0: ีทางไสยศาสตร์ชั้นสูงของวัดเขาอ้อเชื่อกันว่าจะทำให้อยู่โยงคงกระพันแคล้วคลาดจากอันตรายทั้งปวงและอีกหนึ่งพิธีกรรมอันเป็นเอกลักษณ์สำคัญของวัดเขาอ้อที่ทำควบคู่กับพิธีแช่ว่านยาก็คือพิธีกินข้าวเหนียวดำหรือหุงข้าวเหนียวดำซึ่งในสมัยอดีตจะทำกันปีละ2ครั้งคือวันขึ้น15ค่ำเดือน5และวันขึ้น15ค่ำเดือน10แต่ในปัจจุบันจะนิยมทำกันในวันที่พระอาจารย์ผู้ทำพิธีทำนายแล้วว่าเป็นวันที่มีฤกษ์ดีสามารถประกอบพิธีได้โดยการนำเครื่องว่านสมุนไพรต่างๆไม่ต่ำกว่า108ชนิดมาผสมกันแล้วนำไปต้มเพื่อทำเป็นน้ำว่านยามาใช้หุงข้าวเหนียวดำโดยในการหุงข้าวเหนียวดำจะใช้ก้อนหิน3ก้อนซึ่งปลุกเสกแล้วมาทำก้อนเศร้าในการหุงข้าวเหนียวหลังจากนั้นพระอาจารย์จึงประกอบพิธีตามฤกษ์ยามที่กำหนดและนำข้าวสารข้าวเหนียวดำน้ำว่านยาและอุปกรณ์ต่างๆมาลงอักขระเลขยันทำพิธีหุงข้าวเหนียวดำพร้อมทั้งทำพิธีเสกคาถาไปจนกว่าข้าวเหนียวจะสุกเสร็จแล้วจึงนำไปทำพิธีกินข้าวเหนียวดำซึ่งจะทำภายในพระอุโบสถหรือภายในถ้ำฉัตรทันบริเวณเขาอ้อในวันที่จัดพิธีจะมีบรรดามหาชนจากทั่วทุกสารทิศหลั่งไหลกันมาตามความเชื่อและพลังศรัทธาจนทำให้ตำนานตักกศิลาทางไสยเวทแห่งนี้ขจรขจายจนเป็นที่รู้จักกันไปทั่วถิ่นฐานย่านเมืองพัทลุงและบริเวณใกล้เคียงมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้
1: คือในส่วนของวัดเขาอ้อนี้นะครับซึ่งเป็นวัดที่ค่อนข้างจะมีชื่อเสียงในปัจจุบันนะครับคนทั่วไปเนี่ยเชื่อว่ามันเป็นแหล่งศึกษาทางไสยศาสตร์ของปักใต้ใกล้ๆเป็นตักศิลาทางไสยศาสตร์ซึ่งเป็นพิธีกรรมที่เขาเชื่อว่ามันจะทำให้อยู่ยงคงกระพันนะเช่นผลพันธลักษณ์ราชเดชท่านเป็นศิษย์เขาอ้อท่านก็เคยมาแช่ยาอาบยาที่วัดเขาอ้อ
2: คือจริงๆแล้วตามอาจารย์ที่เคยทำหุงเหนียวคือเดือนเมษากับเดือนกันยาเขาเลือกเอาวันที่แข็งด้วยวันก็คือเป็นวันอังคารก็เป็นวันเสาร์ส่วนมากเขาจะทำการหุงข้าวเหนียวนั้นเขาถือกันว่าหนึ่งเป็นยาสองคงกระพันจาตี
1: แต่ว่าจริงๆแล้วส่วนนี้มันมีคุณทางด้านสุขภาวะด้วยก็คือมันเป็นตัวยาที่สามารถถ้าอาบบ้านกินยากินเหนียวกินมันพวกนี้มันสามารถไปแก้โรคเช่นว่าโรคผิวหนังต่างๆนี่อาจจะหายโรคเข็ดจอกปวดอะไรต่างๆพวกนี้มันจะหายได้เพราะว่าเรากินตัวยาสมุนไพรนั่นเองนะ
3: พิธีกินข้าวเหนียวดำนะครับก่อนจะป้อนก็จะมีเอาเท้าเหยียบบนเหล็กมีหนังหมีหนังเสือก็พวกนี้ก็มันแก้อาถรรพ์ทั้งหมดเลยก็นางมีนางเสืออะไรอาจารย์ก็ป้อนให้คนละสามกำสามกำแล้วก็มีน้ำมานาด้วยน้ำมานานี่ใจตั้งไม่ใจตั้งควายตั้งอะไรใช้คาถานั่งเสกจนน้ำมันเหลวๆนะครับเสกจนมันจะเหนียวแล้วมาป้อนให้ลูกศิษย์ให้ลูกศิษย์กินมันใช้กับยูยงคงกระพัน
4: แต่ทั้งนั้นและทั้งนี้ก็ต้องบวกกับผู้ที่รับพิธีการป้อนข้าวเหนียวดำต้องบัญญัติศีล5อยู่ในศีลในธรรมด้วยนะครับถ้าเกิดว่าไม่ได้อยู่ในศีลในธรรมมันก็ไม่เกิดประสิทธิภาพแต่ถ้าบัญญัติศีล5อย่างเคร่งครัดอนุภาพของพิธีการกินข้าวเหนียวดำของสำนักเขาอ้อก็จะมีอนุภาพสูงส่งศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนัก

อกจากความโด่งดังของสรรพวิชาอาคมทางไสยเวชแล้วนั้นถิ่นฐานโบราณย่านนี้ยังปรากฏหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงความรุ่งเรืองของศาสนาพราหมณ์ในอดีตนั่นคือเทวสถานสำคัญที่เก่าแก่มีอายุประมาณพุทธศตวรรษที่12ถึง14ซึ่งอยู่ในบริเวณที่เรียกขานกันในปัจจุบันว่าถ้ำคูหาอยู่บริเวณใกล้วัดพระโคจังหวัดสงขลาซึ่งในบริเวณนี้เคยใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมของหมู่พราหมณ์พราหมณ์มีบทบาทสำคัญในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเป็นอย่างมากในหัวเมืองพัทลุงตั้งแต่เมื่อครั้งก่อนการปฏิรูปการปกครองของล้นเกล้าพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่5ทั้งพิธีเสียเคราะห์เมืองพิธีถือน

0: น้ำพระพิพัฒน์สัตยาพิธีแรกนาขวัญ
1: ลูกการผ่านสมัยความสำคัญของพราหมณ์กับวิถีชีวิตคนเมืองพัทลุงกลับลดน้อยถอยลงหลงเหลือเป็นเพียงแค่คำกล่าวขานตำนานบ้านตำนานเมืองเท่านั้น

0: ชนกลุ่มหนึ่งทางภาคใต้ของประเทศไทยที่สืบเชื้อสายมาจากชนชั้นวรรณะพราหมณ์ในประเทศอินเดียเนื่องจากในสมัยโบราณอินเดียได้แบ่งชนชั้นในสังคมฮินดูออกเป็น4วรรณะคือวรรณะพราหมณ์วรรณะกษัตริย์วรรณะแพทย์และวรรณะสูตรวรรณะพราหมณ์เป็นนักบวชผู้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเพื่อติดต่อกับเทพเจ้าจึงทำให้มีการเผยแพร่ศาสนาและวัฒนธรรมพราหมณ์ออกไปอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะในเอเชียอาคเนย์เช่นเขมรชวาโดยเฉพาะคาบสมุทรมาลายูและทางภาคใต้ของประเทศไทยจึงทำให้พราหมณ์เข้ามาเผยแพร่ศาสนาในเมืองพัทลุงกว่าพันปีล่วงมาแล้วซึ่งเล่าขานเป็นตำนานท้องถิ่นสืบต่อกันมาว่าในสมัยที่พระเจ้าอโศกมหาราชได้ปราบปรามแคว้นกลิงคราชในประเทศอินเดียทำให้ชาวเมืองต่างๆได้รับความเดือดร้อนเพราะภัยสงครามชาวอินเดียพากันอพยพมายังแหลมมาลายูส่วนหนึ่งได้ขึ้นฝั่งที่เมืองท่าปะเหลียนเรียกชื่อในสมัยนั้นว่าปะแลนดาหรือปะลันดาแล้วเดินทางขึ้นบกข้ามแหลมมาลายูมายังเมืองพัทลุงทางช่องเขาตระตำบลตะโมดอำเภอตะโมดจังหวัดพัทลุงชาวอินเดียบางส่วนได้เดินทางต่อเข้าไปในเขตอำเภอปากพยูนจังหวัดพัทลุงโดยล่องเรือลงไปตามลำน้ำฝาละมีและฝั่งตั้งถิ่นฐานครั้งแรกที่บ้านท่าทิพย์ครูตำบลหานเทาอำเภอปากพยูนชาวอินเดียเหล่านี้ได้นำศาสนาพราหมณ์ฮินดูเข้ามาเผยแผ่ให้แก่ชาวเมืองจนแพร่หลายอีกทั้งยังได้นำคติความเชื่อและพิธีกรรมทางศาสนาเข้ามาผสมผสานกับลัทธิความเชื่อดั้งเดิมในท้องถิ่นและสืบทอดกันมาจนกระทั่งถึงในยุคปัจจุบันนี
1: ้ศาสนาพราหมณ์เนี่ยความจริงมัน

0: ที่นครศรีธรรมราชยิ่งหลังจากนั้นก็เข้ามาที่คาบสมุทรสทิงพระตรงนี้ตั้งแต่ศตวรรษที่12แล้วหลังจากนั้นเมื่อเกิดเมืองพัทลุงขึ้นทางฝั่งวัดเขียนบางแก้วเนี่ยก็มีพราหมณ์บางกลุ่มเนี่ยก็ได้อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่วัดเขียนบางแก้วที่เราเรียกกันว่าบวชพราหมณ์ที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะครับก็คือบวชพราหมณ์หรือเทวสถานของพราหมณ์นะชาวบ้านเขาเรียกว่าวัดแกกชีหรือโคแกกชีนะเพราะตรงนี้ก็ในสมัยอยุธยานั้นก็เป็นสถานที่พราหมณ์ทำพิธีไปทำทางศาสนาและพิธีที่เกี่ยวบ้านเมืองที่พราหมณ์กลุ่มนี้จะเข้ามาทำพิธีกรรมต่างๆให้กับหัวเมืองต่างๆเช่นพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาพิธีแลกนาขวัญหรือพิธีเสียเคราะห์เมืองแต่หลังจากมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองสมัยรัชกาลที่5เนี่ยทำให้พราหมณ์ต่างๆที่อาศัยอยู่ที่ลำปำเนี่ยค่อยๆอพยพเคลื่อนย้ายกระจายออกไปตามตัวเมืองพราหมณ์พวกนี้ก็เลยหมดบทบาทหันมาประกอบพิธีกรรมต่างๆให้กับชาวบ้าน
1: ปัจจุบันนี้ก็พราหมณ์ได้ทำหน้าที่ก็ได้ไปหนึ่งทำพิธีขึ้นบ้านใหม่นะครับตั้งศาลพระภูมิและก็ตรวจบ้านกับไล่สิ่งที่ชั่วร้ายให้กับชาวบ้านของที่ใช้ในการทำพิธีพราหมณ์ก็มีอยู่หนึ่งหนังสือองค์การเรียกว่าหนังสือบุตรอ่านเพื่อขับไล่สิ่งชั่วร้ายเพื่อที่จะให้เกิดสิริมงคลขึ้นกับบ้านเมืองมันดอเป็นสิ่งที่ว่าที่เวลาพิธีพราหมณ์ก็อ่านองค์การเป็นขั้นเป็นตอนแล้วก็มีการแฝงมันดอเพื่อขับไล่ให้ออกไปสังนี้เพื่อที่จะว่าเพื่อเกิดให้เกิดเสียงปัดเป่าให้ได้ยินว่าได้ขับไล่ออกไปจากบริเวณนั้น
2: วัดปฏิบัติของพราหมณ์คือก็ต้องนุ่งขาวห่มขาวนะแล้วก็ไม่สามารถที่จะไปทำงานหนักๆทำไล่ไถนาได้เหมือนกับคนปกติและอีกอย่างก็ต้องศึกษานะที่จะสวดมนต์ตามคัมภีร์โบราณนะเป็นบทสวดที่พราหมณ์จะต้องอ่านและสวดได้เพื่อจะนำไปใช้ในการประกอบพิธีกรรมคำอ่านที่ค่อนข้างที่จะคล้ายคลึงกับของอินเดียมากจะขึ้นด้วยว่าโอมนะนมัสการพระศิวะ

0: ทุกบทสุดท้ายจะจบด้วยนมัสวายะนมัสวายะนมัสวายะนะซึ่งทราบว่าที่อินเดียเขาก็ยังสวดกันอย่างนี้พราหมณ์ในพัทลุงที่เป็นสายเลือดพราหมณ์จริงๆตอนนี้หลงเหลืออยู่นะสามารถประกอบพิธีกรรมได้ก็คือ2โคตรนะแล้วก็ประกอบพิธีกรรมในวันสำคัญอยู่ก็คือวันขึ้นปีใหม่พราหมณ์ก็คือวันขึ้น1ค่ำเดือน4ตามจันทรคติเนี่ยพราหมณ์พัทลุงสามารถที่จะสืบทอดต่อไปได้อีกสักระยะหนึ่งได้ไหมผมเชื่อว่าน่าจะมีต่ออีกสักช่วงหรือ2ช่วงหลังจากนี้นะครับแต่ถ้าหมดอีก2ช่วงนี้ผมไม่แน่ใจว่าจะมีต่อหรือไม่ซึ่งเป็นวิกฤตในศาสนาที่เป็นหลักฐานนั่นเดิมที่เราเชื่อว่าพราหมณ์พัทลุงก็คือพราหมณ์อินเดียที่อพยพมาตั้งแต่สมัยในอดีตนะครับนั้นถ้าเมื่อไหร่พราหมณ์พัทลุงหมดก็คือประวัติศาสตร์ส่วนหนึ่งก็จะต้องขาดหายไป
1: หลังจากที่ผมได้นำพาคุณผู้ชมเดินทางไปพินิจพิเคราะห์เจาะลึกบทบันทึกทางประวัติของเมืองพัทลุงกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้นทำให้ผมรู้สึกได้ว่าเรื่องราวการเดินทางผ่านตำนานเรื่องเล่าขานที่มีอยู่ในประวัติศาสตร์ศิลปะอารยวัฒนธรรมอันล้ำค่าที่ปรากฏจดจารอยู่บนถิ่นฐานย่านเมืองต่างๆไม่ว่าจะเป็นพัทลุงหรือที่จังหวัดไหนๆในเมืองไทยล้วนเป็นตำนานที่อยากให้ลูกหลานไทยทุกคนภาคภูมิใจที่ได้เป็นเจ้าของมรดกอันล้ำค่าเหล่านี้ให้คงมีคงอยู่เคียงคู่กับประวัติศาสตร์ที่เป็นดั่งหลักหมุดจุดเริ่มแรกแห่งเรื่องราวเก่าการที่ได้รับการดังสรรบันดาลขึ้นมาจากภูมิปัญญาซึ่งเต็มไปด้วยสารถะของบรรดาบรรพชนคนพัทลุงเพราะตำนานเหล่านี้เปรียบประดุจดังต้นแบบของการอนุรักษ์ให้พิทักษ์รักษาศิลปะสถาปัตย์วิถีชีวิตวัฒนธรรมในท้องถิ่นอันเป็นความภูมิใจของคนบนแผ่นดินถิ่นฐานย่านนี้มาช้านาน
2: ในช่วงที่บ้านเมืองยังไม่มีตัวบทกฎหมายที่มาบังคับใช้เราก็ใช้เรื่องของการเล่าตำนานให้ผู้คนได้มีความเชื่อมีความศรัทธาได้สร้างสรรค์จันโลงของสังคมให้พัฒนามาได้จนถึงปัจจุบันนะครับซึ่งเยาวชนนั้นก็น่าจะได้นำเอาสิ่งเหล่านี้มาประยุกต์นะครับในการดำรงชีวิตในปัจจุบันได้อย่างมีคุณค่าและก็ภาคภูมิใจที่เราเกิดมาเป็นชาวจังหวัดพัทลุงนะครับ
3: การมีตำนานเล่าขานมาสืบสานให้ลูกหลานรุ่นหลังมันดีอยู่แล้วแหละแต่ว่าแล้วแต่ว่าคนรุ่นหลังจะคิดแบบไหน
0: ความสำคัญของเรื่องเล่าหรือตำนานต่างๆจึงเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมที่เป็นการปลูกฝังให้ลูกหลานมีความตระหนักในการรักษามรดกนะไม่ว่าจะเป็นบ้านเมืองก็ดีภูมิปัญญาก็ดีสืบทอดต่อไปนะครับ
1: นี่คือบทสรุปของการเดินทางท่องไปพินิจนครในแดนดินฐานถิ่นโบราณชุมชนที่เรียกขานกันว่าพัทลุงเมืองแห่งประวัติศาสตร์ที่มีรากเหง้าเก่าการเป็นตำนานสืบสานมาถึงในปัจจุบันนี้สวัสดีครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

ภาพเขียนสีที่ประตูผาสามารถแบ่งออกได้เป็น7กลุ่มดังนี้กลุ่มที่1ผาเลียงผาพบภาพเงาทึบของสัตว์สีเท้าขนาดใหญ่2ตัวลักษณะคล้ายเก้งหรือเลียงผาปรากฏอยู่กลางภาพท่ามกลางภาพเงาทึบและภาพโครงร่างของสัตว์ประเภทอื่นเช่นวัวนกเต่าม้าภาพบุคคลและภาพมือเป็นต้นกลุ่มที่2ผานกยูงพบภาพเงาทึบของสัตว์ปีกขนาดใหญ่ที่มีงอนและแผนหางคือนกยูงล้อมรอบด้วยภาพมือที่สร้างขึ้นด้วยการประทับและพ่นสีและพบโครงร่างของสัตว์ประเภทต่างๆเช่นกระรอกวัวกระจงหรือพังพรและสัตว์เลื้อยคลานประเภทตะกวดกลุ่มที่3ผาวัวพบภาพที่มีโครงร่างขนาดใหญ่ของสัตว์ที่มีเขาคล้ายวัวภาพมือและพบกลุ่มภาพที่ใช้เทคนิคในการสร้างภาพที่น่าสนใจคือการใช้พู่กันขนาดเล็กวาดภาพเป็นภาพแบบวัว2ตัวซ้อนกันด้านหน้ามีภาพบุคคล7คนยืนล้อมรอบอยู่กลุ่มที่4ผาเต้นระบำพบภาพบุคคลจำนวน5คนมีรายละเอียดของการสวมใส่เสื้อผ้าบางภาพอยู่ในลักษณะกำลังเคลื่อนไหวในรูปแบบต่างๆกันเช่นบ้างก็กำลังก้าวเท้าไปข้างหน้าบ้างก็ยกแขนทั้งสองข้างขึ้นเหนือศีรษะและบ้างก็ยกแขนข้างหนึ่งเท้าสะเอวส่วนแขนอีกข้างหนึ่งยกงอขึ้นนอกจากนี้ยังมีภาพสัตว์หลากหลายประเภทและภาพ

สถานที่ที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรมและธรรมชาติมีอยู่ทั่วโลกประชาคมโลกถือว่าสิ่งเหล่านี้เป็นภาระหน้าที่ร่วมกันของมนุษยชาติที่จะต้องพิทักษ์รักษาสิ่งที่เป็นสมบัติอันมีค่าของโลกให้คงอยู่สืบต่อไปชั่วลูกหลานพุทธศักราช2515องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกได้จัดการประชุมที่กรุงปารีสและมีมติรับรองสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติของโลกนานาประเทศร่วมเป็นภาคีมีการกำหนดมาตรการที่เหมาะสมเพื่อรักษาคุ้มครองและส่งเสริมให้สถานที่อันทรงคุณค่าเหล่านี้คงอยู่ตราบนานเท่านานภายใต้ชื่อรวมว่ามรดกโลกหรือ World Heritage ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีสมาชิกอนุสัญญาว่าด้วยมรดกโลกเมื่อพุทธศักราช2530และจากนั้นเป็นต้นมาแหล่งมรดกโลกวัฒนธรรมและธรรมชาติของไทย5แหล่งก็ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกคืออุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยศรีสัชนาลัยกำแพงเพชร

นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรและห้วยขาแข้งแหล่งโบราณคดีบ้านเชียงและพื้นที่กลุ่มป่าดงพญาเย็นเขาใหญ่มรดกโลกของไทยเหล่านี้นับเป็นเกียรติภูมิของชาติและเป็นเครื่องยืนยันความสำคัญของประเทศไทยในฐานะประเทศที่มีการอนุรักษ์ดูแลแหล่งวัฒนธรรมสำคัญของโลกแหล่งโบราณคดีวัดชมชื่นตั้งอยู่ริมแม่น้ำยมในบริเวณเมืองเฉลียงแสดงให้เห็นหลักฐานของพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของไทยตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ต่อเนื่องผ่านยุคสมัยต่างๆมาจนถึงปัจจุบันได้แก่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายกำหนดอายุได้ราวพุทธศตวรรษที่9หลักฐานสำคัญที่พบได้แก่เศษภาชนะดินเผาเนื้อหยาบสันนิษฐานว่าในช่วงเวลาดังกล่าวชุมชนที่วัดชมชื่นยังมีขนาดเล็กดำรงชีพด้วยการล่าสัตว์หาของป่าสมัยทวารวดีกำหนดอายุได้ในราวพุทธศตวรรษที่11ถึง16ในช่วงสมัยนี้พื้นที่บริเวณวัดชมชื่นถูกใช้เป็นสุสานสำหรับฝังศพดังที่พบโครงกระดูกมนุษย์จากการขุดค้นจำนวน10โครงสันนิษฐานว่ามนุษย์ในช่วงนี้ดำรงชีพด้วยการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์และมีการติดต่อกับชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงดังได้พบจากโบราณวัตถุประเภทลูกปัดแก้วสมัยลพบุรีกำหนดอายุได้ในราวพุทธศตวรรษที่18พบหลักฐานเป็นกลุ่มซากโบราณสถานอิฐจำนวน3หลังสภาพสังคมมีพัฒนาการขึ้นเป็นบ้านเมืองที่เรียกกันว่าเมืองเฉลียงมีศูนย์กลางชุมชนอยู่ที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุเฉลียงในสุโขทัยถึงสมัยอยุธยากำหนดอายุราวพุทธศตวรรษที่19ถึง21ในสมัยนี้วัดชมชื่นถูกใช้เป็นวัดในพุทธศาสนามีการสร้างเจดีย์และวิหารโดยเมืองศรีสัชนาลัยที่มีฐานเป็นเมืองลูกหลวงของอาณาจักรสุโขทัยจนถึงช่วงกระทั่งถูกควบรวมกับอาณาจักรอยุธยาในราวต้นพุทธศตวรรษที่21และเป็นเมืองหน้าด่านของอาณาจักรกรุงศรีอยุธยาตราบจนเสียเอกราชให้แก่พม่าในปีพุทธศักราช2310

วัฒนธรรมทวารวดีกำหนดอายุราวพุทธศตวรรษ2-16เป็นวัฒนธรรมที่นับถือพุทธศาสนาหลักฐานโบราณสถานโบราณวัตถุเช่นอาคารศาสนสถานประติมากรรมรูปเคารพศาสนวัตถุสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันแสดงถึงการติดต่อสัมพันธ์กับบุคคลภายนอกที่มาจากแดนไกลได้แก่อินเดียจีนอาหรับทำให้เกิดรูปแบบวัฒนธรรมในคติพุทธศาสนาและศาสนาฮินดูศิลปกรรมในพุทธศาสนาได้รับอิทธิพลจากศิลปะอินเดียแบบคุปตะหลังคุปตะและแบบปาละวะที่ผสมผสานกับศิลปะท้องถิ่นจนกลายเป็นเอกลักษณ์ของตนเองเรียกว่าศิลปะทวารวดีศิลปะทวารวดีได้ปรากฏหลายภูมิภาคในประเทศไทยเช่นเมืองโบราณนครปฐมจังหวัดนครปฐมเมืองอู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีเมืองคูบัวจังหวัดราชบุรีเมืองศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์เมืองเสมาจังหวัดนครราชสีมาเมืองหริพุนชัยจังหวัดลำพูนเมืองยะรังจังหวัดปัตตานีเป็นต้นศิลปะทวารวดีที่ปรากฏอยู่ตามภูมิภาคต่างๆนั้นแม้จะมีรูปแบบศิลปกรรมร่วมกันแต่ในรายละเอียดมีความแตกต่างกันด้วยอิทธิพลของศิลปะท้องถิ่นนั้นเนื่องจากการแพร่กระจายของศิลปะทวารวดีเป็นการรับอิทธิพลทางวัฒน

รรมและศาสนาพุทธร่วมกันมิใช่เหตุผลทางการเมืองดังนั้นช่างหรือศิลปินจึงมีอิสระในการสร้างสรรค์งานที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเองและของท้องถิ่น

ระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่69ปฏิจจสมุปบาทสายเกิดและสายดับ
1: ปุ่มไหนล่ะกดแล้วไม่เห็นประตูจะเปิดเลยสักปุ่ม
2: กดไปเถอะเราไม่มีทางเลือกแล้วมันต้องได้สักปุ่มล่ะนะ
3: ข้าว่าพวกเราพังประตูกันออกไปเลยเถอะก่อนที่เราจะถูกไฟช็อตชักแงกๆอยู่ในนี
1: ้ก็ไม่ใช
2: ่ข้าเห็นด้วยพวกเรารวมพลังพังประตู
4: 1 2 3
5: ย้
4: าย
5: โอ้ย
3: จริงด้วยพวกข้ากลับมาแล้วขอรับซาลาเปาอยู่ไหนซาลาเปาอยู่ไหนข้าหิว
2: โอ้ยเจ้าปันนี่ก็ห่วงกินตลอด
1: ถ้าไม่ห่วงกินก็ไม่ใช่เจ้าปันนะสิ
6: เอ้าเป็นยังไงบ้างพวกเจ้าทั้ง3ได้เรียนรู้อะไรในด่านปฏิจจสมุปบาทบ้าง
4: ข้าขอก่อนข้าก่อน
2: ไม่
4: ข้าก่อนไงเล่า
2: ข้าก่อนข้าก่อน
7: ค่อยๆพูดไม่ต้องแย่งกัน
2: ท่านอาจารย์ข้าได้เรียนรู้เรื่องชรามรณะชาติภพอุปาทาน
1: ส่วนข้าก็ได้เรียนรู้เรื่องตัณหาเวทนาผัสสะอายตนะ
3: แล้วก็ต่อด้วยนามรูปวิญญาณสังขารอวิชชา
2: แล้วที่ร้ายสุดๆอยู่เบื้องหลังคืออาสวะอนุสัย
1: ใช่
7: เก่งมากที่เจ้าผ่านด่านปฏิจจสมุปบาทมาได้สิ่งที่เจ้าได้เรียนรู้นั้นท่านพระสารีบุตรเถระได้ถ่ายทอดไว้ในส่วนของสัมมาทิฏฐิสูตรคือการเรียนรู้ธรรมะที่อาศัยกันบังเกิดขึ้นคือมีเหตุและผลที่โยงกันอยู่อย่างเมื่อมีชรามรณะคือการแก่การตายเกิดขึ้นเหตุของการแก่การตายนั้นเกิดจากอะไรก็มีเพราะชาติคือความเกิดนั่นเอง
2: ใช่แล้วขอรับถ้าไม่มีการเกิดก็ไม่มีการแก่การตายเกิดขึ้น
6: เก่งมากศิลาแล้วชาติคือความเกิดเกิดขึ้นได้เพราะอะไรก็เพราะภพคือความเป็นภพมีเพราะอะไรก็เพราะอุปทานคือความยึดถืออุปทานมีเพราะอะไรก็เพราะตัณหาความดิ้นรนทยานอยากตัณหามีเพราะอะไรก็เพราะเวทนาเวทนามีเพราะอะไรก็เพราะผัสสะความกระทบผัสสะมีเพราะอะไรก็เพราะอายตนะ6อายตนะทั้ง6มีเพราะอะไรก็เพราะนามรูปนามรูปมีเพราะอะไรก็เพราะวิญญาณวิญญาณมีเพราะอะไรก็เพราะสังขารสังขารมีเพราะอะไรก็เพราะอวิชชาอวิชชามีเพราะอะไรก็เพราะอาสวะอนุสัย
7: นี่แหละคือปฏิจจสมุปบาทคือธรรมที่อาศัยกันบังเกิดขึ้นเหมือนลูกโซ่แต่ละอันที่เกี่ยวเนื่องกันไปอวิชชาก็เท่ากับเป็นลูกโซ่อันหนึ่งสังขารก็เท่ากับเป็นลูกโซ่อันหนึ่งท่านพระสารีบุตรเถระได้อธิบายว่าลูกโซ่แต่ละอันก็เกี่ยวข้องกับ4อย่างเทียบเคียงกับอริยสัจ4เช่นรู้จักทุกข์รู้จักสมุทัยเหตุให้เกิดรู้จักความดับรู้จักทางปฏิบัติให้ถึงความดับเป็นต้น
2: อ๋อเข้าใจแล้วขอรับ
7: สิ่งที่เจ้าเรียนรู้เรียกได้ว่าเป็นปฏิจจสมุปบาทสายเกิด
4: เอ๋สายเกิด
2: ถ้ามีเกิดงั้นก็ต้องมีสายดับด้วยใช่ไหมขอรับ
7: ใช่แล้วศิลาปฏิจจสมุปบาทมีสายเกิดเมื่อเกิดขึ้นมาก็เกิดทุกข์ส่วนสายดับก็จะทำให้ดับทุกข
1: ์เอแล้วสายดับนี่เริ่มต้นจากไหนหรอเจ้าคะ
7: ตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระต้นสายของปฏิจจสมุปบาทสายดับเริ่มต้นที่อาสวะ
3: อาสวะนี่ร้ายจริงๆอยู่เบื้องหลังทุกอย่างเลย
1: ตอนแรกข้าก็นึกว่าเป็นอวิชชาซะอีก
7: ศิลาระวังข้างหลัง
2: เฮ้ยเจ้าอาสวะบุกไม่ใช่แค่อาสวะนี่มากันหมดเลย
3: ศิลาไม่ต้องกลัวเจ้าจัดการเลยส่วนข้านี่ก่อนละ
1: โถเอ้ยพวกเจ้าก็กลัวกันไปได้นี่มันเป็นแค่ภาพไม่ใช่ตัวจริงสักหน่อย
3: โ ถท่านอาจารย์หลอกให้ข้าตกใจหรอกเหรอเนี่ย
7: พวกเจ้านี่ก็ขี้ตกใจเหมือนกันนะใจเย็นๆเอาข้าพัดให
3: ้
1: แล้วตกลงปฏิจจสมุปบาทสายดับมีขั้นตอนยังไงหรอเจ้าคะ
6: การที่สิ่งต่างๆจะเกิดขึ้นได้ต้องมีเหตุปัจจัยในทางกลับกันสิ่งต่างๆก็ดับหายไปหรือไม่เกิดขึ้นได้ถ้าไม่มีเหตุปัจจัยเพราะอาสวะดับอวิชชาความไม่รู้จึงดับเพราะอวิชชาดับสังขารอารมณ์ปรุงแต่งจึงดับเพราะสังขารดับวิญญาณจึงดับเพราะวิญญาณดับนามรูปจึงดับเพราะนามรูปดับอายตนะ6จึงดับเพราะอายตนะ6ดับผัสสะความกระทบจึงดับเพราะผัสสะดับเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์หรือเฉยๆจึงดับเพราะเวทนาดับตัณหาความดิ้นรนทยานอยากจึงดับเพราะตัณหาดับอุปาทานความยึดถือจึงดับเพราะอุปาทานดับภพจึงดับเพราะภพดับชาติจึงดับเพราะชาติดับชรามรณะจึงดับ
4: โหอย่างนี้นี่เอง
1: ทุกตัวเกี่ยวเนื่องกันหมดเลยพอตัวนึงหายไปอีกตัวก็หายตาม
3: แล้วทำยังไงเราถึงจะดับปฏิจจสมุปบาททั้งหมดนี่ไม่ให้เกิดขึ้นมาได้อีกล่ะขอรับ
7: เจ้าก็ต้องแจ้งในนิโรธและรู้ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ด้วยการเจริญมรรค
4: นิโรธมรรค
7: ถูกต้องพวกเจ้าจะได้เรียนรู้แน่นอนแต่ยังไม่ใช่วันนี้รีบไปพักผ่อนกันได้แล้ว
2: โหยก็ได้ขอรับ
3: ดีเหมือนกันข้าน่ะหิวจนไส้จะขาดแล้วคืนเรียนต่อข้าต้องเป็นลมแง
1: เจ้าป่านนี่ล่ะก็เรื่องกินสำคัญกว่าเรียนเสมอ
4: คำทำคำไทย
3: เป็นอะไรไปสิล่ะหน้าหงิกมาเชียว
2: ก็เจอคนพูดไม่ดีใส่นะสิฟังแล้วหงุดหงิด
3: หงุดหงิดแบบเนี้ยแปลว่ามีปฏิฆะเกิดขึ้นแล้ว
2: ปฏิฆะอะไรข้าไม่เข้าใจ
3: ปฏิฆะแปลว่าความกระทบกระทั่งอย่างเจ้าได้ยินคำพูดไม่ดีคำพูดพวกนั้นมากระทบกระทั่งใจเข้าทำให้หงุดหงิดขัดใจขึ้นมาไงล่ะ
2: อ๋อเข้าใจแล้วแล้วถ้ามีปฏิฆะเกิดขึ้นมันจะส่งผลร้ายอะไรไหมเจ้าปัน
3: ถ้าหยุดแค่ปฏิฆะเจ้าก็จะแค่อารมณ์เสียแต่ถ้าปล่อยให้โกรธแรงขึ้นมากๆก็กลายเป็นความพยาบาทอยากทำร้ายใครต่อใครได
2: ้น่ากลัวแฮะงั้นหายอารมณ์เสียดีกว่า
3: ดีแล้วดีแล้ว
4: แล้วพบกันใหม่ตอนหน้ากับคำทำคำไทย
3: ในตอนไทยศิลาเจ้าปันกันถูกส่งไปพบกับอาจารย์คนใหม่เพื่อเรียนรู้เรื่องสำคัญเรื่องสุดท้ายอาจารย์คนใหม่เป็นใครและจะสอนเรื่องอะไรถ้าอยากรู้ต้องติดตาม

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

หลังจากที่รบพุ่งกันมาช้านานทศกัณฐ์ก็นึกได้ว่าท้าวมลีวราชซึ่งมีศักดิ์เป็นปู่ของตนนั้นเป็นผู้มีวาจาศักดิ์สิทธิ์หากสามารถทำให้พระเจ้าปู่กล่าวร้ายเกี่ยวกับพระรามได้พระรามก็คงจะไม่พ้นที่จะต้องภัยพิบัติตามวาจาประกาศสิทธินั้นคิดแล้วทศกัณฐ์ก็สั่งให้นนยวิกและวายุเวกเดินทางไปอัญเชิญท้าวมลีวราชจากเขายอดฟ้าโดยหวังให้มาว่าความตามแผนที่ตนคิดไว้ท้าวมลีวราชเมื่อรู้ว่าทศกัณฐ์ผู้เป็นหลานมีคดีกับพระรามผู้เป็นหลานของท้าวอัชบานสหายรักก็รับที่จะวินิจฉัยความให้ด้วยหวังว่าจะได้ช่วยคลี่คลายคดี

จะได้คบหากันต่อไปได้ในภายภาคหน้าเมื่อมาถึงกรุงลงกาท้าวมลีวราชก็ให้หยุดกันอยู่แต่ภายนอกแล้วเชิญเหล่าเทพพยดาและพระอินทร์มาร่วมตัดสินคดีความและร่วมเป็นพยานด้วยทศกัณฐ์จึงต้องออกมาเข้าเฝ้าท้าวมลีวราชนอกเมืองโดยหยุดรถแก้วฟ้าไว้ทางด้านซ้ายของพระเจ้า

แล้วทุกวันนี้ตนก็ยังรบกันอยู่ท้าวมาลีวราชจึงให้พระวิษณุกรรมไปเชิญพระรามมาพระรามมาแล้วนั่งอยู่ทางเบื้องขวาแล้วเล่าเรื่องของตนให้ฟังตามจริงจากนั้นพระรามก็ให้หนุมานคุมพลไปเชิญนางสีดาสีดามาแล้วก็นั่งอยู่เฉพาะพระพักเล่าความตามจริงตรงตามที่พระรามเล่าให้ฟังไว้ก่อนหน้าแล้วท้าวมาลีวราชสั่งทศกัณฐ์ให้คืนสีดาแก่พระรามแต่ทศกัณฐ์ไม่ยอมทำตามท้าวมาลีวราชโกรธจึงแช่งทศกัณฐ์ให้ตายด้วยอาวุธของพระราม

0: หุ่นหลวงหรือหุ่นใหญ่เป็นมหรสพประกอบในงานสมโภชงานอภิเษกสมรสงานอุปสมบทและงานศพมีหลักฐานปรากฏนับแต่สมัยอยุธยาตอนต้นจนถึงสมัยต้นรัตนโกสินทร์ลักษณะหุ่นหลวงมีรูปร่างหน้าตาเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับอย่างโขนหรือละครจริงภายในตัวหุ่นมีสายเชือกโยงใยจำนวนมากใช้บังคับให้เคลื่อนไหวแสดงอากัปกิริยาต่างๆใช้ผู้เชิด 2-3 คนสำหรับหุ่นแต่ละตัวนิยมเล่นเรื่องราวที่เป็นบทละครในอาทิรามเกียรติ์อุณรุตหรือเรื่องในบทละครนอกอาทิชัยทัตสังสินชัยสุวรรณสังโสวัตลิ้นทองพระรถพระอภัยมณีในปัจจุบันยังปรากฏตัวอย่างหุ่นหลวงบางส่วนซึ่งกรมปี่พาทและกรมโขนหลวงมอบให้พิพิธภัณฑสถานสำหรับพระนครเมื่อพุทธศักราช2469และจัดแสดงอยู่ในพระที่นั่งทักษิณาภิมุขพระราชวังบวรสถานมงคลพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครหุ่นหลวงเหล่านี้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงกล่าวถึงว่าเป็นฝีมือช่างที่มีชื่อเสียงสร้างในครั้งรัชกาลที่2เป็นพื้นสร้างเพิ่มเติมในรัชกาลที่4บ้างแต่น้อยส่วนหนึ่งเป็นหุ่นหลวงเรื่องรามเกียรติ์ที่มีส่วนประกอบหุ่นแบบเต็มตัวประกอบด้วยหุ่นหลวงพระพศอนุชาร่วมชนกและชนนีเดียวกับพระรามนางเบญกายภรรยาหนุมานเป็นบุตรีพิเภกและนางตรีชดาหุ่นหลวงตัวยักษ์และหุ่นหลวงตัวลิงซึ่งต่อมาได้รับการอนุรักษ์ใหม่ระหว่างศักราช2526ถึง2529โดยนายจักรพันธ์โปสยกฤตศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์และคณะ
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มัน
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: น้องๆรู้จักจรวดกันไหมเอ่ยจรวดคือยานอวกาศที่ขับเคลื่อนด้วยความเร็วสูงเรามักจะส่งจรวดออกไปนอกโลกเพื่อทำการสำรวจดวงดาวต่างๆหรือเป็นตัวนำดาวเทียมขึ้นสู่อวกาศนั่นเองค่ะวันนี้เราจะมาสอนน้องๆวาดรูปจรวดกันนะคะพร้อมไหมเอ่ยถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยมาเริ่มวาดที่ส่วนหัวของจรวดกันก่อนดีกว่าอันดับแรกน้องๆต้องวาดหัวจรวดให้ได้เป็นรูปสามเหลี่ยมหลังจากนั้นวาดเส้นตรงลงมาทั้งสองข้างเพื่อทำให้เป็นลำตัวของจรวดค่ะต่อจากนั้นเราจะวาดปีกของจรวดไว้ตรงกลางลำตัวโดยน้องๆต้องวาดเป็นรูปวงรีที่มีปลายแหลมทั้งสองข้างอย่างนี้นะคะพอเสร็จแล้วก็ลากเส้นของลำตัวจรวดให้มาบรรจบกันพอเราได้ลำตัวจรวดแล้วก็

วาดปีกที่เหลือทั้งสองข้างกันต่อได้เลยค่ะน้องๆต้องวาดสามเหลี่ยมปลายแหลมทั้งสองข้างของลำตัวจรวดแบบนี้นะคะแล้วเติมฐานด้านล่างของจรวดเข้าไปให้สวยงามด้วยค่ะสุดท้ายเราจะเติมเปลวไฟท้ายจรวดเข้าไปค่ะโดยการลากเส้นให้เป็นรอยหยักให้เหมือนมีเปลวไฟที่กำลังปะทุอยู่ท้ายจรวดจริงๆเลยค่ะตอนนี้เราก็ได้จรวดเรียบร้อยแล้วแต่ยังขาดอะไรอีกไหมนะโอ้ยังเหลือหน้าต่างของนักบินนั่นเองน้องๆต้องวาดวงกลมเข้าไปที่กลางลำตัวจรวดแค่นี้จรวดของเราก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะ

ุดท้ายเราใช้สีส้มและสีเหลืองมาระบายที่เปลวไฟท้ายจรวดให้เต็มค่ะเพียงแค่นี้จรวดของเราก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมจะเอาไปเล่นกับเพื่อนๆที่โรงเรียนได้แล้วค่ะ

0: ป็นอะไรไปหรือแก่นแก้วตกใจอะไรมา
1: ปู่ครับช่วยด้วยแม่สนิทไปไหนกลับมาเดี๋ยวนี้เลยนะวายวายตะวันดุเหมือนยักษ์เลยคิดว่าจะรอดงั้นเหรอ
0: พ่อก่อนเด็กๆทะเลาะอะไรกันล่ะเนี่ย
1: ก็แม่น่ะสิคะไม่แย่งขนมตะวันพอตะวันไม่ยอมก็มาล้อตะวันกินจุเหมือนหมู
0: อ้าวพอปู่แบ่งขนมไม่เท่ากันในเมฆก็อย่าไปแย่งเขาสิไม่พอก็มาบอกปู่ไม่จะทะเลาะกันอย่างนี้เข้าใจไหม
2: ครับ
1: ปู่เอากระดิ่งกับไม้มาทำอะไรครับเอามาตีเมฆแง่เลยนี
0: ่เอามาห้ามทับพวกเราน่ะสิปู่จะตั้งกระดิ่งเอาไว้ตรงนี้นะเวลาใครมีปัญหาก็มาลั่นกระดิ่งแล้วเดี๋ยวปู่จะมาดูแลเอง
1: เยี่ยมไปเลยค่ะคุณปู่ตะวันคงได้มาลั่นกระดิ่งทั้งวันแน
0: ่จริงๆแล้วปู่เอาแนวคิดนี้มาจากรามคำแหงท่านทรงแขวนกระดิ่งไว้หน้าประตูเมืองเพื่อประชาชนที่เดือดร้อนมาลั่นกระดิ่งร้องทุกข์ต่อพระมหากษัตริย์ได้โดยตรงเรียกได้ว่าท่านปกครองด้วยความห่วงใยประชาชนเรากับพ่อปกครองลูก
1: ท่านไม่เหนื่อยแย่หรอครับ
0: เหนื่อยสิหลานแต่เพื่อประชาชนท่านได้สละทั้งแรงกายแรงใจเพื่อเราจะได้อยู่อย่างมีความสุขไม่ใช่แค่พ่อขุนรามคำแหงเท่านั้นนะพระมหากษัตริย์แต่ละราชการก็ทรงดูแลห่วงใยประชาชนอย่างใกล้ชิดที่เราทุกคนต้องรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ก็เพราะเหตุผลนี้แหละ
1: ปากกาขนนกคราวหลังลองกับตัวเองบ้างสิเอาหน้าแบบนี้ดีแล้วทุกคนไปกันเลยกลับมาที่กรุงสุโขทัยอีกแล้วแฮะ
3: ช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยด้วยช่วยจับโจรให้ทีช่วยจับหน่อยจะหนีไปไหนอ้าวพวกเองมาช่วยขจับโจรหน่อยแล้วตามเข้ามา
1: เราจะไปไหนกันเหรอคะ
3: ข้าจะไปหาพ่อขุนรามคำแหงจะให้ท่านลงโทษเจ้าโจรซะให้เข็ดเลย
1: แม่เราจะได้ไปเห็นวังของพ่อขุนรามคำแหงแล้ว
4: หน้าพระลานเมืองสุโขทัยพุทธศักราช1834
1: แม่นี่ไงล่ะกระดิ่งที่พ่อขุนรามคำแหงตั้งเอาไว้เวลาประชาชนจะมาร้องทุกข์
5: มีเรื่องอันใดหรือ
3: ข้าโดนไอ้โจรนี่ปล้นก็เลยจะมาให้พ่อขุนรามคำแหงช่วยลงโทษ
5: เอ็งมานี่ออกมาไป
1: เข้าไปในวังแล้ว
5: นี่ไม่ใช่ที่เล่นสำหรับเด็กจงกลับไปเสีย
1: มีหน้าส่งเสียงดังเลยจะได้เข้าข้างในอยู่แล้วเชียวกระพวนเก่นแก้วส่งเสียงเตือนแล้วรีบไปกันเถอะ
0: โอ้ยอ้าวหนูตะวันเป็นอะไรเป็นหลาน
1: ปู่ครับขนมที่เหลือปู่ให้ตะวันเถอะครับเมฆไม่กินแล้ว
0: คนเราเนี่ยมีความขัดแย้งกันเป็นธรรมดาแต่เราต้องรู้จักมีเมตตาให้อภัยกันอย่างที่พระมหากษัตริย์ไทยทรงอยากเห็นคนไทยรักกันอยู่กันอย่างสงบสุขนะหลาน
1: ครับคุณปู่คะเดี๋ยวนี้ยังมีระฆังร้องทุกข์กับพระมหากษัตริย์อยู่ไหมคะ
0: ไม่มีแล้วจ้ะแต่เรายังสามารถร้องทุกข์ด้วยการยื่นถวายฎีกาต่อพระมหากษัตริย์ได้นะ
1: ในหลวงท่านจะช่วยหรอครับ
0: ช่วยสิลูกอย่างทุกวันนี้ในหลวงรัชกาลที่10ก็ทรงรักษาและต่อยอดโครงการพระราชดำริของรัชกาลที่9ที่ประชาชนถวายฎีกามาและทรงงานเพิ่มเติมอีกนับร้อยโครงการ
1: ดูแล้วจบเกมนี้เมื่อไหร่ก็ตั้งใจจะไปเขียนอยู่แล้วน่ะพระมหากษัตริย์ไทยให้ความช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนเสมอตั้งแต่สมัยสุโขทัยที่พ่อขุนรามคำแหงให้ลั่นกระดิ่งร้องทุกข์จนถึงตอนนี้ปู่สอนบอกว่าคนไทยก็ยังถวายฎีการ้องทุกข์ต่อพระมหากษัตริย์ได้

0: ลิลี่ตะวันเราเอาอะไรไปขายในสมัยสุโขทัยกันดีกว่า
1: ดูสิเขากำลังทำถ้วยชามอยู่สวยจังเลย
2: พวกเองคือลูกมือที่มาใหม่ใช่หรือไม่เอ้ารีบไปกวาดเศษดินซะ
0: ไม่นะช็อกโกแลตละลายหมดแล้ว
1: นี่น่ะหรอแผนที่ว่าเหลวแบบไม่เป็นท่า
2: อ้าว
1: นี่เป็นครั้งแรกเลยนะเนี่ยที่เราทำงานหาเงินได้เอง

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนพายุหมุนแต่หัวไม่หมุน
1: ไปกันไปกันยังคะ
2: รอคุณปู่ไปเอาต้นกล้ามะนาวในสวนไปฝากคุณพ่อคุณแม่พี่เมย์นะครับรอแป๊บนึงนะครับ
3: ได้เลยไม่เป็นไรเรายังพอมีเวลาเนี่ย
0: พี่เมย์ครับบ้านพี่เมย์ใช้เวลาเดินทางประมาณกี่ชั่วโมงครับ
1: ไม่ไกล
3: ข้อมูลจาก Google Map บอกว่าระยะทาง60กิโลเมตรจากบ้านปกป้องและด้วยสภาพอากาศสภาพการจราจรแบบนี้ใช้เวลาชั่วโมงครึ่งได้เนี่ย
2: ก่อนมาปกป้องก็ฟังข่าวสภาพอากาศมาเหมือนกันนะครับ
4: ใช่ฉันก็ติดตามข่าวเหมือนนายเลยเขาบอกว่าให้ระวังพายุหมุนเขตร้อนน่ะ
0: รอบคอบดีมากเลยนะพวกนายสองคนเนี่ย
3: ว่าแต่ช่วงนี้ประเทศไทยเป็นช่วงหน้ามรสุมใช่ไหม DLTV
0: ใช่แล้วครับพี่อ้นปกติแล้วประเทศไทยของเราจะมีพายุเคลื่อนผ่านเข้ามาโดยเฉลี่ยประมาณ 2-3 ลูกต่อปีส่วนใหญ่เกิดในช่วงเดือนพฤษภาคมและเดือนกันยายนถึงตุลาคมนะ
1: เราต้องรอด
5: นี่กล้ามะนาวปลูกเพาะเอาไว้ในสวนฝากไปให้พ่อกับแม่นะปู่ฝากสวัสดีพ่อกับแม่ด้วยนะเม
1: ขอบคุณค่ะปู่
5: เดินทางปลอดภัยละทุกคน
1: แม่จ๋าพ่อจ๋า
6: สบายดีนะลูกพ่อ
0: คิดถึงจังเลย
7: สวัสดี
8: พ่อ
9: สว
7: ั
9: สดี
8: แม
9: ่
6: จ้าสวัสดีจ้า
2: โอ้โห
0: บ้านพี่เมย์น่าอยู่จังเลยครับน่าอยู่มาก
3: วันนี้พวกเราจะมาช่วยพ่อกับแม่เก็บไข่ไก่กันครับ
1: เมย์เก็บด้วย
6: ขอบใจนะทุกคน
0: พวกเราดูโน่นสิฟาร์มไก่ไข่เพิ่งเคยเห็นของจริงก็วันนี้ล่ะ
9: โอ้โหเราต้องเก็บไข่ไก่ให้หมดเลยไหมครับเนี่ย
0: ไม่ต้องจ้าเก็บไข่ไก่ตามที่ลูกค้าสั่งก็พอจ้ะ
6: เออ
3: ไหนมีไลน์กลุ่มแจ้งเตือนอะไรเหรอบาสพวกเราตอนนี้ทางกลุ่มไลน์เขามีการแจ้งเตือนเรื่องพายุหมุนเขตร้อนเข้ามาเมื่อที่ปกป้องกับอะตอมติดตามข่าวมาเลยละแต่ทางหน่วยงานเขาก็แจ้งประสานงานกับตัวแทนหมู่บ้านชุมชนสถานที่หลบภัยแล้วซึ่งตอนนี้ทุกภาคส่วนก็พร้อมให้การดูแลและช่วยเหลือแล้วละ
9: งั้นพวกเราจะเอายังไงกันดีล่ะ
3: พี่คิดว่าเราน่าจะพอมีเวลาเก็บไข่ได้อยู่นะเพราะบ้านกับฟาร์มไก่ก็ไม่ได้ไกลกันมากน่าจะพอวิ่งเข้าบ้านทันอยู
2: ่ดีจังเลยนะครับการที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาส่งเสริมให้มีการใช้อุปกรณ์โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันเช่น LINE กลุ่ม Facebook ในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยมันมีประโยชน์ทั้งในสถานการณ์ทั่วไปและสถานการณ์ฉุกเฉินเลยนะครับ
6: พ่อว่าเราเริ่มลงมือกันเลยดีกว่าเดี๋ยวพายุ

0: มาแล้วก็แย่เลยเด็กๆพร้อมไหม
1: พร้อมครับไปกันเลย
2: มาจ้ะลูกมาเดินกับแม่เดี๋ยวแม่พาไปจ้ะนี่เราไม่ได้ไปเก็บไข่ไก่ด้วยกันนานเท่าไหร่แล้วเอ่ย
3: ไหนๆก็ไหนๆแล้ว DLTV นายทบทวนการเอาตัวรอดจากพายุหมุนเขตร้อนอีกสักรอบได้มาเผื่อเอาไว้ก่อนนะขอแบบเร็วๆสั้นๆเลยนะเดี๋ยวไม่ทันเก็บไข่ไก่ฮ่า
4: ได้สิ
5: งั้นพี่อ้นก็แนะนำพวกเราด้วยนะครับเผื่อว่าพวกเราจะช่วยเหลือดูแลพี่ๆได้อีกทางนึงนะครับ
6: ได้เลยอย่างตอนนี้เราอยู่กับพี่เมย์ซึ่งเขาก็จะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้ดีมากนักขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนบางคนพอเข้าใจในเรื่องต่างๆได้บ้างในขณะที่บางคนแทบจะไม่เข้าใจในเรื่องที่สลับซับซ้อนได้เลยแต่ถ้าเราอยู่ในสถานการณ์พายุหมุนเขตร้อนแล้วต้องอพยพคนพิการประเภทนี้นะอันดับแรกเลยเราต้องใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายจะเป็นภาษาท้องถิ่นหรือเป็นคำพูดที่ได้ตกลงกันไว้ก่อนแล้วก็ได้อย่างเช่นคำว่าอันตรายรีบหนีต้องมีสติหรืออาจจะใช้ท่าทางสัญลักษณ์ภาพวาดประกอบคำอธิบายรวมถึงการแตะตัวให้รู้สึกตัวการสบตาการชี้ที่ปากเพื่อให้ตั้งใจฟังสิ่งที่เรากำลังจะพูดด้วยนะที่สำคัญควรมีคนดูแลอย่างใกล้ชิดเพราะเมื่อเกิดเหตุการณ์กระทันหันไม่ทันตั้งตัวคนดูแลต้องสื่อสารกับเขาอย่างชัดเจนคอยอธิบายเหตุการณ์และสถานการณ์ให้เขาเข้าใจเพื่อลดอาการกังวลและตื่นตระหนกคอยปกป้องคุ้มครองเขาให้ผ่านพ้นเหตุการณ์ในตอนนั้นไปได้อย่างปลอดภัยด้วยนะ
2: แล้วก็อย่าออกมาที่โล่งแจ้งเพราะกิ่งไม้อาจหักโค่นลงมาทับได้บางทีหลังคาสังกะสีและกระเบื้องจะปลิวตามลมมาทำอันตรายได้ไม่ควรหลบอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่เพราะฟ้าอาจผ่าลงมาได้ไม่เข้าใกล้ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่เสาไฟฟ้าเราต้องหาที่หลบภัยอยู่ในที่พักที่มั่นคงแข็งแรงปิดประตูหน้าต่างให้มั่นคงทุกบานห้ามใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดรวมถึงโทรศัพท์มือถือด้วยนะ
5: ฉันจำได้แม่นเลยละว่าถ้าเกิดน้ำท่วมฉับพลันเราต้องเอาชีวิตของตัวเองและผู้คนรอบข้างให้รอดปลอดภัยซะก่อนข้าวของเครื่องใช้เอาไว้ทีหลังและเราต้องหลีกเลี่ยงการเดินทางและทำกิจกรรมที่เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินห้ามขับรถฝ่ากระแสน้ำท่วมและหากน้ำขึ้นสูงรอบๆตัวรถให้รีบออกจากรถทันทีและคอยระวังป้องกันสัตว์ร้ายหนีน้ำขึ้นบ้านด้วยครับ
3: ถ้าหากว่าลมพายุสงบแล้วต้องรออย่างน้อย3ชั่วโมงเพื่อให้แน่ใจว่าพายุผ่านพ้นไปแล้วด้วยใช่ไหม DLTV
2: ใช่แล้วนายเนี่ยก็เก่งไม่เบาเลยนะ
7: เด็กๆรีบเข้าบ้านเร็วเข้าพายุจะมาแล้วเข้ามาหลบในบ้านกันก่อนเร็ว
6: เมย์อันตรายรีบหนี
2: พายุฝนมาแล้วลูกไปรีบไปหลบที่บ้านเรากันก่อนจับแขนแม่ไว้แล้วเดินมากับแม่นะลูก
0: ทุกคนปลอดภัยใช่ไหม
1: ปลอดภัยครับ
2: นี่ดีนะที่พ่อกับแม่ติดตามข่าวสารสภาพอากาศไว้ล่วงหน้าและเก็บข้าวของไว้ในที่ต่ำกันมันจะตกหล่นแตกเสียหายแล้วก็เช็คสายไฟทั้งในบ้านแล้วก็นอกบ้านยึดให้มันคงเรียบร้อยเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุก็เซฟไว้ในเครื่องและจดไว้หมดแล้วล่ะ
7: พ่อเองก็ตัดต้นไม้กิ่งไม้ไว้หลายวันแล้วกันมันจะหักมาทับตัวบ้านนะ
2: ดูแล้วคุณพ่อคุณแม่พี่เมย์เตรียมตัวดีมากเลยนะครับเพราะมีการจัดเตรียมถุงยังชีพสิ่งของจำเป็นอย่างอาหารแห้งน้ำสะอาดยาพร้อมชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้นไฟฉายวิทยุแบตเตอรี่เอกสารสำคัญไว้ครบเลยนะครับ
5: DLTV ระหว่างรอพายุหมุนเขตร้อนลูกนี้สงบนะช่วยอธิบายเกี่ยวกับพายุหมุนเขตร้อนให้เราฟังหน่อยได้ไหม
2: ได้สิแหมเข้ากับบรรยากาศภาพและเสียงประกอบมาเต็มเลยครับ พลังแห่งความคิดพายุหมุนเขตร้อนคือคำที่ใช้สำหรับเรียกพายุหมุนขนาดใหญ่ที่เกิดเหนือทะเลหรือมหาสมุทรบริเวณใกล้เส้นศูนย์สูตรที่มีอุณหภูมิของน้ำทะเลสูงตั้งแต่26องศาเซลเซียสหรือ27องศาเซลเซียสขึ้นไป ทำให้น้ำทะเลระเหยกลายเป็นไอน้ำปริมาณมากไอน้ำในอากาศจะควบแน่นและละอองน้ำเล็กๆก็กลุ่มรวมกันเป็นเมฆและก่อตัวสูงขึ้นเหมือนเจดีย์หรือหอคอยอากาศจะเริ่มเคลื่อนที่เข้าหาศูนย์กลางเกิดเป็นลมหมุนโดยจะหมุนทวนเข็มนาฬิกาในซีกโลกเหนือและตามเข็มนาฬิกาในซีกโลกใต้สำหรับลมที่พัดเข้าหาศูนย์กลางจะทำให้เกิดกระแสอากาศลอยขึ้นด้านบนเกิดการก่อตัวของเมฆคิวมูโลนิมบัสอย่างต่อเนื่องหากพายุหมุนเขตร้อนยังอยู่ในบริเวณทะเลที่มีอุณหภูมิน้ำทะเลเหมาะสมและไม่มีปัจจัยมารบกวนพายุก็จะยังคงอยู่และมีโอกาสจะพัฒนาให้รุนแรงขึ้นได้พายุหมุนเขตร้อนจะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางตั้งแต่50ไปจนถึง250กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ
5: ฉันจำได้ว่าพายุหมุนเขตร้อนมีด้วยกัน3ชนิดมีพายุดีเพรสชันพายุโซนร้อนและพายุใต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคน
3: ส่วนถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมก็ต้องเข้าไปที่ www.dltv.ac.th รับรองรู้ครบรู้รอบรู้ละเอียดเลยล่ะครับ
0: นี่ต้องบอกเลยนะว่าพ่อแม่และเมย์เองก็เข้าร่วมฝึกซ้อมอพยพไปยังจุดรวมพลที่มีการนัดหมายกันเป็นประจำเลยนะประมาทไม่ได้เลยต้องปลอดภัยไว้ก่อนดีที่สุดเพราะเราเองจะได้มีความพร้อมและคุ้นเคยในเรื่องขั้นตอนการอพยพมันก็จะทำให้เรามีสติไม่ตื่นตระหนกตกใจยังน้อยก็สามารถเอาตัวรอดได้อย่างปลอดภัยเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นมาจริงๆน่ะ
4: ใช่ใช่เคยซ้อมมาอันตรายไปที่จุดรวมพล
0: ยังเมย์เองเวลาออกไปข้างนอกก็จะมีการ์ดข้อมูลสำคัญห้อยคอหรือพกติดตัวตลอดเวลาเพราะมันจะเป็นประโยชน์มากหากต้องการให้คนช่วยเหลือในสถานการณ์ฉุกเฉินน่ะแต่เวลาที่อยู่บ้านปกติไม่ต้องพกก็ได้นะ
2: ที่การ์ดของเมย์ก็จะมีนกหวีดห้อยเอาไว้ด้วยเผื่อเอาไว้เป่าขอความช่วยเหลือน่ะ
4: เย้ดีใจปลอดภัย
3: เดี๋ยวพอพวกเรากลับไปแล้วเหมือนงานจะเข้าพ่อพี่เมย์นะครับ
0: เข้าเต็มๆเลยล่ะเดี๋ยวพ่อต้องเก็บกวาดขนย้ายกิ่งไม้ที่หักพวกนี้แล้วพ่อก็ต้องตรวจสอบพวกสายไฟเสาไฟตัวบ้านระบบไฟฟ้าท่อประปาแล้วไหนจะแก๊สให้เรียบร้อยอีกมีความเสียหายมากก็ต้องให้เจ้าหน้าที่เขาเข้ามาช่วยเหลือ
2: หวังว่าพายุหมุนเขตร้อนลูกนี้จะไม่ทำให้ใครต้องบาดเจ็บหนักนะครับเพราะถ้าเกิดโชคร้ายจริงๆก็ต้องรีบส่งโรงพยาบาลทันทีเลยนะครับ
6: อย่างเมื่อปี2562ที่ผ่านมาทางภาคใต้ของเราก็โดนผลกระทบจากพายุโซนร้อนปลาบึกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จะส่งสิ่งของพระราชทานรวมจำนวน 16,000 ชุดเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบภัย
8: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
4: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
6: และถ้าอยากในศูนย์อพยพเองหลังจากพายุหมุนเขตร้อนสงบแล้วเราก็ต้องจัดเตรียมพื้นที่ส่วนตัวที่ไม่ถูกรบกวนจากภายนอกมากให้มีความสงบเพื่อลดความหวาดกลัวอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจเพราะจะต้องมีพี่ๆเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเยียวยาจิตใจให้กำลังใจให้ความสนใจสอดส่องดูแลใส่ใจรับฟังสร้างความรู้สึกปลอดภัยลดความว้าวุ่นใจพร้อมทั้งสร้างความหวังเพื่อก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกันหรือไม่ก็มีการส่งต่อผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆตามความเหมาะสมด้วยนะ
2: ไม่ต้องห่วงทางนี้กันนะพ่อกับแม่รับมือได้จ้ะขอบใจทุกคนมากนะ
0: เอาเอารีบไปกันเถอะเดี๋ยวจะมืดค่ำซะก่อน
8: สวัสดีครับ
9: สวัสดีครับ
2: กลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางสติปัญญาจะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้ขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนควรมีพี่เลี้ยงคอยดูแลอย่างใกล้ชิดหากตกอยู่ในภัยพิบัติพายุหมุนเขตร้อนต้องใช้ภาษาที่เข้าใจได้ง่ายอาจจะเป็นภาษาท้องถิ่นหรือเป็นคำพูดที่ได้ตกลงกันไว้ก่อนแล้วและต้องมีสติไม่ตื่นตระหนกจนเกินไปแล้วรีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุด้วยความระมัดระวังและเร็วที่สุดในระหว่างนั้นควรอธิบายเหตุการณ์ให้เขาเข้าใจการ์ดข้อมูลสำคัญนกหวีดถือเป็นอุปกรณ์ที่ควรให้พกติดตัวตลอดเวลา
5: อันตราย
2: เ
6: ประเทศไทยเราเกิดแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ100ปีวัดแรงสั่นสะเทือนได้ถึง 6.3 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก 7.4 กิโลเมตรชาวบ้านรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนทั่วทั้งภาคเหนือและมีรายงานถึงความเสียหายรุนแรงในหลายพื้นที่ในรัศมีประมาณ30กิโลเมตร
2: สิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือ

DLTV สื่อแอนิเมชันเรื่องแอบลับรับให้เธอรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5

0: ครูดำดงครูสอนรามน้องฮังเลน้องอังโลน้องโอเล่น้องกำบังณโรงเรียนหนองอีต่องคอนแวนต์มีคุณครูสองท่านประกอบด้วยครูสอรามและครูดำดงเห็นว่าช่วงนี้กำลังจะปิดเทอมจึงนัดหมายกับนักเรียนชั้นป.5ให้มาเจอกันหลังเลิกเรียนเพื่อจะพาไปเที่ยวห้างสรรพสินค้าเปิดใหม่ใกล้ๆโรงเรียนคือเซ็นทรัลนครปฐมในวันที่30มีนาคม2567เวลา 16:30 น.มีนักเรียนที่จะไปกับคุณครู2ท่านทั้งหมด4คนคือน้องฮังเลน้องอังโลน้องโอเล่น้องกำบังซึ่งนักเรียนทั้ง4คนนี้ได้ขออนุญาตผู้ปกครองเรียบร้อยแล้วครูสอนรามวันนี้จะปิดเทอมแล้วเราพาเด็กๆของเราไปเที่ยวกันดีไหมคะ
1: น่าสนใจดีนะครับถือว่าพาเด็กๆไปเปิดหูเปิดตาด้วยปกติเด็กๆอยู่กับปู่ย่าตายายไม่ค่อยได้ไปไหนกันอยู่แล้ว
0: เรามีงานที่ท่านผอ.มอบหมายให้เราทำค้างไว้ใหม่นะ
1: ไม่น่ามีแล้วนะครับตอนนี้ก็เลยเวลาราชการมาแล้วแต่จำได้ว่าเราทำการเสร็จแล้วนะครับ
0: งั้นเราจะไปที่ไหนกันดีคะครูสอนราม
1: เราไปเซ็นทรัลนครปฐมกันดีไหมครับพรุ่งนี้เปิดวันแรกพอดีเลย
0: ดีเลยค่ะกำลังอยากไปพอดีเลย
1: งั้นเดี๋ยวพวกเราไปชวนเด็กๆกันดีกว่า
0: ครูสอนรามและครูดำดงเดินมาที่ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5พร้อมทั้งชวนเด็กๆทั้ง4คนไปเที่ยวห้างเซ็นทรัลนครปฐมที่กำลังเปิดใหม่ในวันนี้
1: เด็กๆพรุ่งนี้เวลา 16:00 น.ครูกับครูดำดงจะไปเที่ยวห้างเซ็นทรัลนครปฐมกันมีใครอยากไปกับครูบ้างไหมครับ
2: หนูขอไปด้วยค่ะกำลังอยากไปพอดีเห็นใน Facebook เขากำลังพูดถึงกันเยอะเลยค่ะปู่ก็ไม่ว่างจะพาหนูไปผมไปด้วยครับหนูขอไปด้วยค่ะ
3: ผมด้วยครับ
0: ถ้าอย่างนั้นเด็กๆไปขออนุญาตผู้ปกครองกันก่อนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ามาให้คำตอบครูแล้วหลังเลิกเรียนเราไปกันแล้วขากลับครูจะไปส่งที่บ้านเองค่ะ
2: รับทราบค่ะอุ้ยตื่นเต้นจังเลย
4: รับทราบครับอยากไปแล้ว
2: รับทราบค่ะคืนนี้หนูจะนอนหลับไหมนะ
3: รับทราบครับปู่อนุญาตแน่นอน
0: เวลา 16:00 น.ครูดำดงและครูสอรามพร้อมทั้งเด็กทั้ง4คนมาพร้อมกันหน้าโรงเรียนเพื่อเตรียมพร้อมออกเดินทางไปห้างเซ็นทรัลนครปฐมเด็กๆมาพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะ
2: สักครู่ค่ะอังโลยังไม่มาเลยค่ะไปเข้าห้องน้ำสงสัยจะตื่นเต้นแน่ๆเลย
3: นั่นไงนั่นไงอังโลมาโน

0: หมดแล้วเย้เย้ดีใจจังเลยมาครบกันหมดแล้วได้ไปกันสักที
1: Let's go
2: หน้าห้างเซ็นทรัลนครปฐมครูดำดงและครูสอนรามพาเด็กๆมาถึงห้างและพาเด็กๆ เดินเที่ยวชมห้างที่เปิดใหม่เด็กๆตื่นตาตื่นใจแววตาเป็นประกายเนื่องจากไม่เคยเข้าห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่โตขนาดนี้มาก่อน
0: โอ้โหใหญ่โตจังเลยครับอย่างกับว่างเลยค่ะต้องถอดรองเท้าก่อนเข้าไหมคะฮังเลเราว่าไม่ต้องถอดรอกดูคนอื่นเขาสิเขาเดินเข้าไปแล้ว
2: เดินเข้าไปได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปขึ้นบันไดเลื่อนกันนะคะ
1: เด็กๆจับมือกันไว้นะเดี๋ยวเราจะหลงกัน
2: ในห้างเซ็นทรัลนครปฐมเด็กๆทั้ง4คนเห็นคนถือถุงสินค้าและเห็นพนักงานยกของเข้าห้างกันอย่างชุลมุนเด็กๆจึงมีความสงสัยว่าทำไมพวกเขาจึงสามารถยกของเหล่านั้นได้ครูสอนรามจึงอธิบายว่าสิ่งเหล่านั้นเกิดจากแรง
0: ครูสอนรามคะทำไมคนถือถุงใส่ของที่เยอะๆหนักๆ กันไหวด้วยล่ะคะ
3: นั่นสิครับดูพี่พนักงานคนนั้นสิครับถือกล่องสินค้าเข้าไปเรียงในชั้นได้อย่างสบายๆคนเดียวเลย
0: หนูว่าเขาต้องเป็นซุปเปอร์แมนแน่ๆเลยค่ะมีพลังมหาศาล
2: ครูว่าเรื่องนี้ครูสอนรามเขาน่าจะตอบได้นะคะว่าเป็นเพราะอะไรเอ่ย
1: เด็กๆรู้ไหมครับว่าพวกพี่เขาไม่ใช่ซุปเปอร์แมนหรือจอมพลังอะไรหรอกนะพวกพี่เขาใช้แรงต่างหากล่ะแรงหมายถึงสิ่งที่ทำให้วัตถุเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่หรือเปลี่ยนแปลงรูปทรงจากเดิมทำให้วัตถุเคลื่อนที่หรือเคลื่อนที่เร็วขึ้นหรือเคลื่อนที่ช้าลงหรือหยุดการเคลื่อนที่หรือเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที
0: ่อ๋อแบบนี้นี่เองครูสอนรามที่เก่งเหมือนกันนะเนี่ยวิทยาศาสตร์อยู่รอบตัวเราเลยนะคะ
3: ถึงว่าสิก็ได้แต่สงสัยมาตลอดวันนี้เข้าใจสักทีนะ
2: ในห้างสรรพสินค้าเด็กๆและคุณครูไปหยิบรถเข็นมาเดินช้อปปิ้งในห้างด้วยความเพลิดเพลินน้องอังโลชวนน้องฮังเลน้องโอเล่น้องกำบังให้ช่วยกันเข็นรถเข็นโดยบอกให้เพื่อนผู้หญิงไปนั่งในรถเข็นแล้วน้องอังโลจะเข็นเองส่วนน้องกำบังเดินจับมืออยู่กับคุณครูสอนราม
0: ฮังเลฮังเลเธอเมื่อยไหมเราไปเอารถเข็นมาเข็นกันดีกว่าเธอกับโอเล่จะได้ขึ้นไปนั่งในรถเข็นเดี๋ยวเราเข็นเอง
3: เรากลัวหลงขอเดินจับมือครูสอนรามแล้วกัน
2: ระวังด้วยนะอย่าไปชนใครเขานะคะ
1: อังโลอย่าเข็นเร็วเกินไปนะ
2: น้องอังโลเข็นรถเข็นที่มีน้องฮังเลและน้องโอเล่นั่งอยู่ข้างในจนกระทั่งน้องอังโลเริ่มเหนื่อยจึงเรียกให้น้องกำบังมาช่วยเข็นโดยปล่อยให้ครูดำดงและครูสอนรามเดินตามอยู่ด้านหลัง
0: อังกำบังมาช่วยเราเข็นหน่อยสิชักจะเหนื่อยแล้ว
3: ได้เลยเดี๋ยวเราไปช่วย
0: อะไรกันเหนื่อยแล้วหรอแค่แป๊บเดียวเองนะยังสนุกอยู่เลย
1: เด็กๆรู้ไหมว่าทำไมอังโลถึงเหนื่อยแล้วต้องเรียกกำบังมาช่วย
0: ไม่รู้ครับหรือว่าพระถอนหมดแรง
2: ไม่ใช่หรอกค่ะ
1: การที่อังโลเรียกกำบังไปช่วยจะทำให้รถเข็นเคลื่อนที่ได้เร็วขึ้นเพราะแรงสองแรงขึ้นไป ออกแรงผลักไปในทิศทางเดียวกันมากระทำต่อวัตถุเดียวกันจะทำให้วัตถุเคลื่อนที่ไปข้างหน้าได้เร็วขึ้น
4: เดี๋ยวครูพาไปเดินเล่นที่โซนฮาร์เบอร์แลนด์กันดีกว่ามีเครื่องเล่นเจ๋งๆเยอะเลย
2: ครูดำดงครูสอนรามพร้อมเด็กๆทั้ง4คนกำลังจะไปโซนฮาร์เบอร์แลนด์ซึ่งเป็นโซนเกี่ยวกับเครื่องเล่นของเด็กๆที่ทันสมัยน่าสนใจสำหรับเด็กน้องอังโลน้องกำบังอ่านป้ายบอกทางไปโซนฮาร์เบอร์แลนด์แล้วไปตามทิศทางที่ป้ายบอกด้วยความตื่นเต้นจนรถเข็นวิ่งไปด้วยความเร็วสูงครูสอนรามและครูดำดงเห็นว่าท่าจะไม่ดีแล้วครูดำดงจึงบอกครูสอนรามให้รีบวิ่งไปหยุดรถเข็นของเด็กๆก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุแล้วอธิบายเรื่องแรงสองแรงที่มีทิศทางตรงกันข้าม
0: นั่นไงป้ายบอกทางไปโซนฮาร์เบอร์แลนด์
3: จะรอช้าอยู่ทำไมไปกันเลย
0: กำบังมันจะเร็วเกินไปแล้วนะจะรีบไปไหน
5: เดี๋ยวไปชนคนอื่นเขาจะทำยังไง
0: ไม่ได้แล้วเราว่ารถเข็นมันเร็วเกินไปต้องไปหยุดก่อนที่จะชนคนอื่นอังลูกใช้มือดันรถเข็นให้หยุดฮ่ารถเข็นหยุดแล้วแต่เอ๊ะทำไมรถมันถอยหลังไปนิดหน่อย
5: อ้าวครูสอนรามมาช่วยอังโลด้วยหรือคะ
2: ใช่ค่ะครูสอนรามเขาไปช่วยอังโลเพราะเห็นว่ารถอาจจะไม่หยุด
0: แต่ว่าอังโลก็ทำให้รถหยุดได้แล้วนะคะ
6: ที่อังโลทำให้รถเข็นหยุดได้เพราะว่าแรงสองแรงมีขนาดเท่ากันมีทิศทางตรงกันข้ามมากระทำต่อรถเข็นแรงจะหักลบกันจนหมดทำให้แรงลับเป็นศูนย์รถเข็นมันจึงหยุด
3: แต่ว่าพอรถเข็นหยุดแล้วผมออกแรงเข็นเบาๆแต่รถเข็นมันก็ถอยหลังมาหาผม
6: นั่นก็เพราะว่าครูไปดันรถเข็นข้างหน้าซึ่งครูออกแรงในทิศทางตรงข้ามกับกำบังแล้วแรงที่ออกก็มีขนาดไม่เท่ากันครูออกแรงมากกว่ากำบังทำให้รถเข็นไปตามทิศทางที่ครูออกแรงครับ
3: อ๋อเป็นอย่างนี้นี่เอง
6: คราวหน้าเด็กๆต้องระมัดระวังให้มากกว่านี้เดี๋ยวเราจะเดือดร้อนกัน
2: ครูดำดงและครูสอนรามพาเด็กๆทั้ง4คนเที่ยวชมเซ็นทรัลนครปฐมจนทั่วเด็กๆรู้สึกมีความสุขและได้ประสบการณ์การเรียนรู้ใหม่ๆจนได้เวลาเหมาะสมครูดำดงและครูสอนรามจึงพาเด็กๆกลับบ้านโดยขณะที่เด็กๆนั่งอยู่ในรถครูสอนรามได้เล่าให้เด็กๆฟังถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้นอกจากจะได้ไปเที่ยวกันแล้วยังได้เรียนรู้เรื่องแรงไปด้วยในตัวซึ่งเขาเรียกกันว่าแรงลับ
4: วันนี้เด็กๆสนุกกันไหมคะ
0: สนุกมากๆเลยครับ
3: สนุกมากๆเลยครับ
0: สนุกมากๆเลยค่ะ
5: สนุกมากๆเลยค่ะ
6: เด็กๆนอกจากเราจะสนุกไปกับการเที่ยวห้างแล้วนะวันนี้เรายังได้เรียนรู้เรื่องแรงลับกันด้วยนะครับจากการเข็นรถเข็นของเด็กๆทำให้เรารู้เรื่องแรงลับได้นะครับว่าแรงลับเป็นผลรวมของแรงหลายแรงที่กระทำต่อวัตถุเดียวกันทำให้วัตถุเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนไปตามผลลัพธ์ของแรงลับเหมือนรถเข็นที่มันเคลื่อนที่ตามแรงที่เราออกไปนั่นเอง
4: ที่สำคัญนะคะแรงมีหน่วยที่เรียกว่านิวตันด้วยนะคะเห็นไหมคะเด็กๆวิทยาศาสตร์มันแอบซ่อนอยู่ใกล้ตัวเราตลอดเลยได้เวลากลับบ้านแล้วไปค่ะครูสอนรามกลับบ้านกันค่ะไว้ปิดเทอมหน้าครูจะพาเด็กๆไปเที่ยวอีกนะคะ

0: เรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลวนที่น่ารักทุกคนนะคะสวัสดีครูปลายทางและเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกคนค่ะสำหรับชั่วโมงนี้พบกับวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปีที่5กับคุณครูธิดารัตน์เมฆหมอกค่ะเอาละค่ะนักเรียนวันนี้เราก็มาพบกันอีกครั้งนึงแล้วนะคะว่าแต่ท่านนักเรียนต้นทางและเรียนปลายทางเมื่อเช้าทานข้าวมามั้ยคะ
2: ทาน
1: นะคะทานอาหารเช้าใช่มั้ยคะมาใช่มั้ยทานอะไรมาเอ่ยทานข้าวมีใครที่ไม่ทานข้าวเป็นอย่างอื่นเป็นอย่างอื่นมีไหมคะอะไรครับ
2: ขนม
1: ขนมปังบางคนก็ดื่มนมมาใช่ไหมคะว่าแต่ปังที่นักเรียนทานเป็นลักษณะแบบไหนคะเป็นแบบไหนขนมปังแบบไหนคะขนมปังทานเนยหรือเป็นขนมปังที่ไม่ได้ทานอะไรเลยแบบไหนทานเนยนะคะมีใครเคยทานขนมปังทานเนยบ้างคะยกมือเยี่ยมนะคะอ่ะเดี๋ยวลงมาดูกันนะคะว่าถ้าเกิดว่าเรานะคะนำขนมปังนะคะไปปิ้งจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะคะคือการเปลี่ยนแปลงไหมลองคิดซิจากสิ่งที่เราเรียนมาจากที่เราสังเกตเวลาเรานำไปซื้อขนมปังที่เขาปิ้งมาแล้วหรือว่าแม้กระทั่งที่เราทำเองอะค่ะขนมปังไปปิ้งจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรนักเรียนคิดว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรคะเป็นไงสุกขนมปังสุกทานได้อร่อยยังไงมีลักษณะเป็นยังไงคะขนมปังของหนู
2: กร
1: อบขึ้นมีอะไรอีกสีจะทำไมน่าทานขึ้นใช่ไหมคะแล้วถ้าสมมุติว่าการเปลี่ยนแปลงค่ะที่เกิดขึ้นเป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพหรือการเปลี่ยนแปลงทางเคมีคะที่นักเรียนทานทำไมถึงคิดว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมีเพราะอะไรหรือสังเกตจากตรงไหนอะไรนะคะโสดารัตน์จับไมค์เลยลูก
3: เพราะว่าไม่สามารถกลับคืนสภาพเดิมได้ค
1: ่
3: ะ
1: เพราะว่าไม่สามารถกลับคืนไปเป็นเหมือนเดิมได้ใช่ไหมคะแล้วขนมปังที่ได้มาใหม่ที่หลังจากการปิ้งแล้วมีลักษณะเป็นยังไงเป็นยังไงสีก่อนสีเป็นยังไงสีน้ำตาลบางส่วนก็อาจจะมีสีดำด้วยนะคะอ่ะนั่นที่นักเรียนนั้นได้บอกมาเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันต่อนะคะเกี่ยวกับมีขนมปังที่นักเรียนนั้นตอบมาสักครู่ด้วยนะคะซึ่งอยู่ในกิจกรรมนี้ค่ะกิจกรรมปัญหาพาไปนะคะจุดประสงค์ของกิจกรรมนะคะวันนี้นักเรียนจะสามารถอธิบายความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนสถานะการละลายการเปลี่ยนแปลงทางเคมีหรือการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้และผันกลับไม่ได้มาออกแบบการแก้ปัญหาจากสถานการณ์ที่กำหนดให้นะคะและนักเรียนก็จะได้ลงความเห็นจากข้อมูลค่ะแล้วก็เลือกวิธีการแก้ปัญหานะคะสำหรับกิจกรรมจะอยู่ในหน้า159นะคะกิจกรรมที่เราจะทำกันในวันนี้จะมีด้วยกันกี่ข้อคะ
2: 4
1: ข้อนะคะ4ข้ออ่านนักเรียนเปิดได้เลยค่ะ

น้องตรวจสอบหน่อยว่าอยู่หน้าเดียวคุณครูไหม159ไหมคะน่ะเจอแล้วนะเอาละค่ะเรียนพร้อมนะคะทั้งต้นทางและปลายทางนะคะอ่านทั้ง4ข้อนี้แล้วเดี๋ยวหลังจากนั้นเรามาพูดคุยกันค่ะว่าต้องทำอะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วอ่านได้เลย

0: เรียบร้อยยังคะเรียบร้อยแล้วทั้งต้นทางและปลายทางนะเดี๋ยวลงมาพูดคุยกันค่ะว่าเราจะทำอะไรกันบ้างอันดับแรกเลยทำอะไรคะอ่านสถานการณ์นะคะอ่านสถานการณ์ปัญหาที่กำหนดให้ใช่ไหมคะกี่สถานการณ์คะ
1: 4
0: สถานการณ์และหลังจากนั้นเมื่อเราอ่านสถานการณ์เรียบร้อยแล้วทั้ง4สถานการณ์เราต้องทำอะไรต่อไปร่วมกันปรึกษาหารือปรึกษาหารือไปเพื่ออะไรคะ
1: เพื่อ
0: นะคะคือเลือกมา1สถานการณ์นะคะในกลุ่มที่เรานั้นต้องการร่วมกันแก้ไขนั่นเองนะคะแก้ไขอะไรร่วมกันแก้ไขปัญหานะคะจาก4สถานการณ์นะหลังจากนั้นล่ะคะเมื่อเราเลือกมา1สถานการณ์แล้วนักเรียนต้องร่วมกันทำอะไรต่อไปอภิปรายไปเพื่ออะไรคะ
1: ระบุสาเหตุของปัญหาน
0: อกจากระบุสาเหตุแล้วระบุอะไรอีกมีความต้องการของอะไรนะในการแก้ปัญหาแค่นั้นไหมคะมีอะไรอีกคะ
1: เงื่อนไขของความต้องการ
0: รวมทั้งเงื่อนไขของความต้องการของปัญหานั้นด้วยนะคะปัญหาที่นักเรียนเลือกนะต่อไปนะคะแต่ละกลุ่มนะคะจะต้องร่วมกันทำอะไรต่อไ
1: ปหาวิธีแก้ปัญหา
0: หาวิธีแก้ปัญหาที่หลากหลายแน่นอนเมื่อหนูอ่านสถานการณ์แล้วนะคะนักเรียนก็จะเห็นแล้วว่าระบุจะต้องระบุปัญหาใช่ไหมคะว่าในสถานการณ์นั้นมีปัญหาอะไรบ้างแล้วหนูก็ต้องทำไมคะร่วมกันหาวิธีแก้ปัญหาที่หลากหลายคำว่าหลากหลายก็คือมากกว่า1วิธีนะคะว่าจะมีวิธีไหนบ้างหลังจากนั้นให้ทำอะไรคะวิธีที่หนูเลือกเมื่อเลือกเรียบร้อยแล้วทำไงต่อคะ
1: ว
0: ิเคราะห์ข้อดีแล้วก็ข้อจำกัดของแต่ละวิธีเมื่อเราวิเคราะห์ข้อดีและข้อจำกัดแต่ละวิธีแล้วหลังจากนั้นทำอะไรต่อไปมาร่วมกันทำอะไรต่อไปคะปรึกษากับเพื่อนปรึกษาอะไรปรึกษาหารือจะต้องทำไมแล้วตัดสินใจใช่ไหมคะตัดสินใจเลือกวิธีแก้ปัญหามากี่วิธี
1: 1
0: วิธีแล้ววิธีที่หนูเลือกนั้นจะต้องทำไมด้วย
1: ปฏ
0: ิบัติได้จริงด้วยนะคะต่อไปหลังจากนั้นทำอะไรต่อไปคะร่วมกันทำอะไรออกแบบขั้นตอนแก้ปัญหาเมื่อร่วมกันออกแบบแล้วทำอะไรต่อไปคะ
1: เ
0: ขียนขั้นตอนการแก้ปัญหาว่าเรานั้นมีขั้นตอนการแก้ปัญหาอย่างไรซึ่งสถานการณ์ที่หนูเลือกนั้นเมื่อระบุปัญหาทราบปัญหาแล้วความต้องการของปัญหาเราหาวิธีแก้เรียบร้อยแล้วเราก็ต้องลงมือปฏิบัตินะคะปฏิบัติในสิ่งที่นักเรียนเลือกนั่นแหละในชั่วโมงต่อไปนะเอาละค่ะสำหรับตรงนี้นะคะสถานการณ์จะมีทั้งหมดกี่สถานการณ์นะ4สถานการณ์นะคะซึ่งจะอยู่ในหน้า160ถึง162ค่ะนะคะ4สถานการณ์เมื่อเปิดเจอแล้วก็ใครเปิดเจอแล้วก็หันหน้ามาทางคุณครูนะคะเปิดเจอแล้วยังจะมี4สถานการณ์สถานการณ์แรกนะคะสถานการณ์ที่1นะคะขนมปังแสนอร่อยสถานการณ์ที่2ป้องกันสนิมนะคะสถานการณ์ที่3สลอปี้ที่ชอบและสถานการณ์ที่4ไข่กินไม่หมดนะคะซึ่งสถานการณ์ที่4ตรงนี้นะคะถ้าหนูมองถัดลงมาข้างล่างเขาจะมีคำถามด้วยใช่ไหมคะนะก็คือการอภิปรายเลือกปัญหานั่นเองเดี๋ยวมาดูว่าเมื่อเราร่วมกันคุยร่วมกันอภิปรายกับเพื่อนแล้วหนูจะต้องบันทึกอะไรนะคะการอภิปรายเลือกปัญหาก็คือหนูอ่านแล้วทั้ง4สถานการณ์หนูทำไมคะเลือกสถานการณ์มาเลือกสถานการณ์มาแล้วก็ทำไมคะบันทึกลงไปหลังจากนั้นก็ดูว่าปัญหาสถานการณ์คืออะไรนะคะนอกจากปัญหาสถานการณ์แล้วดูสาเหตุด้วยว่าสาเหตุของปัญหาหรือความต้องการในการแก้ปัญหาในสถานการณ์นั้นคืออะไรและสุดท้ายคือเงื่อนไขของความต้องการนะคะเขามีเงื่อนไขอะไรบ้างตรงนี้นักเรียนอ่านพูดคุยกับเพื่อนแล้วก็บันทึกลงไปตรงส่วนนี้ยากไหมคะ
1: ไม่
0: ทำได้ไม่เอ่ยมีใครสงสัยไหม มีใครสงสัยไหมคะเอ๊ะสงสัยนะเอาละค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะให้นักเรียนนั้นทำอะไรนะคะทั้งต้นทางและปลายทางก็คือให้แต่ละกลุ่มอ่านสถานการณ์ปัญหาค่ะที่กำหนดให้จำนวน4สถานการณ์นะคะและร่วมกันเลือก1สถานการณ์ที่สมาชิกในกลุ่มต้องการร่วมกันแก้ไขปัญหานะคะก็ต้องรบกวนให้คุณครูปลายทางคอยให้ความช่วยเหลือแนะนำหรือตอบข้อสงสัยเมื่อเรียนนั้นซักถามค่ะพร้อมหรือยังคะ
1: พร้อม
0: ถ้าพร้อมแล้วนะคะไปอ่านกันเลยค่ะ

0: เป็นอย่างไรกันบ้างคะนักเรียนนักเรียนปลายทางเรียบร้อยหรือยังคะต้นทางล่ะคะเรียบร้อยหรือยังคะต้นทางบุญคุณเรียบร้อยแล้วใช่มั้ยลูกใช่มั้ยคะพยักหน้าว่าเรียบร้อยแล้วนะคะเอาล่ะคิดว่าปลายทางก็น่าจะเรียบร้อยเช่นกันเดี๋ยวครูขอฟังนิดนึงนะคะผลการอภิปรายเลือกปัญหาว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะเดี๋ยวถามก่อนในห้องต้นทางสำหรับต้นทางนะคะ4สถานการณ์เลือกสถานการณ์ไหนกันบ้างกลุ่ม1เลือกสถานการณ์อะไรคะที่1ขนมปังแสนอร่อยกลุ่ม2เลือกขนมปังแสนอร่อยกลุ่ม3
1: ขนมปังแสนอร่อย
0: ขนมปังแสนอร่อยกลุ่ม4
1: ขนมปังแสนอร่อย
0: และกลุ่ม5
1: ขนมปังแสนอร
0: ่อยเอาล่ะกลุ่มต้นทางเลือกสถานการณ์ที่1หมดเลยทั้งห้องนะคะเป็นขนมปังแสนอร่อยและปลายทางล่ะคะเป็นอย่างไรกันบ้างก็เลือกตามที่นักเรียนนั้นได้คิดวางแผนกันเลยนะคะดังนั้นนักเรียนเขียนกันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวครูขอฟังนิดนึงค่ะปัญหาสถานการณ์ในสถานการณ์ที่1นะคะขนมปังแสนอร่อยปัญหามีว่าอย่างไรบ้างเดี๋ยวครูขอแต่ละกลุ่มนะคะที่จะนำเสนอเรื่องปัญหาลุกขึ้นยืนเลยค่ะครูอยากฟังทุกกลุ่มเลยใครพูดเหลือหัวข้อปัญหาลุกขึ้นยืนเลยค่ะปัญหาสถานการณ์คืออะไรนะคะเตรียมรอไว้เลยกลุ่ม1พร้อมไหมคะกลุ่ม2ลุกขึ้นยืนได้เลยค่ะใครรับปัญหากลุ่ม3กลุ่ม5ลุกขึ้นยืนได้เลยนะคะกลุ่มที่1ปัญหาสถานการณ์หนูเขียนไว้ยังไงคะเอาเพื่อนๆช่วยฟังนะ
2: เมื่อนักเรียนรับประทานขนมปังหลายคนบอกว่าไม่อร่อยค่ะ
0: หนูคิดว่าน่าจะเป็นปัญหาสถานการณ์ใช่ไหมคะกลุ่ม2ล่ะคะปัญหาว่ายังไง
3: ขนมปังปิ้งไม่อร่อยครับ
0: ปัญหาที่ว่าขนมปังปิ้งไม่อร่อยนะคะกลุ่ม3ล่ะคะ
4: นักเรียนหลายคนไม่ชอบขนมปังทานเลยค่ะ
0: กลุ่ม4ล่ะคะ
5: ขนมปังไม่อร่อย
0: ขนมปังไม่อร่อยกลุ่ม5
6: ขนมปังทานเลยไม่อร่อยค่ะ
0: ขนมปังทานเนยไม่อร่อยนั่นก็คือหน้าที่นักเรียนตอบมาเป็นแนวทางคล้ายกันเหมือนกันแต่ว่าการเขียนทำไมคะอาจจะแตกต่างกันนะคะเดี๋ยวครูขอฟังสาเหตุค่ะนั่งลงใครรับผิดชอบสาเหตุอยากจะฟังสาเหตุของปัญหาสาเหตุปัญหาคืออะไรสาเหตุของปัญหาที่หนูเขียนสาเหตุของกลุ่มที่1เขียนว่าไงคะ
3: ขนมปังไม่มีกลิ่นหอมของเนยและเนยไม่ซึมเข้าไปในเนื้อขนมปังครับ
0: คิดว่าน่าจะเป็นสาเหตุปัญหาใช่ไหมคะกลุ่ม2ค่ะขอฟังสาเหตุของปัญหานิดนึงค่ะกลุ่ม2
7: ขนมปังไม่มีกลิ่นเนยและเนยไม่ซึมเข้าไปในขนมปังค่ะ
0: กลุ่ม3ค่ะ
8: โรงเรียนแห่งหนึ่งได้นำขนมปังทานเนยเป็นเมนูอาหารให้นักเรียนลองชิมครับ
0: อะไรนะคะอีกหนึ่งครั้งค่ะลุง
8: โรงเรียนแห่งหนึ่งได้นำขนมปังทานเนยเป็นเมนูอาหารให้นักเรียนลองชิมครับ
0: คิดว่าน่าจะเป็นสาเหตุใช่ไหม
8: ใช่ครับ
0: ต่อไปกลุ่ม4ค่ะ
9: นักเรียนหลายคนบอกว่าไม่อร่อยครับ
0: นักเรียนหลายคนว่าไม่อร่อยคิดว่าน่าจะเป็นสาเหตุเนาะต่อไปกลุ่มที่5ค่ะ
10: โรงเรียนทำขนมปังทานเนยไม่อร่อยค่ะ
0: นะคะคิดว่าสาเหตุเป็นยังไงมีความแตกต่างกันไหมแต่ละกลุ่มมีบ้างเล็กน้อยนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูกันต่อไปความต้องการในการแก้ปัญหาค่ะสถานการณ์แล้วนะคะความต้องการแก้ปัญหาเป็นอย่างไรกันบ้างความต้องการแก้ปัญหาพร้อมไหมคะกลุ่มที่1ค่ะ
11: อยากกินขนมปังปิ้งที่มีกลิ่นหอมของเนยและอยากให้เนยซึมเข้าไปในเนื้อครับ
0: คิดว่าน่าจะเป็นความต้องการใช่ไหมครับต่อไปกลุ่ม2
12: อยากให้ขนมปังมีกลิ่นหอมของเนยและอยากให้เนยซึมเข้าไปในเนื้อขนมปังค่ะ
0: ค่ะกลุ่ม3ค่ะ
13: จะหาวิธีทำขนมปังปิ้งให้อร่อยตามที่นักเรียนต้องการครับ
0: ค่ะกลุ่ม4ค่ะ
14: อยากให้ขนมปังมีกลิ่นหอมเนยและอยากให้เนื้อเนยซึมเข้าไปในเนื้อขนมปังค่ะ
0: ค่ะและกลุ่มสุดท้าย
15: ค่ะทำให้ขนมปังปิ้งทานเนยให้อร่อยค่ะ
0: อะไรนะคะ
15: ทำขนมปังปิ้งท
16: ทาเนยให้อร่อยค่ะ
0: นั่นคือคิดว่าน่าจะเป็นความต้องการการแก้ปัญหาใช่ไหมคะอ่ะต่อไปเงื่อนไขล่ะเอาเงื่อนไขเขาว่ายังไงเงื่อนไขกลุ่มหนึ่งใครตอบเงื่อนไขค่ะเงื่อนไข
17: ขนมปังต้องมีกลิ่นหอมเนยครับ
0: ขออีกครั้งดังๆค่ะลูก
17: ขนมปังต้องมีกลิ่นหอมเนยครับ
0: นั่นคือเงื่อนไขนะต่อไปกลุ่มสองค่ะ
18: ต้องทำให้ขนมปังปิ้งอร่อยตามความต้องการของนักเรียนค่ะ
0: กลุ่มสามค่ะ
19: อยากกินขนมปังปิ้งที่มีกลิ่นหอมของเนยและอยากให้เนยซึมเข้าไปในเนื้อขนมปังครับ
0: ครับต่อไปกลุ่มสี่
20: ต้องนำขนมปังไปปิ้งและเนื้อของเนยต้องซึมเข้าไปในเนื้อขนมปังค่ะ
0: และกลุ่ม5ค่ะ
21: นักเรียนต้องการรับประทานขนมปังปิ้งที่มีกลิ่นหอมของเนยค่ะ
0: ค่ะอ้าวปรบมือกับเพื่อนทั้งหมดค่ะเดี๋ยวมาดูว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะนะอ่ะฟังของนักเรียนมาแล้วฟังกลุ่มเพื่อนมาแล้วเรามาฟังของครูกันบ้างนะคะว่าเอ๊ของเราตรงกับคุณครูไหมนะคะอ่ะปัญหาในสถานการณ์นี้คืออะไรคะขนมปังทาเนยที่รับประทานไม่อร่อยหรือใครจะเขียนว่านักเรียนไม่ชอบรับประทานขนมปังทาเนยก็ได้นะคะเป็นไงบ้างเหมือนครูไหมเหมือนไหมคะเหมือนว่าเหมือนคล้ายๆนะคะอ้าวสาเหตุแล้วทราบไหมตกลงว่าสาเหตุของเขาคืออะไรคะสาเหตุปัญหาเลยก็คือรสชาติทำไมรสชาติขนมปังทาเนยที่นักเรียนชิมเนี่ยยังไม่ตรงกับความต้องการของนักเรียนนะคะก็คือไม่อร่อยนั่นเองนะสาเหตุของปัญหานะคะต่อไปความต้องการในการแก้ปัญหาเขาต้องการอะไรคืออยากรับประทานขนมปังปิ้งที่มีกลิ่นหอมของเนยและอยากให้เนยซึมเข้าไปในเนื้อขนมปังนั่นคือความต้องการในการแก้ปัญหาแต่ก็มีเงื่อนไขนะคะเงื่อนไขของความต้องการก็คือทำไมคะเราต้องทำอะไรหาวิธีทำขนมปังปิ้งให้อร่อยมีกลิ่นหอมเนยและเนยซึมเข้าไปในเนื้อขนมปังปิ้งนี่คือเงื่อนไขนะคะทำยังไงให้อร่อยเราต้องหาวิธีนะเราก็ต้องหาวิธีนะคะเพราะว่าถ้านักเรียนเลือกอันนี้ใช่ไหมนะคะครั้งต้นทางเนี่ยจะเลือกสถานการณ์ที่หนึ่งนะคะตรงนี้ผ่านได้ไหมคะต่อไปไปดูสถานการณ์ที่สองนะคะสถานการณ์ที่สองเผื่อปลายทางเลือกสถานการณ์ที่สองนะปัญหาในสถานการณ์คืออะไรคะป้องกันสนิมปัญหาก็คืออะไรนักเรียนอ่านแล้วจำได้ไหมปัญหาคืออะไรคะปัญหาเขาก็คือตะปูเหล็กทำไมเกิดสนิมจะเสื่อมสภาพเร็วกว่าปกตินะคะนั่นคือปัญหาของเขาดังนั้นสาเหตุที่ตะปูเหล็กเกิดสนิมแล้วก็เสื่อมสภาพเร็วสาเหตุก็คือสนิมเกิดจากอะไร
22: จากน้ำออกซิเจน
0: ใช่สนิมเกิดจากน้ำออกซิเจนแล้วก็เหล็กนะคะรวมตัวกันเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีดังนั้นความต้องการในการแก้ปัญหาของเขาเขาต้องการอะไรคะต้องการหาวิธีป้องกันสนิมหาวิธีป้องกันการเกิดสนิมของตะปูเหล็กถูกต้องไหมคะบุญญนุชใช่ไหมลูกและเงื่อนไขน่าจะเป็นอะไรคะเงื่อนไขน่าจะเป็นอะไรเงื่อนไขความต้องการนี้คืออะไรเงื่อนไขหาวิธีป้องกันไม่ให้น้ำหรือออกซิเจนสัมผัสกับตะปูเหล็กหาได้ไหมทำยังไงดีไม่ให้ตะปูเหล็กนั้นสัมผัสกับน้ำออกซิเจนก็คือสัมผัสกับอากาศเองนะคะต่อไปสลอปี้ที่ชอบสลอปี้ที่ชอบนะคะปัญหาสถานการณ์คืออะไรคะสลอปี้ที่ชอบถึงจำได้ไหมทำไมนะเพราะอะไรจำได้ไหมคะทำไมนะมีน้ำผลไม้ทำไมคะเหลือจำนวนมากเลยนั้นสาเหตุทำไมมีน้ำผลไม้เหลือจำนวนมากสาเหตุของเขาคือโอ้เยี่ยมนักเรียนบางคนไม่ชอบดื่มน้ำผลไม้นะคะไม่ชอบดื่มน้ำผลไม้แล้วความต้องการของเขาอะในการแก้ปัญหาเนี้ยเขามีความต้องการอะไรคะอยากให้ทำอะไรอ้าวกล้องอยากให้ทำอะไรกล้องให้ทำอะไร จะให้ทำอะไร
1: อยากให้ทำน้ำผลไม้กลายเป็นกินน้ำแข็ง
0: เออนะคะอยากหาวิธีทำสลอปปี้จากน้ำผลไม้นะคะก็ทำนะให้น้ำผลไม้เป็นเกล็ดน้ำแข็งนั่นแหละเพราะนั้นเงื่อนไขตรงนี้ก็คืออะไรคะเงื่อนไขความต้องการก็คือต้องทำน้ำผลไม้ที่มีลักษณะเป็นเกล็ดน้ำแข็งนั่นเองนะคะผ่านนะต่อไปสถานการณ์ที่4นะคะไข่กินไม่หมดนะไข่กินไม่หมดปัญหาสถานการณ์คืออะไรคะมีไข่เหลือจำนวนมากสาเหตุของการที่มีไข่จำนวนมากสาเหตุเกิดจากอะไรนะมีอะไรนะคะผู้ปกครองทำไมนะอ๋อนะคะมีผู้บริจาคไข่จำนวนมากนะคะแล้วก็หลังจากนำมาทำอาหารแล้วก็ทำไมคะก็เหลือไข่จำนวนมากนั่นเองนะคะผู้ปกครองบริจาคไข่ที่จำนวนมากนั่นเองดังนั้นความต้องการในการแก้ปัญหาตรงนี้เขาจะมีความต้องการในการทำอะไรคะ
1: การทำให้ไข
0: ่
1: เก็บได้
0: งานการทำให้ไข่เก็บได้งานกลุ่ม4ความต้องการในการแก้ปัญหาของเขาคืออะไรแล้วเจอไหมความต้องการการแก้ปัญหาทำไงคะเขาต้องการทำอะไรคะต้องการนำไข่ที่เหลือมาทำอะไรมาทำอาหารนะคะก็คือมาแปรรูปให้เก็บได้นานขึ้นนั่นเอง

0: เองโดยที่ไข่นั้นไม่เสียนะคะแต่ก็มีเงื่อนไขของความต้องการเช่นกันเงื่อนไขคืออะไรเอ่ยไข่ที่แปรรูปแล้วต้องทำไมด้วยต้องเก็บได้นานขึ้นแล้วก็สามารถเอามาทำอะไรได้ด้วยคะไม่ใช่ว่าเก็บได้นานแต่ว่าเอามาทำอาหารได้ไหมไม่ได้นะนั่นคือเงื่อนไขของเขาคือเก็บได้นานแล้วก็นำมาทำอาหารได้ด้วยนะประมาณนี้นั่นคือ4สถานการณ์นะคะไม่แน่ใจว่าปลายทางเลือกสถานการณ์ไหนแต่แน่นอนว่าต้นทางเลือกสถานการณ์ที่1ก็คือขนมปังแสนอร่อยนะคะต่อไปตรงนี้นักเรียนจะต้องมาทำอะไรแล้วต้องหาวิธีแก้ปัญหาแล้วค่ะว่าจะทำยังไงให้ขนมปังอร่อยนะคะแล้วเนยทำไมนะเนยต้องทำไมนะเนยต้องซึมเข้าไปในเนื้อขนมปังจะหาวิธีไหนนะคะลองมาดูนะอยู่ในหน้า163ถึงหน้า164ค่ะนักเรียนเปิดได้เลยนะคะซึ่งจะเป็นตารางนะคะวิธีในการแก้ปัญหาข้อดีและข้อจำกัดของแต่ละวิธีนะคะวิธีนะคะนักเรียนสามารถเขียนได้มากกว่า1วิธีคิดกันในกลุ่มมีวิธีไหนได้บ้างที่จะทำให้ขนมปังอร่อยลองคุยกันว่าทำยังไงมากกว่า1วิธีนะคะในกลุ่มนะแล้วต้องทำไมด้วยลูกวิเคราะห์ข้อดีด้วยนะวิธีที่เราเลือกเนี่ยนะคะเดี๋ยวหนูฟังคุณครูก่อนนะคะทั้งต้นทางและปลายทางวิธีที่หนูเลือกมันมีข้อดียังไงนะคะมีข้อดียังไงแล้ววิธีนั้นมีข้อจำกัดไหมสมมุติว่านักเรียนน่ะหาได้มากกว่า1วิธีลองดูซิว่าข้อจำกัดอันไหนน้อยกว่ากันมีสมมุติว่าหาได้2วิธีใช่มั้ยคะวิธีไหนที่มีข้อจำกัดน้อยแล้วก็เลือกวิธีนั้นเพราะเราทำง่ายใช่ไหมคะทำง่ายเสร็จเร็วนะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะให้นักเรียนเขียนวิธีที่นักเรียนนั้นเลือกสถานการณ์ในการแก้ปัญหาวิธีการแก้ปัญหาโดยจะแก้ปัญหายังไงวิเคราะห์ข้อดีและข้อจำกัดสรุปแล้วนะคะช่วงต่อไปให้ทั้งต้นทางและปลายทางนะคะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันหาวิธีแก้ปัญหาที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการและวิเคราะห์ข้อดีและข้อจำกัดของแต่ละวิธีต้องรบกวนให้ครูปลายทางนะคะขอให้ความช่วยเหลือแนะนำนักเรียนหรือตอบข้อสงสัยเมื่อนักเรียนนั้นซักถามค่ะพร้อมหรือยังคะ
1: พร้อมแล้ว
0: พร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะปรึกษากับเพื่อนได้เลย

0: เอาละค่ะนักเรียนเรียบร้อยกันแล้วหรือยังคะมาค่ะเดี๋ยวขอฟังนิดนึงนะคะว่านักเรียนนั้นมีวิธีนะคะในการแก้ไขปัญหาอย่างไรรวมเคราะห์ข้อดีและข้อจำกัดแต่ละวิธีด้วยนะคะเอาล่ะเดี๋ยวตรงนี้ครูขอฟังนิดนึงนะคะกลุ่มไหนดีคะกลุ่ม5ละกันค่ะกลุ่มที่5นะคะถ้าหนูจำไม่ได้สามารถดูแบบฝึกหัดได้นะลูกเพื่อนๆช่วยฟังนะคะใช้วิธีไหนคะลูก
1: ทาเนยบนขนมปังครับ
0: ทาเนยบนขนมปังข้อดีคือ
1: เป็นขนมปังที่หอมครับ
0: เป็นขนมปังที่หอมนะหมดหรือยังข้อดีข้อจำกัดล่ะคะ
1: ใช้ระยะเวลานานครับ
0: ใช้ระยะเวลานานใช่ไหมคะอ่ะปรบมือกับเพื่อนก่อนมีใครจะเพิ่มเติมจากเพื่อนไหมมีใครจะเพิ่มเติมไหมคะวิธีสำหรับห้องหนึ่งนี่คือเป็นขนมปังเนาะมีไหมคะอ่ะดีมากครับธนชาติใช้วิธีไหนลูก
2: ข้อดีครับ
0: อ๋อข้อดีอ่ะข้อดีนะคะ
2: มีขั้นตอนที่น้อยครับ
0: อ๋อจะเสนอเพิ่มเติมจากเพื่อนคือจะมีขั้นตอนที่น้อยแล้วข้อจำกัดล่ะคะ
2: กินของเนยมีน้อยลงครับ
0: อะไรนะคะ
2: กลิ่นของเนยมีน้อยลงครับ
0: กลิ่นของเนยมีน้อยลงเอ๊ะแล้วอย่างนี้เราเรียกเป็นข้อดีไหมเป็นข้อดีไหมอ่ะเดี๋ยวกลุ่มนี้ลองทบทวนอีกหนึ่งครั้งนะคะลองทบทวนดูทบทวนนะคะดีมากที่นำเสนอดีแล้วค่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะวิธีการทาเนยมีทั้งเนยเป็นก้อนและเนยเหลวใช่ไหมใครเคยเห็นเนี่ยเนยเหลวบ้างมีทั้งเนยเป็นก้อนและเนยเหลวดังนั้นถ้าใครเลือกเนยเป็นเนยก้อนทาผิวบนขนมปังวิธีนะทาผิวทาบนผิวขนมปังข้อดีก็คือเนยจะซึมเข้าไปทำไมคะในขนมปังนะคะแต่ว่าทำไมด้วยความที่เขาเป็นก้อนใช่ไหมคะเขาก็จะไม่ซึมเข้าไปทั้งหมดเขาก็จะมีความเป็นก้อนเกาะอยู่ตามผิวของขนมปังใช่ไหมคะพอไปให้ความร้อนนะคะที่เป็นก้อนนั่นน่ะก็จะทำไมคะเกิดการหลอมเหลวก็จะหยดออกมาจากก็จะหลุดออกมาจากผิวขนมปังได้อันนั้นคือกรณีของเนยเป็นก้อนเนาะที่เป็นเนยแข็งนะคะนั่นคือข้อจำกัดนะส่วนเนยเหลวเนยที่เหลวแล้วเป็นยังไงคะพอทาบนผิวขนมปังข้อดีก็คือจะซึมไปก่อนจะซึมเข้าไปในผิวของขนมปังไปก่อนละใช่ไหมคะมันซึมได้ทั้งหมดก่อนที่เราจะไปให้ความร้อนส่วนข้อจำกัดคืออะไรปกติเนยแข็งเนยจะเป็นก้อนๆใช่ไหมคะเราก็ต้องรอให้หลอมเหลวก่อนใช่ไหมแต่ถ้าใครบอกว่ารอไม่ทันจะไปให้ความร้อนโดยไปตั้งไฟให้เหลวไปเลยก็ได้แต่ระยะเวลาน่าจะทำไมนานขึ้นนั่นคือข้อจำกัดนั่นเลยเลือกเอาจะใช้วิธีไหนเราจะใช้เนยก้อนหรือใช้เนยเหลวนะคะอ่ะสำหรับตรงนี้ผ่านได้ไหมนะคะผ่านได้ไหมคะเอาล่ะตรงนี้จะมีขั้นตอนนะคะการตัดสินใจเลือกว่าเนี่ยนักเรียนตัดสินใจเลือกอะไรนะคะตัดสินใจเลือกมี2วิธีเมื่อสักครู่ที่ครูแนะนำไปกับสิ่งที่หนูได้ทำมาลองคุยตัดสินใจว่าจะเอาแบบไหนนะคะแล้วก็สรุปขั้นตอนในการแก้ปัญหาก็คือเขียนขั้นตอนในการแก้ปัญหานะคะว่าเราจะขั้นตอนการแก้ปัญหาจะทำยังไงเอาเนยทาตอนไหนไปปิ้งตอนไหนเธอทาฝั่งไหนบ้างหรือทาฝั่งเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะคะหน้า164นะลูกนะคะก็คือวิธีการแก้ปัญหาที่ตัดสินใจเลือกตรงนี้ถ้าเกิดว่าหมดชั่วโมงนักเรียนพอมีเวลาลองคุยกันในกลุ่มว่าหนูจะตัดสินใจเลือกเนี่ยใช้วิธีไหนตรงนี้ผ่านไหมนะคะต่อไปก็คือสรุปขั้นตอนในการแก้ปัญหานะคะว่าเราจะแก้ปัญหายังไงนะตรงส่วนนี้นะคะถ้าเรียนปลายทางนะคะมีเวลาทําตรงนี้ก็สามารถที่จะทําได้เลยนะคะก็ปรึกษาหารือแล้วก็ตัดสินใจเลือกมาแก้ปัญหามา1วิธีซึ่งวิธีที่เลือกนั้นต้องเป็นวิธีที่ปฏิบัติได้จริงด้วยนะคะและแต่ละกลุ่มร่วมกันออกแบบขั้นตอนการแก้ปัญหาตามวิธีที่เลือกและเขียนขั้นตอนการแก้ปัญหาให้ชัดเจนนะคะก็ต้องรบกวนครูปลายทางคอยช่วยเหลือแนะนำหรือตอบข้อสงสัยให้กับนักเรียนตรงส่วนนี้นะดังนั้นตรงนี้คุณครูขอมอบหมายนักเรียนกลับไปทำเวลาที่ทำไมคะว่างนะคะมาสรุปอีกครั้งหนึ่งว่าสำหรับห้องต้นทางเราเลือกอะไรนะคะสถานการณ์ที่เท่าไหร่ที่1ขนมปังแสนอร่อยอย่าลืมภาระหน้าที่ที่ครูให้กลับไปทำเพิ่มเติมนะคะก็คือตัดสินใจเลือกใหม่นะคะถ้าจะทำในเรื่องของขนมปังแสนอร่อยเราใช้วิธีไหนดีแล้วก็ ขียนขั้นตอนให้ชัดเจนนะคะเพื่อในชั่วโมงหน้าเราก็จะกลับมาทำนะคะต่อไปนะคะต่อไปนักเรียนเปิดหน้า168ประเมินตนเองค่ะวันนี้เราได้มีการระบุปัญหาสถานการณ์ที่เรื่องไหมคะได้หาวิธีการแก้ปัญหาที่หลากหลายและตัดสินใจเลือกวิธีการแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผลไหมคุยกับเพื่อนและมีเหตุผลนะคะเอาล่ะสรุปกิจกรรมในวันนี้เราทำอะไรไปบ้างทำอะไรบ้างอะวันนี้ให้เวลาคุยกับเพื่อนคุยกับเพื่อน

0: มีกลุ่มไหนจะเสนอไหมคะมีไหมโอ้เยี่ยมปรบมือกลุ่ม3ก่อนอันดับแรกนะคะเยี่ยมอ่ะเชิญค่ะลูกกล้อง
1: ได้ออกแบบขั้นตอนการแก้ปัญหาในสถานการณ์ครับ
0: ค่ะมีอะไรอีกคะ
1: วิเคราะห์สถานการณ
0: ์วิเคราะห์อะไรบ้างคะ
1: วิเคราะห์ปัญหาในสถานการณ์เงื่อนไขในสถานการณ์สาเหตุในสถานการณ์ครับ
0: ทั้งข้อดีแล้วก็ข้อจำกัดในแต่ละวิธีใช่ไหมคะเราได้มีการใช้ความรู้มาบ้างไหมที่เราเรียนมาเช่นพวกการละลายการเปลี่ยนแปลงแบบผันกลับได้ผันกลับไม่ได้อะไรเงี้ยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ได้ใช้ความรู้ส่วนนี้ด้วยเนาะเอาประเมินให้กับกล้องค่ะเรามาดูนะคะสรุปกิจกรรมวันนี้นะคะเราได้มีระบุปัญหาสถานการณ์ที่เลือกนะคะแล้วก็มาหาวิธีการแก้ปัญหาตัดสินใจเลือกวิธีการแก้ปัญหาแล้วก็ออกแบบวิธีแก้ปัญหาจากสถานการณ์โดยใช้ความรู้ที่เกี่ยวข้องนะคะก็จะคล้ายกับที่กล้องนั้นบอกเลยนะเอาล่ะสำหรับสิ่งต้องเรียนรู้ต่อไปนะคะก็ในเรื่องของปัญหาพาไปนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมก็คือใบงานเรื่องปัญหาพาไปอุปกรณ์ในการทำกิจกรรมตามสถานการณ์ในใบงานยกตัวอย่างเช่นขนมปังเนยเครื่องปิ้งขนมปังช้อนน้ำผลไม้น้ำแข็งเกลือแล้วก็กะละมังค่ะเอาล่ะสำหรับวันนี้นะคะตรงส่วนนี้ที่ครูมอบหมายงานเอาไว้ให้นักเรียนอย่าลืมกลับไปทำอะไรคะทำให้เรียบร้อยนะคะเขียนขั้นตอนให้เรียบร้อยซึ่งในชั่วโมงต่อไปเราจะมาลงมือทำแก้ปัญหากันนะคะว่าแก้ได้หรือไม่ได้

0: ไรนั่นเองนะคะเอาล่ะวันนี้ก็ต้องพบนักเรียนเพียงแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ตอนที่3เพลงแม่กดเพลงกิจกรรมแสนสนุก

จกรรมสนุกสนุกที่พวกเราสนใจนี่ไงวาดรูปอ่านหนังสือห้องสมุดโอ้ยเย้กิจกรรมสนุกสนุกที่พวกเราชอบทำกิจกรรมสนุกสนุกที่พวกเราสนใจเข้าวัดสวดมนต์ไปตลาดซื้อผักกาดโอ้ยเย้กิจกรรมสนุกสนุกที่พวกเราชอบทำกิจกรรมสนุกสนุกที่พวกเราสนใจออกกำลังกาย

จกรรมสนุกสนุกที่พวกเราสนใจนี่ไงวาดรูปอ่านหนังสือห้องสมุดโอ้ยเย้กิจกรรมสนุกสนุกที่พวกเราชอบทำกิจกรรมสนุกสนุกที่พวกเราสนใจเข้าวัดสวดมนต์ไปตลาดซื้อผักกาดโอ้ยเย้กิจกรรมสนุกสนุกที่พวกเราชอบทำกิจกรรมสนุกสนุกที่พวกเราสนใจออกกำลังกาย

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าวาดสมุดวัดสวดตลาดกาดแบตผัดที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กดเพราะมีตัวโดเด็กเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้ yeah! แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วย
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ็นหมดทางความเคารพ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: สวัสดีค่ะคุณครูปลายทางทุกท่านและนักเรียนทุกคนวันนี้พบกับรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่5กับคุณครูคณิตาหนุนนันท์หรือเด็กๆจะเรียกว่าครูแพรก็ได้ค่ะเอาละค่ะเด็กๆคะวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรเอ่ย
1: กีฬาวันนี
2: ้นะคะเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องกริยาวลีแต่ก่อนที่เราจะเรียนนั้นคุณครูขอทบทวนก่อนค่ะว่าบทเรียนครั้งที่ผ่านมานั้นเราเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรไปลูกนักเรียนปลายทางตอบคุณครูด้วยนะคะอ่ะลองนักเรียนต้นทางลองตอบดูสิลูก
1: นามวลี
2: เราเรียนเกี่ยวกับเรื่องนามวลีไปเอ๊นักเรียนปลายทางคะลองตอบคุณครูดูสิคะว่านามวลีนั้นมีส่วนประกอบใดบ้างและทำหน้าที่ใดบ้างลองตอบกับคุณครูปลายทางได้เลยค่ะเอาละค่ะเด็กๆไหนลองตอบคุณครูดูสิคะว่าส่วนประกอบของนามวลีนั้นมีอยู่กี่ส่วนลูก
1: 2ส่วน
2: มีด้วยประกอบก็คือ2ส่วนด้วยกันใช่ไหมคะส่วนที่1คือ
1: ส่วนขยาย
2: ส่วนที่2คือ
1: ส่วนขยาย
2: เก่งมากค่ะนักเรียนปลายทางตอบคำถามได้เหมือนกับเพื่อนๆหรือเปล่าเอ่ยถ้าตอบได้เก่งมากเลยค่ะเอาละค่ะต่อไปคุณครูจะถามนั่นก็คือนามวลีนั้นมีหน้าที่อะไรบ้างในประโยคคะ
3: เป็นประธานและเป็นการกับ
2: เป็นประธานและก็เป็นกรรมในประโยคนะคะเด็กๆปลายทางล่ะคะตอบได้เหมือนกับเพื่อนๆต้นทางหรือเปล่าเอ่ยถ้าตอบได้ขอปรบมือให้กับตัวเองด้วยนะคะถือว่าตัวเองเก่งมากค่ะเอาละค่ะเด็กๆปรบมือให้ตัวเองลูกเอาละค่ะเป็นการทบทวนเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรากลับเข้าสู่บทเรียนในวันนี้นะคะวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องกริยาวลีนะคะแต่กริยาวลีนั้นจะเป็นอย่างไรคุณครูมีกิจกรรมมาให้เด็กๆได้ร่วมสนุกกันค่ะกิจกรรมนี้มีชื่อว่าเรียงคำให้ได้ใจความคุณครูจะมีคำนะคะปรากฏขึ้นในหน้าจอนะคะหลายๆคำแล้วให้เด็กๆเนี่ยลองดูสิคะว่าเมื่อเรานำคำเหล่านั้นมาต่อกันแล้วเนี่ยเราจะได้ข้อความว่าอย่างไรพร้อมไหมคะ
1: พร้อม
2: ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะคำแรกคำว่าลุกคำที่สองคำว่ากรุณาคำที่สามคำว่าขึ้นเอาละค่ะข้อความนี้มีใครตอบได้บ้างเอ่ยยกมืออ่ะเกรซนะคะได้ก่อน
4: กรุณาลุกขึ้นค่ะ
2: คำว่ากรุณาลุกขึ้นนักเรียนจะได้ประโยคว่ากรุณาลุกขึ้นถูกไหมคะเอาละค่ะเรามาดูเฉลยกันเลยคำแรกนะคะที่ขึ้นมาคือคำว่ากรุณาคำที่สองขึ้นมาก็คือคำว่าลุกคำที่สามก็คือคำว่าขึ้นดังนั้นข้อความนี้เราจะได้คำว่ากรุณาลุกขึ้นนั่นเองค่ะเก่งมากค่ะอ่ะเอารางวัลไปเลยลูกเอาละค่ะต่อไปเด็กๆอย่าเพิ่งท้อนะคะยังมีอีกค่ะอย่าเพิ่งท้อนะลูกยังมีอีกลูกต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยโอ้หลายคนก็คือเตรียมยกมือเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะหลายคนคือเตรียมยกมือเรียบร้อยแล้วนะลูกง่ายค่ะง่ายเอาละค่ะเรามาดูเอาไงเอามือจับ

0: เอามือจับหู1 2 3ใช่ค่ะ
1: สวมเสื้อตัวใหญ่เป็นประจำค่ะ
0: สวมเสื้อตัวใหญ่เป็นประจำเราจะได้ข้อความนี้หรือเปล่านะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะสวมเสื้อแล้วก็ตามด้วยตัวใหญ่เป็นประจำถูกต้องไหมลูก
2: ถ
0: ู
2: กต
0: ้
2: อง
0: ถูกต้องเก่งมากค่ะปรบมือให้เพื่อนค่ะรางวัลค่ะเอาละค่ะเด็กๆอีกหลายหลายคนนะคะที่อยากตอบคำถามยังไม่ต้องเสียดายไปนะคะเพราะว่าวันนี้คุณครูมีกิจกรรมมาให้เด็กๆได้ร่วมทำแล้วก็ร่วมตอบคำถามเยอะแยะเลยค่ะเอาละค่ะเด็กๆคะจากข้อความนะคะข้อความแรกคือข้อความอะไรนะลูกจำได้ไหมเอ่ยความแรกนั่นก็คือกรุณาลุกขึ้นข้อความที่สองนั่นก็คือ
2: สวมเสื้อตัวใหญ่เป็นประจำ
0: เด็กๆคิดว่าหากเราพูดข้อความเหล่านี้เนี่ยนักเรียนสามารถที่จะเข้าใจเกี่ยวกับข้อความเหล่านี้ได้ไหมคะถ้าหากเราสื่อสารไปเนี่ยเกี่ยวกับคำว่ากรุณาลุกขึ้นกับคำว่าสวมเสื้อตัวใหญ่เป็นประจำเด็กๆคิดว่าเราจะสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพไหมลูก
3: ม
0: ีหรือไม่มีคะ
3: ไม
0: ่อ่ะใครว่ามียกมือใครว่าไม่มียกมืออ่ะเดี๋ยวคุณครูขอสุ่มเลขที่คุณครูขอเลขที่27ค่ะ27อยู่ไหนคะยี่สิบเจ็ดนะคะคุณครูขอสอบถามหน่อยค่ะลูกว่าทำไมหนูถึงคิดว่าการสื่อสารนะคะถึงไม่มีประสิทธิภาพคะเพราะว่าอะไรเอ่ย
4: ไม่มีประธานค่ะ
0: ไม่มีประธานนั่นเองเด็กๆคนอื่นมีใครอยากจะตอบนอกเหนือจากนี้ไหมคะมีไหมคะเก่งมากลูกเด็กๆปรบมือให้เพื่อนค่ะเอาละค่ะคราวนี้คุณครูจะสอบถามนะคะว่าข้อความคำว่าข้อความนะคะกรุณาลุกขึ้นและข้อความที่ว่าสวมเสื้อตัวใหญ่เป็นประจำนั้นเด็กๆคิดว่าเป็นประโยคหรือไม่เป็นประโยคลูก
3: ไม่เป็นประโยค
0: ไม่เป็นประโยคเพราะอะไร
3: ไม่มีประธาน
0: ไม่มีประธานเมื่อกี้เราทบทวนไปอะไรหน้าที่ทำหน้าที่เป็นประธานได้บ้างคำอะไรคะ
3: นาม
0: วลีใช่ไหมคะเก่งมากค่ะเอาละค่ะแต่วันนี้เนี่ยเรานะคะจะให้ความสนใจเกี่ยวกับคำกริยาวลีนะลูกคำกริยาวลีนั้นจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเรียนรู้จุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้กันเลยค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้นะคะนั่นก็คือนักเรียนจะต้องบอกความหมายและลักษณะของกริยาวลีได้2นะคะนักเรียนจะต้องจำแนกกริยาวลีได้ข้อ3นะคะนักเรียนจะต้องบอกประโยคนะคะของกริยาวลีค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูความหมายนะคะของกริยาวลีว่ากริยาวลีนั้นคืออะไรเด็กๆสามารถหาความรู้เพิ่มเติมได้ที่ใบความรู้นะคะในหนังสือหน้าที่70ค่ะหรือเด็กๆจะดูบนหน้าจอและฟังคุณครูอธิบายไปด้วยก็ได้นะคะเอาละค่ะเรามาดูนะคะกริยาวลีคือวลีที่มีหน่วยกริยาเป็นส่วนประกอบหลักค่ะเป็นส่วนที่สำคัญ

0: ุดของประโยคกล่าวคือประโยคจะขาดกริยาวลีไม่ได้อ่ะเด็กๆมาดูเขาบอกว่ากริยาวลีทำไมลูกเป็นส่วนสำคัญที่สุดของอะไรของประโยคดังนั้นประโยคจะขาดกริยาวลีได้ไหม
1: ไม
0: ่ได้ถ้าประโยคขาดนามวลีได้ไหมลูกเขาบอกส่วนสำคัญเลยส่วนสำคัญประโยคจะเป็นได้ก็ต่อเมื่อมีอะไรมีกริยาวลีแล้วค่ะเดี๋ยวเราให้เด็กๆจำส่วนนี้ไว้นะคะว่าส่วนสำคัญที่สุดของประโยคนั่นก็คือจะต้องมีกริยาวลีและประโยคจะขาดกริยาวลีไม่ได้ให้เด็กๆจำให้ขึ้นใจเลยนะลูกนะเอาละค่ะต่อไปเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมสำรวจคำสำรวจความเด็กๆรู้จักคำว่ากริยาไหมคะ
1: รู้จัก
0: กริยาอย่างเช่นคำว่าอะไรบ้างลูก
1: เดิน
0: วิ่ง
1: กระโดด
0: กินนอนมีหลายคำเลยใช่ไหมลูกแต่คำว่ากริยาวลีนั้นจะมีคำที่ยาวกว่านั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เด็กๆ เจอกริยาวลีแสดงว่าเรานะคะก็จะเจอส่วนประกอบสำคัญของประโยคนั้นแล้วค่ะเอาละค่ะเด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมแล้วหรือยังคะ
1: พร้อมแล้ว
0: ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาดูข้อแรกกันเลยค่ะข้อแรกนะคะหมาสีเทาเล่นในสวนไหนเด็กๆตอบคุณครูสิคะว่าส่วนใดเป็นส่วนของกริยาวลีใครตอบได้ยกมือตัวนี้ยกก่อนค่ะ
2: เล่นครับ
0: คำว่าเล่นเล่นอย่างเดียวเหรอลูก
2: เล่นในสวนครับ
0: คำว่าเล่นในสวนเป็น
2: กริยาครับ
0: เป็นกริยาอะไรลูก
2: กริยาวลี
0: เก่งมากค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าถูกต้องหรือเปล่าหมาสีเทาเล่นในสวนคำว่าเล่นในสวนเป็นกริยาวลีดังนั้นวิธีการจำให้เด็กๆ ดูไว้ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเจอคำกริยาแสดงว่าเราเจออะไรแล้วคะเราเจอกริยาวลีแล้วนะลูกนะเอาละค่ะลูกอ่ะล้วงลึกๆล้วงลึกๆต่อไปยังมีอีกค่ะตั้งสติแม้แต่ละคนนะแต่ละคนนะคุณครูให้ทำท่านี้ตั้งแต่เมื่อไหร่คะลูกคุณครูให้ทำท่านี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ลูกบางคนนะเกาหูบ้างอะเกาหัวบ้างละเอาละค่ะเอามือวางไว้บนตักเพื่อความเท่าเทียมเอามือวางไว้บนตักเพื่อความเท่าเทียมพร้อมนะลูกนะอย่าแอบเลียมนะคะต่อไปน้องกินข้าวเก่งมากเดี๋ยวเอามือลงก่อนครูยังไม่ได้สั่งให้ยกเลย1 2 3จริงๆคนนี้ยกก่อนแต่ยกก่อนคำว่า3เอาละค่ะหนูค่ะกิยาวลีอยู่ไหนลูก
2: กินข้าวเก่งมากค่ะ
0: คำว่ากินข้าวเก่งมากจะถูกต้องไหมนะเรามาดูคำตอบกันเลยลูกคำว่ากินข้าวเก่งมากถูกต้องค่ะมารับของรางวัลไปเลยต่อไปค่ะลูก เดี๋ยวเราอ่านข้อความกันก่อนนะคะแล้วเราค่อยยกมือนะคะเพราะว่าคุณครูเนี่ยอ่านข้อความเสร็จปุ๊บแล้วครูหันไปเจอเด็กๆปรากฏว่าเด็กๆยกมือเป็นที่เรียบร้อยแล้วคุณครูดูไม่ทันลูกว่าใครยกมือก่อนหรือหลังนะคะใจเย็นๆนะคะลูกเอาละค่ะต่อไปพ่อนอนบนโซฟาพร้อมนะคะ

0: พี่ว่าไงคะใครเอ่ยขออีกรอบนึง1 2 3ขออีกรอบนึง1 2ไอ้เจ้าตัวน้อยใจเย็นๆมีอีกใจเย็นๆลูกใจเย็นๆอันไหนหนูตอบดูสิลูกนั่นไหนเป็นกริยาวลีคะ
1: นอนบนโซฟาครับ
0: นอนบนโซฟาเด็กๆว่าถูกต้องหรือไม่ถูกต้อง
2: ถ
0: ู
2: ก
0: ต้องรับของรางวัลไปเลยมาติดอะไรลูกเอาละค่ะต่อไปเอาอย่างนี้ดีกว่าคนที่ได้แล้วนะลูกคนที่ได้แล้ววางให้เพื่อนคนที่ยังไม่ได้บ้างคนที่ได้แล้วนะคะเดี๋ยวเอาไว้เล่นรอบหน้าคนที่ได้แล้วก็คือไม่ต้องตอบแล้วนะลูกให้คนที่ยังไม่ได้เล่นบ้างนะลูกนะต่อไป1 2 3กล้องเร็วมากค่ะเร็วกว่านี้ไม่มีอีกแล้วตอบว่าอะไรลูกนากำลังรดนาต้นไม้อุ๊ยข้อนี้ยากอยู่นะแอบยากอยู่นะ
3: กำลังรดน้ำต้นไม้ครับ
0: เด็กๆว่าถูกต้องไหมลูกถูกหรือไม่ถูกนะ
2: ถ
0: ู
2: ก
0: เรามาดูกำลังรดน้ำต้นไม้เป็นกริยาวลีเก่งมากค่ะใครที่ได้ของรางวัลแล้วห้ามยกมือแล้วนะห้ามยกมือแล้วนะหนึ่งสองหนึ่งสองสามกลุ่มที่สี่ลูกกลุ่มที่สี่ครูเห็นกลุ่มที่สี่ก่อนกลุ่มที่4กลุ่มที่4นางวลีตอบอะไรลูก
3: นั่งเก้าอี้สีทองค่ะ
0: นั่งเก้าอี้สีทองเหรอลูกใจเย็นเย็นดูใหม่ใจเย็นเย็นดูใหม่ลูก
3: นั่งเก้าอี้ทองคำค่ะ
0: นั่งเก้าอี้ทองคำเก่งมากค่ะจับได้เลยลูกเรามาดูนั่งเก้าอี้ทองคำนะคะเป็นกริยาวลีเอาละค่ะต่อไปจะมีอีกไหมนะกลุ่ม5คือเตรียมวอร์มร่างกายแล้วนะคะหมดหรือยังเลยยัง1 2 3เราใช่เรายกมือเราได้อ่านข้อความหรือยังลูกยกก่อนค่อยอ่านมาด้านหน้านี่มาอ่ะยกก่อนค่อยอ่านนะลูกนะเจ้าของบ้านหลังนี้ปลูกต้นมะลิไว้หลายต้นอ่ะไหนลองบอกครูซิว่าคำไหนข้อความไหนคะที่เป็นกริยาวลีลูก
3: ปลูกต้นมะลิไว้หลายต้น
0: ใช่ไหมอ้าวใจเย็นๆอย่าฟังเพื่อนฟังใจ

0: ัวเองฟังเสียงที่คุณครูสอนปิดหูไว้ลูกปิดหูไว้อะตอบใหม่ลูก
1: ปลูกต้นมะลิไว้หลายต้นครับ
0: ปลูกต้นมะลิไว้หลายต้นเดี๋ยวเรามาดูคำตอบกันเลยปลูกต้นมะลิไว้หลายต้นเก่งมากไปเลยค่ะอันนี้คือยกก่อนนะคะยกก่อนแล้วค่อยอ่านนะลูกนะต่อไปจะมีไว้นะใจเย็นๆลูกใจเย็นๆคราวนี้ครูขอกลุ่ม2กลุ่ม4แล้วก็กลุ่ม5ในการยกมือตอบคำถามไม่งอแงไม่งอแงถ้างอแงเดี๋ยวเอาคืนนะพร้อมนะคะเดี๋ยวพี่ๆช่วยดูด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้ว1 2 3อัศจรรย์จ้ะยกก่อนใครเลย
2: ยืนเข้าแถวหน้าเสาธงครับ
0: คำว่าย
2: ืนเข้าแถวหน้าเสาธงครับ
0: เป็นกริยา
2: วลีครับ
0: เป็นกริยาวลีถูกไหมเอ่ยถูกต้องเก่งมากค่ะถือให้เพื่อนสุ่มเลยลูกถือให้เพื่อนสุ่มเลยละค่ะเด็กๆปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือหนึ่งครั้งเอามือจับหัวเอามือจับไหล่เอามือจับเอวเอามือวางไว้บนโต๊ะเอาละค่ะหลังจากที่เราได้ทำกิจกรรมเสร็จเว้นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆนะคะได้ทำนะคะนั่นก็คือกิจกรรมพัฒนาทักษะค่ะซึ่งคุณครูปลายทางนะคะจะต้องเตรียมกิจกรรมนะคะหรืองานให้เด็กๆไว้ดังนี้ค่ะนั่นก็คือ 1. แจกใบงานที่8ค่ะ 2. สังเกตการทำงานของนักเรียนให้คำแนะนำในการทำงาน 3. ตรวจและประเมินใบงานที่8ค่ะส่วนเด็กๆปลายทางรวมถึงเด็กๆต้นทางนะคะให้เด็กๆทำใบงานที่8ค่ะหน้าที่73นะคะหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะมาตรวจสอบพร้อมๆกันเมื่อทำเสร็จแล้วให้เด็กๆทำเอางานนะคะส่งกับคุณครูประจำวิชาค่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูคำชี้แจงกันเลยลูกคำชี้แจงเด็กๆดูคำชี้แจงลูกคำชี้แจงก็คือให้นักเรียนอ่านประโยคที่กำหนดให้แล้วขีดเส้นใต้ส่วนที่เป็นกริยาวลีนะคะหนึ่งตัวอย่างนะลูกนักเรียนยืนเข้าแถวนักเรียนยืนเข้าแถวคำว่ายืนเป็นยืนเข้าแถวเป็นอะไรลูก
3: เป็นกริยาวลี
0: เป็นกริยาวลีนั่นเองถ้าพร้อมแล้วขอให้นักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางลงมือปฏิบัติได้เลยค่ะ

หมดเวลาสำหรับการทำกิจกรรมแล้วค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะกับการหากริยาวลีเดี๋ยวเราไปตรวจสอบความถูกต้องพร้อมๆกันเลยค่ะ

0: เอาละค่ะเด็กๆคะหลังจากที่เด็กๆตรวจสอบความถูกต้องแล้วไหนใครถูกทั้งหมดบ้างเอ่ยยกมือเก่งมากเลยค่ะปรบมือให้ตัวเองลูกนักเรียนปลายทางก็เช่นเดียวกันนะคะปรบมือให้กำลังใจตัวเองด้วยนะคะเอาละค่ะสำหรับเด็กๆนะคะที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับกริยาวลีเป็นที่เรียบร้อยแล้ววันนี้คุณครูมีคำถามสรุปบทเรียนมาถามนักเรียนอีกเช่นเคยค่ะคำถามมีอยู่ว่านักเรียนได้รับความรู้อะไรบ้างจากเรื่องเรียนนะคะจากการเรียนเรื่องกริยาวลีเอาละค่ะให้เด็กๆปลายทางยกมือตอบคำถามกับคุณครูปลายทางได้เลยค่ะเอาละค่ะเด็กๆต้นทางมีใครอยากตอบบ้างเอ่ยอ่ะ2คนนะคะลุกขึ้นเลยลูกลุกขึ้นเลยลูกอ่ะไหนใครจะเป็นคนตอบก่อนคะ
1: ประโยคขาดกริยาวลีไม่ได้ค่ะ
0: ทำให้เราเรียนรู้นะคะความรู้ที่เราได้รับก็คือกริยาวลีนั้นเป็นส่วนสำคัญของประโยคใช่ไหมคะประโยคนั้นจะขาดกริยาวลีไม่ได้เอาละค่ะแล้วหนูละจ๊ะ
2: กริยาวลีที่มีความสำคัญในประโยคถ้าเกิดขาดกริยาวลีไปประโยคจะไม่สมบูรณ์
0: เก่งมากค่ะกริยาวลีนะคะเป็นส่วนสำคัญของประโยคถ้าขาดกริยาวลีไปก็จะทำให้ประโยคนั้นไม่สมบูรณ์เด็กๆปรบมือให้เพื่อนด้วยค่ะนั่งลงได้ลูกเอาละค่ะหลังจากที่เด็กๆนะคะได้สรุปบทเรียนนะคะเกี่ยวกับเรื่องกริยาวลีเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปดูบทเรียนครั้งถัดไปกันเลยนะคะว่าเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรบทเรียนครั้งถัดไปนะคะเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องประโยคและส่วนประกอบของประโยคหนึ่งค่ะเอาละค่ะสิ่งที่คุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมมีดังนี้ค่ะ 1. ใบความรู้ที่8เรื่องประโยคและส่วนประกอบของประโยคค่ะ 2. ใบงานที่9เรื่องประโยคและส่วนประกอบของประโยค1ค่ะซึ่งคุณครูและนักเรียนปลายทางสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะเอาละค่ะเด็กๆคะอย่าลืมกลับไปทบทวนนามวลีและกริยาวลีด้วยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทรสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าข้าวเหนียวสาวเชียวเจียวก๋วยเตี๋ยวดาวข้าวเขียวเปรี้ยวเดียวที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่มีตัวสะกดในแม่อะไรมากที่สุดและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่เกิลเพราะมีตัววงแหวนเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะ

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: เก็บข้อมูลแบบสำรวจ
1: สวัสดีเพื่อน
0: วันนี้นับหนึ่งช่วยคุณครูเก็บข้อมูลแบบสำรวจจากเพื่อนๆในระดับชั้นป.3ว่าปีนี้อยากไปทัศนศึกษาที่ไหนมากที่สุด1แห่งจากสถานที่ให้เลือก3แห่งข้อมูลจะเป็นอย่างไรไปดูกันจากการเก็บข้อมูลว่าปีนี้นักเพื่อนๆในระดับชั้นป.3 อยากไปทัศนศึกษาที่ไหนได้ข้อมูลดังนี้อยากไปสวนสัตว์40คนอยากไปพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำมากกว่าสวนสัตว์25คนและอยากไปท้องฟ้าจำลองน้อยกว่าพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ30คน
2: จากข้อมูลการสำรวจให้นับ1และเพื่อนๆเติมตัวเลขแสดงจำนวนในตารางทางเดียวให้สมบูรณ์
0: จากข้อมูลมีนักเรียนชั้นป.3อยากไปสวนสัตว์40คนอยากไปพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำมากกว่าสวนสัตว์25คนคำนวณหาจำนวนนักเรียนที่อยากไปพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำได้จาก40บวก25เท่ากับ65คนอยากไปท้องฟ้าจำลองน้อยกว่าพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ30คนคำนวณหาจำนวนนักเรียนที่อยากไปท้องฟ้าจำลองได้จาก65ลบ30เท่ากับ35คน
2: ถูกต้องทุกคนเก่งมากได้ข้อมูลครบแล้วเพื่อนๆมาช่วยนับหนึ่งนำข้อมูลมาทำแผนภูมิรูปภาพให้สมบูรณ์กันนะโดยกำหนดให้รูปคน1รูปแทนจำนวนนักเรียนชั้นป.30คนเริ่มทำกันเลย

0: คน1รูปแทนจำนวนนักเรียนชั้นป.3 10คนเพราะฉะนั้นนักเรียนชั้นป.3 อยากไปสวนสัตว์40คนต้องใช้รูปคนคำนวณได้จาก40หารด้วย10เท่ากับ4รูปอยากไปพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ65คนต้องใช้รูปคนคำนวณได้จาก65หารด้วย10เท่ากับ 6.5 รูปหรือ6รูปครึ่งและอยากไปท้องฟ้าจำลอง35คนต้องใช้รูปคนคำนวณได้จาก35หารด้วย10เท่ากับ 3.5 รูปหรือ3รูปครึ่ง
1: ถูกต้องแล้วจากผลการสำรวจนี้นับ1และเพื่อนๆชั้นป.3จะได้ไปทัศนศึกษาที่ไหนเพราะอะไรนะ
0: พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำเพราะมีจำนวนนักเรียนชั้นป.3 อยากไปมากที่สุด
1: ทุกคนเก่งมากรับมีดไปเลยหมวกสุดเก๋จากมหิดลคิดส์เอาไว้ใช้ใส่เดินทางไปทัศนศึกษากันนะ
0: ว้าวเย้สุดยอดไปเลยวันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆกันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidon Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: ครับสวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลที่น่ารักทุกๆคนครับและสวัสดีคุณครูโรงเรียนปลายทางนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกๆคนเช่นกันครับวันนี้กลับมาพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่5กับครูคงสะท้อนรอดจินดาครับในชั่วโมงที่ผ่านมานักเรียนก็ได้เรียนกันไปเกี่ยวกับในเรื่องของการอ่านแผ่นภูมิแท่งนะครับแล้วก็ในเรื่องของการเขียนแผ่นภูมิแท่งเป็นเรียบร้อยแล้วนักเรียนก็ได้เรียนรู้กันไปเกี่ยวกับส่วนประกอบต่างๆของแผ่นภูมิแท่งนะครับแล้วก็ได้เรียนรู้กันไปว่าเราจะใช้การนำเสนอข้อมูลนะครับโดยแผ่นภูมิแท่งเนี่ยเป็นข้อมูลในลักษณะใดนั่นเองนะครับในชั่วโมงนี้เนี่ยเราก็จะใช้นะครับความรู้ในเรื่องของการอ่านแผ่นภูมิแท่งเนี่ยมาอ่านนะครับเพื่อที่จะแก้โจทย์ปัญหาจากแผ่นภูมิแท่งนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคุณครูจะยกแผ่นภูมิแท่งอะไรแล้วก็จะมีคำถามอะไรบ้างนะครับมีวิธีการขั้นตอนในการแก้ปัญหาอย่างไรเดี๋ยวเราจะมาดูกันในชั่วโมงนี้นั่นเองนะครับกับหัวข้อในวันนี้ครับก็คือการใช้ข้อมูลจากแผนภูมิแท่งในการแก้โจทย์ปัญหานั่นเองครับทีนี้ครับนักเรียนเดี๋ยวเรามาทบทวนการอ่านแผนภูมิแท่งกันก่อนนี่นะครับแผนภูมิแท่งนี้แสดงข้อมูลเกี่ยวกับอะไรครับนักเรียนตอบดังๆพร้อมกันเลยครับ

0: ช่แล้วครับแสดงข้อมูลนะครับของค่าเฉลี่ยปริมาณขยะมูลฝอยตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมปี2559นั่นเองนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาสังเกตนะครับในส่วนของตัวแผนภูมิกันเลยนะครับประกอบไปด้วยเส้นนะครับแนวนอนแสดงอะไรครับแสดงข้อมูลแต่ละรายการนะครับก็คือแสดงเดือนใช่ไหมครับตั้งแต่เดือนตุลาคมนะครับจนไปถึงเดือนธันวาคมนะครับก็จะมีอยู่3เดือนนะครับจากแผนภูมินี้มีตุลาคมพฤศจิกายนแล้วก็ธันวาคมเส้นที่เป็นแนวตั้งเลยครับนักเรียนแสดงอะไรครับ
1: แสดง
0: เป็นเส้นแสดงปริมาณนะครับปริมาณขยะมูลฝอยนั่นเองนะครับหน่วยเป็นตันแล้วก็ต่ออะไรด้วยครับต่อวันด้วยนะครับนี่อย่างเดือนตุลาคมนะครับค่าเฉลี่ยต่อวันเนี่ยปริมาณขยะมูลฝอยอยู่ที่ 1,458.37 ตันโหเยอะไหมครับนักเรียนเยอะมากเลยครับ1ตันเท่ากับกี่กิโลกรัมครับ 1,000 กิโลกรัมนะครับดังนั้นปริมาณขยะต่อ1วันเนี่ยนักเรียนครับเป็นหมื่นตันเลยหมื่นตันนี่ก็กี่กิโลได้ครับล้านไหมครับเป็นล้านนะครับนักเรียนเป็นล้านกิโลนะครับโอ้โหเยอะมากๆเลยนะครับก็ส่งผลต่ออะไรครับ
1: ส่งผลต่อระบบนิเวศ
0: โอ้โหหลายๆระบบเลยนะครับนักเรียนบอกว่าส่งผลต่อระบบนิเวศด้วยนะครับส่งผลต่อสภาพแวดล้อมใช่ไหมครับรอบตัวเราทั้งหมดเลยนั่นเองนะครับทีนี้มาดูในส่วนของเดือนพฤศจิกายนกันบ้างปริมาณขยะมูลฝอยนะครับต่อวันเนี่ยกี่ตันครับ10,000เท่าไหร่เอ่ย 1,273.48 ตันนะครับแล้วก็เดือนธันวาคม 9,923.22 ตันต่อวันนั่นเองนะครับสำหรับที่มาของข้อมูลนี้นะครับก็มาจากสำนักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานครนั่นเองนี่นะครับเดี๋ยวเรามาตอบคำถามนะครับจากแผนภูมิแท่งนี้กันแผนภูมิแท่งนี้แสดงข้อมูลเกี่ยวกับอะไรครับตั้งแต่เดือนตุลาคมจนไปถึงเดือนธันวาคมนะครับปี2559นั่นเองนี่นะครับค่าเฉลี่ยปริมาณขยะมูลฝอยตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมปี2559นั่นเองครับต่อไปครับถามเมื่อเรียนว่าเส้นแนวนอนแสดงข้อมูลเกี่ยวกับอะไรครับแสดงข้อมูลเกี่ยวกับอะไรเอ่ยจำนวนเดือนใช่ไหมครับตั้งแต่เดือนอะไรครับ
1: เดือนตุลาคม
0: ตั้งแต่เดือนตุลาคมนะครับพฤศจิกายนแล้วก็เดือนธันวาคมนั่นเองนะครับต่อไปครับนักเรียนแล้วเส้นแนวตั้งแสดงข้อมูลเกี่ยวกับอะไรครับ
1: จำนวนปริมาณขยะมูลฝอย
0: เก่งมากครับเส้นแนวตั้งแสดงจำนวนครับแสดงจำนวนปริมาณขยะมูลฝอยนะครับมีหน่วยเป็นตันนะครับต่อวันนั่นเองนี่นะครับและข้อที่4ครับค่าเฉลี่ยปริมาณขยะมูลฝอยสูงสุดในเดือนอะไรครับ
1: ในเด
0: ือ
1: นต
0: ุ
1: ลาคม
0: ในเดือนตุลาคมใช่ไหมครับมีจำนวนเท่าไหร่เอ่ย
1: 1,458.37
0: ตันต่อวันนั่นเองนี่นะครับแล้วข้อที่5ครับค่าเฉลี่ยปริมาณขยะมูลฝอยต่ำสุดในเดือนอะไรครับ
1: เด
0: ือ
1: นธ
0: ัน
1: วาคม
0: มีจำนวนเท่าไหร่ครับ
1: 9,923.22
0: ตันใช่แล้วครับ 9,923.22 ตันต่อวันนั่นเองนี่นะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูคำถามข้อสุดท้ายครับค่าเฉลี่ยปริมาณขยะมูลฝอยในเดือนที่สูงสุดกับเดือนที่ต่ำสุดเนี่ยต่างกันเท่าไหร่เราก็ดูนะครับสูงสุดน่าจะเป็นเดือนอะไรครับ
1: เดือนตุลาคม
0: ตุลาคมนะครับต่ำสุดเดือนธันวาคมนำปริมาณขยะมาลบกันนะครับนำ 1,458.37 ลบด้วย 9,923.22 ครับวันนี้นักเรียนจำได้ไหมครับคุณครูได้ให้นักเรียนเนี่ยเตรียมอะไรครับเตรียมเครื่องคิดเลขมาด้วยนะครับดังนั้นตอนนี้นักเรียนครับช่วยครูหน่อยครับเปิดเครื่องคิดเลขได้เลยนะครับกดปุ่มออนได้เลยนี่แล้วครับแล้วก็กดไปครับพร้อมกันกับครูเลยนะครับ 1,458.37 ครับลบด้วยเท่าไหร่ครับ
1: ลบด
0: ้
1: วย
0: 9,923.22 นะครับได้เท่าไหร่ครับกดเครื่องหมายเท่ากับเลยครับกดเลยครับได้เท่าไหร่เอ่ย535.15นั่นเองนะครับเก่งมากๆเลยปรบมือให้ตัวเองด้วยครับนี่นะครับคุณครูก็ไม่ต้องที่จะให้นักเรียนนะครับดูแบบละเอียดแล้วเพราะว่าเราได้สอนการใช้เครื่องคิดเลขกันไปแล้วถูกต้องไหมครับแล้วก็นักเรียนได้บอกนักเรียนให้เตรียมเครื่องคิดเลขมาแล้วนะครับดังนั้นนักเรียนแต่ละกลุ่มเนี่ยก็สามารถกดเครื่องคิดเลขตามคุณครูไปได้เลยนะครับทีนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับสิ่งที่นักเรียนจะได้เรียนรู้กันไปวันนี้นะครับวันนี้นักเรียนเนี่ยก็จะต้องใช้ข้อมูลจากแผนภูมิแท่งเพื่อแก้โจทย์ปัญหาพร้อมแสดงแนวคิดในการหาคำตอบได้อย่างเป็นขั้นตอนนั่นเองนะครับทีนี้นี่ครับเดี๋ยวเราจะพิจารณาแผนภูมิแท่งแล้วก็ตอบคำถามนะครับโดยเดี๋ยวให้นักเรียนสังเกตตรงนี้ก่อนนะครับดูการใช้ข้อมูลจากแผนภูมิแท่งในการแก้โจทย์ปัญหาก่อนนะครับเราอาจจะมีขั้นตอนในการพิจารณาดังนี้นะครับการแก้โจทย์ปัญหาทั่วไปเนี่ยเราก็จะมีการอะไรครับวางแผนก่อนจำได้ไหมครับวางแผนในการแก้ปัญหานะครับต่อไปครับเราก็จะมีการทำความเข้าใจปัญหาก่อนนะครับทำความเข้าใจปัญหาก็ต้องดูว่าสิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรสิ่งที่โจทย์บอกคืออะไรนะครับเราจะทราบได้อย่างไรก็ถ้าเป็นการใช้ข้อมูลจากแผนภูมิแท่งก็อาจจะต้องสังเกตจากในตัวแผนภูมิแท่งถูกต้องไหมครับต่อไปครับวางแผนแก้ปัญหาเราก็มาดูว่าเราสังเกตข้อมูลจากแผนภูมิแท่งในส่วนใดนะครับที่จะนำมาตอบคำถามได้นั่นเองแล้วก็ดำเนินการแก้ปัญหานะครับหรือว่าดำเนินการตามแผนอาจจะใช้การบวกลบคูณหารนะครับกระบวนการทางคณิตศาสตร์แล้วก็อาจจะมีการตรวจสอบหรือมองย้อนกลับนั่นเองนะครับก็คือเป็นการตรวจสอบคำตอบในที่นี้นะครับในวันนี้เนี่ยครูก็อนุญาตให้นักเรียนนะครับได้ใช้สามารถใช้เครื่องคิดเลขได้นะครับในการตรวจสอบคำตอบนักเรียนก็อาจจะย้ำนะครับอีกทีหนึ่งนะครับในการกดเครื่องคิดเลขว่าสิ่งที่เรากดมานั้นถูกต้องหรือไม่นะครับหรือนักเรียนบางคนบอกว่าคุณครูครับถ้าวันนี้ผมไม่ได้เตรียมเครื่องคิดเลขมาทำยังไงนักเรียนก็สามารถใช้ความรู้ที่เคยได้เรียนมาใช่ไหมครับอาจจะถ้าเป็นในเรื่องของทศนิยมนะครับก็เป็นการบวกลบคูณหารทศนิยมแล้วในการตรวจสอบคำตอบก็อาจจะใช้ความสัมพันธ์ของการคูณแล้วก็การหารหรืออาจจะถ้าเพื่อนข้างๆมีเครื่องคิดเลขเป็นไงครับก็ขอยืมเพื่อนได้ไหมเพื่อนๆ

0: เราขอยืมเครื่องคิดเลขในการตรวจสอบคำตอบหน่อยนะครับก็อาจจะยืมมากดในการตรวจสอบคำตอบก็ได้เช่นเดียวกันนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูต่อไปนะครับแผนภูมิแท่งนี้จะคล้ายๆเดิมนะครับแต่ว่าข้อมูลในส่วนของตัวแผนภูมิเนี่ยอาจจะเปลี่ยนไปนะครับเป็นค่าเฉลี่ยปริมาณขยะมูลฝอยตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงเดือนเมษายนปี2560ครับนักเรียนนี่เมื่อสักครู่นี้เป็นปีอะไรนะครับ2559ใช่ไหมครับแต่ที่ครูแสดงนี้นะครับเป็นของปี60นั่นเองนะครับโดยเรามาดูในส่วนของอันนี้ชื่อไปแล้วนะครับมาดูในส่วนของตัวแผนภูมิบ้างเส้นที่เป็นเส้นแนวนอนครับแสดงอะไรครับแสดงเดือนครับตั้งแต่เดือนอะไรเอ่ยตั้งแต่เดือนมกราคมนะครับจนไปถึงเดือนเมษายนนั่นเองมี4เดือนครับแล้วก็เส้นที่เป็นแนวตั้งอะไรครับแสดงอะไรเอ่ยเส้นแนวตั้งนะครับแสดงปริมาณขยะมูลฝอยนะครับมีหน่วยเป็นตันต่อวันนั่นเองนะครับก็สังเกตดูมีการย่นระยะด้วยนะครับจาก0จนไปถึง 9,700 นี่นะครับแล้วก็เพิ่มตรงนี้เพิ่มทีละ200ใช่ไหมครับก็สังเกตนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวแผนภูมิครับก็ยังมีรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนะครับที่แสดงจำนวนข้อมูลแต่ละรายการด้วยอย่างเดือนมกราคมครับมีปริมาณขยะมูลฝอยต่อวันนะครับก็เป็น 9,960.95 ตันต่อวันครับเดือนกุมภาพันธ์ครับ 9,996.12 ตันต่อวันเดือนมีนาคมครับ 1,472.60 ตันต่อวันและเดือนเมษายน 1,065.41 ตันต่อวันนั่นเองนะครับนี่และแผนภูมินี้ยังได้ระบุที่มามาด้วยไหมครับระบุที่มามาด้วยนะครับที่มาก็คือสำนักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานครนั่นเองนะครับครูก็ได้นำข้อมูลมาจากแหล่งที่มานี้นั่นเองนี่เลยนะครับเดี๋ยวเรามาตอบคำถามกันนะครับนักเรียนครับข้อที่1ค่าเฉลี่ยปริมาณขยะมูลฝอยในเดือนกุมภาพันธ์เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคมวันละกี่ตันใช่ไหมครับสิ่งที่โจทย์ถามเนี่ยเขาถามว่าเพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคมครับเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยเพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคมวันละกี่ตันดังนั้นสิ่งที่เราจะต้องวางแผนต่อไปนะครับนักเรียนอาจจะต้องไปดูข้อมูลในตัวแผนภูมิก่อนใช่ไหมครับนักเรียนคิดว่าเราต้องไปดูข้อมูลจากในตัวแผนภูมิแท่งเนี่ยนะครับจากที่ในหน้าจอเนี่ยจะต้องไปดูของเดือนอะไรครับต้องดูของเดือนอะไรเอ่ยปริมาณขยะมูลฝอยของเดือนมกราคมแล้วก็เดือนอะไรครับเดือนกุมภาพันธ์นั่นเองนี่นะครับขั้นต่อไปครับเราจะวางแผนแล้วนักเรียนคิดว่าจะหาได้อย่างไรครับว่าเพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคมวันละกี่ตันจากเดือนกุมภาพันธ์นำมาอะไรครับนำมาลบกันนั่นเองนะครับนำจำนวนปริมาณขยะมูลฝอยในเดือนใดตั้งครับเดือนกุมภาพันธ์นะครับก็คือ 9,996.12 ตั้งลบด้วย 9,960.95 ซึ่งเป็นปริมาณขยะมูลฝอยของเดือนอะไรครับเดือนมกราคมนั่นเองนะครับนี่เลยเราก็วางแผนมาได้แล้วนะครับว่าเราจะหาคำตอบโดยนำมาลบกันนะครับต่อไปก็จะเป็นการดำเนินการตามแผนใช่ไหมครับเราจะหาแล้วครับว่าลบกันได้เท่าไหร่เอาละครับเรามีเครื่องคิดเลขถูกต้องไหมครับนำเครื่องคิดเลขขึ้นมาเลยครับวันนี้นี่อนุญาตให้ใช้ได้นะครับนำเครื่องคิดเลขขึ้นมาได้เลยหรือนักเรียนบางคนบอกว่าโอ้คุณครูครับคุณครูคะตัวเลขขนาดนี้ลบได้เลยนะไม่ต้องใช้เครื่องคิดเลขก็ได้เช่นเดียวกันนะครับนี่ดังนั้นตอนนี้นักเรียนลองคิดนะครับไปพร้อมๆกัน นักเรียนที่มีเครื่องคิดเลขครับหยิบเครื่องคิดเลขขึ้นมาเลยกดไปกันกับคุณครูเลยนะครับ 9,996 ครับจุด12ครับ9,996 จุด12ลบด้วยเท่าไหร่ครับ 9,960 จุด95ครับกดหรือยังครับ
1: แล้ว

0: ตันนั่นเองนะครับนี่เลยนักเรียนก็อาจจะกดเครื่องคิดเลขอีกครั้งนึงนะครับเพื่อตรวจสอบคำตอบอีกสักครั้งนึงก็ได้ว่าที่เรากดเครื่องคิดเลขไปนั้นถูกต้องหรือไม่หรือว่าสิ่งที่เราคิดนั้นถูกต้องหรือไม่นะครับหรือนักเรียนบางคนที่ไม่มีเครื่องคิดเลขอาจจะใช้เป็นไงครับลองตรวจสอบคำตอบนะครับลองตั้งลบอีกสักครั้งนึงนะครับหรืออาจจะใช้ความสัมพันธ์ก็ได้นะครับนักเรียนลองสังเกตดูนะครับทีนี้ครับข้อที่1ผ่านไหมครับนักเรียนผ่านนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของข้อที่2ต่อเลยครับข้อที่2ถามว่าค่าเฉลี่ยปริมาณขยะมูลฝอยในเดือนมีนาคมเพิ่มจากเดือนกุมภาพันธ์วันละกี่ตันนี่นะครับนักเรียนคิดว่าเอาเรามาเริ่มจากการทำความเข้าใจโจทย์ก่อนนะครับโจทย์เนี่ยเขาถามเราว่านะครับค่าเฉลี่ยปริมาณขยะมูลฝอยในเดือนอะไรครับเดือนมีนาคมนะครับเพิ่มขึ้นจากเดือนกุมภาพันธ์วันละกี่ตันดังนั้นเวลาเราไปสังเกตในแผนภูมิแท่งนักเรียนก็จะต้องสังเกตของเดือนอะไรครับเดือนเดือนมีนาแล้วก็เดือนกุมภานั่นเองนะครับเดือนกุมภาแล้วก็เดือนมีนานี่เลยนะครับเดือนกุมภามีเท่าไหร่ครับเอาเดือนมีนาก่อนเลยครับเดือนมีนามีปริมาณขยะมูลฝอยเท่าไหร่ครับ
1: 1,472.60
0: ตันต่อวันนะครับแล้วก็เดือนกุมภาพันธ์มีเท่าไหร่ครับ 9,996.12 ตันต่อวันนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาวางแผนนะครับในการแก้โจทย์ในข้อนี้เราจะหาได้อย่างไรครับว่าเดือนมีนาคมเนี่ยเพิ่มจากเดือนกุมภาพันธ์วันละกี่ตันก็นำมาลบกันใช่ไหมครับนำจำนวนปริมาณขยะมูลฝอยในเดือนใดตั้งครับ
1: เด
0: ือนมีนาคมตั้งนะครับแล้วก็ลบด้วยปริมาณขยะมูลฝอยนะครับในเดือนกุมภาพันธ์นั่นเองนี่นะครับนักเรียนครับไปครับกดไปพร้อมๆกันครับ10,000ครับ472 10,000 นะครับ472.60 ครับลบด้วย 9,996.12 กดเรียบร้อยหรือยังครับกดแล้วนะครับกดเครื่องหมายเท่ากับพร้อมกันเลยครับได้ไหมครับได้ไหมเอ่ยได้นะครับได้เท่าไหร่ครับ
1: 476.48
0: ตันนั่นเองนี่นะครับนักเรียนอาจจะกดเครื่องคิดเลขสักครั้งหนึ่งเพื่อตรวจสอบคำตอบก็ได้เช่นเดียวกันนะครับผ่านไหมครับข้อที่2ผ่านเดี๋ยวเรามาดูข้อที่3ต่อกันเลยนะครับข้อที่3ลองให้นักเรียนได้ลองคิดดูครับข้อนี้ครับค่าเฉลี่ยปริมาณขยะมูลฝอยในเดือนเมษายนลดจากเดือนมีนาคมวันละกี่ตันนี่นะครับดูนะครับลองทำความเข้าใจโจทย์ก่อนนะครับวางแผนในการแก้โจทย์ข้อนี้ครับขั้นของการวางแผนนักเรียนคิดว่าจะต้องใช้การดำเนินการทางคณิตศาสตร์อะไรครับเข้ามาช่วย
1: การลบ
0: ไหมครับการลบนะครับน่าจะต้องเป็นการลบเราก็ต้องมาดูนะครับว่าค่าเฉลี่ยขยะนะครับปริมาณขยะมูลฝอยในเดือนเมษายนเนี่ยเป็นเท่าใดถูกต้องไหมครับแล้วก็เดือนมีนาคมเป็นเท่าใดแล้วก็ดูว่าลดลงเท่าไรแล้วก็นำจำนวนที่มากกว่าตั้งนะครับลบด้วยจำนวนที่น้อยกว่านั่นเองได้หรือยังครับได้แล้วนะครับตอนนี้นักเรียนต้นทางได้คำตอบแล้วแล้วนักเรียนปลายทางได้หรือยังเอ่ยได้คำตอบแล้วเช่นเดียวกันนะครับนักเรียนครับเราจะต้องมาดูก่อนว่าปริมาณขยะมูลฝอยครับ ในเดือนเมษายนเท่าไหร่ครับ

0: 165.41 ตันต่อวันใช่ไหมครับแล้วก็เดือนมีนาคมนะครับเท่าไหร่เอ่ย
1: 1472.60
0: ตันต่อวันนะครับถามว่าเดือนเมษายนเนี่ยลดจากเดือนมีนาคมเท่าไหร่เรานำจำนวนใดตั้งครับ
1: เด
0: ือนมีนาคมตั้งนะครับก็คือ 1472.60 ลบด้วย 1065.41 นั่นเองไปครับกดเครื่องคิดเลขนะครับ1472.60 ครับลบด้วย 1065.41 ไปครับได้เท่าไหร่เอ่ย407.19นั่นเองนะครับ 407.19 หน่วยเป็น
1: ต
0: ันครับเก่งมากเลยนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูนะครับคำถามต่อไปกันเลยนะครับโดยคุณครูจะนำแผนภูมินะครับที่เป็นแผนภูมิแท่งเนี่ยที่แสดงข้อมูลค่าเฉลี่ยปริมาณขยะมูลฝอยตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมปี59เนี่ยมาประกอบด้วยนะครับแล้วถามนักเรียนว่าจำนวนวันนักเรียนดูคำถามดีๆนะครับจำนวนวันตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมปี2559และนะครับจำนวนวันตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนเมษายนปี2560รวมทั้งหมดมีกี่วันถามจำนวนวันนะครับเอาเลยครับเริ่มจากเดือนตุลาคมกันครับตุลาคมมีกี่วันครับตุลาคมเดือนตุลาคมมีกี่วันครับ
1: 1458.37
0: วันนะครับจำนวนวันนะครับ
1: 31
0: วันนะครับมี31วันแล้วเดือนพฤศจิกายนนะครับ
1: 30กันยายน30วัน
0: มี30วันเดือนธันวาคมมีกี่วันครับ
1: 31
0: วันครับเดือนมกราคมครับ31วันเดือนกุมภาพันธ์นะครับปีนี้มี28วันนะครับบอกไปก่อนนะมี28วันแล้วเดือนมีนาคมมีกี่วันครับ
1: 31
0: วันแล้วก็เดือนเมษายนมี
1: 30
0: วันนะครับครูจะรวมจำนวนวันทั้งหมดก็นำตัวเลขที่กล่าวมาเมื่อสักครู่นี้นะครับนำมารวมกันนั่นเองนะครับช่วยครูด้วยครับ31กดเครื่องคิดเลขไปพร้อมกันเลยครับบวก30บวก31บวก31บวก28บวก31บวก30กดหรือยังครับเดี๋ยวกดเท่ากับไปพร้อมๆกันกดเรียบร้อยแล้วกดเครื่องหมายเท่ากับเลยครับกดแล้วนะครับได้เท่าไหร่เอ่ย212วันนั่นเองนะครับดังนั้นจำนวนวันตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมปี259นะครับแล้วก็รวมไปถึงเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายนปี60เนี่ยมีจำนวนวันรวมกันทั้งหมด212วันให้นักเรียนจำไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมาใช้ในการตอบคำถามในข้อต่อๆไปนะครับเดี๋ยวจะดูว่าจะเป็นการตอบคำถามข้อไหนนั่นเองนะครับจำไว้นะเท่าไหร่นะครับ212วันนี่นะครับครับคำถามต่อไปครับปริมาณขยะมูลฝอยตั้งแต่เดือนตุลาคมปี2559ถึงเดือนเมษายนปี2560ทั้งหมดเป็นเท่าไหร่นะครับอันนี้เขาถามทั้งหมดเลยดังนั้นนักเรียนก็อาจจะต้องคิดก่อนนะครับว่าทั้งเดือนตุลาคมเนี่ยนะครับมีปริมาณขยะมูลฝอยเนี่ยประมาณเท่าไหร่นะครับก็คิดได้จากการนำจำนวนวันในเดือนตุลาคมครับไปคูณกับปริมาณขยะใช่ไหมครับค่าเฉลี่ยปริมาณขยะมูลฝอยเนี่ยที่มีหน่วยเป็นตันต่อวันนั่นเองนะครับถ้าอย่างเดือนตุลาคมนะครับก็สามารถคิดได้โดยการนำ31ไปคูณกับ 1458.37 นั่นเองนะครับแล้วเดือนพฤศจิกายนน่าจะต้องอะไรครับได้มาจากอะไรครับ
1: ได้มาจาก
0: นำอะไรเอ่ยต้องนำจำนวนวันใช่ไหมมีกี่วันครับ
1: 31
0: วันพฤศจิกายนนะครับมีกี่

0: วันมี30วันนะครับมี30วันไปคูณกับ 1273.48 นั่นเองนะครับนี่เราก็จะนำมาบวกกันนะครับของทุกๆเดือนนั่นเองต่อไปครับเดือนธันวาคมก็นำ
1: 9,931
0: ไปคูณกับ 9,923.22 ครับต่อไปครับเดือนมกราคมในปี60ครับนำ31ไปคูณกับ 9,960.95 ต่อไปครับยังไม่หมดนะมีอะไรอีกครับเดือนกุมภาพันธ์ก็นำ28นะครับไปคูณกับ 9,996.12 แล้วก็เดือนมีนาคมนะครับนำ31ไปคูณกับ 1472.60 และสุดท้ายครับเดือนเมษายนนำ30ไปคูณกับ 1065.41 นั่นเองนะครับเดี๋ยวเรากดเครื่องคิดเลขไปพร้อมกันนะครับช่วยครูหน่อยครับเริ่มจากในเดือนตุลาคมก่อนครับเท่าไหร่เอ่ย31ครับไปคูณกับ 1458.37 ครับกดเครื่องหมายเท่ากับเลยครับได้เท่าไหร่เอ่ยได้เท่าไหร่ครับเก่งครับได้ 324,209.47 นั่นเองต่อไปครับช่วยคูณหน่อยครับเดือนพฤศจิกายนนำ30ไปคูณกับ 1273.48 ครับกดเครื่องหมายเท่ากับเลยได้เท่าไหร่เอ่ย
1: 318,477.88
0: เท่าไหร่นะครับจุด88เหรอครับลองดูใหม่นะมีใครได้จุด4เหมือนครูไหมจุด4เหรอได้ประมาณ 308,204.4 ไหมใช่ไหมครับน่าจะกดผิดนะครับลองกดใหม่ดูนะครับนี่นะครับได้ 308,204.4 นั่นเองต่อไปครับนักเรียน31คูณ 9,923.22 ได้เท่าไหร่ครับได้กดเครื่องคิดเลขพร้อมกันเลยครับเก่งมากครับได้ 307,619.82 ต่อไปครับในเดือนมกราคมเท่าไหร่เอ่ยมกราคมครับ เก่งมากครับได้ 38,789.45 ครับและเดือนกุมภาพันธ์ครับได้ 279,891.36 นะครับแล้วก็เดือนมีนาคมเดือนมีนาคมนี้นำ31นะครับไปคูณกับ 1472.60 ครับได้เป็น 324,000เท่าไหร่ต่อครับ
1: 650.6
0: นั่นเองนะครับแล้วก็เดือนสุดท้ายเดือนเมษายนนะครับได้เป็น 301,962.3 ครับโอ้ยังไม่จบนะครับนักเรียนนำ1 2 3 4 5 6 7นำ7จำนวนนี้ครับนี่มาทำอะไรกันครับมาบวกกันครับเอาเลยครับตอนนี้จะต้องใช้ทักษะแล้วก็ใช้ความแม่นยำในการกดสักนิดนึงนะครับเดี๋ยวเรามาแข่งกันดีไหมครับเอานะครับคุณครูจะเริ่มกดนะครับไปครับไปครับแข่งกันนะครับระหว่างคุณครูกับนักเรียนนี่ว่าใครจะเสร็จก่อนกันใครเสร็จแล้วยกมือได้เลย

0: ครเสร็จแล้วยกมือเลยครูจะยกมือแล้วนะนี่ครูยกมือก่อนนะครับเอาใครยกมือก่อนเอากลุ่มนู้นยกมือก่อนเดี๋ยวเรามาดูนะว่าถูกต้องหรือไม่นะครับคุณครูได้แป๊บนึงนะครับได้2ล้านมั้ยครับ2ล้านมั้ย2ล้าน1แสนมั้ย
1: ได
0: ้2ล้าน 155,327.4 ได้เท่านี้มั้ยครับโอ้ได้เท่าคุณครูเลยปรบมือให้กลุ่มอะไรครับกลุ่มอะไรเอ่ยกลุ่มที่4นะครับคิดได้ก่อนคุณครูเลยนะครับแล้วก็ถูกต้องด้วยกลุ่มอื่นก็เช่นเดียวกันนะครับคิดได้ตามหลังมานั่นเองได้เป็น2,155,327.4 ตันนั่นเองนี่ข้อนี้ครับข้อที่5เนี่ยเราก็จะจำจำนวนนี้ไว้นะครับเพื่อที่จะนำไปคำนวณในข้อต่อไปนั่นเองครับอย่างที่ครูได้บอกไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของข้อที่6ครับถามเมื่อเรียนว่าค่าเฉลี่ยปริมาณขยะมูลฝอยจะหานะครับค่าเฉลี่ยปริมาณขยะมูลฝอยวันละกี่ตันเนี่ยได้อย่างไรมีใครบอกครูได้บ้างสิ่งที่โจทย์ถามคือค่าเฉลี่ยขยะมูลฝอยใช่ไหมครับวันละกี่ตันจะหาได้อย่างไรนะครับทำยังไงเอ่ยนำปริมาณขยะมูลฝอยใช่ไหมครับทั้งหมดเนี่ยมาทำไงครับมารวมกันก็คือจะต้องหาปริมาณขยะมูลฝอยทั้งหมดก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นทำยังไงต่อครับ
1: หารด้วยจำนวนว
0: ัน เก่งมากครับหารด้วยจำนวนวันขั้นตอนนี้ก็คือขั้นของการวางแผนแล้วนะครับแล้วจำนวนปริมาณขยะมูลฝอยทั้งหมดเราหามาหรือยังครับ
1: หาม
0: าแล้วได้เท่าไหร่ครับก็คือ2ล้านเท่าไหร่นะครับ
1: 2ล้าน
0: นำ2ล้านเท่าไหร่ครับ2,155,327.4 หารด้วย212นะครับซึ่งได้เป็นนะครับประมาณเท่าไหร่เอ่ยจะเป็นจุดทศนิยมนะครับนักเรียนประมาณ 116.639 ตันนะครับอันนี้ครูปัดขึ้นนั่นเองนะครับนักเรียนก็อาจจะได้เป็น 10,000 166.638 กว่าๆนะครับดังนั้นก็ตามนี้เลยนะครับเราทำถูกต้องแล้วนะครับดังนั้นค่าเฉลี่ยนะครับปริมาณขยะมูลฝอยนะครับหาวันละกี่ตันเนี่ยนะครับถามว่าวันละกี่ตันเนี่ยก็ประมาณนะครับวันละ 10,166.639 ตันนะครับทีนี้นักเรียนก็ได้ทราบข้อมูลไปแล้วใช่ไหมครับค่าเฉลี่ยต่อวันเนี่ยของขยะเนี่ยประมาณ 1,200 กว่าตันนะครับถ้าคิดเป็นกิโลกรัมเนี่ยก็ประมาณ1ล้านกิโลกรัมนักเรียนคิดว่าเป็นขยะที่ปริมาณสูงไหมครับสูงมากเลยนะครับ1ล้านกิโลกรัมดังนั้นถามนักเรียนว่าจากขยะที่มหาศาลขนาดนี้นะครับนักเรียนคิดว่าขยะมูลฝอยมีผลกระทบต่อชีวิตของเราอย่างไรบ้างครับมีอย่างไรบ้างเอ่ยลองตอบครับ
1: ส่งผลต
0: ่
1: อส
0: ภ
1: าพแวดล
0: ้
1: อม
0: ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมใช่ไหมครับสภาพแวดล้อมต่างๆนะครับส่งผลต่อสุขภาพอนามัยของเราไหมครับสุขอนามัยถ้าสมมุติว่ามีขยะมากๆเนี่ยนะครับก็เป็นตัวที่เป็นบ่อเกิดของเชื้อโรคได้ถูกต้องไหมครับนี่เลยนะครับเขาบอกว่าผลกระทบนะครับด้านสุขภาพอนามัยเนี่ยก็จะขยะมูลฝอยนี่นะครับก็อาจจะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรคและเป็นแหล่งแพร่เชื้อโรคต่อไปได้นะครับและในส่วนผลกระทบต่อด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็อาจจะทำให้ขาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยครับเกิดมลภาวะเป็นพิษต่อดินอากาศและแหล่งน้ำทำให้น้ำเน่าเสียนะครับนักเรียนลองคิดต่อไปครับถ้ามีปริมาณที่มากๆไปอุดที่ท่อนะครับระบายน้ำเวลาฝนตกมา นะครับหรือว่ามีน้ำมาเนี่ยในปริมาณที่มากๆเนี่ยระบายไม่ทันเกิดปัญหาไหมครับทำให้น้ำท่วมขังได้ถูกต้องไหมหรือสามารถน้ำท่วมได้เลย

นะครับก็อาจจะเกิดปัญหาต่อไปในอนาคตได้นะครับในเรื่องอื่นๆต่อไปด้วยนั่นเองทีนี้ถามต่อไปครับจากมลภาวะดังกล่าวนักเรียนคิดว่าเราจะควรทำอย่างไรดีครับควรทำอย่างไรดีควรทำอย่างไรครับทิ้งขยะให้เป็นที่ถูกต้องไหมครับเก่งมากๆเลยนะครับแล้วก็อาจจะต้องมีการคัดแยกขยะด้วยนะครับขยะนั้นก็จะมีขยะเปียกขยะแห้งนะครับขยะอันตรายขยะที่สามารถนำมารีไซเคิลได้นะครับนักเรียนก็จะต้องทิ้งขยะให้เป็นที่ด้วยนะครับนี่เลยครับช่วยลดปริมาณขยะนะครับโดยการรับประทานอาหารให้หมดไม่เหลือทิ้งครับและคัดแยกขยะมูลฝอยซึ่งมีขยะเปียกขยะแห้งขยะอันตรายซึ่งควรกำจัดให้ถูกวิธีนักเรียนสังเกตครับยุคนี้นะครับในปัจจุบันเนี่ยก็มีการรณรงค์ใช่ไหมครับให้มีการอะไรครับใช้กล่องที่เป็นกล่องอะไรเอ่ยที่ทำมาจากวัสดุธรรมชาตินะครับย่อยสลายเร็วเนี่ยแทนการใช้อะไรครับพวกพลาสติกใช่ไหมครับโฟมต่างๆใช่ไหมครับซึ่งการย่อยสลายเนี่ยโอ้เขาบอกว่าใช้มีการย่อยสลายเนี่ยที่นานมากๆเลยนะครับก็อาจจะทำให้เกิดขยะล้นนั่นเองนะครับมีปริมาณขยะที่มากเกินไปครับทีนี้ครับเราก็ได้เรียนกันไปกับในเรื่องของการแก้โจทย์ปัญหานะครับตอบคำถามไปเรียบร้อยแล้วจากแผ่นภูมิแท่งดังนั้นเดี๋ยวเราจะมาทำกิจกรรมต่อไปนะครับโดยแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มตามแก๊งออฟโฟครับนักเรียนฟังคำสั่งนะครับให้นักเรียนพิจารณาแผนภูมิแท่งแล้วช่วยกันตั้งคำถามกลุ่มละ1ข้อนะครับเมื่อเดี๋ยวนักเรียนกลุ่มที่1ตั้งคำถามเนี่ยกลุ่มอื่นจะเป็นกลุ่มที่ตอบคำถามนะครับอย่างกลุ่มที่2เป็นคนตั้งคำถามกลุ่มที่อะไรบ้างครับ1 4 5 3ก็จะเป็นคนตอบคำถามเข้าใจไหมครับจะประมาณนี้นะครับวันนี้เป็นกิจกรรมต่อไปโดยให้นักเรียนพิจารณาแผนภูมิแท่งนี้ครับที่กำหนดให้เป็นแสดงข้อมูลนะครับเกี่ยวกับมูลค่าของรายการสินค้าที่นำเข้ามาในประเทศไทยในปี60นั่นเองนะครับ2560ก็แสดงรายการนะครับมีอาหารวัตถุดิบเคมีภัณฑ์สินค้าทองคำนะครับหน่วยเป็นล้านบาทด้วยนะครับที่มาก็มาจากกรมศุลกากรนะครับประมวลผลโดยธนาคารแห่งประเทศไทยครับเอาละครับตอนนี้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะครับลองตั้งคำถามออกมาก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาลองดูนะครับแล้วก็ตอบคำถามไปพร้อมๆกันครับ

ครับตอนนี้นักเรียนต้นทางนะครับแต่ละกลุ่มเนี่ยก็ได้คิดคำถามมาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่านักเรียนต้นทางเนี่ยคิดคำถามมาได้อย่างไรบ้างนะครับก็จะมีข้อที่1ครับในกลุ่มที่1คิดมาบอกว่าถามว่ามูลค่าของรายการสินค้าที่นำเข้ามาในประเทศไทยมากที่สุดในปี2560คือรายการใดครับข้อที่2ครับกลุ่มที่2นะครับถามว่าเคมีภัณฑ์นำมาใช้ในด้านใดบ้างโอ้เป็นคำถามที่ดีมากเลยนะครับคำถามที่3ครับในกลุ่มที่3ถามว่าเรียงลำดับมูลค่าของรายการสินค้าที่นำเข้ามาในประเทศไทยปี2560จากน้อยไปมากนี่

นะครับและข้อที่4ในกลุ่มที่4นะครับถามเพื่อนกลุ่มอื่นว่าการนำเข้าเคมีพันมีมูลค่ามากกว่าทองคำกี่ล้านบาทนะครับและข้อสุดท้ายครับในกลุ่มที่5ตั้งคำถามบอกว่าการนำเข้าอาหารมีมูลค่าน้อยกว่าสินค้ากี่ล้านบาทนั่นเองนี่เลยนะครับก็เป็นคำถามจากทั้ง5กลุ่มครับเดี๋ยวให้เวลาคิดสักครู่นึงแล้วเดี๋ยวเรามาตอบคำถามไปพร้อมๆกันครับ

0: ครับตอนนี้นักเรียนต้นทางนะครับก็ได้หาคำตอบมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหวังว่านักเรียนปลายทางก็ได้ทำกิจกรรมไปพร้อมๆกันเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะครับจากข้อที่1นั้นมูลค่าของรายการสินค้าที่นำเข้ามาในประเทศไทยมากที่สุดในปี2560คือรายการใดครับตอบดังๆพร้อมกันเลยครับเคมีพันใช่ไหมครับเก่งมากครับข้อที่2ครับเคมีพันนำมาใช้ในด้านใดบ้างนี่เป็นความรู้รอบตัวนะครับเคมีพันนำมาใช้ในด้านใดบ้างครับเก่งมากครับก็มีพวกอุตสาหกรรมนะครับมีในการเกษตรด้วยนะครับและข้อต่อไปครับเรียงลำดับมูลค่าของรายการสินค้าที่นำเข้ามาในประเทศไทยปี2560จากน้อยไปมากครับน้อยสุดคืออะไรครับวัตถุดิบนะครับแล้วก็เป็น
1: ทองคำ
0: แล้วก็เป็นอาหารต่อไปสินค้าแล้วก็มากที่สุดคือเคมีพันนั่นเองนะครับข้อการนำเข้าเคมีพันมีมูลค่ามากกว่าทองคำกี่ล้านบาทครับตอบพร้อมกันเลยเราก็นำอะไรครับ826,143ลบด้วยอะไรครับ377,680มีค่าเท่ากับ448,463ล้านบาทนั่นเองนะครับและข้อที่5ข้อสุดท้ายครับการนำเข้าอาหารมีมูลค่าน้อยกว่าสินค้ากี่ล้านบาทนะครับเราก็ดูนะครับอาหารเท่าไหร่สินค้าเท่าไหร่นะครับนำมาลบกันนั่นเองนะครับก็นำ572,454ลบด้วย399,664นะครับมีค่าเท่ากับ172,790ล้านบาทนั่นเองนี่เลยนะครับสังเกตก็นักเรียนจากที่ได้เดินดูนะครับนักเรียนต้นทางส่วนใหญ่ก็จะตอบถูกนะครับฝากในส่วนของแบบฝึกหัดที่ 3.8 ครับให้นักเรียนได้ไปฝึกทำเป็นการบ้านด้วยนั่นเองนะครับนี่เลยก็เป็นการตอบคำถามนะครับจากแผนภูมิที่กำหนดให้นั่นเอง

0: เดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนกันสักนิดหนึ่งนะครับนักเรียนวันนี้เราเรียนในเรื่องของการใช้ข้อมูลจากแผนภูมิแท่งในการแก้โจทย์ปัญหาครับโดยนักเรียนนะครับอาจจะต้องพิจารณาว่าคำถามคืออะไรแล้วนำข้อมูลจากแผนภูมิแท่งมาใช้ในการหาคำตอบครับโดยอาจใช้กระบวนการแก้ปัญหาดังนี้ครับ 1. ทำความเข้าใจปัญหา 2. วางแผนแก้ปัญหา 3. ดำเนินการตามแผนและ 4. ตรวจสอบหรือมองย้อนกลับนั่นเองครับสำหรับบทเรียนขั้นต่อไปนะครับเราก็จะเรียนในเรื่องของการใช้ข้อมูลจากแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบในการแก้โจทย์ปัญหากันบ้างโดยสิ่งที่จะต้องเตรียมครับก็คือแบบฝึกหัดที่ 3.9 ครับแล้วก็เตรียมเครื่องคิดเลขมาด้วยนะครับโดยสามารถดาวน์โหลดแบบฝึกหัดได้ที่ www.dltv.ac.th ครับสำหรับในชั่วโมงนี้ครูก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปสวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ประชาธิปไตยมันยุคไหนแล้วหรอครับทำไมผู้คนถึงใส่หมวกกันทั้งนั้นเลยอ่ะ
1: รัชสมัยแห่งพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7จ้าร่มเย็นรัชสมัยแห่งพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7เป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากช่วงเวลาหนึ่งของประเทศไทยเนื่องด้วยผลพวงของสงครามโลกครั้งที่1ประเทศทั่วโลกต่างประสบปัญหาภาวะเศรษฐกิจตกต่ำรวมไปจนถึงประเทศไทยด้วยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพยายามแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของชาติด้วยวิธีต่างๆเช่นการควบคุมงบประมาณตัดทอนรายจ่ายลดอัตราเงินเดือนข้าราชการรวมถึงการลดจำนวนข้าราชการปรับปรุงระบบภาษีการเก็บภาษีเพิ่มเติมรวมทั้งส่งเสริมกิจการสหกรณ์ให้ประชาชนได้มีโอกาสร่วมกันประกอบกิจการทางเศรษฐกิจ
2: เป็นสุขก็เคยช่วยงานสหกรณ์ที่โรงเรียนโอ้โหนี่งานสหกรณ์เกิดขึ้นมานานขนาดนี้แล้วหรอคะเนี่ย
1: อีกหนึ่งเรื่องราวอันเป็นที่จดจำในโอกาสฉลองพระนครครบ150ปีพุทธศักราช2475ทรงมีพระราชดำริให้คณะรัฐบาลสร้างสะพานปฐมบรมราชานุสรณ์หรือสะพานพระพุทธยอดฟ้าเชื่อมกรุงธนบุรีกับกรุงเทพพร้อมทั้งจัดตั้งพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1ปฐมมกษัตริย์แห่งจักรีวงศ์และในโอกาสเฉลิมฉลองครั้งเดียวกันนี้ยังพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์สร้างโรงมหรสพที่ทันสมัยเป็นของขวัญแก่ประสบนิกรชาวไทยไว้เป็นที่พัก

ผ่อนหย่อนใจพระราชทานนามเป็นที่ระลึกว่าศาลาเฉลิมกรุงทรงปฏิรูปมหาวิทยาลัยโดยสร้างกลไกในการปฏิรูปทั่วทั้งแผ่นดินนับเป็นครั้งแรกของพื้นแผ่นดินไทยที่ผู้หญิงและผู้ชายได้รับความเสมอภาคทางการศึกษาด้วยการเปิดรับนิสิตหญิงเข้าเรียนเตรียมแพทย์เป็นรุ่นแรกทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ราชบัณฑิตสร้างหนังสือพระพุทธศาสนาสำหรับเด็กเป็นพระองค์แรกและอีกหนึ่งเรื่องสำคัญในรัชสมัยนั่นก็คือพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยามเมื่อปีพุทธศักราช2475

นับแต่ช่วงเวลานั้นประเทศไทยจึงเปลี่ยนผ่านจากการปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ที่พระราชทานให้แก่ผองประสบนิกรจึงยังคงเป็นที่จดจำรำลึก

0: นุกสนานในครอบครัว
1: สวัสดีเพื่อน
0: วันนี้เป็นวันหยุดแต่นับหนึ่งอยากใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ไปช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้านกันดีกว่าตามนับหนึ่งมาเลยทุกคนนับหนึ่งช่วยคุณแม่เก็บถุงเท้ามาทั้งหมดแล้วเรามาจับคู่ถุงเท้าแล้วเก็บเข้าตู้เสื้อผ้ากันเถอะ
2: เยลโล่นับถุงเท้าได้ทั้งหมด24ข้างแล้วนับหนึ่งจะจับคู่ถุงเท้าได้กี่คู่กันนะเพื่อนๆลองช่วยนับหนึ่งคิดไปพร้อมๆกันนะ
0: คำว่าจับคู่แสดงว่าเป็นจำนวนที่ลดลงทีละ2เพราะฉะนั้นเราจะใช้วิธีการคำนวณโดยการหารและเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ว่า24หารด้วย2เท่ากับเท่าไหร่คำตอบคือจับคู่ถุงเท้าได้12คู่นั่นเอง
2: ถูกต้องเก่งมากทุกคนตอบถูกใช่ไหมรับรางวัลเป็นไอศกรีมจากคุณแม่ไปเลยนะ
0: เย้ต่อไปเราไปช่วยคุณพ่อกันต่อดีกว่าโอ้คุณพ่อกำลังแยกขยะรีไซเคิลใส่ลงในถุงดำอยู่พอดีเลยมีทั้งขวดน้ำพลาสติกและกระป๋องอลูมิเนียมเรามาช่วยคุณพ่อกัน
2: เยลโล่นับจำนวนขยะรีไซเคิลได้ทั้งหมด79ชิ้นคุณพ่อจะเก็บใส่ถุงดำ7ถุงถุงละเท่าๆกันจะใส่ขยะรีไซเคิลได้ถุงละกี่ชิ้นและเหลือขยะรีไซเคิลอีกกี่ชิ้นนะ

แบ่งขยะรีไซเคิลใส่ถุงถุงละเท่าๆกันเพราะฉะนั้นเราจะใช้วิธีการคำนวณโดยการหารจะได้ประโยคสัญลักษณ์คือ79หารด้วยเท่ากับเท่าไหร่คำตอบ

0: รางวัลเป็นสมุดภาพระบายสีจากคุณพ่อไปเลย
1: เย้นับหนึ่งชอบมากเราไประบายสีกันเถอะทุกคนวันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆ กันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: นี่ก็เป็นภาพตัวอย่างเหตุการณ์สึนามิที่เกิดขึ้นในประเทศไทยของเราเมื่อปีพุทธศักราช2547ทีนี้ก็แยกย้ายกันไปทำรายงานกลุ่มตามที่ครั้งนะคะวันนี้กลับบ้านได้ค่ะ
1: ครับ
2: ครับ
1: นักเรียนทำความเคารพ
2: ขอบคุณครับคุณครู
3: เลิกเรียนแล้วไปเที่ยวเล่นที่ไหนกันดีพวกเรา
1: คืองี้นะ DLTV พวกเรา4คนต้องทำรายงานกลุ่มเกี่ยวกับภัยพิบัติสึนามินะ
2: DLTV ค้นหาข้อมูลช่วยพวกเราหน่อยได้มั้ยล่ะ
3: สบม.สบายมากเอาเท่าที่ฉันรู้เลยนะสึนามิเป็นคำภาษาญี่ปุ่นสึแปลว่าท่าเรืออ่าวจอดเรือนามิแปลว่าคลื่นฉะนั้นสึนามิจึงมีความหมายว่าคลื่นอ่าวจอดเรือคือคลื่นหรือกลุ่มคลื่นที่มีจุดกำเนิดอยู่ในเขตทะเลลึกสึนามิเกิดในทะเลจากการเคลื่อนตัวของพื้นมหาสมุทรในแนวดิ่งตรงรอยต่อของแผ่นธรณีแต่สึนามิไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งจากสาเหตุดังกล่าวสึนามิสร้างความเสียหายใหญ่หลวงต่อชีวิตและทรัพย์สินของมนุษย์น่ะเท่าที่เคยมีการบันทึกไว้สึนามิเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อ 3,600 ปีก่อนทางตะวันออกของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนู่นแน่ที่ฉันรู้ก็ประมาณนี้แหละ
1: โอ้โหนายนี่รู้เยอะกว่าพวกเราอีกนะเนี่ยนายต้องช่วยพวกเราค้นหาข้อมูลมาทำรายงานได้แน่ๆ
3: แต่การค้นหาข้อมูลของพวกเราในวันนี้ไม่ธรรมดานะฉันจะพาพวกนายไปถึงที่ที่เคยเกิดสึนามิในประเทศไทยเลย
2: ว้าวฟังแค่นี้ก็ตื่นเต้นแล้วอ่ะ
1: โอ้สึนามิในประเทศไทยที่เคยเกิดขึ้นเมื่อปี2547นะ
3: ถูกต้องเลยนายก็มีความรู้รอบตัวกับเขาเหมือนกันนะเนี่ยพร้อมกันไหมทุกคนงั้นไปกันเลยพลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหสวนอันสอนฐานบ้านน้ำเค็มจังหวัดพังงาที่นี่คือหนึ่งในสถานที่ที่เคยเกิดสึนามิใช่ไหม DLTV
3: ใช่แล้วเดี๋ยวหาข้อมูลเพิ่มเติมให้ก่อนนะพลังแห่งความคิดนี่ไงตามข้อมูลของกรมทรัพยากรธรณีเขาบอกว่าสำหรับประเทศไทยมี6จังหวัดในฝั่งทะเลอันดามันที่ได้รับผลกระทบคือจังหวัดพังงาระนองกระบี่ภูเก็ตตรังและก็สตูล
2: ฉันขอถามแบบตรงๆนะ DLTVสึนามิคืออะไรกันแน
3: ่ได้สิสึนามิเป็นคลื่นยักษ์ที่มีความยาวของคลื่นเป็น100กิโลเมตรขึ้นไปเลยนะส่วนใหญ่จะเกิดบริเวณเดียวกับย่านที่เกิดแผ่นดินไหวในทะเลหรือชายฝั่งโดย 80% ของสึนามิที่เกิดทั้งหมดมักอยู่ในบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกส่วนการเกิดก็มาได้จากหลายสาเหตุแต่สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการเคลื่อนตัวของพื้นมหาสมุทรในแนวดิ่งตรงรอยต่อของแผ่นธรณีจึงก่อให้มีแนวของรอยเลื่อนมีพลังอันเป็นแหล่งกำเนิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่หลังจากนั้นก็จะเกิดคลื่นยิ่งคลื่นเคลื่อนตัวเข้าใกล้ชายฝั่งมากเท่าไหร่ความสูงของคลื่นก็จะเพิ่มขึ้นหลายเท่าตามสภาพภูมิลักษณ์ของชายฝั่งนั้นๆจนเขาเรียกกันว่าคลื่นยักษ์นั่นแหละและมวลน้ำที่ซัดขึ้นมาที่ชายฝั่งอาจท่วมลึกเข้าไปบนแผ่นดินได้ไกลหลายร้อยเมตรจนมีผลกระทบร้ายแรงต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมนะ
1: แล้วสึนามิเมื่อปี2547มันเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ DLTV
3: ข้อมูลบอกไว้ว่าสึนามิครั้งนั้นเกิดจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด 9.0 ริกเตอร์ที่ระดับความลึกจากพื้นท้องทะเลตั้ง 28.6 กิโลเมตรที่เกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซียทำให้เกิดคลื่นสึนามิแต่สึนามิไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งที่เกิดแผ่นดินไหวใต้พื้นมหาสมุทรนะเราต้องฟังประกาศภัยจากหน่วยงานต่างๆด้วย
1: นอกจากแผ่นดินไหวใต้ท้องทะเลแล้วมีสาเหตุอื่นอีกไหมที่ทำให้เกิดสึนามิได้อีกนะ DLTV
3: มีสิก็อย่างเช่นการระเบิดรุนแรงของภูเขาไฟใต้ทะเลแผ่นดินถล่มขนาดใหญ่ในทะเลก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดคลื่นยักษ์สึนามิได้เหมือนกัน
4: สวัสดีเด็กๆมาเยี่ยมชมอนุสรณ์สถานบ้านน้ำเค็มกันเหรอ
1: สวัสดีครับใช่ครับพวกเรามาศึกษาหาข้อมูลไปทำรายงานเรื่องภัยพิบัติสึนามินะครับพี่เล่าเหตุการณ์และให้ข้อมูลกับพวกเราได้ไหมครับ
4: ได้สิวันที่เกิดสึนามิพี่ก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วยล่ะ
3: งั้นเอาอย่างนี้นะ ในระหว่างที่พี่เจ้าหน้าที่เล่าฉันจะฉายภาพเหตุการณ์สึนามิไปพร้อมๆกันเลยพลังแสงนิมิตภาพ
2: เห็นแล้วดูไปก็เหมือนไม่มีอะไรผิดปกติเลยเนาะนั่นไงระดับน้ำทะเลลดลงผิดปกติมากเลยเหมือนน้ำลงเห็นชายหาดลึกลงไปไกลมาก
4: เหตุการณ์น้ำลดกระทันหันนี้เกิดขึ้นประมาณ 9:30 และนี่ถือเป็นสัญญาณเตือนภัยเกี่ยวกับสึนามิได้เลยนะอีกอย่างเราสามารถสังเกตสัตว์บางชนิดอย่างม้าวัวควายจะมีความสามารถในการได้ยินดีกว่ามนุษย์พวกมันจะตื่นตกใจและรีบวิ่งหาที่หลบภัยทันทีเลย
5: โอ้นี่พวกเราดูสิเริ่มมีคลื่นเคลื่อนเข้ามาที่ชายฝั่งแล้ว
4: สึนามิครั้งนั้นความรุนแรงและความสูงของคลื่นสูงที่สุดคือสูง10เมตรแล้วคลื่นซัดเข้าฝั่งนานกว่า20นาทีเลยล่ะและเป็นเวลาประมาณ3ชั่วโมงที่คลื่นยักษ์สึนามิถาโถมเข้ามาสร้างความเสียหายทั้งชีวิตสิ่งแวดล้อมและทรัพย์สินที่มหาศาลมากๆเลยล่ะ
2: โอ้โหน่ากลัวมากๆเลยเนาะพวกเราลงไปนั่งคุยเล่นริมชายหาดกันดีกว่าเนาะ
4: นั่งกันก่อนเด็กๆ

0: องกลัวนะเพราะขึ้นยักษ์สึนามิมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆหรอกนะ
1: ELTV นายพอมีวิธีเตรียมรับมือก่อนที่สึนามิจะเกิดบ้างมา
2: อย่างนี้นะก่อนเดินทางไปทะเลต้องเช็คสภาพอากาศและสังเกตป้ายแสดงเขตเสี่ยงภัยและป้ายแสดงเส้นทางอพยพศึกษาพื้นที่แถวนั้นว่าเราสามารถเดินทางขึ้นที่สูงด้วยเส้นทางไหนได้บ้างแล้วที่สำคัญเมื่อรู้สึกว่ามีแผ่นดินไหวหรือพบว่าระดับน้ำทะเลลดลงมากผิดปกติหรือมองเห็นสันคลื่นเป็นกำแพงขนาดใหญ่ก็ให้รีบอพยพไปยังบริเวณที่สูงที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรงทันทีไม่ต้องรอประกาศแจ้งเตือนนะจำไว้สำหรับชาวบ้านในพื้นที่เองก็เตรียมวางแผนในการฝึกซ้อมรับภัยสึนามิเป็นประจำทุกปี
3: แล้วถ้าเราหนีไม่ทันเราต้องเอาตัวรอดอย่างไรครับพี่
0: จากประสบการณ์ตรงของพี่เลยนะถ้าหากมีประกาศเตือนภัยเมื่อไหร่ให้อพยพทันทีต้องหนีไปยังพื้นที่สูงยิ่งสูงยิ่งไกลจากชายฝั่งยิ่งดีแต่ถ้าหากโชคร้ายหนีไม่พ้นคลื่นให้หาที่จับหรือเกาะที่สามารถลอยอยู่เหนือพื้นน้ำได้แล้วถ้าตอนนั้นอยู่ในเรือให้รีบนำเรือออกไปกลางทะเลรอจนกว่าสถานการณ์จะยุติลง
1: แล้วหลังจากที่เกิดสึนามิไปแล้วเราต้องทำอะไรกันบ้างเหรอคะพี่เจ้าหน้าที่
0: หลังจากขึ้นสึนามิผ่านไปที่เหลือทิ้งไว้ก็คือความเสียหายอันใหญ่หลวงสิ่งแรกๆที่ต้องทำคือค้นหาผู้สูญหายผู้บาดเจ็บและตรวจสอบความเสียหายและความปลอดภัยของตัวบ้านก่อนที่จะกลับเข้าไปในบ้านทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาอาศัยอยู่ในบ้านหลังจากนั้นก็วางแผนก่อนซ่อมแซมบ้านอีกอย่างคลื่นสึนามิอาจเกิดขึ้นได้หลายระลอกเราควรรอประกาศจากศูนย์เตือนภัยก่อนจึงสามารถกลับลงไปที่ชายหาดได้
3: จากภาพข่าวเหตุการณ์สึนามิครั้งนั้นก็สร้างความเสียหายกับอาคารบ้านเรือนโดยเฉพาะโรงเรียนต้องเรียนกันยาวเลยใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วช่วงนั้นเด็กนักเรียนต้องหยุดเรียนกันยาวด้วยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในหลวงรัชกาลที่9ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์สร้างโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ขึ้นหลายแห่งเพื่อช่วยเหลือนักเรียนและบุคลากรครูที่ได้รับผลกระทบจากคลื่นยักษ์สึนามิในครั้งนั้นอาทิโรงเรียนราชประชานุเคราะห์35จังหวัดพังงาและโรงเรียนราชประชานุเคราะห์36จังหวัดภูเก็ตนะครับนอกจากนี้ในหลวงรัชกาลที่10ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโดยให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัยเสมอมาโดยพระราชทานพระราชทรัพย์จำนวน240ล้านบาทในการสร้างศูนย์พักพิงร่วมใจอุ่นไอรัก12แห่งซึ่งเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัยในจังหวัดที่มีพื้นที่ติดทะเลครอบคลุม7จังหวัดมีจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดชุมพรจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จังหวัดสงขลาจังหวัดปัตตานีและจังหวัดนราธิวาส
1: พระองค์ทรงเป็นที่พึ่งพิงของคนไทยเสมอมาเลยนะคะนี่ถ้าฉันต้องอยู่ในเหตุการณ์สึนามิในวันนั้นฉันคงไม่รอดแน่เลย
0: ทำไมล่ะอย่าไปคิดอย่างนั้นสิรู้ไหมว่ามีเด็กอายุเท่าๆกับพวกน้องๆเลยเขาสามารถช่วยชีวิตคนจากเหตุการณ์สึนามิครั้งนั้นได้เป็นร้อยคนเลยนะ
3: ใครเหรอครับแล้วเขาช่วยยังไงครับ
0: เธอชื่อทิลลี่สมิธเป็นเด็กผู้หญิงชาวอังกฤษอายุ10ขวบเธอมาเที่ยวที่ภูเก็ตกับครอบครัวช่วงนั้นพอดีในวันที่เกิดเหตุการณ์น่ะทิลลี่เขาสังเกตว่าน้ำทะเลในหาดเริ่มที่จะลดลงอย่างรวดเร็วเธอจึงรีบบอกพ่อกับแม่และคนบนหาดให้รีบหนีทำให้ทุกคนที่หาดนั้นปลอดภัยและไม่มีใครเสียชีวิตเลยน่ะจากเหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้ทิลลี่ได้รับการยกย่องให้เป็นเยาวชนดีเด่นและได้รับฉายาว่าเป็นนางฟ้าแห่งหาดทรายด้วยนะ
4: น้องฟ้า
0: เห็นไหมว่าเด็กๆอย่างพวกเราก็สามารถเป็นฮีโร่ช่วยเหลือผู้คนได้เหมือนกันนะ
3: ขอบคุณพี่เจ้าหน้าที่มากๆเลยนะครับพวกเราได้ข้อมูลดีๆเพียบเลย
0: ยินดีมากๆครับหวังว่าข้อมูลที่พี่เล่าไปจะเป็นประโยชน์กับเด็กๆนะ
4: ขอบคุณครับ
3: ต้องขอบใจ DLTV ด้วยเหมือนกัน
2: นี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติสึนามิเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมทรัพยากรธรณียังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
4: รับ
5: ทราบครับ
2: สึนามิเป็นคลื่นยักษ์ที่ส่วนใหญ่เกิดจากการเคลื่อนตัวของพื้นมหาสมุทรใน

0: แนวดิ่งตรงรอยต่อของแผ่นธรณีอันเป็นแหล่งกำเนิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่หลังจากนั้นจะเกิดคลื่นยักษ์ซัดขึ้นชายฝั่งซึ่งอาจท่วมลึกเข้าไปบนแผ่นดินได้ไกลหลายร้อยเมตรหากเห็นว่าระดับน้ำทะเลลดลงผิดปกติหรือได้รับการแจ้งเตือนจากเครื่องมือตรวจวัดที่ติดตั้งอยู่ในทะเลหรือมหาสมุทรหรือได้รับการประกาศเตือนภัยหรือหากสัตว์บางชนิดอย่างม้าวัวควายตื่นตกใจให้ถือเป็นสัญญาณเตือนภัยสึนามิทันทีต้องรีบอพยพไปยังที่สูงที่ปลอดภัยทันทีรอจนกว่าสถานการณ์จะยุติลง
1: โอ้ยลมแรงมากโอ้ยสายเข้าตาฉันเลย
2: ไปเถอะรีบไปหาที่หลบที่ปลอดภัยกันก่อนเร็ว

0: เลิศล้ำเศรษฐกิจ
1: ว้าว
2: ว้าวลมเย็นสดชื่นดีจังเลยนี่เราอยู่บนเรือเหรอคะคุณเวลา
0: ใช่แล้วเราอยู่บนเรือสำเภาของชาวจีนแผ่นดินใหญ่ที่กำลังจะแล่นเข้าสู่แม่น้ำเจ้าพระยา
2: สำเภาจีนเหรอครับสมัยไหนครับเนี่ยถึงได้ใช้เรือสำเภาอย่างเนี้ยสุดยอดไปเลย
0: รัชสมัยแห่งพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ท่าเรือและเมืองท่าจะเต็มไปด้วยชาวต่างชาติมากมายเช่นอินเดียจีนเนเธอร์แลนด์อังกฤษและโปรตุเกสการค้าขายกับต่างประเทศทำให้ไทยได้เป็นศูนย์กลางทางการค้าที่ยิ่งใหญ่แห่งหนึ่งในสมัยนั้นชะละด้วยพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ในช่วงเวลานั้นประเทศไทยได้รับการยกย่องว่ามีความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและการศาสนาเป็นอย่างยิ่งทรงนำรายได้เข้าสู่ท้องพระคลังมาตั้งแต่ก่อนขึ้นครองราชครั้นเมื่อเสวยราชแล้วก็ทรงสร้างความเป็นปึกแผ่นทางเศรษฐกิจด้วยการทำการค้ากับต่างประเทศประหยัดค่าใช้จ่ายวางระบบภาษีใหม่เพื่อเพิ่มพูนรายได้ให้แผ่นดินมาดูอะไรนี่สิร่มเย็นเป็นสุข
2: นี่อะไรเหรอคะเนี่ยคุณเวลาน
0: ี่คือเงินถุงแดงยังไงล่ะ
2: เงินถุงแดง
0: เงินถุงแดงคือเงินที่ได้กำไรมาจากสำเภาค้าส่วนพระองค์ซึ่งพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงจัดแต่งเรือสำเภานำสินค้าไปค้าขายกับต่างประเทศอย่างเช่นจีนและอินเดียพระองค์ทรงเก็บเงินไว้ในถุงแดงข้างพระบรรทมพอเงินเต็มถุงก็จะทรงนำเข้าพระคลังหลวงไว้เป็นสมบัติของแผ่นดินซึ่งในสมัยรัชกาลที่5เงินถุงแดงนี้ก็ช่วยรักษาเอกราชของชาติไทยในเหตุการณ์รส112พระปรีชาชาญทางการค้าของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ดั่งพระราชสมัญญานามว่ากษัตริย์นักค้า

อีกทั้งสายพระเนตรอันยาวไกลในการสะสมเงินตราไว้ในพระคลังหลวงส่งผลดีต่อประเทศชาติอย่างอเนกอนันต์ในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจและวิกฤตการณ์บ้านเมือง

0: พ้องรูปพ้องเสียงสื่อสำเนียงหรรษา
1: ปะเรามาหาอะไรสนุกสนุกทำระหว่างรอขึ้นเรือเพื่อชมบัวแดงกันดีกว่าค่ะ
2: เย้ ทำอะไรกันดีครับ
1: จำเพลงที่ครูเคยสอนในห้องเรียนได้หรือเปล่าเอ่ยเพลงคำพ้องไหนใครจำได้บ้าง
3: หนูครับ
1: ถ้าอย่างนั้นเรามาร้องพร้อมกันเลยค่ะ3 4

0: เยี่ยมมากเลยค่ะเด็กๆ เด็กๆยังจำได้ไหมคะว่าคำพ้องหมายถึงอะไร
1: หนูจำได้ค่ะคำพ้องหมายถึงคำที่มีลักษณะเหมือนกันหรือซ้ำกัน
0: แล้วรู้หรือเปล่าเอ่ยว่าคำพ้องแบ่งออกเป็นกี่ชนิด
2: 3ชนิดครับ
3: มี3ชนิดค่ะมีคำพ้องรูปคำพ้องเสียงและก็คำพ้องทั้งรูปและเสียงค่ะ
0: ถูกต้องค่ะบัวแดงแต่จำได้ไหมคะว่าคำพ้องทั้งรูปและเสียงเรียกอีกอย่างหนึ่งเรียกว่าอะไรคะมีใครตอบได้บ้างสีเมืองตอบได้ไหมคะ
4: คำหลายความหมายครับ
0: เก่งมากค่ะบัวแดงคะไหนหนูลองบอกครูสิคะว่าคำพ้องทั้งรูปและเสียงหรือคำหลายความหมายมันคืออะไรคะ
3: หนูไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะว่าใช่คำที่เขียนเหมือนกันหรือเปล่าคะครู
0: เกือบถูกค่ะไหนใครตอบได้บ้างคะ
1: หนูค่ะคือคำที่เขียนเหมือนกันอ่านออกเสียงเหมือนกันแต่มีความหมายหลายอย่างใช่ไหมคะคุณครู
0: เก่งมากเลยจ้ะมีขีดแล้วบัวแดงพอจะยกตัวอย่างได้ไหมจ๊ะ
3: อ๋อหนูรู้แล้วค่ะคำว่าฟันค่ะ
0: ถูกต้องค่ะลองอธิบายเพิ่มสิคะว่าคำพ้องรูปพ้องเสียงยังไง
3: ได้ค่ะคำว่าฟันคำแรกหมายถึงเอาของมีคมเช่นดาบฟาดลงไปส่วนอีกคำหนึ่งก็คือกระดูกเป็นซี่ๆอยู่ในปากสำหรับกัดฉีกหรือเคี้ยวอาหารค
0: ่
3: ะ
0: เก่งมากเลยค่ะแล้วคำนี้ล่ะจ๊ะเด็กๆใช้คำพ้องรูปพ้องเสียงไหมจ๊ะ
4: ใช่ครับครู
2: คำว่าไก่ไม่น่าจะใช่นะครับไม่เห็นจะออกเสียงเหมือนกันกอไอไก่ไม่เอกไก
0: ่ไหนสีเมืองลองบอกครูสิคะว่าคำไหนเป็นคำพ้องรูปพ้องเสียงแบบที่หนูเข้าใจคะ
4: คำว่าขันครับครูผมเห็นไก่เลยนึกถึงขันน้ำที่วางอยู่บนโอ่งตรงนั้นครับ
0: เก่งมากเลยจ้านอกจากจะตอบถูกแล้วยังรู้จักสังเกตสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวด้วยดีมากเลยจ้ะคำว่าขันความหมายแรกก็คือภาชนะสำหรับตักใส่น้ำและอีกความหมายก็คืออาการร้องเป็นเสียงอย่างหนึ่งของไก่หรือนกบางชนิดจ้ะ
3: คุณครูคะหนูมีข้อสงสัยค่ะ
0: ว่ายังไงจ๊ะบัวแดง
3: แล้วคำนี้ล่ะคะเป็นคำพ้องรูปพ้องเสียงด้วยไหมคะ
0: คำว่าสระหมายถึงแอ่งน้ำขนาดใหญ่แต่มีอีกคำหนึ่งคือคำว่าสระหมายถึงอักษรแทนเสียงสระจ้ะแต่ทั้งสองคำนี้เขียนเหมือนกันแต่ออกเสียงไม่เหมือนกันลักษณะแบบนี้เราเรียกว่าอะไรจ๊ะมีใครตอบครูได้บ้าง
1: หนูค่ะหนูจำได้เขาเรียกว่าคำพ้องรูปใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะเก่งมากคำพ้องรูปคือคำที่เขียนเหมือนกันแต่ออกเสียงต่างกันและมีความหมายต่างกันการอ่านคำพ้องรูปให้ถูกต้องต้องดูข้อความอื่นๆประกอบว่าคำพ้องรูปนั้นหมายถึงอะไรอ่านอย่างไรแล้วจึงอ่านให้ถูกต้องจ้ะเด็กๆเข้าใจไหมจ๊ะ
5: เข้าใจครับ
0: ไหนเด็กๆลอง

0: ยกตัวอย่างคำพ้องรูปหน่อยสิคะใครพอจะรู้บ้าง
1: คุณครูครับคำนี้ใช่ไหมครับ
0: แล้วเป็นคำพ้องรูปยังไงคะอยู่ดี
1: ก็คำนี้เขียนเหมือนกันแต่ออกเสียงต่างกันครับคำว่าปักเป้าหมายถึงชื่อว่าวชนิดหนึ่งส่วนอีกคำปักกระเป้าหมายถึงชื่อปลาใช่ไหมครับคุณครู
0: เก่งมากเลยจ้ะอยู่ดีถูกต้องหนูเข้าใจถูกแล้วค่ะ
2: มีอีกคำหนึ่งครับคุณครูคำว่าสมาธิครับเวลาผมไปวัดกับคุณยายเห็นคนนั่งขัดสมาธิเพื่อทำสมาธิกันเต็มไปหมดเลยครับ
0: ถูกต้องค่ะคำนี้ถ้าออกเสียงว่าสมาธิหมายถึงการสำรวมใจให้แน่วแน่แต่ถ้าออกเสียงว่าสมาธิจะหมายถึงท่านั่งขัดสมาธิค่ะเก่งกันทุกคนเลยค่ะ
3: คุณครูคะแล้วคำที่ออกเสียงเหมือนกันแต่คนละความหมายล่ะคะเราเรียกว่าอะไรเหรอคะ
2: เขาเรียกว่าคำพ้องเสียงใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะสีเมืองไหนลองอธิบายให้เพื่อนฟังสิคะว่าคำพ้องเสียงเป็นอย่างไร
2: ครับคุณครูคำพ้องเสียงคือคำที่เขียนไม่เหมือนกันแต่ออกเสียงเหมือนกันและมีความหมายต่างกันครับเช่นคำว่าสีที่มาจากชื่อผมครับหมายถึงสิริมงคลส่วนคำที่เขียนว่าสีจะหมายถึงสิ่งที่ทำให้เป็นสีต่างๆเช่นสีแดงเหมือนดอกบัวแดงนี่ใช่ไหมครับ
0: เยี่ยมมากค่ะตอบถูกต้องและยกตัวอย่างได้ดีด้วยค่ะเอาล่ะเด็กๆระหว่างรอกลับเข้าฝั่งเรามาร้องเพลงทบทวนกันอีกสักครั้งนะคะ3 4

0: การผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
1: ตอนที่2เพลงแม่กกเพลงดูแลร่างกายกันนะ

0: เป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าเด็กออกปากพักดึกสนุกสุขรักฝึกมากที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กกเพราะมีตัวกอไก่เป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NVT นะคะวันนี้วันพุธที่7ตุลาคม2569ค่ะพบกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปัทมาพรหันชันชัยส่วนล่ามประสามืนนะคะวันนี้พบกับคุณคมคิดสันสนาเกียรติค่ะ
0: ข่าวเที่ยงวันนี้นะครับเรามาติดตามเรื่องของสถานการณ์น้ำกันหน่อยนะครับซึ่งตอนนี้ฝนตกแล้วก็ฝนตกหนักในหลายพื้นที่หลายคนติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับโดยเฉพาะที่ช่วงนี้ประเทศไทยถ้าเกิดว่าพูดกันภาษาบ้านๆคือช่วงปลายฝนต้นหนาวเป็นช่วงท้ายของฤดูฝนกันแล้วนะครับทำให้สภาพอากาศนั้นแปรปรวนกรมอุตุนิยมวิทยาครับจึงออกประกาศฉบับที่1เตือนเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้วันที่9ตุลาคมนะครับจะเริ่มมีฝนตกหนักในภาคอีสานตอนล่างภาคกลางบางจังหวัดและก็ภาคใต้10ตุลาคมอันนี้ฝนจะตกหนักในหลายภาครวมไปถึงกรุงเทพมหานครปริมณฑลโดยเฉพาะที่ระยองจันทบุรีตราดให้ระวังฝนตกหนักมาก11ตุลาคมครับยังมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่โดยเฉพาะเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์อันนี้ระวังฝนตกหนักมากและ12ถึง13ตุลาคมยังมีฝนตกหนักต่อเนื่องนะครับโดยวันที่12เน้นที่ภาคกลางตอนล่างและภาคใต้ส่วนวันที่13ครับเน้นที่ภาคใต้รอบนี้ต้องระวังทั้งเรื่องของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บแล้วก็ฝนสะสมที่อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากชาวเรือต้องระวังคลื่นสูงกว่า2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองด้วยครับและช่วงนี้นะครับเราต้องไปโฟกัสกันต่อในพื้นที่ภาคใต้อย่างที่บอกไปปลายฝนต้นหนาวถ้าเกิดตอนบนของประเทศเนี่ยเริ่มมีอากาศเย็นจากมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนทำให้อุณหภูมิลดลงอากาศหนาวเมื่อไหร่ฝนลงใต้กันต่อนะครับก็ภาคใต้จะเริ่มมีฝนหนาแน่นตั้งแต่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีแล้วก็ภาคใต้ตอนล่างซึ่งมีปริมาณฝนหลายพื้นที่เนี่ยจะอยู่ที่50ถึง100มิลลิเมตรโดยวันที่9ตุลาคมฝนจะอยู่ทางตอนล่างของภาคใต้วันที่10ถึง12ตุลาคมครับแนวโน้มฝนจะเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้โดยเฉพาะภาคใต้ตอนกลางและฝั่งอันดามัน13ตุลาคมครับแนวฝนจะเคลื่อนไปทางภาคใต้ตอนบนและ14ตุลาคมยังคงมีสถานการณ์ฝนในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างดังนั้นในช่วงแรกต้องเฝ้าระวังเรื่องของฝนโดยเฉพาะจุดที่อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่ของที่ลาดเชิงเขาส่วนในช่วงหลังนะครับเนื่องจากมีฝนสะสมมากแม้ว่าฝนตกไม่มากแต่ก็อาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้เร็วกว่าเดิมด้วย
1: และจากการพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาที่บอกว่าในช่วงนี้ต้องเฝ้าระวังพื้นที่ฝนตกหนักภาคใต้เนี่ยนะคะทางรัฐบาลก็เตรียมพร้อมรับมือนะคะก็มีการสั่งการให้มีการเดินหน้าแผนเผชิญเหตุค่ะจัดจุดอพยพบูรณาการข้อมูลเครื่องจักรกลแล้วก็กำลังพลเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนค่ะเมื่อวานนี้มีการประชุมกันนะคะโดยนายวรศิษฐ์เลี่ยงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็มีการร่วมประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคใต้ครั้งที่2ทับ2569โดยมีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคใต้มีแม่ทัพภาคที่4ค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดแล้วก็ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน14จังหวัดภาคใต้เนี่ยร่วมประชุมนะคะที่ประชุมก็ขอให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัด14จังหวัดภาคใต้เตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติเน้นย้ำในการรายงานสถิติน้ำฝนรายวันการบริหารเรื่องของงบประมาณการกำหนดจุดจอดรถฉุกเฉินพร้อมพิกัดให้ชัดเจนจัดเตรียมศูนย์พักพิงแล้วก็สิ่งของที่จำเป็นรวมถึงการเตรียมสุขาสำรองและกระจายข้อมูลข่าวสารไปสู่ประชาชนค่ะนอกจากนี้ก็กำชับให้ทุกจังหวัดนำแนวทางนี้ไปปฏิบัติแล้วก็สามารถประสานขอรับการสนับสนุนเครื่องจักรกลจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมหรือกองทัพได้ทันทีโดยมีนายวรศิษฐ์แล้วก็นายนิรัตน์พงศิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมข้อมูลแล้วก็ประสานงานการช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีทางด้านของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะก็ดำเนินการเร่งด่วน6ประเด็นค่ะได้แก่การบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับศักยภาพของแม่น้ำและคลองสาขาการแจ้งเตือนและการดูแลประชาชนให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงดูแลผู้อพยพเร่งสูบน้ำฟื้นฟูพื้นที่น้ำลดสนับสนุนผู้ว่าราชการจังหวัดอย่างเต็มกำลังบูรณาการกำลังค่ะมีการจัดระบบบัญชาการให้ชัดเจนกำหนดพื้นที่ภารกิจกำลังหมุนเวียนให้ที่มีจำนวนเพียงพอและให้ปพ อติดตามประสานระหว่างหน่วยงานการช่วยเหลือฟื้นฟูให้เร่งช่วยเหลือแล้วก็ระบายน้ำออกจากพื้นที่ประสบภัยสำรวจความเสียหายฟื้นฟูสาธารณูปโภคเตรียมกำลังเครื่องจักรแล้วก็ระบบการขนส่งการเยียวยาและการฟื้นฟูนะคะในพื้นที่ที่กลับสู่สภาวะปกติแล้วเร่งสำรวจความเสียหายจ่ายเงินช่วยเหลือทำความสะอาดแล้วก็ฟื้นฟูให้เรียบร้อยสุดท้ายก็คือการบริหารแล้วก็เร่งระบายน้ำอย่างเป็นระบบโดยให้บริหารจัดการอ่างเก็บน้ำแล้วก็ลำน้ำที่ใกล้เต็มระดมเครื่องจักรจากภาครัฐภาคเอกชนให้เพียงพอและชี้เป้าหมายพื้นที่ให้มีความแม่นยำมากขึ้น
0: ส่วนที่จังหวัดยะลานะครับหลังจากที่สภาพอากาศแปรปรวนและมีปริมาณฝนตกเพิ่มขึ้นประกอบกับความเสียหายจากอุทกภัยรุนแรงในรอบ2ปีที่ผ่านมาก็ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลสเต็งนอกต่างตื่นตัวแล้วก็เตรียมความพร้อมรับมือนางตวนสาระสาแมชาวบ้านตำบลสเต็งนอกก็บอกว่าชาวบ้านมีความกังวลใจเป็นอย่างมากเนื่องจากสถานการณ์มีความไม่แน่นอนและเกรงว่าจะหนักเหมือนพื้นที่อื่นๆจึงเตรียมความพร้อมทั้งการเก็บข้าวของไว้บนที่สูงและการย้ายรถจักรยานยนต์เพื่อป้องกันความเสียหาย
2: ถ้าเป็นข้างล่างคือไม่ต้องตั้งอะไรเลยยกแต่ข้างบนอย่างเดียวไม่ตั้ง
3: บ้านยกพื้นด้วย
2: ยกพื้นข้างบนแล้วก็ไม่ตั้งข้างล่างเยอะเท่าไหร
3: ่ก่อนก็อยู่ข้างบนนั่นแหละบ้านไม
2: ้ไม่ลงแล้ว
3: แต่ของอะไรอยู่บนนั้นแหละ
2: เราก็กลัวหนักกว่าเดิมปีที่แล้วก็แค่นี้แล้วปีนี้ไม่รู้เหมือนกัน
0: เช่นเดียวกับนางสุมาลีศรีปานชาวบ้านตำบลสเต็งนอกกล่าวด้วยความกังวลใจว่าแม้ทางราชการจะมีการขุดลอกคูคลองเพื่อช่วยระบายน้ำแล้วแต่เหตุการณ์ฝนตกหนักในช่วงที่ผ่านมายังคงทำให้เกิดน้ำรอการระบายจนสร้างความหวาดกลัวให้กับชาวบ้าน
4: ปีที่ผ่านมานี่มันหมดแล้วก็มันเอาไม่ทันเลยมันเป็นทะเลไปแล้วอ่ะก็ตื่นถึงเมื่อคืนขนาดตกนิดเดียวนี่ยังถึงท่อรถเลยไปทำงานเมื่อคืนที่นนูกวางนะ
5: คือมันจะไหลแล้ว
4: มันไหลไม่ทันนะบอกเขาดีใจว่าเขามันทำคูแล้วนึกว่าไม่มีปัญหาแล้วคนก็ดีใจนะแต่ว่ามันหนักอ่ะก็ถือว่าเขาขุดคูทางข้างนอกข้างในนึกว่ามันไม่มีปัญหาตกลงก็มันมีปัญหาอยู่ดิไม่ยายก็ต้องเอาของที่จำเป็นแบบที่นอนที่ไรนั้นยกตู้เย็นยกเครื่องซักผ้าแค่นั้นอื่นก็เอาไม่ได้หรอกไม่มีที่วาง
0: ทางนี้ครับเทศบาลเมืองสเต็งนอกได้เร่งขุดลอกคูคลองและเปิดทางระบายน้ำกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำและเตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์ฝนตกหนักตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมฝึกซ้อมแผนรับมืออุทกภัยเสมือนจริงทั้งการเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางการช่วยเหลือผู้ประสบภัยผ่านทางเส้นทางน้ำเชี่ยวและการช่วยเหลือคนตกน้ำเพื่อให้เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานจริงได้ฝึกฝนทักษะการตัดสินใจและการประสานงาน
1: ไปติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกนะคะหลายจุดเองก็เริ่มมีสัญญาณที่ดีขึ้นค่ะอย่างเช่นที่จังหวัดระยองหลายภาคส่วนก็เร่งระดมกำลังฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยแต่ว่ายังคงต้องติดตามสถานการณ์น้ำท่วมขังบนเส้นทางสัญจรในอำเภอแกลงตลอดจนเฝ้าระวังปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำคลองโพส่วนที่จังหวัดปราจีนบุรีค่ะแม้ว่าระดับน้ำในแม่น้ำสายหลักนั้นจะมีแนวโน้มที่ลดลงแต่ว่าพื้นที่ลุ่มต่ำในหลายอำเภอนั้นยังคงมีน้ำท่วมขังค่ะสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะระดับน้ำในแม่น้ำปราจีนบุรีณสถานีวัดน้ำทั้ง3แห่งได้แก่สถานีกบิลบุรีค่ะสถานีมหาโพธิ์และสถานีเมืองปราจีนบุรีก็มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามระดับน้ำยังคงสูงกว่าตลิ่งตั้งแต่52เซนติเมตรถึง1เมตร57เซนติเมตรทำให้ยังมีน้ำท่วมขังในบางพื้นที่ซึ่งจากสถานการณ์ดังกล่าวนะคะส่งผลกระทบต่อประชาชนใน7อำเภอ65ตำบลรวม 6,317 ครัวเรือนปัจจุบันภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เปิดศูนย์พักพิง84แห่งเพื่อให้การดูแลผู้ประสบภัย 4,845 คนพร้อมทั้งจัดตั้งโรงครัว25แห่งมีมูลนิธิและสมาคม42แห่งเข้าร่วมสนับสนุนการช่วยเหลืออย่างเต็มกำลังสำหรับสถานการณ์ในพื้นที่สำคัญก็พบว่าอำเภอนาดีกลับเข้าสู่สภาวะปกติและอยู่ระหว่างการดำเนินการฟื้นฟูขณะที่อำเภอบ้านสร้างค่ะยังคงมีระดับน้ำสูงแล้วก็ไหลเชี่ยวส่งผลกระทบโดยตรงต่อการสัญจรของประชาชน
0: ส่วนที่จังหวัดระยองนั้นกรมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานสภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วมทั้ง18จุดได้คลี่คลายและกลับเข้าสู่ภาวะปกติเกือบหมดแล้วคงเหลือเพียงจุดเดียวที่ตำบลบ้านนาอำเภอแกลงซึ่งระดับน้ำได้ลดลงอย่างต่อเนื่องล่าสุดนั้นมีปริมาณน้ำท่วมขังอยู่ที่ระดับ20เซนติเมตรและมีประชาชนได้รับผลกระทบประมาณ60ครัวเรือนขณะที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวได้ทยอยปิดทำการเนื่องจากประชาชนกว่า 4,300 คนสามารถเดินทางกลับเข้าพักที่อาศัยได้ตามปกติแล้วปัจจุบันยังคงเหลือศูนย์พักพิงที่เปิดใช้งานเพียงแค่4แห่งในอำเภอเมืองระยองและอำเภอแกลงเพื่อดูแลผู้อพยพที่เหลืออีก138คนทางนี้ก็ยังมีน้ำท่วมถนนบริเวณแยกโพทองทางไปบ้านวัดบ้านนาตำบลบ้านนาอำเภอแกลงเฉลี่ยประมาณ20เซนติเมตรระยะทางประมาณ3กิโลเมตรครับรถนั้นยังไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได
1: ้ขณะเดียวกันนะคะฝนที่ตกหนักส่งผลให้ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำคลองโพจังหวัดระยองค่ะใกล้ล้นอาคารระบายน้ำทางสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่9กรมชลประทานนะคะได้ออกประกาศแจ้งเตือนสถานการณ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้นำชุมชนรวมถึงประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่อ่างเก็บน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำแล้วก็พื้นที่ริมแม่น้ำค่ะให้มีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมกันนี้ขอให้เตรียมความพร้อมรับมือระดับน้ำที่อาจจะเพิ่มสูงขึ้นด้วยการขนย้ายทรัพย์สินแล้วก็สิ่งของมีค่าขึ้นที่สูงหรือพื้นที่ที่ปลอดภัยสำหรับจุดที่น้ำลดลงจนเข้าสู่สภาวะปกตินะคะหลายหน่วยงานหลายภาคส่วนก็ระดมกำลังจัดกิจกรรมทำความสะอาดครั้งใหญ่ค่ะหรือว่า Big Cleaning Day ที่ศาลาอเนกประสงค์บ้านหนองมหาดหมู่ที่3ตำบลทับมาอำเภอเมืองระยองเพื่อที่จะฟื้นฟูบ้านเรือนปรับปรุงภูมิทัศน์ที่บริเวณพื้นที่เทศบาลตำบลทับมาที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยให้มีความสะอาดแล้วก็สวยงาม
0: ขณะที่สถานการณ์น้ำท่วมบนถนนสายองครักษ์บางน้ำเปรี้ยวหลายจุดนั้นยังคงมีน้ำท่วมสูงกระแสน้ำไหลเชี่ยวแรงโดยเฉ

0: พาะฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปที่อำเภอบางน้ำเปรี้ยวมีน้ำท่วมถนนจุดกลับรถและบ้านเรือนประชาชนที่อยู่ริมทางแต่ว่าอีกฝั่งของถนนเส้นทางขาเข้าองครักษ์นั้นน้ำเริ่มแห้งรถสัญจรได้โดยเจ้าหน้าที่ได้นำแบเรียร์มากั้นในช่วงของยูเทิร์นกิโลเมตรที่10เพื่อชะลอการไหลของน้ำประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณโดยรอบได้เปิดเผยกับทีมข่าว NBT ครับว่าน้ำท่วมถนนและก็บ้านเรือนของประชาชนที่ส่วนใหญ่นั้นมีระดับต่ำกว่าถนนตั้งแต่ที่28กันยายนที่ผ่านมาโดยระดับน้ำสูงเลยเกาะกลางถนนเอ่อท่วมถนนทั้งสองฝั่งและก็ไหลเข้าท่วมบ้านสูงระดับหัวเข่าจนเกือบถึงขอบเตียงห่างเพียงแค่1ถึง2คืบเท่านั้นชาวบ้านต้องใช้อิฐบล็อกมาหนุนขาเตียงให้สูงขึ้นพร้อมยอมรับว่ามวลน้ำในปีนี้มากกว่าปี2554ที่มีการท่วมใหญ่น้ำไหลเข้าบ้านเรื่อยๆไม่สามารถสูบออกได้ทำได้เพียงแต่ปล่อยและก็ทำใจยอมรับกับสภาพที่เกิดขึ้นซึ่งไม่เพียงแต่บ้านเรือนกับถนนที่พังเสียหายเท่านั้นที่นาและพื้นที่การเกษตรของเกษตรกรในพื้นที่ก็พังเสียหายด้วยเช่นกันและขณะนี้ยังคงมีการน้ำระบายจากถนนอีกฝั่งไหลเข้าท่วมที่นาอย่างต่อเนื่องด้วย
1: มีเข้ามาแจกอยู่หนึ่งของอบจ.มันก็ลำบากแต่ก็ต้องยอมรับสภาพไป
2: น้ำในปีนี้เยอะกว่าปี54ไหมคะ
1: เยอะกว่ามากเยอะกว่ามาก
2: ตอนนั้นนี่เราจะสูบได้แต่ตอนนี้เป็น
1: ไงไม่ได้แล้วสูบไม่ไหวแล้ว
2: ไม่ไหว
1: ทำไมคะมาสูบมันก็ซึมเข้าตามคันดินอ่ะมันซึมเข้าสูบไม่ไหวก็ปล่อยตามสภาพแล้วแต่ที่บ้านมันเป็น2ชั้นไงชั้น2ยังอยู่ได้อยู่
2: ตอนนี้น้ำท่วมถนนเนาะแล้วถนนเส้นนี้รถใหญ่ผ่านเยอะทำให้แบบเกิดขึ้นพัดกันทุบอะไรเงี้ยบ้านเพื่อนเราหรือว่าบ้านเรามีแบบเสียหายบ้างไหม
1: ที่บ้านผมน่าไม่เป็นไรหรอกเพราะว่ามันอยู่ได้ที่บ้านอื่นอย่างเตี้ยๆอย่างเงี้ยมันถ้าน้ำถ้ารถวิ่งแรงๆหมดเลยอยู่นอนไม่ได้จะขึ้นเข้าไปเพราะว่าเขาหนุนเตียงนอนก็ห่างจากน้ำก็ประมาณคืบสองคืบเนี่ยถ้าขึ้นเข้าไปก็จบเปียก
2: กังวลไหมเดี๋ยวน้ำเดี๋ยวฝนจะมาอีกรอบ
1: กังวลอยู่อ่ะดูข่าวอยู่เอานะฝนจะตกแล้วเขื่อนจะปล่อยมาอีกอย่างเงี้ยมันก็ต้องขึ้นอีกกับน้ำอ่ะ
3: ตรงเนี้ยมันเป็นทางผ่านมาถมแม่น้ำมันจะไหลพังเข้ามาเนี่ยมาทางนี้อย่างเดียวเลยขึ้นไปสายนุ่มก็ไม่มีน้ำมันจะมาช่วงนี้อย่างเดียวอย่างชาวบ้านในเนี้ยเดือดร้อนกันหมดเสียหายกันหมดข้าวพวกอะไรเนี้ยสวนสุนทรายท่วมเสียหายหมดเนี่ยช่วงเข้าไปเนี่ยดูไม่ได้เลยบอกเละตุ้มเป๊ะหมด
2: พี่แล้วถนนก่อนหน้านี้สัญจรได้หรือเปล่าคะ
3: ก่อนหน้านี้มันก็ไม่ได้นะเนี่ยน้ำไหลตลอดอ่ะมันไหลมา 4-5 วันติดเลยตรงเนี้ยโหตอนแรกไหลแรงกว่านี้เยอะเลยอ่ะแบบรถผ่านไม่ได้ไงก็มีเข้ามาก็พวกอบต.อะไรเขาก็ดูแลดีพวกผู้ใหญ่บ้านแต่เขาก็ดูแลตามแบบที่เขาดูแลได้
0: ขณะที่บริเวณถนนหน้ามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒหรือว่ามสว.องครักษ์กิโลเมตรที่41ถึงกิโลเมตรที่42นั้นยังคงมีน้ำท่วมขังและเริ่มเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็นไปทั่วบริเวณโดยระดับน้ำบนถนนมีความลึกประมาณ30เซนติเมตรลดระดับลงมาจากช่วงก่อนหน้าเล็กน้อยแต่ว่ารถเล็กยังคงสัญจรได้ลำบากทางกรมทางหลวงได้ติดตั้งป้ายบอกทางแล้วก็เคลียร์พื้นที่ถนนโลคอลโรดหน้ามสว.องครักษ์เพื่อทำเป็นทางเบี่ยงให้กับประชาชนเรียบร้อยแล้วโดยทางเบี่ยงหน้ามสว.องครักษ์จะเปิดให้สัญจรในเวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกา
4: ไปดูสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคกลางกันบ้างโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดลพบุรีนะคะวันนี้ทีมข่าว NBT ก็ลงพื้นที่ที่ตำบลหนองเมืองอำเภอบ้านหมี่ซึ่งก็พบว่ามวลน้ำท่วมขังยังขยายวงกว้างค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ฝั่งซ้ายลุ่มต่ำที่สุดนะคะอย่างที่โรงเรียนวัดหนองเมืองเนี่ยต้องมีการสั่งปิดการเรียนการสอนก่อนกำหนดแม้ว่าจะใกล้วันปิดเทอมแล้วก็ตามเนื่องจากว่าเป็นห่วงในเรื่องความปลอดภัยจากระดับน้ำที่สูงขึ้นมีปัญหาเรื่องของน้ำเน่าเสียแล้วก็สัตว์อันตรายด้วยขณะเดียวกันค่ะทางอบต.หนองเมืองก็เร่งแจกถุงยางชีพแล้วก็ยาทากันน้ำกัดเท้าเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนนะคะติดตามได้จากคุณสุประวีนักทำนารายงานสดมาจากที่หน้าโรงเรียนวัดหนองเมืองตำบลหนองเมืองอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีค่ะคุณสุประวีคะเชิญค่ะ
5: วันนี้ทีมข่าว NBT ค่ะอยู่ที่บริเวณโรงเรียนวัดหนองเมืองนะคะที่ตำบลหนองเมืองอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีค่ะซึ่งพื้นที่ตรงนี้นะคะจะอยู่ฝั่งซ้ายของถนนค่ะเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำที่สุดในพื้นที่ของตำบลหนองเมืองนะคะโดยตอนนี้ระดับน้ำเนี่ยเข้าท่วมเต็มพื้นที่ที่เปิดการเรียนการสอนนะคะจนไม่สามารถใช้พื้นที่ได้อยากให้ได้เห็นด้านหลังค่ะคือตอนนี้นะคะระดับน้ำเนี่ยเข้าท่วมเต็มพื้นที่เลยทีเดียวนะคะซึ่งจากที่มองด้วยตาเปล่าๆตอนนี้คาดว่า

0: ระดับน้ำเนี่ยน่าจะประมาณสัก70ถึง80เซนติเมตรได้ค่ะโดยที่บริเวณประตูห้องเรียนตรงนั้นเนี่ยนะคะก็ระดับน้ำเนี่ยอยู่ที่บริเวณลูกบิดประตูหรือว่าประมาณกึ่งกลางประตูค่ะซึ่งตั้งแต่วันแรกนะคะที่น้ำหลากเข้าท่วมพื้นที่ค่ะทางผู้อำนวยการโรงเรียนนะคะก็สั่งปิดการเรียนการสอนโดยทันทีนะคะโดยให้เป็นการปิดเทอมไปเลยทั้งที่ใกล้จะถึงวันปิดเทอมจริงแล้วนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะก็เนื่องจากว่าเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยของเด็กๆเพราะไม่ใช่แค่เรื่องน้ำท่วมเท่านั้นค่ะแต่ยังมีในเรื่องของปัญหาด้านสุขอนามัยจากน้ำที่ไม่สะอาดรวมไปถึงสัตว์อันตรายที่มากับน้ำนะคะไม่ว่าจะเป็นงูหรือว่าปลิงก็ตามจึงจำเป็นต้องปิดการเรียนการสอนระยะยาวค่ะจนกว่าจะสามารถคืนพื้นที่ให้กลับเข้าไปใช้งานตามปกติได้ขณะที่ภาพรวมสถานการณ์ในตำบลหนองเมืองนะคะถือว่าเป็นจุดรับศึกหนักเลยทีเดียวเนื่องจากว่าเป็นพื้นที่พักน้ำสุดท้ายก่อนระบายลงคลองชัยนาทป่าสักค่ะโดยรับมวลน้ำหลากมาจาก3ทิศทางด้วยกันทั้งจากอำเภอโคกสำโรงจากตำบลหนองกระเบียนแล้วก็ตำบลบ้านกล้วยค่ะทำให้ชาวบ้านใน4หมู่บ้านจำนวนกว่า690ครัวเรือนได้รับผลกระทบทั้งหมดค่ะอย่างไรก็ตามนะคะในช่วง3วันที่ผ่านมาสถานการณ์เนี่ยเริ่มมีสัญญาณที่ดีขึ้นเนื่องจากว่าระดับน้ำในคลองชัยนาทป่าสักลดลงส่งผลให้สถานีสูบน้ำไฟฟ้าสามารถระบายน้ำลงคลองใหญ่ได้สะดวกขึ้นทำให้ระดับน้ำท่วมขังในพื้นที่ทยอยลดลงมาแล้วประมาณ 10-20 เซนติเมตรค่ะแต่ในจุดลุ่มต่ำริมคลองนะคะน้ำก็ยังคงท่วมสูงอยู่ที่ระดับเอวค่ะด้านการบรรเทาความเดือดร้อนนะคะวันนี้เองทางอบต.หนองเมืองก็ได้ใช้พื้นที่วัดหนองเมืองค่ะเป็นจุดศูนย์กลางรับคิวแจกจ่ายถุงยังชีพให้กับชาวบ้านกลุ่มตกค้างที่เหลือนะคะซึ่งเคยลงทะเบียนขอรับการช่วยเพื่อให้การเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยเนี่ยเป็นไปอย่างทั่วถึงแล้วก็ครอบคลุมทุกครัวเรือนส่วนแนวทางการแก้ปัญหาระยะยาวค่ะทางกำนันตำบลหนองเมืองนะคะก็ได้หารือร่วมกับชลประทานที่10ค่ะโดยยืนยันว่าหากระดับน้ำในคลองชัยนาทป่าสักลดลงอย่างต่อเนื่องก็สามารถเดินเครื่องสูบน้ำเต็มกำลังได้โดยคาดว่าภายในประมาณ1สัปดาห์นี้สถานการณ์จะเริ่มคลี่คลายลงค่ะ
1: สำหรับสถานการณ์น้ำในตำบลหนองเมืองตอนนี้ครับก็เพิ่ง 2-3 วันมาเนี่ยระดับน้ำมันก็เพิ่งจะลดลงครับเนื่องจากว่าน้ำคลองชัยนาทป่าสักเนี่ยทางชลประทานเขาลดมีระดับน้ำที่ลดลงมาทำให้สามารถระบายลงคลองใหญ่ได้คลองสำวันมันนี่ก็ลดวันละ5เซน10เซนนะครับรวมแล้วก็ประมาณเกือบ20เซนติเมตรนะครับภายใน3วันที่ผ่านมาเนี่ยครับแต่ว่าบ้านพวกที่อยู่ริมทุ่งนาเนี่ยซึ่งเขาจะได้รับน้ำก่อนซึ่งปัจจุบันก็น้ำก็ยังอยู่ระดับเอวอยู่ครับก็ยังลำบากอยู่ในตอนนี้ครับมันมีน้ำท่วมขังอยู่หลายครัวเรือนตรงบ้านกล้วยครับที่เขาไหลเข้ามาสุดท้ายมันก็จะลงมาแอ่งตรงนี้เพื่อที่จะระบายคลองใหญ่ครับเนื่องจากตำบลหนองเมืองเรามีสถานีสูบน้ำไฟฟ้าของชลประทานอยู่2สถานีครับคือใช้เครื่องสูบไฟฟ้าเนี่ยระบายลงคลองใหญ่อีกทีนึง
0: และเนื่องจากน้ำท่วมขังแช่นิ่งแบบนี้เข้าสู่อาทิตย์ที่2แล้วนะคะปัญหาด้านสุขอนามัยค่ะตอนนี้เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่งนะคะโดยทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองเมืองแล้วก็อสม.เองก็ได้ลงพื้นที่ไปแจกจ่ายยาทาน้ำกัดเท้าแล้วก็ชุดยากล่องช่วยเหลือพร้อมกับมีวิธีแนะนำนะคะมีวิธีปฏิบัติตนให้กับชาวบ้านเพื่อป้องกันโรคฉี่หนูโรคอาหารเป็นพิษแล้วก็โรคน้ำกัดเท้ามาให้ฟังด้วยค่ะ
2: เริ่มมีประชาชนที่มีป่วยด้วยน้ำกัดเท้านะคะมันเป็นเชื้อราค่ะก็ของรพสต.นะคะแล้วก็กระทรวงสาธารณสุขค่ะก็มีเป็นชุดยาช่วยเหลือนะคะในกล่องนะคะที่จะให้ประชาชนเนี่ยก็คือในเซตเนี่ยค่ะจะมีอุปกรณ์ทำแผลนะคะถ้าสมมติว่าสัมผัสมีแผลที่ผิวหนังแล้วสัมผัสน้ำเน่าค่ะก็ใช้แอลกอฮอล์ทำความสะอาดรอบแผลนะคะแล้วก็มียาทาน้ำกัดเท้าค่ะแต่ถ้าสังเกตเรื่องของโรคฉี่หนูนะคะอาจจะต้องสังเกตเรื่องไข้สูงหนาวสั่นหรือมีคลื่นไส้อาเจียนอะไรเงี้ยค่ะอาจจะต้องมาตรวจเพิ่มเติมค่ะ
0: ค่ะแม้ว่าสถานการณ์น้ำท่วมเนี่ยนะคะตอนนี้ระดับน้ำจะเริ่มลดลงแล้วนะคะลดลงไปเกือบจะ20เซนติเมตรแล้วค่ะแต่ว่ายังมีปัญหาอีกหลายๆเรื่องนะคะที่ยังคงน่าเป็นห่วงค่ะอย่างที่ได้กล่าวไปนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขอนามัยเรื่องสัตว์มีพิษต่างๆที่ยังอยู่ในน้ำอยู่อันนี้ก็ต้องระวังค่ะโดยทางหน่วยงานต่างๆนะคะตอนนี้ก็ยังระดมสรรพกำลังในการเร่งที่จะสูบน้ำออกจากพื้นที่ระบายน้ำออกจากพื้นที่เพื่อให้ประชาชนนะคะ

0: ป็นอะไรไปหรือแก่นแก้วตกใจอะไรมา
1: ปู่ครับช่วยด้วย
2: แม่จะหนีไปไหนกลับมาเดี๋ยวนี้เลยนะ
1: วายวายตะวันดุเหมือนยักษ์เลย
2: คิดว่าจะรอดงั้นเหร
0: อพอก่อนเด็กๆทะเลาะอะไรกันล่ะเนี่ย
2: ก็เมฆน่ะสิคะไปแย่งขนมตะวันพอตะวันไม่ยอมก็มาล้อตะวันกินจุเหมือนหมู
0: อ้าวพอปูแบ่งขนมไม่เท่ากันในเมฆก็อย่าไปแย่งเขาสิไม่พอก็มาบอกปูไม่จะทะเลาะกันอย่างนี้เข้าใจไหม
3: ครับ
1: ปู่เอากระดิ่งกับไม้มาทำอะไรครับ
2: เอามาตีเมฆแง่เลย
1: นี
0: ่เอามาห้ามทับพวกเราน่ะสิปู่จะตั้งกระดิ่งเอาไว้ตรงนี้นะเวลาใครมีปัญหาก็มาลั่นกระดิ่งแล้วเดี๋ยวปู่จะมาดูแลเอง
2: เยี่ยมไปเลยค่ะคุณปู่ตะวันคงได้มาลั่นกระดิ่งทั้งวันแน่
0: จริงๆแล้วปู่เอาแนวคิดนี้มาจากพ่อของรามคำแหงท่านทรงแขวนกระดิ่งไว้หน้าประตูเมืองเพื่อประชาชนที่เดือดร้อนมาลั่นกระดิ่งร้องทุกข์ต่อพระมหากษัตริย์ได้โดยตรงเรียกได้ว่าท่านปกครองด้วยความห่วงใยประชาชนเรากับพ่อปกครองลูก
1: ท่านไม่เหนื่อยแย่หรอครับ
0: เหนื่อยสิหลานแต่เพื่อประชาชนท่านได้สละทั้งแรงกายแรงใจเพื่อเราจะได้อยู่อย่างมีความสุขไม่ใช่แค่พ่อขุนรามคำแหงเท่านั้นนะพระมหากษัตริย์แต่ละราชการก็ทรงดูแลห่วงใยประชาชนอย่างใกล้ชิดที่เราทุกคนต้องรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ก็เพราะเหตุผลนี้แหละ
1: ปากกาขนนก

0: ล้อกับตัวเองบ้างสิเอาหน้าแบบนี้ดีแล้วทุกคนไปกันเลยกลับมาที่กรุงสุโขทัยอีกแล้วแฮะ
1: ช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยด้วยช่วยจับโจรให้ทีช่วยจับหน่อยจะหนีไปไหนอ้าวพวกเองมาช่วยขจับโจรหน่อยแล้วตามเข้ามา
2: เราจะไปไหนกันเหรอคะ
1: ข้าจะไปหาพ่อขุนรามคำแหงจะให้ท่านลงโทษเจ้าโจรซะให้เข็ดเลย
2: แม่เราจะได้ไปเห็นวังของพ่อขุนรามคำแหงแล้ว
3: หน้าพระลานเมืองสุโขทัยพุทธศักราช1834
2: แม่นี่ไงล่ะกระดิ่งที่พ่อขุนรามคำแหงตั้งเอาไว้เวลาประชาชนจะมาร้องทุกข
4: ์มีเรื่องอันใดหรือ
1: ข้าโดนไอ้โจรนี่ปล้นก็เลยจะมาให้พ่อขุนรามคำแหงช่วยลงโทษ
4: เอ็งมานี่มาไป
0: เข้าไปในวังแล้ว
4: นี่ไม่ใช่ที่เล่นสำหรับเด็กจงกลับไปเสีย
2: มีหน้าส่งเสียงดังเลยจะได้เข้าข้างในอยู่แล้วเชียว
0: กระพวนเกล็ดแก้วส่งเสียงเตือนแล้วรีบไปกันเถอะ
5: โอ้ยอ้าวรู้ตะวันเป็นอะไรเป็นหลาน
0: ปู่ครับขนมที่เหลือปู่ให้ตะวันเถอะครับเมฆไม่กินแล้ว
5: คนเราเนี่ยมีความขัดแย้งกันเป็นธรรมดาแต่เราต้องรู้จักมีเมตตาให้อภัยกันอย่างที่พระมหากษัตริย์ไทยทรงอยากเห็นคนไทยรักกันอยู่กันอย่างสงบสุขนะหลาน
0: ครับ
2: คุณปู่คะเดี๋ยวนี้ยังมีระฆังร้องทุกข์กับพระมหากษัตริย์อยู่ไหมคะ
5: ไม่มีแล้วจ้ะแต่เรายังสามารถร้องทุกข์ด้วยการยื่นถวายฎีกาต่อพระมหากษัตริย์ได้นะ
0: ในหลวงท่านจะช่วยหรอครับ
5: ช่วยสิลูกยังทุกวันนี้ในหลวงรัชกาลที่10ก็ทรงรักษาและต่อยอดโครงการพระราชดำริของรัชกาลที่9ที่ประชาชนถวายฎีกามาและทรงงานเพิ่มเติมอีกนับร้อยโครงการ
0: ดูแล้วดูแล้วจบเกมนี้เมื่อไหร่ก็ตั้งใจจะไปเขียนอยู่แล้วนะ
6: พระมหากษัตริย์ไทยให้ความช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนเสมอตั้งแต่สมัยสุโขทัยที่พ่อขุนรามคำแหงให้ลั่นกระดิ่งร้องทุกข์จนถึงตอนนี้ปู่สอนบอกว่าคนไทยก็ยังถวายฎีการ้องทุกข์ต่อพระมหากษัตริย์ได้

0: นี่ตะวันเราเอาอะไรไปขายในสมัยสุโขทัยกันดีกว่า
1: ดูสิเขากำลังทำถ้วยชามอยู่สวยจังเลย
2: พวกเองคือลูกมือที่มาใหม่ใช่หรือไม่เอ้ารีบไปกวาดเศษดินซะ
0: ไม่นะช็อกโกแลตของเมฆละลายหมดแล้ว
1: นี่นะหรอแผนที่ว่าเหลวแบบไม่เป็นท่าน
0: ี่เป็นครั้งแรกเลยนะเนี่ยที่เราทำงานหาเงินได้เอง

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีครูปลายทางแล้วก็นักเรียนปลายทางทุกคนนะคะวันนี้พบกับครูอ้อมค่ะครูสุนทรีศรีสะอาดในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเทคโนโลยีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5ค่ะวันนี้นะคะจะเรียนในเรื่องของการนำเสนอข้อมูลครั้งที่2ค่ะในครั้งที่แล้วนะคะเราได้ให้นักเรียนเนี่ยทำการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่นักเรียนสนใจและบันทึกข้อมูลลงในใบงานแบ่งออกเป็นสไลด์ต่างๆซึ่งในวันนี้เราจะได้นำข้อมูลเหล่านั้นมาสร้างเป็นชิ้นงานนำเสนอกันค่ะแล้วก็เช่นเคยนะคะก่อนที่จะลงมือปฏิบัติสร้างชิ้นงานคุณครูขอชี้แจงในเรื่องของจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะอธิบายขั้นตอนการสร้างงานนำเสนอด้วยโปรแกรมนำเสนอและสร้างงานนำเสนอให้น่าสนใจด้วยความเพียรพยายามค่ะเอาล่ะนักเรียนคะจากจุดประสงค์เมื่อสักครู่นี้คุณครูได้บอกไปแล้วว่าวันนี้เราจะได้สร้างงานนำเสนอที่มีความน่าสนใจโดยอิงจากข้อมูลที่นักเรียนได้ทำการสืบค้นในครั้งที่แล้วในหัวข้อที่นักเรียนเลือกกันนะคะแต่ว่าครูขอถามคำถามก่อนว่าในวันนี้นะคำถามของครูมีอยู่ว่านักเรียนคิดว่านอกจากการใช้ข้อความแผนภูมิหรือแผนผังสามารถนำเสนอข้อมูลให้น่าสนใจด้วยวิธีใดได้อีกบ้างในการนำเสนอข้อมูลเราอาจจะมีการใส่รูปภาพประกอบใช่ไหมคะใส่แผนภูมิต่างๆแผนผังต่างๆให้มีความสวยงามทีนี้ครูอยากจะทราบว่านอกจากข้อมูลเหล่านี้เราสามารถใส่อะไรเพิ่มเติมเข้าไปได้อีกเพื่อทำให้งานนำเสนอของเรามีความสวยงามแล้วก็น่าสนใจมากยิ่งขึ้นขอตัวแทน1คนตอบคำถามในข้อนี้ค่ะนักเรียนคิดว่าควรจะใส่อะไรเพิ่มเติมเข้าไปบ้างลองนึกถึงงานนำเสนอที่นักเรียนเคยพบเจอก็ได้นอกจากข้อมูลเหล่านี้ที่ครูได้ถามไปนักเรียนคิดว่ามีเทคนิคหรืออะไรที่สามารถทำให้งานนำเสนอน่าสนใจได้บ้าง
2: สีครับ
1: จะเป็นในเรื่องของการใส่สีสันใช่ไหมคะตกแต่งเพิ่มเติมด้วยสีใช่ไหมลูกเก่งมากๆขอบคุณนะคะขออีกสักหนึ่งคนได้ไหมมีใครคิดเห็นนอกเหนือจากเพื่อนอีกไหมคะเพื่อนบอกว่ามีการเพิ่มสีสันที่หลากหลายให้มีความดึงดูดความสนใจมากยิ่งขึ้นครูขออีกสักหนึ่งคนนอกจากใส่สีเพิ่มเติมแล้วนักเรียนคิดว่ามีอะไรที่ควรจะใส่ให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นบ้างขอเป็นผู้หญิงหนึ่งคนก็ได้ค่ะเชิญค่ะ
3: ใส่เอฟเฟกต์ค่ะ
1: มีการใส่เอฟเฟกต์สำหรับภาพเคลื่อนไหวหรือการเปลี่ยนรูปแบบต่างๆใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยขอบคุณนะคะนักเรียนปรบมือให้กับตัวแทนทั้งสองคนค่ะเก่งทั้งคู่เลยนะคะนักเรียนปลายทางล่ะคะได้คำตอบว่าอย่างไรบ้างในการสร้างงานนำเสนอให้น่าสนใจนักเรียนคิดว่าควรจะเพิ่มเติมสิ่งใดเข้าไปเพื่อทำให้งานของเราสมบูรณ์แบบแล้วก็น่าสนใจมากยิ่งขึ้นนักเรียนตอบกันมาได้เลยนะคะและที่นักเรียนทั้งสองคนได้ตอบมานี้ก็ถูกต้องทั้งสองคนเลยนะคะการใส่สีสันที่หลากหลายทำให้งานนำเสนอของเรามีความสวยงามแล้วก็การเพิ่มเอฟเฟกต์หรือรูปแบบภาพเคลื่อนไหวต่างๆก็ทำให้ดึงดูดความสนใจได้มากขึ้นด้วยนะคะเอาล่ะในส่วนของแนวคำตอบของคุณครูนะคะก็คือการทำให้ภาพหรือข้อความในสไลด์เคลื่อนที่ได้ก็จะใกล้เคียงกับของเพื่อนเลยถูกไหมคะคือปกติแล้วถ้าเรานำเสนอเพียงข้อความอย่างเดียวหรือรูปภาพแบบนิ่งเฉยอย่างเดียวเนี่ยอาจจะทำให้งานนำเสนอของเราไม่น่าสนใจสักเท่าไหร่ใช่ไหมคะแต่ถ้าเรามีการเพิ่มเติมในเรื่องของการเคลื่อนไหวหรือมีการเคลื่อนที่ของข้อความหรือรูปภาพต่างๆอาจจะทำให้งานนำเสนอของเรามีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นซึ่งในวันนี้เราจะได้ลงมือปฏิบัติในส่วนของการสร้างงานนำเสนอโดยการเพิ่มข้อความแล้วก็เอฟเฟกต์ต่างๆเข้าไปนะคะเดี๋ยวเราจะทำไปพร้อมๆกันเอาล่ะนักเรียนคะหลังจากที่นักเรียนตอบคำถามกันไปแล้วคุณครูมีในเรื่องของการสร้างงานนำเสนอมาให้นักเรียนได้ทำความเข้าใจกันนะคะเดี๋ยวให้นักเรียนอ่านพร้อมกันเสียงดังๆในเรื่องของการสร้างงานนำเสนอนะคะถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะ

ถูกต้องแล้วค่ะจากการสร้างงานนำเสนอนะคะนักเรียนสามารถเพิ่มลูกเล่นหรือการตกแต่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นการแทรกวัตถุใช่ไหมลูกไม่ว่าจะเป็นการแทรกภาพข้อความหรือการทำให้ข้อความต่างๆเคลื่อนที่ได้ซึ่งเทคนิคเหล่านี้เราจะได้ลงมือปฏิบัติกันนะคะโดยเราจะใช้เครื่องมือทั้งหมดในโปรแกรมสร้างงานนำเสนอนั่นเองนี่ก็จะเป็นในเรื่องของการสร้างงานนำเสนอว่าควรจะทำอย่างไรสามารถใส่อะไรเพิ่มเติมลงไปได้บ้างนะคะเพราะฉะนั้นในลำดับต่อไปคุณครูจะให้นักเรียนเนี่ยศึกษาใบความรู้กันก่อนนักเรียนเปิดชุดกิจกรรมเลยค่ะในชุดกิจกรรมในเรื่องนี้นะคะจะมีใบความรู้ด้วยกัน2ใบความรู้ในวันนี้นักเรียนจะต้องศึกษาใบความรู้แรกนะคะเกี่ยวกับเรื่องการแทรกวัตถุนะคะในใบความรู้นี้จะนำเสนอเกี่ยวกับการแทรกวัตถุต่างๆอาทิเช่นการแทรกข้อความนะคะการแทรกรูปภาพการแทรกตารางรวมไปถึงการแทรกรูปร่างต่างๆในระหว่างนี้นักเรียนศึกษาใบความรู้คร่าวๆไปก่อนเลยว่าวันนี้เราจะต้องได้มีการแทรกอะไรบ้างนี่คือใบความรู้แรกในวันนี้นะคะในเรื่องของการแทรกวัตถุและอีกหนึ่งใบความรู้นะคะจะเป็นใบความรู้เรื่องการเคลื่อนที่ของวัตถุและการเปลี่ยนสไลด์ซึ่ง2ใบความรู้นี้จะอยู่ติดกันเลยต่อเนื่องกันเลยนะคะโดยในใบความรู้ที่2นี้เมื่อเราทำการแทรกวัตถุแทรกข้อความหรือรูปภาพอื่นๆเรียบร้อยแล้วคุณครูจะสอนให้นักเรียนนะคะใส่เอฟเฟกต์เพิ่มเติมทำให้รูปภาพหรือข้อความสามารถเคลื่อนที่ได้ก่อนที่จะแสดงผลรวมไปถึงเมื่อนักเรียนทำการเปลี่ยนสไลด์ต่างๆจะทำให้สไลด์นั้นมีลูกเล่นที่น่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นในวันนี้ครูจะสอนเทคนิคทั้งหมดที่อยู่ในใบความรู้ให้นักเรียนนำมาใช้สร้างงานนำเสนอตามหัวข้อที่นักเรียนได้เลือกกันไว้ในครั้งที่แล้วนะคะเอาล่ะนักเรียนอ่านใบความรู้ไปคร่าวๆได้เลยนะคะในระหว่างที่นักเรียนกำลังศึกษาใบความรู้อยู่เดี๋ยวครูขอพานักเรียนนะคะมาชมสิ่งที่เราจะได้ปฏิบัติกันในวันนี้ก็คือใบงานที่2นั่นเองนะคะใบงานที่2มีชื่อว่าสร้างงานนำเสนอค่ะโดยใบงานนี้นะคะเช่นเคยนะคะบทบาทครูปลายทางค่ะครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มละ4ถึง6คนร่วมกันทำใบงานที่2สร้างงานนำเสนอค่ะกิจกรรมนักเรียนนะคะนักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันทำใบงานที่2สร้างงานนำเสนอนั่นเองในระหว่างนี้ที่นักเรียนกำลังศึกษาใบความรู้อยู่ใครที่พออ่านแล้วเข้าใจแล้วคร่าวๆเรามาดูใบงานไปพร้อมๆกันนะคะในใบงานสร้างงานนำเสนอในวันนี้นะคะโจทย์มีอยู่ว่าให้นักเรียนสร้างงานนำเสนอตามแบบในใบงานที่1และใช้โปรแกรมในการนำเสนอนะจากนั้นบันทึกไฟล์ชื่อว่าหัวข้อแล้วก็ขีดตามด้วยชื่อกลุ่มนะคะโดยมีข้อกำหนดดังนี้คำว่าชื่อกลุ่มก็คือให้นักเรียนใส่หมายเลขกลุ่มได้เลยนะที่ครูได้แบ่งไว้นะคะกลุ่มที่1กลุ่มที่2เรียงไปเรื่อยๆนะคะโดยในงานนำเสนอของนักเรียนจะต้องมีหัวข้อหรือว่าองค์ประกอบที่กำหนดให้ดังนี้เลยส่วนที่1นะคะข้อกำหนดที่1ก็คือแทรกข้อความศิลป์เพราะฉะนั้นในงานนำเสนอของนักเรียนจะต้องมีข้อความศิลป์อยู่ด้วยข้อกำหนดที่2ก็คือแทรกรูปภาพข้อกำหนดที่3ก็คือการกำหนดการเคลื่อนที่ของวัตถุและข้อกำหนดที่4ก็คือการกำหนดรูปแบบการเปลี่ยนสไลด์ตอนนี้ครูกำลังมองหน้านักเรียนหลายๆคนกำลังตกใจแล้วก็สับสนว่าหนูจะแทรกข้อมูลเหล่านี้ได้อย่างไรถูกไหมคะแต่ว่าอย่าลืมนะเดี๋ยวครูจะมีการสาธิตให้นักเรียนชมก่อนแล้วนักเรียนก็ปฏิบัติไปพร้อมๆกันว่าในข้อกำหนดทั้ง4ข้อนี้จะมีวิธีการทำอย่างไรนะคะโดยเราจะใช้ข้อมูลจากที่นักเรียนได้สืบค้นกันไว้แล้วนะซึ่งข้อมูลขั้นตอนในการแทรกตามข้อกำหนดเหล่านี้อยู่ในใบความรู้นะคะนักเรียนสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้หลังจากที่ครูนำเสนอแล้วก็สาธิตไปแล้วนะคะทีนี้ยังไม่จบเพียงเท่านี้ค่ะนักเรียนหลังจากที่นักเรียนทำงานนำเสนอเสร็จสิ้นเรียบร้อยหลังจากที่บันทึกชื่อไฟล์เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะคุณครูต้องการให้นักเรียนส่งไฟล์งานผ่าน padlet.comรวมไปถึงนักเรียนปลายทางนะคะหากนักเรียนทำงานเสร็จสิ้นเรียบร้อยบันทึกไฟล์เสร็จแล้วก็ส่งมาที่ช่องทาง padlet.com ได้เลยนะคะคุณครูอยากจะเห็นเหมือนกันว่าผลงานของนักเรียนปลายทางจะน่ารักแล้วก็สวยงามมีความน่าสนใจเพียงใดโดยใช้เทคนิคจากที่คุณครูสอนในวันนี้นะคะ
โดย padlet.com นี้นะคะคุณครูได้เตรียมไว้ให้นักเรียนทุกคนแล้วเป็นลิงก์เว็บไซต์เดี๋ยวเราจะเปิดไปพร้อมๆกันโดยวิธีการบันทึกไฟล์คุณครูก็จะสอนอีกครั้งหนึ่งนะคะนี่ก็จะเป็นในส่วนของงานที่นักเรียนจะได้ทำในวันนี้เดี๋ยวครูย้อนกลับไปให้ดูว่าเราจะต้องสร้างอะไรบ้างนะจำไว้นะอันดับแรกข้อความศิลป์นะคะสองคือแทรกรูปภาพแล้วก็กำหนดการเคลื่อนที่ของวัตถุแล้วก็จบที่กำหนดรูปแบบการเปลี่ยนสไลด์นะคะเดี๋ยวครูจะสาธิตให้นักเรียนชมว่าจะมีวิธีการทำได้อย่างไรบ้างนะคะเพราะฉะนั้นให้นักเรียนเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ได้เลยค่ะในระหว่างนี้นักเรียนเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์รอไว้ได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาลงมือปฏิบัติไปพร้อมๆกันว่าวิธีการสร้างงานนำเสนอโดยใช้เทคนิคต่างๆเหล่านี้จะทำได้อย่างไรบ้างนะคะนักเรียนเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ไว้ได้เลยนะในอันดับแรกนะคะให้นักเรียนสังเกตบนหน้าจอของตัวเองก่อนคุณครูจะให้นักเรียนทำการเปิดเว็บไซต์ของ padlet.com รอไว้เลยเวลานักเรียนทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะได้นำงานไปส่งได้ทันเวลานะคะอันดับแรกนักเรียนดูบนหน้าจอเดสก์ท็อปของตัวเองจะมีไฟล์ที่ชื่อว่าลิงก์ส่งงานสร้างงานนำเสนอป.5 นะคะเป็นไฟล์ของ Microsoft Word ให้นักเรียนเปิดไฟล์นี้เข้าไปได้เลยค่ะวิธีการเปิดไฟล์ก็คือการคลิกซ้าย2ครั้งติดกันหรือที่เราเรียกกันว่าดับเบิลคลิกนะคะเป็นการเปิดไฟล์งานขึ้นมาในไฟล์งานนะคะครูจะมีการแนบลิงก์ของ padlet.com ไว้ให้แล้วก็นี่จะเป็นหน้าตาของเว็บไซต์ที่นักเรียนจะได้เข้าไปชมนะคะอันดับแรกให้นักเรียนทำการคลิกซ้ายค้างไว้ตรงหน้าตัว H ตัวนี้นะคะแล้วก็ขยับเมาส์ไปทางขวามือให้เกิดเป็นแรงเงาสีดำๆหรือสีเทาแบบนี้เป็นการคลุมดำเพื่อเลือกข้อความนะคะแบบนี้เราเรียกว่าการคลุมเลือกข้อความนะทำพร้อมกันนะคะคลุมดำเลือกข้อความที่เป็นเว็บไซต์ตรงส่วนนี้ไม่ต้องใช้บรรทัดข้างบนนะเราเอาแค่ตรงที่เป็น URL นะคะหลังจากนั้นให้นักเรียนคลิกขวา1ครั้งหรือใครจะกดคีย์ลัดบนแป้นพิมพ์ที่เป็นคอนโทรลบวกด้วยตัว C ก็ได้นะคะใครที่คลิกขวาแล้วให้เลือกคำว่าคัดลอกค่ะถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็จะเป็น copy copy นะคะภาษาไทยก็คัดลอกคลิกซ้ายตรงคำว่าคัดลอกได้เลยหลังจากนั้นนักเรียนเปิดเว็บไซต์ Google ขึ้นมาค่ะเปิดเว็บไซต์ของ Google ได้เลยนะคะแล้วก็ตรงที่อยู่ของเว็บไซต์ทางด้านบนนะคะตรงส่วนนี้นะให้นักเรียนนำเว็บไซต์ที่เป็น URL ที่เราคัดลอกเมื่อสักครู่นี้คลิกขวาแล้วก็กดวางได้เลยหรือใครจะใช้คีย์ลัดคอนโทรลบวกด้วยตัว V ก็ได้กดวางได้เลยนะคะเสร็จแล้วนักเรียนกด Enter ได้เลยค่ะเมื่อนักเรียนวางลิงก์เสร็จเรียบร้อยแล้วให้นักเรียนกด Enter ได้เลยนะคะเราก็จะเข้าสู่เว็บไซต์ของpadlet.com ในเรื่องของสร้างงานนำเสนอป.5 นะคะเดี๋ยวเราจะใช้ตรงส่วนนี้เป็นการส่งงานนะแล้วเดี๋ยวขั้นตอนการส่งงานครูจะสอนอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่นักเรียนทำเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะคะตอนนี้หลายคนเข้า Padlet ได้แล้วนะคะเว็บ Padlet ของเรานะคะจะเป็นในเรื่องของสร้างงานนำเสนอป.5 นะคะตอนนี้นักเรียนส่วนใหญ่นะคะเข้าสู่เว็บไซต์ของ padlet.com ได้แล้วเพราะว่าเราจะใช้เว็บไซต์นี้ในการส่งงานนำเสนอของนักเรียนนะคะนักเรียนอาจจะให้ตัวแทนกลุ่ม1คนเป็นคนส่งงานก็ได้ลำดับต่อไปนะนักเรียนเราจะทำการเปิดโปรแกรม Microsoft PowerPoint นะคะเพื่อจะใช้ในการสร้างงานนำเสนอโดยโปรแกรม Microsoft PowerPoint นะคะจะมีสัญลักษณ์เป็นสีแดงแบบนี้เลยนะคะสัญลักษณ์เป็นวงกลมสีแดงแล้วก็มีตัว P อยู่ตรงกลางให้นักเรียนสังเกตบนหน้าจอของนักเรียนเองนะคะหาสัญลักษณ์ของโปรแกรม PowerPoint แต่ถ้าใครที่ไม่มีโปรแกรมอยู่บนหน้าจอให้นักเรียนมาที่มุมซ้ายล่างของหน้าจอเห็นไหมลูกที่เป็นสัญลักษณ์ของรูปธงปุ่ม Start ตรงนี้ให้นักเรียนคลิกซ้าย1ครั้งที่ปุ่ม Start แล้วก็พิมพ์ตัว P ลงไปพิมพ์ตัวอักษรภาษาอังกฤษตัว P นะคะจะขึ้นเป็นสัญลักษณ์ของโปรแกรม PowerPoint ขึ้นมาแบบนี้หลังจากนั้นให้นักเรียนกดเปิดโปรแกรม PowerPoint ได้เลย
นะคะกดเปิดโปรแกรม PowerPoint ได้เลยนี่ก็จะเป็นหน้าตาของโปรแกรมนะคะและอันดับแรกให้นักเรียนเลือกที่งานนำเสนอเปล่างานนำเสนอเปล่าตรงนี้นะที่อยู่บนข้อมูลนะคะที่เป็นสวัสดีตอนบ่ายแล้วก็มีคำว่าใหม่ให้นักเรียนคลิกซ้าย1ครั้งที่งานนำเสนอเปล่าตรงส่วนนี้นะคะแล้วก็จะเข้าสู่โปรแกรมนะคะหน้าตานี้คือหน้าตาของโปรแกรมการสร้างงานนำเสนอที่เราเรียกกันว่า PowerPoint นะคะระหว่างนี้นักเรียนหลายๆคนกำลังเข้าโปรแกรมอยู่แล้วก็หลายคนที่เข้าสู่โปรแกรมได้เรียบร้อยแล้วเก่งมากๆเลยนะคะลำดับแรกในใบความรู้นะคะเราจะเริ่มด้วยการแทรกข้อความแต่ก่อนที่เราจะแทรกข้อความได้นักเรียนจะเห็นว่าบนหน้าสไลด์ของนักเรียนจะมีกรอบสี่เหลี่ยมอยู่2กรอบใช่ไหมคะเป็นกรอบที่เป็นคลิกเพื่อเพิ่มชื่อเรื่องแล้วก็คลิกเพื่อเพิ่มชื่อเรื่องรองตรงส่วน

ของสัญลักษณ์ลูกศรนักเรียนก้มลงไปบนแป้นพิมพ์นะคะให้สังเกตตรงปุ่มลูกศรซ้ายขวาบนล่างขยับขึ้นไปทางด้านบนจะมีปุ่ม delete อยู่ delete นะคะปุ่ม delete นักเรียนกด delete ได้เลยเป็นการลบกรอบที่1กรอบที่2กรอบข้อความที่2เช่นเดียวกันคลิกซ้ายตรงเส้นประแล้วก็กด delete แบบนี้นะคะกรอบข้อความทั้ง2ก็จะหายไปเราจะได้หน้าสไลด์ว่างเปล่าแบบนี้ขึ้นมานะคะนี่คือขั้นตอนในการลบกรอบข้อความหรือวิธีการลบอะไรก็แล้วแต่ที่อยู่บนหน้าสไลด์ที่นักเรียนไม่ต้องการนักเรียนจะต้องนำเมาส์ไปคลิกที่วัตถุนั้นๆแล้วก็กด delete ได้เลยนะคะตอนนี้นักเรียนเตรียมหน้าสไลด์ว่างเปล่าเรียบร้อยแล้วในสัปดาห์ที่แล้วสไลด์แรกของนักเรียนเป็นสไลด์เกี่ยวกับชื่อเรื่องใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มสไลด์แรกโดยการพิมพ์ชื่อเรื่องของนักเรียนลงไปเลยและเราจะใช้หัวข้อแรกก็คือการแทรกข้อความศิลป์นะคะอันดับแรกเลยให้นักเรียนไปที่คำสั่งตรงนี้เลยค่ะคำสั่งคำว่าแทรกไปที่คำสั่งแทรกนะนักเรียนหาคำสั่งแทรกนะคะถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็จะเป็นคำว่า insert นะ insert นะคะ insert ภาษาไทยจะเป็นคำว่าแทรกคลิกซ้าย1ครั้งตรงคำว่าแทรกแล้วหลังจากนั้นนะคะให้นักเรียนสังเกตคำสั่งในส่วนที่เป็นข้อความดูบนหน้าจอไปพร้อมๆกันนะจะอยู่ประมาณกึ่งกลางนะคะค่อนไปทางขวาแล้วหาคำว่าอักษรศิลป์ที่เป็นสัญลักษณ์ตัว A แบบเอียงข้างแบบนี้นะคะอักษรศิลป์แล้วนักเรียนคลิกซ้าย1ครั้งหลังจากนั้นนักเรียนเลือกอักษรศิลป์ที่นักเรียนชอบเลยค่ะสมมุติว่าคุณครูชอบในลักษณะสีส้มตรงส่วนนี้คุณครูก็คลิกซ้าย1ครั้งเลือกรูปแบบอักษรศิลป์เลยนักเรียนชอบรูปแบบไหนคลิกซ้าย1ครั้งได้เลยแล้วข้อความของนักเรียนจะแสดงขึ้นมาตรงนี้กลางหน้ากระดาษให้นักเรียนใส่ชื่อเรื่องของตัวเองลงไปเลยค่ะชื่อเรื่องของนักเรียนมีชื่อเรื่องว่าอะไรใส่ลงไปเลยเดี๋ยวคุณครูจะขอใส่เรื่องของคุณครูเองนะคะนักเรียนก็ใส่ชื่อเรื่องที่นักเรียนได้เตรียมไว้ครั้งที่แล้วเลยให้หัวหน้ากลุ่มเป็นคนทำบันทึกในส่วนนี้ก็ได้ส่วนคนอื่นๆก็ร่วมออกแบบไปพร้อมๆกันจะได้ฝึกทักษะไปด้วยนะคะคุณครูใส่ชื่อเรื่องของคุณครูเลยแล้วกันนะในระหว่างนี้นักเรียนใส่ชื่อเรื่องของตัวเองเลยนะคะที่ได้เลือกกันไว้นะคะเอาล่ะคุณครูขอใส่เป็นชื่อเรื่องนะคะเกี่ยวกับเทคโนโลยีแบบนี้นะคุณครูเลือกเป็นเทคโนโลยีน่ารู้นะคะของนักเรียนเป็นเรื่องอะไรก็ใส่ชื่อเรื่องลงไปเลยนี่คือขั้นตอนแรกในการแทรกข้อความศิลป์นะคะใครต้องการให้ตัวหนังสือมีขนาดใหญ่ขึ้นนักเรียนก็นำเมาส์มาคลิกตรงกรอบสี่เหลี่ยมของข้อความแล้วตรงที่เมนูหน้าแรกตรงเมนูหน้าแรกนะคะจะมีตัวเลขตรงส่วนนี้เดี๋ยวคุณครูขยายหน้าจอให้นะคะคลิกที่ข้อความก่อนนะแล้วตรงเมนูคำสั่งหน้าแรกจะมีการเพิ่มขนาดของตัวอักษรอยู่ตรงนี้นักเรียนสามารถเพิ่มขนาดลงไปได้เลยใครต้องการใหญ่เท่าไหร่พิมพ์ลงไปได้นะคะบางคนบอกว่าอยากได้ขนาด120แบบนี้ก็ได้แล้วก็กด Enterนะคะแล้วข้อความของนักเรียนก็จะใหญ่ขึ้นเดี๋ยวครูทำให้ดูอีกครั้งหนึ่งจะได้เห็นข้อแตกต่างนะคะนี่เป็นการเพิ่มข้อความลงไปแบบนี้นะคะนี่คือส่วนแรกในการเพิ่มเกี่ยวกับข้อความศิลป์ใครอยากจะตกแต่งเพิ่มเติมให้นักเรียนสังเกตคำสั่งคำว่ารูปแบบรูปร่างทำไปพร้อมๆกันนะเมื่อนักเรียนแทรกข้อความศิลป์เสร็จแล้วจะมีคำสั่งรูปแบบรูปร่างแสดงผลขึ้นมา
และจะมีเมนูเยอะแยะมากมายเลย

ติมสีรูปร่างเส้นกรอบรูปร่างอ่ะลองเล่นดูสินี่คือเส้นกรอบรูปร่างเห็นไหมคะข้อความของครูก็จะมีกรอบแสดงขึ้นมาเติมสีรูปร่างล่ะเป็นการแรงเงาสีพื้นหลังนะคะเติมสีรูปร่างจะเป็นการแรงเงาสีพื้นหลังเติมสีข้อความจะเป็นการเปลี่ยนสีให้กับข้อความของนักเรียนเองเห็นไหมอยากได้สีแบบไหนก็เปลี่ยนได้ตามชอบนะคะเส้นกรอบข้อความเปลี่ยนได้เช่นเดียวกันเห็นไหมคะเส้นกรอบข้อความมีในเรื่องของความหนาด้วยนะอยากได้ความหนาเท่าไหร่เห็นไหมคะนักเรียนสังเกตการเปลี่ยนแปลงเมื่อนักเรียนเลือกคำสั่งต่างๆให้ดีด้วยนะลองเลือกดูนะคะอยากได้แบบไหนมีการใส่เอฟเฟกต์รูปร่างก็มีเห็นไหมคะมีการเรืองแสงอยากให้เรืองแสงแบบไหนเอฟเฟกต์ข้อความก็มีนะคะให้ข้อความเรืองแสงได้เหมือนกันนักเรียนลองตกแต่งดูได้นะคะนี่จะเป็นส่วนแรกในเรื่องของการแทรกข้อความศิลป์เดี๋ยวครูจะให้เวลานักเรียนในการตกแต่งนะตอนนี้เราแทรกข้อความศิลป์เสร็จแล้วเดี๋ยวต่อไปเรามาแทรกรูปภาพกันค่ะนักเรียนนักเรียนพักการตกแต่งไว้ก่อนนะเดี๋ยวมาแทรกรูปภาพไปพร้อมกันก่อนอย่างน้อยนักเรียนจะได้ทํางานได้เดี๋ยวครูจะปล่อยเวลาให้นักเรียนตกแต่งนะวิธีการแทรกรูปภาพเหมือนเดิมค่ะไปที่เมนูแทรกเลยค่ะนักเรียนไปที่เมนูแทรกค่ะคุณครูไปต่อแล้วนะในเรื่องของการตกแต่งเราพักไว้ก่อนได้เรามาแทรกองค์ประกอบต่อไปนะคะแทรกรูปภาพไปที่เมนูแทรกแล้วหาคำว่ารูปภาพเลยค่ะเมนูแทรกแล้วไปที่คำว่ารูปภาพนะคะคลิกซ้าย1ครั้งแล้วเลือกคำว่าอุปกรณ์นี้คำว่าอุปกรณ์นี้หมายความว่ารูปภาพที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ของนักเรียนนะคะแล้วก็จะมีรูปภาพในคลังก็จะเป็นรูปภาพที่อยู่ในโปรแกรม PowerPoint ส่วนรูปภาพออนไลน์จะเป็นรูปภาพที่ได้จากการค้นหาออนไลน์นักเรียนเลือกอุปกรณ์นี้ได้เลยไปที่เมนูแทรกเลือกคำว่ารูปภาพแล้วก็อุปกรณ์นี้นะคะหลังจากนั้นนักเรียนสามารถหารูปภาพที่มีอยู่ในเครื่องเป็นตัวอย่างก่อนก็ได้หรือใครจะใช้รูปภาพในโฟลเดอร์ที่เป็นรูปประกอบงานป.5ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะลองเลือกมาซะ1รูปนะคะสมมุติคุณครูเลือกเป็นรูปนี้แล้วกันแล้วคุณครูก็กดที่คำว่าแทรกได้เลยนักเรียนเลือกรูปที่สนใจนะคะ1รูปแล้วกดที่คำว่าแทรกได้เลยเป็นการแทรกรูปภาพเข้ามาแล้วนักเรียนก็สามารถขยับรูปภาพได้เลยโดยการคลิกซ้ายค้างไว้ที่รูปภาพแล้วก็ขยับไปมาแบบนี้ได้เลยนะคะและเหมือนเดิมเมื่อเราทำการแทรกรูปภาพเราจะมีเมนูทางด้านบนที่เป็นคำว่ารูปแบบรูปภาพตรงรูปแบบรูปภาพนะเดี๋ยวสมมติครูทำให้ดูนักเรียนจะเห็นว่าการใส่เอฟเฟกต์ให้กับรูปภาพมีเยอะแยะมากมายเลยเห็นไหมคะเป็นแบบแรงเงาเป็นเงาสะท้อนเป็นแบบใส่กรอบให้รูปภาพตรงนี้เป็นในเรื่องของรูปแบบรูปภาพนักเรียนลองเล่นดูได้เส้นขอบรูปก็เป็นการใส่กรอบให้กับรูปภาพแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีเอฟเฟกต์ต่างๆที่นักเรียนสามารถตกแต่งเพิ่มเติมได้เลยเหมือนกับข้อความเมื่อสักครู่นี้เลยนะคะนักเรียนสามารถลองใช้ลูกเล่นที่ทาง PowerPoint มีให้นอกเหนือจากนี้ยังมีเมนูทางด้านซ้ายที่เป็นในเรื่องของการแก้ไขตรงส่วนนี้จะมีการปรับความคมชัดปรับความคมชัดให้กับรูปภาพนะบางรูปภาพอาจจะไม่คมชัดมากพอตรงการแก้ไขปรับได้เลยสีล่ะอยากได้สีแบบไหนอยากได้เป็นลายเส้นไหมหรือว่าอยากได้สีสะท้อนอย่างไรนะคะนักเรียนลองเล่นดูได้ตรงเมนูทางด้านบนมีเยอะแยะมากมายถ้าหากรูปภาพใดที่มีพื้นหลังโปรแกรมนี้สามารถนำพื้นหลังออกได้นะคะจะอยู่ในหัวข้อของเอาพื้นหลังออกตรงนี้ตอนนี้เราได้หัวข้อแล้วก็แทรกรูปภาพแล้วถูกไหมคะได้หัวข้อกับแทรกรูปภาพได้แล้ว
นักเรียนส่วนใหญ่ทำได้ถูกต้องเลยที่ครูได้ชมอยู่นะคะลำดับต่อไปอ่ะตอนนี้สไลด์ที่1จะเป็นหัวข้อเรื่องใช่ไหมคะเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนทำสไลด์ที่2เลยเป็นสไลด์ในเรื่องของรายชื่อสมาชิกกลุ่มพร้อมไหมคะเด็กๆพร้อมไหมเสียงไม่ดังเลยขออีกรอบได้ไหมลูกพร้อมไหมคะเราไปพร้อมๆกันนะลูกในเรื่องของการตกแต่งนักเรียนไม่ต้องตกใจเดี๋ยวให้นักเรียนไปตกแต่งทีหลังได้แต่วันนี้ครูอยากให้นักเรียนเนี่ยทำในเรื่องของการแทรกต่างๆตามโจทย์ที่กำหนดให้ครบเสียก่อนตอนนี้เรามีแทรกข้อมูลใช่ไหมข้อความใส่รูปภาพไปแล้วเดี๋ยวต่อไปเราจะทำในเรื่องของการขึ้นสไลด์ใหม่การขึ้นสไลด์ใหม่นะสไลด์ที่2เป็นรายชื่อสมาชิกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเหมือนเดิมนักเรียนไปที่เมนูคำว่าแทรกอีกหนึ่งครั้งเหมือนเดิมเลยคำสั่งคำว่าแทรกนะแล้วคำสั่งแรกเลยสไลด์ใหม่ที่มีกรอบสี่เหลี่ยมแล้วก็มีเครื่องหมายบวกสีเขียวสไลด์ใหม่ตรงนี้นะให้เด็กๆกดตรงลูกศรตรงเล็กๆตรงนี้นะคะกดซ้ายหนึ่งคลิกซ้ายหนึ่งครั้งแล้วสไลด์ใหม่มีเยอะแยะมากมายเลยตั้งแต่สไลด์ชื่อเรื่องและเนื้อหาตรงส่วนนี้จะเป็นเทมเพลตของ PowerPoint ที่เขาได้เตรียมไว้ให้แต่นักเรียนถ้าหากว่านักเรียนจะใส่ข้อมูลด้วยตัวเองให้นักเรียนเลือกเป็นสไลด์ว่างเปล่าได้เลยเราจะได้พิมพ์ข้อมูลด้วยตัวเองแล้วก็ตกแต่งด้วยตัวเองได้นะคะให้นักเรียนเลือกที่สไลด์ว่างเปล่าได้เลยค่ะคลิกซ้าย1ครั้งตรงคำว่าว่างเปล่านี้จะได้สไลด์ที่2ขึ้นมาเห็นไหมเป็นสไลด์ที่2แล้วนะในสไลด์นี้เราจะทำการใส่ชื่อสมาชิกนักเรียนบอกว่าพื้นหลังที่มีอยู่เป็นสีขาวไม่ชอบเลยอันดับแรกเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนใช้รูปร่างในการใส่พื้นหลังก่อนวันนี้เราจะใช้เมนูแทรกทั้งหมดเลยนะใช้เมนูแทรกกันก่อนให้เด็กๆไปที่แทรกเหมือนเดิมนะคะแล้วหาคำว่ารูปร่างรูปร่างทำไปพร้อมๆกันนะให้เลือกเป็นสี่เหลี่ยมเลยค่ะเลือกเป็นสี่เหลี่ยมนะแล้วก็วาดสี่เหลี่ยมทับลงไปแบบนี้เลยให้เต็มหน้าสไลด์เลยแบบนี้แล้วก็เปลี่ยนสีตามที่นักเรียนชื่นชอบเติมสีรูปร่างเห็นไหมตอนนี้พื้นหลังของนักเรียนก็เป็นสีอื่นแล้วและนักเรียนหลายคนก็งงว่าคุณครูคะพื้นหลังบังข้อความหนูเมื่อสักครู่นี้หมดเลยทำอย่างไรจำได้ไหมทุกครั้งที่เราแทรกอะไรก็แล้วแต่จะมีเมนูคำสั่งพิเศษเพิ่มขึ้นมาเมื่อนักเรียนแทรกรูปภาพก็จะมีรูปแบบรูปภาพใช่ไหมแทรกข้อความสินก็จะมีรูปแบบข้อความเพราะฉะนั้นแทรกรูปร่างก็จะมีรูปแบบของรูปร่างเช่นเดียวกันรูปแบบรูปร่างเห็นไหมเป็นเมนูพิเศษเพิ่มขึ้นมาตรงส่วนนี้และตรงส่วนของเมนูรูปแบบรูปร่างนักเรียนสามารถเปลี่ยนตำแหน่งของพื้นหลังนี้ให้อยู่ทางด้านหลังหรือจะให้อยู่ทางด้านหน้าก็ได้เช่นเดียวกันนะคะนักเรียนจะเห็นว่าตรงรูปแบบรูปร่างนี้จะมีเมนูเพิ่มเติมขึ้นมาตรงส่วนของคำว่าเดี๋ยวครูขอนำพื้นหลังนี้มาใส่ในสไลด์แรกให้นักเรียนเห็นภาพได้ชัดขึ้นเห็นไหมพอแทรกพื้นหลังแล้วมันบังตัวหนังสือใช่ไหมคะให้นักเรียนไปที่รูปแบบรูปร่างแล้วหาคำว่านำไปข้างหน้าย้ายไปข้างหลังเห็นไหมคะจะมีข้อความจัดเรียงนำไปข้างหน้าย้ายไปข้างหลังแบบนี้นักเรียนลองคลิกซ้ายดูคุณครูเลือกที่ย้ายไปข้างหลังตอนนี้ข้อมูลที่เป็นรูปภาพขึ้นมาด้านบนแล้วคุณครูลองคลิกอีกหนึ่งครั้งเห็นไหมคะหัวข้อเราขึ้นมาแล้วเห็นไหมลูกเพราะฉะนั้นเมนูตรงส่วนนี้สามารถใช้จัดตำแหน่งข้อความรูปภาพหรือรูปร่างได้หมดเลยถ้าอยากจะให้รูปภาพไปอยู่ข้างหลังล่ะก็ทำได้เหมือนกันนะคะคลิกที่รูปภาพแล้วหาคำว่าจัดเรียงตรงรูปแบบรูปภาพก็ได้แล้วเหมือนเดิมนำไปไว้ข้างหน้าหรือย้ายไปข้างหลังแบบนี้ย้ายไปเรื่อยๆเห็นไหมคะหายไปแล้วหรือจะนำมาไว้ข้างหน้าก็ได้
นี่เป็นการขยับตำแหน่งนะคะอ่ะ

นี่จะเป็นในเรื่องของการแทรกข้อความแล้วนะแทรกรูปภาพแทรกรูปร่างสุดท้ายเราจะมีการแทรกข้อมูลที่เป็นข้อความปกติใช่ไหมคะตอนแรกเราแทรกข้อความสินไปแล้วแต่เราต้องการจะแทรกข้อความที่เป็นข้อความปกติทำได้อย่างไรเหมือนเดิมค่ะไปที่เมนูแทรกค่ะไปพร้อมๆกันเลยใกล้ๆกับอักษรศิลป์จะมีคำว่ากล่องข้อความใกล้ๆกับอักษรศิลป์นะจะมีกล่องข้อความให้นักเรียนคลิกซ้าย1ครั้งแล้วนำกล่องข้อความนี้มาวาดบนพื้นที่ที่เราต้องการจะให้มีข้อความวิธีการวาดคลิกซ้ายค้างไว้แล้วลากกล่องข้อความแบบนี้เลยค่ะคลิกซ้ายตรงจุดไหนก็ได้ที่นักเรียนต้องการแล้วลากกล่องข้อความแบบนี้หลังนั้นจะมีเคอร์เซอร์กระพริบนักเรียนพิมพ์ข้อความลงไปได้เลยสวัสดีค่ะอย่างนี้สมมุตินะสวัสดีค่ะแบบนี้ค่ะในหน้าแรกเราเป็นแค่ชื่อเรื่องในหน้าที่2ลองแทรกกล่องข้อความในหน้าที่2ไปที่เมนูแทรกกล่องข้อความนะคะแล้วก็สร้างกล่องข้อความโดยการคลิกซ้ายค้างไว้หัวข้อก็คือสมาชิกกลุ่มที่แล้วก็ตามด้วยเลขที่กลุ่มของนักเรียนสามารถปรับขนาดตัวอักษรได้เลยเห็นไหมอย่างที่ครูบอกใช้ขนาดที่ใหญ่ที่สุดก็ได้นะคะเปลี่ยนตัวอักษรให้เป็นตัวหนาทำอย่างไรกดตรงนี้นะคะตรงเมนูของคำว่าฟอนต์ตรงนี้นักเรียนลองคลิกเล่นดูได้เลยนะคะจะมีเอฟเฟกต์มากมายขีดเส้นใต้แรงเงานะคะตัวเอียงตัวหนานักเรียนลองเล่นลองใช้ลูกเล่นดูนะคะสมาชิกกลุ่มที่เท่าไหร่แล้วก็จัดให้อยู่กึ่งกลางแบบนี้แล้วก็เวลาพิมพ์ชื่อสมาชิกนะคะก็แทรกกล่องข้อความเหมือนเดิมแบบนี้เลยแล้วก็เริ่มจากคนที่1คือใครใช่ไหมเด็กชายอะไรเด็กคุณครูขอใส่ชื่อคุณครูนะคนที่1นะคะของกลุ่มคุณครูก็คือชื่อคุณครูเองนะคะแล้วคนที่2นักเรียนก็พิมพ์ต่อไปเรื่อยๆได้เลยนะพิมพ์เรียงไปเลยเด็กชายอะไรก็ว่าไปนะคะเด็กชายแล้วก็ตามไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบจำนวนสมาชิกในกลุ่มของนักเรียนเองนะคะเพิ่มขนาดตัวหนังสือได้เลยตามที่นักเรียนต้องการเพราะฉะนั้นเดี๋ยวในวันนี้คุณครูจะให้นักเรียนทำ2สไลด์นี้ก่อนแล้วกันนะคะแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเราค่อยมาทำต่อนะให้นักเรียนทำสไลด์ที่1ที่เป็นในเรื่องของชื่อเรื่องสไลด์ที่2ที่เป็นเกี่ยวกับสมาชิกกลุ่มนะคะเพื่อที่จะได้ทำการตกแต่งให้เรียบร้อยแต่ทีนี้ในใบงานคุณครูจำได้ว่าจะมีการใส่เอฟเฟคแล้วก็การเปลี่ยนสไลด์ใช่ไหมคุณครูขออีกนิดนึงได้ไหมคะเดี๋ยวครูจะให้หนูลงมือทำด้วยตัวเองและนะขออีกนิดนึงให้นักเรียนคลิกที่สไลด์แรกค่ะคลิกที่สไลด์แรกเด็กๆทำพร้อมๆกันเด็กๆคลิกที่สไลด์แรกนะคะแล้วไปที่เมนูของคำว่าภาพเคลื่อนไหวภาพเคลื่อนไหวเด็กๆไปที่คำสั่งภาพเคลื่อนไหวหลังจากนั้นนำเมาส์มาคลิกที่หัวข้อเรื่องค่ะนำเมาส์มาคลิกที่ชื่อเรื่องแล้วตรงเมนูภาพเคลื่อนไหวจะเป็นสีขึ้นมาแบบนี้ให้นักเรียนลองเลือกเอฟเฟกต์ภาพเคลื่อนไหวสักหนึ่งอย่างคุณครูขอเลือกเป็นแยกแบบนี้ละกันลองกดดูค่ะนี่คือการใส่เอฟเฟกต์ให้กับข้อความใครที่ยังไม่ได้ทำลงมือทำไปพร้อมๆกันนะคลิกที่สไลด์ที่1เลือกหัวข้อชื่อเรื่องราวไปที่ภาพเคลื่อนไหวแล้วก็ลองใส่เอฟเฟกต์ดูว่าเด็กๆอยากให้หัวข้อเรื่องมีภาพเคลื่อนไหวหรือเอฟเฟกต์ในการแสดงผลอย่างไรนี่คือการใส่เอฟเฟกต์ในการแสดงผลในหัวข้อนะคะใส่รูปภาพได้ไหมใส่ได้นะคลิกที่รูปภาพเหมือนกันแล้วก็เลือกภาพเคลื่อนไหวเหมือนเดิมเห็นไหมคะใส่ได้หมดเลยทั้งรูปภาพและข้อความนะคะหลายๆคนกำลังสนุกแล้วและสุดท้ายคือการใส่การเปลี่ยนรูปแบบสไลด์เรายังอยู่ในสไลด์ที่1 นะข้างๆภาพเคลื่อนไหวจะมีคำว่าการเปลี่ยนเห็นไหมคะข้างๆกับคำสั่งภาพเคลื่อนไหวจะมีคำว่าการเปลี่ยนให้นักเรียนลองเลือกการเปลี่ยนสักหนึ่งอย่างคุณครูขอเลือกเป็นแท็บซูมแบบนี้ในคำสั่งการเปลี่ยนนะคะจะเป็นการใส่เอฟเฟกต์การเปลี่ยนสไลด์
ถ้าเป็นภาพเคลื่อนไหวจะเป็นการใส่เอฟเฟคให้กับข้อความหรือวัตถุต่างๆบนสไลด์ลองเล่นดูนะเห็นไหมอย่าลืมมาใส่ในสไลด์ที่2ด้วยนะสไลด์ที่2ก็ใส่ได้นะคะสไลด์ที่2ใส่ตรงรายชื่อสมาชิกภาพเคลื่อนไหวนะคะเลือกได้เลยจะเป็นแบบไหนแล้วก็ตรงการเปลี่ยนการเปลี่ยนคุณครูก็เลือกเป็นแบบอะไรก็ได้ตามที่นักเรียนสนใจนะอาจจะเป็นแบบด้านแบบคลี่แบบแยกได้หมดเลยนักเรียนลองใช้เอฟเฟคตามที่นักเรียนชื่นชอบดูได้เลยนะคะเปลี่ยนสีพื้นหลังได้นะเอาล่ะตอนนี้คุณครูสอนในเรื่องของเทคนิคที่นักเรียนจะได้ใช้ไปหมดแล้วนะคะในวันนี้คุณครูขอให้นักเรียนลงมือสร้างสไลด์ในสไลด์ที่1และ2ก่อนเลยสไลด์ที่1จะเป็นชื่อเรื่องซึ่งหลายๆคนทำเกือบเสร็จแล้วสไลด์ที่2จะเป็นสมาชิกกลุ่มนะคะวันนี้ขอ2สไลด์ก่อนและเดี๋ยวสัปดาห์หน้าคุณครูจะเพิ่มเทคนิคเพิ่มเติมและให้นักเรียนทำงานสไลด์ของตัวเองให้เรียบร้อยต่อเลยนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนลงมือปฏิบัติในการสร้างสไลด์ของตัวเองได้เลยนักเรียนปลายทางสามารถใช้เทคนิคที่คุณครูสอนไปเมื่อสักครู่นี้ลงมือปฏิบัติได้เลยนะคะหากนักเรียนเกิดข้อสงสัยหรืออาจจะมีลืมกระบวนการบางช่วงให้สอบถามกับคุณครูปลายทางเพิ่มเติมได้เลยค่ะนักเรียนลงมือปฏิบัติสร้างงานนำเสนอใน2สไลด์แรกได้เลยค่ะ

0: ในระหว่างที่ทำงานนะคะครูจะเห็นว่ามีนักเรียนหลายกลุ่มที่ทำสไลด์เสร็จเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวครูจะสอนให้นักเรียนบันทึกไฟล์งานก่อนเพื่อที่จะเตรียมนำส่งนะคะแล้วก็ใครที่ยังทำไม่เสร็จก็ทำต่อไปเรื่อยๆได้ส่วนคนที่เสร็จแล้วจะได้มีไฟล์งานส่งนะคะวิธีการบันทึกไฟล์งานนะนักเรียนอันดับแรกเลยค่ะอันดับแรกนะให้นักเรียนไปที่คำสั่งคำว่าไฟล์ไปที่คำว่าไฟล์เลยนะคะแล้วหาคำว่าบันทึกเป็นบันทึกเป็นนะคะแล้วก็เลือก PC เครื่องนี้PC เครื่องนี้นะก็คือเป็นการเลือกตำแหน่งบันทึกไว้ที่เครื่องนี้เลยหลังจากนั้นให้เลือกเดสก์ท็อปเลยค่ะให้นักเรียนหาโฟลเดอร์ที่เป็นเดสก์ท็อปนะเดี๋ยวของครูจะเป็นคำว่าตัวเลือกเพิ่มเติมนะคะครูจะเลือกไว้ที่เดสก์ท็อปนะแล้วจำได้ไหมว่าชื่องานในหนังสือให้นักเรียนบันทึกไฟล์งานว่าอะไรคะไฟล์งานว่าอะไรลูกงานนำเสนอไหมใช่ไหมตรงชื่อไฟล์ตรงนี้นะเด็กๆพิมพ์พร้อมครูเลยนะคะเลือกเดสก์ท็อปเลยเดสก์ท็อปแล้วก็งานนำเสนอตรงส่วนนี้ที่เป็นชื่อไฟล์นะให้เป็นงานนำเสนอแล้วก็ตามด้วยกลุ่มที่เท่าไหร่กลุ่มที่1ไหม2 3 4 5 6เรียงไปเลยนะคะเป็นชื่อกลุ่มตัวเองนะตามด้วยหมายเลขกลุ่มแล้วนักเรียนก็กดบันทึกได้เลยค่ะตั้งชื่อไฟล์งานนะคะแล้วก็ตามด้วยชื่อกลุ่มนะแล้วก็กดบันทึกได้เลยนะคะตอนนี้ไฟล์งานของนักเรียนบันทึกเป็นที่เรียบร้อยและต่อไปจะให้นักเรียนทำการนำมาส่งใน padlet.com หลายๆคนบันทึกแล้วกำลังพิมพ์ชื่อไฟล์อยู่เลยนะคะแล้วก็ตามด้วยเลขที่ของกลุ่มตัวเองกลุ่มที่เท่าไหร่ใส่ลงไปนะคะแล้วก็เปิด padlet.com ได้เลยแล้วก็ให้ไปที่มุมขวาล่างที่มีเครื่องหมายบวกเลยค่ะมุมขวาล่างนะคลิกที่เครื่องหมายบวกและไปที่สัญลักษณ์ตัวแรกเลยค่ะที่เป็นเอกสารพับมุมขวาบนแล้วนักเรียนก็คลิกซ้าย1ครั้งหลังจากนั้นเลือกไฟล์ของตัวเองเลยที่บันทึกไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะครูหาไฟล์ครูก่อนนะนี่งานนำเสนอเจอแล้วแล้วก็กด Open ได้เลยค่ะรอดาวน์โหลดรออัปโหลดสักหนึ่งรออัปโหลดแป๊บหนึ่งนะแล้วก็เมื่ออัปโหลดเสร็จเรียบร้อยนะคะนักเรียนก็สามารถกดเผยแพร่ได้เลยแบบนี้ตอนนี้งานครูมาแล้วนะกดเผยแพร่ปุ่มสีชมพูได้เลยนะคะมีมาแล้ว1กลุ่มงานนำเสนอกลุ่มที่4นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้กลุ่มที่4สร้างงานนำเสนอเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยคุณครูขอให้กลุ่มที่4ออกมานำเสนอเลยได้ไหมเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างงานนำเสนอของกลุ่มที่4กันเลยนะคะนี่จะเป็นตัวอย่างการนำเสนองานนำเสนอของกลุ่มที่4นะนี่มีการใส่เอฟเฟกต์เมื่อคลิกแล้วนะคะเมื่อคลิกแล้วข้อความส้มตำที่เราชอบแสดงผลขึ้นมาในหน้าที่2เป็นการใส่ข้อความเรียบร้อยเก่งมากๆเลยนะคะนี่จะเป็นตัวอย่างผลงานของกลุ่มที่4นะใน2สไลด์แรกทำออกมาได้น่ารักมากๆเลยนะคะอาจจะมีการใส่เอฟเฟกต์น้อยไปสักนิดหนึ่งไม่เป็นไรเดี๋ยวครั้งหน้าเรามาตกแต่งให้สวยงามเพิ่มเติมได้นะคะในระหว่างนี้กลุ่มอื่นๆสามารถส่งงานเข้ามาได้เรื่อยๆเลยนะคะรวมไปถึงนักเรียนปลายทางก็ส่งเข้ามาพร้อมๆกันได้เลยนะเอาล่ะนักเรียนคะในระหว่างนี้ครูเห็นแล้วว่าหลายๆคนก็กำลังตกแต่งกันอยู่ไม่เป็นไรนะคะวันนี้นักเรียนอาจจะยังทำไม่สมบูรณ์แต่อย่าลืมว่าเมื่อทำเสร็จแล้วให้นักเรียนส่งเข้ามาในเว็บไซต์ของ padlet.com ได้เลยนะคะแล้วครั้งหน้าคุณครูจะรอดูผลงานของนักเรียนทุกคนเลยนะว่าหลังจากที่กลับไปแล้วนะคะได้ผลงานออกมาในรูปแบบใดกันบ้างนะคะเอาล่ะนักเรียนคะก่อนที่เราจะจบกันไปในวันนี้นะคะคุณครูขอเข้าสู่ในเรื่องของการสรุปบทเรียนกันก่อนเลยค่ะบทบาทคุณครูปลายทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะคะ ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปการใช้โปรแกรมนำเสนอช่วยในการทำให้งานนำเสนอน่าสนใจกิจกรรมนักเรียนค่ะนักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปการใช้โปรแกรมนำเสนอช่วยในการทำให้งานนำเสนอน่าสนใจนั่นเองเอาล่ะนักเรียนคะในวันนี้หลายๆกลุ่มใกล้เคียงที่จะเสร็จแล้วอย่าลืมว่าเราต้องส่งไปในแพดเล็ตนะแต่ก่อนอื่นเลยคุณครูอยากให้นักเรียนช่วยกันสรุปเสียงดังๆเลยวันนี้เราได้สร้างงานนำเสนอโดยมีการแทรกอะไรลงไปบ้างคะตอบเสียงดังๆเลยลูกมีการแทรกรูปภาพแล้วมีอะไรอีกคะงั้นขอตัวแทนกลุ่มนี้เลยตอบเลยดีกว่าว่ามีการแทรกอะไรลงไปบ้างจากที่นักเรียนได้ทำงานนำเสนอมามีการแทรกอะไรบ้างคะในวันนี
1: ้อักษรศิลป์ครับ
0: มีอักษรศิลป์มีอะไรอีกลูก
1: รูปภาพ
0: มีรูปภาพมีอะไรอีกไหม
1: เอฟเฟกต์เคลื่อนที
0: ่เอฟเฟกต์การเคลื่อนที่ต่างๆใช่ไหมคะแล้วก็มีการแทรกพื้นหลังที่ใช้รูปร่างใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เก่งมากๆขอบคุณนะคะที่นักเรียนตอบมาก็ถูกต้องแล้วนะคะวันนี้เราได้มีการแทรกวัตถุหลากหลายเลยไม่ว่าจะเป็นข้อความข้อความศิลป์รูปภาพรูปร่างต่างๆแล้วก็มีการใส่เอฟเฟกต์การเคลื่อนไหวของข้อความแล้วก็พื้นหลังต่างๆด้วยนะคะแต่ว่าในวันนี้เนี่ยนักเรียนหลายๆกลุ่มนะคะกำลังลงมือสร้างสรรค์รังสรรค์ชิ้นงานกันอย่างสวยงามเลยอย่างที่บอกไปแล้วนะคะถ้านักเรียนทำในวันนี้อาจจะยังไม่สมบูรณ์ไม่เป็นไรนะให้นักเรียนทำต่อให้เสร็จแล้วก็ส่งมาในแพดเล็ตได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะมาลงมือปฏิบัติในการสร้างงานกันต่อนักเรียนสามารถทำต่อเนื่องจากวันนี้ได้เลยแล้วก็หากนักเรียนเสร็จสิ้นเรียบร้อยก็ส่งมาใน padlet.com และครั้งหน้าเราจะมาทำงานนำเสนอที่น่าสนใจและใช้เทคนิคอื่นๆเพิ่มเติมกันต่อนะคะในส่วนของสรุปเพิ่มเติมของคุณครูค่ะการนำเสนอข้อมูลให้น่าสนใจสามารถทำได้ด้วยวิธีการที่หลากหลายการใช้โปรแกรมนำเสนอเป็นอีกวิธีการหนึ่งโดยการทำให้งานนำเสนอน่าสนใจมากขึ้นด้วยการทำให้ภาพหรือข้อความเคลื่อนที่ได้และการเปลี่ยนสไลด์ในรูปแบบต่างๆนั่นเองค่ะนี่ก็จะเป็นการสรุปโดยรวมเมื่อเรามีการใส่วัตถุหรือเอฟเฟกต์ต่างๆก็จะทำให้งานนำเสนอของเรามีความน่าสนใจมากขึ้นค่ะในส่วนของบทเรียนในครั้งถัดไปนะคะเราจะเรียนในเรื่องของการนำเสนอข้อมูลครั้งที่3ก็คือการสร้างงานนำเสนอต่อเนื่องจากในวันนี้นะคะสิ่งที่ครูปลายทางจะต้องเตรียมค่ะได้แก่ใบความรู้ที่1เรื่องเทคนิคการสร้างงานนำเสนอค่ะแล้วก็ใบงานที่3นะคะเพิ่มเทคนิคนำเสนอซึ่งในครั้งหน้านะคะเราจะมีเทคนิคอื่นๆเพิ่มเติมเพื่อที่ทำให้งานนำเสนอของเราน่าสนใจมากยิ่งขึ้นส่วนงานนำเสนอในวันนี้นะคะใครที่ยังทำไม่เรียบร้อยนักเรียนกลับไปทำเติมต่อให้สมบูรณ์แล้วก็ส่งในแพดเล็ตที่ครูได้กำหนดไว้นะคะเมื่อสักครู่นี้จะมีตัวอย่างสักหนึ่งกลุ่มแล้วที่เพื่อนได้ทำออกมาก็ถือว่าถูกต้องสวยงามอย่าลืมกลับไปทำต่อที่บ้านให้เรียบร้อยในสไลด์อื่นๆนะคะเอาล่ะค่ะนักเรียนคะวันนี้ก็จบลงไปแล้วค่ะสำหรับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5ไว้มาร่วมสนุกกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
5: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม 186-200
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
6: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: เรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลวนที่น่ารักทุกคนนะคะสวัสดีครูปลายทางและเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกคนค่ะสำหรับชั่วโมงนี้พบกับวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปีที่5กับคุณครูธิดารัตน์เมฆหมอกค่ะเอาละค่ะนักเรียนวันนี้เราก็มาพบกันอีกครั้งนึงแล้วนะคะว่าแต่ท่านนักเรียนต้นทางและเรียนปลายทางเมื่อเช้าทานข้าวมามั้ยคะ
2: ทาน
1: นะคะทานอาหารเช้าใช่มั้ยคะมาใช่มั้ยทานอะไรมาเอ่ยทานข้าวมีใครที่ไม่ทานข้าวเป็นอย่างอื่นเป็นอย่างอื่นมีไหมคะอะไรครับ
2: ขนม
1: อ๋อขนมปังบางคนก็ดื่มนมมาใช่ไหมคะว่าแต่ขนมปังที่นักเรียนทานเป็นลักษณะแบบไหนคะเป็นแบบไหนขนมปังแบบไหนคะขนมปังทานเนยหรือเป็นขนมปังที่ไม่ได้ทานอะไรเลยแบบไหนทานเนยนะคะมีใครเคยทานขนมปังทานเนยบ้างคะยกมือเยี่ยมนะคะอ่ะเดี๋ยวลงมาดูกันนะคะว่าถ้าเกิดว่าเรานะคะนำขนมปังนะคะไปปิ้งจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะคะคือการเปลี่ยนแปลงไหมลองคิดซิจากสิ่งที่เราเรียนมาจากที่เราสังเกตเวลาเรานำไปซื้อขนมปังที่เขาปิ้งมาแล้วหรือว่าแม้กระทั่งที่เราทำเองอะค่ะขนมปังไปปิ้งจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรนักเรียนคิดว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรคะเป็นไงสุกขนมปังสุกทานได้อร่อยเป็นไงมีลักษณะเป็นยังไงคะขนมปังของหนู
2: กร
1: อบขึ้นมีอะไรอีก
2: ส
1: ีจะทำไมน่าทานขึ้นใช่ไหมคะแล้วถ้าสมมุติว่าการเปลี่ยนแปลงค่ะที่เกิดขึ้นเป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพหรือการเปลี่ยนแปลงทางเคมีคะที่นักเรียนทานทำไมถึงคิดว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมีเพราะอะไรหรือสังเกตจากตรงไหนอะไรนะคะโสดารัตน์จับไมค์เลยลูก
3: เพราะว่าไม่สามารถกลับคืนสภาพเดิมได้ค
1: ่
3: ะ
1: เพราะว่าไม่สามารถกลับคืนไปเป็นเหมือนเดิมได้ใช่ไหมคะแล้วขนมปังที่ได้มาใหม่ที่หลังจากการปิ้งแล้วมีลักษณะเป็นยังไงเป็นยังไงสีก่อนสีเป็นยังไง

0: อ๋อสีน้ำตาลบางส่วนก็อาจจะมีสีดำด้วยนะคะอ่ะนั่นที่นักเรียนนั้นได้บอกมาเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันต่อนะคะเกี่ยวกับมีขนมปังที่นักเรียนนั้นตอบมาสักครู่ด้วยนะคะซึ่งอยู่ในกิจกรรมนี้ค่ะกิจกรรมปัญหาพาไปนะคะจุดประสงค์ของกิจกรรมนะคะวันนี้นักเรียนจะสามารถอธิบายความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนสถานะการละลายการเปลี่ยนแปลงทางเคมีหรือการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้และผันกลับไม่ได้มาออกแบบการแก้ปัญหาจากสถานการณ์ที่กำหนดให้นะคะและนักเรียนก็จะได้ลงความเห็นจากข้อมูลค่ะแล้วก็เลือกวิธีการแก้ปัญหานะคะสำหรับกิจกรรมจะอยู่ในหน้า159นะคะกิจกรรมที่เราจะทำกันในวันนี้จะมีด้วยกันกี่ข้อคะ
1: 4
0: ข้อนะคะ4ข้ออ่านนักเรียนเปิดได้เลยค่ะต้องตรวจสอบหน่อยว่าอยู่หน้าเดียวคุณครูไหม159มั้ยคะเจอแล้วนะเอาละค่ะนักเรียนพร้อมแล้วนะคะทั้งต้นทางและปลายทางนะคะอ่านทั้ง4ข้อนี้แล้วเดี๋ยวหลังจากนั้นเรามาพูดคุยกันค่ะว่าต้องทำอะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วอ่านได้เลย

0: ียบร้อยยังคะเรียบร้อยแล้วทั้งต้นทางและปลายทางนะเดี๋ยวลงมาพูดคุยกันค่ะว่าเราจะทำอะไรกันบ้างอันดับแรกเลยทำอะไรคะอ่านสถานการณ์นะคะอ่านสถานการณ์ปัญหาที่กำหนดให้ใช่ไหมคะกี่สถานการณ์คะ
1: 4
0: สถานการณ์และหลังจากนั้นเมื่อเราอ่านสถานการณ์เรียบร้อยแล้วทั้ง4สถานการณ์เราต้องทำอะไรต่อไป
1: ร
0: ่วมกันปรึกษาหารือปรึกษาหารือไปเพื่ออะไรคะเพื่อ
1: เล
0: ือ
1: กสถานการณ์
0: นะคะคือเลือกมา1สถานการณ์นะคะในกลุ่มที่เรานั้นต้องการร่วมกันแก้ไขนั่นเองนะคะแก้ไขอะไรร่วมกันแก้ไขปัญหานะคะจาก4สถานการณ์นะหลังจากนั้นล่ะคะเมื่อเราเลือกมา1สถานการณ์แล้วนักเรียนต้องร่วมกันทำอะไรต่อไปอภิปรายไปเพื่ออะไรคะ
1: ระบุสาเหตุของปัญหาน
0: อกจากระบุสาเหตุแล้วระบุอะไรอีก
1: ความต้องการ
0: มีความต้องการของอะไรนะในการแก้ปัญหาแค่นั้นไหมคะมีอะไรอีกคะ
1: เงื่อนไขของความต้องการ
0: รวมทั้งเงื่อนไขของความต้องการของปัญหานั้นด้วยนะคะปัญหาที่นักเรียนเลือกนะนะต่อไปนะคะแต่ละกลุ่มนะคะจะต้องร่วมกันทำอะไรต่อไป
1: ค่ะ
0: ที
1: ่แก้ปัญหา
0: หาวิธีแก้ปัญหาที่หลากหลายแน่นอนเมื่อหนูอ่านสถานการณ์แล้วนะคะนักเรียนก็จะเห็นแล้วว่าระบุจะต้องระบุปัญหาใช่ไหมคะว่าในสถานการณ์นั้นมีปัญหาอะไรบ้างแล้วหนูก็ต้องทำไมคะร่วมกันหาวิธีแก้ปัญหาที่หลากหลายคำว่าหลากหลายก็คือมากกว่า1วิธีนะคะว่าจะมีวิธีไหนบ้างหลังจากนั้นให้ทำอะไรคะวิธีที่หนูเลือกเมื่อเลือกเรียบร้อยแล้วทำไงต่อคะ
1: ว
0: ิเคราะห์ข้อดีแล้วก็ข้อจำกัดของแต่ละวิธีเมื่อเราวิเคราะห์ข้อดีแล้วข้อจำกัดแต่ละวิธีแล้วหลังจากนั้นทำอะไรต่อไปมาร่วมกันทำอะไรต่อไปคะปรึกษากับเพื่อนปรึกษาอะไรปรึกษาหารือจะต้องทำไมแล้วตัดสินใจใช่ไหมคะตัดสินใจเลือกวิธีแก้ปัญหามากี่วิธี
1: 1
0: วิธีแล้ววิธีที่หนูเลือกนั้นจะต้องทำไมด้วย
1: ปฏ
0: ิบัติได้จริงด้วยนะคะต่อไปหลังจากนั้นทำอะไรต่อไปคะร่วมกันทำอะไร
1: ออกแบบขั้นตอน
0: ออกแบบขั้นตอนแก้ปัญหาเมื่อร่วมกันออกแบบแล้วทำอะไรต่อไปคะ
1: เ
0: ขียนขั้นตอนการแก้ปัญหาว่าเรานั้นมีขั้นตอนการแก้ปัญหาอย่างไรซึ่งสถานการณ์ที่หนูเลือกนั้นเมื่อระบุปัญหาทราบปัญหาแล้วความต้องการของปัญหาเราหาวิธีแก้เรียบร้อยแล้วเราก็ต้องลงมือปฏิบัตินะคะปฏิบัติในสิ่งที่นักเรียนเลือกนั่นแหละในชั่วโมงต่อไปนะเอาละค่ะสำหรับตรงนี้นะคะสถานการณ์จะมีทั้งหมดกี่สถานการณ์นะ4สถานการณ์นะคะซึ่งจะอยู่ในหน้า160ถึง162ค่ะนะคะ4สถานการณ์เมื่อเปิดเจอแล้วก็ใครเปิดเจอแล้วก็หันหน้ามาทางคุณครูนะคะเปิดเจอแล้วยังจะมี4สถานการณ์สถานการณ์แรกนะคะสถานการณ์ที่1นะคะขนมปังแสนอร่อยสถานการณ์ที่2ป้องกันสนิมนะคะสถานการณ์ที่3สลิปี้ที่ชอบและสถานการณ์ที่4ไข่กินไม่หมดนะคะซึ่งสถานการณ์ที่4ตรงนี้นะคะถ้าหนูมองถัดลงมาข้างล่างเขาจะมีคำถามด้วยใช่ไหมคะนะก็คือการอภิปรายเลือกปัญหานั่นเองเดี๋ยวมาดูว่าเมื่อเราร่วมกันคุยร่วมกันอภิปรายกับเพื่อนแล้วหนูจะต้องบันทึกอะไรนะคะการอภิปรายเลือกปัญหาก็คือหนูอ่านแล้วทั้ง4สถานการณ์หนูทำไมคะเลือกสถานการณ์มาเลือกสถานการณ์มาแล้วก็ทำไมคะบันทึกลงไปหลังจากนั้นก็ดูว่าปัญหาสถานการณ์คืออะไรนะคะนอกสถานการณ์แล้วดูสาเหตุด้วยว่าสาเหตุของปัญหาหรือความต้องการในการแก้ปัญหาในสถานการณ์นั้นคืออะไรและสุดท้ายคือเงื่อนไขของความต้องการนะคะเขามีเงื่อนไขอะไรบ้างตรงนี้นักเรียนอ่านพูดคุยกับเพื่อนแล้วก็บันทึกลงไปตรงส่วนนี้ยากไหมคะทำได้ไหมเอ่ยมีใครสงสัยไหม มีใครสงสัยไหมคะสงสัยนะเอาละค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะให้นักเรียนนั้นทำอะไรนะคะทั้งต้นทางและปลายทางก็คือให้แต่ละกลุ่มอ่านสถานการณ์ปัญหาค่ะที่กำหนดให้จำนวน4สถานการณ์นะคะและร่วมกันเลือก1สถานการณ์ที่สมาชิกในกลุ่มต้องการร่วมกันแก้ไขปัญหานะคะก็ต้องรบกวนให้คุณครูปลายทางคอยให้ความช่วยเหลือแนะนำหรือตอบข้อสงสัยเมื่อเรียนนั้นซักถามค่ะพร้อมหรือยังคะ
1: พร้อม
0: ถ้าพร้อมแล้วนะคะไปอ่านกันเลยค่ะ

เป็นอย่างไรกันบ้างคะนักเรียนนักเรียนปลายทางเรียบร้อยหรือยังคะต้นทางล่ะคะเรียบร้อยหรือยังคะต้นทางบุญคุณเรียบร้อยแล้วใช่มั้ยลูกใช่มั้ยคะพยักหน้าว่าเรียบร้อยแล้วนะคะเอาล่ะคิดว่าปลายทางก็น่าจะเรียบร้อยเช่นกันเดี๋ยวครูขอฟังนิดนึงนะคะผลการอภิปรายเลือกปัญหาว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะเดี๋ยวถามก่อนในห้องต้นทางสำหรับต้นทางนะคะ4สถานการณ์เลือกสถานการณ์ไหนกันบ้างกลุ่ม1เลือกสถานการณ์อะไรคะ

0: ที่1ขนมปังแสนอร่อยกลุ่ม2เลือกขนมปังแสนอร่อยกลุ่ม3
1: ขนมปังแสนอร่อย
0: ขนมปังแสนอร่อยกลุ่ม4
1: ขนมปังแสนอร่อย
0: และกลุ่ม5
1: ขนมปังแสนอร่อย
0: เอาล่ะกลุ่มต้นทางเลือกสถานการณ์ที่1หมดเลยทั้งห้องนะคะเป็นขนมปังแสนอร่อยและปลายทางล่ะคะเป็นอย่างไรกันบ้างก็เลือกตามที่นักเรียนนั้นได้คิดวางแผนกันเลยนะคะดังนั้นนักเรียนเขียนกันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะงั้นเดี๋ยวครูขอฟังนิดนึงค่ะปัญหาสถานการณ์ในสถานการณ์ที่1นะคะขนมปังแสนอร่อยปัญหามีว่าอย่างไรบ้างเดี๋ยวครูขอแต่ละกลุ่มนะคะที่จะนำเสนอเรื่องปัญหาลุกขึ้นยืนเลยค่ะครูอยากฟังทุกกลุ่มเลยใครพูดเหลือหัวข้อปัญหาลุกขึ้นยืนเลยค่ะปัญหาสถานการณ์คืออะไรนะคะเตรียมรอไว้เลยอ่ะกลุ่ม1พร้อมมั้ยคะกลุ่ม2ลุกขึ้นยืนได้เลยค่ะใครรับปัญหากลุ่ม3กลุ่ม5ลุกขึ้นยืนได้เลยนะคะกลุ่มที่1ปัญหาสถานการณ์หนูเขียนว่ายังไงคะเอาเพื่อนๆช่วยฟังนะ
2: เมื่อนักเรียนรับประทานขนมปังหลายคนบอกว่าไม่อร่อยค่ะ
0: หนูคิดว่าน่าจะเป็นปัญหาสถานการณ์ใช่มั้ยคะกลุ่ม2ล่ะคะปัญหาว่ายังไง
3: ขนมปังปิ้งไม่อร่อยครับ
0: ปัญหาคิดว่าขนมปังปิ้งไม่อร่อยนะคะกลุ่ม3ล่ะคะ
4: นักเรียนหลายคนไม่ชอบขนมปังทานเลยค่ะ
0: กลุ่ม4ล่ะคะ
5: ขนมปังไม่อร่อย
0: ขนมปังไม่อร่อยกลุ่ม5
6: ขนมปังทานเลยไม่อร่อยค่ะ
0: ขนมปังทานเลยไม่อร่อยนั่นก็คือหน้าที่นักเรียนตอบมาเป็นแนวทางคล้ายกันเหมือนกันแต่ว่าการเขียนทำไมคะอาจจะแตกต่างกันนะคะเดี๋ยวครูขอฟังสาเหตุค่ะนั่งลงใครรับผิดชอบสาเหตุอยากจะฟังสาเหตุของปัญหาสาเหตุปัญหาคืออะไรสาเหตุของปัญหาที่หนูเขียนสาเหตุของกลุ่มที่1เขียนว่าไงคะ
3: ขนมปังไม่มีกลิ่นหอมของเนยและเนยไม่ซึมเข้าไปในเนื้อขนมปังครับ
0: คิดว่าน่าจะเป็นสาเหตุปัญหาใช่ไหมคะกลุ่ม2ค่ะขอฟังสาเหตุของปัญหานิดนึงค่ะกลุ่ม2
7: ขนมปังไม่มีกลิ่นเนยและเนยไม่ซึมเข้าไปในขนมปังค่ะ
0: กลุ่ม3ค่ะ
8: โรงเรียนแห่งหนึ่งได้นำขนมปังทาเนยเป็นเมนูอาหารให้นักเรียนลองชิมครับ
0: อะไรนะคะอีกหนึ่งครั้งค่ะลุง
8: โรงเรียนแห่งหนึ่งได้นำขนมปังทาเนยเป็นเมนูอาหารให้นักเรียนลองชิมครับ
0: คิดว่าน่าจะเป็นสาเหตุใช่ไหม
8: ใช่ครับ
0: ต่อไปกลุ่ม4ค่ะ
9: นักเรียนหลายคนบอกว่าไม่อร่อยครับ
0: นักเรียนหลายคนว่าไม่อร่อยคิดว่าน่าจะเป็นสาเหตุเนาะต่อไปกลุ่มที่5ค่ะ
10: ลองขนมปังทานเลยไม่อร่อยค่ะ
0: นะคะคิดว่าสาเหตุเป็นยังไงมีความแตกต่างกันไหมแต่ละกลุ่มมีบ้างเล็กน้อยนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูกันต่อไปความต้องการในการแก้ปัญหาค่ะสถานการณ์แล้วนะคะความต้องการแก้ปัญหาเป็นอย่างไรกันบ้างความต้องการแก้ปัญหาพร้อมไหมคะกลุ่มที่1ค่ะ
11: อยากกินขนมปังปิ้งที่มีกลิ่นหอมของเนยและอยากให้เนยซึมเข้าไปในเนื้อครับ
0: น่ะคิดว่าน่าจะเป็นความต้องการใช่ไหมครับต่อไปกลุ่ม2
12: อยากให้ขนมปังมีกลิ่นหอมของเนยและอยากให้เนยซึมเข้าไปในเนื้อขนมปังค่ะ
0: ค่ะกลุ่ม3ค่ะ
13: จะหาวิธีทำขนมปังปิ้งให้อร่อยตามที่นักเรียนต้องการครับ
0: ค่ะกลุ่ม4ค่ะ
14: อยากให้ขนมปังมีกลิ่นหอมเนยและอยากให้เนื้อเนยซึมเข้าไปในเนื้อขนมปังค่ะ
0: ค่ะและกลุ่มสุดท้าย
15: ค่ะทำให้ขนมปังปิ้งทาเนยให้อร่อยค่ะ
0: อะไรนะคะ
15: ทำขนมปังปิ้งทาเนยให้อร่อยค่ะ
0: นั่นคือคิดว่าน่าจะเป็นความต้องการการแก้ปัญหาใช่ไหมคะต่อไปเงื่อนไขล่ะเงื่อนไขเขาว่ายังไงเงื่อนไขกลุ่ม1ใครตอบเงื่อนไขค่ะเงื่อนไข
16: ขนมปังต้องมีกลิ่นหอมเนยครับ
0: ขออีกครั้งดังๆค่ะลูก
16: ขนมปังต้องมีกลิ่นหอมเนยครับ
0: นั่นคือเงื่อนไขนะต่อไปกลุ่ม2ค่ะ

0: ำให้ขนมปังปิ้งอร่อยตามความต้องการของนักเรียนค่ะ
1: กลุ่ม3ค่ะ
2: อยากกินขนมปังปิ้งที่มีกลิ่นหอมของเนยและอยากให้เนยซึมเข้าไปในเนื้อขนมปังครับ
1: ครับต่อไปกลุ่ม4
3: ต้องนำขนมปังไปปิ้งและเนื้อของเนยต้องซึมเข้าไปในเนื้อขนมปังครับ
1: และกลุ่ม5ค่ะ
4: นักเรียนต้องการรับประทานขนมปังปิ้งที่มีกลิ่นหอมของเนยค่ะ
1: ค่ะอ้าวปรบมือให้กับเพื่อนทั้งหมดค่ะเดี๋ยวมาดูว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะนะอ่ะฟังของนักเรียนมาแล้วฟังกลุ่มเพื่อนมาแล้วเรามาฟังของครูกันบ้างนะคะว่าเอของเราตรงกับคุณครูไหมนะคะอ่ะปัญหาในสถานการณ์นี้คืออะไรคะขนมปังทาเนยที่รับประทานไม่อร่อยหรือใครจะเขียนว่านักเรียนไม่ชอบรับประทานขนมปังทาเนยก็ได้นะคะเป็นไงบ้างเหมือนครูไหมเหมือนไหมคะเหมือนบางคนบอกว่าเหมือนคล้ายๆนะคะอ้าวสาเหตุและทราบไหมตกลงว่าสาเหตุของเขาคืออะไรคะสาเหตุปัญหาเลยก็คือรสชาติทำไมรสชาติขนมปังทาเนยที่นักเรียนชิมเนี่ยยังไม่ตรงกับความต้องการของนักเรียนนะคะก็คือไม่อร่อยนั่นเองนะสาเหตุของปัญหานะคะต่อไปความต้องการในการแก้ปัญหาเขาต้องการอะไรคืออยากรับประทานขนมปังปิ้งที่มีกลิ่นหอมของเนยและอยากให้เนยซึมเข้าไปในเนื้อขนมปังนั่นคือความต้องการในการแก้ปัญหาแต่ก็มีเงื่อนไขนะคะเงื่อนไขของความต้องการก็คือทำไมคะเราต้องทำอะไรหาวิธีทำขนมปังปิ้งให้อร่อยมีกลิ่นหอมเนยและเนยซึมเข้าไปในเนื้อขนมปังปิ้งนี่คือเงื่อนไขนะคะทำยังไงให้อร่อยเราต้องหาวิธีนะเราก็ต้องหาวิธีนะคะเพราะว่าถ้านักเรียนเลือกอันนี้ใช่ไหมนะคะครั้งต้นทางเนี่ยจะเลือกสถานการณ์ที่1นะคะตรงนี้ผ่านได้ไหมคะต่อไปไปดูสถานการณ์ที่2นะคะสถานการณ์ที่2เผื่อปลายทางเลือกสถานการณ์ที่2นะปัญหาในสถานการณ์คืออะไรคะป้องกันสนิมปัญหาก็คืออะไรนักเรียนอ่านแล้วจำได้ไหมปัญหาคืออะไรคะปัญหาเขาก็คือตะปูเหล็กทำไมเกิดสนิมจะเสื่อมสภาพเร็วกว่าปกตินะคะนั่นคือปัญหาของเขาดังนั้นสาเหตุอะสาเหตุที่ตะปูเหล็กเกิดสนิมแล้วก็เสื่อมสภาพเร็วสาเหตุก็คือสนิมเกิดจากอะไร
5: จากน
1: ้
5: ำออกซ
1: ิ
5: เจน
1: ใช่สนิมเกิดจากน้ำออกซิเจนแล้วก็เหล็กนะคะรวมตัวกันเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีดังนั้นความต้องการในการแก้ปัญหาของเขาต้องการอะไรคะต้องการหาวิธีป้องกันสนิมหาวิธีป้องกันการเกิดสนิมของตะปูเหล็กถูกต้องไหมคะบุญญนุชใช่ไหมลูกและเงื่อนไขน่าจะเป็นอะไรคะเงื่อนไขน่าจะเป็นอะไรเงื่อนไขความต้องการนี้คืออะไรเงื่อนไขหาวิธีป้องกันไม่ให้น้ำหรือออกซิเจนสัมผัสกับตะปูเหล็กหาได้ไหมทำยังไงดีไม่ให้ตะปูเหล็กนั้นสัมผัสกับน้ำออกซิเจนก็คือสัมผัสกับอากาศเองนะคะต่อไปสเลปี้ที่ชอบสเลปี้ที่ชอบนะคะปัญหาสถานการณ์คืออะไรคะสเลปี้ที่ชอบถึงจำได้ไหมทำไมนะเพราะอะไรจำได้ไหมคะทำไมนะมีน้ำผลไม้ทำไมคะเหลือจำนวนมากเลยนั้นสาเหตุทำไมมีน้ำผลไม้เหลือจำนวนมากสาเหตุของเขาคือ
5: นักเรียนไม
1: ่
5: ชอบรับประทาน
1: โอ้เยี่ยมนักเรียนบางคนไม่ชอบดื่มน้ำผลไม้นะคะไม่ชอบดื่มน้ำผลไม้แล้วความต้องการของเขาอะในการแก้ปัญหาเนี้ยเขามีความต้องการอะไรคะ
5: อยากให้ทำอ
1: ะไรอ้าวกล้องอยากให้ทำอะไรกล้องอยากให้ทำอะไรอยากให้ทำอะไรนะคะอยากหาวิธีทำสเลปี้จากน้ำผลไม้นะคะก็ทำนะให้น้ำผลไม้เป็นเกล็ดน้ำเข็มนั่นแหละดังนั้นเงื่อนไขตรงนี้ก็คืออะไรคะเงื่อนไขความต้องการก็คือต้องทำน้ำผลไม้ที่มีลักษณะเป็นเกล็ดน้ำเข็มนั่นเองนะคะผ่านนะต่อไปสถานการณ์ที่4นะคะไข่กินไม่หมดนะไข่กินไม่หมดปัญหาสถานการณ์คืออะไรคะมีไข่เหลือ

0: ำนวนมากสาเหตุของการที่มีไข่จำนวนมากสาเหตุเกิดจากอะไรอะไรนะมีอะไรนะคะผู้ปกครองทำไมนะอ๋อนะคะมีผู้ปกครองเขาบริจาคไข่จำนวนมากนะคะแล้วก็หลังจากนำมาทำอาหารแล้วก็ทำไมคะก็เหลือไข่จำนวนมากนั่นเองนะคะผู้ปกครองบริจาคไข่ที่จำนวนมากนั่นเองดังนั้นความต้องการในการแก้ปัญหาตรงนี้เขาจะมีความต้องการในการทำอะไรคะ
1: การทำให้ไข
0: ่
1: เก็บได้
0: งานการทำให้ไข่เก็บได้งานกลุ่ม4ความต้องการในการแก้ปัญหาของเขาคืออะไรอ่านแล้วเจอมั้ยความต้องการการแก้ปัญหาทำไงคะเขาต้องการทำอะไรทำอะไรคะต้องการนำไข่ที่เหลือมาทำอะไรมาทำอาหารนะคะก็คือมาแปรรูปให้เก็บได้นานขึ้นนั่นเองโดยที่ไข่นั้นไม่เสียนะคะแต่ก็มีเงื่อนไขของความต้องการเช่นกันเงื่อนไขคืออะไรเอ่ยไข่ที่แปรรูปแล้วต้องทำไมด้วยต้องเก็บได้นานขึ้นแล้วก็สามารถทำอะไรได้ด้วยคะไม่ใช่ว่าเก็บได้นานแต่ว่าเอามาทำอาหารได้ไหมไม่ได้นะนั่นคือเงื่อนไขของเขาคือเก็บได้นานแล้วก็นำมาทำอาหารได้ด้วยนะประมาณนี้นั่นคือ4สถานการณ์นะคะไม่แน่ใจว่าปลายทางเลือกสถานการณ์ไหนแต่แน่นอนว่าต้นทางเลือกสถานการณ์ที่1ก็คือ
1: ขนมป
0: ังแสนอร่อยนะคะต่อไปตรงนี้นักเรียนจะต้องมาทำอะไรแล้วต้องหาวิธีแก้ปัญหาแล้วค่ะว่าจะทำยังไงให้ขนมปังอร่อยนะคะแล้วเนยทำไมนะเนยต้องทำไมนะเนยต้องซึมเข้าไปในเนื้อขนมปังจะหาวิธีไหนนะคะลองมาดูนะอยู่ในหน้า163ถึงหน้า164ค่ะนักเรียนเปิดได้เลยนะคะซึ่งจะเป็นตารางนะคะวิธีในการแก้ปัญหาข้อดีและข้อจำกัดของแต่ละวิธีนะคะวิธีนะคะนักเรียนสามารถเขียนได้มากกว่า1วิธีคิดกันในกลุ่มมีวิธีไหนได้บ้างที่จะทำให้ขนมปังอร่อยลองคุยกันว่าทำยังไงมากกว่า1วิธีนะคะในกลุ่มนะแล้วต้องทำไมด้วยลูกวิเคราะห์ข้อดีด้วยนะวิธีที่เราเลือกเนี่ยนะคะเดี๋ยวหนูฟังคุณครูก่อนนะคะทั้งต้นทางและปลายทางวิธีที่หนูเลือกมันมีข้อดียังไงนะคะมีข้อดียังไงแล้ววิธีนั้นมีข้อจำกัดไหมสมมุติว่านักเรียนน่ะหาได้มากกว่า1วิธีอ่ะลองดูซิว่าข้อจำกัดอันไหนอ่ะน้อยกว่ากันมีสมมุติว่าหาได้2วิธีใช่มั้ยคะวิธีไหนที่มีข้อจำกัดน้อยเราก็เลือกวิธีนั้นเพราะเราทำง่ายใช่มั้ยคะทำง่ายเสร็จเร็วนะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะให้นักเรียนเขียนวิธีที่นักเรียนนั้นเลือกสถานการณ์ในการแก้ปัญหาวิธีการแก้ปัญหาโดยจะแก้ปัญหายังไงวิเคราะห์ข้อดีและข้อจำกัดสรุปแล้วนะคะช่วงต่อไปให้ทั้งต้นทางและปลายทางนะคะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันหาวิธีแก้ปัญหาที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการและวิเคราะห์ข้อดีและข้อจำกัดของแต่ละวิธีต้องรบกวนให้ครูปลายทางนะคะขอให้ความช่วยเหลือแนะนำนักเรียนหรือตอบข้อสงสัยเมื่อนักเรียนนั้นซักถามค่ะพร้อมหรือยังคะ
2: พร้อมแล้ว
0: พร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะปรึกษากับเพื่อนได้เลย

0: เอาละค่ะนักเรียนเรียบร้อยกันแล้วหรือยังคะมาค่ะเดี๋ยวขอฟังนิดนึงนะคะว่านักเรียนนั้นมีวิธีนะคะในการแก้ไขปัญหาอย่างไรรวมทั้งวิเคราะห์ข้อดีและข้อจำกัดแต่ละวิธีด้วยนะคะเอาล่ะเดี๋ยวตรงนี้ครูขอฟังนิดนึงนะคะกลุ่มไหนดีคะกลุ่ม5ละกันค่ะกลุ่มที่5นะคะถ้าหนูจำไม่ได้สามารถดูแบบฝึกหัดได้นะลูกเพื่อนๆช่วยฟังนะคะใช้วิธีไหนคะลูก
1: ทาเนยบนขนมปังครับ
0: ทาเนยบนขนมปังข้อดีคือ
1: เป็นขนมปังที่หอมครับ
0: เป็นขนมปังที่หอมนะหมดหรือยังข้อดีข้อจำกัดล่ะคะ
1: ใช้ระยะเวลานานครับ
0: ใช้ระยะเวลานานใช่ไหมคะอ่ะประเมินกับเพื่อนก่อนมีใครจะเพิ่มเติมจากเพื่อนไหมมีใครจะเพิ่มเติมไหมคะวิธีสำหรับห้องหนึ่งนี่คือเป็นขนมปังเนาะมีไหมคะอ่ะดีมากครับธนชาติใช้วิธีไหนลูก
2: ข้อดีครับ
0: อ๋อข้อดีอ่ะดีนะคะ
2: มีขั้นตอนที่น้อยครับ
0: อ๋อจะเสนอเพิ่มเติมจากเพื่อนคือจะมีขั้นตอนที่น้อยแล้วข้อจำกัดล่ะคะ
2: กินของเนยมีน้อยลงครับ
0: อะไรนะคะ
2: กลิ่นของเนยมีน้อยลงครับ
0: กลิ่นของเนยมีน้อยลงเอ๊ะแล้วอย่างนี้เราเรียกเป็นข้อดีไหมเป็นข้อดีไหมอ่ะเดี๋ยวกลุ่มนี้ลองทบทวนอีกหนึ่งครั้งนะคะลองทบทวนดูทบทวนนะคะดีมากที่นำเสนอดีแล้วค่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะวิธีการทาเนยมีทั้งเนยเป็นก้อนและเนยเหลวใช่ไหมใครเคยเห็นเนี่ยเนยเหลวบ้าง

มีทั้งเนยเป็นก้อนและเนยเหลวดังนั้นถ้าใครเลือกเนยเป็นเนยก้อนทาผิวบนขนมปังวิธีนะทาผิวทาบนผิวขนมปังข้อดีก็คือเนยจะซึมเข้าไปทำไมคะในขนมปังนะคะแต่ว่าทำไมด้วยความที่เขาเป็นก้อนใช่ไหมคะเขาก็จะไม่ซึมเข้าไปทั้งหมดเขาก็จะมีความเป็นก้อนเกาะอยู่ตามผิวของขนมปังใช่ไหมคะพอไปให้ความร้อนนะคะที่เป็นก้อนนั่นน่ะก็จะทำไมคะเกิดการหลอมเหลวก็จะหยดออกมาจากก็จะหลุดออกมาจากผิวขนมปังได้อันนั้นคือกรณีของเนยเป็นก้อนเนาะที่เป็นเนยแข็งนะคะนั่นคือข้อจำกัดนะส่วนเนยเหลวเนยที่เหลวแล้วเป็นยังไงคะพอทาบนผิวขนมปังข้อดีก็คือจะซึมไปก่อนจะซึมเข้าไปในผิวของขนมปังไปก่อนละใช่ไหมคะมันซึมได้ทั้งหมดก่อนที่เราจะไปให้ความร้อนส่วนข้อจำกัดคืออะไรปกติเนยแข็งเนยจะเป็นก้อนๆใช่ไหมคะเราก็ต้องรอให้หลอมเหลวก่อนใช่ไหมแต่ถ้าใครบอกว่ารอไม่ทันจะไปให้ความร้อนโดยไปตั้งไฟให้เหลวไปเลยก็ได้แต่ระยะเวลาน่าจะทำไมนานขึ้นนั่นคือข้อจำกัดนั่นเลยเลือกเอาจะใช้วิธีไหนว่าจะใช้เนยก้อนหรือใช้เนยเหลวนะคะอ่ะสำหรับตรงนี้ผ่านได้ไหมนะคะผ่านได้ไหมคะเอาล่ะตรงนี้จะมีขั้นตอนนะคะการตัดสินใจเลือกเนี่ยนักเรียนตัดสินใจเลือกอะไรนะคะตัดสินใจเลือกมี2วิธีเมื่อสักครู่ที่ครูแนะนำไปกับสิ่งที่หนูได้ทำมาลองคุยตัดสินใจว่าจะเอาแบบไหนนะคะแล้วก็สรุปขั้นตอนในการแก้ปัญหาก็คือเขียนขั้นตอนในการแก้ปัญหานะคะว่าเราจะขั้นตอนการแก้ปัญหาจะทำยังไงเอาเนยทาตอนไหนไปปิ้งตอนไหนเธอทาฝั่งไหนบ้างหรือทาฝั่งเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะคะหน้า164นั่นลูกนะคะก็คือวิธีการแก้ปัญหาที่ตัดสินใจเลือกตรงนี้ถ้าเกิดว่าหมดชั่วโมงนักเรียนพอมีเวลาลองคุยกันในกลุ่มว่าหนูจะตัดสินใจเลือกเนี่ยใช้วิธีไหนตรงนี้ผ่านไหมนะคะต่อไปก็คือสรุปขั้นตอนในการแก้ปัญหานะคะว่าเราจะแก้ปัญหายังไงนะตรงส่วนนี้นะคะถ้าเรียนปลายทางนะคะมีเวลาทำตรงนี้ก็สามารถที่จะทำได้เลยนะคะก็คือปรึกษาหารือแล้วก็ตัดสินใจเลือกมาแก้ปัญหามา1วิธีซึ่งวิธีที่เลือกนั้นต้องเป็นวิธีที่ปฏิบัติได้จริงด้วยนะคะและแต่ละกลุ่มร่วมกันออกแบบขั้นตอนการแก้ปัญหาตามวิธีที่เลือกและเขียนขั้นตอนการแก้ปัญหาให้ชัดเจนนะคะก็ต้องรบกวนครูปลายทางคอยช่วยเหลือแนะนำหรือตอบข้อสงสัยให้กับนักเรียนตรงส่วนนี้นะดังนั้นตรงนี้คุณครูขอมอบหมายนักเรียนกลับไปทำเวลาที่ทำไมคะว่างนะคะมาสรุปอีกครั้งหนึ่งว่าสำหรับห้องต้นทางเราเลือกอะไรนะคะสถานการณ์ที่เท่าไหร่ที่1ขนมปังแสนอร่อยอย่าลืมภาระหน้าที่ที่ครูให้กลับไปทำเพิ่มเติมนะคะก็คือตัดสินใจเลือกใหม่นะคะถ้าจะทำในเรื่องของขนมปังแสนอร่อยเราใช้วิธีไหนดีแล้วก็เขียนขั้นตอนให้ชัดเจนนะคะเพื่อในชั่วโมงหน้าเราก็จะกลับมาทำนะคะต่อไปนะคะต่อไปนักเรียน168ประเมินตนเองค่ะวันนี้เราได้มีการระบุปัญหาสถานการณ์ที่เรื่องไหมคะได้หาวิธีการแก้ปัญหาที่หลากหลายและตัดสินใจเลือกวิธีการแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผลไหมคุยกับเพื่อนและมีเหตุผลนะคะเอาล่ะสรุปกิจกรรมในวันนี้เราทำอะไรไปบ้างทำอะไรบ้างอะวันนี้ให้เวลาคุยกับเพื่อน

0: มีกลุ่มไหนจะเสนอไหมคะมีไหมโอ้เยี่ยมปรบมือกลุ่ม3ก่อนอันดับแรกนะคะเยี่ยมอ่ะเชิญค่ะลูกกล้อง
1: ได้ออกแบบขั้นตอนการแก้ปัญหาในสถานการณ์ครับ
0: ค่ะมีอะไรอีกคะ
1: วิเคราะห์สถานการณ
0: ์วิเคราะห์อะไรบ้างคะ
1: วิเคราะห์ปัญหาในสถานการณ์เงื่อนไขในสถานการณ์สาเหตุในสถานการณ์ครับ
0: ทั้งข้อดีแล้วก็ข้อจำกัดในแต่ละวิธีใช่ไหมคะเราได้มีการใช้ความรู้มาบ้างไหมที่เราเรียนมาเช่นพวกการละลายการเปลี่ยนแปลงแบบผันกลับได้ผันกลับไม่ได้อะไรเงี้ยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ได้ใช้ความรู้ส่วนนี้ด้วยเนาะเอาประเมินให้กับกล้องค่ะ

0: เรามาดูนะคะสรุปกิจกรรมวันนี้นะคะเราได้มีระบุปัญหาสถานการณ์ที่เลือกนะคะแล้วก็มาหาวิธีการแก้ปัญหาตัดสินใจเลือกวิธีการแก้ปัญหาแล้วก็ออกแบบวิธีแก้ปัญหาจากสถานการณ์โดยใช้ความรู้ที่เกี่ยวข้องนะคะก็จะคล้ายกับที่กล้องนั้นบอกเลยนะเอาล่ะสำหรับสิ่งต้องเรียนรู้ต่อไปนะคะก็ในเรื่องของปัญหาพาไปนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมก็คือใบงานเรื่องปัญหาพาไปอุปกรณ์ในการทำกิจกรรมตามสถานการณ์ในใบงานยกตัวอย่างเช่นขนมปังเนยเครื่องปิ้งขนมปังช้อนน้ำผลไม้น้ำแข็งเกลือแล้วก็กะละมังค่ะเอาล่ะสำหรับวันนี้นะคะตรงส่วนนี้ที่ครูมอบหมายงานเอาไว้ให้นักเรียนอย่าลืมกลับไปทำอะไรคะทำให้เรียบร้อยนะคะเขียนขั้นตอนให้เรียบร้อยซึ่งในชั่วโมงต่อไปเราจะมาลงมือทำแก้ปัญหากันนะคะว่าแก้ได้หรือไม่ได้นั่นเองนะคะเอาล่ะวันนี้ก็ต้องพบนักเรียนเพียงแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ตอนงามศิลป์งามวรรณกรรมว้าว
1: เอ๊ะคุณเวลาครับนี่เราอยู่ที่ไหนกันนะครับ
0: เมืองนครเขื่อนขันจ้าเมืองนครเขื่อนขันเป็นเมืองหน้าด่านทางทะเลที่ปากแม่น้ำเจ้าพระยาจังหวัดสมุทรปราการซึ่งเกิดจากสายพระเนตรอันยาวไกลของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านนภาลัยรัชกาลที่2ที่โปรดให้สร้างป้อมปราการเพื่อป้องกันศึกสงครามทางทะเล

0: ้อมประการริมฝั่งแม่น้ำหรอคะ
1: เมืองนครเขื่อนขันต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นพระประแดงจ้าทรงเห็นว่าเมื่อย้ายมาตั้งกรุงใหม่เป็นกรุงรัตนโกสินทร์ยังหาได้มีพระมหาธาตุขนาดใหญ่ให้เป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจแก่อาณาประชาราษฎร์จึงทรงมีพระราชดำริให้สร้างต่อเติมพระปรางวัดมะกอกหรือวัดแจ้งซึ่งเป็นวัดโบราณที่มีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาให้งดงามยิ่งใหญ่สมกับเป็นพระมหาธาตุสำหรับพระนครซึ่งก็คือวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารที่พวกจะเห็นนี่แหละในครานั้นพระองค์ทรงปั้นพระพักพระพุทธรูปด้วยฝีพระหัตถ์ของพระองค์เองและโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หล่อขึ้นประดิษฐานเป็นพระประธานในพระอุโบสถเพื่อเป็นมิ่งขวัญแก่ประสบนิกรไทย
0: สวยงามจริงๆเลยค่ะแค่มองเห็นก็รู้สึกสุขสงบแล้ว
2: แล้วพอพระสบนิกรมีความสุขก็จึงได้เกิดการสร้างสรรค์ผลงานทางด้านศิลปะวัฒนธรรมมากมายได้ร่มพระบารมีใช่ไหมครับคุณเวลา
1: ใช่แล้วล่ะด้วยพระปรีชาสามารถ

0: องค์ปฐมบรมศิลปินในรัชสมัยรัชกาลที่สองได้ชื่อว่าเป็นยุคทองของวรรณกรรมและศิลปกรรมกำเนิดวรรณคดีที่สำคัญมากมายโดยวรรณกรรมยุคนี้แสดงให้เห็นถึงธรรมเนียมประเพณีนาฏดนตรีรวมถึงวัฒนธรรมการปรุงอาหารอันประณีตงดงามทรงโปรดดนตรีไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งซอสามสายเป็นเครื่องดนตรีที่พระองค์โปรดปรานมากซอสามสายคู่พระหัตทรงพระราชทานนามว่าซอสายฟ้าฟาดนอกจากนั้นวรรณคดีในสมัยของพระองค์ถือเป็นแบบฉบับอันยอดเยี่ยมไม่ว่าจะเป็นโครงฉันกาบกรอนลิลิตนิราชบทเสภาบทละครในละครนอกอาทิบทละครเรื่องอีเหนาเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนบทภาคโขนบทละครเรื่องชัยเชษฐ์สังทองคาวีไกรทองหรือมณีพิชัยเคยได้อ่านบ้างไหมล่ะอยู่เย็นเป็นสุข
1: เคยครับบางเรื่องถูกนำมาทำละครด้วยนะครับ
2: น่าภาคภูมิใจจังเลย
0: และนี่คือส่วนหนึ่งในพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรัชกาลที่สองที่สร้างสรรค์เป็นมรดกแผ่นดินให้แก่ประสบนิกรไทยจวบจนถึงปัจจุบัน

0: ศาสตร์พระราชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่6มีความสุขในการทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นคุณตาคุณยายสวัสดีครับ
1: คุณตาคุณยายสวัสดีค่ะ
2: อ้าวไปไหนกันมาล่ะ
1: เราสองคนไปช่วยเก็บขยะตามชายหาดมาค่ะ
0: แปลกนะครับคุณตาคุณยายตอนที่พวกเราไปช่วยเขาเก็บถึงจะแดดร้อนผมก็มีความสุขมากเลยครับ
3: นั่นนะคือพลังของความสุขในการทำประโยชน์ให้ผู้อื่นไงล่ะและสิ่งนี้ก็เป็นหนึ่งในหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถแคลนแหล่งน้ำพื้นดินก็ค่อยๆพลิกฟื้นอุดมสมบูรณ
4: ์ชาวบ้านที่เคยละทิ้งถิ่นฐานก็กลับมาประกอบอาชีพเกษตรกรรมอีกครั้งโครงการช่างหัวมันคือบ้านพักส่วนพระองค์ที่ทรงถือโฉนดและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านโดยทรงขึ้นทะเบียนเป็นเกษตรกรทำไร่เพื่อเป็นตัวอย่างให้ประชาชนเห็นว่าแม้ในพื้นที่ที่แห้งแล้งที่สุดก็สามารถพลิกฟื้นให้เป็นพื้นที่ที่เป็นประโยชน์จนเป็นที่มาของความสุขอย่างยั่งยืนได้อ
0: ย่างเงี้ยเวลาเราทำประโยชน์ให้กับคนอื่นก็มีแต่ได้กับได้สิครับ
3: ใช่แล้วหลานได้ทั้งความสุขและได้ทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นอีกด้วย
1: รู้อย่างนี้แล้วเมื่อไหร่ที่มีโอกาสทำตัวให้เป็นประโยชน์ต่อคนอื่นเป็นสุขจะไม่ลังเลเลยค่ะ
4: ถ้าประชาชนคนไทยยึดหลักการทรงงานนี้ไว้ปฏิบัติสังคมไทยก็จะเต็มไปด้วยคนที่มีความสุขเหมือนหลานๆของยายนี่แหละจ้า

0: วัสดีค่ะนักเรียนทุกคน
1: สวัสดีค่ะนักเรียน
0: ครูชื่อเบญจวรรณมีนาภาหรือเรียกว่าครูบีมก็ได้ค่ะ
1: ส่วนครูนะคะชื่อณัฐวรรณจิตยโสธรหรือเรียกว่าครูปั่นก็ได้ค่ะซึ่งวันนี้นะคะครูทั้งสองคนก็มีคลิปวิดีโอสั้นๆมาให้นักเรียนได้รับชมกันด้วยค่ะและคิดว่านะคะตอนนี้นักเรียนของเราคงจะพร้อมแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราไปรับชมคลิปวิดีโอกันเลยค่ะ
2: เยลลี่เคี้ยวเพลินเยลลี่ผลไม้ควบคุมน้ำหนักหอมอร่อยไม่ทำให้อ้วนไขมัน 0% รสชาติผลไม้อร่อยสดชื่นไม่มีน้ำตาลให้สารอาหารครบถ้วนรับประทานแทนข้าวได้แค่1ชิ้นก็อิ่มไปตลอดทั้งวันกาแฟตื่นตากาแฟเสริมสุขภาพดื่มแล้วผอมไม่ต้องออกกำลังกายน้ำหนักก็ลดได้ภายใน3วันช่วยกระตุ้นการทำงานของกล้ามเนื้อช่วยลดไขมันในร่างกายดื่มแล้วตื่นตัวตลอดเวลาไขมัน 0% ดื่มแล้วดีการันตีดื่มเลยครีมผิวสวยผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าบำรุงให้ผิวกระจ่างใสอมชมพูช่วยให้ผิวชุ่มชื้นยกกระชับไร้ริ้วรอยภายในข้ามคืนรูขุมขนกระชับและดูอ่อนเยาว์เหมือนผิวเด็กทารก
1: หลังจากที่นักเรียนได้รับชมคลิปวิดีโอกันไปแล้วนะคะนักเรียนมีความรู้สึกอย่างไรบ้างคะรู้สึกคุ้นๆบ้างหรือเปล่า
0: ก็มีนักเรียนนะคะตอบกันเข้ามาแล้วนะคะว่าเคยเห็นในโทรทัศน์บ้างเคยเห็นใน IG บ้างเคยเห็นใน Facebook บ้างค่ะครูปัน
1: ใช่แล้วค่ะเรามักจะเห็นสื่อโฆษณาพวกนี้อยู่ในโทรทัศน์นะคะหรือว่าโลกออนไลน์นั่นเองค่ะแต่สิ่งที่คุณครูนะคะอยากจะถามนักเรียนทุกคนนะคะคือหลังจากที่นักเรียนเนี่ยได้ดูสื่อโฆษณาพวกนี้ไปแล้วนะคะนักเรียนมีการเลือกซื้อสินค้าอย่างไรบ้างครูบีมคะครูบีมเนี่ยมีหลักในการเลือกซื้อสินค้าอย่างไรบ้างคะ
0: สำหรับครูนะคะก็จะดูรายละเอียดของสินค้าหรือบริการนั้นค่ะแล้วก็จะพิจารณานะคะว่าจำเป็นหรือเปล่าถ้าจำเป็นนะคะก็จะดูข้อดีข้อเสียก่อนการตัดสินใจซื้อค่ะ
1: ส่วนครูปั่นเองนะคะก็มีหลักในการเลือกซื้อเหมือนกันแต่จะดูในเรื่องของวันผลิตวันหมดอายุและที่สำคัญเลยก็คือดูในเรื่องของราคานั่นเองค่ะเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าเราสามารถซื้อสินค้านั้นได้หรือเปล่าและสามารถบริหารเงินในกระเป๋าให้อยู่กับเราได้นานๆนั่นเองค่ะ
0: ต่อมานะคะเราจะมารู้จักความหมายจุดมุ่งหมายแล้วก็หลักการในการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากการฟังและดูสื่อโฆษณากันต่อเลยนะคะอันดับแรกนะคะเราจะมารู้จักโฆษณาหรือการโฆษณากันก่อนเลยนะคะโฆษณาหรือการโฆษณานะคะหมายถึงการเผยแพร่ให้ประชาชนเห็นหรือทราบเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการเพื่อประโยชน์ในทางการค้าค่ะเป็นการเชิญชวนชักจูงโน้มน้าวใจให้ผู้อ่านหรือผู้ฟังนะคะสนใจแล้วก็คอยตามการโฆษณานั้นค่ะ
1: ต่อมาค่ะเราจะมาดูในเรื่องของจุดมุ่งหมายของการโฆษณาค่ะซึ่งการโฆษณาในแต่ละตัวนั้นมีจุดมุ่ง

0: ายที่แตกต่างกันออกไปซึ่งในวันนี้นะคะครูก็ได้คัดเลือกจุดมุ่งหมายมาถึง7ข้อด้วยกันมาให้นักเรียนได้ศึกษาค่ะข้อ1ก็คือเพื่อแนะนำให้รู้จักสินค้าและบริการใหม่ๆค่ะ
1: ส่วนข้อ2นะคะเพื่อให้ข่าวสารที่เกี่ยวกับลักษณะคุณสมบัติของสินค้าหรือบริการค่ะ
0: ข้อ3นะคะเพื่อสร้างแรงจูงใจหรือดึงดูดใจให้เกิดขึ้นกับสินค้าและบริการค่ะ
1: ส่วนข้อที่4นะคะเพื่อเป็นการย้ำให้สินค้าหรือบริการนะคะอยู่ในความทรงจำของผู้บริโภคตลอดไปค่ะ
0: ข้อ5นะคะเพื่อเป็นการเอาชนะคู่แข่งในการจำหน่ายสินค้าประเภทเดียวกันค่ะ
1: ส่วนข้อที่6นะคะเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อถือในสินค้าหรือบริการให้เป็นที่ยอมรับค่ะ
0: ข้อสุดท้ายคือข้อ7นั่นเองค่ะเพื่อส่งเสริมการใช้สินค้าหรือบริการให้มากยิ่งขึ้นค่ะ
1: ต่อมานะคะเราจะมาดูแนวทางในการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากการฟังและการดูสื่อโฆษณากันต่อเลยนะคะเรามาดูข้อแรกกันเลยค่ะข้อที่1 นะคะเราจะต้องพิจารณาว่ามีรายละเอียดของสินค้าหรือบริการครบถ้วนหรือไม่เช่นคุณสมบัติราคาความสะดวกสบายค่ะ
0: ข้อ2 คะเราจะมาดูในเรื่องของคุณสมบัติของสินค้าหรือบริการนั้นเป็นอย่างไรรู้จักวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียข้อควรซื้อหรือไม่ควรซื้อค่ะ
1: ส่วนข้อที่3 นะคะสื่อโฆษณานั้นนะคะต้องเกิดความเป็นจริงหรือไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดค่ะ
0: ข้อ4นะคะถือว่ามีความสำคัญมากๆเลยนะคะก็คือไม่ขัดต่อศีลธรรมหรือเสื่อมเสียต่อประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามนั่นเองค่ะ
1: หลังจากที่เรานะคะได้รู้จักแนวทางในการวิเคราะห์สื่อโฆษณากันไปแล้วนะคะต่อไปครูนะคะก็มีตัวอย่างโฆษณามาให้นักเรียนได้ลองสังเกตแล้วก็ฝึกวิเคราะห์กันดูนะคะเป็นโฆษณาปากกาลูกลื่นค่ะในโฆษณานะคะเขียนไว้ว่าปากกาเส้นใหญ่คมชัดแห้งไวไม่เลอะเทอะค่ะน้ำหมึกสม่ำเสมอจนหยดสุดท้ายเขียนได้ลื่นไหลความคิดสร้างสรรค์ฉับไวเพียงด้ามละ10บาทเท่านั้นค่ะนักเรียนคิดว่ามีข้อความไหนที่น่าเชื่อถือมากที่สุดคะถูกต้องค่ะข้อความสุดท้ายนะคะเพียงด้ามละ10บาทเท่านั้นซึ่งแน่นอนค่ะเพราะว่าเป็นราคาของปากกาหรือราคาของสินค้านะคะแล้วมีข้อความไหนที่กล่าวเกินจริงหรือไม่น่าเชื่อถือบ้างเพียน
0: เหมือนจะมีนักเรียนได้ตอบมาแล้วนะคะครูบีม
1: นักเรียนตอบว่าข้อความที่3ใช่ไหมคะที่เขียนไว้ว่าเขียนได้ลื่นไหลความคิดสร้างสรรค์ฉับไวถูกต้องค่ะเพราะว่าข้อความนี้นะคะมีการกล่าวเกินจริงถ้ามีประกาศแบบนี้นะคะอยู่บนโลกนะคะครูนะคะก็คงจะซื้อเก็บไว้เองและครูนะคะก็คงจะซื้อแจกนักเรียนทุกคนเลยเพื่อนักเรียนนะคะนำไปทำข้อสอบและนักเรียนก็จะได้ทำได้แล้วก็จะได้เกรด4วิชาครูเลยซึ่งแน่นอนนะคะมันไม่ได้เกี่ยวกับปากกาเลยมันขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถที่อยู่ในตัวเรามากกว่าค่ะซึ่งปากกาแท่งนี้นะคะไม่เกี่ยวเลยค่ะ
0: ต่อไปนะคะครูเนี่ยก็จะพานักเรียนมาวิเคราะห์โฆษณาอีกตัวอย่างหนึ่งกันก่อนดีกว่านะคะซึ่งครูคิดว่านักเรียนเนี่ยก็คงจะชื่นชอบอยู่พอสมควรเลยนะคะคือโฆษณาลูกอมนั่นเองค่ะลูกอมเปรี้ยวจี๊ดนะคะลูกอมวิตามินซี3รสได้แก่รสอะไรบ้างนะคะคือ 1. รสสตรอเบอรี่ 2. รสส้ม 3. รสกีวีนั่นเองค่ะซึ่งข้อความในโฆษณานะคะบอกว่ามีวิตามินซีช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงมีรสเปรี้ยวสดชื่นราคาเพียงซองละ12บาทเท่านั้นเองนักเรียนคิดว่าโฆษณานี้มีความน่าเชื่อถือหรือไม่คะก็มีนักเรียนตอบมานะคะว่าโฆษณานี้มีความน่าเชื่อถือเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าโฆษณานี้มีความน่าเชื่อถืออย่างไรข้อความแรกค่ะมีวิตามินซีช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงถ้านักเรียนนะคะนำคำว่า

0: วิตามินซีไปสืบค้นข้อมูลดูนะคะหนึ่งในคุณประโยชน์ของวิตามินซีก็จะเป็นช่วยให้เสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงนั่นเองค่ะลูกอมนะคะมีรสเปรี้ยวสดชื่นนะคะนักเรียนลองสังเกตตัวเองดูนะคะว่าเวลาที่เราเหนื่อยๆนะคะหรือว่าอากาศร้อนๆเนี่ยเราก็มักจะรับประทานอาหารที่มีรสเปรี้ยวนะคะเพื่อให้ร่างกายรู้สึกมีความสดชื่นขึ้นมานั่นเองค่ะส่วนในเรื่องของราคานะคะเพียงซองละ12บาทถือว่าเป็นราคาที่มีความย่อมเยาและเป็นราคานะคะที่ในท้องตลาดเนี่ยใช้กันค่ะ
1: ต่อมานะคะหลังจากที่เรานะคะได้รู้แนวทางในการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือกันไปแล้วนะคะต่อไปนะคะเราจะมารู้จักหลักในการเขียนโฆษณาและการใช้ภาษาในการเขียนโฆษณากันต่อเลยนะคะหลักในการเขียนโฆษณานะคะมีทั้งหมด4ข้อด้วยกันค่ะข้อที่1นะคะจะต้องบอกเหตุผลของการใช้สินค้าหรือบริการนั้นค่ะส่วนข้อที่2นะคะจะต้องบอกรายละเอียดของสินค้าในด้านคุณภาพราคาความสะดวกสบายค่ะและข้อที่3นะคะจะต้องเขียนโน้มน้าวใจผู้บริโภคให้มีความต้องการใช้สินค้าและบริการนั้นค่ะและข้อที่4นะคะสำคัญมากๆเลยจะต้องมีการจูงใจเช่นลดราคามีของแถมหรือมีสิทธิพิเศษต่างๆเป็นต้นค่ะเพื่อดึงดูดความสนใจนะคะให้ผู้บริโภคนะคะสนใจในสินค้าหรือบริการของเราค่ะ
0: ซึ่งถือว่าข้อสุดท้ายเนี่ยมีความดึงดูดใจอยู่พอสมควรเลยนะคะเพราะว่าครูเนี่ยก็รู้สึกชอบนะคะว่าสินค้าชนิดนั้นมีการลดราคานะคะเราก็จะรีบไปซื้อสินค้านั้นเลยละค่ะซึ่งต่อมานะคะเราจะมาดูในเรื่องของการใช้ภาษาในการเขียนโฆษณานะคะว่าการเขียนโฆษณาในแต่ละครั้งเนี่ยมีการใช้ภาษาลักษณะอย่างไรบ้างนะคะข้อ1ค่ะใช้สำนวนที่น่าสนใจจดจำได้ง่ายข้อ2ใช้ข้อความที่กระทัดรัดสละสลวยเพื่อให้สื่อเรื่องได้ตรงตามวัตถุประสงค์เข้าใจง่ายข้อ3เขียนอักษรให้อ่านง่ายเขียนสะกดการันเพื่อความถูกต้องข้อ4ค่ะใช้ภาษาที่ให้รู้ว่าสินค้าที่นำเสนอคืออะไรใช้ประโยชน์อะไรและข้อ5ค่ะข้อสุดท้ายคือไม่เขียนข้อความที่เกินความจริงและไม่ใส่ร้ายสินค้าชนิดอื่นนั่นเองค่ะซึ่งต่อไปนะคะครูเนี่ยก็อยากจะทบทวนความรู้ให้กับนักเรียนนะคะว่านักเรียนเนี่ยสามารถจำเนื้อหาที่ครูได้สอนไปได้หรือเปล่านะคะไม่ใช่ว่านักเรียนเนี่ยฟังเสียงครูสองคนเพลินจนลืมเนื้อหานะคะเรามาทบทวนกันดีกว่าค่ะว่าโฆษณาหมายถึงอะไร
1: ก็มีนักเรียนตอบกันเข้ามาแล้วนะคะว่าโฆษณาหมายถึงอะไรงั้นเดี๋ยวคุณครูจะทบทวนให้ฟังอีกรอบนึงนะคะโฆษณานะคะหมายถึงการเผยแพร่ให้ประชาชนเห็นหรือทราบค่ะเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการเพื่อประโยชน์ในทางการค้าเป็นการเชิญชวนชักจูงโน้มน้าวใจให้ผู้อ่านหรือผู้ฟังนะคะสนใจแล้วก็คอยตามการโฆษณานั้นค่ะ
0: และต่อไปนะคะเป็นคำถามที่ว่าจุดมุ่งหมายของการโฆษณาคืออะไรในข้อนี้นะคะนักเรียนสามารถตอบคำถามได้สั้นๆนะคะสรุปเป็นความรู้ของตนเองได้เลยค่ะก็มีนักเรียนตอบมาแล้วนะคะว่ามีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เกิดความเชื่อตามที่ชักชวนให้ผู้บริโภคตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าหรือบริการค่ะและคำถามสุดท้ายที่ครูอยากจะถามนะคะก็คือแนวทางการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากการฟังและดูสื่อโฆษณามีอะไรบ้าง
1: นักเรียนทราบไหมคะข้อที่1ล่ะคะมีอะไรบ้างคะ
0: ข้อที่1คือ
1: ถูกต้องนะคะจะต้องพิจารณารายละเอียดของสินค้าหรือบริการว่าครบถ้วนหรือไม่ไม่ว่าจะเป็นราคาคุณสมบัติหรือความสะดวกสบายค่ะแล้วข้อที่2ล่ะคะนักเรียนทราบไหมคะ

0: ข้อ2ค่ะ
1: ถูกต้องค่ะจะต้องพิจารณาคุณสมบัติของสินค้าหรือบริการนั้นนะคะว่าเป็นอย่างไรพิจารณาข้อดีข้อเสียข้อควรซื้อหรือไม่ควรซื้อก่อนตัดสินใจซื้อค่ะแล้วข้อที่3ล่ะคะ
0: ข้อ3ค่ะ
1: ถูกต้องนะคะสื่อโฆษณานั้นนะคะต้องเกิดความเป็นจริงหรือไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดค่ะ
0: ข้อที่4ค่ะข้อสุดท้ายแล้ว
1: ข้อนี้สำคัญมากๆเลยนะคะถูกต้องนะคะจะต้องไม่ขัดต่อศีลธรรมหรือเสื่อมเสียต่อประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามค่ะ
0: ต่อมานะคะครูจะพานักเรียนมาทำกิจกรรมกันนะคะซึ่งกิจกรรมนั้นก็คือ
2: ฉลาดรู้เท่าทันสื่อโฆษณาค่ะ
1: โดยคุณครูนะคะจะมีแถบข้อความมาให้นักเรียนนะคะหรือตัวอย่างโฆษณานะคะมาให้นักเรียนได้ลองสังเกตแล้วก็วิเคราะห์กันดูนะคะว่าข้อความหรืองานที่ครูนำมานี้นะคะมีความน่าเชื่อถือหรือไม่อย่างไรเรามาดูข้อความแรกกันเลยค่ะ
0: โฆษณานี้นะคะเป็นโฆษณายาสระผมนะคะหรือเรียกว่าแชมพูนั่นเองค่ะยาสระผมแซนพริ้วปรับเปลี่ยนจากสภาพผมเสียให้เป็นผมสวยช่วยทำให้ผมนุ่มลื่นภายใน5นาทีราคาขวดละ25บาทมีขายตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปนักเรียนคิดว่าโฆษณานี้มีความน่าเชื่อถือหรือไม่คะก็มีนักเรียนตอบมาแล้วนะคะว่าโฆษณานี้ไม่มีความน่าเชื่อถือซึ่งเป็นคำตอบที่ถูกต้องนั่นเองค่ะเรามาดูกันนะคะว่าโฆษณานี้มีความไม่น่าเชื่อถืออย่างไรยาสระผมแซนพริ้วนะคะแน่นอนค่ะว่าโฆษณาจะต้องบอกชื่อผลิตภัณฑ์นะคะหรือว่าชื่อสินค้าให้เป็นที่น่าจดจำของผู้บริโภคค่ะปรับเปลี่ยนจากสภาพผมเสียให้เป็นผมสวยนี่ก็เป็นคุณสมบัติของสินค้าค่ะแต่
1: อะไรคะ
0: ข้อความถัดมาค่ะช่วยทำให้ผมนุ่มลื่นภายใน5นาทีซึ่งคำว่าภายใน5นาทีนี้นะคะเป็นข้อความที่เกินความจริงค่ะเพราะว่าผมเสียนะคะกว่าจะปรับเปลี่ยนให้เป็นผมสวยได้ก็ต้องใช้ระยะเวลาที่ค่อนข้างนานโฆษณานี้จึงไม่มีความน่าเชื่อถือค่ะ
1: เรามาดูโฆษณาต่อมาเลยนะคะโฆษณานี้นะคะเป็นโฆษณาน้ำสกัดฟ้าทลายโจรค่ะในโฆษณาเขียนไว้ว่าน้ำสกัดฟ้าทลายโจรสมุนไพรของไทยสรรพคุณดื่มเข้าไปแล้วไม่ติดโควิดต้านโควิดได้เท่ากับการฉีดวัคซีนทำให้ร่างกายแข็งแรงนักเรียนคิดว่าข้อความนี้น่าเชื่อถือไหมคะถูกต้องนะคะข้อความนี้ไม่น่าเชื่อถือนะคะสังเกตจากคำว่าไม่ติดโควิดกับคำว่าต้านโควิดได้เท่ากับการฉีดวัคซีนใช่ไหมคะซึ่งแน่นอนนะคะเพราะว่ายังไม่มีวิจัยไหนออกมาเลยนะคะว่าน้ำสกัดฟ้าทลายโจรเนี่ยสามารถป้องกันโควิดได้นะคะแต่ถ้าเรานะคะไม่อยากติดโควิดนะคะเราต้องรู้จักป้องกันตัวเองให้ถูกวิธีโดยการล้างมือบ่อยๆสวมหน้ากากอนามัยหรือเว้นระยะห่างค่ะแต่ไม่ต้องไปซื้อน้ำสกัดฟ้าทลายโจรมานี้ก็ได้นะคะ
0: ค่ะต่อไปนะคะจะเป็นโฆษณาสุดท้ายแล้วค่ะคือโฆษณาครีมทารักแร้ค่ะครีมทารักแร้นี่คะชื่อเป่าหยุดโรคครีมทารักแร้มีวิตามิน B3 ช่วยให้รักแร้ขาวเนียนและมีสารระงับกลิ่นกายราคาหลอดละ350บาทโอ้ราคาค่อนข้างสูงเลยนะคะนักเรียนคิดว่าโฆษณานี้มีความน่าเชื่อถือหรือไม่คะก็มีนักเรียนนะคะตอบมาว่ามีความน่าเชื่อถือ

0: เต่าหยุดโรคเป็นชื่อผลิตภัณฑ์นะคะหรือว่าสินค้าครีมทารักแร้มีวิตามิน B3 ช่วยให้รักแร้ขาวเนียนนะคะซึ่งถ้าหากนำคำว่าวิตามิน B3 ไปสืบค้นนะคะก็จะรู้ได้เลยนะคะว่าวิตามิน B3 ครับมีส่วนช่วยให้ขาวเนียนนั่นเองค่ะและครีมทารักแร้นี้นะคะก็มีสารระงับกลิ่นกายนะคะซึ่งเป็นคุณสมบัติที่สำคัญของครีมทารักแร้นั่นเองค่ะส่วนในเรื่องของราคานะคะที่ค่อนข้างสูงนะคะเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคต้องตัดสินใจนะคะว่าสินค้านั้นมีความคุ้มค่าคุ้มราคาพอที่จะเลือกซื้อหรือเปล่านั่นเองค่ะซึ่งก่อนที่เราจะจากกันไปนะคะครูเนี่ยก็มีแบบฝึกหัดอยู่2ใบมาให้นักเรียนได้ทำกันด้วยนะคะใบแรกคือใบที่1ให้นักเรียนได้เขียนโฆษณาออกแบบโฆษณาของตัวเองออกแบบสินค้าที่นักเรียนต้องการนะคะไม่ว่าจะเป็นลูกอมตุ๊กตาหรือว่าสิ่งของที่นักเรียนอยากได้นะคะออกแบบชื่อผลิตภัณฑ์เขียนโฆษณาต่างๆพร้อมระบายสีวาดรูปให้สวยงามนั่นเองค่ะส่วนแบบฝึกหัดที่2นะคะครูนะคะจะให้นักเรียนได้วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของโฆษณาที่ครูได้ยกไปให้นั่นเองค่ะว่าโฆษณานั้นเกี่ยวกับอะไรและมีความน่าเชื่อถือหรือไม่อย่างไรค่ะ
1: มีนักเรียนคนไหนสงสัยอยากจะสอบถามคุณครูทั้งสองคนไหมคะ
0: มีไหมคะ
1: ถ้าไม่มีแล้วไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ

0: ศาสตร์พระราชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่5ทำเรื่อยๆทำแบบสังฆทาน
1: เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะชุดสังฆทาน9ชุดที่คุณแม่ให้จัด
0: ยังไม่ทันนำไปถวายพระร่มเย็นก็รู้สึกอิ่มบุญแล้วครับ
2: เข้าใจพูดนี่รู้ไหมศาสตร์พระราชาและหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ที่หลานทั้งสองสนใจมีหลักจากแนวความคิดเรื่องสังฆทานด้วยนะ
0: สังฆทานกับการทำงานจะเกี่ยวข้องกันได้ยังไงครับ
2: มายายจะเล่าให้ฟังหลักสังฆทานมีความหมายคือให้เพื่อให้เป็นการให้โดยไม่เลือกไม่หวังผลตอบแทนและไม่เลือกปฏิบัติด้วยเหมือนป้าติ๋มที่ตั้งตู้ปันสุกไว้ที่หน้าบ้านคนในหมู่บ้านที่ขัดสนก็ได้มาเอาของจากตู้ปันสุกไปเลี้ยงชีวิตคนในหมู่บ้านเห็นว่าการกระทำของป้าติ๋มเป็นแบบอย่างที่ดีทำให้อยากทำความดีเช่นเดียวกับป้าติ๋มบ้างจึงพากันมาเติมของอื่นๆในตู้ปันสุกของป้าติ๋มบางคนก็ตั้งตู้ปันสุกไว้หน้าบ้านตัวเองบ้างจนกลายเป็นหมู่บ้านที่เต็มไปด้วยการแบ่งปันดังพระราชดำรัสครั้งหนึ่งความว่าการเป็นพระเจ้าแผ่นดินนั้นเป็นตลอด24ชั่วโมงพระองค์ทรงอยู่บนยอดพีระมิดของสังคมแต่พีระมิดในประเทศไทยเป็นพีระมิดหัวกลับหมายถึงทรงรับพระราชภาระในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขของราษฎรทั้งแผ่นดินโดยไม่ทรงเลือกว่าเป็นใครมีเชื้อชาติศาสนาใดมี

0: ษณะคล้ายสังฆทานที่ให้โดยไม่ต้องระบุผู้รับค่อยๆทำตามลำดับขั้นแก้ปัญหาจากจุดเล็กแบบค่อยเป็นค่อยไปเพื่อความสุขความสำเร็จในสังคมที่ยั่งยืนหากเรานำหลักการทรงงานนี้มาใช้ในการทำงานก็เหมือนกับการที่เราตั้งใจทำงานด้วยความเต็มใจโดยไม่มีข้อแม้หรือเงื่อนไขอื่นๆทีนี้เข้าใจหรือยังว่าสังฆทานเป็นหลักการทรงงานได้ยังไง
1: เข้าใจแล้วครับ
0: เข้าใจแล้วนำไปใช้นะสังคมที่เราอยู่จะได้มีความสุขนะหลานนะ
2: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
3: 8:25 นถึง 10:40 น
2: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
4: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัย68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

โลกกลมๆคือสังคมที่กว้างใหญ่มีประสบการณ์มากมายที่รอคอยให้พวกเราออกไปค้นหาความแตกต่างของวัฒนธรรมศาสนาผู้คนภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ความเป็นมาร่วมออกเดินทางสำรวจความรู้ไปด้วยกันใช้เวลาไม่นานแต่ประสบการณ์เยอะพวกเราเตรียมพร้อมหน้าจอรอดูวันนี้ครูต้นจะพาไปเที่ยวที่ไหนตามมากันเลย

0: สวัสดีครับเด็กๆและท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านครับ
1: สวัสดีค่ะเพื่อนๆและท่านผู้ชมทุกท่านค่ะ
0: ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโลกกลมๆกับครูสังคมของหนูครับวันนี้พวกเราอยู่กันที่ตำบลบางกอบัวจังหวัดสมุทรปราการครับ
1: คุณครูคะแล้วเราจะมาเรียนอะไรที่นี่หรอคะ
0: วันนี้คุณครูจะพาชีต้านะครับและพาเด็กๆทั้งบ้านทุกคนนะครับมารู้จักกับการเป็นพลเมืองที่ดีกันชีต้าเคยเรียนเรื่องเกี่ยวกับหน้าที่พลเมืองที่ดีที่โรงเรียนมาก่อนหรือเปล่าครับ
1: เคยค่ะ
0: งั้นไหนบอกคุณครูหน่อยครับว่าการเป็นพลเมืองที่ดีเนี่ยเราจะต้องปฏิบัติยังไงบ้าง
1: พลเมืองที่ดีนะคะมี8ข้อด้วยกันค่ะข้อ1 นะคะรับผิดชอบในหน้าที่การค่ะข้อ2 นะคะมีความเสียสละทำประโยชน์แก่ส่วนรวมค่ะข้อ3 นะคะปฏิบัติตามกฎระเบียบสังคมค่ะข้อ4 นะคะมีคุณธรรมจริยธรรมค่ะข้อ5 นะคะมีค่านิยมประชาธิปไตยค่ะข้อ6 นะคะมีความกตัญญูกตเวทีค่ะข้อ7 นะคะมีความซื่อสัตย์สุจริตค่ะและข้อ8 นะคะมีความขยันหมั่นเพียรประกอบอาชีพการงานที่สุจริตค่ะ
0: โอ้โหชีต้านะครับสามารถเข้าใจแล้วก็จดจำหลักการของการเป็นพลเมืองดีได้ครบทุกข้อเลยนะครับเก่งมากๆแต่ว่าสิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าการเข้าใจแล้วก็จดจำหลักการได้คือการที่เราได้ลงมือปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีจริงๆวันนี้คุณครูเลยจะพาชีต้ากับพาเด็กๆทั้งบ้านทุกคนนะครับมาทำกิจกรรมกัน
1: ทำกิจกรรมอะไรหรอคะ
0: วันนี้คุณครูจะพาชีต้ากับเด็กๆทุกคนนะครับมาทำกิจกรรมจิตอาสากันชีต้ารู้จักการทำกิจกรรมจิตอาสาไหมครับ
1: จิตอาสาก็อย่างเช่นใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกแล้วก็ไม่ทิ้งขยะลงลำคลองใช่ไหมคะ
0: นั่นก็เป็นจิตอาสารูปแบบหนึ่งครับในการที่เราจะลดการใช้ทรัพยากรแล้วก็ช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมแต่จริงๆแล้วนะครับการทำจิตอาสาเนี่ยไม่ได้จำกัดอยู่แค่การลดขยะหรือว่าการรักษาสิ่งแวดล้อมเท่านั้นนะครับแต่หมายถึงการที่เราใช้ชีวิตประจำวันของเรานี่แหละโดยการที่เรานึกถึงคนอื่นทำความดีอยู่เสมอนะครับทำความดีด้วยความสมัครใจจากหัวใจของเราโดยไม่หวังผลตอบแทนสิ่งนี้จะทำให้คนรอบข้างของเราสังคมของเรามีความสุขแล้วก็จะทำให้จิตใจของเราเนี่ยมีความสุขขึ้นมาด้วยชีต้า
1: ตื่นเต้นตื่นเต้นหนูอยากไปทำจิตอาสาแล้วค่ะ
0: เอาละครับนะชีต้าตื่นเต้นคุณครูก็ตื่นเต้นครับแต่ว่าก่อนที่คุณครูจะพาชีต้าไปทำกิจกรรมจิตอาสานะครับชีต้ารู้ไหมว่าคนเราเนี่ยสามารถทำจิตอาสาเป็นอาชีพและเราสามารถทำอาชีพที่เป็นจิตอาสาไปตลอดเวลาได้นะชีต้า
1: อาชีพแบบนี้มีด้วยเหรอคะ
0: มีสิครับชีต้าเดี๋ยวคุณครูจะพาชีต้ากับพาเด็กๆทั้งบ้านนะครับไปรู้จักกับผู้ชายคนนี้กันครับ
2: เอียบดีรีไซเคิลครับเป็นธุรกิจจัดการวัสดุรีไซเคิลและของเหลือใช้ในเมืองเชียงใหม่นะครับเพื่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็เพื่อสังคมครับ
3: EMD Recycle ค่ะคือธุรกิจการจัดการขยะที่จะไปรับเอาของเก่าของใช้ต่างๆที่ไม่ต้องการแล้วตามบ้านเรือนรอบๆเมืองเชียงใหม่ค่ะ
2: ลูกค้าสามารถนัดหมายและเรียกเราไปให้บริการได้ทุกวันนะครับไม่มีวันหยุดนะครับขออย่างเดียวนะฮะอย่าเพิ่งนำเศษอาหารหรือว่าเศษใบไม้มาเท่านั้นเองครับอันนี้เรายังไม่รับนะครับ
3: แล้วของประเภทไหนที่เอี่ยมดีรีไซเคิลรับมาบ้างคะ

0: เรารับของเกือบทุกประเภทนะครับเพียงแต่ว่าขอให้เป็นของที่อยู่ในสภาพที่ส่งต่อได้อยู่ในสภาพดีนะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นว่าอุปกรณ์สำหรับผู้พิการนะครับเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าอุปกรณ์ตกแต่งบ้านอุปกรณ์การเรียนหนังสืออุปกรณ์กีฬาอันนี้เอี่ยมดีรับหมดครับเพราะว่าของเหล่านี้สามารถที่จะนำมาจัดการแล้วก็ส่งต่อไปให้คนที่เขายังขาดแคลนหรือว่าขาดโอกาสได้อยู่นะครับ
1: มานี่แล้วค่ะเอี่ยมดีรีไซเคิลป้ายกลมๆเหลืองๆคันนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะแม
2: ่
1: ค่ะเอี่ยมดีรีไซเคิล
2: ครับผม
1: เจอกันข้างทางเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราจะติดตามรถคันนี้นี่แหละค่ะไปรับของกับลูกค้าที่บ้านเขา
2: ครับทุกวันเอี่ยมดีก็จะต้องจัดคิวในการออกไปรับของตามบ้านเรือนร้านค้าสำนักงานนะครับวันนี้พี่กับน้อง2คนนะครับกับรถคันนี้เนี่ยมีคิวรับของภาคเช้าเนี่ยหลักๆอยู่3ที
1: ่ซึ่งมีการนัดหมายกันเรียบร้อยแล้วค่ะงั้นวันนี้ปอแล้วก็สะเทือนไทยจะขอตามติดเอี่ยมดีรีไซเคิลไปรับของนะคะดูว่าภารกิจเขาจะเป็นยังไงกันบ้าง
2: ยินดีเลยครับ
1: เดี๋ยวจะรอดูกันว่าเขาจะให้อะไรกับเอี่ยมดีบ้างวันนี้ค่ะ
2: เห็นว่าจัดการไว้ดีมากแยกเป็นหมวดเป็นหมู่อันนี้ของเลยใช้ได้หมดเลยใช้ประโยชน์ได้เลยแล้วก็อันนี้ถ้าเราเห็นก็นี่กระเป๋า
1: ค่ะอ๋อกระเป๋าก็คือแพ็คไว้อย่างนี้เลยอันนี้จะเป็นเหมือนของเล่นเด็ก
2: ของเล่นเด็ก
1: มีการแรปไว้ในตะกร้าไว้อย่างดีเลยค่ะ
2: ทำไว้ดีมาก
1: คือมีแค่ยกไปแค่นั้นเอง
2: เราจะเห็นว่าผู้ให้เนี่ยใส่ใจในการที่จะเอาไปส่งต่อ
1: ค่ะ
2: อันนี้ก็จะง่ายกับการจัดการเลยครับ
1: ค่ะ
2: โอเค

0: พี่โดมอันนี้คือมาขนอะไรคะบ้านหลังนี
1: ้บ้านหลังนี้เป็นบ้านป้าอุไรนะครับป้าอุไรนี่เป็นลูกค้าที่ก่อนหน้านี้เคยส่งของบริจาคมาให้เรารอบนึงนะมารอบนี้เนี่ยป้าอุไรก็เลยบอกมีเครื่องใช้ไฟฟ้าซึ่งพี่ก็ยังไม่รู้เลยว่าบ้านแกนี่จะให้อะไรนะแต่ก็คิดว่าน่าจะมีหลายอย่างน
0: ะ
1: น่าจะมีหลายอย่างซึ่งแกก็นอกจากบ้านแกเองแกก็บอกกับเพื่อนบ้านว่าถ้ามีของอะไรเก็บไว้นะเดี๋ยวเอี่ยมดีเขารับบริจาคไปเอาไปช่วยเหลือคนอื่นต่อ
0: โอเค
1: ไป
0: ได้เลยค่ะ

0: เอ็มดีเขาแบ่งบริจาคด้วยใช่ไหมคะเราก็ถือว่าของมันไม่ได้ใช้แล้วเงี้ยนะก็เหมือนทำบุญไปด้วยอย่างเงี้ยนะคะสุขใจบ้านสบายไม่ลกด้วยค่ะ
1: อันนี้คือประเภทอะไรอ่ะ
2: อันนี้เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้า
1: เลยอ๋ออันนี้รีโมทไงพอแยกไว้ไหน
2: รีโมทแยกแ
3: ล้วเริ่มมาจากความตั้งใจที่พี่อยากจะมีส่วนในการจัดการขยะให้กับเมืองเชียงใหม่นะครับก็เลยคิดโมเดลหนึ่งขึ้นมาเป็นรถจัดการขยะรีไซเคิลที่เราออกไปบริการจัดการขยะตามบ้านเรือนร้านค้าสำนักงานนะครับที่พี่คิดอย่างนี้ก็เพราะว่าหนึ่งมันไม่ได้มีทุนรอนอะไรนะครับสองก็คือตั้งใจว่า EMD มันน่าจะเป็นธุรกิจที่มันทำคนเดียวได้แล้วก็ออกไปจัดการขยะออกไปแนะนำให้ความรู้ออกไปบอกเขาว่าควรจะมีการคัดแยกขยะแบบไหนยังไงนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าโมเดลของเราเนี่ยมันเป็นธุรกิจเพื่อสังคมมีความตั้งใจว่าเราอยากที่จะนำกำไรที่เราได้จากการค้าขายขยะไปดูแลคนที่เราดูแลอยู่แล้วนะครับอย่างเช่นเด็กกำพร้าอย่างเช่นผู้พิการอย่างเช่นคนเก็บขยะรายย่อยในเมืองเชียงใหม
1: ่
3: นะครับพี่ก็เลยเริ่มจากตรงนี้แหละ
1: พอรับของแต่ละบ้านได้ครบแล้วนะคะในส่วนที่เป็นขยะรีไซเคิลหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้งานไม่ได้แล้วทางเอี่ยมดีก็จะเอาไปขายให้กับร้านรับซื้อของเก่าค่ะเป็นไงคะวันนี้ขายได้กี่บาทคะ
4: พันกว่าบาทนะ
1: พันกว่าบาทอยู่นะคะ
4: ครับก็1,144บาทรายได้ 30% ของเงินที่เราได้เนี่ยนะครับเราก็จะเอาไปดูแลสังคมต
1: ่อส่วนของเก่าส่วนใหญ่ที่เป็นพวกข้าวของเครื่องใช้จำพวกเสื้อกันหนาวชุดนักเรียนอุปกรณ์กีฬาของเล่นหนังสือหรือกายอุปกรณ์

0: ทางเอี่ยมดีก็นำเอาไปบริจาคค่ะ
1: ที่เรามาวันนี้แกชื่อพี่ก้อยนะครับซึ่งเคยรับกันมาแล้วครั้งหนึ่งแกก็เลยใช้บริการต่อวันนี้บ้านพี่ก้อยจะเป็นเตียงสำหรับใช้นอนของคนแก่ของคนป่วยนะครับจะมี2เตียงความยาวเห็นพี่ก้อยแจ้งมาถ่ายรูปมาประมาณสัก 3.5 ฟุตขนตรงนี้ไม่ต้องเอากลับบ้านแล้วนะครับเรา
0: เอาไปไหนต่อคะ
1: พี่ก้อยมีเจตนาที่อยากที่จะบริจาคต่
0: อ
1: เอาไปให้ครอบครัวครอบครัวหนึ่งที่อยู่ที่อำเภอบ้านทีนะครับจากหางดงไปบ้านทีนี่ก็ประมาณสัก30กว่ากิโลเราก็จะได้รับของจากบ้านพี่ก้อยแล้วเอาใส่รถแล้วก็ตรงไปให้กับคนที่เขารอรับอยู่เลย

0: เป็นภารกิจที่พี่มีความสุขที่สุดถ้าเทียบกับการบริจาคของประเภทต่างๆนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เหตุที่บอกแบบนี้ก็เพราะว่าสิ่งของทุกชิ้นที่เรานำส่งให้กับไม่ว่าจะเป็นคนชราหรือว่าผู้ป่วยนะพี่คิดว่าเขามีความจำเป็นจริงๆที่ต้องใช้นะครับแล้วก็เขาเองก็ขาดโอกาสหรือว่าขาดแคลนสิ่งเหล่านี้นะครับก็มีความสุขมากนะครับ
1: สุขใจแล้ว
0: เออ
1: ปอเนี่ยแค่เพิ่งมาจากขนย้ายบ้านพี่ก้อยเดินทางมา30กว่ากิโลแล้วก็ส่งให้พี่พิมพ์เรียบร้อยแล้วแค่นี้ปอก็สุขใจแล้วเหมือนกันค่ะคือได้เห็นคนรับต่อไปแล้วก็ของก็มีประโยชน์มีชีวิตต่อด้วย
0: เขาได้ใช้งานแน
1: ่ค่ะก็ได้ทางนี้มาส่งต่อให้นี่แหละค่ะทุกคนเอี่ยมดีรีไซเคิล
0: โอเค
1: เดี๋ยวเราไปต่อที่อื่น
0: ไปต่อ
1: ครับครับ
0: เอาวิวแชร์มาให้นะครับ

0: ยายสวัสดีครับ
1: สวัสดี
0: ค่ะโอ้คุณยายชื่อคุณยายอะไรครับยายนวล
1: ยายนวล
0: ยายนวลผมเอี่ยมดีเอี่ยมดีแม่ครับยายอายุเท่าไหร่แล้วแม่อายุเท่าไหร่แล้ว
2: แปดสิบสามมาถึงดีแต่ถ้าเรียนไม่ส
0: ักโอ้แปดสิบกว่าแล้วถ้ามีอันนี้จะดีขึ้นไหมแม่ลองลุกไหวไหมครับลุกนะลองค่อยๆก้าวนะครับค่อยๆก้าวดู
1: เป็นไงคะของเรานี้ก็ถูกส่งต่อให้กับเจ้าของที่เหมาะสมที่จะได้รับเนาะอย่างปออย่างนี้ได้มาเห็นได้มาสัมผัสการทำงานของ EMD เนี่ยค่ะและยิ่งตอนนี้ก็ยิ่งรู้สึกแบบสุขใจมากเลยค่ะ
0: ครับเป็นสิ่งที่พี่คิดว่าถ้าจริงๆทุกคนทำหน้าที่เดียวกับ EMD ได้นะครับหรืออาจจะไม่สะดวกทำแบบ EMD ก็ทุกคนเป็นผู้ให้ได้นะหรือว่าทุกคนเป็นคนที่เป็นอาสาสมัครในการที่จะเอาไปส่งเอามาจัดการทำความสะอาดซ่อมแซมอะไรเงี้ยนะพี่คิดว่าสิ่งที่ EMD ทำมันเล็กมากเลยแล้วก็มันอาจจะมีผลต่อคนไม่เยอะนะครับแต่ถ้าคนทำหน้าที่คล้ายๆกันนะครับพี่คิดว่ามันอานิสงส์มันก็จะไปไกลมาก
1: ครับ
0: แม่รู้สึกยังไงครับแม่ได
2: ้ดีใจดีใจน้องปอยจะได้เขาไปนี่กับนี่ได
0: ้เดินไปนู่นไปนี่ได้นะโอ้ครับครับ
3: พี่ต้าเห็นไหมครับว่าเขาสามารถรับบริจาคขยะจากชาวบ้านนะครับหลังจากนั้นก็เอาขยะเหล่านั้นเนี่ยมาคัดแยกพอคัดแยกเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็เอาขยะที่

คัดแยกแล้วเนี่ยเอาไปจำหน่ายพอเอาไปจำหน่ายเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็จะมีกำไรเขาก็จะเอากำไรที่เขาได้รับมาเนี่ยนะครับแบ่งปันไปช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคมเช่นเด็กกำพร้าหรือว่าผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือด้านอื่นนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าคนเราเนี่ยนะครับสามารถที่จะประกอบอาชีพแล้วก็ใช้ชีวิตประจำวันที่มีลักษณะของการเป็นจิตอาสาได้เราสามารถที่จะช่วยเหลือสังคมได้ผ่านการประกอบอาชีพที่เป็นชีวิตประจำวันของเรานั่นเองครับ

0: ัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: คุณบางกระบัวยินดีต้อนรับครับ
1: ครับและนี่ก็คือคุณลุงอเนกนะครับที่จะพาน้องชีต้ากับพาเด็กๆทั้งบ้านทุกคนนะครับไปทำกิจกรรมล่องเรือกันครับ
0: ใช่ครับ
1: ปกติมีคนมาทำกิจกรรมที่นี่บ่อยไหมครับแล้วก็กิจกรรมที่ทำเนี่ยมีอะไรบ้างครับที่นี่
0: ปกติก็จะมีการเก็บขยะนะครับเก็บขยะในคลองแล้วก็ปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มสีเขียวให้กับคุ้งบางกระเจ้าเราครับ
2: แล้วจะล่องเรือไปนานไหมคะ
0: ก็ประมาณ1ชั่วโมงนะครับในการทำกิจกรรมต่างๆนะครับ
1: ครับถ้าพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปลงเรือกันเลยแต่ว่าก่อนจะลงเรือนะครับเพื่อความปลอดภัยเดี๋ยวเราไปใส่ชูชีพกันก่อนชีต้าเพื่อความปลอดภัยของทุกคนนะครับอันไหนของครูครับเนี่ยตกลงข้างล่างเนาะ
2: อันนี้
1: อันไหนอ่ะครูฮะ
2: ของ
0: โอเค

0: คลองนี้ชื่อคลองอะไรครับ
1: คลอง
0: น
1: ี้ชื่อว่าคลองแพครับ
0: คลองแพ
1: ครับ
0: เป็นคลองสายหลักของที่นี่เลยหรือเปล่าครับ
1: เราจะมีทั้งหมด7คลองด้วยกันของบางกระบัวนะครับ
0: ครับผม
1: นี่ชื่อว่าคลองแพสมัยก่อนจะมีร้านค้าอยู่ที่ปากคลองครับเขาไม่ได้อยู่บนบกเขาอยู่ในน้ำ
0: ครับผม
1: เป็นลักษณะเป็นเรือนแพก็เลยตั้งชื่อว่าคลองแพเมื่อก่อนเนี่ยเราใช้คลองเนี้ยสำหรับนำสินค้าไปขายนะครับที่พระโขนง
0: ครับ

0: อเนกครับหนูนั่งเรือมาค่ะเห็นคลองสะอาดแบบนี้แล้วขยะหายไปไหนหมดหรอคะ
1: คือก่อนหน้านี้ขยะเยอะมากมันมีประมาณที่เราเก็บเนี่ยมีประมาณ7ลำด้วยกันนะครับต่อครั้งซึ่งเราก็แบบมันมาจากไหนกันแน่อะไรเงี้ยเราก็ไปโพสต์ในกลุ่มสภาคุ้งนะครับทางนี้ทางวัดถักแดงก็คือพระอาจารย์ประนอมท่านเห็นท่านก็เลยถามมาว่าขยะมันมาจากไหนนะครับเราก็เลยลงมาศึกษากันนะครับมันมาจากไหนกันแน่ก็พายไปสุดที่แม่น้ำเจ้าพระยาเราก็ไปเห็นเรือใหญ่เนี่ยกำลังกลับลำพอดีเลยใบพัดก็ตีเอาขยะเนี่ยไหลเข้าคลองมาในจังหวะนั้นนะครับตอนนี้พระอาจารย์ท่านก็เลยเอามังกรแดงมาช่วยก็คือมากั้นที่ปากคลองนะครับ
0: มังกรแดงคืออะไรคะ
1: มังกรแดงของพระอาจารย์ท่านก็คือว่าการเอาขยะมากันขยะก็คือการใช้โฟมที่ไม่ได้ใช้แล้วครับมาห่อหุ้มด้วยจีวรพระจีวรก็ทำมาจากขวดพลาสติกเหมือนกันนะครับเอามาหุ้มหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มาเก็บขยะกันภายในอีกครั้งนึงนะครับเพื่อให้มันหมดไปแต่เนี้ยคลองก็สวยขึ้นนักท่องเที่ยวก็ชอบก็หันมาท่องเที่ยวกันครับ
0: ค่ะแล้วอุปกรณ์ในการเก็บขยะต้องมีอะไรบ้างคะ
1: อุปกรณ์เราก็จะมีสวิงนะครับสวิงแล้วก็ตะกร้านะครับในการเก็บนี่เราเจอกันพอดีเลยชื่อประมาณครับเดี๋ยวเราใส่ตะกร้าตะกร้าด้านหลัง
2: ตะกร้าอยู่ด้านหลัง
1: ใช่ครับ
2: เป็นตะกร้าโอเคมาเลย
0: ใส่ขยะ
1: แล้วก็ใส่ขยะประมาณนี
0: ้นู่นค่ะ
1: โอ้ใช่เลย
2: อ้าวมีลูกฟุตบอลลูกมาเริ่มเลยเราทิ้งลูกฟุตบอลลงมาในคลองได้ยังไงกันครับคุณผู้ชม
1: สงสัยเด็กจะเตะหล่น
2: อาจจะใช่อาจจะไม่ได้ตั้งใจเราจะเก็บไม่ได้งั้นเดี๋ยวเราช่วยเก็บลูกฟุตบอลขึ้นมาก่อนดีกว่า
0: โอ้ลูกใหญ
2: ่โอ้เนี่ยมีทั้งขวดพลาสติกนะครับ
0: ขวดน้ำมัน
2: ใช่มีขวดน้ำมันมีกล่องโฟมนะครับ
0: มีขวดซอสน้ำจิ้ม
2: ใช่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับพวกขวดพลาสติกพวกโฟมนะครับหรือว่าพวกขวดแก้วเนี่ยเป็นขยะที่ย่อยสลายยากมากๆเลยนะครับโฟมเนี่ยใช้เวลายาวนานหลายร้อยปีกว่าจะย่อยสลายได้หรืออย่างขวดแก้วเนี่ยจะอยู่ไปชั่วกาลประวัติศาสตร์เลยนะครับ
1: นะ
2: ครับมันจะไม่ย่อยสลายเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราทิ้งขยะลงในแม่น้ำลำคลองหรือว่าลงในที่สาธารณะนะครับการทิ้งขยะไม่ถูกที่เนี่ยเป็นอันตรายมากๆกับสิ่งแวด

0: ขยะเยอะมากเลย
1: ใช่นะครับเนี่ยพวกถุงพลาสติกอะไรพวกนี้เนี่ยเป็นขยะที่มาจากน้ำมือของมนุษย์ทั้งนั้นเลยนะสีฟ้าอุ้ยนั่นไงมีขวดพลาสติก
2: ขวดด้วย
1: อาชิต้าตักเลย
0: นี่ได้แล้ว
1: ใส่เลยโอเคถ้าเห็นไหมครับว่าการที่เราช่วยกันลดขยะแล้วก็แยกขยะกันคนละไม้คนละมือเนี่ยก็ทำให้สิ่งแวดล้อมของเราเนี่ยดีขึ้นได้
0: ใช่ค่ะเดี๋ยวหนูกลับบ้านไปนะคะหนูจะไปชวนคุณพ่อคุณแม่และก็เพื่อนบ้านมาทำจิตอาสากันบ้างดีกว่า
1: ดีเลยครับเพราะว่าจิตอาสาเนี่ยเราสามารถเริ่มต้นได้จากที่บ้านของเราจากตัวของเราจากมือของเรานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยเรื่องของการแยกขยะเนี่ยถ้าเราสามารถเริ่มต้นแยกขยะได้ตั้งแต่วันนี้นะครับขยะที่จะออกไปสู่สิ่งแวดล้อมเนี่ยก็จะน้อยลงเดี๋ยวครูมีตัวอย่างให้ชีต้ากับเด็กๆทางบ้านดูนะครับว่าการที่เราช่วยกันลดขยะแยกขยะกันคนละไม้คนละมือเนี่ยจะมีประโยชน์อย่างไรเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยครับ
3: ที่นี่คือถนนคนเดินจังหวัดน่านถนนคนเดินที่เคยมีแต่ขยะแต่วันนี้พวกเขามีวิธีการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพด้วยวิธีแบบนี้
4: จะให้ลุงช่วยบอกหน่อยว่าขยะในมือหนูนี่มันต้องแยกทิ้งยังไงอะคะ
5: อันนี้คือหลอดลูกแล้วก็อันนี้ไม้ทุกอย่างตะเกียบด้วยใส่นี่หมดเลยลูกขวดก็เดี๋ยวใส่ทางนู้นขวดช้อนใส่นี่กระดาษใส่นี่ครับนี่เศษอาหารก็ใส่นี่ลูก
6: ขยะนี่ถือว่าเป็นทรัพยากรนะคะเอาไปใช้ประโยชน์สูงสุดก็เลยเป็นที่มาของอย่างน้อยต้องมีการแยก

0: จากตีเฮาเก็บในตีขยะขาแยกจะมีเข้าขนมเพราะไหนๆเพิ่นก็เอามาทิ้งอยู่แล้วเฮาก็เลยเอาประโยชน์ตัวเนี้ยเป็นวิกฤตซึ่งเป็นโอกาสของเฮาเฮาบ่ได้เสียต้นทุนในการลงทุนไปซื้อวัตถุดิบ
1: ที่เราเก็บมาจากขวงเมื่อคืนใช่มั้ยครับเช้ามาแล้วก็จะมาปั่น
2: ค่ะ
1: ครับมาปั่นให้เป็นละเอียดประมาณนี้นะครับก่อนที่จะไปทำปุ๋ย

0: กระบวนการคัดแยกขยะทั้งหมดนี้ทำให้ถนนคนเดินและเขตเทศบาลเมืองน่านดูสะอาดสวยงามและปริมาณขยะลดลงด้วยค่ะ
1: อยากให้กระแสนะคะในเรื่องของการจัดการขยะจากต้นทางด้วยความร่วมมือของทุกคนเนี่ยมันกระจายไปนะคะออกไปไม่ใช่ว่าเฉพาะแค่เทศบาลเมืองน่านเท่านั้น

0: เดี๋ยวเราไปปลูกจากกัน
1: ปลูกต้นจากอยากรู้เหมือนกันว่าตอนที่ต้นจากเนี่ยจะขึ้นเป็นลูกอย่างนั้นจะเป็นยังไง
0: มันก็จะเป็นลูกนะครับประมาณนี้ครับปกติเขาจะลอยน้ำครับลอยแบบหลุดล่วงมาเขาจะลอยน้ำบางทีก็ไปขึ้นตามใต้บ้านอะไรเงี้ยครับก็จะดันบ้านให้เสียหายได
1: ้ง่วงๆคือลูกจากใช่ไหมคะ
0: ครับสามารถเก็บได้นะครับ
1: เอาม
0: าปลูกตะหลิงครับ
1: ปลูกแล้วก็จะเป็นต้นจาก
0: ใช่แล้วเขาจะมีประโยชน์ก็คือยึดเกาะตะหลิงนะครับไม่ให้ตะหลิงมันพังก็จะทำให้ระบบนิเวศมันดีขึ้นด้วยปลูกหอยปูปลาก็มีที่อยู่อาศัยประมาณ
2: ลุงวันเอกครับมันมีวิธีการปลูกต้นจากก็อยู่กี่วิธีครับผม
0: ก็มันจะมี2วิธีหรือวิธีโยนก็ได้หรือวิธีจิ้มเข้าไปในดินก็ได
2: ้อ๋อ
0: ให้เราโยนเนี่ยเราโยนไปแถวๆริมตะหลิงอะไรเงี้ย
2: ครับ
0: จะขึ้นมาเป็นต้นใหม่ได้
1: จะเป็นต้นตอนแรกก็จะเป็นต้นแบบ
0: ใช่ครับอันนี้ก็คือต้นอ่อนของเขา
1: ก็จะโตขึ้นเป็นต้นนู่น
0: เดี๋ยวก็จะเป็นอุโมงค์จากสวยงามได
1: ้
0: ครับแล้วก็สีเขียวให้กับคุ้งบรรพเจ้าเรา
2: แล้วทั้ง2วิธีนี้ให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกันไหมครับ
0: ถ้าเราจิ้มลงดินเนี่ยเขาจะไม่หลุดลอยไปไหนแล้วโอกาสข
2: ึ้
0: นเน
2: ี
0: ่ย
2: ครับ
0: ข้าง 80-90%
2: ครับครับผมงั้นวันนี้เราจะใช้วิธีการ
0: เราโยนก่อนก็ได้เพราะมันเข้าไปยาก
2: โอเคได้เลยครับ
0: เราจะให้โยนเอาง
2: ั้นชีต้าโยนเลย
1: ถ้าเด็กๆก็จะโยนเอาใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วชีต้าโยนตึ
1: กไปตรงข้าง
0: ๆก็ได้ครับ
2: เนี่ยมันต้องจิ้มเข้าไปให้มันติดอยู่เลยใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
2: โอ้ยอย่างนี้ถ้าเกิดว่าเราทำให้มันเป็นหลุมก่อนมันก็จะง่ายขึ้น
0: ใช่ครับ
1: มันพอนิ่มๆแล้วมันก็จะใส่ง่าย
2: แล้วเราก็เอา
0: เด็บเข้าไป
2: ปั๊บจึบ
1: โ
2: เป็นไงบ้างน้องชีต้าไปล่องเรือแล้วก็ได้เก็บขยะได้ปลูกต้นจากด้วยเป็นไงครับวันนี้สนุกไหมครับ
1: สนุกค่ะแต่เอ๊ะต้นจากทำไมเราต้องปลูกด้วยคะมันก็ขึ้นเองตามธรรมชาติอยู่แล้วไม่ใช่หรอคะ
2: อ๋อถ้าเกิดว่าเรามัวแต่รอให้ลูกจากเนี่ยนะครับลอยไปตามธรรมชาติแล้วก็ไปติดตะหลิงเนี่ยนะครับมันจะใช้เวลานานนะครับแล้วก็โอกาสในการที่ลูกจากเนี่ยจะรอดชีวิตเป็นต้นจากมันก็จะลดลงนะครับแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเราได้มีการปลูกอย่างเป็นกิจลักษณะมีการฝังดินอะไรให้เรียบร้อยเนี่ยโอกาสในการที่เราจะได้ต้นจากที่สมบูรณ์มันก็จะมากขึ้นนั่นเองแล้ววันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณลุงอเนกมากนะครับสำหรับกิจกรรมดีๆในวันนี้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับและครั้งหน้านะครับครูต้นคูณจะพาเด็กๆไปทำกิจกรรมอะไรจะพาไปที่ไหนสนุกขนาดไหนอย่าลืมติดตามกันได้ใน
1: โลกกลมๆกับครูสังคมของหนู
2: สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ความงดงามทุกอย่างล้ำค่าทางใจอย่าลืมไปลองทบทวนอดีตวันวานจะสอนเป็นบทเรียน

0: กันและกันควรอดีตที่นึกถึงวันเก่าบ้านของเราที่เคยรุ่งเรืองมรดก
1: คุณผู้ชมครับภูเขาอกทะลุหุบเขาที่ตั้งเด่นเป็นตระหง่านภูมิสถานแห่งประวัติศาสตร์ที่พาดผ่านห่วงเวลาท้าแดดท้าลมจมอยู่ในเงาแห่งความทรงจำมาเป็นเวลายาวนานนับพันปีล่วงมาแล้วภูมิทัศน์มหัศจรรย์จากการดังสรรของธรรมชาติให้เกือบปลายยอดสุดของภูเขามีโพรงถ้ำขนาดใหญ่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเกือบ10เมตรยอดสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ245เมตรยาวประมาณ2กิโลเมตรอีกทั้งบนภูเขายังสมบูรณ์พูนพราวไปด้วยป่าไม้นานาชนิดทั้งยังเป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์ที่เปรียบเสมือนเสาหลักเมืองของคนพัทลุงโดยมีตำนานจากบรรพชนคนโบราณกล่าวขานเอาไว้ว่ามีครอบครัวหนึ่งสามีชื่อในเมืองมีภรรยาสองคนแต่มักทะเลาะตบตีกันเสมอในเมืองมีลูกสาวเกิดจากภรรยาหลวงชื่นชอบการค้าขายส่วนภรรยาน้อยมีลูกชายชื่อนายชังกั้งมีนิสัยเกเรวันหนึ่งในเมืองเดินทางไปค้าขายต่างถิ่นลูกสาวออกเรือสำเภาไปเมืองจีนส่วนลูกชายท่องเที่ยวสนุกกับเพื่อนทั้งสามไม่ได้กลับบ้านมีเพียงภรรยาหลวงนั่งทอผ้าอยู่ใต้ถุนบ้านและภรรยาน้อยกำลังตำข้าวไม่นานทั้งสองเกิดมีปากเสียงภรรยาหลวงใช้กระสวยทอผ้าฟาดไปที่ศีรษะของภรรยาน้อยทำให้แผลแตกเลือดไหลโกลกภรรยาน้อยไม่ปราณีใช้สากตำข้าวแทงและกระทุ้งตรงทรวงอกของภรรยาหลวงจนทะลุในที่สุดทั้งสองก็ถึงแก่ความตายกลายสภาพเป็นภูเขาภรรยาน้อยเป็นเขาหัวแตกหรือเขาคูหาสวรรค์ส่วนภรรยาหลวงกลายเป็นเขาอกทะลุนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานี่คือมุขปาฐะที่เล่าขานสืบต่อกันมาจากบรรพชนคนโบราณจนเกิดเป็นตำนานผ่านมาสู่ลูกสู่หลานปลูกฝังด้วยความเชื่อเพื่อเป็นกุศโลบายไม่ให้เรื่องราวได้ถูกกลืนหายไปพร้อมกับวันเวลาพินิจนครในวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมเดินทางไปพินิจพิเคราะห์เจาะลึกนักคราโบราณที่มีตำนานเป็นประวัติศาสตร์
2: ทั้งศิลปะการแสดงที่เป็นดั่งจิตวิญญาณของบรรพชนคนปากใต้และละลานตระการตาไปด้วยตำนานแห่งสำนักไสยเวทเขตขันที่เต็มไปด้วยความเชื่อความศรัทธาของคนโบราณจนเป็นเรื่องเล่าขานสืบต่อกันมาถึงปัจจุบัน
1: นักคราโบราณที่ถูกเรียกขานกันว่าเมืองพัทลุง

0: องพัทลุงปรากฏหลักฐานเป็นตำนานท้องถิ่นอยู่ในเพลานางเลือดขาวถึงที่มาการก่อเกิดเป็นเมืองพัทลุงจับใจความสำคัญตอนหนึ่งระบุได้ว่าในสมัยที่เมืองสถิงพาราณสีเรื่องอำนาจมีตายายสองผัวเมียคือตาสามโมและยายเพชรทำหน้าที่จับช้างป่ามาฝึกหัดเรียกว่าหมอสะดำหรือช้างขวาเพื่อส่งให้เจ้าพระยากรุงทองผู้ปกครองเมืองสถิงพาราณสีปีละ1เชือกครั้งหนึ่งตายายออกเดินทางไปจับช้างจนได้เจอกับกุมารน้อยที่ป่าไม้ไผ่เสรียงจึงเรียกชื่อว่ากุมารอีกทั้งยังได้เจอกับกุมารีน้อยจากหน่อไม้ไผ่ตงเด็กน้อยผู้มีเลือดเป็นสีขาวจึงให้ชื่อว่านางเลือดขาวจากนั้นจึงนำทั้งสองมาเลี้ยงดูจนเมื่อเจริญวัยจึงให้แต่งงานอยู่กินฉันสามีภรรยาจวบจนตาสามโมและยายเพชรถึงแก่กรรมทั้งคู่จึงอพยพสมัครพรรคพวกรวมทั้งบริวารออกเดินทางไปสร้างบ้านเมืองขึ้นใหม่ที่บ้านบางแก้วและได้เจอกับทรัพย์สมบัติแก้วแหวนเงินทองต่างๆมากมายจึงได้สร้างวัดเขียนบางแก้วพระพุทธรูปและพระวิหารอีกทั้งต่อมาเจ้าพระยากรุงทองเจ้าเมืองสถิงพาราณสีได้สร้างพระมหาธาตุขึ้นนับแต่นั้นที่บ้านบางแก้วจึงกลายเป็นชุมชนใหญ่มีพ่อค้าวานิชเดินทางมาค้าขายรุ่งเรืองเฟื่องฟูพระยากุมารและนางเลือดขาวจึงได้สร้างเมืองขึ้นในบริเวณสันทรายที่อยู่ห่างจากวัดเขียนบางแก้วไปทางทิศเหนือปกครองเมืองอย่างสงบร่มเย็นรู้จักกันในนามเมืองพัทลุงเสมอมานี่คือเรื่องเล่าขานจนก่อเกิดเป็นตำนานสืบทอดมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ส่วนหลักฐานจากเอกสารของทางราชการเมืองพัทลุงเกิดขึ้นเมื่อใดไม่ปรากฏแต่น่าจะมีพัฒนาการมาจากเมืองสถิงพระซึ่งเป็นชุมชนใหญ่ที่เกิดขึ้นทางฝั่งทะเลอ่าวไทยบริเวณจังหวัดสงขลาแต่เนื่องจากในเวลานั้นเมืองสถิงพระถูกรุกรานจากโจรสลัดมลายูส่งผลให้เมืองสถิงพระอ่อนกำลังลงผู้คนจึงอพยพข้ามทะเลสาบไปสร้างชุมชนขึ้นใหม่ที่โคกเมืองบางแก้วจนกลายเป็นศูนย์กลางอำนาจแห่งสำคัญในฐานะเมืองทางใต้สุดของกรุงศรีอยุธยาต่อมาเมื่อประมาณพุทธศตวรรษที่20ถึงพุทธศตวรรษที่23ได้เกิดการปกครองระบบกินเมืองเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงตัวเจ้าเมืองก็มักจะย้ายที่ตั้งจวนไปตามความพอใจของเจ้าเมืองเมืองพัทลุงจึงได้มีการย้ายเมืองเกิดขึ้นหลายครั้งหลายคราตั้งแต่ที่บ้านบางแก้วไปอยู่ควนแร่เขาเมืองท่าเสม็ดบ้านควนมะพร้าวบ้านม่วงโคกลุงศาลาโต๊ะวักจนย้ายมาตั้งที่บริเวณฝั่งเหนือของคลองลำปำหลังจากนั้นจึงได้ย้ายมาอยู่ที่บริเวณวังเก่าวังใหม่จนถึงในยุคปัจจุบันนี
1: ้ตำนานเรื่องขาวเนี่ยมันเป็นตำนานที่เชี่ยเห็นถึงสภาวะของผู้นำในอดีตว่าผู้นำในอดีตเนี่ยจะท่องตนุบำรุงพุทธศาสนาทีนี้หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับนางเลือดขาวเนี่ยในตัวเหล่านี้ก็เป็นการยืนยันให้เห็นว่านางเลือดขาวนั้นมีตัวตนอยู่จริงที่เราเห็นอยู่ข้างหลังนี้ก็คือพระมหาธาตุเจดีย์หรือพระบรมธาตุเจดีย์วัดเขียนบางแก้วนะครับซึ่งตามประวัติทำนานเนี่ยกล่าวว่าเจ้าพระยากรุงทองกับนางเลือดขาวและเจ้าพระยากุมารเนี่ยสร้างขึ้นมาซึ่งบางท่านก็บอกว่ามีมาตั้งแต่ยุคสมัยศรีวิชัยหรือถ้าหลักฐานทางวิชาการก็บอกว่าเป็นเจดีย์ที่สร้างขึ้นในสมัยยายุคต้นๆ ตรงนี้นะครับซึ่งที่เราเห็นอยู่นี้เป็นลักษณะเจดีย์ทรงละกองก้มแบบลังกานะครับซึ่งเห็นว่าน่าจะเป็นเจดีย์พระบรมธาตุที่รับอิทธิพลมาจากลังกาวงเพราะนั้นตรงนี้ก็เลยสร้างลักษณะเป็นทรงลังกานะครับฐานข้างล่างก็จะเป็นฐานแปดเหลี่ยมนะซึ่งเป็นอิทธิพลของอินเดียนะครับแล้วก็มีซุ้มพระก็มีซุ้มหัวช้างอยู่ที่ฐานซึ่งเป็นอิทธิพลของลังกาวงที่เราได้รับจากเมืองนครศรีธรรมราชนะครับ
2: นี่คือแผ่นเดินนี่ที่ตอนบูรณะองค์เจดีย์นะที่ทางหน่วยศิลปากรนะตอนที่เขาเอามาให้นะก็บอกว่ามันมีอยู่สองช่องนะคือด้านตะวันออกด้านตะวันตกที่ช่องด้านตะวันตกเป็นช่องไม่มีอะไรอันนี้ช่องอยู่ด้านตะวันออกช่างไปเจอแผ่นเดินนี่แหละบรรจุไว้ในที่ปียอดนะ แผ่นเดินนูนขึ้นเป็นรูปดูเราเป็นรูปผู้หญิงสันนิษฐานเป็นรูปวัฒนธรรมขาวคนยุคหลังนะทำขึ้นมาเพื่อเป็นอนุสรณ์ว่าเจดีย์นี้พระนางเป็นผู้สร้าง
1: เมืองพัทลุงเนี่ยที่ตั้งอยู่ที่บางแก้วเนี่ยมันเป็นการตั้งอยู่ในส่วนฝั่งตะวันตกของทะเลสาบซึ่งอยู่เป็นส่วนลึกเข้ามาวันถ้าเป็นเมืองลักษณะก็คือก็เป็นเมืองท่าภายในที่ติดต่อทั้งตะวันตกทั้งจีนทั้งอะไรพวกนี้นะโดยเฉพาะเครื่องถ้วยต่างๆเนี่ยจะเห็นว่าเราพบเยอะที่แถวๆวัดเขียน
2: ในตู้นี้เก็บรักษาวัตถุโบราณส่วนมากเป็นของจีนที่ได้ในบริเวณใกล้เคียงของวัดที่ตกทอดมาก่อนบ้างหรือชาวบ้านก็ทำไร่ทำนาก็เจอในท้องไร่ท้องนาแล้วก็มาถวายไว้สมัยราชวงศ์ถังศตวรรษที่13ไว้นี่พันกว่าปีนี่เป็นเหรียญต่างๆรุ่นต่างๆแต่ที่สำคัญที่สุดเหรียญกระสาบเมืองพัทลุงแสดงว่ามีความเจริญในการค้าขายมีเงินจ่ายในใช้ในเมืองพัทลุงแล้วอีกอันหนึ่งนั่นเป็นเหรียญทองคำเป็นของอาหรับเป็นพันปีนะก็สันนิษฐานอาหรับอาจจะก้าวมาถึงเมืองพัทลุงสมัยโบราณ
1: ทีนี้หลังจากตั้งเมืองที่วัดเขียนบางแก้วเนี่ยก็เจริญรุ่งเรืองจนกระทั่งสิ้นสมัยของเจ้าพญากุมารนะครับนะทีนี้การย้ายเมืองเนี่ยในอดีตเนี่ยความจริงมันก็คือการย้ายจวนหรือวังที่ตั้งเป็นที่ว่าราชการก็คือที่พักของเจ้าเมืองนั่นเองตรงนี้นะวันนี้ก็มีการย้ายไปหลายที่แต่หลังจากนั้นเมืองพัทลุงก็ย้ายขึ้นมาอยู่ทางฝั่งเหนือของคลองลำปำก็คืออยู่ที่บริเวณที่จวนเจ้าเมืองตั้งอยู่ในปัจจุบัน
0: สถานที่ปรากฏให้เห็นเด่นชัดถึงความยิ่งใหญ่ของเมืองพัทลุงครั้งหลังสุดนั่นก็คือวังเก่าและวังใหม่ซึ่งตั้งอยู่บริเวณริมคลองลำปำวังเก่าเดิมทีเคยเป็นบ้านที่อยู่อาศัยและสถานที่ว่าราชการของเจ้าเมืองพัทลุงสร้างโดยพระยาอภัยบริรักษ์น้อยจันทโรจน์วงศ์ซึ่งเป็นเจ้าเมืองพัทลุงระหว่างปีพุทธศักราช2412ถึงปีพุทธศักราช2431มีลักษณะเป็นเรือนไทยจั่วแฝดสร้างด้วยไม้แบบเรือนไทยทางปักใต้ที่ผสมกับเรือนไทยทางภาคกลางตัวเรือนสร้างด้วยวิธีการใช้ลิ่มไม้เพื่อเชื่อมส่วนต่างๆเข้าด้วยกันซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของช่างเรือนไทยในสมัยโบราณส่วนวังใหม่ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของวังเก่าติดกับคลองลำปำสร้างขึ้นโดยพระยาอภัยบริรักษ์เนตรจันทโรจน์วงศ์ซึ่งเป็นเจ้าเมืองพัทลุงต่อจากพระยาอภัยบริรักษ์น้อยจันทโรจน์วงศ์วังใหม่มีลักษณะเป็นกลุ่มเรือนไทย5หลังยกพื้นสูงเรือนทุกหลังสร้างด้วยไม้แต่ซุ้มประตูทางเข้าด้านข้างจะก่ออิฐถือปูนเป็นรูปโค้งแบบหลังคาทรงจีนภายในตัวเรือนประกอบด้วยเรือนประธานมีลักษณะเป็นเรือนแฝด2หลังข้างในมีห้องนอนหลายห้องส่วนด้านนอกมีเรือนไทยอีก4หลังที่สร้างล้อมรอบลานบ้านเอาไว้ใช้เป็นที่อยู่อาศัยของบุตรและเป็นห้องครัวนี่คือมรดกทางสถาปัตยกรรมที่สำคัญของบรรพชนคนเมืองพัทลุงที่สืบสานทรงต่อกันมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้
3: เจ้าเมืองนี้ครับจะได้รับพระราชทานอาญาสิทธิ์คือมีอำนาจสิทธิ์ขาดที่พระมหากษัตริย์ทรงมอบให้เจ้าเมืองได้ทำราชการบ้านเมืองต่างพระเนตรประกันพระเจ้าเมืองนั้นจึงเหมือนกับพระมหากษัตริย์ที่หัวเมืองก็ว่าได้นะครับเพราะกติการสร้างวันกติต่างๆมันจึงจะเรียนแบบของส่วนกลางนะครับก็เลยที่อยู่ของเจ้าเมืองจึงเรียกเพื่อเป็นการยกย่องเพื่อการเฉลิมเกียรติยศด้วยก็เลยเรียกว่าวังไปด้วยนะครับนี่คือวังเก่านะครับหรือจวนเก่านะครับซึ่งเป็นวังของเจ้าเมืองพัทลุงคือพระยาอภัยบริรักษ์น้อยจันทโรจน์วงศ์นะครับลักษณะอาคารนั้นเป็นอาคารเรือนไทยภาคใต้นะครับคือเป็นตัวเรือนไม้ทั้งหลังนะครับใต้ถุนโล่งมีเสาไม้นะครับรองรับเครื่องบนนะครับคือตัวอาคารแล้วก็หลังคานั้นจะมุงด้วยกระเบื้องดินเผานะครับบริเวณนี้คือเป็นบริเวณด้านในของวังเจ้าเมืองในเรียกวังเก่านะครับอาคารหลังใหญ่ตรงนี้นะครับก็เป็นอาคารของที่อยู่ของเจ้าเมืองนะครับระเบียงชั้นบนนี้ก็คงจะสันนิษฐานว่าเป็นที่ว่าการเมืองนะครับเป็นที่ว่าราชการของเจ้าเมืองพัทลุง

ลงนะครับและพอด้านล่างนะครับระเบียงหลั่นลงไปด้านล่างก็เป็นระเบียงที่นั่งของกรมการเมืองนะครับเวลามีการประชุมและก็ล่างสุดก็เป็นชานไม้นะครับซึ่งสามารถนั่งที่ระเบียงและก็ห้อยเท้าได้ในตอนหลังมีการปรับปรุงเปลี่ยนใหม่ก็เลยทำให้รูปแบบนี้ผิดไปบ้างนะครับพระนาคารวังเก่านี้ยังเป็นอาคารไม้ที่ยังคงรูปทรงแบบเรือนไทยภาคใต้ในครั้งอดีตได้เป็นอย่างดีนะครับครับบริเวณนี้นะครับก็เป็นที่ตั้งของวังใหม่นะครับคือวังที่สร้างขึ้นภายหลังในการสร้างวังใหม่ตรงนี้นะครับก็จะมีการสร้างที่ใช้วัสดุที่สมัยใหม่ขึ้นมาจากวังเก่านะครับจะมีลักษณะผสมผสานคือมีทั้งอิฐถือปูนแล้วก็มีเครื่องบนเป็นเรือนไม้แล้วก็ชานนั้นก็จะเป็นเรือนไม้แต่ฐานล่างนี้จะมีบางส่วนที่เป็นปูนอยู่นะครับฝานี่ก็จะเป็นปูนนะครับในบางส่วนนั้นนะครับจะใช้ไม้ไผ่ขัดแตะก็ต้องโบกปูนด้วยที่เราเห็นตรงนี้คือคลองลำปำนะครับก็ถือว่าเป็นคลองที่มีความสำคัญทั้งทางด้านเศรษฐกิจตรงนี้ถือว่าเป็นชุมชนที่มีความสำคัญนะครับเพราะว่าเป็นที่ตั้งของจวนเจ้าเมืองนะครับทั้งในอดีตที่ฝั่งทางด้านทิศใต้แล้วก็ย้ายมาทางทิศเหนือเป็นที่ตั้งของย่านตลาดการค้าหลักฐานที่ยังยืนยันนะครับว่าที่นี่เป็นชุมชนที่มีการสัญจรไปมาเป็นศูนย์กลางของเมืองนั้นนะครับก็มีหลักฐานที่มีการค้นพบนะครับว่าในท้องน้ำนะครับใต้ท้องคลองลำปำนี้จะมีเรือจมอยู่เป็นจำนวนมากนะครับซากเรือโบราณในปัจจุบันเราเก็บไว้ที่วัดยางงามนะครับซึ่งอยู่เยื้องฝั่งตรงข้ามกับวังเจ้าเมืองพัทลุงนะครับเรือที่ขุดพบเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็เป็นเรือสมัยต้นรัตนโกสินทร์นะครับซึ่งได้ต่อขึ้นที่เมืองพัทลุงนะครับในช่วงที่เมืองพัทลุงอยู่ที่ลำปำเพราะว่าในบันทึกนี้ก็ในสมัยต้นรัตนโกสินทร์รัชกาลที่3นี้เคยมีบัญชาการให้เมืองพัทลุงได้ขุดเรือหรือว่าต่อเรือไว้ใช้ในราชการสงครามนะครับด้านการขุดพบเรือเนี่ยมันแสดงถึงศักยภาพของเมืองพัทลุงหลายอย่างนะครับเพราะว่าเรือนี้ถือว่าเป็นยานพาหนะที่ใช้ในเพื่อการสงครามก็ยังได้อยู่นะครับ

0: ภูมินิทัศน์ประวัติศาสตร์ที่พาดคลุมอยู่ทั่วอาณาบริเวณของเมืองพัทลุงทั้งโบราณสถานที่เป็นดั่งตำนานของความยิ่งใหญ่แสดงถึงความรุ่งเรืองเฟื่องฟูของอู่บ้านฐานถิ่นดินแดนแห่งนี้นั่นคือวัดวังศาสนสถานอันเป็นที่เคารพสักการะของคนพัทลุงมาตั้งแต่ครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายปัจจุบันวัดแห่งนี้ตั้งอยู่ณตำบลลำปำอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงรอบพระอุโบสถประดิษฐานพระพุทธรูปประทับนั่งจำนวน108องค์ภายในพระอุโบสถมีภาพจิตรกรรมฝาผนังด้านหน้าพระประธานเป็นภาพพุทธประวัติตอนมารพจนฝีมือช่างหลวงแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งเขียนได้อย่างงดงามวิจิตรการตาน่าดูชมเป็นยิ่งนักศาสนสถานที่เคียงคู่มากับบ้านเมืองเรืองตำนานแห่งนี้ซึ่งเคยใช้ประกอบพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาของข้าราชการเมืองมาตั้งแต่ครั้งสมัยโบราณเมืองที่มีนามเริ่มแรกแตกต่างกันออกไปว่าลุงเพชรพุทธาคารปักลุงตะลุงพัทสิงห์พัทตะลุงจนกระทั่งเป็นพัทลุงถึงในยุคปัจจุบันนี้ฐานของภูมินามเมืองพัทลุงจะมีที่มาจากไหนหรือสร้างขึ้นไว้ให้เป็นเพียงตำนานเล่าขานให้ลูกหลานเหลนได้ฟังกันไปต่างๆนานาน
1: คราโบราณแห่งนี้ยังมีตำนานเล่าขานเป็นมุขปาฐะในนาฏกรรมพื้นบ้านที่เป็นดั่งมรดกตกทอดบอกต่อกันมาเป็นเวลานานในละแวกบ้านย่านเมืองแห่งนี้ตำนานซึ่งมีที่มาว่าเป็นศิลปะการละเล่นของบรรพชนคนโบราณจนเป็นที่รู้จักกันไปทั่วว่าหนังตะลุง
2: หนังตะลุงมหรสพการเล่นเงาที่นิยมกันอย่างแพร่หลายและส่งอิทธิพลมากในดินแดนแถบภาคใต้ของประเทศไทยเป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญของเมืองพัทลุงเมืองที่มีตำนานเล่าขานถึงที่มาของหนังตะลุงกันไปต่างๆนานาบางก็ว่าได้รับวัฒนธรรมมาจากอินเดียตอนใต้เพราะเวลาที่เล่นหนังตะลุงต้องออกเบิกโรงเป็นรูปฤาษีและพระอิศวรทรงโคอีกทั้งในบทภาครูปดังกล่าวมักจะขึ้นต้นด้วยคำว่าโอมอันเป็นคำศักดิ์สิทธิ์ที่ใช้แทนพระเจ้าทั้ง3องค์ของศาสนาพราหมณ์นอกจากนี้ลักษณะรูปหนังตะลุงตัวสำคัญก็มีสัญลักษณ์ของวัฒนธรรมอินเดียเช่นพระราชาทรงศรหรือทรงพระขันมีเครื่องแต่งกายแบบกษัตริย์อินเดียส่วนอีกข้อสันนิษฐานถึงที่มาของหนังตะลุงจากสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงทำเชิงอัดไว้ในหนังสือตำนานละครอีเหนาว่าหนังตะลุงเป็นของ

0: ไปขึ้นก่อนแล้วจึงแพร่หลายไปที่อื่นในมณฑลนั้นเรียกกันว่าหนังควนเจ้าพระยาสุรวงศ์ไวยวัฒน์วอนบุญนาคพาเข้ามากรุงเทพได้เล่นถวายตัวพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นครั้งแรกที่บางปะอินเมื่อปีชวดพุทธศักราช2419ซึ่งการละเล่นหนังตะลุงในสมัยเล่าขานสืบต่อกันมาว่าเดิมนิยมเล่นบนพื้นดินที่โล่งแจ้งไม่ยกโรงขึงจอเล่นทั้งกลางวันและกลางคืนหนังที่เล่นกลางคืนจะใช้วิธีสุมไฟหรือใช้ใต้ขนาดใหญ่เรียกกันว่าใต้หน้าช้างเพื่อให้แสงสว่างส่วนตัวหนังแกะด้วยหนังวัวหนังควายขนาดรูปใหญ่สูงแค่อกต่อมามีการประยุกต์รูปแบบการเล่นโดยปลูกโรงยกพื้นสูงใช้เสา4เสาหลังคาแบบเพิงหมาแงนใช้ผ้าขาวเป็นจอสำหรับเชิดรูปมีแสงไฟส่องด้านหลังเพื่อให้เกิดเงาดังที่เห็นและเป็นอยู่เช่นในปัจจุบันนี
1: ้หนังตะลุงของภาคใต้เนี่ยน่าจะได้รับอิทธิพลมาจากหนังของชวานะครับอาจจะเป็นหนังวายังกุเรศวายังยาวอะไรต่างนี้นะครับที่ค่อยๆมีการขยายเพราะมีข้อสันนิษฐานบางอย่างว่าหนังชวาซึ่งแน่นอนรับอิทธิพลมาจากวัฒนธรรมอินเดียส่วนหนึ่งด้วยหนังชวามีลักษณะร่วมบางอย่างกับหนังตะลุงของภาคใต้นะครับเช่นว่าตัวตลกอย่างตัวสมาแล้วก็ตัวตลกของภาคใต้เช่นสีแก้วยอดทองอะไรเนี้ยจะมีรูปร่างมีลักษณะใกล้เคียงกันแล้วก็พูดจาใกล้เคียงกันอีกกระแสหนึ่งก็เชื่อว่าน่าจะรับมาจากอินเดียโดยตรงนะครับเพราะว่าบริเวณคาบสมุทรสทิงพระหรือบริเวณลุ่มทะเลสาบสงขลาเนี่ยเป็นแหล่งที่อารยธรรมของอินเดียนะครับโดยเฉพาะศาสนาพราหมณ์ได้เข้ามาเจริญเติบโตในดินแดนคาบสมุทรทีนี้หนังตะลุงเนี่ยมันปรากฏหลักฐานว่ามีการแสดงอยู่ในอินเดียมีหนังตะลุงอยู่2ชนิดนะครับคือเหมือนกับหนังใหญ่อย่างของภาคกลางแล้วก็หนังตัวเล็กคือหนังตะลุง
2: ทีนี้หนังของเรานี่เวลาออกไปแสดงต่างบ้านก็เรียกว่าหนังควนแต่ว่าไปแสดงต่างจังหวัดก็เรียกว่าหนังพัทลุงเพราะมันไปจากพัทลุงที่ชื่อหนังตะลุงเพราะว่าการฝึกหนังครั้งแรกเราโรงหนังก็ทำด้วยหลักตะลุงคือหลักล่ำช้าง
1: นี่คำว่าหนังตะลุงนี่เกิดจากที่หนังจากเมืองพัทลุงขึ้นไปแสดงที่กรุงเทพประมาณสมัยรัชกาลที่3นะครับพอมีคนที่ไปเนี่ยก็มีความรู้ความสามารถในการแสดงหนังตะลุงด้วยคนกรุงเทพดูก็เรียกว่าหนังพัทลุงหนังพัทลุงแต่ว่าแล้วก็กร่อนเสียงว่าเป็นตะลุงคนที่จะเป็นหนังตะลุงได้นี่มันต้องเก่งหลายด้านนะครับในหนังตะลุงกว่าจะประสบความสำเร็จได้เนี่ยนะครับเราดูจากหนังพร้อมถูกไหมครับบทกลอนร้องกลอนไพเราะเจรจาอย่างมีธรรมชาตินะเชิดรูปได้รวดเร็วเคลื่อนไหวเป็นจริงเป็นจัง
2: นายหนังต้องเป็นคนขยันขับได้พูดได้ตลกได้โศกเศร้าเสียใจร้องไห้อะไรต้องทำได้ทุกอย่างภาครูปอะไรก็ทำได้เวลาจะเริ่มเรื่องก็เริ่มด้วยฤาษีตัวนี้มันตัวแรกที่ออกเขามีชื่อว่าฤาษีต้องลงตัวต่อไปก็ไตรถวนตัวนี้ก็ปกติไม่ใจมันต้องออกอย่างนี้ทีนี้ตัวตัดไปก็รูปแปรหน้าบทตัวนี้ออกมันใกล้ๆกับตัวเต้นในหนังเวลาออกไปหน้าโจแล้วไปไหว้คนนั้นไหว้คนนี้เป็นนมัสการจริงก็คิดอะไรเนาะผู้ว่าเจ้างานผู้รับนั่งยังเกี่ยวกงเอากุ้ยปากมากว่าเจ้าน้องเพราะรักกล้องดันนักหน้าตัวต่อไปก็รูปบอกเรื่องแต่ว่าปกติชื่อมันชื่อขวัญเมืองเขาเรียกว่าโกทกอะไรเจริญทุกสวัสดีพี่น้องท่านผู้ชมที่เคารพรักทั้งหลายคืนนี้เราจะแสดงให้พี่น้องได้ชมกันโดยนิยายในเรื่องคู่รักคู่ราต้มกับเออนะก็เชิญท่านชมได้เลยแล้วถึงเวลาจะเริ่มเรื่องก็เริ่มโดยเจ้าเมืองเรื่องที่เราสั่งเรียบร้อยไหมเรียบร้อยดีเรียวงาน
3: ย่างเก่าของนั่นเด็กหญิงเจ็บยากใจอาจุน วันสิบแปดนายนั้น
2: หนังเมื่อก่อนนี้คืออนิจจังเป็นหลักก็ดูการ

0: เชิดรูปเขากวางโกนเขารู้ทุกอย่างแต่คนเดียวนี้เขาไม่เหมือนก่อน
1: คนสมัยก่อนหัดหนังตะลุงมาแล้วต้องศึกษาใครมีหนังสือดีใครมีตำราดีใครมีอะไรดีๆเราก็เข้าไปขอเขาแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วเนื้อเพลงดนตรีมาเป็นส่วนประกอบถ้าเราคิดว่าหนังเล่นจริงๆหนังแสดงจริงๆเนี่ยไม่มากแต่ว่าถามว่าคนดูได้ไหมดูได้เพราะว่ามันมีตลกแต่ว่ามันก็เป็นดาบสองคมหนึ่งเราอยู่ได้สองวัฒนธรรมการแสดงหนังตะลุงเสีย
0: เราอยากให้ทุกคนช่วยกันอนุรักษ์แต่มันช่วยไม่ได้สมัยนิยมมันไม่ช่วยโลกมันไม่ช่วยตลาดมันไม่ช่วยหนังบางคณะแสดงเป็นหนังแท้ๆแสดงน่าดูคนไม่รับแต่หนังบางโรงแสดงลือตึ๊กก็คนรับ

0: นอกจากศิลปะการเชิดหนังตะลุงแล้วนั้นการแกะตัวหนังก็มีความสำคัญอย่างมากถือเป็นหัตถกรรมทำมือที่อยู่ควบคู่กับการเล่นหนังตะลุงมาเป็นเวลาช้านานชาวบ้านได้นำเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีตั้งแต่ในสมัยอดีตมาแกะรูปหนังด้วยกรรมวิธีที่ประณีตบรรจงด้วยการใช้เหล็กแหลมร่างภาพบนแผ่นหนังที่เตรียมไว้หลังจากได้ภาพตามที่ต้องการแล้วจึงเริ่มแกะฉลุลวดลายซึ่งขั้นตอนนี้ถือว่าเป็นขั้นตอนที่ต้องใช้ความชำนาญและพิธีพิถันเป็นอย่างมากถ้าแบบตอนใดเป็นลายกนกจะใช้มีดขุดโดยใช้เขียงไม้เนื้ออ่อนรองหนังแล้วกดปลายมีดเลื่อนไปเป็นจังหวะตามตัวลายแต่ละตัวเพื่อให้ได้ลายกนกที่งดงามอ่อนช้อยสวยงามอีกทั้งช่างบางคนยังศึกษาเรื่องลายไทยในตำราต่างๆแล้วนำมาประยุกต์ใช้กับรูปหนังการแกะสลักรูปหนังในยุคปัจจุบันจึงนับได้ว่าเป็นงานหัตถกรรมทำมือที่ทรงคุณค่าช่างต้องทุ่มเททั้งชีวิตและจิตใจลงในเนื้อหนังเพื่อรังสรรค์บันดาลจนเกิดเป็นผลงานแห่งศิลปะมาจนกระทั่งถึงในยุคปัจจุบันนี้
1: สมัยก่อนการแกะหนังตะลุงเนี่ยมันก็ทำไม่เหมือนสมัยทุกวันนี้แล้วเพราะว่าสมัยก่อนน่ะวัตถุดิบเขาทำไม่เป็นมันก็เกิดเป็นหนังที่เหม็นก็ทุกวันเนี่ยเราก็ทำวิวัฒนาการขึ้นมาก็มันเป็นหนังที่ดีหมด
2: การจะทำหนังตะลุงสักตัวเราต้องเริ่มตั้งแต่รูปพ่อครูก่อนครับการแกะพ่อครูต้องสมัยก่อนเราต้องใช้หนังเสือที่หนังตอนนี้หนังเสือมันไม่มีเราเลยมาแก้เคล็ดโดยการทำพ่อครูกี่เสือแล้วเริ่มจากทำพ่อครูมาก็ทำเป็นรูปไปสวนทำมาเรื่อยๆจนมาตั้งเมืองแล้วก็นั่นคือแล้วแต่ในหนังแต่ละเรื่องเขาจะสั่งมาว่าจะทำหนังเรื่องอะไรขั้นตอนแรกนะครับเตรียมหนังครับเราต้องหาหนังงัวครับเราต้องคัดหนังที่ว่ามีคุณภาพอย่างดีนะครับแล้วก็หนังจะมีหลายสีอย่างงัวแดงงัวดำงัวขาวนะครับแต่ว่าหนังที่จะหายากสุดคือหนังงัวขาวนะครับหลังจากเราเตรียมหนังงัวเสร็จหนังแห้งเราตัดมาเป็นแผ่นเสร็จนะครับต่อไปก็คือเราการร่างภาพหลังจากเราร่างแบบเสร็จขั้นตอนต่อไปคือการตอกนะครับการตอกเส้นฝังหมายถึงการเราตอกเส้นลายเส้นโครงของภาพแต่ละภาพแล้วก็มาตกแต่งโดยการตอกลายผ้าใส่ลายผ้านี่การตอกมันจะมีเคล็ดอยู่ด้วยกันที่ว่าถ้าเกิดเราทำภาพที่เป็นใช้บูชาเราต้องทำจากตอกจากล่างขึ้นบนก่อนการตอกเขาเลือกเขาใช้ต้องมีตรงนี้ด้วยครับเทคนิคในการขยับมือของการในการตอกเราต้องเว้นจังหวะของค้อนน้ำหนักที่เราเลื่อนทีละรูแต่ละภาพนี้ถ้าคิดในการตอกก็ประมาณเป็นเกือบเป็นแสนรูกว่าจะได้สักภาพขั้นตอนต่อไปคือขั้นตอนการแกะครับขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ยากที่สุดในการทำหนังตะลุงถ้าเราแกะหน้าแกะตาแล้วมาขาดก็คือหมายถึงเอาไม่ได้เลยมันเสียเลยการแกะเราแกะโดยใช้ปลายมีดนิดเดียวครับใช้ปลายมีดในการแกะใช้ต้องใช้ในความชำนาญในการแกะด้วยการทำหนังสำหรับเชิดนะครับนายช่างที่จะทำแต่ละคนต้องรู้วิชาในการเบิกเน่เบิกตาด้วยครับเรียนตรงนี้เพราะว่าหนังตะลุงเอาไปใช้เชิดต้องมีชีวิตชีวาในการพูดต้องเปิดปากเบิกเน่เบิกตาหมดทุกตัวที่จะทำแล้วก็นายหนังต้องพาไปเบิกอีกทีภาพในหนังจะได้โด่งดังครับ
1: ตอนนั้นก็เราทำตัวหนังตะลุงอยู่ก็ต่อมาหนังตะลุง

0: บัวหนังฉายตามบ้านนะตามหมู่บ้านต่างๆนะก็หนังตะลุงมันก็หยุดมโนราก็ต้องหยุดการหากินก็ลำบากก็หนังตะลุงมันก็หยุดแหละมันทำได้ไม่มากก็ผมก็เลยตัดสินใจแกะเป็นตัวประลักประลามสีดาแกะตามพุทธประวัติขึ้นมาบ้างใช่ไหมเอาใส่กรอบใส่จากหรือว่ารูปศักดิ์สิทธิ์ก็เราเอาไปบูชานะ
1: นายหนังเราดูหน้าเวทีหน้าจอตลกอย่างนี้ตลกอย่างนู้นครับผมแต่ว่าจริงๆแล้วกว่าจะได้หนังทักภาพครับนายช่างที่แกะหนังตะลุงต้องใช้เวลาในการแกะหลายขั้นตอนครับอยากให้ช่วยอนุรักษ์กันศิลปะตรงนี้ไว้บ้างครับเพราะนายหนังตอนนี้คนแกะหายากเลยครับผม

ือตำนานศูนย์หน้าประวัติศาสตร์อันเรืองรองของอัมภัยนาฏกรรมที่กล่อมกล่าวจิตวิญญาณมหาชนภายใต้แสงสลัวในความเคลื่อนไหวของเงาหนังบนจอสีขาวศิลปะการแสดงอันเลอเลิศแพรวไปด้วยลีลาในการร่ายบทซึ่งเป็นตำนานของการประพันธ์เรื่องราวอุดมไปด้วยมัทุรสแห่งทีถ้อยร้อยกลองฉันทลักษณ์เป็นภาษาสอนใจติดตรึงจิตผู้ชมทั่วทุกสารทิศบนผืนพระสุธานคราแห่งมนต์เสน่ห์ร้อยเรื่องเมืองที่มีตำนานหนังตะลุงมหรสพพื้นบ้านตำนานพื้นถิ่นแห่งดินแดนเมืองพัทลุงหนังที่ฟูเฟื่องเรื่องลือนามจนเป็นเอก

0: วัดเขาอ้อศาสนสถานโบราณที่สังกัดคณะสงฆ์มหานิกายสร้างขึ้นเมื่อใดไม่ปรากฏปัจจุบันตั้งอยู่ในตำบลมะเขืออำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงภูมิสถานโบราณปรากฏเป็นหลักฐานอยู่ในหนังสือสารตราของเจ้าพระยานครศรีธรรมราชมีไปถึงเจ้าเมืองพัทลุงตรงกับรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศแห่งกรุงศรีอยุธยาเขียนขึ้นเมื่อวันเสาร์เดือน9ขึ้น8ค่ำปีรกาจุลศักราช1103ความตอน1ระบุว่าเพื่อช่วยเหลือในการสร้างพระอุโบสถทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระพุทธรูปหล่อด้วยทองสำริดองค์หนึ่งหล่อด้วยเงินอีกองค์หนึ่งส่งไปประดิษฐานไว้ที่วัดเขาอ้อสารตราโบราณฉบับนี้เดิมเก็บรักษาไว้ที่วัดเขาอ้อต่อมาได้หายไปอย่างไร้ร่องรอยเหลือเพียงแต่บทคัดลอกที่จารย์จารึกบันทึกไว้เท่านั้นนอกจากหลักฐานโบราณที่บ่งบอกถึงความเก่าแก่ของวัดเขาอ้อที่นี่ยังเป็นแหล่งสรรพวิชาอาคมทางไสยศาสตร์จนมีศิษยานุศิษย์ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์เป็นตำนานเล่าขานขนานนามกันไปทั่วบ้านย่านเมืองว่าสำนักเขาอ้อตักกศิลาไสยเวทแห่งแดนใต้
1: ตำนานตักกศิลาทางไสยเวทสำนักที่มีความเชื่อทางด้านเวทมนต์คาถามีพิธีกรรมต่างๆเกิดขึ้นมากมายตามความเชื่อของบรรพชนคนโบราณทั้งพิธีกินว่านยาหรือแช่ว่านยาซึ่งเป็นพิธีทางไสยศาสตร์ชั้นสูงของวัดเขาอ้อเชื่อกันว่าจะทำให้อยู่ยงคงกระพันแคล้วคลาดจากอันตรายทั้งปวงและอีกหนึ่งพิธีกรรมอันเป็นเอกลักษณ์สำคัญของวัดเขาอ้อที่ทำควบคู่กับพิธีแช่ว่านยาก็คือพิธีกินข้าวเหนียวดำหรือหุงข้าวเหนียวดำซึ่งในสมัยอดีตจะทำกันปีละ2ครั้งคือวันขึ้น15ค่ำเดือน5และวันขึ้น15ค่ำเดือน10แต่ในปัจจุบันจะนิยมทำกันในวันที่พระอาจารย์ผู้ทำพิธีทำนายแล้วว่าเป็นวันที่มีฤกษ์ดีสามารถประกอบพิธีได้โดยการนำเครื่องว่านสมุนไพรต่างๆไม่ต่ำกว่า108ชนิดมาผสมกันแล้วนำไปต้มเพื่อทำเป็นน้ำ

0: ว่านหย่ามาใช้หุงข้าวเหนียวดำโดยในการหุงข้าวเหนียวดำจะใช้ก้อนหิน3ก้อนซึ่งปลุกเสกแล้วมาทำก้อนเศร้าในการหุงข้าวเหนียวหลังจากนั้นพระอาจารย์จึงประกอบพิธีตามฤกษ์ยามที่กำหนดและนำข้าวสารข้าวเหนียวดำน้ำว่านหย่าและอุปกรณ์ต่างๆมาลงอักขระเลขยันทำพิธีหุงข้าวเหนียวดำพร้อมทั้งทำพิธีเสกคาถาไปจนกว่าข้าวเหนียวจะสุกเสร็จแล้วจึงนำไปทำพิธีกินข้าวเหนียวดำซึ่งจะทำภายในพระอุโบสถหรือภายในถ้ำฉัตรทันบริเวณเขาอ้อในวันที่จัดพิธีจะมีบรรดามหาชนจากทั่วทุกสารทิศลังไหลกันมาตามความเชื่อและพลังศรัทธาจนทำให้ตำนานตักกศิลาทางไสยเวทแห่งนี้ขจรกระจายจนเป็นที่รู้จักกันไปทั่วถิ่นฐานย่านเมืองพัทลุงและบริเวณใกล้เคียงมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้
1: คือในส่วนของวัดเขาอ้อนี้นะครับซึ่งเป็นวัดที่ค่อนข้างจะมีชื่อเสียงในปัจจุบันนะครับคนทั่วไปเนี่ยเชื่อว่ามันเป็นแหล่งศึกษาทางไสยศาสตร์ของปากใต้ใกล้ๆเป็นตักศิลาทางไสยศาสตร์ซึ่งเป็นพิธีกรรมที่เขาเชื่อว่ามันจะทำให้อยู่ยงคงกระพันนะเช่นขุนพันธลักษณ์ราชเดชท่านเป็นศิษย์เขาอ้อท่านก็เคยมาแช่ยาอาบยาที่วัดเขาอ้อ
2: คือจริงๆแล้วตามอาจารย์ที่เคยทำหุงเหนียวคือเดือนเวทเดือนกันยาเขาเลือกเอาวันที่แข็งด้วยวันก็คือเป็นวันอังคารก็เป็นวันเสาร์ส่วนมากเขาจะทำการหุงข้าวเหนียวนั้นเขาถือกันว่าหนึ่งเป็นยาสองคงกระพันชาตรี
1: แต่ว่าจริงๆแล้วส่วนนี้มันมีคุณทางด้านสุขภาวะด้วยก็คือมันเป็นตัวยาที่สามารถถ้าอาบบ้านกินยากินเหนียวกินมันพวกนี้มันสามารถไปแก้โรคเช่นว่าโรคผิวหนังต่างๆนี่อาจจะหายโรคเข็ดจอกปวดอะไรต่างๆพวกนี้มันจะหายได้เพราะว่าเรากินตัวยาสมุนไพรเข้าไปนั่นเองนะ
3: พิธีกินข้าวเหนียวดำนะครับก่อนจะป้อนก็จะมีเอาเท้าเหยียบบนเหล็กมีหนังหมีหนังเสือก็พวกนี้ก็มันแก้อาถรรพ์ทั้งหมดเลยครับนางมีนางเสืออะไรอาจารย์ก็ป้อนให้คนละ3กรัม3กรัมแล้วก็มีน้ำมะนาวด้วยน้ำมะนาวนี่จะตั้งไม่ใช่ตั้งควยทั้งอะไรใช้คาถานั่งเสกจนน้ำมันเหลวๆนะครับเสกจนมันจะเหนียวแล้วเอามาป้อนให้ลูกศิษย์ให้ลูกศิษย์กินมันใช้กับอยู่ยงคงกระพัน
4: แต่ทั้งนั้นและทั้งนี้ก็ต้องบวกกับผู้ที่รับพิธีการป้อนข้าวเหนียวดำต้องบัญญัติศีล5อยู่ในศีลในธรรมด้วยนะครับถ้าเกิดว่าไม่ได้อยู่ในศีลในธรรมมันก็ไม่เกิดประสิทธิภาพแต่ถ้าบัญญัติศีล5อย่างเคร่งครัดอนุภาพของพิธีการกินข้าวเหนียวดำของสำนักขออ้อก็จะมีอนุภาพสูงส่งศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนัก

อกจากความโด่งดังของสรรพวิชาอาคมทางไสยเวทแล้วนั้นถิ่นฐานโบราณย่านนี้ยังปรากฏหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงความรุ่งเรืองของศาสนาพราหมณ์ในอดีตนั่นคือเทวสถานสำคัญที่เก่าแก่มีอายุประมาณพุทธศตวรรษที่12ถึง14ซึ่งอยู่ในบริเวณที่เรียกขานกันในปัจจุบันว่าถ้ำคูหาอยู่บริเวณใกล้วัดพระโคจังหวัดสงขลาซึ่งในบริเวณนี้เคยใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมของหมู่พราหมณ์พราหมณ์มีบทบาทสำคัญในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเป็นอย่างมากในหัวเมืองพัทลุงตั้งแต่เมื่อครั้งก่อนการปฏิรูปการปกครองของล้นเกล้าพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่5ทั้งพิธีเสียเคราะห์เมืองพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาพิธีแรกนาขวัญลุกการผ่านสมัยความสำคัญของพราหมณ์กับวิถีชีวิตคนเมืองพัทลุงกลับลดน้อยถอยลงหลงเหลือเป็นเพียงแค่คำกล่าวขานตำนานบ้านตำนานเมืองเท่านั้น

0: ชนกลุ่มหนึ่งทางภาคใต้ของประเทศไทยที่สืบเชื้อสายมาจากชนชั้นวรรณะพราหมณ์ในประเทศอินเดียเนื่องจากในสมัยโบราณอินเดียได้แบ่งชนชั้นในสังคมฮินดูออกเป็น4วรรณะคือวรรณะพราหมณ์วรรณะกษัตริย์วรรณะแพทย์และวรรณะสูตรวรรณะพราหมณ์เป็นนักบวชผู้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเพื่อติดต่อกับเทพเจ้าจึงทำให้มีการเผยแพร่ศาสนาและวัฒนธรรมพราหมณ์ออกไปอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะในเอเชียอาคเนย์เช่นเขมรชวาโดยเฉพาะคาบสมุทรมาลายูและทางภาคใต้ของประเทศไทยจึงทำให้พราหมณ์เข้ามาเผยแพร่ศาสนาในเมืองพัทลุงกว่าพันปีล่วงมาแล้วซึ่งเล่าขานเป็นตำนานท้องถิ่นสืบต่อกันมาว่าในสมัยที่พระเจ้าอโศกมหาราชได้ปราบแคว้นกลิงคราชในประเทศอินเดียทำให้ชาวเมืองต่างๆได้รับความเดือดร้อนเพราะภัยสงครามชาวอินเดียพากันอพยพมายังแหลมมาลายูส่วนหนึ่งได้ขึ้นฝั่งที่เมืองท่าปะเหลียนเรียกชื่อในสมัยนั้นว่าปะแลนดาหรือปะลันดาแล้วเดินทางขึ้นบกข้ามแหลมมาลายูมายังเมืองพัทลุงทางช่องเขาตระตำบลตะโมดอำเภอตะโมดจังหวัดพัทลุงชาวอินเดียบางส่วนได้เดินทางต่อเข้าไปในเขตอำเภอปากพยูนจังหวัดพัทลุงโดยล่องเรือลงไปตามลำน้ำฝาละมีและขึ้นฝั่งตั้งถิ่นฐานครั้งแรกที่บ้านท่าทิพย์ครูตำบลหานเทาอำเภอปากพยูนชาวอินเดียเหล่านี้ได้นำศาสนาพราหมณ์ฮินดูเข้ามาเผยแผ่ให้แก่ชาวเมืองจนแพร่หลายอีกทั้งยังได้นำคติความเชื่อและพิธีกรรมทางศาสนาเข้ามาผสมผสานกับลัทธิความเชื่อดั้งเดิมในท้องถิ่นและสืบทอดกันมาจนกระทั่งถึงในยุคปัจจุบันนี้
1: ศาสนาพราหมณ์เนี่ยความจริงมันเริ่มเข้ามา

0: นครศรีธรรมราชยิ่งหลังจากนั้นก็เข้ามาที่คาบสมุทรสถิงพระตรงนี้ตั้งแต่ศตวรรษที่12แล้วหลังจากนั้นเมื่อเกิดเมืองพัทลุงขึ้นทางฝั่งวัดเขียนบางแก้วเนี่ยก็มีพราหมณ์บางกลุ่มเนี่ยก็ได้อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่วัดเขียนบางแก้วที่เราเรียกกันว่าบูดพราหมณ์ที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะครับก็คือบูดพราหมณ์หรือเทวสถานของพราหมณ์นะชาวบ้านเขาเรียกว่าวัดแกกชีหรือโคกแกกชีนะเพราะตรงนี้ก็ในสมัยวิทยานั้นก็เป็นสถานที่พราหมณ์ทำพิธีทำทางศาสนาและพิธีที่เกี่ยวบ้านเมืองที่พราหมณ์กลุ่มนี้จะเข้ามาทำพิธีกรรมต่างๆให้กับหัวเมืองต่างๆเช่นพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาพิธีแลกนาขวัญหรือพิธีเสียเคราะห์เมืองแต่หลังจากมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองสมัยรัชกาลที่5เนี่ยทำให้พราหมณ์ต่างๆที่อาศัยอยู่ที่ลำปำเนี่ยค่อยๆอพยพเคลื่อนย้ายกระจายออกไปตามตัวเมืองพราหมณ์พวกนี้ก็เลยหมดบทบาทหันมาประกอบพิธีกรรมต่างๆให้กับชาวบ้าน
1: ปัจจุบันนี้ก็พราหมณ์ได้ทำหน้าที่ก็ได้ไปหนึ่งทำพิธีขึ้นบ้านใหม่นะครับตั้งศาลพระภูมิและก็ตรวจบ้านกับไล่สิ่งที่ชั่วร้ายให้กับชาวบ้านของที่ใช้ในการทำพิธีพราหมณ์ก็มีอยู่หนึ่งหนังสือองค์การเรียกว่าหนังสือบุตรอ่านเพื่อขับไล่สิ่งชั่วร้ายเพื่อที่จะให้เกิดสิริมงคลขึ้นกับบ้านเมืองมันดอเป็นสิ่งที่ว่าที่เวลาพิธีพราหมณ์ก็อ่านองค์การเป็นขั้นเป็นตอนแล้วก็มีการแฝงมันดอเพื่อขับไล่ให้ออกไปสังนี้เพื่อที่จะว่าเพื่อเกิดให้เกิดเสียงปัดเป่าให้ได้ยินว่าได้ขับไล่ออกไปจากบริเวณนั้น
2: วัดปฏิบัติของพราหมณ์คือก็ต้องนุ่งขาวห่มขาวนะแล้วก็ไม่สามารถที่จะไปทำงานหนักๆทำไร่ไถนาได้เหมือนกับคนปกติและอีกอย่างก็ต้องศึกษานะที่จะสวดมนต์ตามคำพีโบราณนะเป็นบทสวดที่พราหมณ์จะต้องอ่านและสวดได้เพื่อจะนำไปใช้ในการประกอบพิธีกรรมคำอ่านที่ค่อนข้างที่จะคล้ายคลึงกับของอินเดียมากจะขึ้นด้วยว่าโอมนะนมัสการพระศิวะทุกบทสุดท้ายจะจบด้วยนมัสวายะนมัสวายะนมัสวายะนะซึ่งทราบว่าที่อินเดียเขาก็ยังสวดกันอย่างนี้พราหมณ์ในพัทลุงที่เป็นสายเลือดพราหมณ์จริงๆตอนนี้หลงเหลืออยู่นะสามารถประกอบพิธีกรรมได้ก็คือ2คนนะแล้วก็ประกอบพิธีกรรมในวันสำคัญอยู่ก็คือวันขึ้นปีใหม่พราหมณ์ก็คือวันขึ้น1ค่ำเดือน4ตามจันทรคติเนี่ยพราหมณ์พัทลุงสามารถที่จะสืบทอดต่อไปได้อีกสักระยะหนึ่งได้ไหมผมเชื่อจะมีต่ออีกสักช่วงหรือ2ช่วงหลังจากนี้นะครับแต่ถ้าหมดอีก2ช่วงนี้ผมไม่แน่ใจว่าจะมีต่อหรือไม่ซึ่งเป็นวิกฤตในศาสนาที่เป็นหลักฐานนั่นเดิมที่เราเชื่อว่าพราหมณ์พัทลุงก็คือพราหมณ์อินเดียที่อพยพมาตั้งแต่สมัยในอดีตนะครับนั้นถ้าเมื่อไหร่พราหมณ์พัทลุงหมดก็คือประวัติศาสตร์ส่วนหนึ่งก็จะต้องขาดหายไป
3: หลังจากที่ผมได้นำพาคุณผู้ชมเดินทางไปพินิจพิเคราะห์เจาะลึกบทบันทึกทางประวัติศาสตร์ของเมืองพัทลุงกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้นทำให้ผมรู้สึกได้ว่าเรื่องราวการเดินทางผ่านตำนานเรื่องเล่าขานที่มีอยู่ในประวัติศาสตร์ศิลปะอารยวัฒนธรรมอันล้ำค่าที่ปรากฏจดจารอยู่บนถิ่นฐานย่านเมืองต่างๆไม่ว่าจะเป็นพัทลุงหรือที่จังหวัดไหนๆในเมืองไทยล้วนเป็นตำนานที่อยากให้ลูกหลานไทยทุกคนภาคภูมิใจที่ได้เป็นเจ้าของมรดกอันล้ำค่าเหล่านี้ให้คงมีคงอยู่เคียงคู่กับประวัติศาสตร์ที่เป็นดั่งหลักหมุดจุดเริ่มแรกแห่งเรื่องราวเก่าการที่ได้รับการดังสรรบันดาลขึ้นมาจากภูมิปัญญาซึ่งเต็มไปด้วยสารถะของบรรดาบรรพชนคนพัทลุงเพราะตำนานเหล่านี้เปรียบประดุจดังต้นแบบของการอนุรักษ์ให้พิทักษ์รักษาศิลปะสถาปัตย์วิถีชีวิตวัฒนธรรมในท้องถิ่นอันเป็นความภูมิใจของคนบนแผ่นดินถิ่นฐานย่านนี้มาช้านาน
1: ใน
4: ในช่วงที่บ้านเมืองยังไม่มีตัวบทกฎหมายที่มาบังคับใช้เราก็ใช้เรื่องของการเล่าตำนานให้ผู้คนได้มีความเชื่อมีความศรัทธาได้สร้างสรรค์จันโลงของสังคมให้พัฒนามาได้จนถึงปัจจุบันนะครับซึ่งเยาวชนนั้นก็น่าจะได้นำเอาสิ่งเหล่านี้มาประยุกต์นะครับในการดำรงชีวิตในปัจจุบันได้อย่างมีคุณค่าและก็ภาคภูมิใจที่เราเกิดมาเป็นชาวจังหวัดพัทลุงนะครับ
5: การมีตำนานเล่าขานมาสืบสานให้ลูกหลานรุ่นหลังมันดีอยู่แล้วแหละแต่ว่าแล้วแต่ว่าคนรุ่นหลังจะคิดแบบไหน
2: ความสำคัญของเรื่องเล่าหรือตำนานต่างๆจึงเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมที่เป็นการปลูกฝังให้ลูกหลานมีความตระหนักในการรักษามรดกนะไม่ว่าจะเป็นบ้านเมืองก็ดีภูมิปัญญาก็ดีสืบทอดต่อไปนะครับ
3: นี่คือบทสรุปของการเดินทางท่องไปพินิจนครในแดนดินฐานถิ่นโบราณชุมชนที่เรียกขานกันว่าพัทลุงเมืองแห่งประวัติศาสตร์ที่มีรากเหง้าเก่าการเป็นตำนานสืบสานมาถึงในปัจจุบันนี้สวัสดีครับ

0: ที่บึงกาฬ
1: นักท่องเที่ยวมาชมความสวยงามของธรรมชาติ
0: สถานที่แห่งนี
2: ้มีความเชื่อเรื่องพญานาคเขาบอกว่าขอเงินขอทองก็น่าจะขอตรงนี้แหละฮะ

0: ยุคนี้อะไรอะไรเราก็ให้ AI ทำให้สมดแต่คุณเชื่อไหมว่ายังมีสิ่งหนึ่งที่ AI ทำให้ไม่ได
1: ้ขออภัยครับผมไม่สามารถมีความรู้สึกหรือประสบการณ์ส่วนตัวได้เนื่องจากผมเป็นปัญญาประดิษฐ
0: ์มีโลกที่ AI กำลังครอบงำทุกสิ่งยังมีเหล่าบรรดาฮีโร่ที่คงต่อสู้พวกเขาไม่มีซุปเปอร์พาวเวอร์พวกเขามีแต่พลังสมองสองมือและจิตวิญญาณแห่งเสน่ห์ไทยดินแดนแห่งศิลปะที่สืบสานมาสู่ปลายมือสกุลช่างเมืองเพชรความงดงามที่ดาวน์โหลดไม่ได้จาก App Store เสน่ห์ไทยที่ถูกเก็บไว้ในแบบออริจินัลที่ไดฟ์ไหนๆก็ยังคงแทนที่ไม่ได้ไม่ว่าจะเป็น 3D Printing ที่ปู่ย่านายายของเราทำกันมาหลายร้อยปีศิลปะงานปูนปั้นงานแกะสลักไม้งานฉลุฝังลายไม้มูกคือการถ่ายทอดตำนานที่ยังมีลมหายใจเสน่ห์ไทยแบบแฮนด์คราฟที่ AI ยังเอาไม่อยู่ศิลปะงานเขียนรายรถน้ำงานจิตรกรรมความศรัทธาที่ถูกวาดด้วยหัวใจไม่ใช่แค่พูดกันกราฟิกดีไซน์โหดขั้นเทพที่ไม่ต้องพึ่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์อวาตาร์ครีเอชั่นระดับนานงานปั้นหัวโขนงานปั้นหัวสัตว์งานจำหลักหนังใหญ่เรื่องราวที่ยังคงโลดแล่นอยู่บนเวทีแห่งจินตนาการคาแรคเตอร์ดีไซน์เสน่ห์ไทยที่โลกเมตาเวิร์สยังต้องยอมเลเซอร์คัตติ้งอย่างศิลปะการแทงหยวกงานประดับกระจกงานตอกกระดาษภาษาลับของวัฒนธรรมที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเสน่ห์ไทยที่แกะลวดลายได้ละเอียดกว่าเครื่องจักรยุคใหม่หรือแม้แต่ NFT เราก็มีแพทเทิร์นดีไซน์ที่ยูนิคกว่าใครงานทำทองเครื่องประดับผ้าลายหยางผ้าลายอัตลักษณ์ทุกเส้นลายคือรหัสลับแห่งเสน่ห์ไทยที่ไม่มีใครก๊อปปี้ได้ในยุคที่เราปล่อยให้ AI วาดเขียนอนาคตในโลกดิจิตอลที่ทุกสิ่งทุกอย่างถูกเจเนเรตขึ้นมาได้แต่ศิลปะสกุลช่างเมืองเพชรคือออริจินอลไฟล์ที่เทคโนโลยีไม่สามารถสัมผัสได้ถึงความรู้สึกอย่างที่เพชรบุรีกำลังรอให้คุณมาสัมผัสเสน่ห์ไทยที่แท้จริง
2: การผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
3: ในช่วงชีวิตหนึ่งของคนเราคุณจะมีความทรงจำดีๆที่เกิดขึ้นสักกี่ครั้งให้กับคนที่คุณเพิ่งรู้จักกับสถานที่ที่คุณเพิ่งเคยมาและจะเปลี่ยนความรู้สึกของคุณไปตลอดกาลแลกเปลี่ยนภาษาคนนี้คือแซนลี่เธอยังคงจำความรู้สึกในวันแรกที่มาถึงที่นี่ได้เป็นอย่างดี

0: Thank you. Kapun ka.
1: How much?
0: Oh, no.
1: Oh, thank you. Kapun ka.
2: บางครั้งความสุขในชีวิตของเธอและผู้คนที่นี่ก็เกิดขึ้นท่ามกลางวิถีชีวิตเรียบง่ายโอบล้อมไปด้วยธรรมชาติและผู้คนที่ใจดีสิ่งที่เธอรับรู้ได้คือศิลปะวัฒนธรรมที่งดงามเหล่านี้ถูกถ่ายทอดปลูกฝังแทรกซึมลงจนเป็นกิจวัตรประจำวันของผู้คนไปแล้วจากรอยยิ้มที่จริงใจนำไปสู่มิตรภาพที่พบเจอได้บ่อยจนเหมือนเราเป็นญาติของพวกเขาจริงๆ

0: teacher teacher spider
1: thank you
2: มันไม่ใช่สไปเดอร์มันคือ spicy
1: okay so students this is the end of our class for today
3: teacher.
1: Thank you so much
4: gift for you
1: oh my gift oh this is so cute oh thank you so much
5: ความทรงจำดีๆมักผ่านไปไวเสมอแต่สิ่งที่เธอสัมผัสได้จากผู้คนที่นี่คือรอยยิ้มความมีน้ำใจความละเอียดอ่อนทางภาษาความประณีตทางศิลปะวัฒนธรรมและมิตรภาพที่เธอจะไม่มีวันลืม

หากนึกถึงจังหวัดสุรินทร์สิ่งที่ทุกคนจะเห็นภาพเดียวกันคือวิถีความผูกพันของคนกับช้างที่หล่อหลอมทั้งวัฒนธรรมประเพณีและความเชื่อต่างๆเข้าไว้ด้วยกันอย่างเหนียวแน่นโดยเฉพาะกลุ่มชนชาวกุยที่อาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ซึ่งอาชีพส่วนใหญ่ของชาวกุยที่นี่คือประกอบอาชีพเลี้ยงช้างแต่การจะอยู่ด้วยกันได้นั้นคนกับช้างต้องเรียนรู้ซึ่งกันและกันผ่านศาสตร์4ด้านคือ 1. คชศาสตร์ 2. คชรัก 3. คชกรรมและ 4. คชเวชคือการดูแลรักษาการดูแลเมื่อเจ็บไข้ได้ป่วยขณะเดียวกันคนที่ดูแลช้างก็ต้องเรียนรู้เรื่องของไตรเวชด้วยจึงจะสมบูรณ์แบบซึ่งประกอบไปด้วย 1. ความเชื่อทางศาสนาพราหมณ์ฮินดู 2. ความเชื่อทางคัมภีร์พระพุทธศาสนาพุทธประวัติพระไตรปิฎกหรือชาดกต่างๆและ 3. ความรู้ในเรื่องของคติโบราณถือเป็นความเชื่อทางพราหมณ์และพุทธมาประยุกต์ใช้ในการอยู่ร่วมกัน

0: ชาวกุยมีหลักโคชศาสตร์ชาวกุยในการดูแลช้างเป็นสิ่งที่ได้รับการสืบทอดมาอย่างช้านานความรู้ตามหลักนี้จะเป็นความรู้ที่อยู่ภายในตัวหมอช้างและควานช้างในลักษณะของความทรงจำและประสบการณ์โดยส่วนใหญ่การถ่ายทอดความรู้เป็นการถ่ายทอดให้กับคนในสายตระกูลใน2ลักษณะคือผ่านวาจาและได้รับการฝึกฝนและปฏิบัติจนบังเกิดเป็นความชำนาญความรู้บางอย่างเป็นมรดกภูมิปัญญาประจำสายตระกูลที่เรียนรู้ปฏิบัติสืบต่อกันมาโคชศาสตร์ชาวกุยมีประเพณีวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับช้างอย่างมากมีหมอช้างเปรียบเสมือนผู้นำทางจิตวิญญาณในการทำพิธีต่างๆตั้งแต่แรกเกิดป่วยหรือแม้แต่ตายมีพิธีทางไสยศาสตร์ซึ่งในปัจจุบันนี้ตามกฎหมายด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทำให้การสืบทอดต่อตำแหน่งหมอช้างเริ่มลดลงไปตามลำดับและถูกปรับเปลี่ยนไปตามกาลเวลานายชัยมนัสสนโศกหมอช้างวัฒนธรรมกล่าวว่าตำแหน่งหมอช้างจะต้องได้รับการอนุญาตก่อนจึงจะเป็นได้ต้องเป็นบุคคลที่รักษาศีลมีคุณธรรมและต้องรักษาช้างไว้ด้วยชีวิต
1: ที่ทุกวันนี้ที่สืบทอดหมายถึงว่าเราต้องขออนุญาตเพราะว่าคำว่าหมอช้างหรือว่าขมาช้างเนี่ยการจะสืบทอดอะไรเกี่ยวเรื่องช้างต่างๆมันจะต้องมีการขออนุญาตคือไม่ได้รู้เองทำเองคือขออนุญาตจากใครก็คือขออนุญาตจากคนที่เขาเป็นหมอช้างจริงๆคือว่าเขาเป็นครูบาอาจารย์ขออนุญาตให้เราบอกว่าเราสมควรที่จะสืบทอดต่อไหมแต่จะต้องเป็นคนที่ต้องเป็นคนที่มีอะไรเขาเรียกว่ามีดีคือว่าดีมีศีลมีศีลธรรมอันดีไม่กินเหล้าเมายาถึงว่าจนว่ามันไม่เป็นที่ยอมรับแต่ว่าเรื่องหนึ่งก็คือเพราะคนที่เป็นเจ้าของช้างที่เขามีปู่ย่าตาทวดตายายของเขาที่ว่าเขาเคยเป็นหมอช้างมาก่อนถ้าพ่อแม่เขาตายไปหรือปู่ย่าตาทวดเขาตายไปเขาก็ต้องขึ้นมาสืบเพื่อรักษาวัฒนธรรมนี้ไว้ทีนี้ในการสืบทอดก็คือการขออนุญาตซึ่งการพิธีกรรมต่างๆก็เหมือนท่านี้เป็นหมอช้างวัฒนธรรมคือสืบทอดขึ้นมาเพราะว่าเราขออนุญาตเขาแล้วขออนุญาตจากทั้งหมดเลยคนที่จับช้างจริงขออนุญาต

0: ให้สืบทอดได้แล้วก็จะมีครูบาใหญ่คล้ายๆคือพระอุปชานั่นแหละพระอุปชาเขาจะเป็นเจ้าพิธีในทำพิธีท้ายการบวชพระไม่มีผิดทุกอย่างมีการไปอยู่ป่ามีการนอนป่ามีการเดินเข้าไปคล้องช้างแล้วก็มีการสอบถามคล้ายๆบวชพระเลยว่ามาจากไหนมาอย่างไรยังไงคล้ายๆกับการบวชทุกพิธีการต่างๆศักดิ์สิทธิ์หมดแล้วก็จะมีหมอช้างที่เป็นอาวุโสเป็นพระลำดับคล้ายๆเป็นลำดับเขาก็มาทำพิธีปลุกเสกให้ปลุกเสกบอกเป็นพระชาแล้วก็จะมีข้อล่ำข้อปฏิบัติต่างๆที่ว่าอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้และคนที่เป็นหมอช้างจะต้องรักษาด้วยชีวิต
1: นอกจากเรื่องการดูแลชีวิตช้างแล้วการอนุรักษ์ช้างในจังหวัดสุรินทร์ถือเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเช่นกันโดยที่วัดป่าอาเจียงบ้านหนองบัวอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์เป็นหนึ่งในสถานที่เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาใกล้ชิดกับช้างได้ดร.พระครูสมุหารปัญญาธโรเจ้าอาวาสวัดป่าอาเจียงเล่าถึงที่มาของสถานที่แห่งนี้ไว้ว่าเป็นการสร้างประสบการณ์กับช้างตั้งแต่ยังเด็กทำให้ได้มาดูแลช้างในฐานะเป็นแหล่งเรียนรู้และให้คนได้ใช้ชีวิตคู่กับช้างในรูปแบบต่างๆเช่นการตักบาตรอาหารช้าง
2: คือคนที่มาพักค้างคืนที่นี่โดยเฉพาะยุคปัจจุบันนะเมื่อก่อนก็ตามอย่างเช่นโฮมสเตย์ก็ตามคนที่มาที่นี่เมื่อค้างคืนและตอนเช้าอยากจะตักบาตรกับช้างดังนั้นไม่ขอไปซื้อของขวัญซื้ออาหารการกินแล้วก็มาตักบาตรร่วมกับช้างเขาก็จะดีใจเขาภูมิใจว่าเกิดมาไม่เคยตักบาตรร่วมกับช้างหรือบางคนเกิดมาไม่เคยตักบาตรเลยแต่อายุป่านนี้ไม่เคยตักบาตรเลยก็มีพอรู้ว่าช้างตักบาตรก็อยากจะตักด้วยนอกจากตักบาตรกับช้างแล้วก็มีเอาช้างมาเอกถิ่นให้งานบวชแล้วก็งานเวียนเทียนวันสำคัญทางพุทธศาสนากิจกรรมต่างๆเมื่อก่อนก็สมัยรถเรือยังไม่มีก็เวลาเทศกาลเดือน3ก็บุญกลุ่มข้าวเนาะบุญกลุ่มข้าวหรือบุญข้าวจี่เขาก็ทำนาได้เก็บเกี่ยวเขาก็จะขนช้าขนข้าวกระสอบปานนี่แหละมาถวายที่วัดส่วนหนึ่งก็แบ่งให้เจ้าที่เจ้าทางไปถึงนาส่วนหนึ่งก็แบ่งให้พ่อแม่แล้วก็แบ่งปันกันเราก็ทำนาด้วยกันส่วนหนึ่งก็ไปพุทธศาสนาก็คือมาถวายวัดมันก็ทำเป็นบุญกลุ่มข้าวบุญกองข้าวเอามาสู่ศาสนาได้อย่างโฮมสเตย์นี่แขกมาพักทุกคนเป้าหมายคือจะมาตักบาตรกับช้างแต่ขอให้แจ้งว่าเรื่องความประสงค์หรือไม่ท่านเองแต่เขาบางคนไม่ตั้งใจนะไม่รู้เรื่องหรอกพอมานอนแล้วเจ้าของบ้านเขาแนะนำให้หรือเขาตักให้เห็นเขาก็อ๋อดิฉันจะตักบ้างก็เตรียมให้เขาไป
1: ขณะเดียวกันภาครัฐถือว่ามีส่วนสำคัญในการอนุรักษ์เป็นอัตลักษณ์ความเชื่อมโยงระหว่างคนกับช้างให้คงอยู่สืบไป
3: อันนี้ทางอบจ.ก็ให้ความสนใจว่าโดยเฉพาะควานช้างต่างๆเนี่ยแม้กระทั่งเรามีจัดกิจกรรมบวชนาคช้างแล้วที่เป็นไฮไลท์ของทุกปีก็คือการวันวาเลนไทน์จดทะเบียนสมรสบนหลังช้างเนี่ยเราก็จะทำพิธีชาวกุยแต่งชุดแบบชาวกุยโบราณนะครับให้มีการทำพิธีแบบชาวกุยทั้งหมดนะครับสิ่งที่วันนี้ได้คุยกับลุงพ่อที่ลุงพ่อหาเนี่ยนะครับเราบอกว่าเรื่องที่จะเรียกขวัญเนี่ยชาวกุยยังมาเรียกเป็นภาษาลาวอยู่ทำไงจะมีเรียกขวัญเป็นภาษากุยได้มันก็ต้องเป็นการส่งเสริมเอกลักษณ์ซึ่งอบจ.ก็ยินดีที่จะสนับสนุนในจุดนี้อยู่แล้วเพราะในสุรินทร์เนี่ยมันก็มีกลุ่มชาติพันธุ์ลาวกุยแล้วก็เขมรแต่ถ้ากุยทางสำโรงทาบทางสีขอเป็นกุยทำเป็นชาวกุยที่ทำนาถ้ากุยเลี้ยงช้างก็จะมีทางจอมพระมีทางท่าตูมซึ่งอยู่ติดกันตรงนั้นนะครับ
1: แม้ชาวกุยในจังหวัดสุรินทร์ไม่ได้ออกไปจับช้างป่าอีกต่อไปแต่วิถีชีวิตที่ผูกพันกับช้างของชาวกุยยังคงมีให้เห็นอยู่ณที่แห่งนี้แม้การเวลาจะเปลี่ยนไปนานเพียงใดพจศาสตร์ชาวกุยได้รับการขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติประจำปีพุทธศักราช2555

0: ในอดีตเมื่อครั้งวิทยาการทางการแพทย์ยังไม่ก้าวหน้ามนุษย์บำบัดรักษาการเจ็บป่วยของตนโดยอาศัยความเชื่อทางไสยศาสตร์และภูมิปัญญาทางการแพทย์แผนโบราณที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเช่นการใช้สมุนไพรการใช้ความร้อนความเย็นและการนวดเป็นต้นเมื่อวิทยาการทางการแพทย์ได้รับการพัฒนาผู้คนก็นิยมหันมารักษาโรคภัยด้วยวิธีการสมัยใหม่และใช้ยาที่มีส่วนประกอบของสารเคมีที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพในระยะยาวจึงเกิดกระแสการนำการแพทย์แผนโบราณซึ่งเป็นวิธีการที่เป็นธรรมชาติมาผสมผสานและประยุกต์ใช้ร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบันกลายเป็นการแพทย์ทางเลือกซึ่งการนวดไทยก็เป็นหนึ่งในการรักษาแบบดั้งเดิมที่กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งและได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายทั้งในไทยและในต่างประเทศภูมิปัญญาการนวดไทยเป็นศาสตร์และศิลป์ของการดูแลสุขภาพที่มุ่งแก้ไขความผิดปกติของธาตุทั้ง4ในร่างกายคือดินน้ำลมไฟโดยเฉพาะการติดขัดของเลือดและลมในเส้นด้วยวิธีต่างๆได้แก่การกดการคลึงการบีบการทุบการประคบหรือวิธีอื่นๆตามที่ได้มีการพัฒนาและสืบทอดต่อกันมาโดยครูหมอนวดไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบันและตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตสิงห์สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของการนวดแผนไทย
1: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทำงานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากำลังนวดเขาอยู
0: ่ครับ
1: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
0: การนวดแผนไทยมีการอีโวมีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
1: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะฮะอย่างสวีดิชเนื้อนวดน้ำมัน
0: อ
1: ่ะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
0: อ
1: ๋
0: อเหรอครับเนื้อน้ำมัน
1: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเรากดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกร็งตัวเราเงี้ยมันคนอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
0: ่โหนี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
1: ใช่
0: คือการความลึก
1: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
0: เชื่อกันว่าการนวดแผนไทยมีต้นกำเนิดมาจากชีวโกมารพัฒแพทย์ประจำพระองค์ของพระพุทธเจ้าผู้วางรากฐานแนวคิดเรื่องการบำบัดผ่านการสัมผัสซึ่งเป็นการสัมผัสที่เปี่ยมด้วยรู้ความเมตตาและความเข้าใจในร่างกายของมนุษย์จนกลายมาเป็นศาสตร์แห่งการนวดจากนั้นศาสตร์แห่งการนวดถูกส่งต่อในวัดวังและหมู่บ้านมีการผสมผสานวัฒนธรรมและความรู้ท้องถิ่นเข้าไปกลายเป็นภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดด้วยปากปฏิบัติด้วยร่างกายเชื่อมด้วยหัวใจและศรัทธาเพราะหมอนวดนอกจากจะต้องมีความสามารถในการนวดรักษาแล้วยังต้องมีศีลธรรมจรรยาตามหลักพระพุทธศาสนาและเคารพครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้
2: People have to try this to like I don't know to live life I feel like it's just such an amazing experience
3: I really liked when they were doing like the back of my head and they would hit like very like small pressure points and like I didn't even know were there and they made me feel like so relaxed like in a way I really haven't felt before
0: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับการนวดแผนไทยไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือการรักษาความปวดเมื่อยของร่างกายแต่คือภูมิปัญญาที่เชื่อมโยงร่างกายจิตใจและพลังชีวิตไว้เป็นหนึ่งเดียวจะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

0: ถ้าให้เปรียบโนรากับชาวใต้ผมคิดว่าโนราเนี่ยเปรียบเสมือนเส้นเหลือที่ไหลอยู่ในคนใต้เปรียบเสมือนจิตวิญญาณของความเป็นคนใต้ถ้าเมื่อใดที่คนใต้อย่างแรงตายโนราไม่มีทางหายไปจากภาคใต้ครับ
1: โนราศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ที่ผูกพันและอย่างรากลึกในวิถีชีวิตของคนใต้มาช้านานความเชื่อมโยงของโนราในทุกช่วงชีวิตทั้งการเกิดแก่เจ็บและตายแสดงถึงการดำรงอยู่ของโนราในความเชื่อวิถีปฏิบัติและจิตวิญญาณของคนใต
2: ้เด็กพูดไม่ออกก็ให้โนราเอาภูไปเขียนปากคนไหนเข็ดเข้งเข็ดขาก็บอกว่าเอาเงินเนี่ยไปใส่ในปากมโนราตัวอ่อนแล้วจะหายเมื่อยหายเข็ด
0: ตั้งแต่รุ่นโป้รุ่นทวดที่เราได้ยินมาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยไล่ชัวร์อายุคนเหลือเกินโนรายังคงอยู่ยังมีทั้งรูปแบบบันเทิงและรูปแบบโบราณ
2: มโนราในสุราษฎร์ธานีนี่จะเด่นเป็นเรื่องขับบทขับกลอนเด็กก็จะดูโนราอีกแบบหนึ่งคนแก่ก็จะดูโนราอีกแบบหนึ่งคนแก่เชื่อว่าโนราปกปักรักษาให้อยู่ดีมีสุขไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้เพราะมีครูหมอตายายรักษาส่วนเด็กในยุคปัจจุบันครับมีโนราเป็นเครื่องแก้บนหน้าที่การงานได้ดิบได้ดีพาโนราไปรำในที่ต่างๆที่โนราไม่เคยได้ไปหน้าสรรพสินค้าทำให้โนราสวยงามยิ่งขึ้นจากคนทั้งสองวัดมารวมตัวกันทำให้โนราของเรายังมีคุณค่าอยู่เสมอไม่ว่าจะกับคนรุ่นไหนก็แล้วแต่
3: คนรุ่นใหม่เนี่ยยากศึกษาตรงนี้กับว่าลงมาฮัดรำเลมาตีเครื่องดนตรีได้ไหมครับทำให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยเห็นความสำคัญของโนราจากเทวะคนคือห้างห้าจันโนราไปนะครับเดี๋ยวนี้มีการฟื้นฟูมีการฝึกเด็กตามโรงเรียนต่างๆเนี่ยครับ
2: โนราทุกวันนี้มีการปรับตัวมีความเปลี่ยนแปลงแต่เราไม่เคยทิ้งเสื้อเราไม่เคยทิ้งชุดลูกปัดเราไม่เคยทิ้งงานผงอันเป็นเอกลักษณ์ของเราและโนราจะยังทรงคุณค่าอยู่เสมอ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปแนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

0: กรุงศรีอยุธยาเมื่อปีพุทธศักราช2054ในรัชสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่2ในรัชสมัยสมเด็จพระชัยราชาธิราชชาวโปรตุเกสได้อาศัยความรู้ความสามารถเรื่องเทคโนโลยีในการใช้ปืนไฟเป็นทหารอาสาร่วมรบกับกองทัพกรุงศรีอยุธยาในศึกเชียงกรานและได้รับชัยชนะกลับมาจึงได้รับพระราชทานที่ดินริมฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาด้านทิศใต้ของเกาะเมืองเป็นที่อยู่อาศัยและประกอบกิจทางศาสนาโดยมีการสร้างโบสถ์สามหลังจากสามนิกายได้แก่คณะฟรานซิสกันคณะโดมินิกันและคณะเยซูอิตคาดว่าในช่วงที่มีความเจริญรุ่งเรืองสูงสุดหมู่บ้านโปรตุเกสมีประชากรอยู่กว่า 2,000 คนในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชมีชาวโปรตุเกสกว่า60ครอบครัวย้ายมาตั้งถิ่นฐานที่สามเสนเมืองบางกอกและได้สร้างวัดคอนเซปชั่นของฝ่ายโรมันคาทอลิกซึ่งหลังจากเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2แล้วชาวโปรตุเกสส่วนหนึ่งได้อพยพมาอยู่อาศัยในบริเวณนี้ชาวโปรตุเกสผู้หนึ่งที่รู้จักกันดีในประวัติศาสตร์ไทยคือมาเรียดือดิวมานหรือเท้าทองกีบม้าสตรีเชื้อสายโปรตุเกสญี่ปุ่นภรรยาของออกยาวิชาเยนขุนนางชาวกรีกคนสนิทของสมเด็จพระนารายณ์กล่าวกันว่าเธอผู้นี้เป็นผู้แนะนำขนมหวานโปรตุเกสปรุงจากไข่และน้ำตาลให้ชาวสยามได้รู้จัก
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

ภายหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระราชวังบางปะอินขึ้นบริเวณริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาในบริเวณอำเภอบางปะอินเพื่อเป็นที่ประทับนอกพระนครแล้วจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างวัดนิเวศธรรมประวัติเพื่อใช้เป็นที่บำเพ็ญพระราชกุศลใกล้พระราชวังโดยออกแบบให้มีลักษณะสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกด้วยทรงมีพระราชประสงค์ที่จะบูชาพระพุทธศาสนาด้วยของแปลกประหลาดและเพื่อให้ประชาชนได้เห็นเป็นของแปลกวัดตั้งอยู่บนเกาะกลางแม่น้ำเจ้าพระยาสถาปัตยกรรมภายในวัดเป็นแบบศิลปะแบบโกธิกซึ่งเป็นศิลปะที่ได้รับความนิยมในยุโรปสมัยกลางพระอุโบสถมีลักษณะเหมือนโบสถ์ในคริสต์ศาสนาหน้าต่างประดับกระจกสีผนังพระอุโบสถบริเวณทางเข้าทั้งสองด้านมีคำจารึกประวัติการสร้างวัดเหนือประตูมีพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเครื่องต้นทำด้วยกระจกสีพระประธานในพระอุโบสถคือพระพุทธนฤมลธรรมโมภาสมีพระอัครสาวกคือพระโมคคัลลานะและพระสารีบุตรอยู่เบื้องซ้ายและขวาเบื้องหน้าประดิษฐานพระพุทธรูปนิรันตรายซึ่งทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนอกจากนี้ภายในวัดยังมีสิ่งก่อสร้างอื่นๆที่มีความสวยงามและสำคัญอีกอาทิเช่นศาลาการประเรียนหอระฆังและหมู่กุฏิต่างๆเป็นต้น

จากกลาน้อยก่อร่างด้วยสองมือฝีมือเยาวชนคือพลังแห่งการสืบสารแปรเศษวัสดุให้มีชีวิตและจิตวิญญาณเชิดชูเสน่ห์กรุงเทพเมืองฟ้าอมรเชิดรถมหานครแห่งรสชาติที่ไม่เคยหลับไหลตั้งแต่สตรีทฟู้ดสู่เมนูฟิวชั่นสุดสร้างสรรค์ทุกคำคือเรื่องเล่าวิถีชีวิตทุกรสชาติคือวัฒนธรรมที่หลากหลายที่เราอยากเสิร์ฟให้ลิ้มลองเชิดเรื่องทุกมุมของกรุงเทพคือฉากในฝันของคนทำหนังและคอนเทนต์ครีเอเตอร์จากทั่วโลกจากตรอกเก่าแก่สู่ตึกระฟ้าคือเรื่องเล่าที่ผ่านกาลเวลาซ่อนเสน่ห์ให้ชวนหลงไหลในทุกมุมกล้องเชิดเท่เมื่อผ้าไทยถูกแต่งแต้มด้วยดีไซน์ร่วมสมัยจากมรดกทางภูมิปัญญาสู่แฟชั่นระดับโลกมาสนุกกับการสวมใส่ผ้าไทยในสไตล์ที่ใช่และร่วมกันใส่ชุดไทยให้โลกเห็นเชิดกล้าไฟท์แบบมวยไทยที่ไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่ประสานความแข็งแกร่งกับการเคลื่อนไหวที่งดงามดึงดูดผู้คนมาให้สัมผัสเสน่ห์ของการไหว้ครูหมัดเท้าเข่าศอกบอกได้อย่างภาคภูมิใจว่ามวยไทยคือมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังเชิดศิลป์มหานครแห่งเฟสติวัลที่หลอมรวมศิลปะวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์จากรากเหง้าประเพณีดั้งเดิมสู่สีสันร่วมสมัยแห่งดนตรีศิลปะและแฟชั่นเมืองแห่งแรงบันดาลใจที่ไม่เคยหลับไหลทุกการเชิดคือการอนุรักษ์ทุกจังหวะคือการต่อยอดทุนวัฒนธรรมที่ไม่มีชาติใดเหมือนจากเสน่ห์ทั้ง5ของมหานครกรุงเทพพวกเราเยาวชนร่วมสืบสานด้วยใจไม่เสื่อมคลายวันนี้พวกเราขอเชิดหน้าอย่างภาคภูมิใจเชิดชูไทยให้ก้าวไกลสู่สายตาโลกเชิดเสน่ห์กรุงเทพ From Bangkok to the world

0: วัสดีครับกลับมาพบกับรายการอัตติอัตโนนาโถหรือว่าวิชาพึ่งตนเองนะครับสินค้าการเกษตรยอดฮิตอีกอย่างหนึ่งนะครับที่เกษตรกรมักจะต้องเสียสตางค์ควักเงินไปซื้ออยู่เป็นประจำนั่นก็คือฮอร์โมนบำรุงแล้วก็เร่งพืชผลประเภทต่างๆนะครับที่มักจะมีการโหมกระหน่ำโฆษณาว่าเมื่อใช้แล้วนั้นจะทำให้เมล็ดข้าวเต็งสวยดีพืชผลเติบโตอวบอิ่มน่ารับประทานนะครับนั่นจึงเป็นเหตุให้เกษตรกรหลายๆท่านหลงเชื่อแล้วก็ต้องเสียสตางค์ไปกับการซื้อฮอร์โมนมาใช้ฤดูกาลหนึ่งนี่หลายบาททีเดียวนะครับเพราะว่าฮอร์โมนประเภทต่างๆนั้นราคาไม่ถูกนะครับมีราคาตั้งแต่หลักร้อยเรื่อยไปจนถึงขวดละกว่าพันบาททีเดียวนะครับทำให้ต้นทุนการผลิตของเกษตรกรนั้นสูงขึ้นเพราะฉะนั้นวิชาพึ่งตนเองในช่วงเกษตรพึ่งตนสัปดาห์นี้นะครับจะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับกูรูท่านหนึ่งนะครับที่สามารถผลิตฮอร์โมนในการบำรุงพืชผลนั้นใช้เองแถมราคาถูกประหยัดแล้วก็ทำง่ายด้วยนะครับวิธีการจะทำอย่างไรง่ายสักแค่ไหนสามารถทำตามได้หรือไม่ติดตามได้ในช่วงเกษตรพึ่งตนนะครับ
1: แล้วพอเวลาข้าวใหญ่ข้าวหลังจะใส่ปุ๋ยคนส่องไปแล้วเนี่ยเราก็จะใช้ฮอร์โมนไข่เพื่อว่าทำให้ข้าวเนี่ยเม็ดเต่งเม็ดใสเวลาขายก็ได้ราคาเราก็สามารถผลิตเองได้โดยที่ว่าต้นทุนไม่สูงอย่างเช่นยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นฮอร์โมนนมสดเนี่ยถ้าเราซื้อแบบซื้อทั่วๆไปเนี่ยก็จะราคาก็ประมาณ5ลิตรเนี่ยประมาณ140-150บาทแต่ถ้าเราซื้อนมใกล้จะหมดอายุเนี่ยจะลดลงไปครึ่งหนึ่งก็คือจะเหลือประมาณ75บาทเองนี่เป็นวิธีการที่ลดต้นทุนแล้วก็ได้ผลเท่ากันก็เหมือนกับที่เราซื้อนมที่ยังไม่หมดอายุหรือนมใกล้หมดอายุนะได้ผลเท่ากันแต่ว่าต่างตรงที่ต้นทุนการผลิตมันจะต่างกันเยอะเนี่ยเป็นวิธีการที่ลดต้นทุนกับเป็นหัวใจของการลดต้นทุนเพราะว่าเราลงทุนน้อยอ่ะมันก็ได้กำไรเยอะแต่ถ้าเกิดเราไม่คำนึงถึงต้นทุนเนี่ยเราลงทุนไปเยอะๆเนี่ยเราขายข้าวเนี่ยเพราะว่าราคาข้าวเราก็ไม่สามารถกำหนดเองได้แต่ต้นทุนการผลิตเนี่ยเราสามารถกำหนดเองได้อันนี้เป็นทางออกที่ดีที่จะทำนาแบบนี้และอย่างเราไม่ต้องพึ่งปัจจัยภายนอกเราสามารถทำเองได้หมดต้องที่พึ่งปัจจัยภายนอกคือน้ำมันที่เราต้องซื้อไว้ใส่เครื่องฉีดเนี่ยแต่นอกจากนั้นเนี่ยเราสามารถทำเองได้จะต้องการฮอร์โมนเราก็ทำเองยาเชื้อราเราก็ทำเองพวกสมุนเราก็ทำเองก็ไม่ต้องซื้อนั้นเม็ดพันธุ์เราก็ทำเองที่เราทำเองเนี่ยเราต้องทำเองได้ทุกอย่างเนี่ยเพราะว่ามันจะสามารถควบคุมต้นทุนการผลิตได้มันก็ไม่ยากมันอยู่ที่ใจแค่นั้นเองมันเพราะว่ายังไงอะเราถ้าเกิดเราจะคิดทำเองเนี่ยมันสามารถทำได้เพราะว่าเดี๋ยวนี้ไม่ต้องไปคิดเองหรอกแค่ไปถามสูตรคนโน้นคนนี้เขาก็มีบอกให้แล้วก็ไปทำเองได้แต่ทีนี้เขาไม่ค่อยทำและอย่างเพราะว่าทำแบบนี้ต้นทุนมันต่ำต้นทุนมันถูกเขาไม่ค่อยเชื่อเขาคอยจะเชื่อไอ้ที่แพงๆอ่ะขวดละ700-800หน้าว่าจะคิดว่าจะได้ผลแต่ของเราเนี่ยราคาเท่านี้มันก็ได้ผลเหมือนกันทำฮอร์โมนโดยที่ว่าเราทำเองได้โดยไม่ต้องมีโรงงานก็มีวัตถุดิบที่จะต้องใช้ก็มีกากน้ำตาลแล้วก็มีนมเปรี้ยวแล้วก็อันนี้นี่เป็นนมสดพัชเจอไรเนี่ยเนี่ยอันนี้เป็นลูกแป้งข้าวหมากแล้วทีนี้วิธีการทำก็ง่ายๆเราก็เอานมสดเนี่ยกับกากน้ำตาลผสมกันก่อนนมสดเนี่ยเทใส่ไปในกะลอนที่ใส่เราใส่กากน้ำตาลไปแล้วไอ้ที่ต้องใส่กะลอนเนี่ยเพราะว่าง่ายอาการคนนะและขั้นตอนต่อไปก็คือเนี่ยลูกแป้งข้าวหมากเนี่ยเราก็มาใส่ถุงแล้วเราก็บี้ให้มันแตกละเอียดแล้วเราก็จะไปผสมช่วยกระตุ้นให้เป็นฮอร์โมนได้เร็วขึ้นต่อไปก็ใส่นมเปรี้ยวนี่พอใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วก็เขย่าเพื่อว่าให้มันเข้ากันเอามาใส่ในกะลอนที่เราใส่ผสมกากน้ำตาลใส่นมสดปิดฝาให้แน่นแล้วเขย่าเพื่อว่าให้ไขมันเนี่ยมันกระจายไม่จับก้อนแล้วเราก็ปิดฝาให้แน่นแล้วก็ตั้งไว้ในที่ร่มพอรุ่งเช้ามาแล้วก็มาขยายฝานิดนึงพอขยายฝาพอให้แก๊สในนี้มันออกเราก็ปิดแน่นแล้วก็เขย่าก็ทำอย่างนี้อาทิตย์นึงพอหลังจากนั้นเราก็ไม่ต้องแล้วพอ2อาทิตย์ก็ไปใช้ได้แล้วเวลาไปใช้ก็ใช้อยู่70 ซีซีต่อน้ำ20ลิตร ลิตรนึงก็ใช้ได้10ไร่นี่5ลิตรนี่ก็จะฉีดเที่ยวเดียวก็ได้เท่ากับ50ไร่ลงทุนแค่ประมาณ180

มีไข่แล้วก็มีกากน้ำตาลลูกแป้งข้าวหมากแล้วก็นมเปรี้ยวระดับแรกเราก็เอากากน้ำตาล5กิโลใส่กระเป๋งพอเอากากน้ำตาลใส่แล้วเนี่ยเราก็ทุบไข่ใส่ในกระเป๋งและเปลือกเราแยกไว้กันต่อไปก็รวบปากถุงก็ใส่เปลือกไข่เพื่อว่าจะเอาแคลเซียมจากเปลือกไข่เนี่ยพออย่างนี้ก็เสร็จพอเป็นเละและก็เราก็เทใส่ไปในกระเป๋งบี้ลูกแป้งเข้ามาและหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เอาลูกแป้งข้าวหมากเนี่ยใส่ไปในขวดนมเปรี้ยวเลยคือเราต้องการเอาจุลินทรีย์จากนมเปรี้ยวจุลินทรีย์ที่คนกินเนี่ยเพราะว่ามันจะได้ไม่อันตรายต่อเราที่อยากกินข้าวแต่ขั้นตอนต่อไปก็พอนั่นก็เทใส่ในถังนี่เลยแล้วอันนี้ก็ใช้มือคนเลยขยำจะเป็นเนื้อเดียวกันเลยพอเป็นเนื้อเดียวกันแล้วเนี่ยเราก็ปิดฝาตั้งไว้สัก3วันแล้วก็มาคนสักทีไม่ต้องคนทุกวันในกรณีถ้าเวลาเรายังใช้ไม่หมดเนี่ยแล้วมันแห้งก็แก้ไขโดยที่ว่าเราก็เอาไข่5กิโลเนี่ยเราจะใส่น้ำมะพร้าวอ่อน2ลูกลูกเล็กๆอ่ะที่เนื้อยังเป็นวุ้นๆน่ะเอามาปอกแล้วก็ใส่ทั้งเนื้อทั้งน้ำมันเลยเพื่อว่าให้มันใส่ขึ้นมาใส่แบบนี้เนี่ยให้มันตะได้ถ้าเกิดเราเติมน้ำเปล่าเนี่ยถ้าเกิดเราใช้ไม่หมดมันจะเสียแล้วก็ไม่มีประโยชน์แต่ถ้าเราเติมน้ำมะพร้าวเราจะเอาไปเลี้ยงจุลินทรีย์ด้วยเนี่ยแค่นี้ก็เสร็จแล้วปิดไว้อย่างเงี้ยถ้าอยากให้ดีฟันนี้ก็เอาถุงพลาสติกรัดแล้วก็ปิดไว้ไม่ให้อากาศข้างนอกมันเข้าอ่ะมันจะเป็นได้ไวแล้วก็เก็บประมาณเดือนนึงก็เอาไปใช้ได้แล้ว

ฮอร์โมนนมสดแล้วก็ที่ผสมกัน100ซีซีต่อน้ำ20ลิตรแค่นี้ก็พอแล้วเพราะว่าข้าวไม่ได้เป็นโรคอะไรเลยแล้วก็อีกอย่างเรายังใช้ได้มั่นใจกว่าด้วยเพราะว่ายังเอาผลิตภัณฑ์ที่เรามาทำเป็นฮอร์โมนเนี่ยของทุกอย่างเรากินได้หมดเลยอย่างลูกแป้งข้าวหมากเราก็กินเราไม่สามารถกินได้เพราะว่ามันจะสีดำแล้วไม่น่ากินมันก็มาจากน้ำตาลใส่ข้าวเนี่ยมันก็ทุกอย่างเรากินได้แต่มีที่ว่าต้องหมักให้ได้ที่ก่อนแค่นั้นเองหมักจนหอมอ่ะเพราะว่าฮอร์โมนที่ใช้ได้แล้วจะมีกลิ่นหอมเรียกว่าฉีดก็ไม่น่ารังเกียจและสามารถฉีดแล้วจะไปไหนก็ได้โดยที่ไม่ต้องอาบน้ำก็ไปไหนต่อได้มันข้อดีของตรงนี้แล้วก็อีกอย่างสุขภาพเราก็ไม่เสียเงินเราก็เสียน้อย

0: แม้ว่าการไม่มีโรคนั้นจะเป็นลาภอันประเสริฐนะครับแต่ว่าก็คงจะไม่มีใครหลีกเลี่ยงอาการเจ็บป่วยได้นะครับเป็นเวลากว่า100ปีมาแล้วนะครับที่ค่านิยมของคนไทยนั้นมักจะฝากภาระเรื่องของอาการเจ็บป่วยไว้กับคุณหมอกับโรงพยาบาลแล้วก็กับการรักษาสุขภาพแบบเชิงเดี่ยวนะครับนั่นจึงทำให้ปีหนึ่งประเทศไทยนั้นเสียค่ารักษาพยาบาลถึงปีละกว่า 250,000 ล้านบาททีเดียวนะครับคิดเฉพาะค่ายาอย่างเดียวก็ตกปีละประมาณ 80,000 กว่าล้านบาททีเดียวนะครับเห็นหรือเปล่าครับว่าเป็นงบประมาณในการดูแลรักษาสุขภาพจำนวนสูงมากทีเดียวนะครับจริงๆแล้วเรายังคงมีภูมิปัญญาไทยในการที่เราจะสามารถพึ่งพาตนเองได้โดยเฉพาะในเรื่องของหยูกยาสมุนไพรมีพืชผักชนิดไหนที่สามารถเป็นตัวยาสมุนไพรในการรักษาโรคได้ไปติดตามได้ในช่วงสุขภาพพึ่งตนนี้ครับ
1: ต่อไปนี้ผมจะได้มาแนะนำสมุนไพรใกล้ตัวหรือสมุนไพรที่ปลูกไว้ในครัวเรือนแนะนำสอนให้คนรู้จักนำมาใช้ในการรักษาโรคต่างๆซึ่งคนโบราณนั้นนับถือกันมาเป็นยาสามัญประจำบ้านและนอกจากนั้นยังจะให้ลูกหลานในศิษย์นักศึกษาครูบาอาจารย์หรือท่านผู้รู้ผู้เข้าใจทุกท่านได้หันมาใช้สมุนไพรที่อยู่ใกล้ตัวเราหรือในครัวเรือนเรามารักษาดูแลรักษาสุขภาพแบบใกล้ตัวที่สุดแล้วก็ง่ายที่สุด

0: ตอนนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงสมุนไพรในบ้านง่ายๆนะคะตัวแรกก็คือขมิ้นชันนะคะขมิ้นชันเนี่ยมีสรรพคุณแก้ท้องอืดท้องเฟ้อขับลมในกระเพาะอาหารแล้วก็สามารถนำมาแก้ผดผื่นคันได้ง่ายนิดเดียวค่ะน้องๆหนูๆที่บ้านก็ทำได้นะคะถ้าเกิดว่าเราเจอยุงกัดนะคะหักมานะคะวิ่งไปหาขมิ้นในบ้านในครัวนะคะแล้วก็หักมาแค่นี้นะคะแล้วก็จะเห็นสังเกตง่ายๆนะคะว่ายาของสีขมิ้นเนี่ยจะเป็นสีอย่างนี้นะคะก็บีบทาเลยนะคะคล้ายๆกับเราทายาหม่องนะคะไม่ต้องกลัวนะคะว่าจะแพ้นะคะผิวแพ้ง่ายก็ไม่เป็นไรค่ะค่ะต่อไปนี้นะคะก็จะเป็นการนำตัวขมิ้นตัวนี้นะคะมาใช้กับเวลาที่เราท้องอืดท้องเฟ้อนะคะปวดท้องก็ง่ายๆนิดเดียวค่ะหาตัวขมิ้นตัวนี้นะคะมาหั่นเป็นฝอยๆเล็กๆจากนั้นก็แช่น้ำอุ่นไว้เล็กน้อยเพื่อให้ตัวยาขมิ้นเนี่ยละลายตัวออกมาข้างนอกแบบนี้นะคะหลังจากที่แช่ไว้แล้วพอน้ำกลายเป็นสีเหลืองหรือสีน้ำตาลแก่ก็ชงกับน้ำร้อนอีกทีนึงนะคะสำหรับผู้ที่ทานยากนะคะดื่มไม่ได้ควรผสมน้ำผึ้งเล็กน้อยนะคะจะดื่มได้ทั้งอุ่นและเย็นนะคะแต่ถ้าในขณะที่น้ำอุ่นจะอร่อยกว่าจะมีรสชาติกว่านะคะค่ะทีนี้ก็มาว่ากันต่อถึงเรื่องความสวยความงามนะคะตัวขมิ้นชันตัวนี้ก็จะช่วยลดผดผื่นแล้วก็ตัวสิวเซียนนะคะก็นำตัวน้ำขมิ้นใส่ลงไปในถ้วยประมาณ 3-4 ช้อนกาแฟนะคะหรือมากกว่านี้ก็ได้นะคะจากนั้นนะคะก็น้ำผึ้งก็อย่างที่ทราบนะคะสรรพคุณนะคะช่วยขับความมันบนใบหน้านะคะใส่ประมาณ 1-2 ช้อนกาแฟหรือว่าจะมากกว่านี้ก็ได้นะคะถ้าหากมีอาการไอคันคอเจ็บคอไม่สบายนะคะเอาขิงนะคะหั่นเป็นแว่นบางๆล้างให้สะอาดก่อนนะคะหั่นเป็นแว่นบางๆพอประมาณขนาดนี้นะคะจากนั้นเกลือนะคะเล็กน้อยจากนั้นก็เคี้ยวเลยนะคะผู้เฒ่าผู้แก่นะคะผู้สูงอายุสามารถรับประทานได้นะคะเพราะว่าขิงนี่จะมีรสชาติเผ็ดร้อนนะคะเหมาะสำหรับผู้สูงอายุเพราะว่าจะทำให้คล้ายๆกับเป็นยาอายุวัฒนะไปด้วยนะคะเด็กเล็กๆก็ทานได้นะคะสามารถขับลมในกระเพาะแล้วก็ขับเสมหะในลำคอได้ค่ะทำให้ชุ่มคอค่ะขิงนะคะนอกจากจะนำมาทานกับเกลือสดๆได้แล้วนะคะยังสามารถนำมาชงดื่มเป็นเครื่องดื่มสมุนไพรนะคะหั่นขิงเป็นแว่นบางๆพอประมาณนะคะใส่ลงไปในน้ำร้อนสักประมาณ 2-3 แว่นสำหรับผู้ที่ไม่ชอบรสชาติของขิงซึ่งจะบอกว่าเผ็ดร้อนนะคะใส่น้ำผึ้งลงไปพอประมาณนะคะสามารถดื่มได้แทนน้ำดื่มปกติได้นะคะต่อไปนะคะสมุนไพรที่จะพูดถึงนะคะคือตะไคร้ซึ่งหาได้ง่ายในบ้านเรานะคะตะไคร้เนี่ยเรานำมาล้างแล้วก็หั่นเป็นท่อนนะคะทุบพอบุบนะคะจากนั้นก็นำตะไคร้ลงไปคั่วสมุนไพรตัวนี้มีสรรพคุณนะคะขับลมในกระเพาะแก้ไอขับเสมหะนะคะพอตะไคร้แตกตัวเปลี่ยนสีเป็นสีน้ำตาลหรือว่าสีเหลืองอ่อนๆแล้วมีกลิ่นหอมเราก็สามารถนำตัวตะไคร้เนี่ยทิ้งไว้ให้เย็นแล้วก็เอาไว้ชงกับน้ำร้อนดื่มได้นะคะสำหรับผู้ที่ไม่ชอบรสชาติธรรมชาติของน้ำตะไคร้นี่นะคะให้นำน้ำผึ้งสักเล็กน้อยนะคะหวานพอประมาณค่ะหลังจากที่น้ำตะไคร้เดือดแล้วนะคะน้ำตะไคร้ก็จะเปลี่ยนสีนะคะจากนั้นเราก็นำมาดื่มได้เลยนะคะใส่น้ำผึ้งลงไปนะคะ
1: ที่พูดกับวันนี้ก็หวังว่าท่านผู้ชมทั้งหลายเนี่ยนำไปปฏิบัติส่วนลูกส่วนหลานสิ่งที่ย้ำคือคนรุ่นใหม่ที่กำลังไปมุ่งหวังแต่ยาที่เป็นแพทย์แผนปัจจุบันและลืมโคตรเง่าลืมวัฒนธรรมลืมประเพณีลืมสิ่งแวดล้อมในตัวเราที่เราเกิดมาในท่ามกลางบ้านป่าดงคงพีหรือว่าบ้านป่าเขาลำนาไผ่ที่เต็มไปด้วยสมุนไพรอันมีค่าซึ่งยาให้คนต่างชาติต้องเอาของเราไปเพราะว่าเท่าที่ผมศึกษาเราเรียนมานั้นมีหลายสิบตัวที่คนต่างชาติได้นำไปจดทะเบียนและทรัพย์สินไปแล้วแต่เราเองยังมองไม่เห็นคุณค่าของตัวเองลืมความพืชของตัวเองอันนี้ก็ถือว่าท่านทั้งหลายผู้รู้

0: หลายได้นำไปสั่งลูกสั่งหลานและนำไปพืชปฏิบัตินำไปพัฒนาให้เข้ากับหลักการของการพึ่งพิงตัวเองและหลักการการดูแลสุขภาพของชุมชนคนบ้านเรา
1: แม้ว่าประเทศไทยนั้นจะได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยข้าวปลาอาหารนะครับแต่ว่าปัญหาการขาดแคลนสารอาหารในเด็กในโรงเรียนที่อยู่ตามถิ่นทุรกันดารนั้นก็ยังพบเห็นได้ทั่วไปทีเดียวนะครับแต่ปัญหานี้สามารถแก้ไขได้นะครับดูตัวอย่างได้จากโรงเรียนหนึ่งนะครับที่เราจะนำเสนอให้กับคุณผู้ชมได้ชมกันในวันนี้นะครับโรงเรียนแห่งนี้จากอดีตนั้นก็เคยมีปัญหาในเรื่องของการขาดสารอาหารในเด็กเช่นเดียวกันนะครับแต่หลังจากที่มีการจัดการในเรื่องของการจัดการพื้นที่การจัดการเรื่องของอาหารภายในโรงเรียนนะครับก็สามารถที่จะทำให้โรงเรียนแห่งนี้กลับมาอุดมสมบูรณ์ทำให้เด็กนั้นเปลี่ยนไปด้วยรอยยิ้มและมีสุขภาพที่แข็งแรงด้วยนะครับโรงเรียนแห่งนี้มีวิธีการบริหารจัดการอย่างไรบ้างทำให้โรงเรียนนั้นกลายเป็นแหล่งอาหารที่สมบูรณ์สำหรับเด็กๆไปติดตามชมได้เลยนะครับ
2: ในอดีตนั้นเด็กของเราได้รับประทานอาหารก็ยังไม่พอเพียงแล้วก็เราก็ปลูกผักก็เสริมแล้วก็ให้เด็กได้รับประทานอย่างเพียงพอแล้วก็ส่งผลให้นักเรียนนั้นมีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็สมองในการทำงานการเรียนรู้ที่ดีขึ้น

ในบริเวณนี้นะครับเรียกว่าบริเวณสวนเกษตรมหาสนุกเนืองเรียงคลองยางของเรานะครับก็จะมีพื้นที่อยู่ที่เราทำอยู่ตรงนี้ประมาณ3ไร่กว่าๆนะครับส่วนน้องๆนี่ก็จะเป็นชมรมโครงการสวนเกษตรมหาสนุกนะครับถึงเวลาประมาณสักบ่าย3โมงน้องก็จะมารดน้ำผักมาถอนหญ้ามาพูดคุยกันมาทำกิจกรรมในบริเวณนี้นะครับผักบุ้งนี้อาจจะไม่สวยงามเหมือนท้องตลาดแต่เป็นผักบุ้งที่เราปลูกแล้วตัดครั้งเดียวแล้วก็ใส่ปุ๋ยให้มันเกิดมาใหม่นะครับแล้วก็จะไม่มีการฉีดยาสารเคมีป้องกันแต่ละแปลงนะครับส่วนทางนี้จะเป็นแปลงคะน้านะครับแล้วก็กวางตุ้งแล้วก็ผักชีกวางตุ้งคะน้าสลับกันไปเพื่อหมุนเวียนนะครับหลังจากแปลงนี้หมดแล้วแปลงที่กำลังทางนู้นกำลังเกิดขึ้นก็จะหมุนเวียนตลอดนะครับแล้วก็จะมีต้นไผ่ซึ่งเราจะปลูกไผ่ตรงเป็นพวกหน่อไม้จำพวกหน่อไม้ให้น้องๆนักเรียนได้รับประทานอันนี้เป็นป่าชมนะครับแล้วก็เวลานั้นเราก็จะตัดนะครับนำชมส่วนนี้ไปทอดตะไคร้ให้เด็กได้รับประทานบางทีเด็กกินผักอย่างเดียวก็ไม่ชอบหรือผู้ปกครองคนไหนที่อยากจะกินกระชมเราก็มาเก็บของเรานะครับเราก็ให้ฟรีถือว่าช่วยกับชุมชนของเรานะครับโดยฝั่งนี้ก็จะเป็นกล้วยป่ากล้วยแล้วก็มีสมุนไพรนะครับพวกตระกูลว่านต่างๆนะครับอยู่ใต้ต้นกล้วยนะครับอย่างนี้เรียกว่าต้นพญามือเหล็กเพื่ออนุมานประสานกายบางต้นอยู่ในแถวนี้นะครับในส่วนบริเวณขอบสระฝั่งนี้นะครับเราก็จะเก็บสมุนไพรที่หายากบางส่วนอย่างเช่นต้นอย่างต้นนี้นะครับเรียกว่าต้นบดูนะครับต้นนี้เรียกว่าต้นบดูกระดูกใสส่วนต้นนี้เรียกต้นเป้านะครับต้นนี้เป็นต้นเป้าเป้าใหญ่อันนี้คือต้นตับเต่าซึ่งเป็นพันธุ์ไม้หายากแล้วนะครับไม่เคยมีในเรื่องต้นตับเต่านะครับแล้วก็บริเวณนั้นนู้นนะครับเราก็ลงต้นกล้วยต้นขนุนตอนนี้ประมาณได้ปีกว่าแล้วครับในบริเวณฝั่งนู้นประมาณสักหนึ่งไร่นะครับแต่หญ้าที่กำลังเกิดตอนนี้คือเราจะไม่เอาออกเพราะว่าดินมันจะแห้งเราจะแหวกหญ้าแล้วก็กลบทับเพื่อให้หญ้าปกคลุมดินไม่ให้ดินมันแห้งนะครับส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นโรงเป็ดนะครับเด็กได้รับผิดชอบแต่ละกลุ่มเขาไม่รับผิดชอบถึงเวลาตอนเช้าเขาก็นำเศษอาหารที่จากโรงอาหารนะครับมาให้เป็ดกินนะครับแล้วบริเวณส่วนนี้นะครับก็จะเป็นตัวเพาะพันธุ์ลูกกบหรือลูกออสนะครับเราก็จะนำกบตัวผู้กบตัวเมียมาเพาะในบ่อนี้หลังจากเพาะบ่อนี้เสร็จแล้วเป็นลูกออสเมื่อเป็นลูกออสเสร็จแล้วนะครับประมาณสัก2อาทิตย์กว่าๆนะครับเขาก็จะเป็นตัวลูกกบนะครับเราก็แยกมานี้นะครับบ่อกลางนั้นนะครับเราก็จะไว้แยกสำหรับกบลูกกบตัวไหนที่ใหญ่กว่านะครับก็ไปลงบ่อนู้นไม่งั้นมันจะกินกันนะครับกบตัวใหญ่จะกินกบตัวเล็กใบไม้ที่นักเรียนเก็บนะครับที่นี่ไม่เผาจะนำมาทำเป็นปุ๋ยหมักนะครับให้กับน้องๆนักเรียนได้ใช้โดยประหยัดต้นทุนไม่ต้องไปซื้อปุ๋ยทางนิย

ะอาดไม่ต้องไปซื้อปุ๋ยเคมีมาใช้นะครับปุ๋ยหมักเรานะครับทำง่ายๆโดยใช้ก่อปูนนะครับกว่าขนาดความกว้างประมาณ5คูณ5เมตรแล้วก็มีใบไม้ที่แห้งๆนะครับมาวางหลังจากนั้นก็ใส่พอร์ดอ12แล้วก็ใช้แกลบผสมหน่อยพอประมาณสัก1เดือนนะครับเราจะพลิกส่วนบนลงล่างส่วนที่เป็นข้างล่างแล้วนะครับก็นำไปใส่ตามแปลงผักที่ปลูกผักแล้วก็ใส่ตามต้นไม้ที่เราปลูกไว้ปรับสภาพดินนะครับส่วนบริเวณนี้เป็นบ่อปลากินพืชธรรมชาตินะครับเราไปขอพันธุ์ปลาจากประมงมานะครับแล้วก็ให้หญ้ามันเกิดในตามบริเวณนี้นะครับให้ปลากินพืชนั้นหากินโดยตามธรรมชาตินะครับ

0: สิ่งที่เราคาดหวังก็คืออยากให้เด็กเข้ามาแล้วมีความสุขในตรงนี้แล้วก็นำไปใช้ที่บ้านนะครับเราหวังว่าแต่โรงเรียนและแต่ละสถานที่นะครับอยากให้จัดบรรยากาศแบบง่ายๆนะครับแบบเป็นกันเองมีความรู้สึกว่าเด็กเข้ามาแล้วมีความสุขในทำสวนเกษตรมีความสุขที่ได้เข้ามาสู่ในบริเวณในสวนแห่งนี้นะครับ
1: สรรพคุณจะเมื่อกี้คือใช้ทำอะไรแก้อะไร
2: แก้
1: ทุ่มบกว่านเงาะแล้วก็อะไร
3: คุณผู้ชมคงเห็นแล้วนะครับว่าการพึ่งพาตนเองนั้นสามารถทำได้ในทุกระดับนะครับและก็สามารถทำได้โดยง่ายนะครับดูได้จากโรงเรียนแห่งนี้นะครับที่สามารถจะเปลี่ยนโรงเรียนที่เคยขาดแคลนให้กลายเป็นโรงเรียนที่มีความอุดมสมบูรณ์ได้นะครับเพียงขอแต่ว่าให้ลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงลุกขึ้นมาคิดแล้วก็ลุกขึ้นมาทำนะครับสำหรับวันนี้รายการวิชาพึ่งตนเองหมดเวลาลงแล้วนะครับพบกันใหม่คราวหน้าวันนี้สวัสดีครับ

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ชีวมวลไบโอแมสคือสารอินทรีย์ที่เป็นแหล่งกักเก็บพลังงานจากธรรมชาติและสามารถนำมาใช้ผลิตพลังงานได้เช่นเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรหรือกากจากกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมการเกษตรเช่นแกลบได้จากการสีข้าวเปลือกชานอ้อยได้จากการผลิตน้ำตาลทรายเศษไม้ได้จากการแปรรูปยางพาราหรือไม้ยูคาลิปตัสเป็นส่วนใหญ่และบางส่วนได้จากสวนป่าที่ปลูกไว้ชีวมวลสามารถเปลี่ยนรูปเป็นพลังงานได้เพราะในขั้นตอนของการเจริญเติบโตนั้นพืชใช้คาร์บอนไดออกไซด์และน้ำแล้วเปลี่ยนเป็นพลังงานจากแสงอาทิตย์ได้โดยการผ่านกระบวนการสังเคราะห์แสงได้ออกมาเป็นแป้งและน้ำตาลแล้วกักเก็บไว้ตามส่วนต่างๆของพืชดังนั้นเมื่อนำพืชมาเป็นเชื้อเพลิงเราก็จะได้พลังงานออกมาการใช้ประโยชน์จากพลังงานชีวมวลสามารถใช้ได้ทั้งในรูปแบบของพลังงานความร้อนไอน้ำหรือผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าโดยจะใช้เชื้อเพลิงชีวมวลชนิดใดชนิดหนึ่งที่กล่าวมาข้างต้นหรือหลายชนิดรวมกันก็ได้ชีวมวลจึงเป็นแหล่งเชื้อเพลิงราคาถูกหากมีการใช้ประโยชน์ในบริเวณที่ไม่ไกลจากแหล่งเชื้อเพลิงมากนักเพื่อลดต้นทุนในการขนส่งชีวมวลมีอยู่ทั่วไปในประเทศไทยการนำชีวมวลมาใช้จึงช่วยลดการสูญเสียเงินตราต่างประเทศในการนำเข้าเชื้อเพลิงและสร้างรายได้ให้กับคนท้องถิ่นนอกจากนี้เรายังมุ่งหวังว่าการพัฒนาโครงการเกี่ยวกับชีวมวลจะสามารถเสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของชุมชนได้อีกด้วย
1: สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะเข้าสู่รายการคิดการใหญ่รายการที่ชื่นชมคนเก่งคนไทยคิดสร้างสรรค์ผลงานที่ใหญ่ยกระดับความสามารถของคนไทยให้ก้าวขึ้นไปอีกขั้นซึ่งสิ่งประดิษฐ์รายการนี้นะฮะเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาสินค้าและเทคโนโลยีเพื่อทดแทนการนำเข้าและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันอีกด้วยครับต้องบอกเลยนะฮะต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีนะครับสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะฮะร่วมกับ TGI ไทยเยอรมันนะครับวันนี้นะฮะผมอาร์ซีนาได้พาท่านทุกท่านนะฮะไปดูเครื่องเผาจะเผาอะไรนั้นนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับแต่เขามีชื่อว่าเครื่องผลิตเชื้อเพลิงเชื้อมวลอัดแท่งชื่อแบบนี้แล้วอยากรู้ว่าเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยครับ
0: ปัจจุบันทั่วโลกต่างให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลกหรือภาวะโลกร้อนซึ่งสาเหตุหลักส่วนหนึ่งเกิดจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระบวนการผลิตที่มีการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลในการกำเนิดไอน้ำการเผาไหม้เชื้อเพลิงเหล่านี้ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นจำนวนมากและปัจจุบันไทยยังต้องพึ่งพาการนำเข้าเชื้อเพลิงจากต่างประเทศในสภาวะขาดแคลนเชื้อเพลิงฟอสซิลทั่วโลกผลักดันให้ราคาเชื้อเพลิงจากฟอสซิลพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้ผู้คิดค้นได้เล็งเห็นถึงวิกฤตการณ์เหล่านี้จึงได้เกิดความคิดขึ้นว่าในประเทศไทยจะมีส่วนช่วยในการลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลได้อย่างไรทางผู้คิดค้นเห็นว่าประเทศของเราเป็นประเทศเกษตรกรรมมีสิ่งที่เหลือใช้จากภาคอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นจำนวนมากทำให้มีเชื้อเพลิงชีวมวลเยอะจึงได้เกิดที่มาของเครื่องผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่งที่สามารถแปรรูปเชื้อเพลิงให้อยู่ในรูปเชื้อเพลิงอัดเม็ดซึ่งจะช่วยลดการขนส่งและเกิดเชื้อเพลิงแบบใหม่ที่พร้อมใช้รวมถึงแก้ปัญหาเรื่องชีวมวลล้นและต้องเผาทำให้เกิดหมอกควันเกิดมลพิษนอกจากนี้เชื้อเพลิงชีวมวลยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมช่วยลดภาวะโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นเชื้อเพลิงที่สามารถหาได้ภายในประเทศมีความยั่งยืนลดการนำเข้าเชื้อเพลิงจากต่างประเทศเป็นการสร้างภาพลักษณ์ให้กับองค์กรของผู้ประกอบการในเรื่องของการรับผิดชอบต่อสังคมอีกด้วย
1: กลับเข้ามาอยู่ในรายการคิดการใหญ่นะครับและตอนนี้นะฮะอาร์ก็ได้อยู่กับอาจารย์ที่เขาบอกว่ารู้ลึกรู้จริงแล้วนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีคร
1: ับ
2: อ
1: ยากถามเหมือนกันนะฮะคำว่าชีวมวลเนี่ยมันคืออะไรซึ่งผมรู้จักชื่อแล้วแต่ผมไม่รู้จักชีวมวลนะฮะ
2: ครับชีวมวลนะครับอธิบายง่ายๆก็คือเป็นเศษที่เราเหลือจากไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมป่าไม้หรือว่าทางด้านการเกษตรนะครับอย่างถ้าด้านการเกษตรยกตัวอย่างเช่นพวกฟางข้าวนะครับแกลบนะครับชานอ้อยนะครับกากมันสำปะหลังส่วนทางด้านอุตสาหกรรมเนี่ยยกตัวอย่างเช่นพวกอุตสาหกรรมจากกาแฟพวกการสกัดเอากาแฟออกแล้วแล้วเป็นกากกาแฟครับก็เป็นจากอุตสาหกรรมได้ครับ
1: อ๋อนี่คือชีวมวล
2: นี่คือชีวมวลนะครับอั ครับ
1: อ๋อครับผมและอยากทราบว่าจุดเริ่มต้นในการผลิตเครื่องเจ้าตัวนี้ฮะคือมายังไง
2: ครับคือทางเชื้อเพลิงอัดแท่งที่เรียกว่าเป็นวูดพเลตตัวนี้เนี่ยนะครับในทางเมืองนอกเนี่ยหรือว่าในทางยุโรปเนี่ยมีการใช้กันมาเป็น10ปีแล้ว
1: มีมานานแล้ว
2: มีมานานแล้วนะครับ
1: ครับ
2: ก็คือเค้าเนี่ยจะพัฒนาจากการใช้เศษเหลือเช่นเดียวกับทางเราซึ่งทางประเทศไทยเราเนี่ยเศษเหลือทางการเกษตรหรือชีวมวลต่างๆเหล่านี้เนี่ยมีปริมาณที่เยอะมากนะครับเรามองถึงว่าแนวโน้มการใช้ชีวมวลเอามาเป็นพลังงานทดแทนนะครับจะต้องเกิดขึ้นเช่นเดียวกับทางในยุโรปนะครับเราจึงมองเรื่องของการศึกษาพัฒนาเครื่องนี้เนี่ยมามากกว่า10ปีแล้วนะครับจนปัจจุบันก็เกิดเป็นผลงานตามที่ได้เห็น
1: แล้วเกี่ยวกับการพัฒนาสินค้านะฮะไปร่วมมือเขาได้อย่างไรครับ
2: ครับโครงการนี้เนี่ยเริ่มต้นมาจากทางกระทรวงวิทยาศาสตร์นะครับซึ่งทางกระทรวงวิทยาศาสตร์เนี่ยได้ร่วมมือกับทางภาคเอกชนหลายๆด้านนะครับขอย้อนกลับไปเมื่อประมาณ6ปีที่แล้วนะครับเราได้เริ่มต้นพัฒนาเครื่องอัดแท่งชีวมวลเวอร์ชั่นแรกขึ้นมานะครับแล้วในปีถัดมาเนี่ยประเทศเราเกิดปัญหาโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านภาคเหนือนะครับเรามีลำไยค้างสต็อกอยู่ 46,800 ตันทางกระทรวงและทางสมาคมเพื่อจากคนไทยนะเนี่ยเราเข้าไปนำเสนอแนวความคิดว่างั้นเราเปลี่ยนพวกลำไยค้างสต็อกเก่าตรงนั้นเนี่ยให้อยู่ในรูปเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่งนะครับเพื่อจะได้ใช้เป็นเชื้อเพลิงในอุตสาหกรรมในภาคเหนือได้เกิดประโยชน์นะครับในขณะนั้นเนี่ยเราร่วมกับทางมหาวิทยาลัยสุรนารีในการเข้าไปทำลายลำไยชุดนี้จนกระทั่งในปัจจุบันเนี่ยลำไยที่ค้างสต็อกตรงนั้นเนี่ยได้เปลี่ยนเป็นรูปเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลและได้ถูกนำไปใช้ในอุตสาหกรรมในนั้นจนหมดสิ้น
1: โอ้โหแล้วทางด้านโครงการนะฮะได้ช่วยเหลืออะไรบ้างครับ
2: โครงการนี้นะครับก็พอหลังจากที่เรานำไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงแล้วเนี่ยเรายังพบว่าเครื่องจักรของเราต้องการการพัฒนาอีกขั้นนึงนะครับเราจึงได้มาพบโครงการนี้ว่าเขาต้องการจะช่วยเหลือทางภาคเอกชนที่พัฒนาเครื่องจักรกลภายในประเทศนะครับไม่ว่าจะเรื่องของการทดแทนการนำเข้านะครับเรื่องของศักยภาพของวิศวกรและช่างที่มีอยู่ในประเทศได้พัฒนาขึ้นเพื่อการสร้างเครื่องจักรเทคโนโลยีขึ้นภายในประเทศนะครับซึ่งจุดวัตถุประสงค์เนี่ยก็ตรงกันทำให้เราเนี่ยขอได้นำเสนอแนวความคิดเพื่อพัฒนาแล้วเขาก็เห็นพ้องด้วยจึงเกิดโครงการพัฒนาเครื่องจักรเวอร์ชั่น2นี้ขึ้นมาครับ
1: ก็ได้รู้ความรู้ลึกรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกอย่างไปแล้วแต่ยังไม่หมดเพียงแค่นี้เดี๋ยวช่วงหน้านะฮะเดี๋ยวผมจะล้วงให้ลึกกว่านี้นะครับเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าครับ

0: ได้เครื่องผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่งเป็นเครื่องที่มีความสำคัญในกระบวนการผลิตการแปรรูปวัตถุดิบที่พร้อมให้อยู่ในรูปของแท่งเครื่องตัวนี้ไม่สามารถทำงานด้วยตัวมันเองได้ต้องมีเครื่องจักรที่เป็นการเตรียมวัตถุดิบเพื่อให้วัตถุดิบมีความพร้อมก่อนที่จะเข้าเครื่องอัดเครื่องที่สร้างนี้มีความสำคัญคือใช้พลังงานกลในการอัดวัตถุดิบที่แปรรูปเป็นผงอัดให้เกิดความหนาแน่นเพิ่มมากขึ้นจากเดิมกว่าปกติให้มีความหนาแน่นมากขึ้นในปริมาณที่เท่าเดิมชีวมวลอัดแท่งเป็นสิ่งที่นำมาใช้ในงานอุตสาหกรรมอย่างแพร่หลายเนื่องจากมีประโยชน์หลากหลายประการดังนี้ 1. สะดวกในการขนส่งประหยัดค่าขนส่งเนื่องจากมีความหนาแน่นสูงประมาณ600ถึง650กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 2. สามารถควบคุมปริมาณการใช้ได้ง่ายเพราะมีขนาดที่เท่าๆกันทำให้มีอัตราการเผาไหม้ที่สม่ำเสมอและการเผาไหม้ที่สมบูรณ์ 3.มีขี้เถ้าน้อยกว่าชีวมวลประเภทอื่น 4. ให้พลังงานความร้อนมากกว่าชีวมวลประเภทอื่น 5. ความชื้นต่ำน้อยกว่า 15% 6. เป็นการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หนึ่งในก๊าซเรือนกระจกซึ่งเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อนเนื่องจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากการเผาชีวมวลจะถูกหมุนเวียนกลับไปใช้โดยพืชเพื่อสังเคราะห์แสง 7. ค่าใช้จ่ายน้อยกว่าเชื้อเพลิงพลังงานฟอสซิลเช่นน้ำมันดิบก๊าซธรรมชาติก๊าซหุงต้มเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด 2-3 กิโลกรัมเท่ากับน้ำมันเตา1ลิตร
1: กลับมาสู่รายการคิดการใหญ่แล้วครับตอนนี้ก็กลับมาอยู่กับอาจารย์ครั้งหนึ่งนะฮะสักครู่นี้ที่พูดไปเนี่ยเป็นพื้นฐานเบสิกและตอนนี้นะครับผมอยากรู้เรื่องประโยชน์เรื่องคุณภาพความรู้ต่างๆนะครับเดี๋ยวไปถามอาจารย์กันดีกว่าครับนะฮะอยากถามหน่อยนะครับว่าประโยชน์ของเจ้าเครื่องผลิตเชื้อเพลิงตัวนี้นะฮะมีอะไรบ้าง
2: ครับเครื่องผลิตตัวนี้เนี่ยก็คือจะแปรรูปชีวมวลที่มีความหนาแน่นต่ำนะครับเปลี่ยนให้เป็นชีวมวลที่มีความหนาแน่นสูงในลักษณะเป็นแท่งทรงกระบอกนะครับที่เรียกว่าเป็นพาเลตนะครับตัวนี้เนี่ยจะทำให้สะดวกเราสะดวกเรื่องของการขนส่งนะครับมีประสิทธิภาพสูงขึ้นก็คือต่อเที่ยวเนี่ยเราจะขนส่งเชื้อเพลิงได้เป็นปริมาณที่มากขึ้นจากเดิมถ้าส่งไปในชีวมวลรูปแบบเดิมๆเนี่ยยกตัวอย่างเช่นใน1ลูกบาศก์เมตรเนี่ยมันมี
1: เมตร
2: มันมีน้ำหนักเพียงแค่100ถึง150กิโลกรัมต่อ1ลูกบาศก์เมตรนะครับแต่พอเปลี่ยนเข้ามาในเอาเหล่านั้นเนี่ยวัตถุดิบเหล่านั้นเนี่ยมาผ่านเครื่องจักรตัวนี้นะครับก็จะมีความหนาแน่นสูงนะครับถึง600ถึง700กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
1: โอ้โห4ถึง5เท่าเลย
2: ใช่ครับ
1: ในขนาดเดียวกัน
2: ในขนาดเท่ากัน
1: โอ้โหสุดยอดนะครับ
2: ซึ่งคืออะไรนะครับก็คือจะประหยัดในเรื่องของจำนวนเที่ยวการขนส่งนะครับทำให้สามารถเราสามารถส่งเชื้อเพลิงไปยังอีกที่หนึ่งได้นะครับแทนที่จะส่งเชื้อเพลิงวัตถุดิบตั้งต้นเบาๆไปอีกที่หนึ่งซึ่งเปลืองค่าขนส่งมากครับ
1: แล้วพูดถึงแนวคิดในการผลิตล่ะครับเหมือนกับว่าแนวคิดในการผลิตของเครื่องนี้ฮะมีจะมีอะไรต่อไปไหมครับ
2: การผลิตเครื่องนี้นะครับเราคิดว่านะครับจะปรับปรุงในแง่ของการลดขั้นตอนการผลิตลงเพื่อจะทำให้ต้นทุนการผลิตโดยรวมเนี่ยลดลงนะครับยกตัวอย่างเช่นเราจะเอาฟังก์ชันบางอย่างมาผนวกเข้ากับตัวเครื่องมองเป็นแพ็คเกจเดียวนะครับทำให้เครื่องเนี่ยมีขนาดไม่เทอะทะนะครับแล้วก็สามารถบำรุงรักษาได้ง่ายนะครับเข้าถึงจุดปรับแต่งได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับ
1: คืออ๋อก็อาจจะเป็นแบบว่าอนาคตอาจจะเป็นปุ่มเดียวก็ใช้ได้หมดเลยอะไรอย่างนี้ป่ะฮะ
2: อาจจะเป็นหนึ่งหน้าจอคอนโทรลทั้งลายการผลิตนะครับ
1: ครับผมนะฮะแล้วแนวคิดทางการตลาดจะเป็นยังไงบ้างอะครับแนวคิดทางการตลาด
2: สำหรับเครื่องจักรชุดนี้ที่เราพัฒนาขึ้นนะครับคือเราตั้งใจว่า เครื่องจักรเนี่ยควรจะไปอยู่ที่ในที่ที่มีแหล่งชีวมวลนะครับเพราะนั้นในทั่วประเทศของเราเนี่ยมีหลายๆแหล่งที่เป็นแหล่งกำเนิดชีวมวลขึ้นนะครับเราตั้งใจว่าเราจะไปนำเสนอให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่เหล่านั้นได้เห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาชีวมวลทางด้านนี้ออกมาเป็นเชื้อเพลิงอัดแท่งนะครับแล้วก็ สามารถมีเครื่องจักรตั้งอยู่ณจุดต่างๆเป็นแหล่งกำเนิดพลังงานแบบใหม่ของไทยที่กระจายอยู่ทั่วประเทศนะครับ
1: เป้าหมายและอนาคตนะครับจะเป็นอย่างไรอาจารย์ว่าแบบอนาคตเนี่ยเป้าหมายและอนาคตจะเป็นอย่างไรกับเจ้าเครื่องนี้
2: เจ้าเครื่องตัวนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเครื่องจักรตัวหนึ่งนะฮะที่มีความสำคัญในแง่ที่จะเปลี่ยนเรื่องของการนำเพียงแค่วัตถุดิบตั้งต้นเอาไปใช้งานเปลี่ยนให้อยู่ในรูปแบบของผู้ผลิตพลังงานทดแทนนะครับสำหรับกลุ่มธุรกิจที่มีเครื่องจักรประเภทนี้นะครับเขาก็จะเป็นอีกแรงขับเคลื่อนหนึ่งซึ่งช่วยในเรื่องของสภาพแวดล้อมของเรานะครับลดมลภาวะการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลนะครับ
1: โอ้โหนะฮะเราได้ความรู้มากมายเลยพูดกันมาขนาดนี้แล้วผมอยากเห็นตัวเครื่องจริงอยากดูวิธีการทำงานของตัวเครื่องนะครับเราไปดูกันดีกว่าไหมฮะ
2: เดี๋ยวก่อนเข้าไปดูเดี๋ยวผมใส่อุปกรณ์ป้องกันแล้วก็ให้พิธีกรใส่ด้วยชุดหนึ่งนะครับแต่ว่าไม่ซับซ้อนยุ่งยากอะไรเพียงแต่ป้องกันเลอะเทอะนิดๆหน่อยๆนะ
1: ครับเดี๋ยวไปดูเลยดีกว่าครับ
2: ครับ

0: นะฮะกลับมาอยู่ในเบรกที่3มันเองนะครับโอ้โหเบรกนี้นะฮะเราได้มาดูเครื่องตัวจริงๆแล้วนะครับเอาละครับนะฮะอยากถามอาจารย์นิดนึงนะฮะว่าเครื่องผลิตนี้ฮะใช้งานยังไงขั้นตอนอะไรยังไง
1: ครับ
0: ช่วยอธิบายหน่อยฮะ
1: ครับอย่างเช่นเครื่องชุดนี้นะครับเราจะเริ่มต้นจากขี้เลื่อยนะครับที่มีลักษณะเราทําให้เป็นผงย่อยละเอียดแล้วนะครับแล้วก็มีความแห้งเหมาะสมนะครับอยู่ในช่วงประมาณ 10-15% นะครับจากนั้นเนี่ยเราก็เอาขี้เลื่อยตรงนั้นเนี่ยครับมาป้อนให้ป้อนเข้าสู่เครื่องคัดแยกนะครับเครื่องคัดแยกเนี่ยก็คือจะแยกพวกหัวไม้สิ่งปลอมปนชิ้นใหญ่ๆแข็งๆก้อนหินอะไรพวกนี้นะครับออกจากตัวขี้เลื่อยเราทําให้ได้ขี้เลื่อยที่สะอาดนะครับจากนั้นก็ป้อนจากสายพานเนี่ยเข้าไปสู่กลวยทางด้านบนทางนู้นนะครับแล้วก็จะเข้าสู่เครื่องสีขาวทั้ง2ตัวนั้นซึ่งสีขาวทั้ง2ตัวนั้นก็คือเครื่องอัดเชื้อเพลิงแท่งของเรานั่นเองนะ
0: ครับ
1: อัดออกมาได้เป็นวูดพาเลตแบบนี้นะครับ
0: นี่คือที่ทำออกมาได้เป็นอย่างนี
1: ้ครับ
0: จริงๆแล้วนะฮะจะเหมือนกับกิ่งไม้แห้งๆที่หักออกมาเลยใช่ไหมฮะคือตอนแรกผมความเข้าใจผมคือมันจะออกมาเหมือนไม้อัดอะไรอย่างนี้เหมือนเครื่องอัดแต่ไม่ใช่นะฮะออกจะเป็นไม้แท่งนี้เลยนะฮะ
1: ครับ
0: แล้วส่วนประกอบของเครื่องนะครับมีอะไรบ้างครับอย่างเช่นตัวอย่าง
1: แยกเป็นส่วนๆเครื่องนี้นะครับก็มีส่วนของหลังจากที่เราโหลดวัตถุดิบมาทางสายพานแล้วนะครับก็จะมีกลวยรับวัตถุดิบนะครับหลังจากที่วัตถุดิบผ่านกลวยตรงนั้นลงมาแล้วเนี่ยก็จะมีส่วนที่เป็นการตีวัตถุดิบนะครับตีเพื่อไม่ให้วัตถุดิบเนี่ยมันแพ็คตัวเป็นก้อนแล้วจะไหลลําบากนะครับเพราะฉะนั้นจะต้องมีชุดตีวัตถุดิบพอหลังจากตีวัตถุดิบแล้วเนี่ยเราก็จะเข้าสู่ชุดฟีดสกรูเพื่อกําหนดปริมาณการป้อนวัตถุดิบเพื่อเข้าไปในเครื่องนะครับพอผ่านชุดฟีดสกรูจะมาเข้าสู่ส่วนของมิกเซอร์นะครับซึ่งจะมีเพื่อเราสามารถจะเติมน้ําเข้าไปได้ในกรณีที่วัตถุดิบแห้งจนเกินไปนะครับเพราะว่าวัตถุดิบเนี่ยต้องมีความชื้นที่เหมาะสมจริงๆถึงจะอัดออกมาเป็นตัวอย่างนี้ได้นะครับพอหลังจากผ่านชุดมิกเซอร์แล้วเนี่ยก็จะเข้าสู่ชุดห้องอัดนะครับเป็นคอมเพรสชันแชมเบอร์นะครับในนั้นเนี่ยจะมีส่วนประกอบก็คือมีโรลเลอร์กับไดนะครับโรลเลอร์เนี่ยจะเป็นลูกกลิ้งอยู่2ลูกนะครับที่รีดวัตถุดิบที่โปรยมาจากห้องมิกเซอร์เนี่ยก็จะรีดวัตถุดิบให้อยู่ในรูปของไดนะครับเป็นวงกลมจากนั้นเนี่ยที่ตัวไดเนี่ยจะมีการเจาะรูเล็กๆเอาไว
0: ้
1: ซึ่งหลังจากที่วัตถุดิบถูกรีดเป็นวงกลมในลักษณะเป็นเหมือนกับผืนพรมแล้วเนี่ยพอวัตถุดิบชิ้นใหม่ป้อนเข้ามาเรื่อยๆวัตถุดิบเก่าที่ถูกป้อนไปก่อนหน้าเนี่ยก็จะถูกดันตัวออกมาเรื่อยๆผ่านรูเล็กๆที่อยู่รอบๆไดตัวนี้ทําให้ออกมาเป็นแท่งแบบนี้ขึ้นมารอบๆตัวไดนะครับ
0: แท่งแบบนี้เลยนะครับนี่คือแท่งนะฮะแล้วความพิเศษของเครื่องอะครับความพิเศษของเครื่องเจ้าตัวนี้มีความพิเศษยังไง
1: ครับตัวเครื่องตัวนี้นะครับออกแบบมาให้มีความแข็งแรงทนทานนะครับเหมาะสำหรับการอัดเชื้อเพลิงชีวมวลที่ใครว่าอัดยากเนี่ยเรามาอัดกับเครื่องนี้เนี่ยออกมาเป็นเชื้อเพลิงแท่งตะเกียบตัวนี้ได้นะครับแล้วก็อีกขั้นนึงก็คือในเครื่องจักรตัวนี้เนี่ยส่วนมากกว่า 60% นะครับเราสามารถผลิตขึ้นได้ภายในประเทศนะครับมีเพียงแค่บางส่วนเท่านั้นเองที่เรายังต้องนำเข้ามา
0: ครับผมนะฮะหลังจากได้ความรู้ไปเยอะแยะมากมายนะครับเดี๋ยวอยากให้อาจารย์ฝากไว้นิดนึงนะฮะ
1: ครับสำหรับเครื่องผลิตเชื้อเพลิงเชื้อมวลอัดเม็ดตัวนี้นะครับเราก็ได้ตั้งใจนะครับเพื่อให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลตัวนี้ขึ้นภายในประเทศนะครับแล้วก็อยากจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักพัฒนารุ่นต่อๆไปนะครับที่จะพัฒนาเครื่องจักรในด้านผลิตพลังงานทดแทนรุ่นใหม่ๆขึ้นมา
0: ครับ
1: ครับ
0: แล้วถ้าใครที่อยากจะได้แบบความรู้ก็สามารถติดต่อได้เช่นกัน
1: ครับสามารถติดต่อผมได้โดยตรงหรือว่าติดต่อผ่านทางกระทรวงวิทยาศาสตร์ซึ่งจะมีข้อมูลเกี่ยวกับทางบริษัทแล้วก็ตัวผมอยู่ที่นั่นอยู่แล้วครับ
0: อ๋อโอเคครับผมนะฮะวันนี้ต้องขอขอบคุณมากนะครับ
1: ขอบคุณครับ
0: นะฮะต้องบอกเลยนะครับว่ายังไม่หมดเพียงแค่นี้นะฮะเดี๋ยวเราไปดูผู้ประกอบการกันเดี๋ยวไปดูเลยดีกว่าครับเอาละครับและตอนนี้นะฮะอาร์ตก็ได้อยู่กับผู้ประกอบการแล้วนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับผมพัฒนาวนาสีสันจาก Total Energy Corporation นะครับบริษัทเราทำเกี่ยวกับผลิตและจัดจำหน่ายเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดนะครับ
0: ครับผมนะฮะอย่างแรกที่อยากจะถามเลยนะฮะ ว่ารู้จักเจ้าเครื่องนี้ได้อย่างไรครับ
2: ก็อย่างแรกเลยเราก็ต้องท้าความก่อนนะครับว่าผมเข้ามาสู่ธุรกิจนี้ได้ยังไงนะ
0: ครับ
2: ขั้นต้นเนี่ยอย่างแรกก็คือประมาณ4ปีที่แล้วเนี่ยประเทศไทยเนี่ยยังไม่มีใครรู้จักตัวเจ้าเชื้อเพลิงชุบมลพิษมากนัก
0: ครับผม
2: ทีนี้แล้วมารู้จักกันได้ยังไงเกิดแรงซื้อจากต่างประเทศครับประเทศนั้นก็คือเกาหลีเนื่องจากรัฐบาลเนี่ยมีนโยบายที่จะสนับสนุนให้เลิกใช้ถ่านหินครับให้เปลี่ยนมาใช้เชื้อเพลิงชีวมวลมากขึ้น
0: ครับ
2: ซึ่งไอตัวเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดเนี่ยเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลได้เป็นอย่างดีแต่ติดอยู่ที่ว่าประเทศเกาหลีเนี่ยซัพพลายเขาไม่เพียงพอนะครับเขาก็เลยต้องมากระตุ้นประเทศในเขตเอเชียเนี่ยเพื่อให้พัฒนาแล้วก็ผลิตออกมาเพื่อเป็นซอร์ซิ่งให้กับประเทศเกาหลีครับดังนั้นเนี่ยคนเกาหลีก็เลยเข้ามาประเทศไทยทำให้เกิดเป็นเหมือนยุคคล้ายๆยุคตื่นทองในอเมริกาแต่เป็นยุคตื่นเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดในประเทศไทยครับอันนี้เป็นช่วงประมาณ2ปีที่แล้วครับผมทำให้ผมทราบว่ามีบริษัทของคนไทยซึ่งทำกับเครื่องจักรอ่ะมาหลาย10ปีแล้วแล้วก็มีความรู้เรื่องเครื่องอัดชีวมวลเครื่องสร้างชีวมวลอัดเม็ดเนี่ยก็คือไอตัวเครื่องอัดวุ้นผลิตของเราเนี่ยครับคงกับทางกระทรวงวิทยาศาสตร
0: ์
2: นะครับทำให้น่าสนใจแล้วก็น่าเชื่อถือผมก็เลยได้เข้าไปติดต่อกับทาง CDM จะเป็นอย่างนี้รู้จักเครื่องทางนี้ครับผม
0: โอ้โหนะฮะแล้วก็เจ้าเครื่องนี้นะฮะช่วยอะไรได้บ้างอะครับ
2: สำคัญมาก

0: ค่อนข้างสูงแต่ว่าการทำงานเนี่ยนิ่งมากทำได้ดี
1: ครับผม
0: ซอสที่2คือฝั่งเอเชียราคาเนี่ยถูกน่าสนใจแต่ว่าการทำงานก็ต้องเท
1: ค
0: ริสก์ไปเกิดความเสี่ยงอาจจะทำได้ไม่ดีตัวที่3คือประเทศของเราเอง
1: ครับผม
0: ซึ่งข้อดีของประเทศของเราเองเนี่ยก็คือขนส่งสะดวกระยะทางใกล้เซอ
1: ร
0: ์วิสดีนะครับของคุณภาพโอเคราคาอาจจะสูงกว่าเอเชียแต่ก็มีราคาที่เหมาะสมควบคู่กับคุณภาพที่เหมาะกับที่เราต้องการ
1: ครับผม
0: ครับส่วนที่2คือประสิทธิภาพในการทํางาน
1: ครับ
0: ประสิทธิภาพเนี่ยเนื่องจากเป็นเครื่องจักรใหม่ที่เรายังไม่เคยใช้งานถูกมั้ยครับ
1: ครับ
0: ดังนั้นเนี่ยเครื่องจักรเราต้องการสิ่งที่มีความชัวร์ความนิ่งบริษัท TDM นะครับวางระบบให้ผมในการสร้างโรงงานนะครับแบบครบวงจรเนี่ยต้นน้ําจนถึงปลายน้ํานะครับตั้งแต่วิธีการแปรรูปวัตถุดิบการจัดเก็บการคัดกรองการอัดการเก็บอะไรเงี้ยครับครบกระบวนการทั้งหมดทำให้ผมเนี่ยสามารถทำงานได้นิ่งมากรับรู้ได้ว่าถ้าผมทำงานระยะเวลาเท่านี้ผมจะได้ผลผลิตเท่านี
1: ้
0: ซึ่งการที่ผมวางไว้ได้เนี่ยมันจะทำให้ผมบริหารงานได้ง่ายขึ้นส่วนที่3ส่วนสำคัญเลยก็คือการบริการครับ after sale service ส่วนนี้สำคัญเพราะว่าถ้าเราลงทุนไม่ว่าจะประเทศฝั่งยุโรปหรือเอเชียก็ตามเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือเขาบริการเราได้ไม่เต็มที
1: ่
0: ผมมองเห็นถึงข้อนี้เนี่ยก็เป็นข้อดีหลักๆเลยที่ผมเลือกบริษัทของประเทศไทย
1: บ
0: ริษัท TDM นะครับเพราะเซ
1: อร
0: ์วิสดีนะครับบริการได้รวดเร็วอร่อยทันใจนะครับแล้วก็เป็นบริษัทที่มีระยะเวลาการทำงานมานานแล้วก็คุ้มครีกเครื่องนี้มานานนะครับก็เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ผมเลือกแล้วเป็นประโยชน์ที่สำคัญมาก
1: ครับผมนะฮะแล้วสามารถช่วยเหลือคนในชุมชนอย่างไรได้บ้างครับ
0: การทำเชื้อเพลิงชุมชนหมัดเม็ดเนี่ยจะมีข้อช่วยเหลือได้ก็เป็นในเรื่องของการสร้างงานทั้งต้นน้ำจนถึงปลายน้ำนะครับเราจะต้องมีการสร้างงานให้แก่เกษตรกรคนในชุมชนรวมถึงการขนส่งนะ
1: ครับ
0: เกษตรกรทำอะไรแล้วก็สนับสนุนการปลูกหรืออาจจะมีการปลูกอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเราก็ไปรับซื้อมาเกษตรกรได้ขายยางได้ขายไม้นะครับสองมีการใช้บริการขนส่งภายในนะครับขนส่งในภายในบริเวณนั้น
1: ๆ
0: ก็มีการขนส่งรวมถึงจ้างคนเพื่อที่จะมาทำเครื่องอัดให้เรานะครับเดินงานให้เรา
1: ครับผม
0: นะครับรวมถึงสร้างรายได้แก่ประเทศด้วย
1: ครับผมนะฮะอยากให้คุณพัฒนายฝากอะไรไว้บ้างครับอย่างเช่นเบอร์โทรติดต่อหรือว่าใครจะสอบถามอะไรครับ
0: ได้ครับก็บริษัท Total Energy Corporation นะครับเราซื้อขายเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดนะครับถ้าหากทุกท่านนะครับไม่มีความสนใจที่จะติดต่อไม่ว่าจะจัดหาจัดซื้อเนี่ยก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่บริษัทนะครับบริษัทเราจะอยู่ที่สมุทรปราการแล้วก็จะมีโรงงานอยู่ที่ระยอง
1: เอาละครับวันนี้นะฮะขอขอบคุณคุณพัฒนายบ้างนะครับ
2: ขอบคุณครับ
1: นะฮะวันนี้ได้ความรู้มากมายเลยนะครับอีกสักครู่นึงนะฮะเดี๋ยวอาจจะเดินชมบรรยากาศรอบๆหน่อยนะฮะเพราะว่าวันนี้เราอยู่ข้างในและเยอะแล้วอยากไปสู่บรรยากาศข้างนอกบ้างเดี๋ยวเจอกันข้างนอกครับ

วันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับกับรายการคิดการใหญ่นะฮะขอขอบคุณนะฮะคุณจักรเกษตรนะครับและคุณพัฒนัยนะฮะที่เอื้อเฟื้อสถานที่นะครับสิ่งประดิษฐ์เหล่านี้จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้นะฮะถ้าไม่มีโครงการพัฒนาสินค้าเทคโนโลยีเพื่อการทดแทนการนำเข้าและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันครับต้องขอขอบคุณด้วยนะฮะสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับสถาบัน TGI ไทยเยอรมันวันนี้ผมอาร์ตสิทธินาถต้องขอลาไปก่อนรอบหน้าไปดูกันว่าผมคิดการใหญ่ที่ไหนอะไรยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

สวัสดีครับพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันพุธที่7ตุลาคม2569ครับจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมนะครับพบว่าบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนแล้วครับประกอบกับลมตะวันออกนะครับได้พัดนำความชื้นเข้ามาปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยครับลักษณะเช่นนี้นะครับส่งผลให้ภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งส่วนประเทศไทยตอนบนจะมีฝนลดลงครับแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่นะครับส่วนมากนะครับบริเวณด้านตะวันตกของทั้งภาคเหนือและภาคกลางครับและตอนล่างของภาคตะวันออกครับสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยที่จะเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากของวันนี้นะครับวันที่7ตุลาคมพื้นที่อยู่ในระดับความเสี่ยงน้อยครับได้แก่บริเวณภาคใต้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสระนองพังงาและกระบี่ครับสำหรับคลื่นลมนะครับบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันจะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรครับส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือนะครับเดินเรือด้วยความระมัดระวังและตรวจสอบเส้นทางเดินเรือและควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยครับสำหรับพยากรณ์อากาศรายภาคมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ครับส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาและอุบลราชธานีครับภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามครับภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดครับสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะครับจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่ครับและมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสครับส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งครับส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาและกระบี่ครับสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ครับในช่วงนี้นะครับขอให้ประชาชนในพื้นที่ภาคใต้นะครับระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมไปด้วยครับซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านนะครับและพื้นที่ลุ่มอีกทั้งนะครับควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงไว้ด้วยครับนอกจากนี้นะครับควรหลีกเลี่ยงการเดินทางในเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังได้ในขณะสัญจรครับแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ป็นอะไรไปหรือแก่นแก้วตกใจอะไรมา
1: ปู่ครับช่วยด้วยแม่จะหนีไปไหนกลับมาเดี๋ยวนี้เลยนะ
2: วายวายตะวันดุเหมือนยักษ์เลย
1: คิดว่าจะรอดงั้นเหร
0: อพ่อก่อนเด็กๆทะเลาะอะไรกันล่ะเนี่ย
1: ก็แม่นะสิคะไปแย่งขนมตะวันพอตะวันไม่ยอมก็มาล้อตะวันกินจุเหมือนหมู
0: อ้าวพอปู่แบ่งขนมไม่เท่ากันในเมฆก็อย่าไปแย่งเขาสิไม่พอก็มาบอกปู่ไม่จะทะเลาะกันอย่างนี้เข้าใจไหม
3: ครับ
0: อันนี
4: ้ปู่เอากระดิ่งกับไม้มาทำอะไรครับ
1: เอามาตีเมฆแง่เลย
2: นี
0: ่เอามาห้ามทับพวกเราน่ะสิปู่จะตั้งกระดิ่งเอาไว้ตรงนี้นะเวลาใครมีปัญหาก็มาลั่นกระดิ่งแล้วเดี๋ยวปู่จะมาดูแลเอง
1: เยี่ยมไปเลยค่ะคุณปู่ตะวันคงได้มาลั่นกระดิ่งทั้งวันแน
0: ่จริงๆแล้วปู่เอาแนวคิดนี้มาจากพ่อของรามคำแหงท่านทรงแขวนกระดิ่งไว้หน้าประตูเมืองเพื่อประชาชนที่เดือดร้อนมาลั่นกระดิ่งร้องทุกข์ต่อพระมหากษัตริย์ได้โดยตรงเรียกได้ว่าท่านปกครองด้วยความห่วงใยประชาชนเรากับพ่อปกครองลูก
4: ท่านไม่เหนื่อยแย่หรอครับ
0: เหนื่อยสิหลานแต่เพื่อประชาชนท่านได้สละทั้งแรงกายแรงใจเพื่อเราจะได้อยู่อย่างมีความสุขไม่ใช่แค่พ่อขุนรามคำแหงเท่านั้นนะพระมหากษัตริย์แต่ละราชการก็ทรงดูแลห่วงใยประชาชนอย่างใกล้ชิดที่เราทุกคนต้องรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ก็เพราะเหตุผลนี้แหละ
4: ปากกาขนนก
1: ล้อกับตัวเองบ้างสิ
2: เอาหน้าแบบนี้ดีแล้วทุกคนไปกันเลย
4: กลับมาที่กรุงสุโขทัยอีกแล้วแฮะ
2: ช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยด้วยช่วยจับโจรให้พี
5: ่
2: ช
5: ่
2: วยจับหน่อยจะหนีไปไหนพวกเองมาช่วยขจับโจรหน่อยแล้วตามเข้ามา
1: เราจะไปไหนกันเหรอคะ
2: ข้าจะไปหาพ่อขุนรามคำแหงจะให้ท่านลงโทษเจ้าโจรซะให้เข็ดเลย
1: แม่เราจะได้ไปเห็นวังของพ่อขุนรามคำแหงแล้ว
6: หน้าพระลานเมืองสุโขทัยพุทธศักราช1834
1: แม่นี่ไงล่ะกระดิ่งที่พ่อขุนรามคำแหงตั้งเอาไว้เวลาประชาชนจะมาร้องทุกข
5: ์มีเรื่องอันใดหรือ
2: ข้าโดนไอ้โจรนี่ปล้นก็เลยจะมาให้พ่อขุนรามคำแหงช่วยลงโทษ
5: เอ็งมานี่ไป
4: เย้เย้จะได้เข้าไปในวังแล้ว
5: นี่ไม่ใช่ที่เล่นสำหรับเด็กจงกลับไปเสีย
1: มีหน้าส่งเสียงดังเลยจะได้เข้าข้างในอยู่แล้วเชียว
4: กระพวนเก่นแก้วส่งเสียงเตือนแล้วรีบไปกันเถอะ
0: อ้าวหนูตะวันเป็นอะไรเป็นหลาน
4: ปู่ครับขนมที่เหลือปู่ให้ตะวันเถอะครับเมฆไม่กินแล้ว
0: คนเราเนี่ยมีความขัดแย้งกันเป็นธรรมดาแต่เราต้องรู้จักมีเมตตาให้อภัยกันอย่างที่พระมหากษัตริย์ไทยทรงอยากเห็นคนไทยรักกันอยู่กันอย่างสงบสุขนะหลาน
4: ครับ
1: คุณปู่คะเดี๋ยวนี้ยังมีระฆังร้องทุกข์กับพระมหากษัตริย์อยู่ไหมคะ
0: ไม่มีแล้วจ้ะแต่เรายังสามารถร้องทุกข์ด้วยการยื่นถวายฎีกาต่อพระมหากษัตริย์ได้นะ
4: ในหลวงท่านจะช่วยเหรอครับ
0: ช่วยสิลูกอย่างทุกวันนี้ในหลวงรัชกาลที่10ก็ทรงรักษาและต่อยอดโครงการพระราชดำริของรัชกาลที่9ที่ประชาชนถวายฎีกามาและทรงงานเพิ่มเติมอีกนับร้อยโครงการ
4: ดูแล้วจบเกมนี้เมื่อไหร่ก็

0: จะไปเขียนอยู่แล้วน่ะ
1: พระมหากษัตริย์ไทยให้ความช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนเสมอตั้งแต่สมัยสุโขทัยที่พ่อขุนรามคำแหงให้ลั่นกระดิ่งร้องทุกข์จนถึงตอนนี้ปู่สอนบอกว่าคนไทยก็ยังถวายฎีการ้องทุกข์ต่อพระมหากษัตริย์ได้

0: ี่ตะวันเราเอาอะไรไปขายในสมัยสุโขทัยกันดีกว่า
1: ดูสิเขากำลังทำถ้วยชามอยู่สวยจังเลย
2: พวกเองคือลูกมือที่มาใหม่ใช่หรือไม่เอ้ารีบไปกวาดเศษดินซะ
0: ไม่นะช็อกโกแลตของเมฆละลายหมดแล้ว
1: นี่น่ะหรอแผนที่ว่าเหลวแบบไม่เป็นท่า
0: แองนี่เป็นครั้งแรกเลยนะเนี่ยที่เราทำงานหาเงินได้เอง

0: นี่ก็เป็นภาพตัวอย่างเหตุการณ์สึนามิที่เกิดขึ้นในประเทศไทยของเราเมื่อปีพุทธศักราช2547ทีนี้ก็แยกย้ายกันไปงานกลุ่มตามที่ครูสั่งนะคะวันนี้กลับบ้านได้ค่ะ
1: ครับ
2: ครับ
1: นักเรียนทำความเคารพ
3: ขอบคุณครับคุณครู
4: เลิกเรียนแล้วไปเที่ยวเล่นที่ไหนกันดีพวกเรา
1: คืองี้นะ DLTV พวกเรา4คนต้องทำรายงานกลุ่มเกี่ยวกับภัยพิบัติสึนามินะ
2: DLTV ค้นหาข้อมูลช่วยพวกเราหน่อยได้มั้ยล่ะ
4: สบม.สบายมากเอาเท่าที่ฉันรู้เลยนะสึนามิเป็นคำภาษาญี่ปุ่นสึแปลว่าท่าเรืออ่าวจอดเรือนามิแปลว่าคลื่นฉะนั้นสึนามิจึงมีความหมายว่าคลื่นอ่าวจอดเรือคือคลื่นหรือกลุ่มคลื่นที่มีจุดกำเนิดอยู่ในเขตทะเลลึกสึนามิเกิดในทะเลจากการเคลื่อนตัวของพื้นมหาสมุทรในแนวดิ่งตรงรอยต่อของแผ่นธรณีแต่สึนามิไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งจากสาเหตุดังกล่าวสึนามิสร้างความเสียหายใหญ่หลวงต่อชีวิตและทรัพย์สินของมนุษย์นะเท่าที่เคยมีการบันทึกไว้สึนามิเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อ 3,600 ปีก่อนทางตะวันออกของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนู่นแน่ที่ฉันรู้ก็ประมาณนี้แหละ
1: โอ้โหนายนี่รู้เยอะกว่าพวกเราอีกนะเนี่ยนายต้องช่วยพวกเราค้นหาข้อมูลมาทำรายงานได้แน่ๆ
4: แต่การค้นหาข้อมูลของพวกเราในวันนี้ไม่ธรรมดานะฉันจะพาพวกนายไปถึงที่ที่เคยเกิดสึนามิในประเทศไทยเลย
2: ว้าวฟังแค่นี้ก็ตื่นเต้นแล้วอะ
1: โหสึนามิในประเทศไทยที่เคยเกิดขึ้นเมื่อปี2547นะ
4: ถูกต้องเลยนายก็มีความรู้รอบตัวกับเขาเหมือนกันนะเนี่ยพร้อมกันไหมทุกคน
3: ว้าว
4: งั้นไปกันเลยพลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้สวนอันสองสถานบ้านน้ำเค็มจังหวัดพังงาที่นี่คือหนึ่งในสถานที่ที่เคยเกิดสึนามิใช่ไหม DLTV
4: ใช่แล้วเดี๋ยวหาข้อมูลเพิ่มเติมให้ก่อนนะพลังแห่งความคิดนี่ไงตามข้อมูลของกรมทรัพยากรธรณีเขาบอกว่าสำหรับประเทศไทยมี6จังหวัดในฝั่งทะเลอันดามันที่ได้รับผลกระทบคือจังหวัดพังงาระนองกระบี่ภูเก็ตตรังแล้วก็สตูล
2: ฉันขอถามแบบตรงๆนะ DLTV สึนามิคืออะไรกันแน
4: ่ได้สิสึนามิเป็นคลื่นยักษ์ที่มีความยาวของคลื่นเป็น100กิโลเมตรขึ้นไปเลยนะส่วนใหญ่จะเกิดบริเวณเดียวกับย่านที่เกิดแผ่นดินไหวในทะเลหรือชายฝั่งโดย 80% ของสึนามิที่เกิดทั้งหมดมักอยู่ในบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกส่วนการเกิดก็มาได้จากหลายสาเหตุแต่สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการเคลื่อนตัวของพื้นมหาสมุทรในแนวดิ่งตรงรอยต่อของแผ่นธรณีจึงก่อให้มีแนวของรอยเลื่อนมีพลังอันเป็นแหล่งกำเนิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่หลังจากนั้นก็จะเกิดคลื่นยิ่งคลื่นเคลื่อนตัวเข้าใกล้ชายฝั่งมากเท่าไหร่ความสูงของคลื่นก็จะเพิ่มขึ้นหลายเท่าตามสภาพภูมิลักษณ์ของชายฝั่งนั้นๆจนเขาเรียกกันว่าคลื่นยักษ์นั่นแหละและมวลน้ำที่ซัดขึ้นมาที่ชายฝั่งอาจท่วมลึกเข้าไปบนแผ่นดินได้ไกลหลายร้อยเมตรจนมีผลกระทบร้ายแรงต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมนะ
1: แล้วสึนามิเมื่อปี2547มันเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ DLTV
4: ข้อมูลบอกไว้ว่าสึนามิครั้งนั้นเกิดจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด 9.0 ริกเตอร์ที่ระดับความลึกจากพื้นท้องทะเลตั้ง 28.6 กิโลเมตรที่เกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซียทำให้เกิดคลื่นสึนามิแต่สึนามิไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งที่เกิดแผ่นดินไหวใต้พื้นมหาสมุทรเราต้องฟังประกาศเตือนภัยจากหน่วยงานต่างๆด้วย
1: นอกจากแผ่นดินไหวใต้ท้องทะเลแล้วมีสาเหตุอื่นอีกไหมที่ทำให้เกิดสึนามิได้อีกนะ DLTV
4: มีสิก็อย่างเช่นการระเบิดรุนแรงของภูเขาไฟใต้ทะเลแผ่นดินถล่มขนาดใหญ่ในทะเลก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดคลื่นยักษ์สึนามิได้เหมือนกัน
5: สวัสดีเด็กๆมาเยี่ยมชมอนุสรณ์สถานบ้านน้ำเค็มกันเหรอ
3: สวัสดีครับ
1: ใช่ครับพวกเรามาศึกษาหาข้อมูลไปทำรายงานเรื่องภัยพิบัติสึนามินะครับพี่เล่าเหตุการณ์และให้ข้อมูลกับพวกเราได้ไหมครับ
5: ได้สิวันที่เกิดสึนามิพี่ก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วยล่ะ
4: งั้นเอาอย่างนี้นะในระหว่างที่พี่เจ้าหน้าที่เล่า ฉันจะฉายภาพเหตุการณ์สึนามิไปพร้อมๆกันเลยพลังแสงนิมิตภาพเห็นแล้วดูไปก็เหมือนไม่มีอะไรผิดปกติเลยเนาะนั่นไงระดับน้ำทะเลลดลงผิดปกติมากเลยเหมือนน้ำลงเห็นชายหาดลึกลงไปไกลมาก
5: เหตุการณ์น้ำลดกระทันหันนี้เกิดขึ้นประมาณ 9:30 น.และนี่ถือเป็นสัญญาณเตือนภัยเกี่ยวกับสึนามิได้เลยนะอีกอย่างเราสามารถสังเกตสัตว์บางชนิดอย่างม้าวัวควายจะมีความสามารถในการได้ยินดีกว่ามนุษย์พวกมันจะตื่นตกใจและรีบวิ่งหาที่หลบภัยทันทีเลย
6: โอ้นี่พวกเราดูสิเริ่มมีคลื่นเคลื่อนเข้ามาที่ชายฝั่งแล้ว
5: สึนามิครั้งนั้นความรุนแรงและความสูงของคลื่นสูงที่สุดคือสูง10เมตรแล้วคลื่นซัดเข้าฝั่งนานกว่า20นาทีเลยล่ะและเป็นเวลาประมาณ3ชั่วโมงที่คลื่นยักษ์สึนามิถาโถมเข้ามาสร้างความเสียหายทั้งชีวิตสิ่งแวดล้อมและทรัพย์สินที่มหาศาลมากๆเลยล่ะ
2: โอ้โหน่ากลัวมากๆเลยเนาะพวกเราลงไปนั่งคุยเล่นริมชายหาดกันดีกว่าเนาะ
5: นั่งกันก่อนเด็กๆไม่ต้องกลัวนะเพราะขึ้นยักษ์สึนามิมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆหรอกนะ
2: ELTV นายพอมีวิธีเตรียมรับมือก่อนที่สึนามิจะเกิดบ้างมา
4: อย่างนี้นะก่อนเดินทางไปทะเลต้องเช็คสภาพอากาศและสังเกตป้ายแสดงเขตเสี่ยงภัยและป้ายแสดงเส้นทางอพยพศึกษาพื้นที่แถวนั้นว่าเราสามารถเดินทางขึ้นที่สูงด้วยเส้นทางไหนได้บ้างแล้วที่สำคัญเมื่อรู้สึกว่ามีแผ่นดินไหวหรือพบว่าระดับน้ำทะเลลดลงมากผิดปกติหรือมองเห็นสันคลื่นเป็นกำแพงขนาดใหญ่ก็ให้รีบอพยพไปยังบริเวณที่สูงที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรงทันทีไม่ต้องรอประกาศแจ้งเตือนนะจำไว้สำหรับชาวบ้านในพื้นที่เองก็เตรียมวางแผนในการฝึกซ้อมรับภัยสึนามิเป็นประจำทุกปี
6: แล้วถ้าเราหนีไม่ทันเราต้องเอาตัวรอดอย่างไรครับพี่
5: จากประสบการณ์ตรงของพี่เลยนะถ้าหากมีประกาศเตือนภัยเมื่อไหร่ให้อพยพทันทีต้องหนีไปยังพื้นที่สูงยิ่งสูงยิ่งไกลจากชายฝั่งยิ่งดีแต่ถ้าหากโชคร้ายหนีไม่พ้นคลื่นให้หาที่จับหรือเกาะที่สามารถลอยอยู่เหนือพื้นน้ำได้แล้วถ้าตอนนั้นอยู่ในเรือให้รีบนำเรือออกไปกลางทะเลรอจนกว่าสถานการณ์จะยุติลง
2: แล้วหลังจากที่เกิดสึนามิไปแล้วเราต้องทำอะไรกันบ้างเหรอคะพี่เจ้าหน้าที
5: ่หลังจากขึ้นสึนามิผ่านไปที่เหลือทิ้งไว้ก็คือความเสียหายอันใหญ่หลวงสิ่งแรกๆที่ต้องทำคือค้นหาผู้สูญหายผู้บาดเจ็บและตรวจสอบความเสียหายและความปลอดภัยของตัวบ้านก่อนที่จะกลับเข้าไปในบ้านทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาอาศัยอยู่ในบ้านหลังจากนั้นก็วางแผนก่อนซ่อมแซมบ้านอีกอย่างคลื่นสึนามิอาจเกิดขึ้นได้หลายระลอกเราควรรอประกาศจากศูนย์เตือนภัยก่อนจึงสามารถกลับลงไปที่ชายหาดได้
1: จากภาพข่าวเหตุการณ์สึนามิครั้งนั้นก็สร้างความเสียหายกับอาคารบ้านเรือนเพราะโรงเรียน

0: ต้องหยุดเรียนกันยาวเลยใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วช่วงนั้นเด็กนักเรียนต้องหยุดเรียนกันยาวด้วยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในหลวงรัชกาลที่9ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์สร้างโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ขึ้นหลายแห่งเพื่อช่วยเหลือนักเรียนและบุคลากรครูที่ได้รับผลกระทบจากคลื่นยักษ์สึนามิในครั้งนั้นอาทิโรงเรียนราชประชานุเคราะห์35จังหวัดพังงาและโรงเรียนราชประชานุเคราะห์36จังหวัดภูเก็ตนะครับนอกจากนี้ในหลวงรัชกาลที่10ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโดยให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัยเสมอมาโดยพระราชทานพระราชทรัพย์จำนวน240ล้านบาทในการสร้างศูนย์พักพิงร่วมใจอุ่นไอรัก12แห่งซึ่งเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัยในจังหวัดที่มีพื้นที่ติดทะเลครอบคลุม7จังหวัดมีจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดชุมพรจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จังหวัดสงขลาจังหวัดปัตตานีและจังหวัดนราธิวาส
2: พระองค์ทรงเป็นที่พึ่งพิงของคนไทยเสมอมาเลยนะคะนี่ถ้าฉันต้องอยู่ในเหตุการณ์สึนามิในวันนั้นฉันคงไม่รอดแน่เลย
1: ทำไมล่ะอย่าไปคิดอย่างนั้นสิรู้ไหมว่ามีเด็กอายุเท่าๆกับพวกน้องๆเลยเขาสามารถช่วยชีวิตคนจากเหตุการณ์สึนามิครั้งนั้นได้เป็นร้อยคนเลยนะ
0: คล้อยเหรอครับแล้วเขาช่วยยังไงครับ
1: เธอชื่อทิลลี่สมิธเป็นเด็กผู้หญิงชาวอังกฤษอายุ10ขวบเธอมาเที่ยวที่ภูเก็ตกับครอบครัวช่วงนั้นพอดีในวันที่เกิดเหตุการณ์น่ะทิลลี่เขาสังเกตว่าน้ำทะเลในหาดเริ่มที่จะลดลงอย่างรวดเร็วเธอจึงรีบบอกพ่อกับแม่และคนบนหาดให้รีบหนีทำให้ทุกคนที่หาดนั้นปลอดภัยและไม่มีใครเสียชีวิตเลยน่ะจากเหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้ทิลลี่ได้รับการยกย่องให้เป็นเยาวชนดีเด่นและได้รับฉายาว่าเป็นนางฟ้าแห่งหาดทรายด้วยนะ
3: น้องฟ้า
1: เห็นไหมว่าเด็กๆอย่างพวกเราก็สามารถเป็นฮีโร่ช่วยเหลือผู้คนได้เหมือนกันนะ
0: ขอบคุณพี่เจ้าหน้าที่มากๆเลยนะครับพวกเราได้ข้อมูลดีๆเพียบเลย
1: ยินดีมากๆครับหวังว่าข้อมูลที่พี่เล่าไปจะเป็นประโยชน์กับเด็กๆนะ
3: ขอบคุณครับ
0: ต้องขอบใจ DLTV ด้วยเหมือนกัน
4: นี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติสึนามิเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมทรัพยากรธรณียังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
3: รับ
5: ครับ
4: สึนามิเป็นคลื่นยักษ์ที่ส่วนใหญ่เกิดจากการเคลื่อนตัวของพื้นมหาสมุทรในแนวดิ่งตรงรอยต่อของแผ่นธรณีอันเป็นแหล่งกำเนิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่หลังจากนั้นจะเกิดคลื่นยักษ์ซัดขึ้นชายฝั่งซึ่งอาจท่วมลึกเข้าไปบนแผ่นดินได้ไกลหลายร้อยเมตรหากเห็นว่าระดับน้ำทะเลลดลงผิดปกติหรือได้รับการแจ้งเตือนจากเครื่องมือตรวจวัดที่ติดตั้งอยู่ในทะเลหรือมหาสมุทรหรือได้รับการประกาศเตือนภัยหรือหากสัตว์บางชนิดอย่างม้าวัวควายตื่นตกใจให้ถือเป็นสัญญาณเตือนภัยสึนามิทันทีต้องรีบอพยพไปยังที่สูงที่ปลอดภัยทันทีรอจนกว่าสถานการณ์จะยุติลง
0: โอ้ยลมแรงมากโอ้ยสายเข้าตาฉันเลย
6: ไปเถอะรีบไปหาที่หลบที่ปลอดภัยกันก่อนเร็ว

0: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงริเริ่มให้มีการศึกษาค้นคว้าเครื่องแต่งกายสตรีไทยสมัยต่างๆเพื่อทรงใช้เป็นฉลองพระองค์ในโอกาสที่โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรปอย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช2503โดยเรียกว่าชุดไทยพระราชนิยมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fry รินทาอัจฉริยะพัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fry พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกภาษามรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลาชุดไทยพระราชนิยมและเสื้อพระราชทานสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติและสืบทอดงานช่างฝีมืองานศิลปะหัตถกรรมไทยจากรุ่นสู่รุ่นอย่างต่อเนื่องมีการออกแบบปรับประยุกต์ให้เป็นเครื่องแต่งกายร่วมสมัยมีแพทเทิร์นในการตัดเย็บและใช้วัสดุที่ผลิตได้ในประเทศไทยซึ่งสะท้อนอัตลักษณ์อันวิจิตรของงานช่างฝีมือชุมชนและขณะเดียวกันก็สะท้อนความเป็นไทยในภาพรวมอีกด้วยในปีพุทธศักราช2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงวัฒนธรรมในการเสนอชุดไทยพระราชนิยมขึ้นทะเบียนรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกอาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
1: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมีเท็กซ์เจอร์ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นๆในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของเท็กซ์เจอร์ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนนึงเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือว่านะพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมอันนี้แล้วครับ
0: ปัจจุบันการสวมใส่ชุดไทยพระราชนิยมรวมถึงผ้าไทยประเภทต่างๆได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นเนื่องจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นบุคคลหนึ่งที่สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยโดยทรงนำผ้าไทยมาประยุกต์ใช้ให้มีความทันสมัยและเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศเสมอมาสมเด็จสิริวัณณวรีตลอดจนทรงมีพระราชดำริและแนวทางต่างๆให้ทุกภาคส่วนสวมใส่ชุดไทยจนกระทั่งยูเนสโกได้ประกาศเชิดชูเกียรติและถวายเหรียญสดุดีพระราชกรณียกิจด้านการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมการส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์รวมทั้งการขับเคลื่อนวัฒนธรรมตลอดจนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทยแด่พระองค์วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทย1ความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิด

0: ิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ประกาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
1: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

เปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง

ที่นี่คืออุโมงค์ต้นไม้ผาสิงในเขตอำเภอเมืองน่านบนทางหลวงหมายเลข1080ถนนสายเศรษฐกิจที่เชื่อมต่อการเดินทางจากตัวเมืองจังหวัดน่านสู่หน้าด่านชายแดนห้วยโกลนก่อนเข้าสู่เมืองเงินแขวงชัยยะบุรีในประเทศลาวหลังกระแสข่าวที่แพร่สะพัดบนโลกออนไลน์ว่าจะมีการตัดต้นไม้ขยายถนนในบริเวณนี้เราในฐานะคนตัวเล็กๆที่มีความรู้สึกกับสิ่งรอบตัวจึงตัดสินใจเดินทางมาที่นี่เพื่อเก็บเกี่ยวถ้อยคำและบันทึกเรื่องราวทั้งความงามและความจริงก่อนที่ทุกสิ่งจะเหลือไว้เพียงความทรงจำ

0: ที่นี่บ้านเรา
1: ที่ผมจำได้ดีก็คือผมนั่งรถนะฮะเข้ามาอำเภอเมืองเนี่ยคือสมัยเรียนอยู่มัธยมคือเรียกว่ามศ1มศ2ศ3เนี่ยผมไปพักบ้านญาติในเมืองผมก็นั่งรถเสาร์อาทิตย์บ้างเว้นบ้างบางทีเดือนหนึ่งมาครั้งหนึ่งหรืออย่างงี้นะครับแต่ปี2500ประมาณ514หรือ15นี่นะฮะถนนเริ่มละนะฮะทำทางทำอะไรก็เรียกว่าฝุ่นตลบอบอวนอยู่แล้วก็ผลที่สุดเราก็ได้ใช้ถนนแบบดีมากหลังจากปีประมาณ2016ต้นไม้ที่เราเห็นทุกวันนี้ก็คือแสดงว่าอายุ45ปี
2: ไม้ประดู่ไม้สักไม้ฉำฉาไม้ต้นตะแบกหรืออะไรพวกนี้ฮะคือสมัยก่อนชาวบ้านเวลามีงานเฉลิมพระชนพรรษาอะไรพวกนี้เขาก็จะมาปลูก
3: ถนนทั้งสายเดิมทีเป็นอุโมงค์ต้นไม้เกือบตลอดสายจนเกือบถึงท่าของผานะครับตรงนี้ในภาพความรู้สึกของผมมองว่ามันเหมือนถนนมีชีวิตคือผมขับผ่านทีไรผมจะเห็นวิถีชีวิตในชุมชนนะครับแต่ละหมู่บ้านไล่เรียงขึ้นมานะครับจนถึงอำเภอท่าของผานะครับ
4: ผมใช้เส้นทางนี้มาก็30ปีนะครับไม่เคยมีสักครั้งเลยที่จะมีอุบัติเหตุกับผมเพราะว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่เกิดที่เพราะว่าต้นไม้มีเยอะนะครับมันเกิดจากคนประมาท
5: ถนนทั้งเส้นนะฮะไม่ใช่เฉพาะทางอุโมงค์ต้นไม้เนี่ยเป็นซีนิกรูทนะครับเป็นถนนทัศนียภาพที่ดีงามมากเราจะอนุรักษ์เอาไว
6: ้ที่อยากให้เราเริ่มไล่จากหัวใจตรงนี้คือจุดสตาร์ทของเราเพราะฉะนั้นเราหนึ่งคนต่อหนึ่งต้นเรารู้สึกไงเราอยู่กับเขา50นาที
0: 5มีนาคม2558เป็นวันที่เด็กเยาวชนและภาคประชาคมในจังหวัดน่านกลุ่มหนึ่งได้ร่วมทำกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ด้วยการเขียนรูปหัวใจสีแดงทับลงบนเครื่องหมายกากบาททั้งนี้ก็เพื่อแสดงพลังและความรู้สึกที่มีต่อต้นไม้หลังจากต้นไม้เหล่านี้กำลังจะถูกตัดหรือขุดล้อมย้ายไปที่อื่นเป็นจำนวนมากกว่า600ต้นตามโครงการบูรณะและปรับปรุงทางหลวงหมายเลข1080เป็นระยะทางตลอดโครงการ138กิโลเมตร
6: มีต้นหนึ่งที่ผมคิดว่าเป็นจุดเปลี่ยนของเรื่องราวนี้เลยคือเป็นต้นไม้2ต้นที่เรารู้สึกว่าน่าจะไม่ใช่ต้นเดียวกันเขาชิดกันจนวันนึงเขาขยายใหญ่แล้วเขาก็ติดกันแล้วเขาก็บานออกแล้วผมก็บอกน้องๆว่าถ้าต้นนี้มีชีวิตอ่ะเขาเหมือนปู่กับย่าเนาะซึ่งเขาอยู่ด้วยกันมาตลอดพอเราส่งสารไปถึงน้องๆสิ่งที่เรารู้สึกว่าการสื่อสารเหล่านี้มันเริ่มต้นพลังคือน้องเขาไม่ได้วาดหัวใจสองดวงเขาวาดหัวใจครึ่งดวงกับหัวใจครึ่งดวงเขาสื่อสารเหมือนที่เราชอบพูดว่าคนสองคนที่รักกันนั่นคือการใช้หัวใจดวงเดียวกันพอเขาวาดออกมาแล้วเขาก็เขียนคำว่าปู่น่านย่าน่านผมก็ขอบอกน้องๆว่าเรามาถ่ายรูปกับปู่น่านย่าน่านกันพอหลังจากนั้นรูปที่ออกมาเนี่ยเราก็เอารูปเหล่านั้นสื่อสารผ่านโซเชียล
0: การแสดงศิลปะอาร์ตเพอร์ฟอร์แมนซ์โดยลูกหลานชาวอำเภอท่าวังผาในจังหวัดน่านเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ที่นำมาใช้สื่อความหมายต่อสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในเวลานี้
7: คือการเพอร์ฟอร์มของผมในวันนั้นนะครับคือผมใช้คำว่าดุลยภาพอาบเลือดผมเปรียบตัวเองเป็นเครื่องจักรชนิด

0: หนึ่งซึ่งไม่รู้หรอกว่าเครื่องจักรชนิดเนี้ยมาดีหรือมาในรูปแบบของอะไรแต่เมื่อย่ามกายเข้ามาย่ามกายเข้ามาสิ่งที่อยู่ข้างกายผมมันไปกับผมหมดเลยที่ผมสะคือการตั้งโจทย์ให้เขากลับมาคิดว่าความเจริญที่เข้ามากับสิ่งที่มีอยู่เนี่ยมันควบคู่กันได้ไหมชาวบ้านหรือคนทั่วไปเขาก็ต้องการสิ่งที่เจริญเข้ามาแต่เขาก็ต้องแลกกับอะไรบางอย่างที่เขามีอยู่แล้วแล้วมันดีอยู่แล้ว
1: ไอ้สิ่งที่จะทำอันนี้นะฮะหนึ่งก็คือเราเอาไว้ดูสองคือเอาไว้ยังกับตรงทางดูว่าโอเคที่เราพูดเนี่ยเราไม่ใช่นั่งเทียนนะเราไปมาร์กจริงๆแล้วเรารู้ด้วยว่าต้นอะไรอยู่ตรงไหนแล้วก็ดึงความเป็นเอกลักษณ์ของต้นไม้ออกมาว่าทำไมต้องมีมะข้าวหมูทำไมต้นนี้มันอายุกี่ร้อยปีแล้วไอ้ตรงเนี้ยไอ้แผ่นเนี้ยก็อาจจะไปใช้กับชาวบ้านได้ด้วยคือผมมองว่าคนที่จะรักษาที่สุดก็คือคนพื้นที
2: ่8มีนาคม2558ภาคประชาคมน่านเริ่มจัดเวทีกลุ่มย่อยเพื่อหาแนวทางในการอนุรักษ์และเยียวยาต้นไม้ที่ถูกล้อมย้ายไปแล้วอย่างเร่งรีบโดยที่ประชุมมีข้อสรุปว่าจะลงสำรวจพื้นที่ควบคู่กับการจัดทำชุดข้อมูลพร้อมกับสอบแสวงหาข้อเท็จจริงทางวิชาการเพื่อนำเสนอกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยมีความหวังอยู่ที่การอนุรักษ์อุโมงค์ต้นไม้แห่งสุดท้ายให้คงอยู่คู่กับถนนสายประวัติศาสตร
3: ์ข้อเรียกร้อง 1. เก็บอุโมงค์ต้นไม้ในช่วงกม382ถึง384เริ่มตั้งแต่ไม้สักมะค่าโมงไปถึงอุโมงค์จามจุรี 2. ทำให้เป็นสัญลักษณ์อัตลักษณ์ที่แสดงตัวตนของน่านในเชิงท่องเที่ยวนะคะแล้วก็เป็นในเชิงของจุดพักชมวิวถ่ายรูป 3. การขุดล้อมขอให้ทำอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการไม่ให้ทำแบบส่งๆแบบที่ทำไปแล้วกับต้นไม้เดิมซึ่งผู้เชี่ยวชาญยืนยันว่าไม่รอด
4: ในหลายปีที่ผ่านมาที่ถนนที่เราพูดกันถึงนี้เนี่ยครับก็มีเครื่องหมายกาติดกากบาทบ้างทาสีเหลืองเป็นอะไรต่างๆมีเครื่องหมายที่บอกว่าบ่งบอกอะไรบางอย่างถามดูบอกว่าต้นไม้ต่างๆเหล่านี้จะต้องถูกตัดเมื่อแรกยังเข้าใจว่ามีจะมีการขยายเป็น4เลนตอนหลังเขาบอกว่าบ่าวไม่ใช่เป็นขยายเป็นต้น4เลนนะเป็นการขยายหลายทางก็นึกไม่ออกว่าลำพังแค่ขยายหลายทางเนี่ยไอ้ต้นไม้ที่อยู่ข้างทางที่มันจริงๆแล้วไม่น่าจะมันโดนไอ้หลายทางที่ท่านจะขยายเนี่ยครับทำไมจะต้องไปตัดด้วย
5: ถนนสายนี้มีอยู่3ส่วนส่วนที่เป็นโครงการของปีที่แล้วส่วนที่กำลังดำเนินการและอนาคตที่กำลังจะดำเนินการนะครับผมก็เลยเกิดความคิดก็เลยลงไปแลกเปลี่ยนไปสอบถามรับฟังความคิดเห็นว่าในพอเราขยายเป็นมาตรฐานชั้นหนึ่งปุ๊บเป็นไงบ้างชาวบ้านเจริญขึ้นไหมปรากฏว่าสองข้างริมถนนบอกว่าฝุ่นมันเยอะเนาะแต่ก่อนก็ 3-4 วันกวาดบ้านทีนึงเนี่ยเดี๋ยวนี้นี่ทุกวันกลางค่ำกลางคืนก็มีรถวิ่งกันมาเป็นแถวต้นไม้ไม่มีมันก็ร้อนอันนี้คือเสียงบ่นจากโครงการที่เราทำสำเร็จละทีนี้ก็กลับมาหมู่บ้านที่กำลังจะโดนผลกระทบก็คือหมู่บ้านภาษิงไปถามความรู้สึกของผู้ใหญ่บ้านท่านบอกว่าจริงๆชาวบ้านไม่อยากได้แต่ความเจริญมาถ้าเขาอ้างว่าเราเป็นตัวถ่วงความเจริญเราก็ไม่อยากเป็นตัวถ่วง
6: ความเจริญน่ะมันแล้วเราเข้าใจการขยายถนนเนี่ยเราก็เห็นด้วยนะแต่เราไม่คิดว่าเขาจะตัดต้นไม้เยอะขนาดนี้แล้วก็เห็นว่าเอ๊ะก็ไปดูข้อมูลเอ๊ะเขามีแบบบอลไปปลูกใหม่ไปดูที่เขาทำอ้าวมันไม่ได้นี่นี่ครับคือมันไม่รอดหรอก
7: ต้นไม้โตอย่างเงี้ยผมไม่มั่นใจใดๆทั้งนั้นเพราะว่าเราเคยทราบว่าต้นไม้โตขนาดนี้ย้ายแบบฉับพลันไม่มีขบวนการไม่มีระบบที่ดีไม่มีมืออาชีพย้ายนะก ก็แค่ได้ท่อนไม้ที่ขุดรากออกแล้วก็ตัดแล้วตัดกิ่งตัดใบแล้วไปชำอีกที่ไปเพาะเลี้ยงอีกที่ซึ่งเราต้องรอดูผลนะที่เขาทำนะสำหรับผมคิดว่า 90% หรือ 90 กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยไม่รอด
8: ต้นไม้นี่ตอนนั้นถามว่าต้นไม้ตัดแล้วไปไหนแต่เขาบอกว่าอปเป็นผู้รับซื้อที่จังหวัดแพร่แล้วจะต้องถามต่อว่าเมื่อซื้อไปแล้วเงินอยู่ที่ไหนเราเคยถามไม่ใช่ไม่เคยถามแต่เขาไม่มีใครตอบแล้วคนนั้นได้ใช้เงินจำนวนนี้ไหมก็ไม่มีใครตอบได้
1: มาเลยว่า
0: ตีแม็กเลยครับ
1: เขียนว่าอันนี้ทำถนนอยู่มีแม็กโครอยู่ตรงนี้มีต้นนี้ต้นนี้ที่นี่เราตีเป็นกรุ๊ปไง
2: 9มีนาคม2558ภาคประชาคมน่านลงพื้นที่สำรวจในบริเวณอุโมงค์ต้นไม้จากหลักกิโลเมตรที่379ถึง386เป็นระยะทางรวม7กิโลเมตรพบว่าตลอด2ข้างทางมีทั้งไม้พื้นเมืองไม้ห่วงห้ามและไม้เศรษฐกิจเช่นสักจามจุลีประดู่หรือมะค่าเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 3,414 ต้นถูกทำเครื่องหมายสำหรับเตรียมการตัดหรือล้อมย้ายโดยจำนวนดังกล่าวคลาดเคลื่อนจากตัวเลขที่ทางการระบุไว้อย่างมากและเป็นที่น่าสังเกตว่ามีบางต้นอยู่ห่างจากแผนงานขยายหลายทางนับจากผิวถนนซึ่งระบุไว้ข้างละ 1.5 เมตรอย่างน่าตกใจ
1: พูดง่ายๆว่าต้นมันต้นอยู่ห่างจากถนนประมาณ10เมตรอ่ะแต่ต้องโดนตัดเราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแล้วก็ที่ทางการแฝงลงใน Facebook หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เขาไปสัมภาษณ์กันมาว่าจุดอุโมงค์ต้นไม้ที่จะตัดเนี่ยมีต้นไม้ประมาณแค่ไม่ถึงพันเนี่ยนะฮะผมก็ไม่กล้าพูดตัวเลขว่าเขาบอกมาเท่าไหร่แล้วเขาก็บอกว่าล้อมไปแล้ว300ต้นถ้าเอาง่ายๆวัดกันจริงๆอ่ะมันเป็นพันเลยอ่ะ

0: อกว่า 13.500 ท่านบอกว่าอึดอัดเนี่ยผมมองว่าตรงนี้เป็นแขวงทางที่2เนี่ยฮะในอนาคตเนี่ยท่านสามารถทำเป็นป้ายแบบตรงในเขตของท่านได้เลย
1: เพราะนั้นต้นที่ห่างไปเยอะๆสัก 6-7 เมตรเนี่ยไม่ต้องตัดแล้วนะครับ
2: ไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้ว
3: ไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วภาคประชาคมน่านนำข้อมูลจากการลงพื้นที่สำรวจพันไม้ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อกำหนดพิกัดของอุ้มไม้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วนโดยหวังว่าในเวทีรับฟังความคิดเห็นที่จะเกิดขึ้นจะเป็นพื้นที่ทางโอกาสในการนำเสนอข้อเท็จจริงก่อนนำไปสู่การวางแผนหรือการทบทวนนโยบายและโครงการก่อสร้างในระยะยาว

0: าวันนี้นะครับที่ท่านมาร่วมในการแสดงความคิดเห็นก็จะเห็นว่าเราขอให้ท่านช่วยกรอกแบบฟอร์มนะครับก็ในแบบฟอร์มเนี่ยมันจะมีข้อความว่าเห็นด้วยกับการขยายทางหรือเห็นด้วยกับการอนุรักษ์ต้นไม้ผมขอกราบเรียนอย่างนี้นะครับว่าเราไม่ใช่จะให้ท่านกรอกตรงนี้เพื่อจะไปนับคะแนนว่าถ้าคะแนนเห็นด้วยเยอะก็จะทำตามเห็นด้วยนะครับก็ไม่ใช่นะครับขอว่าเราเพียงแต่อยากจะฟังความคิดเห็นเยอะๆนะครับสุดท้ายแล้วก็ผมก็ขอเรียนว่าถึงแม้ว่าเสียงส่วนใหญ่เป็นยังไงเสียงส่วนน้อยเป็นยังไงเราก็คงไม่แค่เอาไปตัวตัดสินว่าเราจะดำเนินการยังไงนะครับก็ขอให้ทุกท่านสบายใจตรงนี้นะครับ
1: 18มีนาคม2558เวทีรับฟังความคิดเห็นถูกจัดขึ้นณที่ทำการอบต.ผาสิงโดยมีประชาชนเข้าร่วมนับร้อยชีวิตเวทีที่จัดขึ้นนี้ถือเป็นความกล้าหาญจากหน่วยงาน

0: ภาครัฐที่มุ่งแสวงหาทางออกหลังพบว่าการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ได้ส่งผลกระทบต่อผู้คนสังคมและสิ่งแวดล้อม
1: บ้านเมืองหน้าในขณะนี้มีชื่อเสียงอย่างมากในการตัดไม้ทำลายป่าลงพื้นที่ยุ่งเฉาเรื่องเรือทั่วประเทศแล้วก็การที่จะแก้ไขปัญหาที่ก็คงจะต้องใช้สติปัญญากำลังคนและความร่วมมือของประชาชนอย่างมาก
0: แม้ว่าตลอด2ชั่วโมงของเวทีการรับฟังความคิดเห็นจะยังอยู่บนเครื่องหมายคำถามของภาคประชาคมถึงการให้ข้อมูลอย่างรอบด้านหรือกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อสร้างสรรค์ให้เกิดการพัฒนาควบคู่กับการอนุรักษ์อย่างยั่งยืนแต่ก็มีข้อสรุปที่ได้ว่าการดำเนินงานก่อสร้างขยายผิวถนนและไหลทางบนทางหลวงหมายเลข1080จะดำเนินการต่อไปตามปกติทั้งโครงการแต่จะเก็บรักษาต้นไม้ในช่วงอุโมงค์ต้นไม้ผาสิงเป็นระยะทาง800เมตร
2: เหมือนเราก็เข้าใจในสิ่งที่ทางหลวงกำลังทำอยู่เข้าใจในสิ่งที่ชาวบ้านเรียกร้องแต่ถ้าเราให้ข้อมูลกันทั้งสองฝั่งชาวบ้านเข้าใจในสิ่งที่เรากำลังนำเสนอเราก็เชื่อว่าทุกคนพูดคุยกันได
3: ้ถามว่าพอจะรับได้ไหมก็ยังพอรับได้ที่ว่าพอจะช่วยชีวิตเขาถึงแม้ไม่ 100% แต่ขอให้ได้สัก 70-80% ก็ดีใจแต่ในค่าความรู้สึกเขาควรจะอยู่กับเราทั้งหมดครับ
4: ก็ตอนแรกมันเริ่มจากกลุ่มเล็กๆก่อนแบบไปว่าเล่นแบบเหมือนแบบยังไงก็ต้องโดนตัดอยู่แล้วก็ไม่ค่อยมีหวังเท่าไหร่ก็แบบยังไงไปถ่ายรูปแบบยังรู้ว่าแสดงความรักอย่างเงี้ยค่ะยังไงมันก็ต้องโดนตัดอยู่แล้วก็รู้ว่าโดนตัดแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบไปวาดรูปเล่นกันอย่างนี้ถ่ายรูปออกมาแล้วกลายเป็นกระแสอุโมงค์ต้นไม้เขาก็ยังเก็บแต่ว่าส่วนอื่นเขาก็ตัดอยู่ดีอะค่ะถึงเขาจะบอกว่ามันก็ต้องเบี่ยงแบบเบี่ยงไปทางซ้ายตัดทางซ้ายทางขวาอะไรอย่างนี้แต่คืออย่างเงี้ยเขาก็ต้องตัดต้นไม้อยู่ดีค่ะไม่ว่าจะต้นใหญ่หรือต้นเล็กไงเขาบอกว่าเขาก็ต้องตัดอย่างเงี้ยค่ะ
5: ถ้ามันมีแนวคิดของวิศวกรของการออกแบบถนนให้มันเป็นพิเศษบางช่วงมันจะมีไหมกฎหมายไทยเวลาทำก็ทำแต่แรกไม่ต้องประเด็นให้ว่าต้นไม้มันเกะกะล้มมาพายุฤดูร้อนทำให้มันล้มทำให้เกิดอันตรายหรือว่าเกิดขับรถเกิดอุบัติเหตุทำให้สูญเสียการจราจรเนี่ยมันเป็นข้ออ้างที่ตามมาซึ่งมันเป็นประเด็นให้ประชาชนเดือดร้อน
6: มันก็สะท้อนให้เราเห็นว่าถ้าหน่วยงานทำหน้าที่ไม่ดีพอเนี่ยมันก็ต้องเป็นภาคประชาชนเพราะฉะนั้นทุกเสียงของภาคประชาชนมีส่วนจะทำให้ทุกคนหันกลับมาทำงานกันให้เต็มที่คือไม่ใช่แค่คนกลุ่มเดียวที่จะต้องรับผิดชอบเป็นกลุ่มเดียวมันต้องเป็นชุดยุทธศาสตร์ใหญ่เลยนะฮะทุกส่วนต้องร่วมมือกัน
0: ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับกรณีอุโมงค์ต้นไม้ในจังหวัดน่านครั้งนี้เป็นเสมือนกระแสลมแห่งความหวังที่มาจากพลังของภาคประชาชนในการลุกขึ้นมากำหนดทิศทางของบ้านเมืองตัวเองโดยมีหน่วยงานภาครัฐเป็นกลไกหนุนเสริมก่อนที่หมอกควันแห่งการพัฒนาจะถาโถมเข้าสู่เมืองเล็กๆที่เคยเงียบสงบแห่งนี
6: ้ผมแอบหวั่นใจว่าสักวันหนึ่งเนี่ยไม่ว่าจะการท่องเที่ยวเองไม่ว่าจะการตัดถนนเองไม่ว่าจะพัฒนาในเชิงเศรษฐกิจเองของเอาแค่จังหวัดหนึ่งเนี่ยที่จังหวัดที่ไม่เคยเจออะไรมาก่อนเนี่ยตอนนี้จะทะลุไปถึงลาวแล้วเนี่ยแล้วก็จะต้องในอีก10 ปีข้างหน้าก็ไม่รู้จะเป็นยังไงเนี่ยผมว่าตรงนี้มันเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นที่ควรจะต้องมาคุยกันอย่างชัดเจนกันจริงๆอุโมงค์ต้นไม้เป็นส่วนหนึ่งที่ผมมองว่าเป็นมุมเล็กๆที่สะท้อนให้เห็นว่ามันสามารถไปควบคู่กันได้แค่นั้นเอง
7: เรื่องของอุโมงค์ต้นไม้เป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆซึ่งอุโมงค์ต้นไม้เนี่ยมันก็คือเป็นส่วนที่เชื่อมกับป่าและเชื่อมกับเมืองนะคะตรงนี้เนี่ยเมื่อมีการปลูกต้นไม้ในใจคนแล้วคนเริ่มเข้ามาเห็นความสำคัญแล้วก็เข้ามาไม่ใช่แค่ความคิดแต่เขาเริ่มลงมือทำเขาเริ่มที่จะเข้าไปสำรวจในพื้นที่ของเขาหรือแม้กระทั่งคนที่ไม่ใช่คนน่านแต่มาอยู่น่านหรือบางคนไม่ได้เป็นคนน่านไม่ได้อยู่น่านแต่รักน่านเขาเริ่มลุกขึ้นมาแล้วก็เริ่มมองดูว่าสิ่งที่สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงคือในเรื่องของการเก็บรักษานะคะควบคู่ไปกับการพัฒนานั้นทำได้จริงๆได้อย่างไร รงนี้เราว่ามันก็เหมือนกับการเด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาว

0: ในดินแดนล้านนาผู้เฝ้าประตูที่ไม่พูดไม่เดินแต่คอยจ้องมองเงียบๆอยู่เสมอยังคงอยู่ในทุกบ้านสิ่งนั้นคือตาแหลวตาแหลวคือภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาหลายร้อยปีเชื่อว่าดวงตานี้จะเฝ้ามองสิ่งชั่วร้ายปกป้องทั้งครอบครัวและเรือนนาให้ปลอดภัยจากผีป่าจนถึงโจรผู้ร้าย
1: ตาแหลวเป็นตาของเหยี่ยวชนิดหนึ่งที่แหลมคมสามารถบินอยู่ที่สูงและเห็นหนูหรือนกต่างๆที่จะมาคอยกัดกินพืชพันธุ์ธัญญาหารชาวนาก็จะทำเชิงสัญลักษณ์เอาไว้โดยมีการนำไม้ไผ่มาสานให้เป็นรูปเหมือนกับลูกตาและมีความเชื่อว่าตาแหลวนี่แหละเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชนิดหนึ่งที่มีสิ่งที่แฝงเล่นอยู่ในตาแหลวสามารถปกป้องคุ้มครองชีวิตผู้คนได้พ้นจากพยันอันตรายต่างๆจึงนำตาแหลวไปประดับอยู่บ้านเรือนเพื่อมีความมั่นใจและอุ่นใจว่าสิ่งเลวร้ายต่างๆจะไม่มาทำร้าย
0: ตาแหลวไม่ใช่เพียงเครื่องรางหากยังสะท้อนเสน่ห์ของความเป็นไทยความเชื่อที่ผูกพันกับธรรมชาติความประณีตในฝีมือและสายใยของผู้คนต่างวัยที่ช่วยกันสืบต่อภูมิปัญญาแม้ผู้มาเยือนจากแดนไกลจะไม่เข้าใจทุกถ้อยคำแต่สายตาแห่งความประหลาดใจและความชื่นชมบอกเล่าได้ชัดเจนว่าตาแหลวได้สะกดใจพวกเขาแล้วการเวลาอาจจะเปลี่ยนผ่านแต่ดวงตานี้ยังเฝ้ามองไม่เพียงปกป้องบ้านและท้องนายังปกป้องหัวใจไทยให้คงไว้ซึ่งเสน่ห์เสน่ห์ที่อบอุ่นงดงามและผูกพันเสน่ห์ไทยที่ครองใจคนทั่วโลก

0: รู้ทันและรับมือกับทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังดังวิเศษด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ตามอำเภอจานวันนี้นะครับผู้พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่เกาะนาคาใหญ่อำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตนะฮะนี่วันนี้นะครับผู้จะตามมะเนี่ยไปหอยแครงกันแต่ไม่ใช่หอยแครงทั่วไปเป็นหอยแครงขนคนที่จะพาผู้ไปหาหอยแครงขนกันมะเซียนหาหอยแครงขนเลยนะซึ่งเนี่ยเดินออกมาจากหมู่บ้านนิดเดียวเองคือบริเวณนี้อ่ะจ้ะ
1: ค่ะบริเวณนี้มีทั่วเลยมันจะไม่อยู่ดินทรายมันจะเกาะอยู่ที่หินมันอ้าปากแบบมันไงมันออกสีแดงๆอ
0: ่
1: ะเขาเรียกว่าตาไง
0: อ๋อเราจะเรียกว่าตาแล้วทีนี้เราก็จะต้องใช้อุปกรณ์ของเรานี่ใช่ไหม
1: ใช่
0: นี่ของผู้จะเป็นด้ามไม้แล้วก็จะมีเหล็กออกมายื่นออกมางอนิดนึงเป็นตะขอพอเราเห็นตาแดงๆปุ๊บเราก็เอาอันนี
1: ้ใช่แย่เข้าไปมันจะคีบ
0: อ๋อมันจะงับเหรอง
1: ับคีบติดไปเลย
0: อ๋อพองับปุ๊บเราก็
1: แคะขึ้นมา
0: แคะขึ้นมาอย่างนี้เลยใช่ไหม
1: มาแถวนี้เลย
0: แถวนี้เหรอตอนนี้มะเจอแล้วบอกว่าเห็นมันแดงแล้วแต่ผู้ไม่เห็นว่ามันจะแดงเลยแต่เห็นว่ามันเป็นหอยที่มันอ้าอยู่แล้วมันก็เป็นแบบดำๆ
1: ใช้เนี่ยนะ
0: จ้ะ
1: จิ้มไปที่ร่องที่อ้าปากอ่ะ
0: ครับเอ้ามันหุบแล้ว
1: พอดีนะมันขุ่นเนี่ยถ้าสมมติว่ามันหุบอย่างนี้นะ
0: ครับ
1: แล้วก็คำดูว่าเป็นยังไง
0: นี่คือใช้ตัวแบบเหมือนเป็นเหล็กงัด
1: ออกมา
0: อ๋อ
1: มันจะใหญ่ได้ออกยากหน่อย
0: ครับนี่มาแล้วอุ้ยนี่นะครับหอยแครงขน
1: อันนี้ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะ
0: เขามีขนจริงๆด้วยครับคุณผู้ชมหอยแครงขนนะครับตัวแรกนะครับคือตอนอยู่ในน้ำเขาจะอ้าปากอยู่ตรงนี้อย่างนี้ครับอยู่ท่านี้ใช่ไหม
1: ใช่แต่ตัวนี้มันจะติดหินอยู่เนี่ย
0: อ๋อมันจะมีส่วนตรงนี้ที่จะติดหินอยู
1: ่ถ้าสมมติเราไปแตะนิดหนึ่งมันก็ทุบทันทีเลย
0: นี่มันมีขนจริงๆด้วยอ่ะนี่ครับถึงเรียกหอยแครงขนนะครับปกติหอยแครงจะออกสีขาวขาวเทาๆนะครับแล้วตัวเนี่ยมันก็จะงุ้มๆกว่าแต่อันนี้มันจะแบนๆร่องเขานี่จะเล็กกว่าหอยแครงนะครับนี่แล้วก็ออกสีน้ำตาลแบบนี้ที่สำคัญคือดูง่ายที่สุดคือมีขนนี่คือยังเป็นตัวที่ยังไม่ใหญ่ใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ใช่ถ้าใหญ่ๆเยอะ
0: อืออ่ะเดี๋ยวเราไปหากันต่อนะครับอันนี้ถือว่าเปิดตัวได้เยี่ยมไปกันต่อครับมาจ๋าแล้วทำไมเราไม่รอให้น้ำมันแห้งไปเลยล่ะแล้วเราค่อยหาม
1: ันไม่งั้นปากก็หายากไง
0: คือถ้าน้ำแห้งไปเลยเนี่ยมันจะไม่
1: อ้าปาก
0: มันจะไม่อ้าปากนะครับเพราะสีมันกลืนกับหินกับกระลังพวกนี้มากเลยอ่ะ
1: มันในฝั่งตรงนั้นเนี่ยเยอะ
0: นี่กูเจอแล้วเข้าใจแล้วว่าแดงเนี่ยแดงแบบไหนมันจะแดงอมม่วงอ่ะออกแบบเป็นแดงแบบเลือดนกหน่อยนะครับไม่ใช่แดงแบบแดงแจ๊ดนะครับนี่ทีนี้เราก็แย่ลงไปให้เบาที่สุดแล้วก็เขาจะงับเองเฮ้ยโอ้
1: หมดแล
0: ้
1: ว
0: ไม่ได้นะครับคือพอน้ำมันกระเพื่อมอ่ะ
1: เพิ่งพับทันทีเลย
0: มันก็เล็งยากนะครับ
1: เข้าหินเลย
0: แล้วเขาเร็วมากเลยพอเข้าไปใกล้ปุ๊บปิดฝาเลย
1: ใช่อันนั้นอ้าแล้วอ้าแล้วอ้าแล้วอ้าแล
0: ้วเอานะเฮ้ยเฮ้ยนี่แล้วครูก็เอาขึ้นมาเนี่ยแล้วมันไม่ขึ้นอ่ะโอโอเคได้แล้วนะครับตัวหนึ่งนะฮะโอ้ยรู้จังหวะแล้วเดี๋ยวก่อนคือมันเร็วนะแต่มันไม่เร็วเกินความสามารถของผู้แล้วตอนนี้โอ้โหหากันมาตั้งนานเพิ่งได้มาแค่2ตัวตอนนี้มะบอกว่าเราต้องแข่งกับเวลาแข่งกับน้ำที่กำลังเริ่มขึ้นแล้วล่ะครับเพราะถ้าน้ำขึ้นสูงก็จะมองยากขึ้นไปอีกครับตอนนี้นะฮะถึงเวลาที่ผู้จะต้องโชว์ฝีมือบ้างแล้วล่ะครับ
1: นี่ไงมาสินี
0: ่โอ้ยตัวนึงแล้วนะครับโอ้ยตัวนี้ใหญ่นี่นะครับหอยแครงโขนอีกตัวนึงนะครับโอ้โหหนีบๆมาแบบนี้เลยนะพอเขางับปุ๊บแล้วก็บิดนิดนึงเหมือนงัดขึ้นมาก็จะได้หอยแครงโขนแบบนี้ตัวใหญ่นะครับนี่ อยแคลงขนที่เราหากันนี้นะครับจัดว่าเป็นหอยแคลงชนิดหนึ่งมีชื่อเรียกอื่นว่าหอยแคลงปะการังพื้นที่อาศัยนี่ก็ตามชื่อเขาเลยครับจะอยู่ตามแนวปะการังและก้อนหินที่มีน้ำขึ้นน้ำลงโดยจะมีส่วนที่ใช้ยึดเกาะกับหินซึ่งจะแตกต่างจากหอยแคลงทั่วไปที่จะฝังตัวอยู่ในพื้นที่ดินโคลนครับ
2: โหตรงนี้นะครับที่เห็นอยู่นี่มี2ตัว1 2มีตรงนี้อีก3 4โอ้โหนี่โหนี่ครับหนูใหญ่มากใหญ่มากนี่โอ้โหตรงนี้ตัวใหญ่มากเลยนะครับข้างในสีแดงๆม่วงๆข้างในนี้นะครับที่ว่าเป็นตาเนี่ยความจริงแล้วคือตัวของเขาตัวนี้ถือว่าใหญ่มากนะสำหรับพุนะหอมลูกไม่ต้องงับแล้วพอแล้วเพียบเลยนะครับตรงนี้นะฮะนี่นะครับอีกตัวนึงอยู่ใกล้ๆกันเลยนี่มาอีกแล้วหอยแครงขนนะครับอุ้ยมาม
1: ันอยู่หินในใต้หินแล้ว
2: โอ้โหทำไมใหญ่อย่างเงี้ยแล้วดูของพุสิ
1: เมื่อกี
0: ้คือมันก็จะอยู่ในบริเวณใกล้ๆกันอย่างนี้เหรอครับ
1: ใช่
0: ปกติแล้วม้านี่หาแบบได้ทั้งปีไหมแบบนี้ครับหาหอยแครงขนได้ทั้งปีเลยเหรอ
1: ใช่มันจะเป็นน้ำใช่ไหมจาก12ค่ำ
0: จ้ะ
1: ไปถึง5ค่ำน้ำมันจะแห้งแห้งแล้วชาวบ้านเขาจะมาหาอะไรเงี้ย
0: ครับนี่ตอนนี้เราก็ได้หอยแคลงขนมาพอสมควรแล้วนะครับแต่ยังมีอีกหนึ่งวัตถุดิบที่จะไปหากันในช่วงน้ำลงเหมือนกันนั่นก็คือสาหร่ายลูกพลิกจะหน้าตาแบบไหนติดตามได้ช่วงหน้าครับตามอำเภอจานวันนี้นะครับไปอยู่กันที่อำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตครับรู้ตามชาวบ้านที่เกาะนาคาใหญ่มาหาวัตถุดิบในช่วงน้ำลงกันนอกจากหอยแคลงขนที่เราหากันมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับยังมีอีกหนึ่งอย่างที่เราจะนั่งเรือออกไปเก็บกันนั่นก็คือสาหร่ายลูกพลิกครับ
1: เดี๋ยวเวลา
0: ตอนนี้นะครับกำลังดูทำเลอยู่นะครับมาบอกว่าให้จอดเรือหน่อยเดี๋ยวแลดูหน่อยว่ามีสาหร่ายลูกพลิกหรือเปล่า
1: จ้า
0: ทำไมต้องบริเวณนี้ด้วยล่ะมันถึงมีครับ
1: มันมีน้ำเลยแล้วก็แดดไม่ร้อนแล้วก็ไม่มีขึ้นเยอะแยะไม่มีขึ้นอะไรอย่างเงี้ย
0: แล้วมันต้องเป็นที่ที่แบบไม
1: ่มัน
0: ไม่ลึกมาก
1: ไม่ลึกมากถ้าลึกนี้มันแบบ
0: เหมือนแสงแดดม
1: ันใช่มันต้องมีการส่งของแสงแดดด้วยด
0: ้
1: วยเห็นนี่ยังเห็นนี่ยังเห็น
2: น
1: ี่ยัง
2: นี่ไงนี่ไง
1: นู่นเห็นนี่ย
2: ังอุ้ยบานเลยตรงเนี้ย
1: จ๋า
2: เสียงดังว่าตรงนี้แหละ
0: ลึกโอ้ยไม่ลึกมากนี่นะครับประมาณเข่าเลยขึ้นมาหน่อยแล้วพอมองลงไปนะครับด้วยความที่น้ำมันใสนะมันก็จะเห็นเป็นอย่างเงี้ยติดเกาะอยู่ตามหินตามปะการังนะครับสีเขียวๆเลย
1: สวยมากเลย
0: เออเนี่ยแล้วมันเหมือนจะเป็นแบบเม็ดอ่ะ
1: ก็ใช้มือแคะขึ้นมา
0: คือใช้มือเนี่ยนะคอยช้อนไปที
1: ่
0: ผิวทรายตรงนี้เลย
1: มันจะมาอย่างนี้ก่อนนะ
0: เฮ้ย
1: มันจะมาอย่างนี้ก่อน
0: อุ้ยม
1: าแล้วเราก็แคะอย่างนี้ออกเนี่ยเบาๆ
0: คือผู้อ่ะเคยเห็นสาหร่ายพวงหุ่นนะมันก็อารมณ์ประมาณเนี้ยแต่อันเนี้ยมันเป็นพวงที่ลูกมันใหญ่มากเลยเต่งตึงมากเลยนะครับเนี่ยดู
1: มันธรรมชาติไง
0: โอ้ยเฮ้ยน่ากินน่ะนี่พูดลองชิมเลยได้ไหม
1: ได
0: ้นี่เก็บก็ยังไม่ได้เก็บอะไรกับเขาเลยแต่อยากลอง
1: มันสะอาดอยู่แล้วไง
0: แล้วพวกก็เด็ดกินเลยเหรอโหยอารมณ์เหมือนสาหร่ายพวงองุ่นเลยนะครับแต่ว่าคือเนี่ยเขาก็จะแยกออกมาเป็นช่อๆแบบนี้แต่เม็ดเนี่ยใหญ่เป้งเต่งตึงสุดๆไปเลย
1: ฟิตเฟส
0: ขอชิมหน่อยได้เลยนะได้ไหม
1: จ้าได้ได
0: ้กรอบแตกดังโป๊ะแล้วมันจะมีแบบลื่น
1: ลื่นนี่มันสาเหตุมาจากต้นลำต้นไงลำต้นจะมันมีเมือกๆหน่อยๆนี่สารอาหารอยู่ตรงนี้
0: เหรอเราก็ซ้อนไซไปครับช้อนชัยไปตามผิวของทรายนะครับแล้วเราก็เอาขึ้นมานี่ใช่ไหมแบบนี้นะโอ้โหแล้วมันมีแบบว่า ดูเลือกไหมว่าอันนี้แก่แล้วไม่เอาอันนี้อย่าไปเก็บ
1: มันมีค่ะสมมติว่านานๆไปมันก็จะเหี่ยวสีแดงไป
0: ก็คืออันนั้นแก่แล้วกำลังจะตาย
1: ใช
0: ่มาบอกมาถ่ายเลยมาถ่ายเลยนี่เยอะจริงๆตรงนี้เยอะจริงๆเราก็ล้างน้ำนะครับแกะหินที่มันเกาะอยู่นะครับสาหร่ายลูกพริกที่เราเก็บขึ้นมานี้นะครับที่ต้องแกะเศษดินเศษหินออกเพราะสาหร่ายเนี่ยจะมีรากที่ยึดเกาะกับพื้นทรายก้อนหินและปะการังครับซึ่งสาหร่ายลูกพริกจริงๆแล้วนะครับเป็นตระกูลเดียวกับสาหร่ายพวงองุ่นแต่ว่าเป็นคนละชนิดกันสามารถเพาะเลี้ยงได้เหมือนกันซึ่งถ้ามองใกล้ๆแล้วนะครับสาหร่ายพวงองุ่นเนี่ยจะมีลักษณะเป็นเม็ดเล็กๆเรียงกันเป็นช่อคล้ายช่อพริกไทยครับแต่สำหรับสาหร่ายลูกพริกนอกจากขนาดเม็ดจะใหญ่กว่าน้ำด้านในเนี่ยจะเป็นเมือกลื่นมากกว่าและจะมีก้านที่แตกแขนงออกมาเป็นช่อๆซึ่งแต่ละก้านนะครับก็จะอยู่ห่างๆกันต่างจากสาหร่ายพวงองุ่นครับใน1ปีอ่ะมันมีแบบฤดูกาลไหนที่แบบมันจะมีเยอะมันจะมี
1: เนี่ยหน้านี้หน้าร้อนเนี่ย
0: เยอะ
1: ใช
0: ่แล้วหน้าไหนน้อยครับ
1: หน้าฝนนี่มันจะแบบว่าถ้าฝนตกใช่มั้ยมันบางทีน้ําแท้งเยอะ
0: ครับ
1: มันโดนฝนไงมันจะไม่ถึงกับน้ําจืดไงโดนน้ําจืดก็ไม่ละลายหมดเปียกเลย

0: อร่อยจากหอยแครงขนที่มาม่าจะทำให้ทานวันนี้นะครับก็คือแกงกะทิหอยแครงขนใส่ใบชะพลูครับโดยความที่หอยแครงขนนะครับเกาะอยู่ตามหินไม่ได้อาศัยตามดินโคลนเหมือนหอยแครงทั่วไปจึงนำมาล้างด้วยน้ำจืดเพื่อทำความสะอาดก่อนอาหารเท่านั้นครับคือพอเราได้มาแล้วเราต้องทำยังไงกับเขาก่อนครับ
1: ต้มได้เลย
0: ต้มได้เลยมีน้ำเริ่มเดือดแล้วนะครับแล้วก็ใส่ลงไปได้หมดเลยใช่ไหมจ๊ะ
1: ใช่ค่ะ
0: นี่ตอนนี้พอเราต้มเรียบร้อยแล้วหอยสุกแล้วเนี่ยมันก็จะอ้าออกมาหมดเลยนะครับคือเนื้อมันจะเหมือนมันเหมือนหอยแมลงภู่นะเนี่ย
1: แต่ลักษณะเนื้อเปลือกที่หุ้มเนื้อในอ่ะมันคล้ายกันไงโอเค
0: แล้วสีนี่ชัดเจนเลยออกสีดำเลยนะครับเดี๋ยวเราจะแกะเนื้อของเขานะครับมาเตรียมไว้เพื่อที่จะลงมือแกงกะทิกันแหละเนื้อของหอยแครงขนนะครับอย่างที่มาม่าบอกเลยฮะจะคล้ายกับหอยแมลงภู่ผสมกับหอยแครงพอเมื่อเราต้มจนสุกจากเดิมที่เป็นสีแดงคล้ำๆก็จะซีดลงเปลี่ยนเป็นสีส้มๆเหลืองๆคล้ายกับหอยแครงทั่วไปเลยครับคือหอยแครงขนมันจะไม่มีเลือดเยอะเหมือนแบบหอยแครงเนาะน้อยมากนะครับแล้วมันมีส่วนไหนที่เราต้องระวังหรือว่าต้องเอาออกไหมฮะ
1: อันนี้ได้ทั้งตัวเลยไม่มีอะไรต้องระวัง
0: ได้ทั้งตัวเลย
1: ไม่เป็นพิษจ้ะ
0: จ้ะเครื่องของแกงกะทิหอยแครงโขนนอกจากจะมีหัวและหางกะทิพริกแกงกะทิกะปิจะมีมะพร้าวคั่วที่เราจะตำจนแตกมันและใบชะพลูใส่ลงไปในแกงด้วยครับอ๋อก็คือไม่ต้องแบบซอยแบบถี่เน
1: า
0: ะเอาแบบให้มันแบบ
1: ขนาดนี้ได
0: ้อ๋อโอเค
1: ไม่ต้องถี
0: ่มาตอนนี้กระทะร้อนแล้วนะครับได้เลยไหม
1: ได้เลย
0: ผู้ใส่หางกะทิลงไปก่อนใส่หางกะทิลงไปเลยหมดเลยนะ
1: มันได้เดือดหน่อยๆแล้วก็อย่าคนให้แตกไงกะทิแตกมันจะไม่อร่อย
0: อ๋อต้องคนเบา
1: ๆใช
0: ่หางกะทิเราเริ่มเดือดขุดๆปุ๊บเราจะใส่อะไรจ๊ะ
1: ค่ะกะทิเครื่องแกง
0: ใส่พริกแกงลงไปนะครับพอเดือดได้ที่หมดลี่เลย
1: พูใส่กะทิไปได้เลย
0: แล้วใส่ตัวกะทินี่ตามลงไปเลยนะครับหมดนี่เลยนะจ๊ะ
1: จ้ะ
0: โอ้ตอนนี้นะครับกลิ่นแบบหอมมากเลยนะครับพอเราใส่กะปิลงไปนะครับได้เรื่องได้เรื่อง
1: เดี๋ยวจะใส่หอยเลย
0: นี่นะครับพอเดือดได้ที่ปุ๊บเราจะใส่หอยลงไปนี่ลงไปเลยก็ไม่ต้องนานใช่ไหมจ๊ะ
1: ไม่ต้องนานเพราะหอยสุกแล้วจ้ะ
0: สุกแล้วเนา
1: ะ
0: ต้มไว้นะครับพริกแกงที่ละลายเข้ากันดีกับกะปิแล้วเราจะใส่มะพร้าวคั่วลงไปแกงของเราก็จะได้ทั้งความหอมมันและความเข้มข้นจากนั้นนะครับเพิ่มรสชาติให้กลมกล่อมด้วยเกลือและน้ำตาลครับเยอะไปไหม
1: ได้แ
0: ล้วน้ำตาลประมาณนี้นะครับ
1: ได้นะ
0: ได้แล้ว
1: เดี๋ยวความหวานกับไอ้นี้นะ
0: เผ็ดกำลังดีแล้วก็หวานเค็มเป็นหวานมันนะครับเด็ดเลยมะ
1: ใส่หัวกะทิได้แล้ว
0: ใส่หัวกะทิลงไปนะครับปกติได้หอยแครงขนมาแล้วเอามาทำอะไรกินครับ
1: เอามาจิ้มน้ำจิ้มทำน้ำจิ้ม
0: อ๋อเป็นแบบซีฟู้ดง่าย
1: ๆใช
0: ่แล้วพวกเอาไปผัดกระพงกระเพราอย่างนี้ได้ไหมจ๊ะ
1: ได้แต่ว่าต้องไปทอดอะไรชุบแป้งอะไรเนี่ย

0: ก็ใส่กระเทียมพริกไทยอย่างนี้มาได
1: ้เหมือนเพราะว่ารู้สึกว่าเนื้อมันเหมือนพวกหอยแมลงภู่มากๆเลยอ่ะนี่เดือดได้ที่แล้วตามด้วยใบชะพลูลงไปเลยครับใบชะพลูของเรานี่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับน่ากินมากเลยฮะกะทิหอยแครงขนใส่ใบชะพลูครับพร้อมเสิร์ฟ

0: สาหร่ายลูกพริกที่เราได้มานะครับเราจะนำมากินคู่กับน้ำชุบยำใส่มะพร้าวคั่วครับด้วยความที่สาหร่ายลูกพริกเป็นสาหร่ายน้ำเค็มเมื่อถูกทิ้งไว้นานๆหรือล้างด้วยน้ำจืดก็จะคายน้ำออกมาทำให้สาหร่ายนะครับยุบตัวลงและยังมีกลิ่นคาวแรงอีกด้วยเพราะฉะนั้นนะครับเราจะไม่นำสาหร่ายมาล้างน้ำจืดจนกว่าจะนำมารับประทานและจะนิยมทานสดๆคู่กับน้ำพริกหรือว่ายำเท่านั้นครับ
1: ล้างน้ำได้เลย
2: จ้าล้างน้ำไปเลย
1: ล้างนานไหมจ๊ะหรือว่า
2: แป๊บเดียว
1: ห้ามนานด้วยถ้านานมันก็จะแตกเหรอ
2: ใช
1: ่โอ้โหเปราะบางมากนี่แค่นี้พอจุ้ม
2: ๆมันใจอ่อน
1: ใจอ่อนใจสอใช่ไหม
2: ใช
1: ่แล้วตรงไหนที่มันควรที่จะเอาออกบ้างครับเนี่ยคือตรงที่มันเป็นดำๆ
2: ตรงเนี้ยตรงเนี้ยใช
1: ่ตรงไหนที่มันรู้สึกว่ามันสกปรกเราก็เอาออก
2: ใช่ใช
1: ่พี่มาบอกให้เด็ดออกคือมันจะเป็นอย่างเงี้ยคือส่วนตรงรากเนี่ยมันก็จะติดทรายติดอะไรมาหน่อย
2: ใช่ใช่
1: นี่นะครับเดี๋ยวพวกก็จะรับหน้าที่ในการทำความสะอาดเจ้าสาหร่ายลูกพริกนะครับเดี๋ยวแม่จะเป็นคนจัดการนะมะจะจัดการเตรียมทั้งหมดของน้ำชุบไว้ให้กูเลย
0: ตอนนี้เครื่องครบแล้วเราจะมาทำน้ำชุบหยำกันครับและที่ได้ชื่อว่าน้ำชุบหยำเพราะเราจะขยำเครื่องต่างๆเข้าด้วยกันแทนการตามครับ
2: เดี๋ยวกะปิก่อนใส่เข้าไป
1: แล้วก็จะใส่กะปิลงไป
2: และมะขามตักเข้าไปแล้วก็ยำกระตับเกลือจีนี่แหละเอาพอโอเค
1: นี่นะครับใส่น้ำลงไปหน่อยนะครับแล้วทีนี้เราก็ยำเลย
2: ยำ
1: ให
2: ้
1: มันเข้ากันนะครับ
0: เครื่องทุกอย่างเมื่อละลายเข้ากันดีแล้วเราจะเติมความหวานมันด้วยมะพร้าวคั่วเติมน้ำเปล่าเล็กน้อยและปรุงรสด้วยน้ำตาลตามชอบครับ
1: จัดมาเลยจ้าเรียบร้อยแล้วพุกก็ยำไปให้เข้าที่เข้าทางเรียบร้อยโอ้โหน่ากินมากเลยนะครับน้ำชุบ

0: ตักให้เลยนี
1: ่
0: แกงนะ
2: อร่อยไหม
1: อร่อยไหม
3: อร่อยมากเลยคือตัวน้ำแกงกะทินะครับหวานมันเผ็ดนิดหน่อยไม่มากพอเราใส่ตัวมะพร้าวคั่วลงไปหน่อยมันได้ความเข้มข้นมากขึ้นกลิ่นหอมมากขึ้นนะครับแล้วก็พริกแกงนี่เด็ดมากเลยนะฮะอร่อยมากเลยตัวน้ำแกงอ่ะตัวของหอยแครงขนนะครับคล้ายกับหอยแมลงภู่แต่พอกินเข้าไปอ่ะกลิ่นมันคือหอยแครงแต่มันจะมีความเหนียวหน่อยเหนียวหนึบเหนียวประมาณแบบให้นึกถึงเรากินตรงเอ็นอ่ะเอ็นของหอยแมลงภู่อย่างเดียวนะเหนียวประมาณนั้นเหนียวแบบกำลังกินอ่ะกำลังอร่อยอ่ะเดี๋ยวลองกินสาหร่ายนะครับแตกโป๊กโป๊กโป๊กในปากเลยอ่ะเหมือนกินอารมณ์กินไข่ปลาแต่รสชาติมันจะมีออกเค็มนิดนึงเพราะว่ามันมาจากน้ำทะเลเนาะกูชอบมากเลยอ่ะมาต่อกันที่น้ำชุบนะฮะ
1: หอมนะหอม
3: ครับ
2: จะใส่นิดๆไม่อร่อยน้ำชุบมัน
3: ต้องประมาณนี้นะ
2: ใช่
3: ลองดูครับ
2: เห็นไหม
1: ม
2: ัน
1: ไม่เค็มใช่ไหมมันไม่เค็มไหมอย่างนี้มันจะไม่เค็ม
3: คือพอเรากินสาหร่ายลูกพริกเปล่าๆเนี่ยมันจะเค็มนะแต่พอใส่กับตัวน้ำชุบลงไปนะครับมันพอดีนะครับมันมีความเผ็ดความเปรี้ยวแบบละมุนละมุนของมะขามเปียกตัดกับความเค็มโดยธรรมชาติของเจ้าตัวสาหร่ายเยี่ยมมากดีมากๆอร่อยเลย

0: อร่อยมาก
1: ทำเองทำเองต้องอร่อยอยู่แล้ว
2: อ
1: วันนี้นะครับมาก่อนนะคะใหญ่ต้องบอกเลยว่าสนุกอบอุ่นชาวบ้านน่ารักมากๆเลยต้องขอบคุณทุกคนเลยนะครับที่ต้อนรับพวกเป็นอย่างดีเลยทำไมตาหวานอย่างนี้ล่ะ ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมนะครับที่อยากมาเที่ยวเกาะนาคาใหญ่นะครับที่นี่เขาก็เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวนะฮะก็มีทั้งโฮมสเตย์มีอาหารแบบพื้นถิ่นแบบนี้เนาะมีชาวบ้านน่ารักๆเนี่ยรอต้อนรับคุณผู้ชมอยู่แน่นอนนะครับยังไงก็อยากให้มาเยี่ยมเกาะนาคาใหญ่กันเยอะๆเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับรู้แล้วก็มาทั้งสองคนนะครับต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกับรายการตามอำเภอจานได้ใหม่ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ TV HD ช่อง34แห่งนี้นะฮะสำหรับวันนี้นะครับเรา3คนขอลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับ
3: เฮ้ยโอ้โหหนังใหญ่แจ๋วแม่แจ๋วนี่คือแม่เกดนะครับช่างแต่งหน้าของเรานะครับราชินีแห่งการหาหอยนะฮะนี่หาเองเหรอเนี่ยจริงเหรอโอ้ยังใหญ่ใหญ่มากนะครับตัวนี้อมรินทร์ TV
4: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: นะเว้ย
1: เออแต่แกนี่ก็แปลกเนาะจ่ายเงินให้เขาแล้วแท้ๆแต่ยังไหว้ขอบคุณเขาอีก
0: ขอบคุณค่ะมันชินแล้วอะแม่ฉันสอนเด็กว่าเวลารับของจากผู้ใหญ่อ่ะต้องไหว้ทุกครั้งมารยาทไทยอ่ะรู้จักปะ
2: แกว่าฉันไร้มารยาทอย่างนั้นหรอ
0: ไม่ใช่อย่างนั้นเว้ยคือฉันรู้สึกว่าเวลาไหว้อ่ะมันดูมีเสน่ห์ดีอ่ะ
2: ยังไงอ่ะ
0: แกรู้ปะทำไมต่างชาติถึงเลือกมาเที่ยวที่ไทยบางคนถึงกับย้ายมาอยู่ถาวรเลย
2: ก็ทะเลสวยอากาศดีอาหารก็อร่อยค่าใช้จ่ายก็โคตรถูกใครบ้างจะไม่อยากมาน
0: ั่นก็ถูกของแกแต่แกลองคิดดูดีๆนะในโลกนี้อ่ะมันมีทะเลสวยๆแบบไทยมีอาหารอร่อยๆแบบไทยค่าใช้จ่ายถูกๆแบบไทยอีกมากมายเลยอ่ะแต่ทำไมเขาถึงเลือกมาที่ไทยล่ะ
2: เออวะเขามาทำไมวะ
0: เพราะเรามีสิ่งที่เรียกว่าความเป็นไทยยังไงล่ะเรามีมารยาทเราเคารพและให้เกียรติเรามีรอยยิ้มที่จริงใจเราต้อนรับและดูแลเหมือนคนในครอบครัวเรามีในสิ่งที่เขาไม่สามารถหาได้จากที่ไหนนอกจากมาสัมผัสที่ไทยด้วยตัวเองอย่างการไหว้เรื่องง่ายๆที่ทำกันอยู่ทุกวันแต่มันคือภาพจำของคนทั่วโลกว่านี่แหละคือคนไทยคนที่รู้จักเคารพและให้เกียรติผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกันความสวยงามความอร่อยความสะดวกสบายอาจเป็นเหตุผลที่พวกเขาเลือกมาที่นี่แต่ความเป็นไทยคือเหตุผลที่ทำให้พวกเขาหลงรักที่นี
2: ่โอ้ตาสว่างวาบวาบอย่างกับดูโฆษณาดิเจนซี่เลยแก
0: นั่นแหละเสน่ห์ไทยที่ใครก็เรียนแบบ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่รายการภัตตาคารบ้านทุ่งนะครับมาพบกับตอนพิเศษครัวพี่สตังซีซั่น2วันนี้เรานำเรื่องราวของสูตรอาหารสร้างอาชีพตอนที่2มาฝากคุณผู้ชมนั่นก็คือเรื่องราวของน้ำยาขนมจีนวันนี้สตังและทีมงานเตรียมมาให้คุณผู้ชม4สูตรนะครับจะมีอะไรบ้างและที่สำคัญมาร่วมลุ้นกันนะครับว่าสตังเองจะมีน้ำยาทำให้น้ำยา

0: ขนมจีนออกมาอร่อยได้แค่ไหนไปลุยกันครับ
1: ก่อนที่เราจะไปเริ่มต้นเมนูแรกนั่นก็คือน้ำยากะทิสตังมีสูตรเด็ดในการทำผักดอง3รสมาฝากคุณผู้ชมด้วยล่ะครับ
0: คนปากใต้นะครับถ้าเกิดว่าทำน้ำยาขนมจีนกะทิแล้วไม่มีผักดองเนี่ยถือว่าขาดของอร่อยเลยนะครับวิธีการจะทำอย่างไรไปลุยกันครับ
1: เริ่มต้นจัดการล้างทำความสะอาดผักทุกอย่างก่อนจะปอกเปลือกเตรียมไว้หลังจากนั้นจึงขูดเส้นมะละกอ
0: เหตุผลที่สตางค์เลือกใช้มะละกอในระยะห่างก็เพราะว่ามันจะมีรสชาติหวานอยู่ในตัวด้วยนะครับและเวลาที่เรามาทำผักดองอ่ะสีสันก็จะสวยด้วยครับ
1: ตามไปคือแครอทหั่นชิ้นไว้คือแตงกวาหัวใจเท้าและพริกชี้ฟ้าแดงเขียวหอมแดงพริกจินดาตามมาคือหัวใจโป๊เค็มแล้วนำผักทุกอย่างที่เตรียมไว้คลุกเคล้าขยำกับเกลือให้ผักพอช้ำทิ้งไว้ประมาณ15นาทีหลังจากนี้จะมาเตรียมน้ำปรุงโดยจะตั้งกระทะเทน้ำเปล่าลงใส่ตามไปคือน้ำส้มสายชูเคี่ยวไปจนกว่าจะหายกลิ่นแล้วจึงเติมน้ำตาลทรายและเกลือตามมาคือกระเทียมดองเคี่ยวให้ทุกอย่างประสานกันทิ้งพักไว้ให้เย็นตัวและของเด็ดอีกอย่างที่คู่ควรกินคู่กับน้ำยากะทินั่นก็คือไข่เป็ดต้มยางมะตูมโดยเราจะเติมน้ำส้มสายชูลงใส่เมื่อน้ำเดือดจัดจึงเอาไข่เป็ดลงใส่จับเวลาไปประมาณ7นาทีหลังจากนั้นจึงนำมาน็อกน้ำเย็นเราก็จะได้เห็นไข่แดงเยิ้มแบบนี้ล่ะครับ

แล้วจึงจัดการคั้นน้ำออกจากผักก่อนจะใส่พริกลงกะละมังตามไปคือหอมแดงชัยโป๊ะเค็มและพริกชี้ฟ้านำน้ำปรุงมาเทใส่หมักดองทิ้งไว้ประมาณ2ชั่วโมงก็สามารถรับประทานได้แล้วล่ะครับถ้าหากรับประทานไม่หมดก็เก็บเข้าตู้เย็นอยู่ได้เป็นอาทิตย์เลยล่ะครับ

เริ่มต้นปรุงเมนูน้ำยากะทิสูตรนี้เป็นสูตรเด็ดของสตังรับประกันว่าอร่อยจริงจังไปลุยกันเลยครับเริ่มด้วยการเตรียมทุบตะไคร้ใส่ลงไปต้มในน้ำตามไปคือใบมะกรูดแล้วจึงโขลกกระเทียมนำลงใส่หั่นชิ้นปลาแล้วล้างด้วยน้ำเกลือที่บอกว่าเป็นสูตรเด็ดของสตังก็เพราะสตังเลือกใช้ปลา3ชนิดมาผสมในน้ำยานั่นก็คือปลาทูปลาแดงและปลาน้ำดอกไม้ต้มไปให้เนื้อปลาสุกรุกต่อมาเตรียมพริกแกงจัดแจงซอยตะไคร้ปลาที่เราต้มไว้ตอนนี้ก็สุกแล้วล่ะครับน้ำที่เราต้มปลาเราก็ไม่ได้ทิ้งนะครับเพราะเราจะเอามาใช้เป็นส่วนผสมในการทำน้ำยากะทิเพราะว่าน้ำที่เราต้มปลาเนี่ยจะมีความหวานมันจากเนื้อความหวานของปลานั่นเองครับแล้วจึงซอยค่ะตามมาคือขมิ้นหอมแดงและผิวมะกรูดวันนี้สตังขออนุญาตใช้เครื่องปั่นเพื่อทุ่นแรงจัดแจงขยุมพริกจินดาลงใส่ตามไปคือพริกไทยดำผิวมะกรูดหอมแดงขมิ้นพริกขี้หนูแห้งข่าพริกขี้หนูสดกระเทียมตะไคร้กะปิเกลือและน้ำเปล่าในยุคปัจจุบันนะครับถ้าเกิดว่าการที่เราจะทำ

0: น้ำยาขนมจีนขายเนี่ยมันจะต้องแกงหม้อใหญ่ถ้าเราจะใช้กระบวนการในการโขลกตำด้วยครกเนี่ยสตางค์คิดว่ามันอาจจะไม่ทันแกงนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการทุ่นประหยัดเวลาคุณผู้ชมสามารถเอาสมุนไพรทุกอย่างเนี่ยเข้าเครื่องปั่นแล้วก็สามารถที่จะปั่นใช้ระยะเวลาไม่นานก็แหลกละเอียดแล้วครับ
1: ปั่นไปให้ทุกอย่างแหลกละเอียด

0: ขั้นตอนต่อไปจึงเตรียมคั้นกะทิโดยเราจะใช้น้ำอุ่นมาคั้นนะครับคั้นแยกหัวแยกหางเตรียมไว
1: ้เมนูน้ำยากะทินะครับหัวใจสำคัญก็อยู่ที่กะทินี่แหละครับจะต้องเป็นกะทิที่เราคั้นสดใหม่ความหวานมันจากมะพร้าวจะทำให้น้ำยากะทิอร่อยเลยครับ

0: ได้เวลาแกะเอาเฉพาะเนื้อปลาแต่กว่าจะแกะจนหมดใช้ระยะเวลานานเลยล่ะครับหลังจากนั้นจึงนำเนื้อปลามาปั่นรวมกับหัวกะทิในส่วนก้างปลาเราก็ไม่ทิ้งนำมาปั่นผสมหางกะทิความหวานอร่อยอยู่ที่ตรงนี้ล่ะครับแล้วจึงเทกลองรองด้วยผ้าขาวบางมาถึงขั้นตอนการปรุงนำน้ำกะทิเทลงกระทะตามไปคือตะไคร้ตักเติมลงใส่คือพริกแกงแล้วจึงตักเนื้อปลาลงผสมน้ำยาตามมาคือน้ำก้างปลาและน้ำที่เราต้มปลาไว้ก่อนหน้านี้ปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำตาลปี๊บและเกลือ
1: น้ำยากะทิของสูตรปักใต้บางคนก็จะใส่ส้มแขกบางคนก็ไม่ใส่ก็แล้วแต่ความชอบนะครับแต่ส้มแขกเนี่ยเมื่อเราใส่ลงไปในน้ำยากะทิเนี่ยมันจะช่วยทำให้เกิดความเปรี้ยวแล้วก็ตัดรสกับความหวานมันเค็มนะครับ
0: ปิดท้ายจึงฉีกรูดใบมะกรูดลงใส่กลิ่นความหอมมันช่างเย้ายวนใจจริงๆครับ
1: ขนมจีนน้ำยากะทิของคนปากใต้นะครับมักจะกินคู่กับผักเคียงสารพัดนานาชนิดและสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือสตออันนี้เป็นสตอที่ส่งตรงมาจากบ้านของสตางค์นะครับคุณแม่ส่งมาให้เพื่องานนี้โดยเฉพาะเลยครับ

รสชาติของน้ำยากะทิมิทำให้ผิดหวังอร่อยจริงจังหวานมันด้วยน้ำกะทิข้นเข้มไปด้วยเนื้อปลาอร่อยเข้าท่ากินคู่กับผักดองและผักเคียงสารพัดสุดยอดเด่นชัดคือสตอชามเดียวคงไม่พอแล้วล่ะครับ

มาต่อกับน้ำยาสูตรที่2ในวันนี้นั่นคือน้ำยาป่านะครับสตางค์ได้รับสูตรเด็ดเคล็ดลับมาจากป้าลมแล้วก็ป้านงคลานตอนที่สตางค์ไปถ่ายทอดเรื่องราวของกระชายนะครับเรียกได้ว่าเป็นน้ำยาป่าที่ทำให้สตางค์ประทับใจมาจนทุกวันนี้เดี๋ยวเรามาเรียนรู้สูตรดีๆกันครับ

จัดการฟาดทุบตะไคร้ก่อนจะหั่นไว้เป็นท่อนๆตามไปจึงบุบหอมแดงแล้วจัดแจงซอยคาตามมาจึงหั่นท่อนกระชายเมื่อน้ำเดือดจึงนำสมุนไพรลงไปต้ม

0: ล้างปลาช่อนด้วยเกลือก่อนจะหั่นชิ้นบ้องแล้วตัดหัวปลาทูเค็มเอาส่วนปรุงปลาออกปรุงรสด้วยเกลือน้ำปลากะปิเมื่อน้ำเดือดอีกรอบจึงส่งหม้อปลาช่อนลงไปต้มตามไปคือปลาทูนึ่งและปลาทูเค็มต้มไปจนกว่าปลาช่อนจะสุก
1: เมนูน้ำยาปลาสูตรของป้าลมนะครับก็ใช้ปลา3ชนิดเหมือนกันคุณป้าบอกว่าจะทำให้น้ำยามันออกมาเข้มข้นอร่อยนั่นเองครับ
0: จัดการนำปลาขึ้นจากกระทะได้วาระตักสมุนไพรแยกออกมาก่อนจะตักน้ำต้มปลามาเทกลองรองด้วยผ้าขาวบาง
1: เมื่อเราต้มปลาช่อนมาเสร็จเรียบร้อยแล้วทิ้งไว้ให้เย็นหลังจากนั้นเราก็จะดึงลอกเอาส่วนหนังออกนะครับเพราะเมื่อถ้าเราไม่เอาออกเวลาที่นำไปทำน้ำยาปลามันจะทำให้น้ำยาคล้ำดำนั่นเองครับ
0: แล้วจึงแกะเนื้อปลาแยกเอาก้างออก

0: จากนั้นจึงนำเนื้อปลาไปปั่นด้วยน้ำเปล่าให้ละเอียดในส่วนของก้างปลาเราก็ปั่นเช่นกันนะครับ
1: เมนูน้ำยาปลานะครับป้าลมบอกว่าถ้าจะให้อร่อยสุขสมเนี่ยเราจะต้องมีน้ำสามน้ำนั่นก็คือน้ำหัวน้ำเครื่องแล้วอันนี้ครับเอารอเอามาปั่นแล้วกรองน้ำจะเป็นน้ำหางครับ
0: จากนั้นจึงกรองด้วยผ้าขาวบางขั้นตอนต่อไปจึงนำสมุนไพรที่ต้มมาปั่นเติมตามด้วยน้ำเปล่าปั่นไปให้ละเอียดจากนั้นจึงผสมน้ำเปล่าลงใส่แล้วกรองเอาน้ำแยกพักไว้ก่อนจะปั่นอีกรอบได้เวลาตั้งกระทะนำน้ำหัวลงใส่ตามไปคือน้ำเครื่องบุบเตรียมไว้คือกระชายตามต่อได้จึงใส่เนื้อปลาจากนั้นจึงใส่น้ำหางลงกระทะปรุงรสด้วยเกลือจากนั้นจึงใส่กระชายตามต่อได้คือลูกชิ้นปลาเพียงแค่นี้ก็เข้าท่าน่ากินไหมล่ะครับรสชาติน้ำยาป่ามันหอมเข้าท่ากลิ่นสมุนไพรโดยเฉพาะกระชายขาดไม่ได้กับน้ำยาสูตรนี้รสชาติแซ่บนัวเข้ากันดีเพราะน้ำหัวน้ำเครื่องและน้ำหางสร้างความอร่อยด้วยลูกชิ้นปลาเด้งดึงซึ่งเหมาะจะกินคู่กับใบแมงลักหอมเข้ากันอร่อยยิ่งนักสุดยอดไปเลยล่ะครับ

0: มาลุยต่อกับสูตรน้ำยาขนมจีนสูตรที่3ในวันนี้นะครับนั่นก็คือขนมจีนน้ำพริกขั้นตอนแรกนะครับเราจะต้องแกะเปลือกกุ้งออกหลังจากนั้นก็จะผ่าเอาเส้นหลังดำๆออกด้วยนะครับในเมนูนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครไม่เลือกใช้กุ้งสดก็สามารถใช้กุ้งแห้งที่มันเป็นกุ้งเนื้อกุ้งที่เราไว้ตำน้ำพริกกะปิครับ
1: ตั้งกระทะต้มน้ำให้เดือดก่อนจะเอามาแช่มะขามเปียก
0: ถั่วทอ

0: งที่ใช้ในบางสูตรในการทำน้ำพริกนะครับบางคนก็จะเอาไปคั่วก่อนแล้วเอาไปต้มนะครับแต่ของสตางจะแช่ทิ้งไว้ประมาณ2ชั่วโมงนะครับอันนี้คือเมื่อเราแช่ผ่านไป2ชั่วโมงก็จะกลายมาเป็นแบบนี้ครับ
1: ลงคมซอยกระเทียมหอมแดงรากผักชีและขิงเทน้ำหางกะทิลงกระทะได้วาระนำกุ้งไปลวกให้สะดุ้งสุกส้มน้ำที่เราลวกกุ้งก็ไม่ได้ทิ้งนะครับจากนั้นจึงคั่วสมุนไพรให้พอหอมตามไปจึงคั่วถั่วทองแล้วตั้งกระทะทอดพริกแห้งก่อนจะนำมาโขลกตำให้แหลกปนแล้วจึงนำไปเจียวในน้ำมันอีกรอบส่วนนี้จะเรียกว่าน้ำมันพริกเอาไว้แต่งหน้าน้ำพริกนะครับนำสมุนไพรลงไปโขลกตำให้แหลกแทรกตามไปจึงตำเนื้อกุ้งพอหยาบก่อนจะนำสมุนไพรลงไปตำผสมในครกจากนั้นจึงโขลกบุบถั่วลิสงให้พอแตกแทรกตามไปคือถั่วทองกว่าจะตำให้แหลกเนื้อเนียนก็เล่นเอาเมื่อยแขนเลยล่ะครับขั้นตอนต่อไปจึงคั้นน้ำมะขามเปียกไว้รอสารต่อเตรียมปรุงน้ำเคี่ยวเติมใส่คือน้ำปลาน้ำตาลตะโนดเคี่ยวไปให้ละลายปรุงรสเพิ่มเติมน้ำมะขามเปียก

แล้วจึงผ่าแบ่งมะนาวเพื่อบีบน้ำเปรี้ยวตามไปคือมะกรูดจัดการตั้งกระทะอีกรอบส่งมอบหัวกะทิลงไปเคี่ยวให้แตกมันตามต่อได้นั้นจึงนำเนื้อลงใส่ผัดให้หัวกะทิแทรกซึมเข้าสู่เนื้อใส่หัวกะทิลงไปเพิ่มแล้วเติมตามคือน้ำลวกกุ้งปรุงรสด้วยน้ำพริกเผาตามไปคือน้ำเคี่ยวได้เวลานำพาถั่วทองลงใส่เคี่ยวต่อไปให้ละลายตามต่อได้คือถั่วลิสงน้ำพริกที่ตั้งใจเจาะจงให้ข้นเข้มก็เสร็จเรียบร้อยหลังจากนั้นจะปิดไฟทิ้งพักไว้ให้เย็นตัวก่อนจะปรุงรสเพิ่มหากปรุงตอนร้อนจะทำให้เสียรสปรุงรสเปรี้ยวเพิ่มเติมใส่คือน้ำมะนาวและน้ำมะกรูดกลิ่นหอมพร้อมนำใส่คือผลมะกรูดผ่าซีกโรยน้ำมันพริกแต่งหน้าปิดท้ายตามมาคือหอมเจียวกระเทียมเจียวและพริกทอดแค่เห็นหน้าตาก็น่ากินสุดยอดไปชิมกันเลยครับรสชาติน้ำยาน้ำพริกมันคลิกโดนใจ3รสเปรี้ยวเค็มหวานประสานเข้ากันเนื้อกุ้งนั้นเด้งๆสุดเจ๋งได้ความมันจากถั่วทองและถั่วลิสงหอมกลิ่นน้ำมะกรูดสุดยอดอร่อยมากไม่อยากจะพูดดูเอาเองนะครับ

0: อําเงี้ยวจะออกมาเหมาะขนาดไหนไปลุยกันเลยครับ
1: เริ่มต้นนำตีนไก่ไปล้างด้วยเกลือก่อนจะนำไปต้มสับชิ้นเตรียมไว้คือกระดูกซี่โครงอ่อนเคล็ดลับต้มตีนไก่ให้เปื่อยไวเวลาน้ำเดือดจัดแบบนี้ให้เราใส่น้ำแข็งลงไปนะครับจัดการแช่

0: รอบส่งมอบเกลือลงใส่เมื่อน้ำเดือดจึงนำเลือดไก่ลงไปต้มให้สุกได้เวลานำพากะปิมาย่างไฟจากนั้นตามไปจึงปิ้งถั่วเน่าแผ่นเตรียมคั่วไว้คือลูกผักชีนำหม้อขึ้นตั้งเตรียมต้มน้ำตามไปจึงนำสมุนไพรมาปั่นเริ่มด้วยพริกแห้งพริกเม็ดใหญ่ตะไคร้กระเทียมข่าหอมแดงรากผักชีเกลือลูกผักชีคั่วบิถั่วเน่าใส่ลงพุ่งตรงคือกะปิเติมน้ำเปล่าลงใส่ปั่นไปให้ละเอียดเมื่อน้ำเดือดจึงนำซี่โครงกระดูกอ่อนลงไปต้มผ่าเตรียมไว้คือมะเขือเทศ
1: สูตรในการปรุงขนมจีนน้ำเงี้ยวนะครับสตังได้รับสูตรดีๆมาจากนารีนะครับตอนที่สตังไปถ่ายทำรายการภัตตาคารบ้านทุ่งที่จังหวัดน่านตอนงิ้วดอกแดงรับประกันอย่างแรงครับว่าอร่อยจริง
0: ๆก่อนจะลงคมผ่าแบ่งครึ่งดอกนำรากผักชีลงใส่ต้มต่อไปอีกสักพักจึงยกขึ้นแล้วตั้งกระทะเทน้ำมันนำพริกแกงลงไปผัดให้ส่งกลิ่นหอมพร้อมตามมาคือหมูบดผัดให้พริกแกงเข้าเครื่องปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวแล้วถึงคราวคือมะเขือเทศจากนั้นจึงนำน้ำซุปกระดูกซี่โครงที่ต้มไว้ลงใส่ตามไปคือตีนไก่และดอกงิ้ว

รสเพิ่มเติมใส่คือมะขามเปียกจากนั้นจึงใส่เลือดไก่ตามไปคือมะเขือส้มรอให้น้ำแกงเดือดอีกสักพักปิดท้ายถ่ายทักด้วยเลือดหมูเป็นเคล็ดลับความอร่อยที่จะทำให้สีของน้ำแกงเข้มข้นขึ้นนะครับเพียงแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยโรยหน้าด้วยต้นหอมผักชีกระเทียมเจียวใครชอบเปรี้ยวก็สามารถบีบน้ำมะนาวลงเพิ่มเติมใส่ได้นะครับรสชาติน้ำเงี้ยวบอกได้เลยว่าสุดเฟี้ยวกลมกล่อมหอมกลิ่นถั่วเน่าเข้ากันกับพริกแกงอร่อยแรงคือซี่โครงกระดูกอ่อนกัดแล้วกรึบกรึบหนึบหนับความมันด้วยตีนไก่โดนใจคือเลือดและดอกงิ้วรับประกันถ้าได้ลองแล้วจะหายเกลี้ยวหายหิวเหมาะขนาดเลยล่ะครับ

มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการในวันนี้นะครับกับความสำเร็จของน้ำยาทั้ง4สูตรสตังเองต้องขอขอบคุณคุณป้าคุณย่าคุณยายนะครับที่เราได้เดินทางไปถ่ายทอดถ่ายทำเรื่องราวของรายการภัตตาคารบ้านทุ่งในที่ต่างๆและได้มอบสูตรดีๆเคล็ดลับดีๆจนทำให้สตังสามารถที่จะนำมาทำแนะนำเป็นสูตรสร้างอาชีพให้กับผู้ชมได้และหากแฟนรายการท่านใดนะครับเอาไปสร้างเป็นอาชีพได้จริงๆทีมงานและสตังคงจะดีใจอย่างยิ่งเลยล่ะครับส่วนสัปดาห์หน้าภัตตาคารบ้านทุ่งยังคงมีสูตรสร้างอาชีพ3แต่จะเป็นเรื่องอะไรโปรดติดตามนะครับวันนี้สตังและทีมงานต้องขอลาไปก่อนกับความน่ารักของสูตรน้ำยาทั้ง4สวัสดีครับ

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่7ตุลาคมพุทธศักราช2569ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชบรมโอกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 14:02 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปปทุมพระราชทานพระราชบรมโอกาสให้รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงบริณีเล็กประเสริฐประธานคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการทางวิสัญญีวิทยานานาชาติภูมิภาคเอเชียนออสเตรเลเชียนครั้งที่17ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทยและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททุนกระทุนกระหม่อมถวายเงินจากการจัดการประชุมสมทบกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารและทุนกระทุนกระหม่อมถวายเครื่องช่วยใส่ท่อหายใจระบบวิดิทัศน์แบบพกพา

สมเด็จพระนางเจ้าที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดงานเทศกาลน้ำมันเมล็ดคาเมเลียพัดเวลา 14:26 นาทีวันนี้สมเด็จพระนางเจ้าที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยัง M Tower ชั้น14ศูนย์การค้า M Sphere เขตคลองเตยกรุงเทพมหานครทรงเปิดงานเทศกาลน้ำมันเมล็ดคาเมเลียพัดซึ่งมูลนิธิชัยพัฒนาร่วมกับบริษัทเดอะมอลล์กรุ๊ปจำกัดจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่11เพื่อประชาสัมพันธ์น้ำมันเมล็ดคาเมเลียพัดให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายโดยครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่2ถึง18ตุลาคม2569ท่านนี้สมเด็จพระนางเจ้าที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีมีพระราชดำริให้มูลนิธิชัยพัฒนาดำเนินการศึกษาและทดลองปลูกต้นชาน้ำมันสายพันธุ์คาเมเลียโอ

ลีเฟลราจากสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อผลิตน้ำมันเมล็ดคาเมเลียนในประเทศไทยด้วยมีพระราชประสงค์ให้คนไทยได้บริโภคน้ำมันที่มีคุณภาพและเพื่อสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ราษฎรบนพื้นที่สูงในเขตภาคเหนือรวมทั้งฟื้นฟูเสริมสร้างพื้นที่ป่าไม้บริเวณต้นน้ำตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรให้คนสามารถอยู่ร่วมกับป่าอย่างเกื้อกูลโอกาสนี้ทรงปรุงเมนูขนมค้างคาวโดยทรงใช้น้ำมันเมล็ดคาเมเลียพัดเป็นส่วนประกอบซึ่งน้ำมันเมล็ดคาเมเลียได้ชื่อว่าเป็นน้ำมันมะกอกแห่งโลกตะวันออกเนื่องจากมีองค์ประกอบของไขมันที่ดีต่อร่างกายไม่ด้อยไปกว่าน้ำมันมะกอกและไม่มีกรดไขมันทรานส์รวมทั้งมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูงช่วยป้องกันการเกิดโรคต่างๆอาทิโรคหลอดเลือดตีบตันโรคอัมพาตโรคความดันโลหิตโรคเบาหวานและโรคหัวใจมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยยืดอายุการใช้งานของน้ำมันให้นานขึ้นปัจจุบันน้ำมันเมล็ดคาเมเลียได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาและมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้อนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์อาหารรักหัวใจในสินค้าน้ำมันเมล็ดคาเมเลียภายใต้ตราสินค้าพัดจากนั้นทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ใหม่คาเมเลียเบรนไทยเนเจอร์วิสตอมแอนด์คราฟต์ฟอร์โมเดิร์นลิฟวิ่งผลิตภัณฑ์อโรมาที่ประสานคุณค่าจากน้ำมันเมล็ดคาเมเลียเข้ากับกลิ่นยูคาลิปตัสและตะไคร้หอมจำนวน5ผลิตภัณฑ์ได้แก่ก้านไม้หอมถุงหอมเสื้อเปรย์หอมปรับอากาศน้ำมันนวดและบำรุงผิวและบาล์มณเอ็มมาร์เก็ตฮอลล์ชั้นจีทอดพระเนตรร้านอาหารและร้านค้าที่เข้าร่วมงานจัดขึ้นภายใต้แนวคิดฟาร์มแห่งความสุขในรูปแบบบูธเฟสติวัลที่อบอุ่นใกล้ชิดธรรมชาติพร้อมเล่าเรื่องน้ำมันเมล็ดคาเมเลียในฐานะวัตถุดิบชั้นดีเยี่ยมเพื่อสุขภาพหัวใจผ่านอาหารการใช้ชีวิตและบรรยากาศอาทิการเดินทางของต้นชาน้ำมันสายพันธุ์คาเมเลียโอลิเฟราสู่การสร้างพื้นป่าและรายได้สู่ราษฎรคุณประโยชน์มหัศจรรย์ของน้ำมันเมล็ดคาเมเลียและสีธรรมชาติจากพื้นป่าสำหรับการสร้างคุณค่างานหัตถกรรมนอกจากนี้ยังมีสินค้าจากร้านค้าในกระมูลนิติชัยพัฒนาไปจำหน่ายอาทิสินค้าจากร้านพัดและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากน้ำมันเมล็ดคาเมเลียผ้าไหมย้อมสีจากเปลือกผลชาน้ำมันสายพันธุ์คาเมเลียโอลิเฟราฝีมือการทอจากกลุ่มเกษตรกรคุณข่ายโครงการศูนย์เรียนรู้ด้านหม่อนไหมแบบครบวงจรของมูลนิติชัยพัฒนาอำเภอบ้านเข้าจังหวัดชัยภูมิและเมื่อซื้อสินค้าจากร้านค้าภายในงานครบทุก500บาทรับ1สิทธิ์หรือซื้อสินค้าจากร้านพัดภายในงานครบทุก500บาทรับ2สิทธิ์เพื่อรุนรับรางวัลบัตรโดยสารเครื่องบินไปกลับสำหรับการเดินทางไปในประเทศจากสายการบินเวียดเจ็ตไทยแลนด์จำนวน5รางวัลรางวัลละ2ที่นั่งและรางวัลบัตรโดยสารเครื่องบินไปกลับเส้นทางกรุงเทพเชียงรายจากสายการบินเวียดเจ็ตไทยแลนด์สายการบินไทยรวม4รางวัลรางวัลละ2ที่นั่ง

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีเสด็จแทนพระองค์เป็นในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา2568เป็นวันที่3วันนี้เวลา 13:29 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา2568ณอาคารจักรพันธ์เพ็ญสิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครเป็นวันที่3ในการนี้พระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน1คนพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีรวมจำนวน 2,996 คนจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนและวิทยาเขตกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมประกอบ

อบด้วยคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์คณะอุตสาหกรรมบริการคณะสหวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์คณะเกษตรคณะวิศวกรรมศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพคณะเทคนิคการสัตวแพทย์คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์และคณะสัตวแพทยศาสตร์ตลอดระยะเวลากว่า83ปีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ยังมุ่งมั่นพัฒนาด้านการศึกษาการวิจัยการบริการวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศทางด้านการเกษตรอาหารวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ผลงานจากการศึกษาและวิจัยได้รับการนำไปประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรยกระดับคุณภาพและความมั่นคงทางอาหารส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนตลอดจนถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีสู่เกษตรกรชุมชนและภาคส่วนต่างๆอันเป็นการสร้างประโยชน์โดยตรงต่อประชาชนและสะท้อนบทบาทของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการสร้างคนสร้างองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนโอกาสนี้พระราชทานพระโอวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่าเมื่อ2วันที่ผ่านมาข้าพเจ้าได้พูดกับบัณฑิตในที่ประชุมนี้ถึงการมีคุณธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสุจริตและความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องกำกับประคับประคองชีวิตและการทำงานรวมทั้งการเสริมสร้างความสามารถในการปรับตัวอันเป็นทักษะสำคัญที่ช่วยให้บัณฑิตสามารถพัฒนาตนเองให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกได้ในวันนี้ใครจะกล่าวเพิ่มเติมแก่ท่านทั้งหลายว่าการที่จะปฏิบัติให้บรรลุถึงความสำเร็จได้นั้นต้องอาศัยทักษะที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือความสามารถในการประสานงานประสานประโยชน์ทั้งนี้เพราะไม่มีงานใดที่สำเร็จได้ด้วยคนเพียงคนเดียวหากต้องอาศัยความร่วมมือสนับสนุนจากผู้อื่นฝ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องด้วยบัณฑิตจึงควรเสริมสร้างทักษะความสามารถในการประสานงานประสานประโยชน์กับผู้อื่นโดยเปิดใจให้กว้างเปี่ยมด้วยเมตตาและไมตรีฝึกการสื่อสารให้ชัดเจนตรงประเด็นเป็นไปในทางสร้างสรรค์และหากมีปัญหาความขัดแย้งเกิดก็ทำความเข้าใจกันด้วยเหตุผลโดยยึดถือประโยชน์ของงานเป็นเป้าหมายสูงสุดถ้าทำได้แต่ละคนก็จะสามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่นทำให้งานที่ทำสำเร็จผลอย่างมีประสิทธิภาพสมบูรณ์องคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดนครนายกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่างๆอยู่ในขณะนี้และมีพระราชกระแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานให้เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงทีโดยวันนี้ที่หอประชุมศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรีอำเภอเมืองปราจีนบุรีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานจำนวน 3,990 ชุดไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดนครนายกโดยมีนายชานนท์วาสิกสิริผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกนายชนาทิพย์โคกมณีรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีและนายอำเภอเข้ารับมอบเพื่อเชิญไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยต่อไปในการยงคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่และจิตอาสาในการปฏิบัติงานร่วมกันเพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอดจนดูแลฟื้นฟูสุขภาพกายและสุขภาพใจของผู้ที่รับผลกระทบให้ผ่านพ้นวิกฤตโดยเร็วจากนั้นองคมนตรีลงพื้นที่ตำบลไม้เคสอำเภอเมืองปราจีนบุรีเชิญถุงสิ่งของพระราชทานจำนวน5ถุงไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยพร้อมพูดคุยสร้างขวัญกำลังใจ
จังหวัดปราจีนบุรีเกิดฝนตกหนักทำให้มีปริมาณน้ำฝนสะสมและมวลน้ำไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนประชาชนพื้นที่การเกษตรและเส้นทางสัญจรครอบคลุมพื้นที่7อำเภอประกอบด้วยอำเภอเมืองปราจีนบุรีอำเภอกบินบุรีอำเภอนาดีอำเภอบ้านสร้างอำเภอประจันตคามอำเภอศรีมหาโพธิ์และอำเภอศรีมโหสถทันทีทางจังหวัดได้บูรณาการกับหน่วยงานทุกภาคส่วนเร่งอพยพประชาชนไปยังพื้นที่ปลอดภัยจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวจัดส่งอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นพร้อมสนับสนุนเรือและกำลังเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังต่อจากนั้นรัฐมนตรีพร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เดินทางไปยังตำบลบางลูกเสืออำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกเชิญถุงสิ่งของพระราชทานจำนวน5ถุงไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจจังหวัดนครนายกเกิดฝนตกหนักสะสมน้ำป่าไหลหลากจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และการระบายน้ำจากเขื่อนขุนด่านปราการชนทำให้แม่น้ำนครนายกและคลองหลักล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนพื้นที่การเกษตรสถานที่ราชการและเส้นทางการคมนาคมปัจจุบันสถานการณ์ยังไม่คลี่คลายบางพื้นที่ยังคงมีน้ำท่วมขังและส่งกลิ่นเหม็นทางจังหวัดได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะการนำรถสุขาเคลื่อนที่เข้าไปให้บริการเพราะต้องใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางน้ำท่วมเป็นเวลานานและการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อระบายน้ำออกจากพื้นที่อย่างเร่งด่วนองคมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกันกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบายของมูลนิธิโครงการหลวงครั้งที่1ทับ2570และเป็นประธานการประชุมมูลนิธิโครงการหลวงประจำเดือนตุลาคม2569เพื่อติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวงและกำหนดแนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณ2570ให้สอดคล้องกับพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสานรักษาต่อยอดโครงการหลวงโดยมุ่งให้การพัฒนาเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่องอาทิการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอจังหวัดตากที่มุ่งแก้ไขปัญหาการปลูกฝิ่นการทำลายทรัพยากรธรรมชาติความยากจนและการขาดแคลนโครงสร้างพื้นฐานในปี2570มีแผนส่งเสริมการปลูกผักไม้ผลพืชไร่และกาแฟตั้งเป้าเกษตรกรเข้าร่วม240รายคาดว่าจะสร้างรายได้กว่า 4.55 ล้านบาทพร้อมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ด้านการผลิตปุ๋ยและขยายพันธุ์พืชรวมถึงส่งเสริมหัตถกรรมผ้าย้อมสีธรรมชาติแก่สมาชิกในพื้นที่สถานีวิจัยการเกษตรและพัฒนาโครงการหลวงโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งเป็นพื้นที่ต้นแบบการขยายผลการพัฒนาจากพื้นที่สูงสู่พื้นที่ราบสูงในปี2570มีแผนพัฒนาแปลงทดสอบและสาธิตการปลูกพืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่โดยปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมัก130ตันและทดลองปลูกกาแฟโรบัสต้าภายใต้ร่มเงาอะโวคาโดน้อยหน่าและโกโก้ควบคู่กับการวางระบบป้องกันช้างบุกรุกตั้งเป้ารับสมัครเกษตรกรสมาชิกโครงการหลวง50รายรับอบรมมาตรฐาน GAP และคัดเลือกพืชศักยภาพโดยเฉพาะเสาวรสเพื่อขยายผลสู่เกษตรกรต่อไปการพิจารณาแนวทางยกระดับมาตรฐานการผลิตกาแฟสู่ Rainforest Alliance เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตกาแฟและสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคโดยในปี2569เกษตรกรส่งมอบผลผลิตกาแฟกะลารวม 1,154 ตันและการยกระดับมาตรฐานการเลี้ยงผึ้งซึ่งเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งในศูนย์พัฒนาโครงการหลวงป่าเมี่ยงจังหวัดเชียงใหม่ได้รับรองมาตรฐาน GAP หรือ Good AgriculturePractice หรือการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีครบทั้ง7รายคิดเป็นร้อยละ100โอกาสนี้องคมนตรีได้มอบใบประกาศเกียรติคุณแก่บุคลากรมูลนิธิโครงการหลวงผู้มีผลงานวิจัยดีเด่นด้านการปรับปรุงพันธุ์กุหลาบซึ่งสามารถพัฒนาและขึ้นทะเบียนพันธุ์กุหลาบได้รวม21พันธุ์โดยหนึ่งในผลงานสำคัญคือกุหลาบควีนสุทธิดา
ทางนี้องคมนตรีได้มอบนโยบายให้มูลนิธิโครงการหลวงมุ่งนำผลงานวิจัยและองค์ความรู้ไปต่อยอดใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับพื้นที่และพัฒนางานวิจัยอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับคุณภาพผลผลิตสร้างโอกาสและรายได้แก่เกษตรกรและขับเคลื่อนการพัฒนางานโครงการหลวงให้เกิดความยั่งยืน

หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10 นาฬิกาโรงเรียนหอวังปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีและนางสาวปริณดาวงเนียมพร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดราชบูรณะราชวรวิหารวัดสวนพลูวัดสุทธัตเทพวรารามวัดบพิตรพิมุขวัดมหาธาตุดิวราชรังสฤษฎิ์วัดพิพิธวงศาวาสวัดบูรณะสิริมัตยารามวัดชนะสงครามวัดบวรนิเวศวิหารและวัดกลางจังหวัดสมุทรปราการสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10 รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.บริษัท Absolute Clean Energy จำกัดมหาชนบริษัท Asia Clean Industrial Estate จำกัดกลุ่มบริษัทชัยโยบริษัท KVN Import Export 1991จำกัดในเครืออโรมากรุ๊ปและกลุ่มโรงเรียน Beacon House แย้มสะอาดจังหวัดปทุมธานีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามวัดไผ่ตันกรุงเทพมหานครและวัดปานประสิทธารามจังหวัดสมุทรปราการสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.โรงเรียนอนุบาล3 เสนสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์กรุงเทพมหานครบริษัทตั้งใจกลการจำกัดและสภาการแพทย์แผนไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดราชสิทธารามวัดบพิตรพิมุขวัดฉัตรแก้วจงกรณีวัดปากน้ำฝั่งใต้วัดเจริญธรรมารามและวัดกลางจังหวัดสมุทรปราการสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ในพระบรมราชานุเคราะห์จังหวัดสมุทรปราการในสกลดวงจันทร์พร้อมคณะโรงเรียนวัดราชบพิตรสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวัดราชบพิตรราชบพิตรสมาคมคณะกรรมการสถานศึกษาชมรมครูเก่าและเครือข่ายผู้ปกครองและบริษัทฮิวิตคอนซัลติ้งจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกดกรุงเทพมหานคร4 รูปและวัดพระบรมธาตุจังหวัดชัยนาท4 รูปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเด่นธิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริมหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา10:00 น.กลุ่มบริษัทชอการช่างได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดระฆังโคสิตารามวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครวัดหลักศรีราชสโมสรจังหวัดสมุทรสาครวัดตนดรายจังหวัดสมุทรสงครามและวัดต่างๆในจังหวัดราชบุรีประ

กอบด้วยวัดท่าผาวัดดอนใหญ่วัดใหม่สี่หมื่นวัดบ้านโป่งวัดเนกขัมมารามวัดนานองสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์และมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดชธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐมสวดมาติกาสัจปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.คณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรรุ่นที่49หมู่นิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์บริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์จำกัดมหาชนและนายอธิปัตย์เข้มแข็งพร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดชธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงและเวลา 19:00 น.กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดชธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดป่าโมกจังหวัดอ่างทอง4รูป

คณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเดชราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่านจังหวัดกระบี่โรงเรียนวัดสามัคคยารามจังหวัดนครศรีธรรมราชและสะพานนักเรียนโรงเรียนสะอาดพเดิมวิทยาจังหวัดชุมพรณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเดชราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่านจังหวัดกระบี่โรงเรียนวัดสามัคคยารามจังหวัดนครศรีธรรมราชและสะพานนักเรียนโรงเรียนสะอาดพเดิมวิทยาจังหวัดชุมพรทันทีสำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิ

ราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน391ถุงและสิ่งของพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ชุมชนอนุรอยเขตมีนบุรีและเขตหนองจอกกรุงเทพมหานครเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

0: ป็นอะไรไปหรือแก่นแก้วตกใจอะไรมา
1: ปู่ครับช่วยด้วย
2: แม่สนิทไปไหนกลับมาเดี๋ยวนี้เลยนะ
1: วายวายตะวันดุเหมือนยักษ์เลย
2: คิดว่าจะรอดงั้นเหร
0: อพ่อก่อนเด็กๆทะเลาะอะไรกันล่ะเนี่ย
2: ก็แม่น่ะสิคะไปแย่งขนมตะวันพอตะวันไม่ยอมก็มาล้อตะวันกินจุเหมือนหมู
0: อ้าวพอปู่แบ่งขนมไม่เท่ากันในเมฆก็อย่าไปแย่งเขาสิไม่พอก็มาบอกปู่ไม่จะทะเลาะกันอย่างนี้เข้าใจไหม
3: ครับ
1: ปู่เอากระดิ่งกับไม้มาทำอะไรครับ
2: เอามาตีเมฆแง่เลย
1: นี
0: ่เอามาห้ามทับพวกเราน่ะสิปู่จะตั้งกระดิ่งเอาไว้ตรงนี้นะเวลาใครมีปัญหาก็มาลั่นกระดิ่งแล้วเดี๋ยวปู่จะมาดูแลเอง
2: เยี่ยมไปเลยค่ะคุณปู่ตะวันคงได้มาลั่นกระดิ่งทั้งวันแน่
0: จริงๆแล้วปู่เอาแนวคิดนี้มาจากพ่อของรามคำแหงท่านทรงแขวนกระดิ่งไว้หน้าประตูเมืองเพื่อประชาชนที่เดือดร้อนมาลั่นกระดิ่งร้องทุกข์ต่อพระมหากษัตริย์ได้โดยตรงเรียกได้ว่าท่านปกครองด้วยความห่วงใยประชาชนเรากับพ่อปกครองลูก
1: ท่านไม่เหนื่อยแย่หรอครับ
0: เหนื่อยสิหลานแต่เพื่อประชาชนท่านได้สละทั้งแรงกายแรงใจเพื่อเราจะได้อยู่อย่างมีความสุขไม่ใช่แค่พ่อขุนรามคำแหงเท่านั้นนะพระมหากษัตริย์แต่ละราชการก็ทรงดูแลห่วงใยประชาชนอย่างใกล้ชิดที่เราทุกคนต้องรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ก็เพราะเหตุผลนี้แหละ
1: ปากกาขนนก
2: คราวหลังเรากลับตัวเองบ้างสิเอาหน้าแบบนี้ดีแล้ว
1: ทุกคนไปกันเลยกลับมาที่กรุงสุโขทัยอีกแล้วแฮะ
4: ช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยด้วยช่วยจับโจรให้พี
5: ่
4: ช
5: ่
4: วยจับหน่อยจะหนีไปไหนอ้าวพวกเองมาช่วยขจับโจรหน่อยแล้วตามเข้ามา
2: เราจะไปไหนกันเหรอคะ
4: ข้าจะไปหาพ่อขุนรามคำแหงจะให้ท่านลงโทษเจ้าโจรซะให้เข็ดเลย
2: แม่เราจะได้ไปเห็นวังของพ่อขุนรามคำแหงแล้ว
6: หน้าพระลานเมืองสุโขทัยพุทธศักราช1834
2: แม่นี่ไงล่ะกระดิ่งที่พ่อขุนรามคำแหงตั้งเอาไว้เวลาประชาชนจะมาร้องทุกข
5: ์มีเรื่องอันใดหรือ
4: ข้าโดนไอ้โจรนี่ปล้นก็เลยจะมาให้พ่อขุนรามคำแหงช่วยลงโทษ
5: เอ็งมานี่ไป
1: เข้าไปในวังแล้ว
5: นี่ไม่ใช่ที่เล่นสำหรับเด็กจงกลับไปเสีย
2: มีหน้าส่งเสียงดังเลยจะได้เข้าข้างในอยู่แล้วเชียว
1: กระพวนเก่นแก้วส่งเสียงเตือนแล้วรีบไปกันเถอะ
0: โอ้ยอ้าวหนูตะวันเป็นอะไรเป็นหลาน
1: ปู่ครับขนมที่เหลือปู่ให้ตะวันเถอะครับไม่กินแล้ว
0: คนเราเนี่ยมีความขัดแย้งกันเป็นธรรมดาแต่เราต้องรู้จักมีเมตตาให้อภัยกันอย่างที่พระมหากษัตริย์ไทยทรงอยากเห็นคนไทยรักกันอยู่กันอย่างสงบสุขนะหลาน
1: ครับ
2: คุณปู่คะเดี๋ยวนี้ยังมีระฆังร้องทุกข์กับพระมหากษัตริย์อยู่ไหมคะ
0: ไม่มีแล้วจ้ะแต่เรายังสามารถร้องทุกข์ด้วยการยื่นถวายฎีกาต่อพระมหากษัตริย์ได้นะ
1: ในหลวงท่านจะช่วยหรอครับ
0: ช่วยสิลูกยังทุกวันนี้ในหลวงรัชกาลที่10ก็ทรงรักษาและต่อยอดโครงการพระราชดำริของรัชกาลที่9ที่ประชาชนถวายฎีกามาและทรงงานเพิ่มเติมอีกนับร้อยโครงการ
1: ดูแล้วจบเกมนี้เมื่อไหร่ก็ตั้งใจจะไปเขียนอยู่แล้วน่าพระมหากษัตริย์ไทยให้ความช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนเสมอตั้งแต่สมัยสุโขทัยที่พ่อขุนรามคำแหงให้ลั่นกระดิ่งร้องทุกข์จนถึงตอนนี้ปู่สอนบอกว่าคนไทยก็ยังถวายฎีการ้องทุกข์ต่อพระมหากษัตริย์ได้

0: ี่ตะวันเราเอาอะไรไปขายในสมัยสุโขทัยกันดีกว่า
1: ดูสิเขากำลังทำถ้วยชามอยู่สวยจังเลย
2: พวกเองคือลูกมือที่มาใหม่ใช่หรือไม่เอ้ารีบไปกวาดเศษดินซะ
0: ไม่นะช็อกโกแลตของเมฆละลายหมดแล้ว
1: นี่นะหรอแผนที่ว่าเหลวแบบไม่เป็นท่า
0: อ้าวนี่เป็นครั้งแรกเลยนะเนี่ยที่เราทำงานหาเงินได้เอง

0: four Delta subvariants have already been found in England, the United States, Denmark, Spain, and France. Number of new deaths are increasing.
1: ปัจจุบันเรากำลังเผชิญกับโรคระบาดครั้งใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อมนุษย์

0: ยชาติระบบสาธารณสุขของไทยกำลังเจอกับบททดสอบครั้งสำคัญแต่นี่ไม่ใช่ครั้งแรกของโลกสยามเองก็เช่นกันตั้งแต่สมัยอยุธยาเรื่อยมาจนถึงรัตนโกสินทร์เราเกิดโรคระบาดขึ้นหลายครั้งทุกคนสงสัยไหมครับว่าสมัยก่อนเขารับมือกับโรคระบาดกันด้วยวิธีไหนการแพทย์การสาธารณสุขแบบที่เราใช้อยู่ในทุกวันนี้มีความเป็นมาอย่างไรเดี๋ยววันนี้เราไปหาคำตอบกันครับสวัสดีครับพบกับผมสิทธิ์ทานฉลองธรรมและรายการจากรากสู่เรานะครับคุณผู้ชมครับถ้าเราจะพูดถึงโรคระบาดในอดีตของสยามหลายคนคงนึกถึงโรคห่านะครับโรคห่าในความหมายเนี่ยก็จะหมายถึงโรคที่ระบาดอย่างรวดเร็วรุนแรงและก็ทำให้มีคนเสียชีวิตเป็นจำนวนมากโรคห่าที่เรารู้จักกันดีก็คือกาฬโรคไข้ทรพิษหรือว่าฝีดาษแล้วก็อหิวาตกโรคครับมีการจดบันทึกไว้นะครับว่าในอดีตเวลาที่เมืองไหนเนี่ยมีห่าลงเมืองนั้นแทบจะกลายเป็นเมืองร้างไปเลยครับ
1: โรคระบาดมันเป็นเรื่องที่อยู่คู่กับสังคมมนุษย์ต้องทำความเข้าใจว่าโรคระบาดเนี่ยมันเกิดขึ้นในชุมชนเมืองเสมอๆนะคะทั่วโลกเลยนะคะแล้วแต่ว่าแต่ละแห่งเนี่ยจะมีการจัดการยังไง
2: ความเชื่อแบบเดิมคือเชื่อว่าโรคระบาดเนี่ยเกิดจากผีทำคนสมัยโบราณมีวิธีการจัดการ2แบบกับโรคระบาด1ก็คือย้ายเมืองหนีเลยทิ้งเมืองแล้วก็ค่อยกลับมาตั้งรกรากใหม่พระเจ้าอู่ทองเนี่ยอพยพหนีโรคห่ามาตั้งกรุงศรีอยุธยาเนาะแล้วก็เรื่องของเมืองนครศรีธรรมราชเนี่ยที่หนีเมืองย้ายเมืองตั้งหลายครั้งเพื่อหนีโรคห่าที่ระบาดเนาะ2ก็คือการใช้พิธีการทางศาสนาการสวดอนาติยสูตรหรือว่าเป็นพิธีที่เรียกว่าอาพาธพินาศสมัยนั้นเนี่ยเชื่อกันจริงๆเพราะว่าเชื่อว่าผีเนี่ยเป็นผู้ทำฉะนั้นการขับไล่ผีออกไปจากกำแพงเมืองขับไล่ผีออกจากกำแพงจักรวาลเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เป็นความเชื่อของคนโดยทั่วไป
1: บางท่านในยุคปัจจุบันอาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องไม่สมเหตุสมผลแต่ถ้าเกิดเราอยู่ในช่วงยุคนั้นเนี่ยเราไม่มีการทำความเข้าใจเรื่องโรคระบาดต่างๆเนี่ยนะมันก็จะเป็นเรื่องอะไรที่แบบตรงนี้เป็นความสำคัญนะในเรื่องของจิตใจหลายครั้งเนี่ยมีทำพระราชพิธีหรือว่าอะไรต่ออะไรเนี่ยมันก็ทำให้โรคเนี่ยอยู่ๆมันก็หายไป
0: ในสมัยก่อนนะครับเวลาเกิดโรคระบาดก็จะมีคนเสียชีวิตเป็นจำนวนมากตอนที่อหิวาตกโรคระบาดใหญ่ทั่วโลกครั้งที่2ซึ่งตรงกับสมัยรัชกาลที่3บ้านเราการระบาดในสยามเองก็กินเวลาร่วมเดือนแล้วก็มีคนเสียชีวิตหลายหมื่นคนการที่เรามีคนเสียชีวิตเป็นจำนวนมากส่วนหนึ่งอาจจะเกิดจากเรามีความรู้ด้านการป้องกันโรคไม่เพียงพอและในสมัยรัชกาลที่3เองนั่นแหละครับที่เราเริ่มมีมิชชันนารีจากต่างชาตินำความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคแบบตะวันตกเข้ามาในสยาม
2: เมื่อไทยรับเอาการแพทย์แบบตะวันตกผ่านมิชชันนารีเนาะใช้การปลูกฝีซึ่งเป็นการป้องกันการตายไม่ให้ตายด้วยไข้ทรพิษเนี่ยเป็นวิธีการจัดการโรคระบาดแบบตะวันตกแบบแรกที่คนไทยใช้หมอบัตเลเนี่ยขอพระบรมราชานุญาตรัชกาลที่3พิมพ์วิธีการปลูกฝีแจกเนาะแจกกับหมอหลวงหมอเฉลยศักดิ์เนี่ยเพื่อให้สามารถที่จะปลูกฝีได้
3: ปลูกฝีก็เอาหนองฝีโยดลงไปตรงไหนไหนก็ได้แล้วก็เอาปลายของไอ้เข็มฉีดยานี้กรีดพอให้มันเป็นแผลตื้นๆตรงเมื่อหยดหนองฝีลงไปแล้วกรีดให้น้องลงไปในผิวหนังก็ไปสร้างภูมิคุ้มกันขึ้น
2: วิธีอันนี้เราเรียกว่าเป็นวัคซีนเนชั่นวิธีการแบบวัคซีนซึ่งใช้มาจนถึงปัจจุบัน
1: ยุคของหมอบัตเลเนี่ยเพรสเบเตอรี่เรื่องเข้ามาเนี่ยเพิ่งเข้ามา 2,370-80 อะไรทำนองเนี้ยแล้วก็อยู่มาเรื่อยๆแล้วก็มีหมอเป็นชาวอเมริกันเนี่ยเข้ามาอีกหลายท่านนะคะถามว่าในช่วงยุคแรกเนี่ย เขายอมรับเลยไหมเขาก็ไม่ได้ยอมรับเขานี่หมายถึงว่าประชาชนคนไทยนะคะเพราะว่าก็กลัวมันมีกรณีตัวอย่างก็คือเรื่องของการฉลองวัดประยูนแล้วระเบิดหมอบัตรเลนนี่ก็ผ่าตัดพระคนไทยไม่เคยเห็นการผ่าตัดแบบนี้ก็รอดชีวิตมา
0: จากการระบาดของโควิด-19 ที่เรากำลังเผชิญอยู่ตอนนี้นะครับก็ทำให้เรารู้จักคำว่า hospital หรือสถานพยาบาลเฉพาะกิจแต่จริงๆแล้วนะครับสิ่งนี้ไม่ใช่สิ่งใหม่เพราะว่าในสมัยรัชกาลที่5ที่มีการระบาดใหญ่ของอหิวาตกโรคครั้งที่3ในพ.ศ. 2424นั้นก็ได้มีการจัดสร้างโรงพยาบาลชั่วคราวที่เรียกว่าโรงพยาบาลเอกเทพกระจายอยู่ตามที่ต่างๆในกรุงเทพถึง48แห่งเพื่อรักษาผู้ป่วยและป้องกันการระบาดไม่ให้กระจายออกไปแต่หลังจากที่โรคระบาดสิ้นสุดลงโรงพยาบาลเอกเทพก็ถูกยกเลิกแต่สิ่งนี้ทำให้เกิดแนวคิดที่จะสร้างโรงพยาบาลถาวรขึ้นมาและโรงพยาบาลนั้นก็คือโรงพยาบาลศิริราชครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าโรงพยาบาลศิริราชมีความเป็นมาอย่างไร

0: โรงพยาบาลสิริราชนะครับถือได้ว่าเป็นโรงพยาบาลรัฐแห่งแรกของสยามนะครับที่มาของชื่อโรงพยาบาลก็ได้มาจากพระนามของสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าสิริราชกกุฏภัณฑ์พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและบริเวณนี้นะครับก็คือพิพิธภัณฑ์สิริราชพิมุขสถานนะครับซึ่งจัดแสดงเรื่องราวความเป็นมาเกี่ยวกับประวัติการแพทย์ของไทยเรื่องราวเกี่ยวกับพื้นที่บริเวณนี้แล้วก็ประวัติของโรงพยาบาลสิริราชเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันครับสวัสดีครับคุณอัน
1: สวัสดีครับ
0: เราจะไปเดินที่ไหนก่อนดีครับ
1: ก็เดี๋ยววันนี้เราจะขึ้นไปที่ชั้น2กันนะครับ
0: ครับ
1: ชั้น2เนี่ยเราจะแบ่งเป็น2ส่วนจัดแสดงชื่อว่าสิริราชโบราณประวัติกับสยามรัฐเวชศาสตร์นะครับสิริราชโบราณประวัติก็ตรงตัวก็คือเป็นประวัติของสิริราชการเรียนการสอนแพทย์นะครับก็จะเป็นเรื่องของการแพทย์แผนไทยนะครับเราไปชมกันเลยนะครับ
0: ไปครับเล่าประวัติของพื้นที่ให้ฟังหน่อยได้ไหมคร
1: ับ ก็พื้นที่บริเวณนี้นะครับจากการขุดค้นทางโบราณคดีนะครับหลักฐานที่เราพบเนี่ยปรากฏว่ามันมีการทำกิจกรรมของมนุษย์มาตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลายครับนอกจากนั้นเนี่ยก็เคยเป็นพระราชวังหลังมาก่อนในช่วงสมัยรัชกาลที่1นะครับ
2: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เนี่ยท่านได้เสด็จประพาสไปดูงานที่ประเทศซึ่งเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเช่นที่แหลมมลายูที่สิงคโปร์สิ่งนึงที่ท่านสนพระทัยก็คือโรงพยาบาลเพราะฉะนั้นท่านมีแนวคิดที่จะสร้างโรงพยาบาลขึ้นมาในประเทศไทยจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ตั้งคณะกรรมการสร้างโรงพยาบาลสิริราชขึ้นทางคณะกรรมการก็ได้เลือกที่ตรงนี้เพื่อสร้างโรงพยาบาลนอกจากเป็นที่ที่เป็นของหลวงที่ร้างอยู่แล้วเนี่ยที่สำคัญก็คือทางคมนาคมสะดวกกับวังหลวงเพราะคนละฝากแม่นั่นเอง
0: ระหว่างการก่อสร้างโรงพยาบาลสิริราชนั้นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าสิริราชกกุฏภัณฑ์ได้สิ้นพระชนม์ด้วยโรคบิดยิ่งทำให้ในหลวงรัชกาลที่5ทรงเข้าพระทัยในความลำบากของราษฎรในเรื่องโรคภัยไข้เจ็บในจารึกพระราชหัตถเลขาทำให้เห็นว่าพระองค์มีความประสงค์ที่จะให้มีโรงพยาบาลยิ่งขึ้น
2: ในปีนั้นเนี่ยพระราชโอรสพระราชธิดาสิ้นพระชนถึง3พระองค์ท่านก็โปรดเกล้าให้สร้างพระเมรุขนาดใหญ่พอสมควรที่สนามหลวงสร้างด้วยไม้จริงเพื่อจะลื้อเอามาสร้างโรงพยาบาลพอเสร็จงานพระเมรุแล้วก็เอามาปลูกได้เป็นเรือนคนไข้ได้4เรือนบางส่วนก็ไปทำโรงพยาบาลที่จะเกิดขึ้นทีหลังด้วยโรงพยาบาลสิริราชเปิดเป็นทางการเมื่อวันที่26เมษายน2431นะครับแต่ชื่อนั้นได้รับพระราชทานทีหลังว่าโรงสิริราชพยาบาล
0: ในช่วงแรกของการก่อตั้งโรงพยาบาลสิริราชประชาชนนะครับยังไม่นิยมเข้ามารับการรักษาที่โรงพยาบาลหรือจะเข้ามารักษาก็ต่อเมื่อมี

0: การหนักนะฮะเข้ามาอยู่ไม่กี่วันก็เสียชีวิตจึงมีความเชื่อที่ว่าโรงพยาบาลเป็นสถานที่ที่ไปตายธรรมเนียมการปฏิบัติสมัยก่อนนะครับยังไม่มีที่ว่าต้องส่งคนเจ็บมาเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลถ้าเกิดใครเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรก็จะเชิญหมอมารักษาที่บ้านจนกระทั่งพระเจ้าน้องยาเธอพระองค์เจ้าศรีสาวพางส่งเข้ารับการรักษาที่สิริราชประกอบกับมีการสร้างความเข้าใจให้กับเหล่าขุนนางและประชาชนโรงพยาบาลจึงเป็นที่นิยมมากขึ้นครับต่อมาในปี2432ก็มีการสร้างโรงพยาบาลขึ้นอีกหลายแห่งเช่นโรงพยาบาลบางรักและโรงพยาบาลคนเสียจริตหรือโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยาแต่เมื่อโรงพยาบาลได้รับความนิยมมากขึ้นปัญหาที่ตามมาก็คือการขาดแคลนหมอในเวลาต่อมาจึงได้มีการเปิดโรงเรียนแพทย์แห่งแรกขึ้นในสยามครับ
1: โดยเชิญหมอทีเฮเวิร์ดเฮซึ่งเป็นมิชชันนารีมาเป็นครูเปิดโรงเรียนแพทย์ครั้งแรกคือวันที่5กันยายน2433
2: เป็นนักเรียนแพทย์และอาจารย์ทั้งคณะทั้งโรงเรียนเลยนะครับ
3: ในกลุ่มของ Presbyterian เนี่ยมีอิทธิพลสูงนะคะกับเรื่องของการรักษาพยาบาลกับพวกขุนนางข้าราชการต่างๆเพราะว่ามันเป็นความรู้ทางตะวันตก
1: แต่หมอเฮก็มีปัญหาตอนนั้นแกพูดไทยไม่ได้นักเรียนก็ฟังภาษาอังกฤษไม่ออกก็สอนได้เรื่องพอสมควรเท่านั้น
4: และนอกจากนั้นเนี่ยเขาจะมีอีกท่านนึงชื่อภาษาไทยนี่ก็คืออาจารย์อมาตย์เอกพระอาจวิทยาคม
5: ครับ
4: ว่าชื่อภาษาอังกฤษก็คืออาจารย์นายแพทย์จอร์จบีแมคฟาร์แลนด์นะครับซึ่งท่านนี้เนี่ยจะเป็นคนที่ดูแลการเรียนการสอนแพทย์แผนตะวันตกนะครับในสมัยนั้นนะครับอยู่แรกๆเป็นอาจารย์ใหญ่ด้วย
0: แล้วพูดภาษาไทยได้ไหมครับเนี่ย
4: พูดภาษาไทยได้เพราะว่าท่านเนี่ยเป็นลูกของมิชชันนารีครับที่มาเกิดในเมืองไทย
1: ในปี2434หมอเฮย์ก็เขียนจดหมายไปบอกหมอจอร์จบอกว่าให้รีบกลับมาแล้วมารับตำแหน่งครูใหญ่ในโรงเรียนแพทย์หมอจอร์จก็ได้เข้ามาแล้วมาทำหน้าที่เป็นครูใหญ่ของโรงเรียนแพทย์เมื่อวันที่1มกราคม2435แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยทางไทยก็ได้จัดการสอนแพทย์แผนไทยอย่างดีขึ้นแพทย์คนสำคัญจากในวังมาเป็นอาจารย์ใหญ่ฝ่ายแพทย์แผนไทย
4: อาจารย์หม่อมเจ้าเจียกจะเป็นคนดูแลหลักสูตรการเรียนการสอนแผนไทย
5: ครับ
1: หม่อมเจ้าเจียกทินกรราชตระกูลทินกรนี่เป็นราชตระกูลแพทย์แผนไทยแท้ๆตระกูลหนึ่งนะครับ
0: การอยู่ไฟของผู้หญิงหลังคลอดในอดีตนะครับแตกต่างจากการอยู่ไฟในปัจจุบันครับในอดีตเองนะครับการอยู่ไฟเนี่ยอาจจะทำให้ร่างกายช็อกเพราะขาดน้ำแล้วก็เสียชีวิตได้นะครับดังนั้นในปี2439นะครับสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงพระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์ตั้งโรงเรียนแพทย์พยาบาลและหญิงผดุงครรภ์ขึ้นนะครับนอกจากนั้นยังสนับสนุนให้ทำคลอดที่โรงพยาบาลและยกเลิกการอยู่ไฟหลังคลอดโดยมีการแจกเบาะผ้าอ้อมและเงิน4บาทด้วยครับ
4: ประเทศไทยเนี่ยช่วงแรกๆที่มีโรงพยาบาลหรือว่าโรงเรียนแพทย์เนี่ยครับเรายังไม่มีความรู้หรือว่าคนไทยที่มีความรู้ด้านการแพทย์แผนตะวันตกเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยต้องอาศัยอาจารย์หมอฝรั่งเนี่ยครับเข้ามาช่วยสอนอาจารย์เอลิสเนี่ยครับเป็นท่านหนึ่งอาจารย์เอลิสเนี่ยเข้ามาในเมืองไทยเนี่ยครับโดยผ่านทางมูลนิธิที่ชื่อว่า Locky Feller Locky Feller เนี่ยครับจะเป็นมูลนิธิที่เขาสนับสนุนการเรียนการสอนด้านการแพทย
0: ์การที่อาจารย์เอลิสเข้ามาครับมาปรับหลักสูตรอะไรยังไงบ้างครับตอนนั้น
4: ก็คืออาจารย์เอลิสเนี่ยครับพอเข้ามาแล้วเนี่ยครับมาช่วยวางหลักสูตรการเรียนการสอนแพทย์ใหม่เลยนะครับทำให้การเรียนการสอนแพทย์ของเราเนี่ยครับมีหลักสูตร6ปีตามเหมือนสากลเลยนะครับทำให้มีมาตรฐานการเรียนการสอนแพทย์เนี่ยเป็นสากลมากยิ่งขึ้นนะครับคือไม่ใช่แค่การเรียนการสอนแพทย์แต่เป็นการวางรากฐานให้กับระบบสาธารณสุขไทยด้วย
0: อ ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับมูลนิธิ Lockheed Fellowเริ่มต้นอย่างเป็นทางการในปี2464นะครับในตอนนั้นเองรัฐบาลก็ต้องแสวงหาคนที่จะมาทำหน้าที่เป็นผู้แทนในการเจรจาซึ่งต้องมีคุณสมบัติก็คือต้องเป็นเจ้านายชั้นสูงต้องมีความรู้หลายภาษาและมีความรู้ทางด้านการแพทย์เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีซึ่งดำรงตำแหน่งเสนาบดี

0: ที่สมเด็จพระพิจารณาต่อรองจงเป็นผลสำเร็จแล้วเนี่ยอีกอย่างหนึ่งก็คืออะไรขาดท่านก็พระราชทานนั้นโดยทุนส่วนพระองค์เนี่ยได้สร้างตึกในโรงพยาบาลศรีราชเนี่ยสี่หลังนะครับแล้วไม่ใช่เท่านั้นคือแผนผังของโรงพยาบาลศรีราชเนี่ยท่านเป็นคนวางผังเองตึกผู้ป่วยให้วางตัวไปทางตะวันออกไปทางตะวันตกเอาด้านแคบไปทางทิศตะวันตกด้านกว้างอยู่ทางทิศเหนือหรือทิศใต้ทั้งหมดเป็นแถวแถวมาเพื่อให้แดดบ่ายไม่เข้าในวอร์ดแล้วก็ลมเข้าได้ตลอดนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือท่านได้พระราชทานทุนส่วนพระองค์ให้อาจารย์ของศิริราชไปเรียนในต่างประเทศเยอะหลายคนนะครับ2489พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่8เสด็จมาพระราชทานปริญญาที่ศิริราชท่านก็มีพระราชปรารภว่าอยากจะให้มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ผลิตแพทย์ให้ได้มากขึ้นทีนี้ศิริราชตอนนั้นเนี่ยขยายไม่ทำอะไรไม่ได้เพราะมันถูกระเบิดไปหลายหลังทันทีก็ไปหาผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาองค์สภากาชาติก็ตกลงกันได้สำเร็จก็ตั้งโรงเรียนแพทย์แห่งที่2ขึ้นที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เป็นคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ซึ่งก็ค่อยๆเจริญพอถึง2500คือ10ปีหลังจากนั้นเนี่ยมีแพทย์จากทั้ง2โรงเรียนจบก็ปีละ200แล้วก็ได้เปิดโรงเรียนแพทย์แห่งที่3คือที่เชียงใหม่
1: ในสมัยรัชกาลที่6มีอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญเป็นรากฐานที่สำคัญของการสาธารณสุขสยามมาจนถึงปัจจุบันก็คือการกระจายการแพทย์ออกไปยังต่างจังหวัดโดยการจัดตั้งสถานบำบัดโรคและจำหน่ายยาซึ่งต่อมาก็คือสุขศาลาแล้วก็กลายเป็นอนามัยแล้วก็มีการพัฒนามาเรื่อยๆนะครับจนกลายเป็นโรงพยาบาลชุมชนในปัจจุบันครับ
2: ประเทศไทยตั้งแต่2460เป็นต้นมาจากการที่รัฐเนี่ยเอาการสาธารณสุขเนี่ยมาเป็นหน้าที่ของรัฐมันก็ทำให้โรคระบาด ที่รุนแรงอย่างห่าเนี่ยลดลงเริ่มมีการฉีดวัคซีนป้องกันอหิวาตกโรควัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามีสถานผลิตวัคซีนเองที่สถานสวภาแล้วก็มีเซรุ่มป้องกันพิษงูคนที่จะตายด้วยพิษงูก็น้อยลงอันนี้ก็เป็นระบบสาธารณสุขที่พัฒนาขึ้นแล้วก็เพื่อตอบโต้จัดการกับโรคระบาดแต่ขณะเดียวกันเนี่ยคณะราษฎรก็มีโรงพยาบาลชั้นรองเนาะซึ่งเรียกว่าสุขศาลาก็คือโรงพยาบาลที่ไม่มีแพทย์แผนใหม่ประจำเนี่ยสุขศาลาชั้น1ชั้น2สำหรับแจกยาทำการรักษาเล็กๆน้อยๆดูแลส่งเสริมสุขภาพปลูกฝีอันนี้ก็เป็นการเข้าถึงในระดับหนึ่งแล้วก็จะมีสุขศาลาเนี่ยกระจายไปทุกอำเภอตั้งแต่ทศวรรษ2490ต้นมาก็กระจายลงไปในระดับตำบลเนาะต่อมาเขาเรียกว่าเป็นสถานีอนามัยเนาะเป็นโรงพยาบาลประชุมชนในระดับอำเภอเนาะแล้วก็สถานีอนามัยหรือว่าเป็นรปสตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลในระดับตำบลต่อมา2497เรามีโรงพยาบาลครบทุกจังหวัดเป็นครั้งแรกเลยที่เรามีระบบบริการของการแพทย์สมัยใหม่เนี่ยครบทุกจังหวัดและประชาชนสามารถเข้าถึงได้
3: ตรงนี้เป็นเรื่องที่เป็นพื้นฐานเลยนะพื้นฐานต่อมาจนกระทั่งกลายมาเป็นกลุ่มอาสาสมัครหรือว่าอสมในปัจจุบันนี่แหละนะคะที่เป็นสร้างพื้นที่ของคนมากกว่าอาคารคือโรงพยาบาลมันคืออาคารนะคะแต่ว่ามันจะมีเครื่องมือหรือเปล่าแล้วมันจะมีอะไรพร้อมหรือเปล่ามันอีกเรื่องนึงตรงนั้นเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องที่มันจะไปพร้อมกับตัวอาคารได้พอมาในเรื่องของโควิดเนี่ยมันก็เห็นชัดว่ากลุ่มเหล่านี้เป็นกำลังสำคัญที่มันต่อเนื่องมานะคะซึ่งกลุ่มอสมอะไรต่ออะไรก็อยู่ในช่วงราวๆ2520ขึ้นมาเท่านั้นแหละแล้ว40ปีในการที่แบบ

0: ความเป็นตัวของตัวเองในการจัดการดูแลเรื่องสุขภาพเนี่ยมันก็เห็นผลในวันนี้พอสมควรในเรื่องที่มีการดูแลชุมชน
1: ซึ่งนี่ก็คือการที่การแพทย์เนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงโรคชาวบ้านผ่านการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนซึ่งมันทำให้การแพทย์เนี่ยสามารถที่จะทำงานกับประชาชนได้อย่างไหลลื่นเนาะอย่างมีประสิทธิภาพอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญของการสร้างระบบของการป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพในยุคสมัยใหม่ที่เราเผชิญ
0: สังคมไทยเนี่ยมีความพยายามที่จะต่อสู้ดิ้นรนในการรักษาโรคมาโดยตลอดนะคะไม่ว่าการฟื้นความรู้การจัดการความรู้การประสานความรู้เก่าความรู้ใหม่เพราะนั้นเนี่ยพอมันเริ่มมีโรคระบาดอีกครั้งหนึ่งเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่เราควบคุมเรื่องโรคระบาดได้ดีพอสมควรแบบนี้นะคะแต่มันเป็นเรื่องพื้นฐานโครงสร้างเดิมที่เราพยายามในการรองรับในเรื่องของการรักษาโรคระบาดมาโดยตลอดเลยนะกว่า200ปี

ตลอดระยะเวลา240ปีของกรุงรัตนโกสินทร์พวกเราทุกคนเผชิญกับความเจ็บป่วยเผชิญกับโรคระบาดต่างๆมาหลายต่อหลายครั้งนะครับซึ่งก็มีส่วนสำคัญทำให้ระบบสาธารณสุขของเราได้เรียนรู้ปรับตัวและพัฒนาอย่างต่อเนื่องรวมทั้งในปัจจุบันด้วยนะครับที่ถือว่ามีส่วนสำคัญในการรับมือกับโควิด-19 และแน่นอนครับอาจจะมีบางสิ่งที่เราจะต้องพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นเพื่อเป็นรากฐานที่แข็งแรงสำหรับคนรุ่นต่อๆไปในการรับมือกับโรคภัยไข้เจ็บหรือโรคระบาดใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับ

ุทธศักราช 2325 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระอนุชาธิราชเจ้าพระยาสุรสีขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถครั้งนั้นได้มีการย้ายราชธานีจากกรุงธนบุรีมายังกรุงเทพมหานครและโปรดเกล้าให้สร้างพระบรมมหาราชวังและพระราชวังบวรสถานมงคลขึ้นในคราวเดียวกันพระราชวังบวรสถานมงคลหรือวังหน้าใช้เวลาในการสร้าง3ปีมีความงดงามแสดงเอกลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมในแบบสกุลช่างวังหน้าพระราชมณฑีภายในพระราชวังบวรสถานมงคลสร้างเป็นพระวิมาน3หลังเรียงติดกันได้แก่พระที่นั่งวสันตพิมานพระที่นั่งวายุสถานอมเรศและพระที่นั่งพรหมเมธรังสรรค์ทั้งด้านหน้าและด้านหลังพระวิมานสร้างพระที่นั่งขวางตลอดแนวพระวิมานทั้ง3หลังด้านหน้าพระวิมานถัดจากพระที่นั่งวายุสถานอมเรศมุขหน้าเป็นท้องพระโรงหน้าเรียกว่าพระที่นั่งพรหมพักส่วนมุขหลังเป็นท้องพระโรงหลังยังมีพระที่นั่งบุรพาภิมุขพระที่นั่งทักษิณาภิมุขพระที่นั่งปัจฉิมาภิมุขและพระที่นั่งอุตตราภิมุขล้อมรอบพระราชมณฑีทั้ง4ด้านสำหรับชื่อพระที่นั่งทั้ง4นั้นมีขึ้นในสมัยกรมพระราชวังบวรมหาศักดิ์พลเสด็จนอกจากนี้กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถโปรดให้สร้างพระพิมานดุสิตาถวายเพื่อเป็นพุทธบูชาและในพุทธศักราช 2330 โปรดให้สร้างพระที่นั่งสุทธาสวรรค์ขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธสีหิงที่ได้อัญเชิญลงมาหลังจากเสด็จนำทัพขึ้นไปยังเมืองเชียงใหม่บริเวณด้านเหนือของพระราชวังพระองค์โปรดให้สร้างวัดหลวงชีขึ้นเพื่อเป็นสถานที่จำศีลของนางชีนามว่านักนางแม้นซึ่งเป็นมารดาของนักองอีธิดาในสมเด็จพระอุทัยราชาพระเจ้ากรุงกัมพูชาเป็นสนมเอกในพระองค์พระราชวังบวรสถานมงคลมีกำแพงและป้อมปราการล้อมรอบทั้ง4ด้านเป็นกำแพงใบเสมาตามธรรมเนียมวังมหาอุปราชป้อมรอบพระราชวังมี11ป้อมป้อมที่มุมทั้ง4ทำเป็นป้อมรูปแปดเหลี่ยมหลังคาทรงกระโจมส่วนป้อมตามแนวกำแพงทำเป็นรูปหอรบหลังคาทรงคฤหัสถ์สมเด็จพระบวรนราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถเสด็จสวรรคตในพุทธศักราช 2346ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระอนุชาธิราชเจ้าฟ้ากรมหลวงเสนานุรักษ์ขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรมหาเสนานุรักษ์ในสมัยของพระองค์นั้นไม่ได้มีการสร้างสิ่งใดเพิ่มเติมภายในพระราชวังบวรสถานมงคลแต่มีการปรับปรุงสิ่งก่อสร้างที่ชำรุดทรุดโทรมลงทรงให้รื้อพระพิมานดุสิตาลงโดยนำไม้ที่ได้จากการรื้อไปใช้ในการสร้างวัดชนะสงครามหรือกุฏิวัดหลวงชีซึ่งชำรุดทำเป็นสวนเลี้ยงกระต่ายภายในพระที่นั่งสุทธาสวรรค์ทรงย้ายปราสาทปราง5ยอดแต่เดิมสร้างขึ้นเพื่อประดิษฐานพระพุทธสีหิงภายหลังจากการเสด็จสวรรคตของกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถรัชกาลที่1โปรดให้อัญเชิญพระพุทธสีหิงไปประดิษฐานภายในบรมมหาราชวังแล้วจึงทรงให้ตั้งพระที่นั่งเสวตรฉัตรแทนเพื่อเป็นที่เสด็จออกแขกเมืองและพระสงฆ์ถวายพระธรรมเทศนาสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาเสนานุรักษ์เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่16กรกฎาคมพุทธศักราช2360ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนาพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหมื่นศักดิพลเสด็จขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรมหาศักดิพลเสด็จ
พระราชวังบวรสถานมงคลในช่วงสมัยนี้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหลายสิ่งมีการซ่อมแซมพระราชมณฑียนทั้ง3หลังและต่อมุกบริเวณด้านหลังพระที่นั่งวายุสถานอมเรศเรียกว่าพระที่นั่งกฤษดางภิมุขและมุกด้านหน้าเรียกว่าพระที่นั่งภิมุขมณฑียนพร้อมทั้งขนานนามพระที่นั่งที่ล้อมรอบพระราชมณฑียนทั้ง4มุมว่าพระที่นั่งบุรพาภิมุขพระที่นั่งทักษิณาภิมุขพระที่นั่งปัจฉิมาภิมุขและพระที่นั่งอุตราภิมุขทรงสร้างพระที่นั่งขึ้นใหม่ต่อจากพระที่นั่งพิมุขมนเทียนเพื่อใช้เป็นท้องพระโรงเรียกว่าพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยซึ่งสร้างเลียนแบบพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยภายในพระบรมมหาราชวังและเปลี่ยนนามพระที่นั่งพรหมเมธปรังสรรค์เป็นพระที่นั่งพรหมเมธธาดาเพื่อให้คล้องจองกับพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยรวมทั้งเปลี่ยนนามพระที่นั่งสุทธาสวรรค์เป็นพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์นอกจากนี้ยังโปรดให้สร้างพระที่นั่งเครื่องไม้นามว่าพระที่นั่งรังสรรค์จุฬาโลกขึ้นบริเวณสระน้ำที่เป็นที่ตั้งของพระที่นั่งพิมานดุสิตาภายหลังหักพังเสียหมดและให้สร้างวัดพระแก้ววังหน้าขึ้นแล้วอัญเชิญพระพุทธชินสีห์จากวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดพิษณุโลกมาประดิษฐานที่พระอุโบสถของวัดต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานนามวัดแห่งนี้ว่าวัดบวรสถานสุทธาวาสสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิ์พลเสพเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่1พฤษภาคมพุทธศักราช2375เมื่อถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าจุฑามณีกรมขุนอิสเรศปรังสรรค์ที่กรมพระราชวังบวรสถานมงคลรับพระบรมราชโองการพระเกียรติยศเสมอด้วยพระเจ้าแผ่นดินองค์ที่สองมีพระนามว่าพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวพร้อมทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เรียกพระราชวังบวรสถานมงคลว่าพระบวรราชวังเรียกวังหลวงว่าพระบรมมหาราชวังทรงสร้างพระที่นั่งคชกรรมประเวศเป็นองค์แรกบริเวณด้านหน้าพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์ซึ่งใช้เป็นพระที่นั่งในการเกยช้างพระที่นั่งองค์นี้มีลักษณะคล้ายพระที่นั่งอาภรณ์พิโมกปราสาทภายในพระบรมมหาราชวังและโปรดให้สร้างพระที่นั่งบริเวณมุมข้างใต้และเหนือของพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยนามว่าพระที่นั่งมังคลาภิเษกและพระที่นั่งเอกอลงกตสร้างตามแบบพระที่นั่งดุสิตาภิรมย์ภายในพระบรมมหาราชวังซึ่งพระที่นั่งทั้งสององค์มีที่เกยสำหรับทรงพระราชยานรวมทั้งยังสร้างพระที่นั่งจันทร์และสร้างพระพลาสูงตามแบบพระที่นั่งสุทัยสวรรค์ปราสาทเหมือนอย่างพระราชวังหลวงและส่งย้ายตำหนักแดงจากพระราชวังเดิมมาปลูกไว้ที่พระบวรราชวังด้วยโปรดให้สร้างพระที่นั่งอิสเรศราชานุสรณ์ซึ่งเป็นตึกแบบฝรั่ง2ชั้นเพื่อใช้เป็นที่ประทับของพระองค์และยังโปรดให้สร้างพระที่นั่งบริเวณหน้าพระที่นั่งอิสเรศราชานุสรณ์แต่พระองค์เสด็จสวรรคตไปเสียก่อนพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างต่อจนสำเร็จพร้อมทั้งพระราชทานนามพระที่นั่งว่าพระที่นั่งบวรบริวัตรเมื่อพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวจัดตั้งทหารวังหน้าขึ้นจึงมีการสร้างสถานที่สำหรับการทหารขึ้นภายในพระบวรราชวังเช่นโรงปืนใหญ่โรงทหารคลังสรรพาวุธรวมทั้งยังสร้างโรงช้างต้นและม้าต้นตามแบบพระบรมมหาราชวังนอกจากนี้ยังได้อัญเชิญพระพุทธสิหิงซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้อัญเชิญไปประดิษฐานณวัดพระศรีรัตนศาสดารามภายหลังการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถกลับมาประดิษฐานณพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์ดังเดิมThank you.
พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่7มกราคมพุทธศักราช2408ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกรมพระราชวังบวรวิชัยชาญทรงดำรงตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลเนื่องจากในสมัยพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวมีการปรับปรุงพระบวรราชวังครั้งใหญ่และยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์จึงไม่ค่อยมีการสร้างพระที่นั่งใหม่มากนักทรงสร้างพระที่นั่งสาโรจน์รัตนประภาสต่อจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจนแล้วเสร็จและเสด็จเข้าประทับในพระที่นั่งองค์นี้กรมพระราชวังบวรวิชัยชาญเสด็จที่วงคตเมื่อวันที่28สิงหาคมพุทธศักราช2428หลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ไม่ได้สถาปนาเจ้านายพระองค์ใดในตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลขึ้นอีกแต่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามหาวชิรนหิตขึ้นเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรนหิตสยามกุฎราชกุมารเมื่อพุทธศักราช2428ทำให้ตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลถูกยกเลิกไปโดยปริยายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดัดแปลงสนามวังหน้าเป็นส่วนหนึ่งของสนามหลวงและรื้อป้อมปราการต่างๆลงและในพุทธศักราช2430โปรดให้ย้ายพิพิธภัณฑสถานไปไว้ที่พระที่นั่งสิวโมกขภิมานพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์และพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชมณฑียนในพระราชวังบวรสถานมงคลจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑสถานสำหรับพระนครปัจจุบันพื้นที่ส่วนใหญ่ของพระราชวังบวรสถานมงคลเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์โรงละครแห่งชาติและท้องสนามหลวงตอนเหนือฟากตะวันตกภาพสะท้อนของพระราชวังบวรสถานมงคลที่ถ่ายทอดผ่านโบราณสถานโบราณวัตถุหรือวิถีชีวิตของคนรุ่นก่อนที่แฝงไว้ด้วยขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งทรงคุณค่าเหล่านี้มิให้เลือนหายไปเป็นหนทางที่ทำให้คนรุ่นใหม่ได้รู้จักอดีตอันงดงามและยังอาจทำให้คนรุ่นเก่าได้รำลึกถึงความผูกพันที่มีต่อสิ่งเหล่านั้นในครั้งก่อน

0: ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีประเพณีประจำปีที่คอยบอกเล่าเรื่องราวรากเหง้าความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนบางประเพณีโด่งดังไปทั่วโลกแต่บางประเพณียังเป็นอันซีนที่รอให้เรามาสัมผัสเสน่ห์อันลึกซึ้งวันนี้ French Fry จะพาคุณไปรู้จักกับประเพณีไทยที่สืบทอดมายาวนานนับศตวรรษซึ่งเป็นเสน่ห์อีกมุมนึงของความเป็นไทยค่ะ
1: เริ่มต้นปีใหม่ไทยในช่วงกลางเดือนเมษายนของทุกปีตรงกับประเพณีสงกรานต์ประเพณีไทยอันงดงามที่ไม่ใช่เพียงแค่การสาดน้ำเพื่อความสนุกสนานแต่ยังสะท้อนคุณค่าของความกตัญญูกตเวทีของคนไทยต่อบรรพบุรุษโดยสงกรานต์ในประเทศไทยได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้จากองค์การยูเนสโกเมื่อวันที่6ธันวาคม2566จากฤดูร้อนสู่ฤดูฝนเป็นเวลาเริ่มต้นของฤดูการเพาะปลูกคนไทยโดยเฉพาะในภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนอกจากหาแหล่งน้ำตามธรรมชาติสำหรับทำเกษตรกรรมแล้วยังมีประเพณีบุญบั้งไฟที่แสนสนุกสนานเพื่อขอน้ำฝนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิตการอุปสมบทหรือว่าการบวชเป็นประเพณีสำคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทยผู้ชายที่บวชจะได้เรียนรู้พระธรรมคำสอนและยังถือเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณการบวชนิยมจัดขึ้นก่อนช่วงเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปีเนื่องจากมีความเชื่อว่าพระสงฆ์ที่ได้บวชและอยู่จำพรรษาครบ3เดือนจะได้รับกุศลอย่างสูงหลังจากช่วงเวลาการเข้าพรรษาสิ้นสุดลงถึงช่วงออกพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนตุลาคมของทุกปีทุกพื้น

ที่ของประเทศไทยกลับมาคึกครื้นสนุกสนานอีกครั้งด้วยหลากหลายประเพณีทอดกฐินเป็นบุญใหญ่ที่ทำได้ปีละครั้งเท่านั้นค่ะเสียงกลองยาวสนั่นขบวนแห่คึกคักผู้ใหญ่และเด็กๆ เต้นยิ้มกันตลอดทางถูกก้าวย่างของขบวนกฐินเปี่ยมด้วยแรงศรัทธาในการบำรุงพระพุทธศาสนางานบุญตาลก๋วยสลากของชาวล้านนานำเครื่องทายทานใส่ก๋วยซึ่งเป็นภาชนะสารแขวนขึ้นสูงก่อนถวายให้ผู้มีบุญจับสลากชี้ให้เห็นถึงความศรัทธาและการร่วมแบ่งปันของคนในชุมชนหากคุณไปท่องเที่ยวทางภาคใต้มีประเพณีชักพระจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีขบวนชักพระน้ำซึ่งหาได้ยากเรือพระที่ตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงามประดิษฐานพระพุทธรูปแล่นไปกลางแม่น้ำตาปีสะท้อนแรงศรัทธาอย่างงดงามและด้วยวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำการแข่งเรือยาวเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่สร้างสีสันให้ท้องถิ่นเรือแข่งแต่ละลำยาวกว่า20เมตรมีฝีพายนับ10ชีวิตต้องพายให้พร้อมเพรียงสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวเพื่อคว้าชัยชนะมาครอบครองหลังจากนั้น1เดือนถึงเวลาของประเพณีลอยกระทงผู้คนต่างประดิษฐ์กระทงจากต้นกล้วยและดอกไม้อย่างประณีตงดงามโดยประเพณีลอยกระทงในบางพื้นที่อาจมีความพิเศษมากกว่าที่อื่นไม่ว่าจะเป็นการลอยโคมยี่เปงล้านนานับพันนับหมื่นลูกขึ้นสู่ท้องฟ้ายามค่ำคืนหรือประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟที่จังหวัดสุโขทัยแสงไฟนับพันจะแต่งแต้มอยู่ตามโบราณสถานงดงามดั่งสวรรค์บนพื้นดินนี่คือเสน่ห์ที่ต้องเห็นด้วยตา

ทุกปลายปีชาวม้งกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งทางภาคเหนือจะกลับหมู่บ้านเพื่อฉลองปีใหม่ในชุดประจำเผ่าที่ปักด้วยมืออย่างประณีตเสียงขลุ่ยเสียงเข่งหรือว่าแคนม้งและการละเล่นโยนลูกช่วงสร้างความอบอุ่นและความรักระหว่างหนุ่มสาวประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

0: สวัสดีครับตำแหน่งสมเด็จพระมหาอุปราชกรมพระราชวังบวรสถานมงคลหรือที่เรียกเราทั่วไปว่าวังหน้ามีตำแหน่งเป็นจอมทัพหน้าผู้มีอำนาจรองลงมาจากพระเจ้าแผ่นดินเมื่อสมเด็จพระมหากษัตริยธิราชเจ้าเสด็จขึ้นครองราชย่อมตั้งพระบรมวงศานุวงศ์ใกล้ชิดที่ทรงไว้วางพระราชหฤทัยประกอบด้วยคุณวุฒิเป็นที่ปรากฏตั้งขึ้นเป็นพระมหาอุปราชเพื่อดำรงพระราชอำนาจและสร้างความเป็นปึกแผ่นมั่นคงให้กับพระราชอาณาจักร
1: ครั้งกรุงรัตนโกสินทร์ได้ตั้งการพระราชพิธีอุปราชาภิเษกสถาปนาสมเด็จพระมหาอุปราชสืบต่อกันมาตั้งแต่รัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่5รวม6พระองค์พระองค์แรกคือสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถพระอนุชาธิราชในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพระองค์ที่2สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงอิสระสุนทรต่อมาขึ้นครองราชเป็นพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยแต่ไม่ได้เสด็จประทับณพระราชวังบวรสถานมงคลพระองค์ที่3สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาเสนานุรักษ์พระอนุชาธิราชในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยพระองค์ที่4สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพพระปิตุลาในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์ที่5พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวพระอนุชาธิราชในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงรับพระบวรราชาภิเษกดำรงพระเกียรติเทียบเท่ากับพระเจ้าแผ่นดินพระองค์สุดท้ายสมเด็จกรมพระราชวังบวรวิชัยชาญพระราชโอรสองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว
0: ภายหลังจากสมเด็จกรมพระราชวังบวรวิชัยชาญสิ้นพระชนม์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงประกาศยกเลิกตำแหน่งพระมหาอุปราชและโปรดให้ตั้งตำแหน่งพระบรมโอรสาธิราชมกุฎราชกุมารขึ้นสืบสันตติวงศ์แทนเพื่อความเข้าใจและสอดคล้องกับธรรมเนียมของนานาอารยประเทศที่มีความสัมพันธ์กับไทยในขณะนั้นครับ
2: ช่วยฉันกินด้วยนะเว้ย
3: เออแต่แกนี่ก็แปลกเนาะจ่ายเงินให้เขาแล้วแท้ๆแต่ยังไหว้ขอบคุณเขาอีก
2: ขอบคุณค่ะ มันชินแล้วอะแม่ฉันสอนมาตั้งแต่เด็กว่าเวลารับของจากผู้ใหญ่อะต้องไหว้ทุกครั้งมารยาทไทยอะรู้จักปะ
3: แกว่าฉันไร้มารยาทอย่างนั้นเหรอ
2: ไม่ใช่อย่างนั้นเว้ยคือฉันรู้สึกว่าเวลาไหว้อะมันดูมีเสน่ห์ดีอะ
3: ยังไงอะ
2: แกรู้ป่ะทำไมต่างชาติถึงเลือกมาเที่ยวที่ไทยบางคนถึงกับย้ายมาอยู่ถาวรเลย
3: ก็ทะเลสวยอากาศดีอาหารก็อร่อยค่าใช้จ่ายก็โคตรถูกใครบ้างจะไม่อยากมาน
2: ั่นก็ถูกของแกแต่แกลองคิดดูดีๆนะในโลกนี้อ่ะมันมีทะเลสวยๆแบบไทยมีอาหารอร่อยอร่อยแบบไทยค่าใช้จ่ายถูกๆแบบไทยอีกมากมายเลยอ่ะแต่ทำไมเขาถึงเลือกมาที่ไทยล่ะ
3: เออวะเขามาทำไมวะ
2: เพราะเรามีสิ่งที่เรียกว่าความเป็นไทยยังไงล่ะเรามีมารยาทเราเคารพและให้เกียรติเรามีรอยยิ้มที่จริงใจเราต้อนรับและดูแลเหมือนคนในครอบครัวเรามีในสิ่งที่เขาไม่สามารถหาได้จากที่ไหนนอกจากมาสัมผัสที่ไทยด้วยตัวเองอย่างการไหว้เรื่องง่ายๆที่ทำกันอยู่ทุกวันแต่มันคือภาพจำของคนทั่วโลกว่านี่แหละคือคนไทยคนที่รู้จักเคารพและให้เกียรติผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกันความสวยงามความอร่อยความสะดวกสบายอาจเป็นเหตุผลที่พวกเขาเลือกมาที่นี่แต่ความเป็นไทยคือเหตุผลที่ทำให้พวกเขาหลงรักที่นี
3: ่โอ้ตาสว่างวาบวาบอย่างกับดูโฆษณาดิเจนซี่เลยแก
2: นั่นแหละเสน่ห์ไทยที่ใครก็เรียน

0: สวัสดีครับพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยเป็นพระที่นั่งท้องพระโรงของพระสว่างบวรสถานมงคลสำหรับสมเด็จพระมหาอุปราชเสด็จออกว่าราชการรวมทั้งใช้เพื่อการพระราชพิธีและการบำเพ็ญผลสำคัญสำหรับฝ่ายพระบวรราชวังตั้งอยู่ทางด้านหน้าเชื่อมต่ออยู่กับหมู่พระวิมานสถานที่ประทับของสมเด็จพระมหาอุปราช
1: สมัยสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถในรัชกาลที่1บริเวณที่ตั้งพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยเป็นมุกเด็ดพระวิมานสันนิษฐานว่ามีชื่อเรียกในครั้งนั้นว่าพระที่นั่งพรหมพักต่อออกไปเป็นลานกว้างสำหรับขุนนางเฝ้ากลางแจ้งล้อมรอบด้วยทิมคด3ด้านเรียกว่าทิมมหาวงเพราะเคยใช้เป็นที่ประชุมแปรมหาวงพงศาวดารของลังกามาแต่เดิมต่อมาในรัชกาลที่3สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพโปรดให้รื้อมุกเด็ดและทิมมหาวงสร้างพระที่นั่งขนาด10ห้องต่อจากพระวิมานด้านทิศตะวันออกครอบพระที่นั่งบุษบกบัลลังก์ของเดิมไว้ตอนท้ายด้านข้างพระที่นั่งมีหอขนาดเล็ก2ข้างข้างเหนือใช้เป็นหอพระอัฐิและข้างใต้ใช้เป็นหอพระมีลักษณะคล้ายกับพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยท้องพระโรงในวังหลวงพระราชทานนามว่าพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยปัจจุบันใช้เป็นห้องจัดแสดงนิทรรศการพิเศษของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครลักษณะพระที่นั่งภายนอกมีความกลมกลืนกับหมู่พระวิมานที่สร้างขึ้นเมื่อครั้งรัชกาลที่1คือเป็นอาคารก่ออิฐถือปูนชั้นเดียวด้านหน้ามีระเบียงหลังคาทรงจั่วไม่ลดชั้นตกแต่งเครื่องรวยรากาไม่มีนาคสะดุ้งมุงกระเบื้องไม่เคลือบสีหน้าบานรูปเทวดานั่งแท่นเคล้ากับลายกระหนกและบานประตูหน้าต่างด้านนอกเขียนลายรดน้ำเป็นลายพันพฤกษาแบบสกุลช่างวังหน้า

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการตะวันยิ้มนะคะเช่นเดิมค่ะยิ้มรับกับการศึกษาดีๆที่หลากหลายรูปแบบแล้ววันนี้พาคุณผู้ชมนะคะมาร่วมก่อติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่เช่นเดิมค่ะคุณผู้ชมค่ะด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้ปัจจุบันนะคะศักยภาพของการพัฒนาผู้เรียนหรือว่ายกระดับคุณภาพการศึกษามีแนวนโยบายหลากหลายแนวนโยบายมากมายทีเดียวค่ะโดยกระทรวงศึกษาธิการเองนะคะก็มีการยกระดับคุณภาพการศึกษาภายใต้นโยบายเรียนดีมีความสุขนั่นเองค่ะซึ่งเป็นการลดภาระคุณครูบุคลากรทางการศึกษารวมไปถึงพ่อแม่ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมค่ะที่จะสร้างการรับรู้ความเข้าใจว่าปัจจุบันโรงเรียนแต่ละโรงเรียนมีการยกระดับคุณภาพการศึกษาภายใต้นโยบายเรียนดีมีความสุขได้อย่างไรค่ะเมื่อรับไม้ต่อมาจากกระทรวงศึกษาธิการขับเคลื่อนสู่พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่นี่ค่ะโรงเรียนบ้านโกตาบารูอำเภอรามันจังหวัดยะลารับไม้ต่อในการขับเคลื่อนผ่านสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต1และขับเคลื่อนภายใต้นโยบายเรียนดีมีความสุขสร้างความสุขทั้งผู้เรียนคุณครูผู้บริหารและสิ่งสำคัญผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมเราได้ตอบโจทย์ทุกกระบวนการยกระดับการศึกษาไปพร้อมๆกันค่ะส่วนภาพบรรยากาศทั้งหมดทั้งมวลวันนี้นะคะจะมีอะไรน่าสนใจบ้างเราไปชมภาพตัวอย่างกันก่อนเลยค่ะ

0: พลังเป็นอาวุธทางปัญญาจงอย่าหยุดไขว่คว้าวิชา
1: Play and Learn
2: นโยบายเรียนดีมีความสุขของกระทรวงศึกษาธิการเป็นนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาลจะดำเนินนโยบายปฏิรูปการศึกษาและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตนั้นกระทรวงศึกษาธิการโดยพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศข้อสั่งการและแนวทางปฏิบัติให้หน่วยงานในสังกัดและในกำกับนำนโยบายด้านการศึกษาของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภาและนำนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการไปดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อร่วมกันยกระดับคุณภาพการศึกษาเพิ่มกำลังความสามารถเป็นกัลยาณมิตรต่อกันภายใต้แนวทางการทำงานจับมือไว้แล้วไปด้วยกันภายใต้นโยบายเรียนดีมีความสุขเพราะการเรียนการสอนจำเป็นต้องเริ่มจากความสุขทั้งผู้เรียนผู้สอนและผู้ปกครองเมื่อมีความสุขจะส่งผลให้การเรียนดีขึ้นเมื่อการเรียนดีขึ้นจะส่งผลกลับไปทำให้มีความสุขมากยิ่งขึ้นแนวทางการจัดการศึกษาแบ่งเป็น2ข้อหลักคือการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศและการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชีวิตนโยบายที่เน้นหนักในการทำงานมุ่งเน้นลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษา4ด้าน 1. ปรับวิธีการประเมินวิทยาฐานะครูและบุคลากรทางการศึกษาลดตอนมุ่งผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนปรับระบบประเมินวิทยาฐานะที่เน้นตามสภาพจริงลดการทำเอกสารขั้นตอนการประเมินไม่ซับซ้อน 2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาคืนถิ่นสามารถยกย้ายกลับภูมิลำเนาด้วยความโปร่งไม่มีการซื้อขายตำแหน่งพร้อมสำรวจครูขาดแคลนในแต่ละพื้นที่ 3. แก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีพ 4. จัดหาอุปกรณ์การสอนและสวัสดิการ1ครู1แท็บเล็ตนโยบายที่ต้องเร่งดำเนินการลดภาระนักเรียนและผู้ปกครอง6ด้านคือ 1. เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา anywhere anytime เรียนฟรีมีงานทำยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางมีระบบหรือแพลตฟอร์มการเรียนรู้โดยผู้เรียนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 2. 1อำเภอ1โรงเรียนคุณภาพด้วยการจัดให้มีการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพต้นแบบอย่างน้อย1โรงเรียนในแต่ละ1อำเภอหรือเขตพื้นที่การศึกษา 3. จัดระบบแนะแนวการเรียนและเป้าหมายชีวิตด้วยการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงโลกผู้เรียนมีรายได้ระหว่างเรียนจบแล้วมีงานทำสอดคล้องความต้องการตลาดแรงงาน 4. จัดทำระบบวัดผลรับรองมาตรฐานวิชาชีพผู้เรียนสามารถเรียนเพิ่มเพื่อรับประกาศนียบัตรในการประกอบอาชีพด้วยการนำหน่วยกิตที่สะสมมาใช้เทียบคุณวุฒิรับรองมาตรฐานวิชาชีพเพื่อรับประกาศนียบัตรในการประกอบอาชีพเพื่อให้ผู้เรียนมีทางเลือกที่จะมีรายได้ระหว่างเรียนควบคู่กับการทำงานไปพร้อมกัน 5. จัดทำระบบวัดผลเทียบระดับการศึกษาและประเมินผลการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถเป็นเลิศไม่ต้องเสียเวลาเรียนในระบบด้วยการจัดทำระบบการเรียนเทียบเคียงหรือเทียบโอนผลการเรียนทักษะความรู้ประสบการณ์หรือสมรรถนะจากระบบเดียวกันแต่ต่างสถานศึกษาหรือจากระบบ1ไปสู่อีกระบบ1หรือจากต่างประเทศ 6. มีรายได้ระหว่างเรียนจบแล้วมีงานทำโดยมุ่งเน้นการผลิตและพัฒนากำลังคนในสาขาที่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่ตรงความต้องการของตลาดแรงงานโดยเน้นรูปแบบการเรียนรู้สู่การปฏิบัติสำหรับข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้ผู้บริหารทุกภาคส่วนในสังกัด 1. นำนโยบายด้านการศึกษาของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภาและนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 2. ดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเช่นการบรรจุแต่งตั้งโยกย้ายเน้นย้ำห้ามซื้อขายตำแหน่งห้ามทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุครุภัณฑ์ชุดนักเรียนอาหารกลางวันและจัดซื้อจัดจ้างวัสดุครุภัณฑ์ที่มีคุณภาพ 3. น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 4. ให้ร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อมและมุ่งสู่การใช้พลังงานสะอาด 5. ส่งเสริมการอ่านอย่างเป็นกระบวนการโดยครูต้องเป็นต้นแบบในการรักการอ่าน 6. การลงพื้นที่ตรวจราชการหรือตรวจเยี่ยมให้เฉพาะผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องมาร่วมรับการตรวจราชการหรือตรวจเยี่ยมโดยให้ดำเนินการอย่างเรียบง่ายและประหยัดเช่นไม่ต้องติดป้ายต้อนรับไม่มีของที่ระลึกหรือของฝากสิ่งที่จะทำให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคือการดูแลนักเรียนให้เป็นคนดีและเก่งผู้บริหารขับเคลื่อนงานตามนโยบายได้อย่างดีมีภาพ
3: ตามที่ท่านพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มอบแนวทางของการขับเคลื่อนงานการศึกษาในโอกาสที่ท่านดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับซึ่งได้ให้ไว้แนวทางหลักที่สำคัญคือการจัดการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนเรียนดีและมีความสุขนะครับแต่จะเรียนดีและมีความสุขนั้นมันมีองค์ประกอบครับท่านเลยให้แนวทางของการขับเคลื่อนงานคือการลดภาระครูและลดภาระนักเรียนและผู้ปกครองเป็น2แนวทางหลักครับในแนวทางของการขับเคลื่อนงานทั้ง2ประเด็นนี้ก็จะนำไปสู่การเรียนดีและมีความสุขเพราะว่าเมื่อแนวทางของการจัดการศึกษาลดภาระที่ไม่จำเป็นสำหรับครูออกไปเนี่ยครูก็จะอุทิศเวลาของการจัดการงานสอนอย่างเต็มที่ให้กับผู้เรียนมีนโยบายหลายอย่างที่เข้ามาเพื่อช่วยทำให้ครูได้จัดการงานสอนได้อย่างเต็มที่นะครับโครงการที่สำคัญคือการแก้ปัญหาหนี้สินของคุณครูนะครับซึ่งเป็นนโยบายหลักในทุกยุคทุกสมัยแต่ในภาวะการปัจจุบันรูปแบบของการช่วยเหลือครูหรือแก้ปัญหาหนี้สินครูเนี่ยมีความชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นนะครับตลอดจนการดูแลความปลอดภัยในชีวิตครูและก็ทรัพย์สินตลอดจนการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาวิชาชีพครูให้เป็นวิชาชีพที่สามารถต่อยอดศักยภาพให้กับผู้เรียนนำไปสู่การมีความมั่นคงในชีวิตนะครับอันนี้ถือเป็นประเด็นหลักที่จะต้องดำเนินการเพื่อให้บรรลุของการจัดการศึกษาให้กับผู้เรียนอย่างแท้จริงเราเห็นได้ว่าในระยะแรกของการขับเคลื่อนเรื่องของการลดภาระนักเรียนและก็ผู้ปกครองเนี่ยมีหลายอย่างที่ถูกตัดออกไปนะครับแล้วก็เติมเต็มในรายละเอียดบางส่วนนะครับเช่นการจัดให้มี1โรงเรียน1อำเภอ1โรงเรียนคุณภาพนะครับ
2: ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ขยายผลการสร้างการรับรู้เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาเรียนดีมีความสุขและแผนปฏิบัติการการศึกษาหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานบูรณาการด้านการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ดำเนินงานอำนวยการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการศึกษาแบบมีส่วนร่วมและบูรณาการกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่รวมทั้งสามารถบูรณาการการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับสถานการณ์และบริบททางสังคมเชื่อมโยงไปสู่การพัฒนาการศึกษาเพื่อความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตลอดจนสร้างการรับรู้ขับเคลื่อนการดำเนินงานในการนำนโยบายด้านการศึกษาไปสู่การดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมสู่ความสำเร็จตามนโยบายเรียนดีมีความสุข
4: เรียนดีมีความสุขที่นี่โรงเรียนบ้านโกตาบารูค่ะ
5: เรียนดีมีความสุข
6: เรียนดีมีความสุขครับ
7: เรียนดีมีความสุขหนูในฐานะเป็นศิษย์เก่าที่โรงเรียนโกตาบารูด้วยก็วันนี้ได้โอกาสเข้ามาแต่ว่าในโอกาสที่ฐานะมาส่งลูกเรียนแต่ตอนนั้นเราอยู่ในรั้วโรงเรียนนี้ก็รู้สึกแบบเราได้เห็นภาพเก่าแต่ว่าคุณครูที่เคยสอนเราเนี่ยตอนนั้นคือไม่มีใครอยู่แล้วทำให้เรารู้สึกว่าแบบดีใจที่แบบว่าคือเรากลับมาอยู่บ้านแล้วเราจะไม่ส่งที่นี่อะค่ะการเรียนการสอนหนูคิดว่ามันดีกว่าเก่าเพราะว่าใช่เพราะว่าเราดูลูกเรารุ่นลูกเรามันมีพัฒนาการเทคโนโลยีขึ้นมากคือแบบ

0: ครูก่อนแบบมีอุปกรณ์ที่ทันสมัยปัจจุบันที่คุณแม่เห็นบ้านโกตาบารูก็จะมีการแบบว่าพัฒนาเรื่องที่ดีเด่นเรื่องการกีฬามีกีฬาคือจะไปแข่งก็จะได้แล้วก็ที่เห็นที่นะคะแล้วก็วิชาภาษาเรียนดีมีความสุขไม่ใช่ว่าไปเรียนแล้วนั่งเครียดเหมือนที่มามี่บอกว่าถ้าวันนี้ไม่ได้ที่หนึ่งนะเราต้องกลับไปนั่งเครียดอยู่เราไม่อยากเห็นตรงนั้นเราจะบอกว่าเรียนดีเรามีความสุขเรียนดีเราเรียนดีเราเรียนได้นั้นไม่ต้องจะเป็นว่าต้องได้ที่หนึ่งแต่ว่ามีความสุขด้วยในการเรียนนั้นเหมือนว่าอยากไปเจอเพื่อนได้เรียนกับเพื่อนได้เจอคุณครูที่ใจดีอะไรแบบนั้นนะคะ
1: นโยบายเรียนดีมีความสุขของโรงเรียนบ้านโกตาบารูอำเภอรามันจังหวัดยะลาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต1ได้รับนโยบายมาจากกระทรวงศึกษาธิการและจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต1มาสานต่อในโรงเรียนสู่การปฏิบัติเรียนบ้านโกตาบารูอำเภอรามันจังหวัดยะลาได้มีการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจในหลักการเพื่อสร้างความเข้าใจถึงนโยบายเรียนดีมีความสุขมีจุดเน้นมีเป้าหมายและมีเป้าประสงค์ที่ต้องการให้โรงเรียนนำไปปฏิบัติอย่างไรครูจะต้องนำไปปฏิบัติอย่างไรเพื่อให้เกิดการเรียนดีมีความสุขรวมถึงการสร้างโอกาสสร้างคุณค่าให้กับนักเรียนและชุมชน
2: นโยบายเรียนดีมีความสุขของท่านรัฐมนตรีนะคะที่ทางโรงเรียนได้รับนโยบายมานะคะได้รับนโยบายมาจากกระทรวงศึกษาธิการด้วยแล้วก็ท่านผอ.เขตภายใต้การนำของท่านดร.อดุลพรมแสงนะคะผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาท่านก็มาสานต่อนโยบายตัวนี้แล้วก็สร้างเป็นนโยบายของเขตพื้นที่ที่ให้โรงเรียนเนี่ยได้นำมาสู่การปฏิบัตินะคะเมื่อโรงเรียนรับนโยบายตรงนี้มานะคะโรงเรียนก็ได้มีการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจหลักที่สำคัญเลยตรงนี้นะคะตัวในของตัวผู้บริหารเองหรือแม้กระทั่งคณะครูและก็บุคลากรของเรียนก็จะต้องมีความเข้าใจว่านโยบายตัวนี้จุดเน้นหรือเป้าหมายหรือเป้าประสงค์ที่ต้องการให้เกิดในเรื่องของการเรียนดีมีความสุขคืออะไรนะคะแล้วอีกอย่างนึงก็คือว่าในการสร้างโอกาสให้กับนักเรียนนะคะนอกจากจะเรียนดีมีความสุขแล้วในการสร้างโอกาสสร้างคุณค่าให้กับชุมชนสร้างโอกาสให้กับนักเรียนนะคะว่าโรงเรียนเนี่ยจะต้องนำไปปฏิบัติอย่างไรคุณครูจะนำไปปฏิบัติอย่างไรนะคะเรียนดีเนี่ยก็จะมีการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9นะคะแล้วก็พระบรมราโชบายของในหลวงรัชกาลที่10นะคะในเรื่องของการมีคุณธรรมนะคะมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมืองนะคะไม่ว่าในเรื่องของเรียนดีมีคุณธรรมมีอาชีพมีทักษะชีวิตที่ดีนะคะเราก็ต้องมาบูรณาการกันหมดตลอดจนนะคะในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนในยุคปัจจุบันนะคะว่าคุณครูเนี่ยจะต้องส่งเสริมยังไงให้เด็กเรียนดีนะคะไม่ใช่เรียนดีอย่างเดียวแต่ในการเรียนตรงนั้นจะต้องมีการส่งเสริมในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมตลอดจนทักษะชีวิตแล้วก็ที่สำคัญนะคะนโยบายของโรงเรียนที่ได้สานต่อจากท่านรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการแล้วก็ท่านผอ.เขตนะคะเราก็ได้มีการขับเคลื่อนนโยบายไปพร้อมๆกันนะคะทั้งกับคุณครูแล้วก็ชุมชนเพราะว่าที่สำคัญเลยก็คือชุมชนนะคะที่นี่ที่ผู้ปกครองไว้วางใจมากที่สุดก็คือในเรื่องของการใช้ภาษานะคะพอเด็กเข้ามาในโรงเรียนเด็กก็จะมีการใช้ภาษาไทยเป็นภาษาหลักนะคะแล้วก็มีการใช้ภาษามลายูท้องถิ่นน้อยเนื่องจากว่าเราจะให้เด็กเนี่ยไปใช้ภาษามลายูถิ่นเนี่ยที่บ้านแล้วก็ขอความร่วมมือผู้ปกครองนะคะในการเข้ามาโรงเรียนแล้วมีการใช้ภาษาไทยเราจึงเกิดเป็นได้รับคัดเลือกนะคะให้เป็นศูนย์พัฒนาทักษะทางภาษาเพื่อการสื่อสารนะคะในตรงนี้เราก็จะรับนโยบายตรงนี้มาด้วยนะคะจุดหนึ่งแล้วเราก็จะมีกิจกรรมต่างๆนะคะไม่ว่าในการกิจกรรมที่ให้ผู้ปกครองหรือชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมครั้งนี้นะคะเพื่อส่งเสริมเนี่ยให้เด็กได้เรียนดีมีความสุขตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับชั้นประถมแล้วก็นอกจากนี้นะคะในเรื่องของการส่งเสริมทักษะอาชีพนะคะเราก็จะมีคุณครูที่จบคหกรรมนะคะก็จะมีในเรื่อง

0: ของการสอนการทำขนมการทำเบเกอรี่นะคะแล้วก็มีการส่งเสริมทางด้านทักษะกีฬาฟุตบอลนะคะก็จะมีทีมฟุตบอลโกตาจูเนียร์ FC นะคะซึ่งเราตั้งทีมและโรงเรียนก็จะมีการจัดการแข่งขันคือเป็นเจ้าภาพแล้วก็มีการสานต่อกับชุมชนภายนอกมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนอัสสัมชัญนะคะบริษัทช้างนะคะแล้วก็ตลอดจนมีภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนอย่างเช่นในเรื่องของการมัดย้อมเราก็จะพานักเรียนในระดับชั้นป.4 ถึงป.6 ไปเรียนรู้ในเรื่องของการมัดย้อมนะคะเป็นการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning แล้วก็ควบคู่กับการปฏิบัติจริงเพื่อนำไปต่อยอดหรือสู่อาชีพในเรื่องของการมัดย้อมโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะมาเป็นวิทยากรให้กับเรา
1: คุณครูเห็นด้วยอย่างยิ่งนะคะในเรื่องของการเรียนดีมีความสุขเพราะว่าการเรียนรู้ที่ดีค่ะจะต้องเริ่มจากการเรียนรู้อย่างมีความสุขถึงจะมีประสิทธิภาพนะคะโรงเรียนบ้านโกตาบารูนี่จะถือว่าโชคดีอย่างหนึ่งนะคะที่ทั้งผู้บริหารนะคะแล้วก็ชุมชนในโรงเรียนนะคะแล้วก็สภาพแวดล้อมในโรงเรียนค่ะที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนให้กับคุณครูนะคะผู้บริหารก็จะให้คุณครูค่ะออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างอิสระค่ะโดยคุณครูก็จะเน้นในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนที่สร้างความสุขให้กับนักเรียนก็เฟ้นหาค่ะว่าจะทำอย่างไรที่เราจะสอนนักเรียนได้อย่างมีความสุขจากการที่คุณครูได้สังเกตนะคะโดยเฉพาะนักเรียนระดับชั้นป.4 ถึงป.6 ค่ะเขาก็จะมีความชื่นชอบในเรื่องของการเล่น TikTok ค่ะซึ่งก็เป็นแพลตฟอร์มที่นำคลิปสั้นสนุกมานำเสนอนะคะคุณครูก็เลยมีแนวคิดว่าอาจจะนำสิ่งที่นักเรียนสนใจตัวนี้ค่ะมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนก็ได้จากประจวบเหมาะพอดีกับที่ทางเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต1ค่ะได้จัดอบรมพัฒนาคุณครูในด้านของการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลนะคะแล้วก็การใช้โซเชียลมีเดียนะคะที่นำมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนค่ะก็คุณครูได้รับโอกาสตรงนั้นนะคะได้เข้าไปพัฒนาตัวเองนะคะแล้วก็นำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนโดยการจัดทำเป็นคลิปสั้นสรุปความรู้ค่ะให้นักเรียนนำไปทบทวนบทเรียนนะคะแล้วก็เป็นคลิปสั้นประมวลกิจกรรมต่างๆในห้องเรียนแล้วก็ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรมในโรงเรียนค่ะก็สามารถที่จะกระตุ้นความสนใจของนักเรียนได้ดีเลยทีเดียวนะคะนักเรียนมีความสุขแล้วก็ชื่นชอบกับการเรียนรวมไปถึงเพื่อนๆของเพื่อนๆครูค่ะแล้วก็ผู้ปกครองก็ให้ความสนใจติดตามแล้วก็ชื่นชอบไปด้วยค่ะประเมินความสุขของนักเรียนนะคะอย่างที่เห็นได้ชัดเลยจากการสอบถามนักเรียนโดยตรงเลยค่ะว่าหลังจากสอนแล้วเนี่ยนักเรียนชื่นชอบไหมนะคะหรือว่าเมื่อคุณครูนำคลิปสั้นนะคะลงในแพลตฟอร์ม TikTok คุณครูก็จะถามว่านักเรียนได้ติดตามไหมคะดูแล้วเป็นยังไงสนุกไหมคะอย่างเงี้ยหรือบางครั้งคุณครูแทบจะไม่ต้องถามเลยค่ะมาเช้าเด็กๆจะถามเลยค่ะคุณครูคลิปที่คุณครูลงสนุกมากเลยค่ะหนูได้ดูด้วยพ่อแม่ก็ได้ดูด้วยค่ะครูก็จะสังเกตจากตรงนี้ค่ะรวมไปถึงการที่นักเรียนถามคุณครูค่ะคุณครูวันนี้คุณครูจะสอนอะไรจะมีกิจกรรมอะไรแล้วก็จะได้ถ่ายทำคลิปด้วยไหมคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่านักเรียนชื่นชอบแล้วก็สนุกกับการเรียนค่ะ
2: ผมรู้สึกมีความสุขอย่างมากเลยครับเพราะมีกิจกรรมหลายๆอย่างที่เห็นได้ชัดก็คือกิจกรรมเกษตรพอเพียงและกิจกรรมฟุตบอลนอกเวลาเรียนครับที่ผมได้เข้าร่วมตั้งแต่อายุ19ปีแล้วครับจนปัจจุบันนี้อายุ14ปีและเขาก็พาผมไปแข่งขันในรายการต่างๆจนได้มีรางวัลมากมายและรางวัลที่ผมภูมิใจที่สุดก็คือรางวัลฟุตบอลเยาวชนและประชาชนจังหวัดชายแดนใต้ครับและโรงเรียนนี้ก็เป็นโรงเรียนที่สะอาดปลอดบุหรี่ด้วยครับและคุณครูก็ใจดีทุกคนครับการที่เรียนดีมีความสุขนี่ก็คือเรียนไปด้วยมีความสุขไปด้วยและที่นี่เขาส่งต่อไปแบบถ้าจบที่นี่แล้วอยากไปต่อสายอาชีพอะไรเขาจะส่งให้ไปต่อกับสายอาชีพนั้นโดยตรงเลยครับ
3: ในเรื่องของการจัดการศึกษาที่ตอบโจทย์ให้ผู้เรียนเรียนดีและมีความสุขของจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยมันมีความสำคัญอย่างยิ่งครับเพราะผู้เรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีทั้งผู้เรียนในระบบและนอกระบบผู้เรียนในระบบคือการเรียนการสอนในห้องเรียนที่มีประเภทและระดับที่ชัดเจนนะครับไม่ว่าจะจัดการศึกษาโดยรัฐหรือจัดโดยโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามนะครับซึ่งเป็นความสนใจของผู้เรียนและผู้ปกครองนะครับที่เลือกส่งบุตรเรียนเข้าเรียนอีกหนึ่งประเภทสถานศึกษาคือผู้เรียนนอกระบบคือผู้เรียนที่อยู่ในสถาบันศึกษาปนหรือศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดถือเป็นแนวทางที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของจังหวัดชายแดน

ภาคใต้เพราะฉะนั้นในแนวทางของการจัดการเรียนการสอนที่นำไปสู่การเรียนดีมีความสุขนั้นจะต้องครอบคลุมผู้เรียนในทุกกลุ่มนะครับทั้งในผู้เรียนในระบบกลุ่มผู้เรียนนอกระบบและก็กลุ่มผู้เรียนที่อยู่ในความดูแลของสกร.เนี่ยทำอย่างไรให้พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่

0: เกิดความลงตัวในการเรียนการสอนเกิดความลงตัวในการจัดการศึกษาและนำไปสู่การเรียนดีและมีความสุขของผู้เรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะอย่างชัดเจนอันนี้ถือเป็นโจทย์สำคัญที่ชาวหน่วยงานการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้จะต้องร่วมกันแล้วก็ขับเคลื่อนสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้ตรงกับนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขครับ
1: โรงเรียนบ้านโกตาบารูอำเภอรามันจังหวัดยะลาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต1กระทรวงศึกษาธิการพร้อมที่จะจัดการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศและการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชีวิตร่วมปฏิรูปการศึกษาสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตสู่การต่อยอดให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับเด็กนักเรียนนักศึกษาเยาวชนและประชาชนทุกคนได้เรียนดีมีความสุข

0: ศัพท์ภาษาใต้วันละคำวันนี้เสนอคำว่าย็อบ
1: อ้าวชีทำอะไรอยู่นั้นน่ะ
0: ยบกระดาษยบยบหรือหยบในภาษาใต้แปลว่าแอบหลบหรือซ่อนเช่นรักกันแบบยบยบแปลว่าแอบรัก

คุณผู้ชมค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือรายการตะวันยิ้มที่นำมาฝากคุณผู้ชมค่ะเราจะร่วมเกาะติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กับกระบวนการและกิจกรรมที่หลากหลายค่ะอย่างวันนี้ก็พาคุณผู้ชมมาดูถึงเรื่องของการขับเคลื่อนนโยบายเรียนดีมีความสุขของกระทรวงศึกษาธิการที่โรงเรียนบ้านกตบารูนั่นเองค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการตะวันยิ้มได้ทุกวันเวลาเดียวกันนี้ค่ะสำหรับคุณผู้ชมเองนะคะอย่าหยุดที่จะเรียนรู้ค่ะเพราะการเรียนรู้มีอยู่รอบตัวเราวันนี้บีและทีมงานตะวันยิ้มลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

ำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวัน

จันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

มวยไทยเรียกได้ว่าเป็นศิลปะการต่อสู้ของไทยที่โด่งดังไปทั่วโลกเพราะเป็นทั้งศาสตร์ที่มีความรุนแรงแล้วก็เป็นทั้งศิลป์ที่มีความสวยงามของท่วงท่าในการต่อสู้แต่คุณผู้ชมเคยฉงนไหมคะว่ามวยไทยเนี่ยมีความเป็นมามีต้นกำเนิดยังไงมีตั้งแต่เมื่อไหร่และมีความสำคัญยังไงในประวัติศาสตร์ไปคลายฉงนกันเลยค่ะจะพามาคลายฉงนเรื่องที่เชื่อเลยว่าทุกคนต้องเคยได้ยินมวยไทยนั่นเองค่ะมวยไทยเนี่ยได้ยินมานานแล้วรู้เลยว่าเป็นศิลปะป้องกันตัวเป็นเกมกีฬาการแข่งขันเชิดหน้าชูตาประเทศไทยสุดๆเลยแต่มินไม่เคยรู้เลยจริงๆว่าที่มาที่ไปเริ่มจากไหนแล้วความเป็นมาเกี่ยวกับเรื่องมวยไทยจริงๆแล้วมีอะไรบ้างเพราะฉะนั้นวันนี้ที่แรกที่ขอมาเริ่มต้นคลายฉงนก็คือที่นี่เลยค่ะพิพิธภัณฑ์มวยไทยแห่งชาตินัดวิทยากรไว้เรียบร้อยแล้วเข้าไปหาเขากันเลยค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: ดร.วีระใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: คุณผู้ชมคะนี่แหละค่ะผู้ทรงคุณวุฒิที่จะมาคลายฉงนให้กับมิ้นที่เรียกว่าดร.วีระนี่ต้องบอกเลยว่าจบด็อกเตอร์ด้านมวยไทยนะคะจบปริญญาเอกด้านมวยไทยนี่ไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่ามวยไทยเนี่ยเขาเรียนจบกันเป็นด็อกเตอร์ขนาดนี้เลยวันนี้รบกวนด็อกเตอร์วีระคลายฉงนให้มิ้นเริ่มมวยไทยได้ไหมคะ
0: ได้ครับยินดีครับ
1: งั้นขอถามคำถามแรกก่อนเลยเอาที่มาของที่พิพิธภัณฑ์มวยไทยแห่งชาตินี้ก่อนได้ไหมคะว่าเริ่มต้นเป็นมายังไงจนกว่าจะมาเป็นพิพิธภัณฑ์แบบนี้ได
0: ้ครับสำหรับพิพิธภัณฑ์มวยไทยแห่งชาติเนี่ยซึ่งปัจจุบันผมเป็นผู้ในการอยู่สังกัดอยู่ในกรมพลศึกษากระทรวงการท่องเที่ยวกีฬาซึ่งรัฐบาลเนี่ยได้มอบหมายนโยบายให้กับกรมพลศึกษาว่าให้ปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับมวยไทยเรื่องการรักสนับสนุนและส่งเสริมและเผยแพร่ก็ได้จัดตั้งสถาบันรักศิลปะมวยไทยขึ้นซึ่งจะมีองค์กรเครือข่ายก็คือพิพิธภัณฑ์มวยไทยแห่งชาติครับแล้วก็ศูนย์รักศิลปะมวยไทยแห่งชาตินะครับนอกจากนั้นก็จะมีเครือข่ายอยู่ทั่วประเทศ
1: ค่ะ
0: นะครับคือปัจจุบันนี้เรามีสมาชิกเครือข่ายนะครับประมาณ80ประเทศทั่วโลก
1: ในนี้นี่มีรูปปั้นมีถ้วยรางวัลวางอยู่เต็มไปหมดเลยแต่ว่ามีรูปปั้นหนึ่งเด่นชัดนี่ใครคะ
0: นายขนมต้มครับ
1: เป็น
0: บิดามวยไทยครับ
1: ได้ยินชื่อมาหลายครั้งแล้วในละครบ้างในหนังบ้างเล่าเรื่องไหนขนมต้มให้ฟังนิดนึงได้ไหมคะ
0: ตามประวัติศาสตร์แล้วนะครับที่เราทราบกันว่าวันที่17มีนาเนี่ยจะมีการทำพิธีไหว้ครูมวยไทยโลกนะครับหรือพิธีไหว้ครูมวยไทยก็คือไหว้นายขนมต้มนี่แหละครับ
1: อ๋อคือคนนี
0: ้ครับนายขนมต้มนี่ตามประวัติศาสตร์แล้วก็คือสมัยอยุธยาตอนต้นนะครับได้โดนจับเป็นเชลยนะครับพร้อมกับเชลยไทย300คนที่พม่านะครับ
1: ที่
0: นางกุ้งวันที่17มีนาเนี่ยพ.ศ. 2310เนี่ยได้มีการจัดเฉลิมฉลองพิธียกฉัตรโดยพระเจ้าอังวะ
1: ค่ะ
0: ท่านก็อยากจะชมมวยนะครับพูดง่ายนะครับก็ให้ท่านนักมวยไทยที่มีความสามารถมาสมัครนายขนมต้มเนี่ยสามารถที่ชกชนะพม่า10คน
1: รวด
0: แต่ละคนไม่ถึงยกเลยครับ
1: โอ้
0: ครับเพราะสมัยก่อนไม่มียกนะครับ
1: อ๋อคือเอาว่าใครแบบหมดแรงใครน็อก
0: ใครแพ้ยอมแพ้ก็แพ้ไปแล้วหลังจากนั้นเนี่ยให้รางวัลแก่นายขนมต้มแล้วก็ปล่อยเฉลยศึก300คนเนี่ยกลับประเทศไทยอ๋อ
1: คือถูกใจขนาดยอมปล่อยเฉลยกลับเลย
0: คร
1: ับ
0: ผมครับผม
1: ใจดีจังเลยเนาะอ๋อแล้วทีนี้ก็เลยกลับมาแล้วก็เลยถือว่าถูกยกขึ้นเป็นบิดาแห่งมวยไทยอย่างเงี้ยนะคะอยากรู้จังเลยค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมวยไทยนี่เริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วก็เกิดขึ้นมาได้ยังไงล่ะคะ
0: เกิดพร้อมกับคนไทยครับ
1: คือคนไทยเกิดเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นเลย
0: ครับผมเพราะไม่มีหลักฐานชี้ชัดนะครับแน่นอนว่าคือเราก็พยายามสืบจะหารากเหง้ามวยไทยจะหาองค์ความรู้จริงๆอันนี้นะครับก็ไม่ได้จริงๆนะครับแต่ว่าจากสมัยโบราณก่อนอาณาจักรสุโขทัยเนี่ยนะครับก็มีมาแล้วคือประเทศไทยเนี่ยเรามีประเทศเพื่อนบ้านติดกันเยอะนะครับเมื่อก่อนนี่ก็มีเรื่องมีราวกันนะครับก็มีการลบกันนะครับสมัยนั้นเนี่ยชายไทยหรือทหารไทยเนี่ยเขาจะใช้ดาบสองมือ หรือดาบมือเดียว
1: นะครับ
0: นี่คืออาวุธที่เขาจับนะไปสู้กับไปชิดตัวนะฮะคนไทยเนี่ยมีความคิดว่าถ้าประชิดตัวลักษณะนี้เนี่ยน่าจะมีอาวุธยาวที่จะทำให้คู่ต่อสู้เสียหลักก็คือการถีบหรือการเตะทหารไทยก็นำมาฝึกนะครับฝึกการถีบการเตะ
1: อ๋อเริ่มจากการถีบการเตะก
0: ่
1: อน
0: นี่เริ่มจะเป็นมวยไทยแล้วนะฮะ
1: แต่มือถือดาบอยู่ใช่ไหมคะ
0: แต่มือถือดาบครับก
1: ็
0: เวลาถีบคู่ต่อสู้ล้มครับก็มีการฟันอะไรต่างมันจะง่ายเข้านะครับก็ตอนหลังเนี่ยเป็นที่แพร่หลายก็มีการฝึกกันในหมู่ทหารเขาบอกว่าคนไทยเนี่ยมีอวัยวะที่พิเศษกว่าคนอื่นในโลกนี้นั่นคือเป็นอาวุธเขาเรียกนวะอาวุธนะครับ
1: นวะอาวุธ
0: จะมี2เท้า2เข่า2ศอก2หมัด1ศีรษะ
1: แล้วก็นี่ด้วย
0: ครับศีรษะไว้คิดไงฮะเป็นอาวุธเดียวกันนะครับ
1: นึกว่าไว้โ
0: คนะครับก็นำมาใช้ในหมู่ทหารเนี่ยก็ทำให้เป็นมวยไทยขึ้นมาซึ่งเกิดมาพร้อมกับคนไทย
1: อย่างนี้เป็นเชิงป้องกันตัวไหมคะหรือว่าเป็นเอาไว้สำหรับการต่อสู้เลย
0: เป็นการต่อสู้เป็นการป้องกันประเทศครับ
1: ป้องกันประเทศกับการต่อสู
0: ้แล้วก็ออกกำลังกายให้ร่างกายแข็งแรง
1: ทีนี้อยากรู้ว่าความอันตรายของมวยไทยเนี่ยอยู่ตรงไหนอยู่ตรงแบบการออกท่าการใช้หมัดหรือว่าแบบอะไรยังไงบ้างคะ
0: ที่น่ากลัวที่สุดนะครับและต่างชาติกลัวที่สุดก็คือศอกครับ
1: ศอกเนี่ยเหรอครับ
0: ทำไมอะคะมีความรุนแรงและสามารถตายได้นะฮะครับศอกเนี่ยครับ
1: มันดูใช้ยากนะคะมันดูไม่น่าจะใช้ถนัดเลยอ่ะแบบแล้วถึงชีวิตเลย
0: เวลาศอกเขาจะแนบหูเงี้ยครับศอกแล้วมันจะโดนตรง
1: กระดูกตรงนี
0: ้แตกหมดแล้วครับ
1: ส่วนมากเขาเข้าตรงไหนล่ะคะถึงได้แบบตายเอาตรงถึงตายเลยอ่ะคะตรงนี
0: ้ถึงตายเลย
1: ไม่น่าเชื่อเลยคุณผู้ชมนี่มีติดตัวมาตั้งแต่เกิดไม่เคยรู้ว่าอันตรายขนาดนี้มวย ไทยถ้าพูดถึงมวยไทยเราจะได้ยินคำว่าแม่ไม้มวยไทยใช่ไหมคะ
0: ครับผม
1: แม่ไม้นี่คืออะไรคะที่เติมขึ้นมาข้างหน้าหรือว่ามีมาตั้งนานแล้ว
0: จริงๆแล้วเนี่ยแม่ไม้มวยไทยเนี่ยตั้งแต่สมัยโบราณมาเนี่ยที่สะสมมาต่างๆพับนี้ประมาณ300กว่าแม่ไม้แม่ไม้ก็คือท่าทาง
1: คือท่าทาง
0: ของมวยไทยนะครับ
1: คือแม่ไม้มวยไทยก็คือท่าทางมวยไทย
0: ซึ่งเรานำไปฝึกนะครับท
1: ี
0: นี้แม่ไม้มวยไทยแล้วก็ลูกไม้เนี่ยทางกรมพลศึกษาเนี่ยได้จัดเป็นหลักสูตรออกมาคือเรียนแค่15แม่ไม้15ลูกไม้แม่ไม้กับลูกไม้เนี่ยคืออันเดียวกันแต่เขามาแบกว่า15แม่ไม้นะครับเอารายละเอียดย่อยออกไปว่าที่ท่าคล้ายๆกันเนี่ยแต่แขนงออกไปเนี่ยก็ให้เป็นลูกไม้ไป
1: อ๋อที่ใกล้ๆกันใช้เอา
0: คล้าย
1: ๆกันคล้ายๆกันแต่อาจจะลงคนละที่หรือน้ำหนักหรืออะไรแบบอย่างนั้น
0: ก็ให้เป็นลูกไม้ไปก็ทำเป็นหลักสูตรขึ้นมานะครับมีการเรียนสอนมาน่าจะ70กว่าปีแล้วครับ
1: ท่าพื้นฐานของแม่ไม้มีเมื่อกี้บอกว่า15ท่าใช่ไหมคะขอพื้นฐานสัก2ชื่อ
0: บาทาลูกพัก
1: เท้าแตะใบหน้า
0: แล้วก็จระเข้ฟาดหาง
1: จระเข้ฟาด
0: ที่เป็นที่นิยมนะ
1: แล้วถ้าพูดถึงท่าที่อันตรายที่สุด
0: ท่าที่อันตรายสุดน่าจะเป็นท่าจระเข้ฟาดหาง
1: อ๋อจระเข้ฟาดหางนี่เบสิกสุดและอันตรายสุดด้วยเหรอคะ
0: ครับเพราะว่ามีความแรงฮะมีความแรงแล้วผู้ต่อสู้ไม่รู้นะครับว่าเวลาเหวี่ยงกลับมาแล้วเนี่ยจะโดนจุดไหนบ้าง
1: เนี่ยนะเท่าที่หนูเข้าใจนะคะที่เคยเห็นคือเหมือนกับว่าก็คือเราหันหลังแล้วก็เอาขาเตะเขาใช่ไหมคะแต่คืออันนี้คือเขาไม่สามารถกะได้ว่าเราจะเตะตรงไหนนะคะหรือว่า
0: พอเราเหวี่ยงมาจะเข้าจุดไหนของร่างกาย
1: ก็คือการลำบาก
0: ครับก็ถือการลำบากก็ถือว่าอันตราย
1: อีกอย่างนึงค่ะที่เห็นกันเป็นประจำเห็นกันจนเชื่อว่าทุกคนชินตาแล้วแหละคือการไหว้ครูปกติก่อนที่จะมีการแข่งขันหรือว่าต่อสู้อะไรเงี้ยเขาจะต้องมีการไหว้ครูก่อนใช่ไหมที่หนูเห็นจะมีแบบหมุนมืออย่างเงี้ยอันนี้นี่ทำเพื่ออะไรแล้วเราเริ่มกันมาตั้งแต่สมัยไหนล่ะคะ
0: ตั้งแต่สมัยโบราณแล้วครับ
1: ก็คือเริ่มมาพร้อมกันเหมือนกัน
0: เพราะว่ามวยไทยเนี่ยจะมีครูผู้สอนนะครับเมื่อเวลาขึ้นเวทีเนี่ยนะครับก่อนชกเนี่ยจะต้องมีการไหว้ครู
1: ทุกครั้งใช่ไหมคะ
0: ครับเพื่อเป็นการวอร์มร่างกายนะครับสองมีความคิดนะครับแล้วก็นึกถึงและลึกถึงครูบาอาจารย์ที่สั่งสอนมานะครับแล้ว3อาจจะเดินวนไปรอบเวทีตามนั่นก็คือว่า
1: อาจจะเห็นมีเดินไปตรงทิศนั้นทิศนี้ไปกันทั่วเลย
0: ก็บางทีเวลาชกก็มึนๆเข้ามุมผิดก็มีนะฮะก็ต้องดูพื้นที่ของตัวเองอะไรต่าง
1: ๆอ๋อสำรวจพื้นที
0: ่ครับสำรวจพื้นที่ครับ
1: อ๋อคือจริงๆไม่ได้แค่เป็นแบบว่าประเพณีหรือวัฒนธรรมแต่จริงๆแล้วคือมีนัยยะทั้งวอร์มเป็นการวอร์มอัพใช่ไหมคะก่อนขึ้นชกจริงแล้วก็เป็นการสำรวจ
0: อาจจะเป็นนักชกใหม่ๆเนี่ยครับบอร์ดเวทีก็คือตัวนะ
1: อ๋อคือขึ้นเวทีแล้วแบบตื่นเต้น
0: ก็ทำให้มีสมาธิมีสติขึ้นมานะครับ
1: อ๋อคือเหมือนเป็นการเตรียมตัวก่อนสอบว่าอย่างนั้น
0: ครับ

0: มีเรื่องนึงค่ะจริงๆแล้วช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยมีเทรนด์นึง
1: ต้องบอกว่าฮิตมากคือมวยชายามีแต่คนไปลงแบบไปสมัครไปเรียนไปเหมือนกับว่าลองฝึกกันดูมวยชายานี่ต่างจากมวยไทยนะคะแล้วมันทำไมต้องเป็นมวยชายาม
2: วยชายานี่คือมวยไทยชนิดหนึ่งหรือสายหนึ่งมวยชายาเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยดังมากนะครับเป็นการทุ่มทับจับผักลักษณะก็คือมวยไทยนั่นแหละครับแต่เขามีลีลาเขามีแรงต่างครับเนี่ยเป็นที่น่าสนใจนะครับปัจจุบันนี้มี5สายครับ
1: แล้วอย่างมี5สายแบบนี้แล้วความแตกต่างหรือว่าจุดเด่นของแต่ละสายนี่มีอะไรบ้างคะ
2: อย่างเช่นนะครับ
1: ค่ะ
2: หมัดหนักโคราช
1: หมัดหนักโคราช
2: หมัดหนัก
1: โคราชโคราชนี่หมัดหนัก
2: ครับ
1: นี่คือจุดเด่นเลย
2: ท่าดีชัยยา
1: ท่าดีชัยยาท่าสวยเหรอคะ
2: มีท่าสวยนะครับ
1: อ๋ออ่ะ
2: ไวฝ่าท่าเสา
1: ไวอะไรนะคะ
2: ไวฝ่าท่าเสา
1: ไวฝ่าท่าเสาคือเน้นมวยเร็วอะคะ
2: เป็นลักษณะ
1: คล
2: ่องแคล่วว่องไว
1: อ๋อเดี๋ยวเริ่มลืมแล้วหมัดหนักโคราช
2: ครับเอาต่อฉลาดจะได้คล้องฉลาดลพบุรี
1: เดี๋ยวนะหมัดหนักโคราชฉลาดลพบุรีคือ
2: เป็นมวยที่ฉลาดครับ
1: หมายถึงว่าการวาง
2: เวลาชกเวลาแรงต่างนี่ฉลาด
1: ฉลาดในทางมวยอย่างเงี้ยเหรอคะ
2: คือ
1: เหมือนกับว่าใช้ท่าหรือว่าจะยังไง
2: ในกลยุทธ์ที่การรับลูกคู่ต่อสู้แรงต่างเป็นมวยที่ฉลาด
1: หมัดหนักโคราชฉลาดลพบุรี
2: ท่าดีชายา
1: ท่าดีชายาสวย
2: ไว้ฝ่าท่าเสา
1: ท่าเสาก็คือคล่องแคล่ว
2: ชาวปัญญาพละศึกษา
1: ชาวปัญญาพละศึกษาอันนี้คือ
2: ก็คือมวยองค์ความรู้ครับ
1: ถ้างั้นเท่ากับว่าอันนี้นี่จะออกเป็นสายทางการศึกษามากกว่าตัวต่อสู้แบบนั้นเหรอคะ
2: ครับ
1: เป็นไงบ้างคะเรื่องเกี่ยวกับมวยไทยเชื่อว่าหลายคนฟังแค่นี้นี่สนใจแล้วใช่ไหมเพราะว่ามิ้นเนี่ยเริ่มสนใจอยากจะเรียนรู้แล้วล่ะขอบคุณดร.มากเลยนะคะหูวันนี้ได้ความรู้เยอะมากทั้งเรื่องแม่ไม้ลูกไม้ไหวครูรำมวยคุณผู้ชมตอนนี้มีแรงแล้วก็คือเขิมอยากจะต่อยมวยไทยกับเขาบ้างแล้วล่ะเดี๋ยวไม่ต้องไปหาค่ายมวยแล้วจะได้รู้ว่ามวยไทยเนี่ยมีเรื่องอะไรให้คลายสงสัยกันอีกช่วงหน้าตามไปเลยค่ะคุณอาลองถึงแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ายมวยสวรพินหูยตามหาตั้งนานน่ะค่ายนี้นี่ได้ยินชื่อเสียงเรื่องนามกันมาพอสมควรเลยเห็นบอกว่ามีนักมวยเก่งๆเยอะเลยแล้วก็ซ้อมมวยกันโหดมากด้วยแอบตื่นเต้นเหมือนกันและนี่ครั้งแรกเลยนะคะเนี่ยที่มาค่ายมวยเข้าไปข้างในกันดีกว่าค่ะ

0: ขอโทษนะคะขอขัดจังหวะหน่อยกำลังซ้อมกันอยู่เลยเหรอคะ
1: ครับผม
0: นี่ชื่ออะไรคะ
1: พี่นาครับ
0: พี่นาคุณเป็นครูฝึกเหรอคะ
1: ครับผม
0: เรียกว่าครูนาได้ไหมคะ
1: ได้ครับ
0: พอดีวันนี้วินมาอยากจะคลายสนวนเรื่องเกี่ยวกับมวยไทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ทราบว่าครูนาพอจะมีเวลาช่วยวินคลายสนวนนิดนึงไหมคะ
1: ได้ครับยินดีครับ
0: อันนี้ซ้อมเสร็จแล้วหรือว่ายังไงหนูมาขัดจังหวะหรือเปล่า
1: ไม่ครับ
0: ขอบคุณค่ะงั้นเดี๋ยวครูนามาช่วยวินคลายสนวนนะ
1: ครับผม
0: เอ๊ขอบคุณค่ะคุณนาคะมินได้ยินมาว่าที่ค่ายสวรพินแห่งนี้คือแบบโอ้โหเก่าแก่แล้วก็มีความเป็นมาเยอะแยะยาวนานมากเลยเล่าให้ฟังสักนิดนึงได้ไหมคะ
1: ได้ครับก็เปิดมานานแล้วครับ30กว่าปีครับตั้งแต่พ.ศ.2522ครับ
0: อ๋อหนูยังไม่เกิดเลยอ่ะที่นี่มีผลิตนักมวยดังๆหรือว่าแบบอะไรยังไงบ้างเช่น
1: รัชศักดิ์สวรพินแล้วก็เพชรชลัดสวรพิน
0: อันนี้นี่ถือเป็นแบบนักมวยระดับต้นๆเลยไหมคะ
1: ต้นๆเลยครับ
0: แล้วนี่คือที่นี่เขามีการเปิดเป็นโรงเรียนฝึกสอนหรือว่าเป็นค่ายแบบเทรนจริงจังส่งนักมวยแข่งหรือยังไงคะ
1: อ๋อแต่ก่อนก็เป็นที่เทรนส่งชกครับแต่เดือนนี้เขารับสอนอย่างเดียว
0: อ๋อตอนนี้รับสอนอย่างเดียวก็คือใครจะมาโรงเรียนก็ได
1: ้ครับ
0: และอย่างนี้นี่คุณอาเป็นหนึ่งในนักมวยของค่ายด้วยไหม
1: ก็ไม่ได้เป็นครับผมอยู่ค่ายอื่นนะครับ
0: อ๋อแต่เป็นนักมวยอาชีพ
1: ครับผม
0: เล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะ
1: ได้ครับก็ผมก็อยู่ค่ายมวยเมืองชัยภูมิครับที่สำเร็จคร
0: ับ
1: แล้วผมก็เลิกชกแล้วผมมาเป็นทรนเนอร์ที่นี
0: ่คุณอาต่อยมวยมาตั้งแต่อยู่เท่าไหร่คะ
1: ก็8ขวบครับ
0: โหทำไมเริ่มเร็วจังอ่ะ
1: พวกญาติพี่น้องก็ชกทุกคนนะ
0: มรดกตกทอดกันมา
1: ครับผม
0: เป็นไงบ้างงั้นแปลว่าตั้งแต่8ขวบจนกี่ปีคะเนี่ย
1: ก็ตอนนี้33แต่ว่าเลิกชกประมาณ25ปี
0: เดี๋ยวนะ8ขวบถึง25 17ปีคุณอาชกมากี่ครั้งแล้ว
1: ก็ประมาณ200ครั้ง
0: เยอะนะคุณอา
1: ครับผม
0: แล้วผลแพ้ชนะเป็นไงบ้าง
1: ก็ประมาณชนะประมาณ150
0: โอ้ทีนี้มินรู้มาว่านักมวยเนี่ยเขาจะต้องมีฉายาใช่ป่ะเขาทรายกาแล็กซี่บ้างอะไรอย่างงี้บ้างคุณอามีฉายาเขาป่ะ
1: ก็มีซันตาน่าเมืองชัยภูมิ
0: ซันตาน่าเมืองชัยภูมิซ
1: ัน
0: ตาน่านี่คืออะไรคะ
1: ก็คือแบบหัวหน้าเขาตั้งให้แบบคล้องจองกับชื่อเล่นเราชื่อนา
0: โอ้นาซันตาน่าสุดยอดทีนี้อยากรู้ว่าแล้วเวลาเขาตั้งฉายาแบบเนี้ยเขาใช้หลักอะไรในการตั้งหรือว่าอยู่คิดอะไรได้ก็ตั้งเลยหรือยังไง
1: ไม่ไม่เขาก็จะใช้แบบชื่อหรือนามสกุลแบบคล้องจองกันแบบจองกับชื่อที่เขาตั้งขึ้นมา
0: คือคุณอาที่ได้ชื่อซันตาน่าชัยภูมิคือเป็นคนชัยภูมิ
1: ไม่หัวหน้าครับ
0: อ๋อหัวหน้า
1: หัวหน้าเป็นคน
0: เป็นคนตั้ง
1: เป็นคนตั้ง
0: แล้วปกติแล้วเวลาเขาตั้งฉายากันเนี่ยคือใครตั้งก็ได้หรือว่ายังไงคะ
1: ไม่ได้ก็เป็นแบบพวกเซียนมวยตั้งให้ครับแบบเราเก่งทางไหนทางหมัดอะไรเงี้ยเขาจะตั้งแบบหมัดซากเหล็กเหมือนพุทธล้อเหล็กอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: คือเขาก็จะดูตามแบบที่เหมาะกับเราอันนี้คือเซียนมวยเป็นคนตั้ง
1: ใช
0: ่เซียนมวยนี่คือพวกนักมวยรุ่นเก่าเหรอคะหรือว่ายังไง
1: ก็พวกมวยรุ่นเก่ามั่งแล้วพวกผู้ชม
0: อ๋อที่เขาแบบเชี่ยวชาญทางด้านนี้ได้ยินเสมอๆเลยคือคำว่าแม่ไม้มวยไทยคุณอาลองยกตัวอย่างท่าของแม่ไม้มวยไทยให้ฟังได้ไหมคะมีอะไรบ้าง
1: จระเข้ฟาดหาง
0: อันนี้เคยได้ยิน
1: ก็งวงไอยาลา
0: หักงวงไอยาลาแล้วเดี๋ยวนี้เข้าที่ดูคือจริงๆมินก็ไม่ได้ค่อยติดตามมวยไทยเท่าไหร่แต่ว่าเวลาดูเกมการแข่งขันกีฬาอะไรเงี้ยนะคะเราไม่ค่อยเห็นท่าพวกนี้แล้วใช่ไหมคะคุณนา
1: คือว่ามันคือทันสมัยครับเดี๋ยวนี้มันคือจะไปใช้แต่สมัยก่อนมันก็ไม่ได้มันช้าถ้าพลาดไปมันโดดอะไรอ๋อ
0: คือแต่ละท่ากว่าจะทำนี่มันใช้เวลาเหรอคะ
1: ใช่ครับมันยากคือว่ามันช้าด้วยพลาดไปมันถึงตายได้ครับ
0: โอ้โหถึงตายเลยเหรอคะ
1: ครับผม
0: โอ้โอเคดีแล้วล่ะที่ไม่ใช้แปลว่าคนสมัยก่อนนี่เขาต่อยกันทีเขาก็ต่อยกันตายเหรอคุณนะ
1: ใช
0: ่โอ้โหโหดจังอ่ะแล้วถ้าสมมติว่าเป็นคนที่มาเริ่มแบบว่าเริ่มใหม่ไม่มีพื้นฐานเลยอย่างมิ้นอย่างเงี้ยมีเรียนแบบไหนยังไงบ้างคะ
1: อ๋อก็มีแบบเริ่มต้นก็เลยก็การยืนมวย
0: ยืน
1: ครับยืนแล้วก็กาดมวยแล้วก
0: ็กาด
1: แล้วก็เดินแล้วก็ชก1 2
0: อ๋อคือเราไม่ได้เดินปกติเหรอคะคุณนะ
1: ไม่ได้เดินปกติขามันจะไม่เหมือนกันครับ
0: น่าสนใจลองเรียนบ้างได้ป่ะ
1: ได้ครับได
0: ้เรียนวันนี้คุณอาสอนเลยป่ะ
1: ก็ได้
0: ซันตาน่าชัยภูมิ200แมตช์เดี๋ยวนี่แหละเดี๋ยวให้สอนมินแล้วให้ตั้งชื่อให้มินด้วยงั้นเดี๋ยวมินขอไปเปลี่ยนชุดแป๊บนึงนะคุณผู้ชมแล้วเดี๋ยวมาเรียนต่อยมวยไทยกัน

0: ทั้งตัวเลยเนี่ยทำไมกระดูกลั่นนะ
1: แม่เดินหน้าฮึบเดินหน้าฮึบเดินหน้าฮึบไปหลังฮึบตัวตรงเตะขาปั๊บเดินกลับเตะไปกระแทกออกจากไหล่อึ๊บ4ครั้ง1 2 3 4เตะมากเตะมากเหยียดแขนเออขึ้นขยับขา
0: ต้องขยับอู้
1: เออมาปั๊บเออปั๊บเมื่อยบ้างปั๊บเตะปั๊บต่อย1 2 1 2 4ปั๊บปั๊บจบปั๊บจบปั๊บจบปั๊บจบปั๊บเตะปั๊บพัก
0: คือเมื่อกี้นี่ไม่ได้กี่นาทีเลยนะคะแต่ว่าเหนื่อยได้เบิร์นเพราะว่ามันใช้ตั้งแต่ทั้งตัวจริงๆนะกว่าจะแบบก้าวแล้วก็ต่อยแล้วก็ศอกได้หมุนได้บิดทุกอย่างมีประโยชน์สุขภาพดีได้ออกกำลังกายได้ระบายความโกรธ

0: คุณผู้ชมต้องบอกว่ามวยไทยเนี่ยไม่ได้แค่แบบด้วยตาอย่างเดียวนะคะพอลองต่อยแล้วเนี่ยหอบมากสังเกตได้ว่าหอบจริงๆแต่ว่าสนุกมากเลยค่ะคุณอาคะอย่างนี้นี่ตั้งแต่ที่นี่เปิดเป็นคนแบบเป็นค่ายสอนมวยเทรนมวยอย่างนี้มีคนสนใจเยอะไหมคะ
1: ก็มีทั้งต่างชาติทั้งมีทั้งคนไทย
0: อ๋อนี่คือแบบตั้งแต่เด็กผู้ใหญ่คือทุกอายุเลยไหม
1: ได้หมด
0: นี่ถ้าสมมติว่าจะเริ่มเล่นนี่ได้ตั้งแต่อายุเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่
1: ประมาณ6ขวบ7ขวบ
0: 6ขวบก็ได้เหรอ
1: ครับ
0: 6ขวบก็ต่อยอย่างนี้เหรอจะเป็นลมคุณผู้ชมหลายคนนะคะที่หลงเสน่ห์มวยไทยปกติไม่ดูอยู่ที่บ้านเนี่ยก็ว่าสนุกแล้วนะคะแต่พอได้มาลองแบบว่าต่อยจริงๆได้มาลองเรียนจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าขอเป็นอีกคนนึงที่หลงเสน่ห์มวยไทยมากๆเลยค่ะวันนี้ขอบคุณคุณว่าแบบนักมวยด้วยนะขอบคุณคุณอามากเลยนะคะที่ให้ทั้งความรู้ถามยังช่วยสอนท่าเบสิกต่างๆของมวยไทยด้วยตอนนี้เหนื่อยมากขอพักกินน้ำแป๊บเดียวค่ะคุณผู้ชมแล้วไปเปลี่ยนชุดด้วยแล้วเราไปคลายสวนกันต่อเลยค่ะ

0: จะคลายสงวนเรื่องมวยไทยทั้งทีมิ้นก็ต้องขอมาดูที่เวทีจริงๆกับตาสักครั้งแล้วล่ะค่ะต้องบอกคุณผู้ชมเลยนะคะเนี่ยว่าบรรยากาศแล้วก็ความรู้สึกแตกต่างจากเวลานั่งดูจอโทรทัศน์อยู่ที่บ้านมากๆเลยค่ะทั้งสนุกสนานทั้งตื่นเต้นเร้าใจเรียกว่าลุ้นสุดๆตลอดการชกเลยทีเดียวเป็นประสบการณ์ที่อยากให้หลายๆคนเนี่ยได้มาลองกันนะคะ
1: มีบ้างคุณผู้ชมมาคลายสงนเรื่องมวยไทยวันนี้นี่มีได้อะไรเยอะเลยตั้งแต่ได้ความรู้ความเป็นมาเป็นไปได้ลองไปซ้อมและนี่ได้มาดูแบบสดๆเลยด้วยแต่ต้องบอกว่าความสงนของมินเรื่องเกี่ยวกับมวยไทยเนี่ยยังไม่หมดแค่นี้แน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นช่วงหน้าไปคลายสงนกับอาจารย์เผ่าทองกันค่ะ
2: ผู้ชนะได้แก่น้ำเงิน
3: ตำราน่ารู้เกล็ดเก่าช่วงนี้ขอเสนอมวยตับจากซึ่งเป็นกีฬาพื้นบ้านในภาคตะวันออกของไทยเพราะมีการปลูกต้นจากกันเป็นจำนวนมากโดยการใช้ใบจากแห้งปูให้ทั่วพื้นเวทีและนักมวยจะถูกผูกตาด้วยผ้าทำให้มองไม่เห็นคู่ต่อสู้จะได้ยินก็แต่เสียงเดินบนพื้นที่ปูด้วยใบจากแห้งเท่านั้นฝ่ายใดที่ต่อยได้เข้าเป้ามากที่สุดก็จะเป็นฝ่ายชนะซึ่งมวยตับจากนั้นนับเป็นกีฬาที่สร้างความสนุกสนานมากกว่าการมุ่งผลแพ้ชนะ

0: พร้อมยัง
1: พร้อมแล้วมิ้นว่าไง
0: พร้อมใครฉงวนหน้าจานเราไม่ต่อยกันเอง
1: โอเคใครฉงวนวันนี้มันที่สุด
0: เอ้ยไม่โดนเราจะใครฉงวนกันที่ไหนอาจารย
1: ์ที่นี่แหละ
0: ตรงนี้เลยเหรอ
1: เออเอาตรงไหนอ่ะ
0: เอาตรงไหนอ่ะเอาตรงน
1: ี้ได้หมด
0: เอาตรงนี้โอ้ยเฮ้ยๆหนูถามหน่อยว่ามวยไทยของเราเนี่ยนอกจากจะเป็นศิลปะป้องกันตัวเป็นเกมกีฬาแล้วเนี่ยยังมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ไทยยังไงอีกบ้าง
1: โอเคไอ้ยามวยไทยมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์อย่างไรโอ้โหเมนจ๋าถ้าจะพูดไปนะฮะเรื่องมวยนี่เป็นเรื่องสำคัญเป็นเรื่องของลูกผู้ชายเป็นเรื่องของ
0: แมน
1: ผู้หญิงก็ต้องต่อยมวยได
0: ้จริงเหรอคะ
1: ก็มิ้นไง
0: เออเนาะ
1: ผู้หญิงในสมัยโบราณก็มีการหัดหมัดมวยไว้ป้องกันตัวเรื่องของการต่อยมวยเนี่ยนะถือว่าเป็นการป้องกันตัวในระยะประชิดผู้ชายไทยเนี่ยนะเรามีอาวุธเยอะแยะนะ
0: ค่ะ
1: หอกง้าวหลาวทวนเป
0: ็
1: นระยะที่ลบไกลพุ่งไประยะพุ่งระยะแทงออกไปไกลใกล้ตัวมาเรามีดาบหมดจากดาบเป็นมีดเป็นกริด
0: มีด
1: ใกล้อีกถ้าเผื่อมือเปล่าอาวุธหมดนี่ไง
0: มัดมวย
1: กำปั้นของเราในสมัยสุโขทัยของเราเนี่ยนะก็ตั้งแต่พ.ศ.ก่อนๆ 1,800 นิดหน่อยนะ 1,700 ไปปลายเนี่ยพุทธศักราชนะเราก็ตั้งแต่สมัยพ่อขุนศรีอินทราทิตย
0: ์
1: ต
0: ้
1: อง
0: วาด
1: พระพรหมกษัตริย์ของกรุงสุโขทัยเนี่ยก็มีเรื่องราวของหมัดมวยเข้ามาแล้วนะครับสำนักที่มีชื่อเสียงตอนสมัยสุโขทัยเนี่ยอยู่ที่เขาสมอครที่จังหวัดลพบุรีปัจจุบัน
0: ค่ะ
1: นะครับในสมัยนั้นก็คงไม่ไกลก็ไกลพอสมควรจากสุโขทัยแต่ถือว่าเป็นสำนักมวยที่มีชื่อเสียงสำนักเขาสมอครเป็นที่ขึ้นชื่อลือชามากพ่อขุนศรีอินทราทิตย์เนี่ยถึงขนาดว่าส่งพระราชโอรสองค์ที่สองนะก็คือน้องของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชนี่แหละไปทรงศึกษาเรื่องหมัดมวยที่เขาสมอครแห่งนี้สำนักเขาสมอครและเมื่อพ่อขุนรามคำแหงเนี่ยขึ้นครองราชเนี่ยนะท่านเองเนี่ยก็ฝึกหมัดมวยมาก่อนแล้วนะครับ
0: เป็นอยู่แล้ว
1: เป็นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นพระมหากษัตริย์เกือบจะว่าทุกพระองค์ทุกราชการเนี่ยนะเป็นธรรมเนียมเลยว่าในการเรียนรู้วิชาการต่างๆนั้นจำเป็นที่จะต้องทรงศึกษาเกี่ยวข้องกับเรื่องของหมัดมวยนะครับในสมัยโบราณจริงๆเราใช้คำว่ารำหมัดเพราะว่าก่อนที่จะต่อยมวยต้อง
0: ไหว้ครู
1: เ
0: ขาเรียกไหว้ครูใช่ไหมอาจารย์
1: ครูในการไหว้ครูนั้นก็จะต้องมีเรื่องของการ
0: ร่ายรำ
1: ต่างๆ
0: ยาก
1: อะไรอย่างเงี้ย
0: ย
1: ากแยะมากมายโบราณจึงเรียกว่ารำหมัดพ่อขุนรามเองเนี่ยนะครับเมื่อเขียนเกี่ยวกับตำราพิชัยสงครามเนี่ยก็ได้มีการเอ่ยถึงเรื่องราวของการใช้วิชาหมัดมวยอยู่ในตำราพิชัยสงครามก็คือว่าผู้ที่จะศึกษาตำราพิชัยสงครามก็ต้องมีส่วนต้องพูดภาษาปัจจุบันก็มีคอร์สต่อยมวย อยู่ในนั้นด้วย
0: มีหลักสูตรม
1: ีหลักสูตรในสมัยโบราณเนี่ยโขทัยเองเนี่ยนะนอกจากจะเป็นเรื่องของการส่งคนออกไปกุลบุตรค
0: ือ
1: เด็กชายทั้งหลายไปอยู่ตามสำนักต่างๆแล้วเนี่ยนะตามวัดวาอารามของสุโขทัยบางวัดก็มีการสั่งสอนอบรมเกี่ยวกับเรื่องของหมัดมวยด้วยพระท่านสอนเอง
0: พระเป็นคนสอนด้วย
1: พระเป็นคนสอนเพราะว่าพระนั้นเป็นผู้ที่มาจากคนที่เชี่ยวชาญในศิลปะวิชาการต่างๆแล้วก็ในที่สุดอาจจะเบื่อหน่ายทางโลกก็ออกมาอยู่ในเรื่องของทางธรรมแต่ขณะเดียวกันกิจกรรมที่ท่านเคยปฏิบัติมาสมัยยังหนุ่มยังแน่นอะไรต่างๆท่านก็ไม่ได้ทิ้งท่านก็เอากลับมาสอนนะครับในการสอนต่อยมวยตามสำนักวัดต่างๆเนี่ยนะมันจะใกล้เคียงกันทั้งนั้นเลยคือในสมัยสุโขทัยเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยนะเวลาที่เราเป็นกุลบุตรไปฝากตัวกับท่านท่านก็จะฝึกให้เรามีความแข็งแรงก่อน
0: ด้วยการ
1: แข็งแรง

0: แข็งแรงในที่นี้ก็คือว่าสอนให้ตักน้ำตำข้าวทาฟื้นนี่โหนเถาวัลย
1: ์
0: ว่ายน้ำทั้งหมดนี่คือเรื่องของการฝึกกล้ามเนื้อจริงป่ะ
1: ใช่ค่ะเป็นการฝึกกล้ามเนื้อ
0: คนเราเนี่ยนะกล้ามเนื้อ
1: ปัจจุบันก็เลยฟิตเนส
0: ก็คือปัจจุบันคือฟิตเนสใช่นักมวยสมัยโบราณจึงหุ่นดีมีอกสามศอกถึงได้เรียกว่าชาย
1: อกสามศอก
0: แปลว่าหน้าอกกว้างเอวคอดเชฟเป็
1: นต
0: ั
1: ววี
0: เชฟ
1: สามเหลี่ยมหัวคว่ำ
0: ฝึกหัดเรียบร้อยแข็งแกร่งแล้วขั้นตอนต่อมาก็ฝึกท่านเอาผ้าขาวม้า
1: ผ้าขาวม้าม
0: ามัดเป็นก้อนแขวนลงมาก็คล้ายๆกับนี่แหละนี่นี่
1: กระสอบทราย
0: คล้ายกระสอบทรายแต่ว่าฝึกให้ใช้นี่มัดเท้าเข่าศอกโบราณจะว่า
1: เท้า
0: เข
1: ่
0: า
1: ศอก
0: เข่าศอกครบ 3-4 อย่างนี่เลยไอ้เจ้ากระสอบทรายเนี่ยนะมันน้ำหนักเยอะมันแขวนแล้วเนี่ยมันนิ่งช้ามันขยับได้ช้
1: า
0: แต่ถ้าเผื่อไอ้เป็นผ้าขม้าเนี่ยนะมัดเป็นก้อนแล้วเนี่ยน้ำหนักมันเบามันหมุนเร็ว
1: เหมือนคน
0: เพราะฉะนั้นมันเหมือนคนใช่มันมัดเท้าเข่าศอกของเราเนี่ยมันจะต้องเร็วมากเลยที่จะมีไหวพริบแล้วมันก็แกว่งไกลมันแกว่งไกลมันเบามันแกว่งไกลกว่ากระสอบทรายเพราะฉะนั้นนี่คือฝึกไหวพริบปฏิภาณนะพอผ่านขั้นตอนนี้เสร็จเริ่มต้นแรงขึ้นก็คือฝึกให้เตะเข่าศอกต้นกล้วย
1: อ๋ออันนี้เป็นต้นกล้วยแล
0: ้
1: ว
0: เริ่ม
1: อันนี้เริ่มที่ความเป็นความแรง
0: ใช่เริ่มความแรงแล้วน้ำหนักเข่าน้ำหนักแข้งน้ำหนักศอกอะไรต่างๆลงที่ต้นกล้วยเตะเพาะเดียวเพาะเดียว
1: ต้นกล้วยหัก
0: ต้นกล้วยต้องหักเพาะเดียว
1: ต้นกล้วยหักแล้ว
0: เสร็จจากต้นกล้วยแล้วคราวนี้เริ่มซ้อมจริงต
1: ่
0: อยกันเองกับครูต่อยกับครูแล้วจุ๊บจับจุ๊บจับโอเคโอเคโอเคเสร็จต่อยแล้วยังต้องปล้ำอย่าลืมว่าโบราณไม่มีกติกามวยนะ
1: คลุกกันแล้วคลุกฝุ่นไว
0: ้ใช่คลุกฝุ่นเลยถ้าเผื
1: ่
0: อใกล้ตัวก็ปล้ำปล้ำในสมัยโบราณปล้ำทำไงปล้ำหักคอกับปล้ำหักไหปลา
1: เอาตายเลยเหรออาจารย
0: ์เอากันให้ตายไปเลย
1: จริงเหรอ
0: สมัยโบราณปล้ำกันนี่เอาให้ถึงตาย
1: แล้วหักคอคืออะไรแบบอย่างนี้เลยเหรอ
0: ก็หักคอหักให้คอหักอ่ะ
1: จริงเหรอ
0: หักคอหักไหปลาหักเนี่ยโบราณเอาอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะพอผ่านการปล้ำเสร็จแล้วเนี่ยทุกขั้นตอนเนี่ยนะฮะตอนจบแล้วเนี่ยของแต่ละครั้งแต่ละวันจะจบด้วยการอาบน้ำว่ายน้ำ เพื่อทำความสะอาดร่างกายตกค่ำนะครับพระก็จะท่านเรียกทั้งหมดเนี่ยก็ต้องสวดมนต์ทำวัดเช้าทำวัดเย็นสวดมนต์แล้วจากนั้นก็อบรมจริยธรรมนักมวยโบราณนั้นมีจริยธรรมไม่ใช่ว่าจะเข็นฆ่าอาฆาตกันทุกคนมีศีลและมีธรรมะ อยู่ในตัวของหมดของเขานักมวยทุกคนนั่นละนั่นคือสมัยสุโขทัยมาสมัยอยุธยาจะบอกว่าพระมหากษัตริย์ทุกรัชกาลก็ฝึกเรื่องบัตรมวยหมดเอาง่ายๆเลยนะสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชของเราเนี่ยนะครับท่านก็ชอบเรื่องบัตรมวยอย่าลืมว่าท่านไปอยู่พม่าตั้งแต่พระชนพรรษา9พรรษ
1: า
0: ถูกส่งไปเป็นตัวประกันอยู่ที่หงสาวดีไปฝึกมวยพม่าดิ
1: ต่างกันไหมอาจารย
0: ์มันก็ต้องต่างบ้างเหมือนบ้างนั่นแหละนะครับฝึกมวยพม่ามวยคาดเชือก
1: ไม่
0: ม
1: ี
0: ไม่มีนวม
1: เป็นมือเปล่าๆเหรอคะ
0: อ๋
1: อเป็นผ้าพัน
0: พันผ้าขาวพันผ้าดิบฉีกเป็นแถบกว้างๆนะแล้วก็พันหมดเรียกว่ามวยคาดเชือกนี่อันนี้ยังดีนะรุ่นหลังรุ่นโบราณเนี่ยใช้เชือกป่านมันนิลามัดต่อยลงไปนี
1: ่หน้าแหกเลย
0: ทั้งแหกทั้งถลอกทั้งปอกเปิบครบหมดพระนเรศวรเนี่ยนะครับท่านมีกองพิเศษของท่านเลยเรียกว่ากองเสือป่าแมวมอง
1: แมวมองด้วย
0: กองเสือป่าแมวมองด้วยท่านคัดเลือกจากทหารของท่านเนี่ยนะกว่าจะมาเป็นทหารก็คัดมาทิ้งแล้วเมื่อมาเป็นทหารของท่านแล้วเนี่ยนะท่านทรงคัดต่ออีกคัดครั้งนี้เนี่ยนะท่านคัดแบบว่าต้องต่อยมวยเก่งกระบี่กระบองได้ต่อยมวยเก่งปล้ำได้ทุกอย่างรอบตัวหมดเลย
1: ต้องได้ทุกยุทธวิธี
0: ใช่เป็นทหารประจำพระองค์ไปไหนไปด้วยเขาเรียกว่าอะไรนะทนายเลือก
1: ทนาย
0: เลือกเนี่ยนะฮะก็คือคัดจากทหารด้วยพระองค์เองจากทหารปกติที่มีความสามารถแล้วเลือกขึ้นมาแล้วก็รับยศเป็นทนายโอเคเข้าใจต่อมาในสมัยของคุณหลวงสรศักดิ์โอ้โหขึ้นครองราชพระเจ้าเสือนี่แหละโปรดหมัดมวยมากเลยปลอมพระองค์เป็นสามัญชน ไปตามต่างจังหวัดไปนู่นวิเศษชัยชาญอ่างทองนู่นเลย
1: ไปทำอะไรคะ
0: ไปต่อยมวยเล่น
1: ต่อยเล่น
0: มันมีงานวัดงานวัดเขาก็มีการงานมีต่อยมวยท่านก็ปลอมพระองค์ไปกับเสนาบดี 2-3 คนแล้วก็ไปถึงไอ้นายสนามมวยก็ไม่รู้หรอกว่านี่เป็นพระมหากษัตริย
1: ์
0: ก็รู้แต่ว่าเนี่ยเป็นคนมาจากเมืองหลวงอยุธยาจะมาต่อยมวยเล่นก็จัดก็ไปต่อยมวยกับนักมวยนะครับนายสนามมวยก็จัดนักมวยพื้นที่นะครับของวิเศษชัยชาญที่มีชื่อเสียงมากเลยต่อยชนะมาตลอดสามคนรวดเลยเอาขึ้นมาต่อยกับคุณลุงสรศักดิ์พระเจ้าเสือเนี่ยสามคนรวดต่อยทีละคน
1: คน
0: แรกคนแรก
1: คือ
0: นายกลางมาตาย
1: มาตาย
0: นายกลางมาตายตายตายสนิท
1: ตายเลย
0: ตายพระเจ้าเสือที่พระเจ้าเสือป้องเดียวน็อกนายกลางมาตายน็อก
1: ตายเลย
0: คนที่สองขึ้นมานายใหญ่มัดเล็ก
1: ทำไมตัวใหญ่แล้วหมัดเล็กอ่ะ
0: หมัดเล็กแต่แรงนายใหญ่หมัดเล็ก
1: อาจารย์เข้าขา
0: โอ้ขอโทษนายใหญ่หมัดเล็กเสร็จอีก
1: น็อกอีก
0: คนที่สามมาเลยนายเล็กหมัดหนัก
1: นี
0: ่
1: ตัวเล็กแต่หมัดหนัก
0: จบ3คนแพ้หมด
1: แพ้รวดดี
0: เพราะฉะนั้นนี่นะเป็นตัวอย่างง่ายๆเลยนี่ไม่ต้องพูดถึงราชการจนกระทั่งถึงพระเจ้าเอกทัตทุกราชการในสมัยอยุธยาฝึกหมัดมวยหมดเลยเดี๋ยวค่อยคุยเรื่องรัตนโกสินทร์
1: เหนื่อยแล้วใช่ไหมอาจารย์
0: เหนื่อยแล้วจะพักพูดต่อเลย
1: พูดต่อก็คือว่าช่วงหน้าช่วงหน้าเป็นค่าสิ่งต่อเพราะช่วงนี้อาจารย์เหนื่อยแล้วเดี๋ยวซ้อมก่อน
0: โอเค
1: ได้ไหมอาจารย์
0: หนึ่งสองอ
1: าจารย์จะหมัดเล็กหรือหมัดหนักหรือว่าหมัดตาย
0: สาม
1: นี่ไง
2: น่ารู้เกิดเก่าช่วงนี้ขอเสนอปีพาทมวยไทยอันเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในรำมวยไหว้ครูและการต่อสู้ซึ่งประกอบไปด้วยเครื่องดนตรี3ชนิดได้แก่ชิงปีชวาและกลองแขกเมื่อนักมวยทำการรำไหว้ครูท่วงทำนองก็จะช้าเพื่อช่วยให้ลีลาในการร่ายรำดูอ่อนงามแต่เมื่อการต่อสู้เริ่มต้นดนตรีก็จะมีจังหวะเร็วขึ้นเพื่อเร่งร้าวให้นักมวยที่กำลังต่อสู้กันนั้นเร่งพิชิตคู่ต่อสู้อีกทั้งยังเร้าใจผู้ชมให้ตื่นเต้นไปกับการต่อสู้ของนักมวยอีกด้วย

0: านด้วย
1: ว่าไง
0: คำถามแรก
1: คำถามแรก
0: หนูอยากรู้ว่าสมัยรัตนโกสินทร์ที่เขาไม่สู้รบกันแล้วเนี่ยมวยไทยยังมีความสำคัญอยู่ไหมอ่ะ
1: เขาก็สู้ใครเขาบอกไม่สู้รบร
0: ั
1: ชกาลที่หนึ่งโหรบกับพม่าอุตรุดสงครามเก้าทัพก็เกิดรัชกาลที่หนึ่งเนอะรบรัชกาลที่หนึ่งเนี่ยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชของเราเนี่ยนะต้องบอกว่าโอ้โหท่านก็ทรงฝึกหัดหมัดมวยมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ท่านเกิดอยู่ในสมัยกรุงศรีอยุธยาแล้วก็พระบาทสมเด็จพระอยู่หัวบรมโกศเนี่ยขอตัวไปเลี้ยงตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ท่านก็ทรงฝึกหัดหมัดมวยในราชสำนักตำราพิชัยสงครามอะไรต่างๆนั้นเป็นสิ่งที่ท่านทรงแตกฉานอย่างดีเมื่อขึ้นครองราชแล้วเนี่ยต้องบอกว่าทรงอุปถากอุปถัมภ์นะครับเรื่องของหมัดมวยเนี่ยเป็นอย่างมากเลยมีทนายเลือกส่วนพระองค์ประจำพระองค์ด้วยมีพระมหากษัตริย์แทบจะทุกรัชกาลเนี่ยต้องมีกองทนายเลือกประจำของพระองค์ท่านแม้แต่พระราชโอรสของพระองค์เนี่ยก่อนจะเล่าถึงพระราชโอรสนี่ขอเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งรัชกาลที่1ก่อนมันสนุกมากเลยมินในสมัยรัชกาลที่1เมื่อกี้ก็บอกแล้วนะว่าทรงโปรดในเรื่องของการหมัดมวยนะครับมีกองทนายเลือกของพระองค์ในครั้งนั้นน่ะมีพ่อค้าฝรั่งเศส2พี่น้องลงเรือกำปั่นสำเภามามันแล่นไปเนี่ยหลายประเทศไปค้าขายแต่ว่าบังเอิญคนน้องนี่มันต่อยมวยเก่งรูปร่างล่ำสันใหญ่โตต่อยมวยเก่งเพราะฉะนั้นเวลาที่ไปค้าประเทศไหนไม่ได้แค่ไปค้าอย่างเดียวไปค้าแล้วเอาน้องเนี่ยท้าพนันต่อยมวย
0: กับ
1: คนในประเทศนั้นๆหาเงินไอ้เจ้าพี่น้องฝรั่งเศสคู่นี้มันก็แล่นมาเมืองไทยมาท้านะครับผ่านเจ้าพญาพระคลังหนจะขอค้าขายแล้วก็จะขอต่อยมวยด้วยนะครับเดิมพันกันถึง50ช่าง
0: 50
1: ช่าง5 8 40 4,000 บาทเงิน 4,000 บาท
0: สมัยนั้นนี่4ล้านแม่จัน
1: โอ้ย40ล้านมั้งเกินเกิน

0: ค่าของเงินนี่มันมหาศาลมากเราจะไม่รับคำท้าก็กระไรอยู่รัชกาลที่หนึ่งโปรดให้ทำตั้งสนามต่อยมวยขึ้นเลยที่ตรงสนามหญ้าตรงด้านหลังวัดพระแก้วอ่ะสนามหญ้าใหญ
1: ่ๆ
0: เอาเชือกเอาเสาหลักปักสี่เสานะแล้วก็
1: กั้น
0: เอาเชือกโยงเส้นเดียวพร้อมยาว20เมตร
1: วิ่งใหญ่จัง
0: เวทีใหญ่มากเลยสมัยนั้นไล่กันไม่จน
1: อุ้ยแล้วนี่นึกว่าวิ่งไล่จับ
0: จากนั้นนะครับรัชกาลที่1ก็โปรดตั้งพระพลาที่ประทับเสด็จลงทอดพระเนตรน้องชายของรัชกาลที่1กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถเสด็จลงไปทอดพระเนตรด้วยในครั้งนั้นนะครับรัชกาลที่1ก็โปรดให้หมื่นพลานเนี่ยนะครับซึ่งเป็นทนายเลือกนะครับหมื่นพลานนี่เอามาอาบน้ำว่านลงน้ำมันว่านทั้งตัวลงน้ำมันว่านน้ำมันนี่คือแช่น้ำว่านเป็นน้ำมันน้ำว่านให้มันอยู่ยงคงกระพัน
1: แบบว่าทุกอย่าง
0: ลื่นไปทั้งตัวหมดลงไปถึงเปรียบมวยกันแล้วโอ้โหเราเสียเปรียบมากหมื่นพลานคนไทยตัวสันทัดขณะที่ฝรั่งเศสตัวล่ำใหญ่ไม่เป็นไรสู้กันพอเปิดเก่งปั๊บฝรั่งก็ตรงเข้ามาเลยมันก็จะจับคอหมื่นพลานเนี่ยหักกับจะจับไหปลา
1: หัก
0: อีกเหมือนกันหมื่นพลานนะเต้นแล้วก็ถอยเต้นแล้วก็ถอยเต้นเย็บถอยเย็บถอยเย็บถอยเย็บถอยเย็บถอยไล่กันไปทั่วสนามเพราะไล่กันนักมวยฝรั่งเศสมันก็ทำอะไรไม่ได้สักทีนึงนะมันก็ชักย
1: ั่วเราได้คล่องแคล่ว
0: ชักยั่วไอ้พี่ชายมันเนี่ยนะซึ่งก็เป็นกองเชียร
1: ์
0: พร้อมด้วยกะลาสีฝรั่งเศสเต็มเลยนะก็เชียร์เห็นท่าว่าเอ๊ะถ้าปล่อยอย่างนี้เนี่ยนะตัวน้องชายไอ้เจ้าพี่ชายฝรั่งเศสเนี่ยนะพร
1: ้
0: อมกับไอ้กะลาสีทั้งหลายเนี่ยนะมันก็มองดูแล้วถ้าเผื่อปล่อยให้เหตุการณ์เป็นอย่างนี้ต่อไปน้องชายที่อยู่บนเวทีเนี่ยนะก็จะเพียงพล้ำดังนั้นนะมันกระโดดเข้ามาในเวทีเลยไอ
1: ้
0: ต
1: ั
0: วพี่ชายกระโดดเข้ามามาถึงมาผลักหมื่นพลานเหมือนกับดันไม่ให้หนีแล้วก็เหมือนกับล็อกต
1: ั
0: วไม่ให้หนี
1: โกง
0: โกงดิตำนานเล่าไว้เลยนะกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถท่านเห็นแล้วก็ทรงกริ้วดิทรงพระพิโรธบอกว่าอะไรวะตกลงกันต่อยกันตัวแต่ตัวกลายเป็นว่าเอาพวกเข้ามาช่วยเสด็จลงไปด้วยพระองค์เองต่อยกับฝรั่งโอ้โหมันไหมล่ะพอเสด็จลงไปปั๊บนั่นนะไอ้กะลาสีฝรั่งเศสก็กลูกันลงมาไม่ต้องกลัวครับคราวนี้ทนาย
1: เลือ
0: กของเราทั้งหลายลงอีกตะลุมบอลกันหน้าพระที่นั่งสนุกที่สุดต่อยกันแหลกลานผลปรากฏว่ากว่าจะส่งแยกออกได้จากกันนี่นะฝรั่งเจ็บแต่ด้วยพระมหากรุณาที่คุณฝรั่งเจ็บหนีกลับไปอยู่ในเรือหมดรัชกาลที่1โปรดเกล้าพระราชทานหมอยาและหมอนวด
1: เอาไป
0: ช่วยดูแลนวดเฟ้นทาอยู่ทายาใครฟกช้ำดำเขียวแตกตรงไหนก็ใส่ยานวดเฟ้นจากนั้นฝรั่งเศสตกกลางคืนชักเรือกำปั่นหนีเลยเงินก็ไม่จ่าย
1: โอ้ขี้โกง
0: เงินก็ไม่จ่ายสิก็ใช่50ช่างแพ้พนันไม่จ่ายถัดจากตอน
1: ร
0: ั
1: ชกาลที่1
0: โอเคถัดจากรัชกาลที่1มันวอนกูแล้วนี่มันวอนแล้วมันวอนแล้วนินเดี๋ยวเอาให้เสร็จรายการก่อนตอบคำถามก่อนเดี๋ยวเถอะต่อจากรัชกาลที่1ก็คือรัชกาลที่2พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยประสูติที่อัมพวาประสูติได้แค่เดือนเดียวพระชนมพรรษา1เดือนกรุงศรีอยุธยาแตกจากนั้นก็เสด็จย้ายมาประทับที่กรุงธนบุรีที่ประทับพระตำหนักที่ประทับหรือบ้านของท่านเนี่ยนะครับของเด็กชายฉิมตอนนั้นยังไม่ได้เป็นเจ้าฟ้าชายฉิมยังเป็นเด็กชายฉิมอยู่ติดกับวัดบางว่าใหญ
1: ่
0: ปัจจุบันก็คือวัดระฆังโคสิตารามเพราะฉะนั้นในวัยเยาว์เด็กชายฉิมฝึกหัดมวยที่สำนักวัดบางว่าใหญ
1: ่อ๋อมีสำนัก
0: เพราะฉะนั้นไม่ใช่ย่อยๆเมื่อเสด็จขึ้นครองราชแล้วทรงอุปถัมภ์มวยไทยอย่างมากเลยและทรงเปลี่ยนคำจากคำว่ารำหมัดมาเป็นคำว่ามวยไทย
1: มวยไทย
0: กำเนิดขึ้นในครั้งรัชกาลที่2พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยนี่เองครับต้องเป็นพระมหากรุณาธิคุณต่อวงการมวยไทยอย่างยิ่งที่สุดเลยผ่านมา4ก็ต่อย3ก็ต่อย4ก็ต่อยมาถึงรัชกาลที่5นะมิ้นโอ้โหรัชกาลนี้นะต้องบอกว่ารัชกาลที่5เองก็ทรงฝึกหัดเรื่องของมวยไทยใช้คำว่ามวยไทยแล้วเพราะเราหมัดเปลี่ยนมาตั้งแต่ครั้งรัชกาลที่2จากสำนักมวยหลวงสำนักมวยหลวงนี่นะอยู่

0: ในพระบรมมหาราชวังตั้งขึ้นมาตั้งแต่ครั้งรัชกาลก่อนๆหน้าพระองค์ท่านแล้วผู้ที่ถวายการสอนวิชามวยไทยให้กับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่คือคุณหลวงพลโยธานุโยคคุณหลวงพลโยธานุโยคท่านผู้นี้นะครับเป็นผู้ที่ต่อยมวยบัดมวยเก่งที่สุดมีไหวพริบปฏิภาณสารพัดหมดถวายการสอนแบบหมดไส้หมดพุงแกที่5ต่อยมวยเก่งมากนะครับไม่มีใครรู้เลยอันนี้นะครับต่อมาในปีพุทธศักราช2430นะมิ้นรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ตั้งกรมศึกษาธิการขึ้น
1: กรมศึกษา
0: ก็คือต้นกำเนิดของกระทรวงศึกษาในปัจจุบันนี้ใช
1: ่
0: กรมศึกษาธิการในครั้งนั้นนะครับมีการตั้งโรงเรียนฝึกพละศึกษา
1: อ๋อคือเหมือนวิชาพละคือ
0: ใช่เป็นวิชาพละแต่เป็นโรงเรียนครูฝึกพละศึกษา
1: อ๋อโดยเฉพาะ
0: ชื่อเต็มคือโรงเรียนครูฝึกพละศึกษาและอีกสถาบันนึงก็คือโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าปัจจุบันนี้แหละ
1: อ๋อที่เป็นโรงเรียนฝึก
0: 2อันเนี่ยฝึกทหารนั่นแหละตั้งสองสถาบันการศึกษานี้ทั้งโรงเรียนครูฝึกพละศึกษาทั้งโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับมีวิชาที่สำคัญก็คือวิชามวยไทยทุกวันนี้นะไปโรงเรียนในร้อยก็ยังมีวิชามวยไทยไม่ใช่เรื่องธรรมดานะมิ้นเราอาจจะมองเห็นเรื่องของมวยไทยเป็นเรื่องธรรมดาเราอาจจะไม่ค่อยรู้สึกอะไรมากแต่จริงๆแล้วมวยไทยเป็นส่วนหนึ่งของวิชาของลูกผู้ชายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมความเป็นไทยของเราเลยทีเดียว
1: ยิ่งใหญ
0: ่ยิ่งใหญ่มากอ่ะเข้าใจเปล่าสงสัยอะไรอีกจะคลายฉงนน่ะฉงนอะไรอีก
1: ไม่ฉงนแล้ว
0: ไม่ฉงนแล้วก็จบสิ
1: ลาคุณผู้ชมกันก่อนอาจารย
0: ์สวัสดี
1: ค่ะ

0: รู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

ภายหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระราชวังบางปะอินขึ้นบริเวณริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาในบริเวณอำเภอบางปะอินเพื่อเป็นที่ประทับนอกพระนครแล้วจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างวัดนิเวศธรรม

ประวัติเพื่อใช้เป็นที่บำเพ็ญพระราชกุศลใกล้พระราชวังโดยออกแบบให้มีลักษณะสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกด้วยทรงมีพระราชประสงค์ที่จะบูชาพระพุทธศาสนาด้วยของแปลกประหลาดและเพื่อให้ประชาชนได้เห็นเป็นของแปลกวัดตั้งอยู่บนเกาะกลางแม่น้ำเจ้าพระยาสถาปัตยกรรมภายในวัดเป็นแบบศิลปะแบบโกธิกซึ่งเป็นศิลปะที่ได้รับความนิยมในยุโรปสมัยกลางพระอุโบสถมีลักษณะเหมือนโบสถ์ในคริสต์ศาสนาหน้าต่างประดับกระจกสีผนังพระอุโบสถบริเวณทางเข้าทั้งสองด้านมีคำจารึกประวัติการสร้างวัดเหนือประตูมีพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเครื่องต้นทำด้วยกระจกสีพระประธานในพระอุโบสถคือพระพุทธนฤมลธรรมโมภาสมีพระอัครสาวกคือพระโมคคัลลานะและพระสารีบุตรอยู่เบื้องซ้ายและขวาเบื้องหน้าประดิษฐานพระพุทธรูปนิรันตรายซึ่งทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนอกจากนี้ภายในวัดยังมีสิ่งก่อสร้างอื่นๆที่มีความสวยงามและสำคัญอีกอาทิเช่นศาลาการประเรียนหอระฆังและหมู่กุฏิต่างๆเป็นต้น

0: วัดพระรามตั้งอยู่บริเวณกลางเมืองอยุธยาทางด้านตะวันออกของพระราชวังโบราณใกล้กับหนองสโหนหรือบึงพระรามในปัจจุบันพระราชสาวดารกรุงศรีอยุธยาระบุว่าสมเด็จพระรามเมศวรโปรดให้สร้างวัดพระรามขึ้นเมื่อพุทธศักราช1912ในบริเวณสถานที่ถวายพระเพลิงพระบรมศพของพระเจ้าอู่ทองพระราชบิดาเนื่องจากเป็นวัดที่มีความสำคัญจึงได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์อยู่หลายครั้งที่สำคัญได้แก่ในรัชสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถและรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศวัดวังตัวยาวตามแนวแกนทิศตะวันออกตะวันตกมีพระปรางเป็นประธานของวัดทางด้านทิศเหนือและทิศใต้ของพระปรางประธานมีพระปรางขนาดเล็ก2องค์ตั้งขนาบอยู่บนฐานเดียวกันที่ผนังคูหาและผนังภายในกรุพระปรางประธานมีภาพจิตรกรรมฝาผนังเขียนเป็นภาพอดีตพุทธเจ้าซึ่งเป็นภาพที่นิยมเขียนในช่วงสมัยอยุธยาตอนต้นประดับอยู่มีระเบียงคดล้อมรอบพระปรางประธานทั้ง4ด้านด้านหน้าหรือด้านทิศตะวันออกของพระปรางประธานเป็นพระวิหารหลวงขนาดใหญ่ส่วนพระอุโบสถจะตั้งอยู่ทางด้านหลังหรือด้านทิศตะวันตกในแนวเดียวกันซึ่งลักษณะแผนผังดังกล่าวนี้ยังคงเป็นลักษณะที่นิยมของแผนผังวัดที่สร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนต้นนอกจากนี้ภายในวัดยังมีอาคารสิ่งก่อสร้างอื่นๆอาทิเช่นวิหารรายเจดีย์รายอีกเป็นจำนวนมากซึ่งเป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการก่อสร้างและซ่อมแซมวัดนี้อย่างต่อเนื่อง
1: หากพระชมการเรียนการ

0: กาเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ในการบูรณะปฏิสังขรณ์วิหารและพระมงคลบพิตรเมื่อปีพุทธศักราช2499นั้นได้มีการค้นพบพระพุทธรูปสำริดรูปแบบและขนาดต่างๆบรรจุไว้ภายในพระอุระและพระพาหาเบื้องซ้ายขององค์พระมงคลบพิตรจำนวนมากพระพุทธรูปเหล่านี้มีพุทธลักษณะที่แตกต่างกันออกไปแบ่งได้เป็น5กลุ่มใหญ่ประกอบด้วยพระพุทธรูปศิลปะล้านนาพระพุทธรูปศิลปะสุโขทัยพระพุทธรูปศิลปะอู่ทองพระพุทธรูปศิลปะอยุธยาและพระพุทธรูปศิลปะอยุธยาสกุลช่างนครศรีธรรมราชที่เรียกว่าแบบขนมต้มซึ่งพระพุทธรูปต่างๆเหล่านี้เป็นพระพุทธรูปลักษณะของหัวเมืองต่างๆของกรุงศรีอยุธยาทั้งภาคกลางภาคเหนือและภาคใต้การบรรจุพระพุทธรูปศิลปะต่างๆเข้าไว้ในองค์พระมงคลบพิตรนั้นอาจมีความเกี่ยวข้องกับการเมืองการปกครองของกรุงศรีอยุธยาในรัชสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถที่กรุงศรีอยุธยาสามารถรวบรวมอำนาจทางการเมืองการปกครองของหัวเมืองใหญ่น้อยเข้าสู่ศูนย์กลางได้ซึ่งการบรรจุพระพุทธรูปศิลปะต่างๆเข้าไว้ในองค์พระมงคลบพิตรนั้นอาจเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงการรวบรวมอำนาจทางศาสนาเข้าสู่กรุงศรีอยุธยาอันจะเป็นการเสริมความมั่นคงแข็งแกร่งของอำนาจทางการเมืองการปกครองอีกทางหนึ่ง

ช้างเป็นสัตว์ที่มีความสำคัญคู่กับสังคมไทยมาช้านานในสมัยอยุธยาช้างเป็นทั้งพาหนะของชนชั้นสูงสำหรับพระราชดำเนินทางบกและเป็นเครื่องมือสำคัญในการต่อสู้กับข้าศึกยิ่งถ้าเป็นช้างเผือกสิ่งมงคลคู่บ้านคู่บารมีของพระมหากษัตริย์ด้วยแล้วก็จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นำมาเลี้ยงและประดับยศให้ด้วยเนื่องจากเป็นสัตว์ที่มีความสำคัญในสมัยอยุธยาจึงมีการจับช้างเพื่อนำมาฝึกใช้งานโดยสถานที่จับช้างมีชื่อเรียกว่าพเนียดแต่เดิมพเนียดคล้องช้างของกรุงศรีอยุธยาตั้งอยู่บริเวณวัดซองด้านทิศเหนือของพระราชวังจันทร์เกษมครั้นถึงแผ่นดินสมเด็จพระมหาธรรมราชาโปรดให้ย้ายพเนียดไปตั้งที่ตำบลทะเลย่าพเนียดมีลักษณะเป็นข้อขนาดใหญ่2ชั้นชั้นนอกก่ออิฐเป็นเชิงเทินสูงชั้นในฝังเสาไม้เรียงเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีช่องให้ช้างเดินผ่านได้ทีละตัวตรงกลางพเนียดมีหอประดิษฐานพระพิฆเนศด้านนอกจะมีเสาปักเรียงกันโดยจะปักเสาให้สอบจากกว้างสุดมาแคบสุดตรงทางเข้าพเนียดเรียกว่าปีกาบริเวณนี้ใช้เป็นที่พักช้างป่าก่อนจะต้อนเข้าสู่พเนียดกษัตริย์สมัยอยุธยาน่าจะเสด็จมาทอดพระเนตรการคล้องช้างด้วยเสมอเพราะนอกจากจะเป็นขั้นตอนการคัดเลือกช้างไว้ใช้ในราชการหรือคล้องช้างเผือกเพื่อประดับพระเกียรติยศแล้วยังเป็นมหรสพอย่างหนึ่งที่จะทอดพระเนตรเพื่อความสำราญพระราชหฤทัยด้วย

การที่จะอนุรักษ์และส่งต่อภูมิปัญญาท้องถิ่นจากรุ่นสู่รุ่นนั้นจำเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ต้องมีการสืบสานต่อยอดตามความแตกต่างของแต่ละพื้นที่ที่มีชุมชนชาติพันธุ์ภูมิปัญญาประเพณีและวัฒนธรรมเป็นบริบทสำคัญส่งผลให้กระบวนการผลิตผ้าทอมือในประเทศไทยมีความแตกต่างกันไปรวมถึงการร้อยเรียงนำเสนอเรื่องราวบนผืนผ้าจนกลายเป็นอัตลักษณ์ที่ทรงคุณค่าสะท้อนให้เห็นถึงเรื่องราวเสน่ห์วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของไทยโครงการช่างทอรุ่นใหม่กับแนวคิดการออกแบบเพื่อความยั่งยืนได้เกิดขึ้นจากความร่วมมือกันระหว่างผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วุฒิไกรสิริผลหัวหน้าสาขาวิชาศิลปะการออกแบบภัทราพรคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกธรรมศาสตร์ปี2556และอาจารย์แพรวารุจินรงค์อาจารย์ประจำหลักสูตรแฟชั่นสิ่งทอและเครื่องตกแต่งวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒเพื่อสืบสานและดำรงรักษาภูมิปัญญาและวัฒนธรรมการทอผ้าของคนรุ่นเก่าผสมผสานองค์ความรู้ที่ต่อยอดร่วมกับคนรุ่นใหม่โดยเน้นการออกแบบที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนเป็นหลักจุดเริ่มต้นของโครงการนี้นะคะคืออะไรและภาพรวมที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรบ้างเราไปติดตามกันค่ะ

0: ำหรับโครงการนี้นะฮะเรามีจุดเริ่มต้นเนี่ยก็คือความเป็นห่วงเรื่องของจำนวนช่างทอที่เป็นช่างทอรุ่นยาวรุ่นใหม่เนี่ยจำนวนน้อยลงนะฮะเวลาที่เราไปลงพื้นที่เนี่ยเราก็จะเห็นว่าช่างทอจำนวนมากเนี่ยเป็นผู้สูงอายุจำนวนมากเนี่ยอายุ60ขึ้นไปแล้วนะฮะแล้วก็คนที่เป็นคนรุ่นใหม่เนี่ยมาทำงานด้านนี้น้อยลงเราก็คิดว่าเราน่าจะมีโครงการที่ส่งเสริมสนับสนุนให้โอกาสให้ช่างทอรุ่นใหม่เนี่ยได้มีพื้นที่ในการแสดงผลงานของตัวเองแล้วก็มีพื้นที่ที่จะมาเรียนรู้ทักษะใหม่ๆนะครับแล้วก็เรียนรู้ทักษะจากครูช่างแล้วก็นำไปสร้างสรรค์ผลงานของตัวเองได้โครงการนี้เนี่ยสมัครประมาณต้นปีที่แล้วนะฮะเราก็เปิดรับสมัครจาก5พื้นที่นะฮะเป็นจังหวัดอุทัยธานีสุพรรณบุรีนครปฐมอันนี้เป็นพื้นที่ภาคกลางนะฮะแล้วก็สมัครจากพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษแล้วก็ยโสธรเป็นอีสานใต้หลักๆแล้วเราก็ต้องการคนที่มีทักษะในการทอผ้ามาแล้วนะฮะมีประสบการณ์ประมาณ2ปีขึ้นไปมีจำนวนชิ้นงานประมาณ5ชิ้นนะฮะที่จะมาแสดงให้เราได้ดูนะครับแล้วก็มีพื้นที่อยู่ในพื้นที่ที่เราต้องการนะครับเพราะว่าเราต้องการที่จะไปดูสถานที่จริงเราก็เลยจำกัดพื้นที่นะฮะแล้วก็อายุไม่เกิน35ปีในพื้นที่ที่เราลงไปนะฮะเราต้องการที่จะไปดูว่าน้องๆเนี่ยมีลักษณะของการทำงานอย่างไรพื้นที่ทำงานเป็นแบบไหนลักษณะของผ้าลักษณะของเส้นใยมาจากไหนนะฮะแล้วก็ซื้อวัตถุดิบอย่างไรเรียนยังไงนะฮะตรงนี้เนี่ยเราก็ไปตั้งแต่อุทัยธานีสุพรรณบุรีถมโดยภาพรวมเนี่ยเราคิดว่าช่างทอรุ่นใหม่เนี่ยมีฝีมือที่ดีนะมีฝีมือดีถึงดีมากเลยนะสามารถที่จะทอผ้าในรูปแบบพื้นเมืองนะฮะรูปแบบผ้าแบบประเพณีเป็นผ้าทอลาวครั่งลาวเวียงไทยยวนนะฮะแล้วก็ทอเป็นลักษณะของผ้าสิ้นเป็นหลักนะฮะเป็นผ้าสิ้นที่มีลักษณะเป็นเชิงเป็นตีนแดงบ้างมีลักษณะของการทอมัดหมี่ผ้าจกบ้างนะฮะตรงนี้เนี่ยลักษณะของความสามารถทักษะฝีมือเนี่ยดีมากนะฮะสิ่งที่เราคิดว่าเราไปเติมได้ก็คือทักษะของครูช่างบางส่วนแล้วก็ทักษะของการออกแบบการพัฒนาแล้วก็การนำเสนองานบางส่วนที่เราคิดว่าน่าจะทำได้รายดั้งเดิมเนี่ยเป็นสิ่งที่เขาทำอยู่แล้วนะฮะเนื่องจากว่าช่างทอส่วนใหญ่เนี่ยเรียนจากครูช่างในชุมชนเรียนจากญาติผู้ใหญ่คุณย่าคุณยายบ้างหรือว่าเรียนจากครูที่อยู่ในพื้นที่บ้างนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยไม่ได้จำกัดว่าจะต้องเป็นลวดลายแบบพื้นเมืองเพราะว่าเขาทำได้ดีอยู่แล้วเรามาส่งเสริมว่าเราจะทำอย่างไรให้มีความร่วมสมัยมากขึ้นแต่เราก็ไม่ได้จำกัดว่าคำว่าร่วมสมัยมีลักษณะอย่างไรอาจจะเป็นลวดลายแบบเดิมนำมาประยุกต์นะฮะอาจจะให้สีใหม่หรือว่าจัดวางลวดลายแบบใหม่หรือว่าบางคนจะวางลวดลายแบบใหม่ไปเลยเป็นลักษณะของลายแบบสมัยใหม่เป็นโมเดิร์นก็ได้เช่นกันในพื้นที่ของภาคอีสานฮะนักศึกษาหรือว่าน้องๆเนี่ยมาจากจังหวัดศรีสะเกษแล้วก็ยโสธรแต่ว่าเป็นที่น่าสนใจอย่างนึงก็คือว่าไม่มีใครอยู่บ้านเลยนะทุกคนเรียนหนังสือมีน้องคนนึงก็เรียนอยู่ที่สุรินทร์นะครับแล้วก็อีกน้องคนนึงก็เรียนอยู่ที่มหาสารคามคนอื่นๆที่อยู่ศรีสะเกษเนี่ยก็ทำงานอยู่ละแวกนี้นะครับอยู่รังสิตบ้างเป็นนักศึกษาธรรมศาสตร์บ้างนะครับอันนี้ก็เห็นเทรนด์บางอย่างเรื่องของการออกไปทำงานข้างนอกในลักษณะของการทำงานในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษแล้วก็ยโสธรนะครับเราไปติดตามนะครับในพื้นที่ที่น้องเรียนอยู่นะครับที่ราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์ตรงนั้นเนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีความเป็นวัฒนธรรมเขมร นะฮะเข้มข้นมากๆนะครับแล้วก็การเรียนการสอนการทอเนี่ยก็จะมีครูช่างนะครับมีองค์ความรู้จากวัฒนธรรมการทอผ้าไหมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นลักษณะของผลงานของน้องๆเนี่ยเป็นลักษณะที่มีกลิ่นอายของวัฒนธรรมค่อนข้างสูงแต่ก็ปรับประยุกต์ขึ้นมาให้ลวดลายเนี่ยมีความร่วมสมัยทำได้ง่ายขึ้นมีความสวมใส่ได้ง่ายขึ้นสีกลมกลืนมากขึ้นนะฮะในลักษณะของน้องที่ทำงานอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามนะฮะน้องอยู่เป็นคนจังหวัดยโสธรนะครับแต่ว่าเรียนปริญญาตรีอยู่มหาสารคามก็มีวัฒนธรรมผู้ไทยนะก็ทอผ้าฝ้ายย้อมครามทอผ้าขิดทอผ้ามัดหมี่นะน้องก็ประยุกต์ลวดลายขึ้นมามีความเป็นวัฒนธรรมค่อนข้างสูงเหมือนกันนะแต่ว่าลวดลายเนี่ยเป็นลักษณะของการประยุกต์เอาลักษณะในธรรมชาติแล้วก็ผสมผสานกับลักษณะของไวยากรณ์แบบพื้นบ้านเข้ามาด้วยฮะหลังจากที่เราให้น้องๆเนี่ยเข้ามาอบรมนะครับที่ธรรมศาสตร์แล้วก็ในพื้นที่อื่นๆอย่างเช่นมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมนะครับเราก็มีการให้ความรู้เรื่องของการย้อมสีธรรมชาติเรื่องของการตลาดเรื่องของการออกแบบน้องๆก็นำไปพัฒนานะครับแล้วก็สร้างสรรค์เป็นผลงานของตัวเอง หลังจากนั้นเนี่ยเราก็นำไปจัดแสดงเป็นผ้าผืนนะครับที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครจะแสดงเป็นผ้าผืนห้อยให้เห็นลวดลายชัดๆนะฮะว่าลักษณะของการออกแบบเป็นอย่างไรนะครับตรงนี้เนี่ยเราตั้งใจอยากที่จะให้น้องๆเนี่ยได้เห็นว่าผลงานที่ตัวเองทำขึ้นมาแล้วเนี่ยสามารถที่จะจัดแสดงสู่สาธารณชนแล้วก็ได้พูดคุยกับผู้ชมพูดคุยกับแขกที่มาร่วมงานแล้วก็รับฟีดแบคนะครับรับคำแนะนำหลายๆเสียงให้ความชื่นชมหลายๆเสียงมีถามว่าชิ้นนี้ขายไหมถ้าเกิดว่าขายไม่เท่าไหร่นะฮะบางคนก็มีออเดอร์นะครับคิดว่าอันนี้เป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องของการให้กำลังใจเป็นเรื่องของการให้พื้นที่ในการแสดงงานจากนั้นเนี่ยเราก็นำผ้านะครับอีกส่วนนึงเนี่ยไปตัดเย็บเป็นเสื้อผ้านะครับแล้วก็นำไปถ่ายเป็นแฟชั่นด้วยแล้วก็จะทำให้น้องๆได้เห็นว่ากระบวนการตั้งแต่การออกแบบเป็นผ้าผืนจะขายเป็นผ้าผืนก็ได้หรือว่าจะนำไปแปรรูปก็ทำให้เห็นภาพได้ด้วยเช่นกันฮะ
1: เขามาด้วยทักษะการทอผ้าที่ติดตัวมาเนาะหรือบางคนเนี่ยก็เรียนรู้ใหม่ด้วยการเห็นแล้วก็ลงมือทำหรือแม้แต่บางท่านเนี่ยก็คือเรียนในมหาวิทยาลัยในด้านสิ่งทอค่ะเพราะฉะนั้นองค์ความรู้ของเด็กๆเนี่ยแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเราก็เอามาปรับให้องค์ความรู้เนี่ยใกล้เคียงกันนิดนึงหรือปรับให้มีพื้นฐานที่ชัดเจนหรือเติมบางอย่างเข้าไปด้วยกระบวนการกิจกรรมต่างๆว่าเป็นการย้อมสีการออกแบบการจัดองค์ประกอบลวดลายหรือแม้แต่การสร้างแรงบันดาลใจจากดีไซเนอร์ที่เป็นแฟชั่นที่นำเสื้อผ้าของเราอ่ะนำเสื้อผ้าเอาผ้าของเราเนี่ยไปใช้อย่างเช่นคุณอู่วิชรวิทย์เนี่ยก็มาให้แรงบันดาลใจกับเด็กๆว่าถ้าเราต้องออกแบบเพื่อเป็นสิ่งของเป็นผ้าหรือเป็นลวดลายที่ใช้ในงานเสื้อผ้าเนี่ยเด็กๆควรมีวิธีคิดอย่างไรอันนี้ค่ะก็จะเป็นการปรับพื้นฐานให้เด็กๆเนี่ยมีความรู้ที่ใกล้เคียงและเท่ากันนะคะหลังจากนั้นค่ะเราก็ปล่อยให้เด็กๆเนี่ยมีอิสระทางความคิดโดยที่เด็กๆอาจจะเอาแรงบันดาลใจใกล้เคียงไม่ว่าจะเป็นแรงบันดาลใจจากสิ่งแวดล้อมรอบตัวหรือแม้แต่การเห็นอย่างเช่นอย่างของน้องบางท่านเนี่ยใช้เรื่องราวของหลานที่บ้านมีตุ๊กตากระต่ายเยอะก็ออกมาเป็นมัดหมี่ลายกระต่ายหรือแม้แต่เดินทางเห็นดอกไม้ข้างทางก็เก็บดอกไม้ข้างทางเนี่ยมาเป็นแรงบันดาลใจแพรคิดว่าเป็นโอกาสที่ทำให้เด็กๆเนี่ยเจอทักษะที่หลากหลายแล้วสิ่งสำคัญค่ะมันเป็นการที่ทำให้เด็กเนี่ยมีความคิดที่นอกกรอบจากความเป็น culture หรือวัฒนธรรมแท้ 100% เนาะเรามาทำลักษณะลวดลายหรือโมทีฟใหม่ๆที่สามารถที่จะเข้าใจง่ายๆซึ่งสิ่งเหล่านั้นน่ะเด็กๆอ่ะเขาไม่เคยคิดว่าอ๋อไลฟ์สไตล์ที่เขาใช้ทุกวันนี้การเล่นเกมก็ดีหรือแม้แต่การมองท้องฟ้าการพูดคุยกันเนี่ยมันเป็นการสร้างแรงบันดาลใจได้เนื่องจากว่าเขาเนี่ยเรียนรู้ผ่านการทอผ้าแบบภูมิปัญญาเนาะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยค่ะก็เลยเป็นอีกวิธีการคิดนึงของการออกแบบที่สามารถจะถ่ายทอดด้วยทักษะหรือการทอผ้าที่เขาเคยทำอย่างเช่นมัดมีจกยกหรือแม้แต่การผสมหลายๆเทคนิคซึ่งเด็กๆบางคนก็อาจจะไม่เคยนะคะที่สำคัญความน่ารักก็คือกล้าที่จะออกแบบอะไรที่แปลกๆสิ่งสำคัญที่จากภาพรวมที่เกิดขึ้นค่ะอย่างแรกที่แพรรู้สึกว่ามีความสุขกับการทำงานวิจัยในครั้งนี้ร่วมกับเด็กๆก็คือว่าเด็กๆได้เจอกันได้แลกเปลี่ยนกันแล้วก็เกิดเป็นคอมมูนิตี้เล็กๆที่เขาสามารถที่จะคุยกันได้ทุกเรื่องเป็นการเหมือนบังคับให้เขามาเจอกันบ่อยๆแล้วพอเจอกันบ่อยๆก็เลยต้องคุยกันแล้วก็แลกเปลี่ยนกันพี่ช่วยน้องน้องช่วยพี
2: ่ปัจจุบันนะครับก็คือทำงานประจำอยู่ครับก็คือเป็นผู้ช่วยปฏิบัติงานวิจัยครับที่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติครับก็คือสังกัดสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรครับก็คือจะทำในเรื่องของสิ่งทอพื้นเมืองครับก็คือให้การอบรมเกษตรกรในกลุ่มในพื้นที่ที่เราทำงานกลุ่มเป้าหมายก็เรื่องของ5จังหวัดพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ครับที่เป็นเรื่องของ BCG นำพืชในชุมชนนะครับมาย้อมสีให้กับแม่ๆหรือว่ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนนะครับที่อยู่ในพื้นที่5จังหวัดครับก็คือศรีสะเกษสุรินทร์ยะลามหาสารคามที่บ้านทอผ้าครับตั้งแต่คุณทวดแล้วครับแล้วก็สืบทอดกันมาจนถึงเจนผมครับก็คือเจนที่5ครับ อันดับแรกเลยเราสนใจในตัวอาจารย์ที่เป็นเจ้าของโครงการหรือว่าเป็นผู้ที่ร่วมอยู่ในโครงการครับคือเพราะว่าสิ่งที่เราอยู่คุกคีกับวงการผ้าทอแต่ผมจะบอกก่อนเลยว่าผมคุกคีในสิ่งทอที่เป็นสิ่งทอเป็นอัตลักษณ์ไม่ใช่สิ่งทอแฟชั่นพอเห็นอาจารย์เปิดรับสมัครเราก็สอบถามเข้ามาครับว่ามันเป็นในลักษณะไหนในเรื่องของรูปแบบการออกแบบเนี้ยครับเพื่อความยั่งยืนเนาะมันก็มีความสนใจว่าเพราะทุกวันเนี้ยพี่ผ้าทอที่มันเป็นลายอัตลักษณ์ลายโบราณน่ะคนสมัยใหม่คนรุ่นใหม่หรือว่าการส่งออกมันน้อยมากแต่สิ่งที่ขายได้คือการออกแบบแฟชั่นสมัยใหม่คือเอาแบบเดิมแบบโบราณแบบประยุกต์ครับมาปรับเปลี่ยนให้มันเป็นสิ่งทอรุ่นใหม่ครับผมก็เลยสนใจที่จะเข้ามาในโครงการนี้ครับผมแต่สิ่งหลักๆเลยที่เราได้จากโครงการนี้ครับเหมือนที่อาจารย์สอนคืออาจารย์สอนตั้งแต่กระบวนการแรกเลยที่ช่างทอรุ่นใหม่ทุกท่านก็น่าจะทราบดีก็คือตั้งแต่กระบวนการเรื่องของเส้นใยเรื่องของการย้อมสีเรื่องของการออกแบบและสู่การทอแล้วก็การออกแบบแฟชั่นหัวใจหลักๆเลยครับในโครงการนี้ผมมองว่าการออกแบบเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในโครงการนี้แล้วก็อาจจะเป็นสิ่งที่ใหม่ๆสำหรับช่างทอแม้กระทั่งตัวผมเองหรือว่าน้องๆเพราะว่าน้องๆเองก็ยังยึดหลักแบบการออกแบบแบบโบราณอยู่ครับถ้าพูดถึงเราก็ยังมีความเป็นอัตลักษณ์อยู่แต่พอเรามาอยู่โครงการนี้เหมือนเราทลายฟอร์มเดิมๆการออกแบบเดิมๆสู่มันเข้าไปแฟชั่นมากขึ้นแล้วก็สู่สากลมากขึ้น

0: ค่ะแต่เนื่องจากชุมชนในภาคอีสานส่วนใหญ่มีการทอผ้าให้เราเห็นแบบผ่านตาเป็นประจำมันทำให้แบบว่าซึมซับมาโดยอัตโนมัติพอได้มาเรียนที่ธรรมศาสตร์ค่ะก็อาจารย์ปูพื้นฐานตั้งแต่เริ่มต้นเลยค่ะปี1จนกระทั่งปี4ตอนนี้ก็ทำให้หนูแบบจากเก็บสะสมประสบการณ์มากขึ้นตอนนี้ก็จากที่ทอไม่เป็นเลยใช้คำนี้เลยก็ได้ก็รู้สึกว่าได้เรียนที่นี่ก็ทำให้ทอผ้าเป็นเกือบทุกเทคนิคเริ่มแรกที่เรียนก็คือรู้สึกกลัวมากรู้สึกว่าจะทำได้ไหมแต่พอเหมือนมันเริ่มได้ทำเรื่อยๆแล้วก็รู้สึกว่าเทคนิคทอนี่แหละที่เราจะถนัดมากที่สุดในที่เรียนมาก็เลยแบบค่อยๆเก็บประสบการณ์จากการทำเรียนในคลาสบ้างหรือว่าการทำงานประกวดแบบนอกมอด้วยคือเห็นโปสเตอร์ครั้งแรกรู้สึกว่าเป็นโครงการที่แบบว่าเราจังหวัดเราอ่ะที่เป็นบ้านเกิดมีช้อยในนั้นมีเป็นตัวเลือกเป็นแบบว่าเขาเรียกอะไรเป็นกฎในนั้นแบบว่าเอ้ยมีจังหวัด5พื้นที่นะซึ่งหนูมาจากศรีสะเกษก็คือเฮ้ยเป็นโอกาสที่ดีนะแล้วอาจารย์ก็แนะนำมาด้วยก็เลยแบบว่าเฮ้ยงั้นลองสักตั้งเพื่อที่จะแบบว่าเปิดโอกาสใหม่ๆไปเจอผู้คนแบบช่างทอในจังหวัดอื่นๆอีก4จังหวัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปเจอเพื่อนใหม่ๆสิ่งที่เราตั้งใจทำไว้มันได้แบบว่าไปแสดงสู่แบบว่าคนที่ชื่นชอบงานศิลปะแบบว่าไม่ว่าจะเป็นผ้าหรืองานจิตรกรรมอะไรเงี้ยที่หอศิลป์กรุงเทพก็รู้สึกว่าเฮ้ยเป็นโอกาสที่ดีที่แบบว่าให้คนมาทำแบบว่าเอ้ยมาดูผลงานเราที่เราได้ออกแบบแล้วก็น่าจะแบบสามารถเอาไปต่อยอดได้หลังจากจบโครงการคิดว่าการทำผ้ายังรู้สึกว่าไม่อยากทิ้งไปรู้สึกว่าถ้ามีโอกาสใหม่ๆเช่นเวทีประกวดหรือว่าทำคอลเลกชันของตัวเองใหม่ก็จะได้ต่อยอดในการทำผ้าเป็นคอลเลกชันใหม่ๆขึ้นมาเรื่อยๆค่ะ
1: อยากให้คนทั่วๆไปที่มาชมงานเองก็ดีค่ะหรือชอบสะสมหรือชอบซื้อผ้าต่างๆเนี่ยก็อยากให้เปิดใจเปิดโอกาสว่างานฝีมือของเราเนี่ยเราใช้ความพิถีพิถันตั้งแต่เส้นใยการย้อมไปจนถึงการทอรวมถึงมิติของงานหัตถกรรมอื่นๆด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นงานสานเองก็ดีงานปักเองก็ดีทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันจะอยู่รอดก็ต่อเมื่อมีคนซื้อมีคนเข้าใจ
2: ป
1: ั
2: จจุบันนี้เนี่ยเรื่องของการส่งเสริมงานผ้างานหัตถศิลป์เนี่ยค่อนข้างมีหลายหน่วยงานที่ทำอยู่นะครับก็อยากที่จะให้ทุกๆท่านนะครับทำกันต่อไปนะครับแล้วก็อยากที่จะส่งเสริมช่างทอรุ่นใหม่แล้วก็นักหัตถศิลป์ใหม่ๆเพื่อที่จะต่อยอดไปได้ในอนาคตครับสำหรับงานวิจัยนี้นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของสถาบันช่างศิลป์ท้องถิ่นที่สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงอวนะครับที่ให้ทุนสนับสนุนและสถาบันช่างศิลป์ท้องถิ่นเนี้ยก็ทำงานโครงการอื่นๆที่กับงานช่างศิลป์ด้วยสามารถที่จะไปติดตามได้ที่เว็บไซต์ของสถาบันช่างศิลป์ท้องถิ่นได้ด้วยครับ
3: กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมกำลังได้รับความสนใจและได้รับการสนับสนุนค่ะไม่เว้นแม้แต่งานหัตถศิลป์อย่างผ้าทอที่สามารถปรับให้สอดคล้องกลมกลืนกับวิถีสิ่งทอไทยที่มีความใกล้ชิดสิ่งแวดล้อมและเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชุมชนโดยที่มีลัดทิ้งภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นรวมสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้ช่างศิลป์ไทยทุกแขนงกันนะคะและทั้งหมดนี้ก็คือความสำเร็จอันเนื่องมาจากหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนมูลนิธิอนันทมหิดลวันนี้เวลาลงแล้วค่ะลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: บนผืนแผ่นดินหนึ่งเดียวที่ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์และผู้คนมีชีวิตหลากหลายประเทศไทยคือดินแดนที่ภูมิประเทศภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมผูกพันกันอย่างลึกซึ้งก่อร่างเป็นเอกลักษณ์ที่งดงามเกินคำบรรยายเสน่ห์ที่ทั้งโลกต่างหลงรักจากยอดดอยสูงชันของล้านนาสู่ที่ราบสูงอีสานที่กว้างใหญ่จากทุ่งนาสีเขียวขจีในลุ่มเจ้าพระยาไปจนถึงคาบสมุทรที่โอบล้อมด้วยสองฝั่งทะเลความหลากหลายของภูมิประเทศทำให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีระบบนิเวศอุดมสมบูรณ์ที่สุดในเอเชียเป็นแหล่งกำเนิดป่าต้นน้ำแหล่งเพาะปลูกและอัญมณีใต้ท้องทะเลทรัพยากรธรรมชาติได้หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตผู้คนทุกภูมิภาคป่าดิบชื้นและแม่น้ำสร้างอาชีพเกษตรกรรมทะเลกว้างใหญ่ก่อให้เกิดภูมิปัญญาประมงที่ราบสูงอีสานให้ดินและพืชพันธุ์ที่สร้างอาหารท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ธรรมชาติไม่เพียงหล่อเลี้ยงชีวิตหากยังหล่อเลี้ยงวัฒนธรรมธรรมชาติคือครูผู้ยิ่งใหญ่ของสังคมไทยประเทศไทยมีประชากรหลากหลายกว่า60กลุ่มชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาอาหารเครื่องแต่งกายและพิธีกรรมที่ต่างออกไปเสียงฟ้อนเล็บอ่อนช้อยของล้านนาจังหวะหมอลำที่ขับขานความสนุกของอีสานท่วงทำนองโนราและหนังตะลุงแห่งปากใต้รวมถึงความงดงามของผ้าสิ้นผ้าบาติกผ้าขาวม้าต่างสะท้อนตัวตนของคนไทยในแต่ละพื้นที่ได้อย่างลึกซึ้งอาหารไทยคือภาพสะท้อนของภูมิประเทศภาคเหนือรสอ่อนใช้ผักป่าและวัตถุดิบภูเขาภาคอีสานใช้อาหารหมักปลาร้าข้าวเหนียวภาคใต้จัดจ้านด้วยสมุนไพรและอาหารทะเลภาคกลางสมดุลรสชาติอย่างประณีตอาหารทุกคำคือเรื่องราวของทรัพยากรท้องถิ่นและภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเมื่อความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติล้อมรวมกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมจึงเกิดเป็นเสน่ห์ของสังคมไทยที่ไม่เหมือนใครบนโลกใบนี้เสน่ห์ที่ทำให้ศิลปะอาหารเทศกาลและวิถีชีวิตของไทยก้าวไปสู่ระดับสากลภูมิสังคมวัฒนธรรมไทยคือเรื่องราวของดินแดนที่งดงามและผู้คนที่สร้างความหมายให้กับแผ่นดินนี้ประเทศไทยร่ำรวยด้วยธรรมชาติอบอวลด้วยวัฒนธรรมและสง่างามบนเวทีโลก
1: สิ่งที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติบนโลกเรากับสิ่งที่มนุษย์เราเปลี่ยนแปลงให้โลกเรามีมิติที่หลากหลายแล้วก็มีความสวยงามทีนี้พอเราเอาเรื่องของความเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์เรามาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติมนุษย์เราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเพื่อให้มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมของพื้นที่นั้นๆคือถ้าพูดถึงแลนด์สเคปที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เราจะพูดถึงภูมิทัศน์วัฒนธรรมเราจะเรียกว่าเป็น cultural landscape นะคะสมมุติว่าถ้าเรามองว่ามันมีการเรียกว่ามีอิทธิพลซึ่งกันและกันระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์เป็นตัวแปรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะไปส่งผลให้เห็นเราอาจจะปรากฏในสายตาเราในแง่ของรูปแบบการแต่งตัวเครื่องแต่งกายอาหารอย่างเงี้ยค่ะในแต่ละพื้นที่เราจะเห็นว่าอาหารก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะเครื่องแต่งกายต่างกันประเพณีวัฒนธรรมเรามีประเพณีต่างๆมากมายเนาะที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมนะคะแล้วก็มาปั้นแต่งรวมกันอ่ะแล้วก็อาจจะมีในหลายๆมิติที่เราอาจจะมองว่าการคมนาคมก็ใช่อย่างเงี้ยค่ะหรือจะให้เรียกอีกอย่างนึงในอีกคำนึงที่เราใช้กันนอกเหนือจากภูมิทัศน์วัฒนธรรมนะคะก็จะเป็นเรื่องของภูมิสังคมที่มีการเกี่ยวข้องร้อยเรียงในเรื่องของภูมิศาสตร์กับความเป็นอยู่ของมนุษย์เป็นเรื่องของเพราะว่ามนุษย์ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะคะเป็นสังคมก็เป็นวิถีของสังคมด้วยนะคะภูมิทัศน์ไทยเสน่ห์ที่ทั้งโลกต้องหลงรัก
0: ความหลากหลายทางภูมิประเทศนี้ไม่เพียงแต่สร้างวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันแต่เป็นอัตลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังของไทยเสน่ห์ไทยๆดึงดูดใจคนทั่วโลก
2: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้น

และเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

ความทรงจำและความประทับใจที่ชาวไทยทั้งมวลมีต่ออยุธยาราชธานีในอดีตอาจกล่าวได้ว่าเป็นดั่งอุดมคติของชาติไทยอยุธยาเป็นราชอาณาจักรที่กว้างใหญ่มีความสำคัญในฐานะศูนย์กลางการเมืองการปกครองมีเรื่องราวที่ได้รับการบันทึกไว้ในเอกสารพงศาวดารไทยที่ยังใช้เป็นเอกสารสำคัญทางประวัติศาสตร์ของชาติในปัจจุบันอยุธยาในฐานะแม่แบบของขนบประเพณีวัฒนธรรมพิธีกรรมและแบบแผนการดำเนินชีวิตปรากฏหลักฐานในเอกสารกฎหมายเก่าตำราจารึกที่ยังคงตกทอดและใช้ศึกษาอ้างอิงมาถึงทุกวันนี้อยุธยาในฐานะศูนย์กลางพุทธศาสนาและศิลปกรรมปรากฏหลักฐานวรรณคดีคัมภีร์ทางศาสนามีร่องรอยจางๆที่พระราชวังโบราณและวัดวาอารามน้อยใหญ่ได้รับการยกย่องเป็นต้นกำเนิดฝีมือช่างหลวงของแผ่นดินสำหรับคนไทยอยุธยาจึงไม่ใช่เป็นเพียงราชธานีเก่าหรือยุคสมัยทางประวัติศาสตร์แต่อยุธยาหมายถึงเรื่องราวของบรรพบุรุษเหตุและผลของความเป็นประเทศไทยบทเรียนที่ทุกคนควรศึกษาทบทวนและเรียนรู้เพื่อเป็นสิ่งเตือนสติในการดำเนินชีวิตในโลกปัจจุบัน

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

โลกกลมๆคือสังคมที่กว้างใหญ่มีประสบการณ์มากมายที่รอคอยให้พวกเราออกไปค้นหาความแตกต่างของวัฒนธรรมศาสนาผู้คนภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ความเป็นมาร่วมออกเดินทางสำรวจความรู้ไปด้วยกันใช้เวลาไม่นานแต่ประสบการณ์เยอะพวกเราเตรียมพร้อมหน้าจอรอดูวันนี้ครูต้นจะพาไปเที่ยวที่ไหนตามมากันเลย

0: สวัสดีครับเด็กๆและท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านครับ
1: สวัสดีค่ะเพื่อนๆและท่านผู้ชมทุกท่านค่ะ
0: ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโลกกลมๆ กับครูสังคมของหนูครับวันนี้พวกเราอยู่กันที่ตำบลบางกอบัวจังหวัดสมุทรปราการครับ
1: คุณครูคะแล้วเราจะมาเรียนอะไรที่นี่หรอคะ
0: วันนี้คุณครูจะพาชีต้านะครับและพาเด็กๆทั้งบ้านทุกคนนะครับมารู้จักกับการเป็นพลเมืองที่ดีกันชีต้าเคยเรียนเรื่องเกี่ยวกับหน้าที่พลเมืองที่ดีที่โรงเรียนมาก่อนหรือเปล่าครับ
1: เคยค่ะ
0: งั้นไหนบอกคุณครูหน่อยครับว่าการเป็นพลเมืองที่ดีเนี่ยเราจะต้องปฏิบัติยังไงบ้าง
1: พลเมืองที่ดีนะคะมี8ข้อด้วยกันค่ะข้อ1นะคะรับผิดชอบในหน้าที่การงานค่ะข้อ2นะคะมีความเสียสละทำประโยชน์แก่ส่วนรวมค่ะข้อ3นะคะปฏิบัติตามกฎระเบียบสังคมค่ะข้อ4นะคะมีคุณธรรมจริยธรรมค่ะข้อ5นะคะมีค่านิยมประชาธิปไตยค่ะข้อ6นะคะมีความกตัญญูกตเวทีค่ะข้อ7นะคะมีความซื่อสัตย์สุจริตค่ะและข้อ8นะคะมีความขยันหมั่นเพียรประกอบอาชีพการงานที่สุจริตค่ะ
0: โอ้โหชีต้านะครับสามารถเข้าใจแล้วก็จดจำหลักการของการเป็นพลเมืองดีได้ครบทุกข้อเลยนะครับเก่งมากๆแต่ว่าสิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าการเข้าใจแล้วก็จดจำหลักการได้คือการที่เราได้ลงมือปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีจริงๆวันนี้คุณครูเลยจะพาชีต้ากับพาเด็กๆทั้งบ้านทุกคนนะครับมาทำกิจกรรมกัน
1: ทำกิจกรรมอะไรหรอคะ
0: วันนี้คุณครูจะพาชีต้ากับเด็กๆทุกคนนะครับมาทำกิจกรรมจิตอาสากันชีต้ารู้จักการทำกิจกรรมจิตอาสาไหมครับ
1: จิตอาสาก็อย่างเช่นใช้ถุงพันถุงพลาสติกแล้วก็ไม่ทิ้งขยะลงลำคลองใช่ไหมคะ
0: นั่นก็เป็นจิตอาสารูปแบบหนึ่งครับในการที่เราจะลดการใช้ทรัพยากรแล้วก็ช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมแต่จริงๆแล้วนะครับการทำจิตอาสาเนี่ยไม่ได้จำกัดอยู่แค่การลดขยะหรือว่าการรักษาสิ่งแวดล้อมเท่านั้นนะครับแต่หมายถึงการที่เราใช้ชีวิตประจำวันของเรานี่แหละโดยการที่เรานึกถึงคนอื่นทำความดีอยู่เสมอนะครับทำความดีด้วยความสมัครใจจากหัวใจของเราโดยไม่หวังผลตอบแทนสิ่งนี้จะทำให้คนรอบข้างของเราสังคมของเรามีความสุขแล้วก็จะทำให้จิตใจของเราเนี่ยมีความสุขขึ้นมาด้วยชีต้า
1: ตื่นเต้นตื่นเต้นหนูอยากไปทำจิตอาสาแล้วค่ะ
0: เอาละครับนาชีต้าตื่นเต้นคุณครูก็ตื่นเต้นครับแต่ว่าก่อนที่คุณครูจะพาชีต้าไปทำกิจกรรมจิตอาสานะครับชีต้ารู้ไหมว่าคนเราเนี่ยสามารถทำจิตอาสาเป็นอาชีพและเราสามารถทำอาชีพที่เป็นจิตอาสาไปตลอดเวลาได้นะชีต้า
1: อาชีพแบบนี้มีด้วยเหรอคะ
0: มีสิครับชีต้าเดี๋ยวคุณครูจะพาชีต้ากับพาเด็กๆทั้งบ้านนะครับไปรู้จักกับผู้ชายคนนี้กันครับ
2: เอียบดีรีไซเคิลครับเป็นธุรกิจจัดการวัสดุรีไซเคิลและของเหลือใช้ในเมืองเชียงใหม่นะครับเพื่อสิ่งแวดล้อมและก็เพื่อสังคมครับ
3: EMD Recycle ค่ะคือธุรกิจการจัดการขยะที่จะไปรับเอาของเก่าของใช้ต่างๆที่ไม่ต้องการแล้วตามบ้านเรือนรอบๆเมืองเชียงใหม่ค่ะ
2: ลูกค้าสามารถนัดหมายและเรียกเราไปให้บริการได้ทุกวันนะครับไม่มีวันหยุดนะครับขออย่างเดียวนะฮะอย่าเพิ่งนำเศษอาหารหรือว่าเศษใบไม้มาเท่านั้นเองครับอันนี้เรายังไม่รับนะครับ
3: แล้วของประเภทไหนที่EMD Recycle รับมาบ้างคะ
2: เรารับของเกือบทุกประเภทนะครับเพียงแต่ว่าขอให้เป็นของที่อยู่ในสภาพที่ส่งต่อได้อยู่ในสภาพดีนะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นว่าอุปกรณ์สำหรับผู้พิการนะครับเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าอุปกรณ์ตกแต่งบ้านอุปกรณ์การเรียนหนังสืออุปกรณ์กีฬาอันนี้EMDรับหมดครับเพราะว่าของเหล่านี้สามารถที่จะนำมาจัดการแล้วก็ส่งต่อไปให้คนที่เขายังขาดแคลนหรือว่าขาดโอกาสได้อยู่นะครับ
3: กลมๆเหลืองๆคันนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะแม
4: ่
3: ค่ะเอียมดีรีไซเคิล
4: ครับผม
3: เจอกันข้างทางเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราจะติดตามรถคันนี้นี่แหละค่ะไปรับของกับลูกค้าที่บ้านเขา
4: ครับทุกวันเอียมดีก็จะต้องจัดคิวในการออกไปรับของตามบ้านเรือนร้านค้าสำนักงานนะครับวันนี้พี่กับน้อง2คนนะครับกับรถคันนี้เนี่ยมีคิวรับของภาคเช้าเนี่ยหลักๆอยู่3ที่
3: ซึ่งมีการนัดหมายกันเรียบร้อยแล้วค่ะงั้นวันนี้ปอแล้วก็สะเทือนไทยจะขอตามติดเอียมดีรีไซเคิลไปรับของนะคะดูว่าภารกิจเขาจะเป็นยังไงกันบ้าง
4: ยินดีเลยครับ
3: เดี๋ยวจะรอดูกันว่าเขาจะให้อะไรกับ EMD บ้างวันนี้ค่ะ
4: เห็นว่าจัดการไว้ดีมากแยกเป็นหมวดเป็นหมวดอันนี้ของเลยใช้ได้หมดเลยใช้ประโยชน์ได้เลย
2: แล้วก็
4: อันนี้ถ้าเราเห็นก็นี่กระเป๋า
3: ค่ะอ๋อกระเป๋าก็คือแพ็คไว้อย่างนี้เลยอันนี้จะเป็นเหมือนของเล่นเด็ก
5: ของเล่นเด็ก
3: มีการแรปไว้ในตะกร้าไว้อย่างดีเลยค่ะ
4: ทำไว้ดีมาก
3: คือมีแค่ยกไปแค่นั้นเอง
2: เราจะเห็นว่าผู้ให้เนี่ยใส่ใจในการที่จะเอาไปส่งต่อ
3: ค่ะ
2: อันนี้ก็จะง่ายกับการจัดการเนี่ยครับ
3: ค่ะ
2: โอเค

0: พี่โดมอันนี้คือมาขนอะไรคะบ้านหลังนี
1: ้บ้านหลังนี้เป็นบ้านป้าอุไรนะครับป้าอุไรนี่เป็นลูกค้าที่ก่อนหน้านี้เคยส่งของบริจาคมาให้เรารอบนึงนะมารอบนี้เนี่ยป้าอุไรก็เลยบอกมีเครื่องใช้ไฟฟ้าซึ่งพี่ก็ยังไม่รู้แกนี่จะให้อะไรนะแต่ก็คิดว่าน่าจะมีหลายอย่างน
0: ะ
1: น่าจะมีหลายอย่างซึ่งแกก็นอกจากบ้านแกเองแกก็บอกกับเพื่อนบ้านว่าถ้ามีของอะไรเก็บไว้นะเดี๋ยวเอี่ยมดีเขารับบริจาคไปเอาไปช่วยเหลือคนอื่นต่อ
0: โอเค
1: ไป
0: ได้เลยค่ะ

0: AMD เขาแบ่งบริจาคด้วยใช่ไหมคะเราก็ถือว่าของมันไม่ได้ใช้แล้วเนี่ยนะก็เหมือนทำบุญไปด้วยอย่างเงี้ยนะคะสุขใจบ้านสบายไม่ลกด้วยค่ะ
1: อันนี้คือประเภทอะไรอ่ะ
2: อันนี้เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าเลย
1: อ๋ออันนี้รีโมทไงพอแยกไว้ไหน
2: รีโมทแยก
3: ไว้เริ่มมาจากความตั้งใจที่พี่อยากจะมีส่วนในการจัดการขยะให้กับเมืองเชียงใหม่นะครับก็เลยคิดโมเดลหนึ่งขึ้นมาเป็นรถจัดการขยะรีไซเคิลที่เราออกไปบริการจัดการขยะตามบ้านเรือนร้านค้าสำนักงานนะครับที่พี่คิดอย่างนี้ก็เพราะว่าหนึ่งมันไม่ได้มีทุนรอนอะไรนะครับสองก็คือตั้งใจว่า EMD มันน่าจะเป็นธุรกิจที่มันทำคนเดียวได้แล้วก็ออกไปจัดการขยะออกไปแนะนำให้ความรู้ออกไปบอกเขาว่าควรจะมีการคัดแยกขยะแบบไหนยังไงนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าโมเดลของเราเนี่ยมันเป็นธุรกิจเพื่อสังคมมีความตั้งใจว่าเราอยากที่จะนำกำไรที่เราได้จากการค้าขายขยะไปดูแลคนที่เราดูแลอยู่แล้วนะครับอย่างเช่นเด็กกำพร้าอย่างเช่นผู้พิการอย่างเช่นคนเก็บขยะรายย่อยในเมืองเชียงใหม
1: ่
3: นะครับพี่ก็เลยเริ่มจากตรงนี้แหละ
1: พอรับของแต่ละบ้านได้ครบแล้วนะคะในส่วนที่เป็นขยะรีไซเคิลหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้งานไม่ได้แล้วทางเอี่ยมดีก็จะเอาไปขายให้กับร้านรับซื้อของเก่าค่ะเป็นไงคะวันนี้ขายได้กี่บาทคะ
4: 1,000 กว่าบาทนะ
1: 1,000 กว่าบาทอยู่นะคะ
4: ครับก็1,144 บาทรายได้ 30% ของเงินที่เราได้เนี่ยนะครับเราก็จะเอาไปดูแลสังคมต่อ
1: ของเก่าส่วนใหญ่ที่เป็นพวกข้าวของเครื่องใช้จำพวกเสื้อกันหนาวชุดนักเรียนอุปกรณ์กีฬาของเล่นหนังสือหรือกายอุปกรณ์ทางเอี่ยมดีก็นำเอาไปบริจาคค่ะ

0: ที่เรามาวันนี้แกชื่อพี่ก้อยนะครับซึ่งเคยรับกันมาแล้วครั้งหนึ่งแกก็เลยใช้บริการต่อวันนี้บ้านพี่ก้อยจะเป็นเตียงสำหรับใช้นอนของคนแก่หรือว่าของคนป่วยนะครับจะมี2เตียง ความยาวเห็นพี่ก้อยแจ้งมาถ่ายรูปมาประมาณสัก 3.5 ฟุตขนตรงนี้ไม่ต้องเอากลับบ้านแล้วนะครับเรา
1: เอาไปไหนต่อคะ
0: พี่ก้อยมีเจตนาที่อยากที่จะบริจาคต่อ เอาไปให้ครอบครัวหนึ่งที่อยู่ที่อำเภอบ้านทีนะครับจากหางดงไปบ้านทีนี่ประมาณสัก30กว่ากิโลเราก็จะได้รับของจากบ้านพี่ก้อยแล้วเอาใส่รถแล้วก็ตรงไปให้กับคนที่เขารอรับอยู่เลย

0: เป็นภารกิจที่พี่มีความสุขที่เทียบกับการบริจาคของประเภทต่างๆนะครับ
1: ค่ะ
0: เหตุที่บอกแบบนี้ก็เพราะว่าสิ่งของทุกชิ้นที่เรานำส่งให้กับไม่ว่าจะเป็นคนชราหรือว่าผู้ป่วยน
1: ะ
0: พี่คิดว่าเขามีความจำเป็นจริงๆที่ต้องใช้นะครับแล้วก็เขาเองก็ขาดโอกาสหรือว่าขาดแคลนสิ่งเหล่านี้นะครับก็มีความสุขมากนะครับ
1: สุขใจแล้วปอเนี่ยแค่เพิ่งมาจากขนย้ายบ้านพี่ก้อยเดินทางมา30กว่ากิโลแล้วก็ส่งให้พี่พิมพ์เรียบร้อยแล้วแค่นี้ปอก็สุขใจแล้วเหมือนกันค่ะคือได้เห็นคนรับต่อไปแล้วก็ของก็มีประโยชน์มีชีวิตต่อด้วย
0: เขาได้ใช้งานแน
1: ่ค่ะก็ได้ทางนี้มาส่งต่อให้นี่แหละค่ะทุกคนเอียมดีรีไซเคิล
0: โอเค
1: เราไปต่อที่อื่น
0: ไปต่อ
1: ไปค่ะ
0: ครับเอาวีลแชร์มาให้นะคะ

0: ยายสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: โอ้คุณยายชื่อคุณยายอะไรครับยายนวล
1: ยายนวล
0: ยายนวลผมเอี่ยมดีเอี่ยมดีแม่ครับยายอายุเท่าไหร่แล้วแม่อายุเท่าไหร่แล้ว
2: แปดสิบสามมาถึงดีจะได้ยังไม่
0: ตาย
2: ยังไม่ต
0: าย80 กว่าแล้วถ้ามีอันนี้จะดีขึ้นไหมแม่แม่ลองลุกไหวไหมครับลุกนะลองค่อยๆก้าวนะครับค่อยๆก้าวดู
1: เป็นไงคะของเรานี้ก็ถูกส่งต่อให้กับเจ้าของที่เหมาะสมที่จะได้รับเนาะอย่างปออย่างนี้ได้มาเห็นได้มาสัมผัสการทำงานของ EMD เนี่ยค่ะและยิ่งตอนนี้ก็ยิ่งรู้สึกแบบสุขใจมากเลยค่ะ
0: ครับเป็นสิ่งที่พี่คิดว่าถ้าจริงๆทุกคนทำหน้าที่เดียวกับ EMD ได้นะครับหรืออาจจะไม่สะดวกทำแบบ EMD ก็ทุกคนเป็นผู้ให้ได้นะหรือว่าทุกคนเป็นคนที่เป็นอาสาสมัครในการที่จะเอาไปส่งเอามาจัดการทำความสะอาดซ่อมแซมอะไรเงี้ยนะพี่คิดว่าสิ่งที่ EMD ทำมันเล็กมากเลยแล้วก็มันอาจจะมีผลต่อคนไม่เยอะนะครับแต่ถ้าทุกคนทำหน้าที่คล้ายๆกันนะครับพี่คิดว่ามันอานิสงส์มันก็จะไปไกลมาก
1: ครับ
0: แม่รู้สึกยังไงครับแม่ได
2: ้โอ้ดีใจดีใจน้องปอยจะได้ตัวเขาไปนี้กับนี้ได
0: ้เดินไปนู่นไปนี่ได้นะโอ้ครับครับ
3: พี่ต้าเห็นไหมครับว่าเขาสามารถรับบริจาคขยะจากชาวบ้านนะครับหลังจากนั้นก็เอาขยะเหล่านั้นเนี่ยมาคัดแยกพอคัดแยกเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็เอาขยะที่คัดแยกแล้วเนี่ยเอาไปจำหน่ายพอเอาไปจำหน่ายเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็จะมีกำไรเขาก็จะเอากำไรที่เขาได้รับมาเนี่ยนะครับแบ่งปันไป

ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคมเช่นเด็กกำพร้าหรือว่าผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือด้านอื่นๆนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าคนเราเนี่ยนะครับสามารถที่จะประกอบอาชีพแล้วก็ใช้ชีวิตประจำวันที่มีลักษณะของการเป็นจิตอาสาได้เราสามารถที่จะช่วยเหลือสังคมได้ผ่านการประกอบอาชีพที่เป็นชีวิตประจำวันของเรานั่นเองครับ

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ส่วนบางกระบัวยินดีต้อนรับครับ
1: ครับและนี่ก็คือคุณลุงอเนกนะครับที่จะพาน้องชีต้ากับพาเด็กๆทั้งบ้านทุกคนนะครับไปทำกิจกรรมล่องเรือกันครับ
0: ใช่ครับ
1: ปกติมีคนมาทำกิจกรรมที่นี่บ่อยไหมครับแล้วก็กิจกรรมที่ทำเนี่ยมีอะไรบ้างครับที่นี่
0: ปกติก็จะมีการเก็บขยะนะครับเก็บขยะในคลองแล้วก็ปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มสีเขียวให้กับคุ้งบางกระเจ้าเราครับ
2: แล้วจะล่องเรือไปนานไหมคะ
0: ก็ประมาณ1ชั่วโมงนะครับในการทำกิจกรรมต่างๆนะครับ
2: ค่ะ
1: ครับถ้าพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปลงเรือกันเลยแต่ว่าก่อนจะลงเรือนะครับเพื่อความปลอดภัยเดี๋ยวเราไปใส่ชูชีพกันก่อนชีต้าเพื่อความปลอดภัยของทุกคนนะครับอันไหนของครูครับเนี่ยตกลงข้างล่างเน
2: า
1: ะ
2: อันไหนอ่ะ
1: ฮะ
2: อันของ
0: โอเค

0: คลองนี้ชื่อคลองอะไรครับ
1: คลองชื่อว่าคลองแพครับ
0: คลองแพ
1: ครับ
0: เป็นคลองสายหลักของที่นี่เลยหรือเปล่าครับ
1: เราจะมีทั้งหมด7คลองด้วยกันของบางกระบัวนะครับ
0: ครับผม
1: นี่ชื่อว่าคลองแพสมัยก่อนจะมีร้านค้าอยู่ที่ปากคลองครับเขาไม่ได้อยู่บนบกเขาอยู่ในน้ำ
0: ครับผม
1: เป็นลักษณะเป็นเรือนแพ
0: ครับ
1: ก็เลยตั้งชื่อว่าคลองแพเมื่อก่อนเนี่ยเราใช้คลองเนี้ยสำหรับนำสินค้าไปขายนะครับที่พระโขนง
0: ครับ

0: ลุงอเนกคะหนูนั่งเรือมาค่ะเห็นคลองสะอาดแบบนี้แล้วขยะหายไปไหนหมดหรอคะ
1: คือก่อนหน้านี้ขยะเยอะมากมันมีประมาณที่เราเก็บเนี่ยมีประมาณ7ลำด้วยกันนะครับต่อครั้งซึ่งเราก็แบบมันมาจากไหนกันแน่อะไรเงี้ยเราก็ไปโพสในกลุ่มสภาคุ้งนะครับทางนี้ทางวัดถักแดงก็คือพระอาจารย์ประนอมท่านเห็นท่านก็เลยถามมาว่าขยะมันมาจากไหนนะครับเราก็เลยลงมาศึกษากันนะครับมันมาจากไหนกันแน่ก็พายไปสุดที่แม่น้ำเจ้าพระยาเราก็ไปเห็นเรือใหญ่เนี่ยกำลังกลับลำพอดีเลยใบพัดก็ตีเอาขยะเนี่ยไหลเข้าคลองมาในจังหวะนั้นนะครับตอนนี้พระอาจารย์ท่านก็เลยเอามังกรแดงมาช่วยก็คือมากั้นที่ปากคลองนะครับ
0: มังกรแดงคืออะไรคะ
1: มังกรแดงของพระอาจารย์ท่านก็คือว่าการเอาขยะมากันขยะก็คือการใช้โฟมที่ไม่ได้ใช้แล้วครับมาห่อหุ้มด้วยจีวรพระจีวรก็ทำมาจากขวดพลาสติกเหมือนกันนะครับเอามาหุ้มหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มาเก็บขยะกันภายในอีกครั้งนึงนะครับเพื่อให้มันหมดไปแต่เนี้ยคลองก็สวยขึ้นนักท่องเที่ยวก็ชอบก็หันมาท่องเที่ยวกันครับ
0: อุปกรณ์ในการเก็บขยะต้องมีอะไรบ้างคะ
1: อุปกรณ์เราก็จะมีสวิงนะครับสวิงแล้วก็ตะกร้านะครับในการเก็บนี่เราเจอกันพอดีเลยชื่อประมาณครับเดี๋ยวเราใส่ตะกร้าด้านหลัง
2: ตะกร้าอยู่หน้าหล
1: ังครับ
2: เป็นตะกร้าโอเคมาเลย
0: ใส่ขยะ
1: แล้วก็ใส่ขยะประมาณนี
0: ้นู่นค่ะ
1: โอ้ใช่เลย
2: อ้าวมีลูกฟุตบอลลูกมาเริ่มเลยเราทิ้งลูกฟุตบอลลงมาในคลองได้ยังไงกันครับคุณผู้ชม
1: สงสัยเด็กจะเตะหล่น
2: อาจจะใช่อาจจะไม่ได้ตั้งใจเราจะเก็บไม่ได้งั้นเดี๋ยวเราช่วยเก็บลูกฟุตบอลขึ้นมาก่อนดีกว่า
0: โอ้ลูกใหญ
2: ่โอ้เนี่ยมีทั้งขวดพลาสติกนะครับ
0: ขวดน้ำมัน
2: ใช่มีขวดน้ำมีกล่องโฟมนะครับ
0: มีขวดซอสน้ำจิ้ม
2: ใช่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับพวกขวดพลาสติกพวกโฟมนะครับหรือว่าพวกขวดแก้วเนี่ยเป็นขยะที่ย่อยสลายยากมากๆเลยนะครับโฟมเนี่ยใช้เวลายาวนานหลายร้อยปีกว่าจะย่อยสลายได้หรืออย่างขวดแก้วเนี่ยจะอยู่ไปชั่วกาลประวัติศาสตร์เลยนะครับนะครับมันจะไม่ย่อยสลายเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราทิ้งขยะลงในแม่น้ำลำคลองหรือว่าลงในที่สาธารณะนะครับการทิ้งขยะไม่ถูกที่เนี่ยเป็นอันตรายมากๆกับสิ่งแวดล้อม

0: ขยะเยอะมากเลย
1: ใช่นะครับเนี่ยพวกถุงพลาสติกอะไรพวกนี้เนี่ยเป็นขยะที่มาจากน้ำมือของมนุษย์ทั้งนั้นเลยนะสีฟ้าอุ้ยนั่นไงมีขวดพลาสติก
2: ขวดด้วย
1: อาชิต้าตักเลย
0: ได้แล้ว
1: ใส่เลยโอเคเห็นไหมครับว่าการที่เราช่วยกันลดขยะแล้วก็แยกขยะกันคนละไม้คนละมือเนี่ยก็ทำให้สิ่งแวดล้อมของเราเนี่ยดีขึ้นได้
0: ใช่ค่ะเดี๋ยวหนูกลับบ้านไปนะคะหนูจะไปชวนคุณพ่อคุณแม่และก็เพื่อนบ้านมาทำจิตอาสากันบ้างดีกว่า
1: ดีเลยครับเพราะว่าจิตอาสาเนี่ยเราสามารถเริ่มต้นได้จากที่บ้านของเราจากตัวของเราจากมือของเรานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยเรื่องของการแยกขยะเนี่ยถ้าเราสามารถเริ่มต้นแยกขยะได้ตั้งแต่วันนี้นะครับขยะที่จะออกไปสู่สิ่งแวดล้อมเนี่ยก็จะน้อยลงเดี๋ยวครูมีตัวอย่างให้ชีต้ากับเด็กๆทางบ้านดูนะครับว่าการที่เราช่วยกันลดขยะแยกขยะกันคนละไม้คนละมือเนี่ยจะมีประโยชน์อย่างไรเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยครับ
3: ที่นี่คือถนนคนเดินจังหวัดน่านถนนคนเดินที่เคยมีแต่ขยะแต่วันนี้พวกเขามีวิธีการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพด้วยวิธีแบบนี้
4: จะให้ลุงช่วยบอกหน่อยว่าขยะในมือหนูนี่มันต้องแยกทิ้งยังไงอะคะ
5: อันนี้คือหลอดลูกแล้วก็อันนี้ไม้ไม้ทุกอย่างตะเกียบด้วยใส่นี่หมดเลยลูกขวดก็เดี๋ยวใส่ทางนู้นขวดช้อนใส่นี่กระดาษใส่นี่ครับนี่เศษอาหารก็ใส่นี่ลูก
6: ขยะนี่ถือว่าเป็นทรัพยากรนะคะเอาไปใช้ประโยชน์สูงสุดก็เลยเป็นที่มาของอย่างน้อยต้องมีการแยก

0: จากตีเฮาเก็บในตีขยะขาแยกจะมีผักเข้าขนมเพราะไหนๆเพิ่นก็เอามาทิ้งอยู่แล้วเฮาก็เลยเอาประโยชน์ตัวเนี้ยเป็นวิกฤตซึ่งเป็นโอกาสของเฮาเฮาบ่ได้เสียต้นทุนในการลงทุนไปซื้อวัตถุดิบ
1: ที่เราเก็บมาจากขวงเมื่อคืนใช่ไหมครับเช้ามาแล้วก็จะมาปั่นครับมาปั่นให้เป็นละเอียดประมาณนี้นะครับก่อนที่จะไปทำปุ๋ย

0: ากกระบวนการคัดแยกขยะทั้งหมดนี้ทำให้ถนนคนเดินและเขตเทศบาลเมืองน่านดูสะอาดสวยงามและปริมาณขยะลดลงด้วยค่ะ
1: ก็อยากให้กระแสนะคะในเรื่องของการจัดการขยะจากต้นทางด้วยความร่วมมือของทุกคนเนี่ยมันกระจายไปนะคะออกไปไม่ใช่ว่าเฉพาะแค่เทศบาลเมืองน่านเท่านั้น
2: เดี๋ยวเราไปปลูกจากกัน
3: ปลูกต้นจากอยากรู้เหมือนกันว่าก่อนที่ต้นจากเนี่ยจะขึ้นเป็นลูกอย่างนั้นจะเป็นยังไง
2: มันก็จะเป็นลูกนะครับประมาณนี้ครับปกติเขาจะลอยน้ำครับลอยแบบหลุดล่วงมาเขาจะลอยน้ำบางทีก็ไปขึ้นตามใต้บ้านอะไรเงี้ยครับก็จะดันบ้านให้เสียหายได
3: ้นู่นคือลูกจากใช่ไหมคะ
2: ครับสามารถเก็บได้นะครับแล้วก็ปลูกตะหลิงครับ
3: ปลูกแล้วก็จะเป็นต้นจาก
2: ใช่แล้วเขาจะมีประโยชน์ก็คือยึดเกาะตะหลิงนะครับไม่ให้ตะหลิงมันพังก็จะทำให้ระบบนิเวศมันดีขึ้นด้วยหอยปูปลาก็มีที่อยู่อาศัยประมาณ
3: ค่ะ
4: ลุงวันเอกครับมันมีวิธีการปลูกต้นจากอยู่กี่วิธีครับผม
2: ก็มันจะมี2วิธีเดี๋ยววิธีโยนก็ได้หรือวิธีจิ้มเข้าไปในดินก็ได้อ๋อให้เราโยนเนี่ยเราโยนไปแถวๆริมตลิ่งอะไรเงี้ย
4: ครับ
2: จะขึ้นมาเป็นต้นใหม่ได้
3: จะเป็นต้นตอนแรกก็จะเป็นต้นแบบ
2: ใช่ครับอันนี้ก็คือต้นอ่อนของเขา
3: ก็จะโตขึ้นเป็นต้นนู่น
2: เดี๋ยวก็จะเป็นอุโมงค์จากสวยงามได้ครับแล้วก็สีเขียวให้กับคุ้งบรรพเจ้าเรา
4: แล้วทั้ง2วิธีนี้ให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกันไหมครับ
2: ถ้าเราจิ้มลงดินเนี่ยเขาจะไม่หลุดลอยไปไหนแล้วการข
4: ึ้
2: นเน
4: ี
2: ่ย
4: ครับ
2: ทั้ง 80-90%
4: ครับครับผมงั้นวันนี้เราจะใช้วิธีการ
2: เราโยนก่อนก็ได้เพราะมันเข้าไปยาก
4: โอเคได้เลยครับ
2: เราจะให้โยนเอาง
4: ั้นชีต้าโยนเลย
3: ถ้าเด็กๆก็จะโยนเอาใช่ไหมครับ
2: ใช่แล้วชีต้าโยนมีตึก
3: ไปตรงข้างๆ
2: ก็ได้ครับ

0: ก็จะใส่ง่าย
1: แล้วเราก็เอาเซฟเข้าไปปาบจึบ
0: โอ้ย
2: เป็นไงบ้างน้องชิต้าไปล่องเรือแล้วก็ได้เก็บขยะได้ปลูกต้นจากด้วยเป็นไงครับวันนี้สนุกไหมครับ
0: สนุกค่ะแต่ต้นจากทำไมเราต้องปลูกด้วยคะมันก็ขึ้นเองตามธรรมชาติอยู่แล้วไม่ใช่หรอคะ
2: อ๋อถ้าเกิดว่าเรามัวแต่รอให้ลูกจากเนี่ยนะครับลอยไปตามธรรมชาติแล้วก็ไปติดตะหลิ่งเนี่ยนะครับมันจะใช้เวลานานนะครับแล้วก็โอกาสในการที่ลูกจากเนี่ยจะรอดชีวิตเป็นต้นจากมันก็จะลดลงนะครับแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเราได้มีการปลูกอย่างเป็นกิจลักษณะมีการฝังดินอะไรให้เรียบร้อยเนี่ยโอกาสในการที่เราจะได้ต้นจากที่สมบูรณ์มันก็จะมากขึ้นนั่นเองแล้ววันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณลุงอเนกมากนะครับสำหรับกิจกรรมดีๆในวันนี้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับและครั้งหน้านะครับครูต้นคูณจะพาเด็กๆไปทำกิจกรรมอะไรจะพาไปที่ไหนสนุกขนาดไหนอย่าลืมติดตามกันได้ใน
0: โลกกลมๆกับครูสังคมของหนู
2: สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ดีค่ะนักเรียนทุกคน
1: สวัสดีค่ะนักเรียน
0: ครูชื่อเบญจวรรณมีนาภาหรือเรียกว่าครูบีมก็ได้ค่ะ
1: ส่วนครูนะคะชื่อณทวรรณจิตยโสธรหรือเรียกว่าครูปั่นก็ได้ค่ะซึ่งวันนี้นะคะครูทั้งสองคนก็มีคลิปวิดีโอสั้นๆมาให้นักเรียนได้รับชมกันด้วยค่ะและคิดว่าตอนนี้นักเรียนของเราคงจะพร้อมแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราไปรับชมคลิปวิดีโอกันเลยค่ะ
2: เยลลี่เคี้ยวเพลินเยลลี่ผลไม้ควบคุมน้ำหนักหอมอร่อยไม่ทำให้อ้วนไขมัน 0% รสชาติผลไม้อร่อยสดชื่นไม่มีน้ำตาลให้สารอาหารครบถ้วนรับประทานแทนข้าวได้แค่1ชิ้นก็อิ่มไปตลอดทั้งวันกาแฟตื่นตากาแฟเสริมสุขภาพดื่มแล้วผอมไม่ต้องออกกำลังกายน้ำหนักก็ลดได้ภายใน3วันช่วยกระตุ้นการทำงานของกล้ามเนื้อช่วยลดไขมันในร่างกายดื่มแล้วตื่นตัวตลอดเวลาไขมัน 0% ดื่มแล้วดีการันตีดื่มเลยครีมผิวสวยผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าบำรุงให้ผิวกระจ่างใสอมชมพูช่วยให้ผิวชุ่มชื้นยกกระชับไร้ริ้วรอยภายในข้ามคืนรูขุมขนกระชับและดูอ่อนเยาว์เหมือนผิวเด็กทารก
1: หลังจากที่นักเรียนได้รับชมคลิปวิดีโอกันไปแล้วนะคะนักเรียนมีความรู้สึกอย่างไรบ้างคะรู้สึกคุ้นๆบ้างหรือเปล่า
0: ก็มีนักเรียนนะคะตอบกันเข้ามาแล้วนะคะว่าเคยเห็นในโทรทัศน์บ้างเคยเห็นใน IG บ้างเคยเห็นใน Facebook บ้างค่ะครูปั่น
1: ใช่แล้วค่ะเรามักจะเห็นสื่อโฆษณาพวกนี้อยู่ในโทรทัศน์นะคะหรือว่าโลกออนไลน์นั่นเองค่ะแต่สิ่งที่คุณครูนะคะอยากจะถามนักเรียนทุกคนนะคะคือหลังจากที่นักเรียนเนี่ยได้ดูสื่อโฆษณาพวกนี้ไปแล้วนะคะนักเรียนมีการเลือกซื้อสินค้าอย่างไรบ้างครูบีมคะครูบีมเนี่ยมีหลักในการเลือกซื้อสินค้าอย่างไรบ้างคะ
0: สำหรับครูนะคะก็จะดูรายละเอียดของสินค้าหรือบริการนั้นค่ะแล้วก็จะพิจารณานะคะว่าจำเป็นหรือเปล่าถ้าจำเป็นนะคะก็จะดูข้อดีข้อเสียก่อนการตัดสินใจซื้อค่ะ
1: ส่วนครูปั่นเองนะคะก็มีหลักในการเลือกซื้อเหมือนกันแต่จะดูในเรื่องของวันผลิตวันหมดอายุและที่สำคัญเลยก็คือดูในเรื่องของราคานั่นเองค่ะเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าเราสามารถซื้อสินค้านั้นได้หรือเปล่าและสามารถบริหารเงินในกระเป๋าให้อยู่กับเราได้นานๆนั่นเองค่ะ
0: ต่อมานะคะเราจะมารู้จักความหมายจุดมุ่งหมายแล้วก็หลักการในการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากการฟังและดูสื่อโฆษณากันต่อเลยนะคะอันดับแรกนะคะเราจะมารู้จักโฆษณาหรือการโฆษณากันก่อนเลยนะคะโฆษณาหรือการโฆษณานะคะหมายถึงการเผยแพร่ให้ประชาชนเห็นหรือทราบเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการเพื่อประโยชน์ในทางการค้าค่ะเป็นการเชิญชวนชักจูงโน้มน้าวใจให้ผู้อ่านหรือผู้ฟังนะคะสนใจแล้วก็คอยตามการโฆษณานั้นค่ะ
1: ต่อมาค่ะเราจะมาดูในเรื่องของจุดมุ่งหมายของการโฆษณาค่ะซึ่งการโฆษณาในแต่ละตัวนั้นมีจุดมุ่งหมายที่แตกต่างกันออกไปซึ่งในวันนี้นะคะครูก็ได้คัดเลือกจุดมุ่งหมายมาถึง7ข้อด้วยกันมาให้นักเรียนได้ศึกษาค่ะข้อ1ก็คือเพื่อแนะนำให้รู้จักสินค้าและบริการใหม่ๆค่ะ
0: ส่วนข้อ2นะคะเพื่อให้ข่าวสารที่เกี่ยวกับลักษณะคุณสมบัติของสินค้าหรือบริการค่ะ
1: ข้อ3นะคะเพื่อสร้างแรงจูงใจหรือดึงดูดใจให้เกิดขึ้นกับสินค้าและบริการค่ะ

0: ข้อที่4นะคะเพื่อเป็นการย้ำให้สินค้าหรือบริการนะคะอยู่ในความทรงจำของผู้บริโภคตลอดไปค่ะ
1: ข้อ5นะเพื่อเป็นการเอาชนะคู่แข่งในการจำหน่ายสินค้าประเภทเดียวกันค่ะ
0: ส่วนข้อที่6นะคะเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อถือในสินค้าหรือบริการให้เป็นที่ยอมรับค่ะ
1: ข้อสุดท้ายคือข้อ7นั่นเองค่ะเพื่อส่งเสริมการใช้สินค้าหรือบริการให้มากยิ่งขึ้นค่ะ
0: ต่อมานะคะเราจะมาดูแนวทางในการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากการฟังและการดูสื่อโฆษณากันต่อเลยนะคะเรามาดูข้อแรกกันเลยค่ะข้อที่1นะคะเราจะต้องพิจารณาว่ามีรายละเอียดของสินค้าหรือบริการครบถ้วนหรือไม่เช่นคุณสมบัติราคาความสะดวกสบายค่ะ
1: ข้อ2คะเราจะมาดูในเรื่องของคุณสมบัติของสินค้าหรือบริการนั้นเป็นอย่างไรรู้จักวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียข้อควรซื้อหรือไม่ควรซื้อค่ะ
0: ส่วนข้อที่3นะคะสื่อโฆษณานั้นนะคะต้องเกิดความเป็นจริงหรือไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดค่ะ
1: ข้อ4นะคะถือว่ามีความสำคัญมากๆเลยนะคะก็คือไม่ขัดต่อศีลธรรมหรือเสื่อมเสียต่อประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามนั่นเองค่ะ
0: หลังจากที่เรานะคะได้รู้จักแนวทางในการวิเคราะห์สื่อโฆษณากันไปแล้วนะคะต่อไปครูนะคะก็มีตัวอย่างโฆษณามาให้นักเรียนได้ลองสังเกตแล้วก็ฝึกวิเคราะห์กันดูนะคะเป็นโฆษณาปากกาลูกลื่นค่ะในโฆษณานะคะเขียนไว้ว่าปากกาเส้นใหญ่คมชัดแห้งไวไม่เลอะเทอะค่ะน้ำหมึกสม่ำเสมอจนหยดสุดท้ายเขียนได้ลื่นไหลความคิดสร้างสรรค์ฉับไวเพียงด้ามละ10บาทเท่านั้นค่ะนักเรียนคิดว่ามีข้อความไหนที่น่าเชื่อถือมากที่สุดคะถูกต้องค่ะข้อความสุดท้ายนะคะเพียงด้ามละ10บาทเท่านั้นซึ่งแน่นอนค่ะเพราะว่าเป็นราคาของปากกาหรือราคาของสินค้านะคะแล้วมีข้อความไหนที่กล่าวเกินจริงหรือไม่น่าเชื่อถือบ้างคะนักเรียน
1: เหมือนจะมีนักเรียนได้ตอบไปแล้วนะคะครูบีม
0: นักเรียนตอบว่าข้อความที่3ใช่ไหมคะที่เขียนไว้ว่าเขียนได้ลื่นไหลความคิดสร้างสรรค์ฉับไวถูกต้องค่ะเพราะว่าข้อความนี้นะคะมีการกล่าวเกินจริงถ้ามีประกาศแบบนี้นะคะอยู่บนโลกนะคะครูนะคะก็คงจะซื้อเก็บไว้เองและครูนะคะก็คงจะซื้อแจกนักเรียนทุกคนเลยเพื่อนักเรียนนะคะนำไปทำข้อสอบและนักเรียนก็จะได้ทำได้แล้วก็จะได้เกรด4วิชาครูเลยซึ่งแน่นอนนะคะมันไม่ได้เกี่ยวกับประกาศเลยมันขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถที่อยู่ในตัวเรามากกว่าค่ะซึ่งประกาศแห่งนี้นะคะไม่เกี่ยวเลยค่ะ
1: ต่อไปนะคะครูเนี่ยก็จะพานักเรียนมาวิเคราะห์โฆษณาอีกตัวอย่างหนึ่งกันก่อนดีกว่านะคะซึ่งครูคิดว่านักเรียนเนี่ยก็คงจะชื่นชอบอยู่พอสมควรเลยนะคะคือโฆษณาลูกอมนั่นเองค่ะลูกอมเปรี้ยวจี๊ดนะคะลูกอมวิตามินซี3รสได้แก่รสอะไรบ้างนะคะคือ 1. รสสตรอเบอรี่ 2. รสส้ม3. รสกีวีนั่นเองค่ะซึ่งข้อความในโฆษณานะคะบอกว่ามีวิตามินซีช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงมีรสเปรี้ยวสดชื่นราคาเพียงซองละ12บาทเท่านั้นเองนักเรียนคิดว่าโฆษณานี้มีความน่าเชื่อถือหรือไม่คะก็มีนักเรียนตอบมานะคะว่าโฆษณานี้มีความน่าเชื่อถือเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าโฆษณานี้มีความน่าเชื่อถืออย่างไรข้อความแรกค่ะมีวิตามินซีช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงถ้านักเรียนนะคะนำคำว่าวิตามินซีไปสืบค้นข้อมูลดูนะคะหนึ่งในคุณประโยชน์ของวิตามินซีก็จะเป็นช่วยให้เสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงนั่นเองค่ะลูกอมนะคะมีรสเปรี้ยวสดชื่นนะคะนักเรียนลองสังเกตตัวเองดูนะคะว่าเวลาที่เราเหนื่อยๆนะคะหรือว่าอากาศร้อนๆเนี่ยเราก็มักจะรับประทานอาหารที่มีรสเปรี้ยวนะคะเพื่อให้ร่างกายรู้สึกมีความสดชื่นขึ้นมานั่นเองค่ะ

0: ส่วนในเรื่องของราคานะคะเพียงซองละ12บาทถือว่าเป็นราคาที่มีความย่อมเยาและเป็นราคานะคะที่ในท้องตลาดเนี่ยใช้กันค่ะ
1: ต่อมานะคะหลังจากที่เรานะคะได้รู้แนวทางในการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือกันไปแล้วนะคะต่อไปนะคะเราจะมารู้จักหลักในการเขียนโฆษณาและการใช้ภาษาในการเขียนโฆษณากันต่อเลยนะคะหลักในการเขียนโฆษณานะคะมีทั้งหมด4ข้อด้วยกันค่ะข้อที่1นะคะจะต้องบอกเหตุผลของการใช้สินค้าหรือบริการนั้นค่ะส่วนข้อที่2นะคะจะต้องบอกรายละเอียดของสินค้าในด้านคุณภาพราคาความสะดวกสบายค่ะและข้อที่3นะคะจะต้องเขียนโน้มน้าวใจผู้บริโภคให้มีความต้องการใช้สินค้าและบริการนั้นค่ะและข้อที่4นะคะสำคัญมากๆเลยจะต้องมีการจูงใจเช่นลดราคามีของแถมหรือมีสิทธิพิเศษต่างๆเป็นต้นค่ะเพื่อดึงดูดความสนใจนะคะให้ผู้บริโภคนะคะสนใจในสินค้าหรือบริการของเราค่ะ
0: ซึ่งถือว่าข้อสุดท้ายเนี่ยมีความดึงดูดใจอยู่พอสมควรเลยนะคะเพราะว่าครูเนี่ยก็รู้สึกชอบนะคะว่าสินค้าชนิดนั้นมีการลดราคานะคะเราก็จะรีบไปซื้อสินค้านั้นทันทีเลยล่ะค่ะซึ่งต่อมานะคะเราจะมาดูในเรื่องของการใช้ภาษาในการเขียนโฆษณานะคะว่าการเขียนโฆษณาในแต่ละครั้งเนี่ยมีการใช้ภาษาลักษณะอย่างไรบ้างนะคะข้อ1ค่ะใช้สำนวนที่น่าสนใจจดจำได้ง่ายข้อ2ใช้ข้อความที่กระทัดรัดสละสลวยเพื่อให้สื่อเรื่องได้ตรงตามวัตถุประสงค์เข้าใจง่ายข้อ3เขียนอักษรให้อ่านง่ายเขียนสะกดการันเพื่อความถูกต้องข้อ4ค่ะใช้ภาษาที่ให้รู้ว่าสินค้าที่นำเสนอคืออะไรใช้ประโยชน์อะไรและข้อ5ค่ะข้อสุดท้ายคือไม่เขียนข้อความที่เกินความจริงและไม่ใส่ร้ายสินค้าชนิดอื่นนั่นเองค่ะซึ่งต่อไปนะคะครูเนี่ยก็อยากจะทบทวนความรู้ให้กับนักเรียนนะคะว่านักเรียนเนี่ยสามารถจำเนื้อหาที่ครูได้สอนไปได้หรือเปล่านะคะไม่ใช่ว่านักเรียนเนี่ยฟังเสียงครู2คนเพลินจนลืมเนื้อหานะคะเรามาทบทวนกันดีกว่าค่ะว่าโฆษณาหมายถึงอะไร
1: ก็มีนักเรียนตอบกันเข้ามาแล้วนะคะว่าโฆษณาหมายถึงอะไรงั้นเดี๋ยวคุณครูจะทบทวนให้ฟังอีกรอบนึงนะคะโฆษณานะคะหมายถึงการเผยแพร่ให้ประชาชนเห็นหรือทราบค่ะเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการเพื่อประโยชน์ในทางการค้าเป็นการเชิญชวนชักจูงโน้มน้าวใจให้ผู้อ่านหรือผู้ฟังนะคะสนใจแล้วก็คอยตามการโฆษณานั้นค่ะ
0: และต่อไปนะคะเป็นคำถามที่ว่าจุดมุ่งหมายของการโฆษณาคืออะไรในข้อนี้นะคะนักเรียนสามารถตอบคำถามได้สั้นๆนะคะสรุปเป็นความรู้ของตนเองได้เลยค่ะก็มีนักเรียนตอบมาแล้วนะคะว่ามีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เกิดความเชื่อตามที่ชักชวนให้ผู้บริโภคตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าหรือบริการค่ะและคำถามสุดท้ายที่ครูอยากจะถามนะคะก็คือแนวทางการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากการฟังและดูสื่อโฆษณามีอะไรบ้าง
1: นักเรียนทราบไหมคะข้อที่1ล่ะคะมีอะไรบ้างคะ
0: ข้อที่1คือ
1: ถูกต้องนะคะจะต้องพิจารณารายละเอียดของสินค้าหรือบริการว่าครบถ้วนหรือไม่ไม่ว่าจะเป็นราคาคุณสมบัติหรือความสะดวกสบายค่ะแล้วข้อที่2ล่ะคะนักเรียนทราบไหมคะ
0: ข้อ2ค่ะ
1: ถูกต้องค่ะจะต้องพิจารณาคุณสมบัติของสินค้าหรือบริการนั้นนะคะว่าเป็นอย่างไรพิจารณาข้อดีข้อเสียข้อควรซื้อหรือไม่ควรซื้อก่อนตัดสินใจซื้อค่ะแล้วข้อที่3ล่ะคะ
0: ข้อ3ค่ะ
1: ถูกต้องนะคะสื่อโฆษณานั้นนะคะต้องเกิดความเป็นจริงหรือไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดค่ะ
0: ข้อที่4ค่ะข้อสุดท้ายแล้ว
1: ข้อนี้สำคัญมากๆเลยนะคะ

0: ถูกต้องนะคะจะต้องไม่ขัดต่อศีลธรรมหรือเสื่อมเสียต่อประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามค่ะ
1: ต่อมานะคะครูจะพานักเรียนมาทำกิจกรรมกันนะคะซึ่งกิจกรรมนั้นก็คือ
2: ฉลาดรู้เท่าทันสื่อโฆษณาค่ะ
0: โดยคุณครูนะคะจะมีแถบข้อความมาให้นักเรียนนะคะหรือตัวอย่างโฆษณานะคะมาให้นักเรียนได้ลองสังเกตแล้วก็วิเคราะห์กันดูนะคะว่าข้อความหรือโฆษณาที่ครูนำมานี้นะคะมีความน่าเชื่อถือหรือไม่อย่างไรเรามาดูข้อความแรกกันเลยค่ะ
1: โฆษณานี้นะคะเป็นโฆษณายาสระผมนะคะหรือเรียกว่าแชมพูนั่นเองค่ะยาสระผมแซนพริ้วปรับเปลี่ยนจากสภาพผมเสียให้เป็นผมสวยช่วยทำให้ผมนุ่มลื่นภายใน5นาทีราคาขวดละ25บาทมีขายตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปนักเรียนคิดว่าโฆษณานี้มีความน่าเชื่อถือหรือไม่คะก็มีนักเรียนตอบมาแล้วนะคะว่าโฆษณานี้ไม่มีความน่าเชื่อถือซึ่งเป็นคำตอบที่ถูกต้องนั่นเองค่ะเรามาดูกันนะคะว่าโฆษณานี้มีความไม่น่าเชื่อถืออย่างไรยาสระผมแซนพริ้วนะคะแน่นอนค่ะว่าโฆษณาจะต้องบอกชื่อผลิตภัณฑ์นะคะหรือว่าชื่อสินค้าให้เป็นที่น่าจดจำของผู้บริโภคค่ะปรับเปลี่ยนจากสภาพผมเสียให้เป็นผมสวยนี่ก็เป็นคุณสมบัติของสินค้าค่ะแต่
3: อะไรคะ
1: ข้อความถัดมาค่ะช่วยทำให้ผมนุ่มลื่นภายใน5นาทีซึ่งคำว่าภายใน5นาทีนี้นะคะเป็นข้อความที่เกินความจริงค่ะเพราะว่าผมเสียนะคะกว่าจะปรับเปลี่ยนให้เป็นผมสวยได้ก็ต้องใช้ระยะเวลาที่ค่อนข้างนานโฆษณานี้จึงไม่มีความน่าเชื่อถือค่ะ
0: เรามาดูโฆษณาต่อมาเลยนะคะโฆษณานี้นะคะเป็นโฆษณาน้ำสกัดฟ้าทลายโจรค่ะในโฆษณาเขียนไว้ว่าน้ำสกัดฟ้าทลายโจรสมุนไพรของไทยสรรพคุณดื่มเข้าไปแล้วไม่ติดโควิดต้านโควิดได้เท่ากับการฉีดวัคซีนทำให้ร่างกายแข็งแรงนักเรียนคิดว่าข้อความนี้น่าเชื่อถือไหมคะถูกต้องนะคะข้อความนี้ไม่น่าเชื่อถือนะคะสังเกตจากคำว่าไม่ติดโควิดกับคำว่าต้านโควิดได้เท่ากับการฉีดวัคซีนใช่ไหมคะซึ่งแน่นอนนะคะเพราะว่ายังไม่มีวิจัยไหนออกมาเลยนะคะว่าน้ำสกัดฟ้าทลายโจรเนี่ยสามารถป้องกันโควิดได้นะคะแต่ถ้าเรานะคะไม่อยากติดโควิดนะคะเราต้องรู้จักป้องกันตัวเองให้ถูกวิธีโดยการล้างมือบ่อยๆสวมหน้ากากอนามัยหรือเว้นระยะห่างค่ะแต่ไม่ต้องไปซื้อน้ำสกัดฟ้าทลายโจรมานี้ก็ได้นะคะ
1: ค่ะต่อไปนะคะจะเป็นโฆษณาสุดท้ายแล้วค่ะคือโฆษณาครีมทารักแร้ค่ะครีมทารักแร้นี่คะชื่อเป่าหยุดโรคครีมทารักแร้มีวิตามิน B3 ช่วยให้รักแร้ขาวเนียนและมีสารระงับกลิ่นกายราคาหลอดละ350บาทโอ้ราคาค่อนข้างสูงเลยนะคะนักเรียนคิดว่าโฆษณานี้มีความน่าเชื่อถือหรือไม่คะก็มีนักเรียนนะคะตอบมาว่ามีความน่าเชื่อถือนะคะซึ่งเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าโฆษณานี้มีความน่าเชื่อถืออย่างไรนะคะเต่าหยุดโรคเป็นชื่อผลิตภัณฑ์นะคะหรือว่าสินค้าครีมทารักแร้มีวิตามิน B3ช่วยให้รักแร้ขาวเนียนนะคะซึ่งถ้าหากนักเรียนนำคำว่าวิตามิน B3 ไปสืบค้นนะคะก็จะรู้ได้เลยนะคะว่าวิตามิน B3 ครับมีส่วนช่วยให้ขาวเนียนนั่นเองค่ะและครีมทารักแร้นี้นะคะก็มีสารระงับกลิ่นกายนะคะซึ่งเป็นคุณสมบัติที่สำคัญของครีมทารักแร้นั่นเองค่ะ

0: ของราคานะคะที่ค่อนข้างสูงนะคะเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคต้องตัดสินใจนะคะว่าสินค้านั้นมีความคุ้มค่าคุ้มราคาพอที่จะเลือกซื้อหรือเปล่านั่นเองค่ะซึ่งก่อนที่เราจะจากกันไปนะคะครูเนี่ยก็มีแบบฝึกหัดอยู่2ใบมาให้นักเรียนได้ทำกันด้วยนะคะใบแรกคือใบที่1ให้นักเรียนได้เขียนโฆษณาออกแบบโฆษณาของตัวเองออกแบบสินค้าที่นักเรียนต้องการนะคะไม่ว่าจะเป็นลูกอมตุ๊กตาหรือว่าสิ่งของที่นักเรียนอยากได้นะคะออกแบบชื่อผลิตภัณฑ์เขียนโฆษณาต่างๆพร้อมระบายสีวาดรูปให้สวยงามนั่นเองค่ะส่วนแบบฝึกหัดที่2นะคะครูนะคะจะให้นักเรียนได้วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของโฆษณาที่ครูได้ยกไปให้นั่นเองค่ะว่าโฆษณานั้นเกี่ยวกับอะไรและมีความน่าเชื่อถือหรือไม่อย่างไรค่ะ
1: มีนักเรียนคนไหนสงสัยอยากจะสอบถามคุณครูทั้งสองคนไหมคะ
0: มีไหมคะ
1: ถ้าไม่มีแล้วไว้พบกันใหม่หน้า

0: ถ้าพูดถึงภูเก็ตแล้วก็หลายคนก็คงนึกถึงทะเลสีฟ้าหาดทรายสีขาวแต่รู้ไหมว่าเสน่ห์ที่แท้จริงของที่นี่นั้นไม่ได้มีแค่ทะเลเท่านั้น
1: ร้อย
0: ภูเก็ตเต็มไปด้วยเรื่องราวที่เสิร์ฟอยู่บนจานอาหารไม่ได้แค่ทำให้อิ่มท้องแต่เต็มไปด้วยเรื่องเล่าที่ซ่อนอยู่ในปลายจวักทุกคำที่ได้ลิ้มลองคือการเดินทางข้ามกันเวลาหลายร้อยปีไม่ได้มีเพียงรสชาติเท่านั้นที่อร่อยแต่คือเสน่ห์ไทยที่บรรจงกรุงด้วยภูมิปัญญาและวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นออกมาเป็นเอกลักษณ์ที่สามารถทำให้ทุกคนหลงรักได้ทั้งหัวใจทุกเมนูเริ่มมาจากวัตถุดิบที่คัดสรรอย่างพิถีพิถันและขั้นตอนการปรุงที่ละเอียดอ่อนทุกเครื่องเทศทุกส่วนผสมล้วนถูกใส่ใจราวกับเป็นการเล่าประวัติศาสตร์หนึ่งบทความใส่ใจนี่เองที่ทำให้ผู้ลิ้มรสเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปสัมผัสกับเรื่องราวผู้คนและวัฒนธรรมในอดีตอย่างแท้จริงการนั่งล้อมวงการพูดคุยและแบ่งปันรสชาติร่วมกันคือบรรยากาศของความอบอุ่นที่ทำให้ผู้มาเยือนสามารถสัมผัสถึงได้เสน่ห์ที่งดงามเสน่ห์ของการใช้รสชาติเป็นภาษาสื่อสารที่ไม่ว่าคุณจะมาจากที่ใดก็สามารถเข้าใจหัวใจของภูเก็ตได้เหมือนกันเป็นสะพานเชื่อมหัวใจของผู้คนเชื่อมคนต่างถิ่นให้มาพบกันไม่ได้เพียงแค่ทำให้คุณอยากลิ้มลองแต่จะทำให้คุณหลงรักภูเก็ตหลงรักวัฒนธรรมและหลงรักความเป็นเสน่ห์ไทยอย่างแท้จริงและนี่แหละคือเสน่ห์จากจานอาหารที่อยู่คู่วัฒนธรรมไทย

ในดินแดนล้านนาผู้เฝ้าประตูที่ไม่พูดไม่เดินแต่คอยจ้องมองเงียบๆอยู่เสมอยังคงอยู่ในทุกบ้านสิ่งนั้นคือตาแหลว

0: ตาแหลวคือภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาหลายร้อยปีเชื่อว่าดวงตานี้จะเฝ้ามองสิ่งชั่วร้ายปกป้องทั้งครอบครัวและเรือนนาให้ปลอดภัยจากผีป่าจนถึงโจรผู้ร้าย
1: ตาแหลวเป็นตาของเหยี่ยวชนิดหนึ่งที่แหลมคมสามารถบินอยู่ที่สูงและเห็นหนูหรือนกต่างๆที่จะมาคอยกัดกินพืชพันธุ์ธัญญาหารชาวนาก็จะทำเชิงสัญลักษณ์เอาไว้โดยมีการนำไม้ไผ่มาสานให้เป็นรูปเหมือนกับลูกตาและมีความเชื่อว่าตาแหลวนี่แหละเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชนิดหนึ่งที่มีสิ่งที่แฝงเล่นอยู่ในตาแหลวสามารถปกป้องคุ้มครองชีวิตผู้คนได้พ้นจากพยันอันตรายต่างๆจึงนำตาแหลวไปประดับอยู่บ้านเรือนเพื่อมีความมั่นใจและอุ่นใจว่าสิ่งเลวร้ายต่างๆจะไม่มาทำร้าย
0: ตาแหลวไม่ใช่เพียงเครื่องรางหากยังสะท้อนเสน่ห์ของความเป็นไทยความเชื่อที่ผูกพันกับธรรมชาติความประณีตในฝีมือและสายใยของผู้คนต่างวัยที่ช่วยกันสืบต่อภูมิปัญญาแม้ผู้มาเยือนจากแดนไกลจะไม่เข้าใจทุกถ้อยคำแต่สายตาแห่งความประหลาดใจและความชื่นชมบอกเล่าได้ชัดเจนว่าตาแหลวได้สะกดใจพวกเขาแล้วการเวลาอาจจะเปลี่ยนผ่านแต่ดวงตานี้ยังเฝ้ามองไม่เพียงปกป้องบ้านและท้องนายังปกป้องหัวใจไทยให้คงไว้ซึ่งเสน่ห์ที่อบอุ่นงดงามและผูกพันเสน่ห์ไทยที่ครองใจคนทั่วโลก

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ือเมืองที่บรรพชนสร้างไว้ความงดงามทุกอย่างล้ำค่าทางใจอย่าลืมไปลองทบทวนอดีตวันวานจะสอนเป็นบทเรียนโลกจะเวียนหมุนไปให้เราประทับใจคนรุ่นเดิมสร้างแนวให้คนรุ่นใหม่ต่างยุคต่างคนได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันควรอดีตที่นึกถึงวันเก่าบ้านของเราที่เคยรุ่งเรืองมรดก
1: คุณผู้ชมครับภูเขาอกทะลุหุบเขาที่ตั้งเด่นเป็นตระหง่านภูมิสถานแห่งประวัติศาสตร์ที่พาดผ่านห้วงเวลาท้าแดดท้าลมจมอยู่ในเงาแห่งความทรงจำมาเป็นเวลายาวนานนับพันปีล่วงมาแล้วภูมิทัศน์มหัศจรรย์จากการรังสรรค์ของธรรมชาติให้เกือบปลายยอดสุดของภูเขามีโพรงถ้ำขนาดใหญ่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเกือบ10เมตรยอดสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ245เมตรยาวประมาณ2กิโลเมตรอีกทั้งบนภูเขายังสมบูรณ์คูณพราวไปด้วยป่าไม้นานาชนิดทั้งยังเป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์ที่เปรียบเสมือนเสาหลักเมืองของคนพัทลุงโดยมีตำนานจากบรรพชนคนโบราณกล่าวขานเอาไว้ว่ามีครอบครัวหนึ่งสามีชื่อในเมืองมีภรรยาสองคนแต่มักทะเลาะตบตีกันเสมอในเมืองมีลูกสาวเกิดจากภรรยาหลวงชื่นชอบการค้าขายส่วนภรรยาน้อยมีลูกชายชื่อนายชังกั้งมีนิสัยเกเรวันหนึ่งในเมืองเดินทางไปค้าขายต่างถิ่นลูกสาวออกเรือสำเภาไปเมืองจีนส่วนลูกชายท่องเที่ยวสนุกกับเพื่อนทั้งสามไม่ได้กลับบ้านมีเพียงภรรยาหลวงนั่งทอผ้าอยู่ใต้ถุนบ้านและภรรยาน้อยกำลังตำข้าวไม่นานทั้งสองเกิดมีปากเสียงภรรยาหลวงใช้กระสวยทอผ้าฟาดไปที่ศีรษะของภรรยาน้อยทำให้แผลแตกเลือดไหลโกลกภรรยาน้อยไม่ปราณีใช้สากตำข้าวแทงและกระทุ้งตรงทรวงอกของภรรยาหลวงจนทะลุในที่สุดทั้งสองก็ถึงแก่ความตายกลายสภาพเป็นภูเขาภรรยาน้อยเป็นเขาหัวแตกหรือเขาคูหาสวรรค์ส่วนภรรยาหลวงกลายเป็นเขาอกทะลุนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานี่คือมุขปาฐะที่เล่าขานสืบต่อกันมาจากบรรพชนคนโบราณจนเกิดเป็นตำนานผ่านมาสู่ลูกสู่หลานปลูกฝังด้วยความเชื่อเพื่อเป็นกุศโลบายไม่ให้เรื่องราวได้ถูกกลืนหายไปพร้อมกับวันเวลาพินิจนครในวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมเดินทางไปพินิจพิเคราะห์เจาะลึกนาโบราณที่มีตำนานเป็นประวัติศาสตร์
2: ทั้งศิลปะการแสดงที่เป็นดั่งจิตวิญญาณของบรรพชนคนปากใต้และละลานตระการตาไปด้วยตำนานแห่งสำนักไสยเวทเขตขันที่เต็มไปด้วยความเชื่อความศรัทธาของคนโบราณจนเป็นเรื่องเล่าขานสืบต่อกันมาถึงปัจจุบัน
1: นักคราโบราณที่ถูกเรียกขานกันว่าเมืองพัทลุง

ืองพัทลุงปรากฏหลักฐานเป็นตำนานท้องถิ่นอยู่ในเพลานางเลือดขาวถึงที่มาการก่อเกิดเป็นเมืองพัทลุงจับใจความสำคัญตอนหนึ่งระบุได้ว่า

0: ในสมัยที่เมืองสถิงพาราณสีเรื่องอำนาจมีตายายสองผัวเมียคือตาสามโมและยายเพชรทำหน้าที่จับช้างป่ามาฝึกหัดเรียกว่าหมอสดำหรือช้างขวาเพื่อส่งให้เจ้าพระยากรุงทองผู้ปกครองเมืองสถิงพาราณสีปีละหนึ่งเชือกครั้งหนึ่งตายายออกเดินทางไปจับช้างจนได้เจอกับกุมารน้อยที่ป่าไม้ไผ่เสรียงจึงเรียกชื่อว่ากุมารอีกทั้งยังได้เจอกับกุมารีน้อยจากหนองไม้ไผ่ตรงเด็กน้อยผู้มีเลือดเป็นสีขาวจึงให้ชื่อว่านางเลือดขาวจากนั้นจึงนำทั้งสองมาเลี้ยงดูจนเมื่อเจริญวัยจึงให้แต่งงานอยู่กินฉันสามีภรรยาจวบจนตาสามโมและยายเพชรถึงแก่กรรมทั้งคู่จึงอพยพสมัครพรรคพวกรวมทั้งบริวารออกเดินทางไปสร้างบ้านเมืองขึ้นใหม่ที่บ้านบางแก้วและได้เจอกับทรัพย์สมบัติแก้วแหวนเงินทองต่างๆมากมายจึงได้สร้างวัดเขียนบางแก้วพระพุทธรูปและพระวิหารอีกทั้งต่อมาเจ้าพระยากรุงทองเจ้าเมืองสถิงพาราณสีได้สร้างพระมหาธาตุขึ้นนับแต่นั้นที่บ้านบางแก้วจึงกลายเป็นชุมชนใหญ่มีพ่อค้าวานิชเดินทางมาค้าขายรุ่งเรืองเฟื่องฟูพระยากุมารและนางเลือดขาวจึงได้สร้างเมืองขึ้นในบริเวณสันทรายที่อยู่ห่างจากวัดเขียนบางแก้วไปทางทิศเหนือปกครองเมืองอย่างสงบร่มเย็นรู้จักกันในนามเมืองพัทลุงเสมอมานี่คือเรื่องเล่าขานจนก่อเกิดเป็นตำนานสืบทอดมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ส่วนหลักฐานจากเอกสารของทางราชการเมืองพัทลุงเกิดขึ้นเมื่อใดไม่ปรากฏแต่น่าจะมีพัฒนาการมาจากเมืองสถิงพระซึ่งเป็นชุมชนใหญ่ที่เกิดขึ้นทางฝั่งทะเลอ่าวไทยบริเวณจังหวัดสงขลาแต่เนื่องจากในเวลานั้นเมืองสถิงพระถูกรุกรานจากโจรสลัดมลายูส่งผลให้เมืองสถิงพระอ่อนกำลังลงผู้คนจึงอพยพข้ามทะเลสาบไปสร้างชุมชนขึ้นใหม่ที่โคกเมืองบางแก้วจนกลายเป็นศูนย์กลางอำนาจแห่งสำคัญในฐานะเมืองทางใต้สุดของกรุงศรีอยุธยาต่อมาเมื่อประมาณพุทธศตวรรษที่20ถึงพุทธศตวรรษที่23ได้เกิดการปกครองระบบกินเมืองเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงตัวเจ้าเมืองก็มักจะย้ายที่ตั้งจวนไปตามความพอใจของเจ้าเมืองเมืองพัทลุงจึงได้มีการย้ายเมืองเกิดขึ้นหลายครั้งราตั้งแต่ที่บ้านบางแก้วไปอยู่ควนแร่เขาเมืองท่าเสม็ดบ้านควนมะพร้าวบ้านม่วงโคกลุงศาลาโต๊ะวักจนย้ายมาตั้งที่บริเวณฝั่งเหนือของคลองลำปำหลังจากนั้นจึงได้ย้ายมาอยู่ที่บริเวณวังเก่าวังใหม่จนถึงในยุคปัจจุบันนี
1: ้ตำนานเรื่องขาวเนี่ยมันเป็นตำนานที่เชี่ยเห็นถึงสภาวะของผู้นำในอดีตว่าผู้นำในอดีตเนี่ยจะท่องตนุบำรุงพุทธศาสนาเป็นหลักทีนี้หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับนางเลือดขาวเนี่ยในตัวเหล่านี้ก็เป็นการยืนยันให้เห็นว่านางเลือดขาวนั้นมีตัวตนอยู่จริงที่เราเห็นอยู่ข้างหลังนี้ก็คือพระมหาธาตุเจดีย์หรือพระบรมธาตุเจดีย์วัดเขียนบางแก้วนะครับซึ่งตามประวัติทำนานเนี่ยกล่าวว่าเจ้าพญากรุงทองกับนางเลือดขาวและเจ้าพญากุมารเนี่ยสร้างขึ้นมาซึ่งบางท่านก็บอกว่ามีมาตั้งแต่ยุคสมัยศรีวิชัยหรือใต้หลักฐานทางวิชาการก็บอกว่าเป็นเจดีย์ที่สร้างขึ้นในสมัยยายุคต้นๆตรงนี้นะครับซึ่งที่เราเห็นอยู่นี้เป็นลักษณะเจดีย์ทรงละกองก้มแบบลังกานะครับซึ่งเห็นว่าน่าจะเป็นเจดีย์พระบรมธาตุที่รับอิทธิพลมาจากลังกาวงดังนั้นตรงนี้ก็เลยสร้างลักษณะเป็นทรงลังกานะครับฐานข้างล่างก็จะเป็นฐานแปดเหลี่ยมนะซึ่งเป็นอิทธิพลของอินเดียนะครับแล้วก็มีซุ้มพระกับมีซุ้มหัวช้างอยู่ที่ฐานซึ่งเป็นอิทธิพลของลังกาวงที่เราได้รับจากเมืองนครศรีธรรมราชนะครับ
2: นี่คือแผ่นเดินนี่ที่ตอนบูรณะองค์เจดีย์นะที่ทางหน่วยศิลปากรนะตอนที่เขาเอามาให้นะก็บอกว่ามันมีอยู่สองช่องนะคือด้านตะวันออกด้านตะวันตกที่ช่องด้านตะวันตกเป็นช่องไม่มีอะไรอันนี้ช่องอยู่ด้านตะวันออกช่างไปเจอแผ่นเดินนี่แหละบรรจุไว้ในที่ปียอดแผ่นเดินนูนขึ้นเป็นรูปดูเราเป็นรูปผู้หญิงสันนิษฐานเป็นรูปพระนางเลือดขาวคนยุคหลังนะทำขึ้นมาเพื่อเป็นอนุสรณ์ว่าเจดีย์องค์นี้พระนางเป็นผู้สร้าง
1: เมืองพัทลุงเนี่ยที่ตั้งอยู่ที่บางแก้วเนี่ยมันเป็นการตั้งอยู่ในส่วนฝั่งตะวันตกของทะเลสาบ

0: ซึ่งอยู่เป็นส่วนลึกเข้ามาวันถ้าเป็นเมืองลักษณะก็คือกลายเป็นเมืองท่าภายในที่ติดต่อทั้งตะวันตกทั้งจีนทั้งอะไรพวกนี้นะโดยเฉพาะเครื่องถ้วยต่างๆเนี่ยจะเห็นว่าเราพบเยอะที่แถววัดเขียน
1: ในตู้นี้เก็บรักษาวัตถุโบราณส่วนมากเป็นของจีนที่ได้ในบริเวณใกล้เคียงของวัดที่ตกทอดมาก่อนบ้างหรือชาวบ้านก็ทำไร่ทำนาก็เจอในท้องไร่ท้องนาแล้วก็มาถวายไว้สมัยราชวงศ์ถังศตวรรษที่13ไว้นี่พันกว่าปีนี่เป็นเหรียญต่างๆรุ่นต่างๆแต่ที่สำคัญที่สุดเหรียญกระสาบเมืองพัทลุงแสดงว่ามีความเจริญในการค้าขายมีเงินจ่ายใช้ในเมืองพัทลุงแล้วอีกอันหนึ่งนั่นเป็นเหรียญทองคำเป็นของอาหรับเป็นพันปีนะก็สันนิษฐานอาหรับอาจจะก้าวมาถึงเมืองพัทลุงสมัยโบราณ
0: ทีนี้หลังจากตั้งเมืองที่วัดเกียรติบางแก้วเนี่ยก็เจริญรุ่งเรืองจนกระทั่งสิ้นสมัยของเจ้าพระยากุมารนะครับนะทีนี้การย้ายเมืองเนี่ยในอดีตเนี่ยความจริงมันก็คือการย้ายจวนหรือวังที่ตั้งเป็นที่ว่าการก็คือที่พักของเจ้าเมืองเองตรงนี้นะเพราะหน้านี้ก็มีการย้ายไปหลายที่แต่หลังจากนั้นเมืองพัทลุงก็ย้ายขึ้นมาอยู่ทางฝั่งเหนือของคลองลำปำก็คืออยู่ที่บริเวณที่จวนเจ้าเมืองตั้งอยู่ในปัจจุบัน
2: สถานที่ปรากฏให้เห็นเด่นชัดถึงความยิ่งใหญ่ของเมืองพัทลุงครั้งหลังสุดนั่นก็คือวังเก่าและวังใหม่ซึ่งตั้งอยู่บริเวณริมคลองลำปำวังเก่าเดิมทีเคยเป็นบ้านที่อยู่อาศัยและสถานที่ว่าราชการของเจ้าเมืองพัทลุงสร้างโดยพระยาอภัยบริรักษ์น้อยจันทโรจน์วงศ์ซึ่งเป็นเจ้าเมืองพัทลุงระหว่างปีพุทธศักราช2412ถึงปีพุทธศักราช2431มีลักษณะเป็นเรือนไทยจั่วแฝดสร้างด้วยไม้แบบเรือนไทยทางปากใต้ที่ผสมกับเรือนไทยทางภาคกลางตัวเรือนสร้างด้วยวิธีการใช้ลิ่มไม้เพื่อเชื่อมส่วนต่างๆเข้าด้วยกันซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของช่างเรือนไทยในสมัยโบราณส่วนวังใหม่ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของวังเก่าติดกับคลองลำปำสร้างขึ้นโดยพระยาอภัยบริรักษ์เนตรจันทโรจน์วงศ์ซึ่งเป็นเจ้าเมืองพัทลุงต่อจากพระยาอภัยบริรักษ์น้อยจันทโรจน์วงศ์วังใหม่มีลักษณะเป็นกลุ่มเรือนไทย5หลังยกพื้นสูงเรือนทุกหลังสร้างด้วยไม้แต่ซุ้มประตูทางเข้าด้านข้างจะก่ออิฐถือปูนเป็นรูปโค้งแบบหลังคาทรงจีนภายในตัวเรือนประกอบด้วยเรือนประธานมีลักษณะเป็นเรือนแฝดสองหลังข้างในมีห้องนอนหลายห้องส่วนด้านนอกมีเรือนไทยอีก4หลังที่สร้างล้อมรอบลานบ้านเอาไว้ใช้เป็นที่อยู่อาศัยของบุตรและเป็นห้องครัวนี่คือมรดกทางสถาปัตยกรรมที่สำคัญของบรรพชนคนเมืองพัทลุงที่สืบสานทรงต่อกันมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้
3: เจ้าเมืองนี้ครับจะได้รับพระราชทานอาญาสิทธิ์คือมีอำนาจสิทธิ์ขาดที่พระมหากษัตริย์ทรงมอบให้เจ้าเมืองได้ทำราชการบ้านเมืองต่างพระเนตรประกันพระเจ้าเมืองนั้นจึงเหมือนกับพระมหากษัตริย์ที่หัวเมืองก็ว่าได้นะครับเพราะกติการสร้างวันกติต่างๆมันจึงจะเรียนแบบของส่วนกลางนะครับเลยที่อยู่ของเจ้าเมืองจึงเรียกเพื่อเป็นการยกย่องเพื่อการเฉลิมเกียรติยศด้วยก็เลยเรียกว่าวังไปด้วยนะครับนี่คือวังเก่านะครับหรือจวนเก่านะครับซึ่งเป็นวังของเจ้าเมืองพัทลุงคือพระยาอภัยบริรักษ์น้อยจันทโรจน์วงศ์นะครับลักษณะอาคารนั้นเป็นอาคารเรือนไทยภาคใต้นะครับคือเป็นตัวเรือนไม้ทั้งหลังนะครับใต้ถุนโล่งมีเสาไม้นะครับรองรับเครื่องบนนะครับคือตัวอาคารแล้วก็หลังคานั้นจะมุงด้วยกระเบื้องดินเผานะครับบริเวณนี้คือเป็นบริเวณด้านในของวังเจ้าเมืองเรียกวังเก่านะครับอาคารหลังใหญ่ตรงนี้นะครับก็เป็นอาคารของที่อยู่ของเจ้าเมืองนะครับระเบียงชั้นบนนี้ก็คงจะสันนิษฐานว่าเป็นที่ว่าการเมืองนะครับเป็นที่ว่าราชการของเจ้าเมืองพัทลุงนะครับและพอด้านล่างนะครับระเบียงหลั่นลงไปด้านล่างก็เป็นระเบียงที่นั่งของกรมการเมืองนะครับเวลามีการประชุมแล้วก็ล่างสุดก็เป็นชานไม้นะครับซึ่งสามารถนั่งที่ระเบียงแล้วก็ห้อยเท้าได้ในตอนหลังมีการปรับปรุงเปลี่ยนใหม่ก็เลยทำให้รูปแบบนี้ผิดไปบ้างนะครับปนาการวังเก่านี้ยังเป็นอาคารไม้ที่ยังคงรูปทรงแบบเรือนไทยภาคใต้ในครั้งอดีตได้เป็นอย่างดีนะครับครับบริเวณนี้นะครับก็เป็นที่ตั้งของวังใหม่นะครับคือวังที่สร้างขึ้นภายหลังในการสร้างวังใหม่ตรงนี้นะครับก็จะมีการสร้างที่ใช้วัสดุ

ที่สมัยใหม่ขึ้นมาจากวังเก่านะครับจะมีลักษณะผสมผสานคือมีทั้งอิฐถือปูนแล้วก็มีเครื่องบนเป็นเรือนไม้แล้วก็ฌานนั้นก็จะเป็นเรือนไม้แต่ฐานล่างนี้จะมีบางส่วนที่เป็นปูนอยู่นะครับฝานี่ก็จะเป็นปูนนะครับในบางส่วนนั้นนะครับจะใช้ไม้ไผ่ขัดแตะแล้วก็ต้องโบกปูนด้วยที่เราเห็นตรงนี้คือคลองลำปำนะครับก็ถือว่าเป็นคลองที่มีความสำคัญทั้งทางด้านเศรษฐกิจตรงนี้ถือว่าเป็นชุมชนที่มีความสำคัญนะครับเพราะว่าเป็นที่ตั้งของจวนเจ้าเมืองนะครับทั้งในอดีตที่ฝั่งทางด้านทิศใต้แล้วก็ย้ายมาทางทิศเหนือเป็นที่ตั้งของย่านตลาดการค้าหลักฐานที่ยืนยันนะครับว่าที่นี่เป็นชุมชนที่มีการสัญจรไปมาเป็นศูนย์กลางของเมืองนั้นนะครับก็มีหลักฐานที่มีการค้นพบนะครับว่าในท้องน้ำนะครับใต้ท้องคลองลำปำนี้จะมีเรือจมอยู่เป็นจำนวนมากนะครับซากเรือโบราณในปัจจุบันเราเก็บไว้ที่วัดยางงามนะครับซึ่งอยู่เยื้องฝั่งตรงข้ามกับวังเจ้าเมืองพัทลุงนะครับเรือที่ขุดพบเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็เป็นเรือสมัยต้นรัตนโกสินทร์นะครับซึ่งได้ต่อขึ้นที่เมืองพัทลุงนะครับในช่วงที่เมืองพัทลุงอยู่ที่ลำปำเพราะว่าในบันทึกนี้ก็ในสมัยต้นรัตนโกสินทร์รัชกาลที่3นี้เคยมีบัญชาการให้เมืองพัทลุงนี้ได้ขุดเรือหรือว่าต่อเรือไว้ใช้ในราชการสงครามนะครับด้านการขุดพบเรือเนี่ยมันแสดงถึงศักยภาพของเมืองพัทลุงหลายอย่างนะครับเพราะว่าเรือนี้ถือว่าเป็นยานพาหนะที่ใช้ในเพื่อการสงครามก็ยังได้อยู่นะครับ

0: ภูมินิทัศน์ประวัติศาสตร์ที่พาดคลุมอยู่ทั่วอาณาบริเวณของเมืองพัทลุงทั้งโบราณสถานที่เป็นดั่งตำนานของความยิ่งใหญ่แสดงถึงความรุ่งเรืองเฟื่องฟูของอู่บ้านฐานถิ่นดินแดนแห่งนี้นั่นคือวัดวังศาสนสถานอันเป็นที่เคารพสักการะของคนพัทลุงมาตั้งแต่ครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายปัจจุบันวัดแห่งนี้ตั้งอยู่ณตำบลลำปำอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงรอบพระอุโบสถประดิษฐานพระพุทธรูปประทับนั่งจำนวน108องค์ภายในพระอุโบสถมีภาพจิตรกรรมฝาผนังด้านหน้าพระประธานเป็นภาพพุทธประวัติตอนมารพจนฝีมือช่างหลวงแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งเขียนได้อย่างงดงามวิจิตรการตาน่าดูชมเป็นยิ่งนักศาสนสถานที่เคียงคู่มากับบ้านเมืองเรืองตำนานแห่งนี้ซึ่งเคยใช้ประกอบพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาของข้าราชการเมืองมาตั้งแต่ครั้งสมัยโบราณเมืองที่มีนามเริ่มแรกแตกต่างกันออกไปว่าลุงเพชรพุทธาคารปักลุงตะลุงพัทสิงห์พัทลุงจนกระทั่งเป็นพัทลุงถึงในยุคปัจจุบันนี้ฐานของภูมินามเมืองพัทลุงจะมีที่มาจากไหนหรือสร้างขึ้นไว้ให้เป็นเพียงตำนานเล่าขานให้ลูกหลานเหลนได้ฟังกันไปต่างๆนานาน
1: ครโบราณแห่งนี้ยังมีตำนานเล่าขานเป็นมุขปาฐะในนาฏกรรมพื้นบ้านที่เป็นดั่งมรดกตกทอดบอกต่อกันมาเป็นเวลานานในละแวกบ้านย่านเมืองแห่งนี้ตำนานซึ่งมีที่มาว่าเป็นศิลปะการละเล่นของบรรพชนคนโบราณจนเป็นที่รู้จักกันไปทั่วว่าหนังตะลุง
2: หนังตะลุงมหรสพการเล่นเงาที่นิยมกันอย่างแพร่หลายและส่งอิทธิพลมากในดินแดนแถบภาคใต้ของประเทศไทยเป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญของเมืองพัทลุงเมืองที่มีตำนานเล่าขานถึงที่มาของหนังตะลุงกันไปต่างๆนานาบางก็ว่าได้รับวัฒนธรรมมาจากอินเดียตอนใต้เพราะเวลาที่เล่นหนังตะลุงต้องออกเบิกโรงเป็นรูปฤาษีและพระอิศวรทรงโคอีกทั้งในบทภาครูปดังกล่าวมักจะขึ้นต้นด้วยคำว่าโอมอันเป็นคำศักดิ์สิทธิ์ที่ใช้แทนพระเจ้าทั้ง3องค์ของศาสนาพราหมณ์นอกจากนี้ลักษณะรูปหนังตะลุงตัวสำคัญก็มีสัญลักษณ์ของวัฒนธรรมอินเดียเช่นพระราชาทรงศรหรือทรงพระขันมีเครื่องแต่งกายแบบกษัตริย์อินเดียส่วนอีกข้อสันนิษฐานถึงที่มาของหนังตะลุงจากสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงทำเชิงอัดไว้ในหนังสือตำนานละครอีหนาวว่าหนังตะลุงเป็นของใหม่ซึ่งเกิดขึ้นในรัชกาลที่5พวกชาวบ้านแขวงจังหวัดพัทลุงคิดเอาอย่างหนังแขกมาเล่นเป็นเรื่องไทยขึ้นก่อนแล้วจึงแพร่

0: ายไปที่อื่นในมณฑลนั้นเรียกกันว่าหนังควนเจ้าพระยาสุรวงศ์ไวยวัฒน์วรบุญนาคพาเข้ามากรุงเทพได้เล่นถวายตัวพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นครั้งแรกที่บางปะอินเมื่อปีชวดพุทธศักราช2419ซึ่งการละเล่นหนังตะลุงในสมัยอดีตเล่าขานสืบต่อกันมาว่าเดิมนิยมเล่นบนพื้นดินที่โล่งแจ้งไม่ยกโรงขึงจอเล่นทั้งกลางวันและกลางคืนหนังที่เล่นกลางคืนจะใช้วิธีสุมไฟหรือใช้ใต้ขนาดใหญ่เรียกกันว่าใต้หน้าช้างเพื่อให้แสงสว่างส่วนตัวหนังแกะด้วยหนังวัวหนังควายขนาดรูปใหญ่สูงแค่อกต่อมามีการประยุกต์รูปแบบการเล่นโดยปลูกโรงยกพื้นสูงใช้เสาสี่เสาหลังคาแบบเพิงหมาแงนใช้ผ้าขาวเป็นจอสำหรับเชิดรูปมีแสงไฟส่องด้านหลังเพื่อให้เกิดเงาดังที่เห็นและเป็นอยู่เช่นในปัจจุบันนี
1: ้หนังตะลุงของภาคใต้เนี่ยน่าจะได้รับอิทธิพลมาจากหนังของชวานะครับอาจจะเป็นหนังวายังกุเรศวายังยาวอะไรต่างนี้นะครับที่ค่อยๆมีการขยายเพราะมีข้อสันนิษฐานบางอย่างว่าหนังชวาซึ่งแน่นอนรับอิทธิพลมาจากวัฒนธรรมอินเดียส่วนหนึ่งด้วยหนังชวามีลักษณะร่วมบางอย่างกับหนังตะลุงของภาคใต้นะครับเช่นว่าตัวตลกอย่างตัวสมาแล้วก็ตัวตลกของภาคใต้เช่นสีแก้วยอดทองอะไรเนี้ยจะมีรูปร่างมีลักษณะใกล้เคียงกันแล้วก็พูดจาใกล้เคียงกันอีกกระแสหนึ่งก็เชื่อว่าน่าจะรับมาจากอินเดียโดยตรงนะครับเพราะว่าบริเวณคาบสมุทรสทิงพระหรือบริเวณลุ่มทะเลสาบสงขลาเนี่ยเป็นแหล่งที่อารยธรรมของอินเดียนะครับโดยเฉพาะศาสนาพราหมณ์ได้เข้ามาเจริญเติบโตในดินแดนคาบสมุทรทีนี้หนังตะลุงเนี่ยมันปรากฏหลักฐานว่ามีการแสดงอยู่ในอินเดียมีหนังตะลุงอยู่2ชนิดนะครับคือเหมือนกับหนังใหญ่อย่างของภาคกลางแล้วก็หนังตัวเล็กคือหนังตะลุง
2: ทีนี้หนังของเรานี่เวลาออกไปแสดงต่างบ้านก็เรียกว่าหนังควนแต่ว่าไปแสดงต่างจังหวัดก็เรียกว่าหนังพัทลุงเพราะมันไปจากพัทลุงที่ชื่อหนังตะลุงเพราะว่าการฝึกหนังครั้งแรกเราโรงหนังก็ทำด้วยหลักตะลุงคือหลักล่ำช้าง
1: ที่คำว่าหนังตะลุงนี่เกิดจากที่หนังจากเมืองพัทลุงขึ้นไปแสดงที่กรุงเทพประมาณสมัยรัชกาลที่3นะครับพอมีคนที่ไปเนี่ยก็มีความรู้ความสามารถในการแสดงหนังตะลุงด้วยคนกรุงเทพดูก็เรียกว่าหนังพัทลุงหนังพัทลุงแต่ว่าแล้วก็กร่อนเสียงว่าเป็นตะลุงคนที่จะเป็นหนังตะลุงได้นี่มันต้องเก่งหลายๆด้านนะครับในหนังตะลุงกว่าจะประสบความสำเร็จได้เนี่ยนะครับเราดูจากหนังพร้อมนะครับบทกลอนร้องกลอนไพเราะเจรจาอย่างมีธรรมชาตินะเชิดรูปได้รวดเร็วเคลื่อนไหวเป็นจริงเป็นจัง
2: นายหนังต้องเป็นคนขยันขับได้พูดได้ตลกได้โศกเศร้าเสียใจร้องไห้อะไรต้องทำได้ทุกอย่างภาครูปอะไรก็ทำได้เวลาจะเริ่มเรื่องก็เริ่มด้วยฤาษีตัวนี้มันตัวแรกที่ออกเขามีชื่อว่าฤาษีต้องลงตัวต่อไปก็ไตรถวนตอนนี้ก็ปกติวิจัยมันต้องออกอย่างนี้ทีนี้ตัวตัดไปก็รูปแปรหน้าบทตัวนี้ออกมันใกล้ๆกับตัวเต้นในหนังเวลาออกไปหน้าโจแล้วไปไหว้คนนั้นไหว้คนนี้เป็นนมัสการจริงก็คิดอะไรเนาะผู้ว่าเจ้างานผู้รับนั่งยังเกี่ยวกงเอากุ้ยปากมากว่าจะน้องเพราะรักก้องดันนักหน้าตัวต่อไปก็รูปบอกเรื่องแต่ว่าปกติชื่อมันชื่อขวัญเมืองเขาเรียกว่าโกทกอะไรเจริญทุกสวัสดีพี่น้องท่านผู้ชมที่เคารพรักทั้งหลายคืนนี้เราจะแสดงให้พี่น้องได้ชมกันด้วยนิยายในเรื่องคู่รักคู่ราต้มกับเออนะก็เชิญท่านชมได้เลยแล้วถึงเวลาจะเริ่มเรื่องก็เริ่มโดยเจ้าเมืองเรื่องที่เราสั่งเรียบร้อยไหมเรียบร้อยดีเรียวงา
3: ย่างเก่าเขาด้านเด็กเ
4: ด็กยากใจอาจุนเอาวันอาทิตย์แปดนายนั้น
2: หนังเมื่อก่อนนี้คืออันนี้ท่านเป็นหลั

0: ขาดูการเชิดรูปเขากวางกรอนเขาดูทุกอย่างแต่คนเดียวนี้เขาไม่เหมือนเมื่อก่อน
1: คนสมัยก่อนหัดหนังตะลุงมาแล้วต้องศึกษาใครมีหนังสือดีใครมีตำราดีใครมีอะไรดีๆเราก็เข้าไปขอเขาแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วหาเนื้อเพลงหาดนตรีมาเป็นส่วนประกอบถ้าเราคิดว่าหนังเล่นจริงๆหนังแสดงจริงๆเนี่ยไม่มาก

0: วัฒนธรรมการแสดงหนังตะลุงเสีย
1: เราอยากให้ทุกคนช่วยกันอนุรักษ์แต่มันช่วยไม่ได้สมัยนิยมมันไม่ช่วยโลกมันไม่ช่วยตลาดมันไม่ช่วยหนังบางคณะแสดงเป็นหนังเท่ๆแสดงน่าดูคนไม่รับแต่หนังบางโรงแสดงลือตึก็คนรับ

0: นอกจากศิลปะการเชิดหนังตะลุงแล้วนั้นการแกะตัวหนังก็มีความสำคัญอย่างมากถือเป็นหัตถกรรมทำมือที่อยู่ควบคู่กับการเล่นหนังตะลุงมาเป็นเวลาช้านานชาวบ้านได้นำเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีตั้งแต่ในสมัยอดีตมาแกะรูปหนังด้วยกรรมวิธีที่ประณีตบรรจงด้วยการใช้เหล็กแหลมร่างภาพบนแผ่นหนังที่เตรียมไว้หลังจากได้ภาพตามที่ต้องการแล้วจึงเริ่มแกะฉลุลวดลายซึ่งขั้นตอนนี้ถือว่าเป็นขั้นตอนที่ต้องใช้ความชำนาญและพิธีพิถันเป็นอย่างมากถ้าแบบตอนใดเป็นลายกนกจะใช้มีดขุดโดยใช้เขียงไม้เนื้ออ่อนรองหนังแล้วกดปลายมีดเลื่อนไปเป็นจังหวะตามตัวลายแต่ละตัวเพื่อให้ได้ลายกนกที่งดงามอ่อนช้อยสวยงามอีกทั้งช่างบางคนยังศึกษาเรื่องลายไทยในตำราต่างๆแล้วนำมาประยุกต์ใช้กับรูปหนังการแกะสลักรูปหนังในยุคปัจจุบันจึงนับได้ว่าเป็นงานหัตถกรรมทำมือที่ทรงคุณค่าช่างต้องทุ่มเททั้งชีวิตและจิตใจลงในเนื้อหนังเพื่อรังสรรค์บันดาลจนเกิดเป็นผลงานแห่งศิลปะมาจนกระทั่งถึงในยุคปัจจุบันนี้
1: สมัยก่อนการแกะหนังตะลุงเนี่ยมันก็ทำไม่เหมือนสมัยทุกวันนี้แล้วเพราะว่าสมัยก่อนนั้นวัตถุดิบยังไม่เป็นมันก็เกิดเป็นหนังที่เหม็นก็ทุกวันเนี่ยเราก็ทำวิวัฒนาการขึ้นมาก็มันเป็นหนังที่ดีหมด
2: การจะทำหนังตะลุงสักตัวเราต้องเริ่มตั้งแต่รูปพ่อครูก่อนครับการแกะพ่อครูต้องสมัยก่อนเราต้องใช้หนังเสือที่หนังตอนนี้หนังเสือมันไม่มีเราเลยมาแก้เคล็ดโดยการทำพ่อครูกี่เสือแล้วเริ่มจากทำพ่อครูมาก็ทำเป็นรูปไปสวนทำมาเรื่อยๆจนมาตั้งเมืองแล้วก็นั่นคือแล้วแต่ในหนังแต่ละเรื่องเขาจะสั่งมาว่าจะทำหนังเรื่องอะไรขั้นตอนแรกนะครับคือการเตรียมหนังครับเราต้องหาหนังงัวครับเราต้องคัดหนังที่ว่ามีคุณภาพอย่างดีนะครับแล้วก็หนังจะมีหลายสียังมีงัวแดงงัวดำงัวขาวนะครับแต่ว่าหนังที่จะหายากที่สุดคือหนังงัวขาวนะครับหลังจากเราเตรียมหนังงัวเสร็จหนังแห้งเราตัดมาเป็นแผ่นเสร็จนะครับต่อไปก็คือเราการร่างภาพหลังจากเราร่างแบบเสร็จขั้นตอนต่อไปคือการตอกนะครับการตอกเส้นฝังหมายถึงการเราตอกเส้นลายเส้นโครงของภาพแต่ละภาพแล้วก็มาตกแต่งโดยการตอกลายผ้าใส่ลายผ้านี่การตอกมันจะมีเคล็ดอยู่ด้วยกันที่ว่าถ้าเกิดเราทำภาพที่เป็นใช้บูชาเราต้องทำจากตอกจากล่างขึ้นบนก่อนการตอกเอาเลือกเอาใช้ต้องมีตรงนี้ด้วยครับเทคนิคในการขยับมือของการในการตอกเราต้องเว้นจังหวะของค้อนน้ำหนักที่เราเลื่อนทีละรูแต่ละภาพนี้ถ้าคิดในการตอกก็ประมาณเป็นเกือบเป็นแสนรูกว่าจะได้ตัดภาพขั้นตอนต่อไปคือขั้นตอนการแกะครับขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ยากที่สุดในการทำหนังตะลุงถ้าเราแกะหน้าแกะตาแล้วมาขาดแล้วก็คือหมายถึงเอาไม่ได้เลยหมายถึงเสียเลยการแกะเราแกะโดยใช้ปลายมีดนิดเดียวครับใช้ปลายมีดในการแกะต้องใช้ในความชำนาญในการแกะด้วยการทำหนังสำหรับเชิดนะครับนายช่างที่จะทำแต่ละคนต้องรู้วิชาในการเบิกเน่เบิดตาด้วยครับเรียนตรงนี้เพราะว่าหนังตะลุงเอาไปใช้เชิดต้องมีชีวิตชีวาในการพูดต้องเปิดปากเบิกเน่เบิดตาหมดทุกตัวที่จะทำแล้วก็นายหนังต้องพาไปเบิกอีกทีภาพในหนังจะได้โด่งดังครับ
1: ตอนนั้นก็เราทำตัวหนังตะลุงอยู่ก็ต่อมาหนังตะลุงพอหนังฉายตามบ้านนะตามหมู่บ้านต่างๆนะก็หนังตะลุงมันก็หยุดมโนราก็ต้องหยุดก็อันหากินก็ลำบากก็หนังตะลุงมันก็หยุดแหละมันทำได้ไม่มากก็ผมก็เลยตัดสินใจแกะเป็นตัวประลักประลามสีดาแกะตามพุทธประวัติขึ้นมาบ้างใช่ไหมเอาใส่กรอบใส่จากหรือว่ารูปศักดิ์สิทธิ์ก็เราเอาไปบูชานะ
2: นายหนังเราดูหน้าเวทีหน้าจอตลกอย่างนี้ตลกอย่างนู้นครับผมแต่ว่าจริงๆแล้วกว่าจะได้หนังทักภาพครับนายช่างที่แกะ

ำนานสู่หน้าประวัติศาสตร์อันเรืองรองผ่องอำไพนาฏกรรมที่กล่อมกล่าวจิตวิญญาณมหาชนภายใต้แสงสลัวในความเคลื่อนไหวของเงาหนังบนจอสีขาวศิลปะการแสดงอันเลอเลิศแพรวพราวไปด้วยลีลาในการร่ายบทซึ่งเป็นตำนานของการประพันธ์เรื่องราวอุดมไปด้วยมัทุรสแห่งทีถ้อยร้อยกลองฉันทลักษณ์เป็นภาษาสอนใจติดตรึงจิตผู้ชมทั่วทุกสารทิศบนผืนพระสุธานคราแห่งมนต์เสน่ห์ร้อยเรื่องเมืองที่มีตำนานหนังตะลุงมหรสพพื้นบ้านตำนานพื้นถิ่นแห่งดินแดนเมืองพัทลุงหนังที่ฟูเฟื่องเรื่องลือนามจนเป็นเอกลักษณ์

0: วัดเขาอ้อศาสนสถานโบราณที่สังกัดคณะสงฆ์มหานิกายสร้างขึ้นเมื่อใดไม่ปรากฏปัจจุบันตั้งอยู่ในตำบลมะกอกเหนืออำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงภูมิสถานโบราณปรากฏเป็นหลักฐานอยู่ในหนังสือสารตราของเจ้าพระยานครศรีธรรมราชมีไปถึงเจ้าเมืองพัทลุงตรงกับรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศแห่งกรุงศรีอยุธยาเขียนขึ้นเมื่อวันเสาร์เดือน9ขึ้น8ค่ำปีรกาจุลศักราช1103ความตอน1ระบุว่าเพื่อช่วยเหลือในการสร้างพระอุโบสถส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระพุทธรูปหล่อด้วยทองสำริดองค์หนึ่งหล่อด้วยเงินอีกองค์หนึ่งส่งไปประดิษฐานไว้ที่วัดเขาอ้อสารตราโบราณฉบับนี้เดิมเก็บรักษาไว้ที่วัดเขาอ้อต่อมาได้หายไปอย่างไร้ร่องรอยเหลือเพียงแต่บทคัดลอกที่จารย์จารึกบันทึกไว้เท่านั้นนอกจากหลักฐานโบราณที่บ่งบอกถึงความเก่าแก่ของวัดเขาอ้อที่นี่ยังเป็นแหล่งสรรพวิชาอาคมทางไสยศาสตร์จนมีศิษยานุศิษย์ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์เป็นตำนานเล่าขานขนานนามกันไปทั่วบ้านย่านเมืองว่าสำนักเขาอ้อตักกศิลาไสยเวทแห่งแดนใต้
1: ตำนานตักกศิลาทางไสยเวทสำนักที่มีความเชื่อทางด้านเวทมนต์คาถามีพิธีกรรมต่างๆเกิดขึ้นมากมายตามความเชื่อของบรรพชนคนโบราณทั้งพิธีกินว่านยาหรือแช่ว่านยาซึ่งเป็นพิธีทางไสยศาสตร์ชั้นสูงของวัดเขาอ้อเชื่อกันว่าจะทำให้อยู่ยงคงกระพันแคล้วคลาดจากอันตรายทั้งปวงและอีกหนึ่งพิธีกรรมอันเป็นเอกลักษณ์สำคัญของวัดเขาอ้อที่ทำควบคู่กับพิธีแช่ว่านยาก็คือพิธีกินข้าวเหนียวดำหรือหุงข้าวเหนียวดำซึ่งในสมัยอดีตจะทำกันปีละ2ครั้งคือวันขึ้น15ค่ำเดือน5และวันขึ้น15ค่ำเดือน10แต่ในปัจจุบันจะนิยมทำกันในวันที่พระอาจารย์ผู้ทำพิธีทำนายแล้วว่าเป็นวันที่มีฤกษ์ดีสามารถประกอบพิธีได้โดยการนำเครื่องว่านสมุนไพรต่างๆไม่ต่ำกว่า108ชนิดมาผสมกันแล้วนำไปต้มเพื่อทำเป็นน้ำว่านยามาใช้หุงข้าวเหนียวดำโดยในการหุงข้าวเหนียวดำจะใช้ก้อนหิน3ก้อนซึ่งปลูกเสกแล้วมาทำก้อนเศร้าในการหุงข้าวเหนียวหลังจากนั้นพระอาจารย์จึงประกอบพิธีตามฤกษ์ยามที่กำหนดและนำข้าวสารข้าวเหนียวดำน้ำว่านยาและอุปกรณ์ต่างๆมาลงอักขระเลขยันทำพิธีหุงข้าวเหนียวดำพร้อมทั้งทำพิธีเสกคาถาไปจนกว่าข้าวเหนียวจะสุกเสร็จแล้วจึงนำไปทำพิธีกินข้าวเหนียวดำซึ่งจะทำภายในพระอุโบสถหรือภายในถ้ำฉัตรทันบริเวณเขาอ้อในวันที่จัดพิธีจะมีบรรดามหาชนจากท

0: ั่วทุกสารทิศหลั่งไหลกันมาตามความเชื่อและพลังศรัทธาจนทำให้ตำนานตักกศิลาทางไสยเวทแห่งนี้ขจรกระจายจนเป็นที่รู้จักกันไปทั่วถิ่นฐานย่านเมืองพัทลุงและบริเวณใกล้เคียงมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้
1: คือในส่วนของวัดเขาอ้อนี้นะครับซึ่งเป็นวัดที่ค่อนข้างจะมีชื่อเสียงในปัจจุบันนะครับคนทั่วไปเนี่ยเชื่อว่ามันเป็นแหล่งศึกษาทางไสยศาสตร์ของปากใต้ใกล้ๆเป็นตักศิลาทางไสยศาสตร์ซึ่งเป็นพิธีกรรมที่เขาเชื่อว่ามันจะทำให้อยู่ยงคงกระพันนะเช่นผลพันธลักษณ์ราชเดชท่านเป็นศิษย์เขาอ้อท่านก็เคยมาแช่ยาอาบยาที่วัดเขาอ้อ
2: คือจริงๆแล้วตามอาจารย์ที่เคยทำหงเหนียวคือเดือนเมษากับเดือนกันยาเขาเลือกเอาวันที่แข็งด้วยวันก็คือเป็นวันอังคารก็เป็นวันเขาส่วนมากเขาจะทำการหงเหนียวนั้นเขาถือกันว่าหนึ่งเป็นยาสองคงกระพันจาตี
1: แต่ว่าจริงๆแล้วส่วนนี้มันมีคุณทางด้านสุขภาวะด้วยก็คือมันเป็นตัวยาที่สามารถถ้าอาบบ้านกินยากินเหนียวกินมันพวกนี้มันสามารถไปแก้โรคเช่นว่าโรคผิวหนังต่างๆนี่อาจจะหายโรคเข็ดจอกปวดอะไรต่างๆพวกนี้มันจะหายได้เพราะว่าเรากินตัวยาสมุนไพรเข้าไปนั่นเองนะ
3: พิธีกินข้าวเหนียวดำนะครับก่อนจะป้อนก็จะมีเอาเท้าเหยียบบนเหล็กมีหนังหมีหนังเสือก็พวกนี้ก็มันแก้อาถรรพ์ทั้งหมดเลยก็นางมีนางเสืออะไรอาจารย์ก็ป้อนให้คนละ3กรัม3กรัมแล้วก็มีน้ำมะนาวด้วยน้ำมะนาวนี่จะตั้งไม่ใช่ตั้งควยทั้งอะไรใช้คาถานั่งเสกจนน้ำมันเหลวๆนะครับเสกจนมันจะเหนียวแล้วเอามาป้อนให้ลูกศิษย์ให้ลูกศิษย์กินมันใช้กับอยู่ยงคงกระพัน
4: แต่ทั้งนั้นและทั้งนี้ก็ต้องบวกกับผู้ที่รับพิธีการป้อนข้าวเหนียวดำต้องบัญญัติศีล5อยู่ในศีลในธรรมด้วยนะครับถ้าเกิดว่าไม่ได้อยู่ในศีลในธรรมมันก็ไม่เกิดประสิทธิภาพแต่ถ้าบัญญัติศีล5อย่างเคร่งครัดอนุภาพของพิธีการกินข้าวเหนียวดำของสำนักเขาอ้อก็จะมีอนุภาพสูงส่งศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนัก

อกจากความโด่งดังของสรรพวิชาอาคมทางไสยเวชแล้วนั้นถิ่นฐานโบราณย่านนี้ยังปรากฏหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงความรุ่งเรืองของศาสนาพราหมณ์ในอดีตนั่นคือเทวสถานสำคัญที่เก่าแก่มีอายุประมาณพุทธศตวรรษที่12ถึง14ซึ่งอยู่ในบริเวณที่เรียกขานกันในปัจจุบันว่าถ้ำคูหาอยู่บริเวณใกล้วัดพระโคจังหวัดสงขลาซึ่งในบริเวณนี้เคยใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมของหมู่พราหมณ์พราหมณ์มีบทบาทสำคัญในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเป็นอย่างมากในหัวเมืองพัทลุงตั้งแต่เมื่อครั้งก่อนการปฏิรูปการปกครองของล้นเกล้าพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่5ทั้งพิธีเสียเคราะห์เมืองพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาพิธีแรกนาขวัญลุกการผ่านสมัยความสำคัญของพราหมณ์กับวิถีชีวิตคนเมืองพัทลุงปรับลดน้อยถอยลงหลงเหลือเป็นเพียงแค่คำกล่าวขานตำนานบ้านตำนานเมืองเท่านั้น

ชนกลุ่มหนึ่งทางภาคใต้ของประเทศไทยที่สืบเชื้อสายมาจากชนชั้นวรรณะพราหมณ์ในประเทศอินเดียเนื่องจากในสมัยโบราณอินเดียได้แบ่งชนชั้นในสังคมฮินดูออกเป็น4วรรณะคือวรรณะพราหมณ์วรรณะกษัตริย์วรรณะแพทย์และวรรณะสุวรรณะพราหมณ์เป็นนักบวชผู้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเพื่อติดต่อกับเทพเจ้าจึงทำให้มีการเผยแพร่ศาสนาและวัฒนธรรมพราหมณ์ออกไปอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะในเอเชียอาคเนย์เช่นเขมรชวาโดยเฉพาะคาบสมุทรมาลายูและทางภาคใต้ของประเทศไทยจึงทำให้พราหมณ์เข้ามาเผยแพร่ศาสนาในเมืองพัทลุงกว่าพันปีล่วงมาแล้วซึ่งเล่าขานเป็นตำนานท้องถิ่นสืบต่อกันมาว่าในสมัยที่พระเจ้าอโศกมหาราชได้ปราบปรามแคว้นกลิงคราชในประเทศอินเดีย

0: เดียทำให้ชาวเมืองต่างๆได้รับความเดือดร้อนเพราะภัยสงครามชาวอินเดียพากันอพยพมายังแหลมมาลายูส่วนหนึ่งได้ขึ้นฝั่งที่เมืองท่าปะเหลียนเรียกชื่อในสมัยนั้นว่าปะแลนดาหรือปะลันดาแล้วเดินทางขึ้นบกข้ามแหลมมาลายูมายังเมืองพัทลุงทางช่องเขาตระตำบลตะโมดอำเภอตะโมดจังหวัดพัทลุงชาวอินเดียบางส่วนได้เดินทางต่อเข้าไปในเขตอำเภอปากพยูนจังหวัดพัทลุงโดยล่องเรือลงไปตามลำน้ำฝาละมีและขึ้นฝั่งตั้งถิ่นฐานครั้งแรกที่บ้านท่าทิพย์ครูตำบลหานเทาอำเภอปากพยูนชาวอินเดียเหล่านี้ได้นำศาสนาพราหมณ์ฮินดูเข้ามาเผยแผ่ให้แก่ชาวเมืองจนแพร่หลายอีกทั้งยังได้นำคติความเชื่อและพิธีกรรมทางศาสนาเข้ามาผสมผสานกับลัทธิความเชื่อดั้งเดิมในท้องถิ่นและสืบทอดกันมาจนกระทั่งถึงในยุคปัจจุบันนี
1: ้ศาสนาพราหมณ์เนี่ยความจริงมัน

0: ที่นครศรีธรรมราชนี่หลังจากนั้นก็เข้ามาที่คราบสมุทรสถิงพระตรงนี้ตั้งแต่ศตวรรษที่12แล้วหลังจากนั้นเมื่อเกิดเมืองพัทลุงขึ้นทางฝั่งวัดเขียนบางแก้วเนี่ยก็มีพราหมณ์บางกลุ่มเนี่ยก็ได้อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่วัดเขียนบางแก้วที่เราเรียกกันว่าบูดพราหมณ์ที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะครับก็คือบูดพราหมณ์หรือเทวสถานของพราหมณ์นะชาวบ้านเขาเรียกว่าวัดแกกชีหรือโคแกกชีนะเพราะตรงนี้ก็ในสมัยอยุธยานั้นก็เป็นสถานที่พราหมณ์ทำพิธีไปทำทางศาสนาและพิธีที่เกี่ยวกับบ้านเมืองนี่พราหมณ์กลุ่มนี้จะเข้ามาทำพิธีกรรมต่างๆให้กับหัวเมืองต่างๆเช่นพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาพิธีแลกนาขวัญหรือพิธีเสียเคราะห์เมืองแต่หลังจากมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองสมัยการที่5เนี่ยทำให้พราหมณ์ต่างๆที่อาศัยอยู่ที่ลำปำเนี่ยค่อยๆอพยพเคลื่อนย้ายกระจายออกไปตามตัวเมืองพราหมณ์พวกนี้ก็เลยหมดบทบาทหันมาประกอบพิธีกรรมต่างๆให้กับชาวบ้าน
1: ปัจจุบันนี้ก็พราหมณ์ได้ทำหน้าที่ก็ได้ไปหนึ่งทำพิธีขึ้นบ้านใหม่นะครับตั้งศาลพระภูมิและก็ตรวจบ้านกับไล่สิ่งที่ชั่วร้ายให้กับชาวบ้านของที่ใช้ในการทำพิธีพราหมณ์ก็มีอยู่หนึ่งหนังสือองค์การเรียกว่าหนังสือบุตรอ่านเพื่อขับไล่สิ่งชั่วร้ายเพื่อที่จะให้เกิดสิริมงคลขึ้นกับบ้านเมืองมันดอเป็นสิ่งที่ว่าที่เวลาพิธีพราหมณ์ก็อ่านองค์การเป็นขั้นเป็นตอนแล้วก็มีการแฝงมันดอเพื่อขับไล่ให้ออกไปสังนี้เพื่อที่จะว่าเพื่อเกิดให้เกิดเสียงปัดเป่าให้ได้ยินว่าได้ขับไล่ออกไปจากบริเวณนั้น
2: วัดปฏิบัติของพราหมณ์คือก็ต้องนุ่งขาวห่มขาวนะและก็ไม่สามารถที่จะไปทำงานหนักๆทำไร่ไถนาได้เหมือนกับคนปกติและอีกอย่างก็ต้องศึกษานะที่จะสวดมนต์ตามคัมภีร์โบราณนะเป็นบทสวดที่พราหมณ์จะต้องอ่านและสวดได้เพื่อจะนำไปใช้ในการประกอบพิธีกรรมคำอ่านที่ค่อนข้างคล้ายคลึงกับของอินเดียมากจะขึ้นด้วยว่าโอมนะนมัสการพระศิวะทุกบทสุดท้ายจะจบด้วยนมัสวายะนมัสวายะนมัสวายะนะซึ่งทราบว่าที่อินเดียเขาก็ยังสวดกันอย่างนี้พราหมณ์ในพัทลุงที่เป็นสายเลือดพราหมณ์จริงๆตอนนี้หลงเหลืออยู่นะสามารถประกอบพิธีกรรมได้ก็คือ2คนนะแล้วก็ประกอบพิธีกรรมในวันสำคัญอยู่ก็คือวันขึ้นปีใหม่พราหมณ์ก็คือวันขึ้น1ค่ำเดือน4ตามจันทรคติเนี่ยพราหมณ์พัทลุงสามารถที่จะสืบทอดต่อไปได้อีกสักระยะหนึ่งได้ไหมผมเชื่อว่าน่าจะมีต่ออีกสักช่วงหรือ2ช่วงหลังจากนี้นะครับแต่ถ้าหมดอีก2ช่วงนี้ผมไม่แน่ใจว่าจะมีต่อหรือไม่ซึ่งเป็นวิกฤตในศาสนาที่เป็นหลักฐานนั่นเดิมที่เราเชื่อว่าพราหมณ์พัทลุงก็คือพราหมณ์อินเดียที่อพยพมาตั้งแต่สมัยในอดีตนะครับนั้นถ้าเมื่อไหร่พราหมณ์พัทลุงหมดก็คือประวัติศาสตร์ส่วนหนึ่งก็จะต้องขาดหายไป
3: หลังจากที่ผมได้นำพาคุณผู้ชมเดินทางไปพินิจพิเคราะห์เจาะลึกบทบันทึกทางประวัติศาสตร์ของเมืองพัทลุงกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้นทำให้ผมรู้สึกได้ว่าเรื่องราวการเดินทางผ่านตำนานเรื่องเล่าขานที่มีอยู่ในประวัติศาสตร์ศิลปะอารยวัฒนธรรมอันล้ำค่าที่ปรากฏจดจารย์อยู่บนถิ่นฐานย่านเมืองต่างๆ

0: ่าจะเป็นพัทลุงหรือที่จังหวัดไหนๆในเมืองไทยล้วนเป็นตำนานที่อยากให้ลูกหลานไทยทุกคนภาคภูมิใจที่ได้เป็นเจ้าของมรดกอันล้ำค่าเหล่านี้ให้คงมีคงอยู่เคียงคู่กับประวัติศาสตร์ที่เป็นดั่งหลักหมุดจุดเริ่มแรกแห่งเรื่องราวเก่าการที่ได้รับการดังสรรบันดาลขึ้นมาจากภูมิปัญญาซึ่งเต็มไปด้วยสารถะของบรรดาบรรพชนคนพัทลุงเพราะตำนานเหล่านี้เปรียบประดุจดังต้นแบบของการอนุรักษ์ให้พิทักษ์รักษาศิลปะสถาปัตย์วิถีชีวิตวัฒนธรรมในท้องถิ่นอันเป็นความภูมิใจของคนบนแผ่นดินถิ่นฐานย่านนี้มาช้านาน
1: ในช่วงที่บ้านเมืองยังไม่มีตัวบทกฎหมายที่มาบังคับใช้เราก็ใช้เรื่องของการเล่าตำนานให้ผู้คนได้มีความเชื่อมีความศรัทธาได้สร้างสรรค์จันโลงของสังคมให้พัฒนามาได้จนถึงปัจจุบันนะครับซึ่งเยาวชนนั้นก็น่าจะได้นำเอาสิ่งเหล่านี้มาประยุกต์นะครับในการดำรงชีวิตในปัจจุบันได้อย่างมีคุณค่าและก็ภาคภูมิใจที่เราเกิดมาเป็นชาวจังหวัดพัทลุงนะครับ
2: การมีตำนานเล่าขานมาสืบสานให้ลูกหลานรุ่นหลังมันดีอยู่แล้วแหละแต่ว่าแล้วแต่ว่าคนรุ่นหลังจะคิดแบบไหน
3: ความสำคัญของเรื่องเล่าหรือตำนานต่างๆจึงเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมที่เป็นการปลูกฝังให้ลูกหลานมีความตระหนักในการรักษามรดกนะไม่ว่าจะเป็นบ้านเมืองก็ดีภูมิปัญญาก็ดีสืบทอดต่อไปนะครับ
0: นี่คือบทสรุปของการเดินทางท่องไปพินิจนครในแดนดินฐานถิ่นโบราณชุมชนที่เรียกขานกันว่าพัทลุงเมืองแห่งประวัติศาสตร์ที่มีรากเหง้าเก่าการเป็นตำนานสืบสานมาถึงในปัจจุบันนี้สวัสดีครับ

0: ือเมืองที่ไม่เคยหลับไหลเมืองที่เต็มไปด้วยชีวิตศิลปะวัฒนธรรมและรอยยิ้มกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าท่องเที่ยวของโลกอันดับต้นๆมีสถานที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นพระบรมมหาราชวังวัดวาอารามงดงามอย่างวัดพระแก้วตลาดนัดกลางคืนสุดคึกคักอาหารริมทางระดับมิชลินหรือคาเฟ่ลับสุดชิคซ่อนอยู่ในซอยเงียบกรุงเทพคือเมืองที่ผสมผสานอดีตกับปัจจุบันได้อย่างมีเสน่ห์เป็นจุดหมายที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกอยากกลับมาอีกครั้งแล้วครั้งเล่าและวันนี้ฉันจะพาทุกคนออกเดินทางค้นหาว่าเพราะอะไรกรุงเทพมหานครถึงได้กลายเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังจนทั้งโลกต้องจับตามองนี่ไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวแต่คือประสบการณ์ของชีวิตยินดีต้อนรับสู่กรุงเทพเมืองที่คุณจะไม่มีวันลืมสถานที่แรกที่ฉันจะพาคุณไปสัมผัสเอกลักษณ์ความเป็นไทยคือวัดไทยกับชุดไทยการใส่ชุดไทยไปวัดไม่ได้เป็นแค่สิ่งที่นิยมปฏิบัติในหมู่คนไทยแต่กลายเป็นเทรนด์หรือว่าวัฒนธรรมใหม่ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกหลงรักทั้งงดงามสะท้อนอัตลักษณ์ไทยและยังช่วยสร้างรายได้ให้กับคนไทยอีกด้วยนะคะนี่แหละคือเสน่ห์ไทยที่ใครมาแล้วต้องลอง
1: 然后我问你一下，今天你说泰服来寺庙，感觉怎么样？
2: 我觉得很好，像泰国人一样，更好的体验泰国的文化。我觉得就非常的让我体验那种地道的泰国生活方式。
1: 哇，太好！

0: 看一下，哎呦 ，turn around，
1: 哇，哇，很闪亮，很漂亮，太美了，那么温柔，你是泰国人现在？<笑>ถ้าพูดถึงกรุงเทพเมืองที่ไม่เคยหลับไหลสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและดึงดูดคนทั่วโลกก็คืออาหารริมทางหรือว่าสตรีทฟู้ดที่นี่คือสวรรค์ของนักกินไม่ว่าจะกลางวันกลางคืนริมถนนเล็กหรือว่าในตรอกซอย คุณจะได้เจอกับอาหารไทยแท้ๆรสชาติจัดจ้านวัตถุดิบสดใหม่จากรถเข็นธรรมดากลายเป็นมื้อที่น่าจดจำการเดินทางในกรุงเทพบอกเลยว่าไม่เหมือนใครอยากได้ความเร็วทันใจวินมอเตอร์ไซค์จัดให้อยากนั่งสบายๆมีแอร์เรียกแท็กซี่หรือแกร็บก็ได้ หรือจะใช้ BTS MRT หรือโดยสารก็ดีแต่ถ้าอยากสัมผัสกลิ่นอายความเป็นไทยแบบจัดเต็มต้องลองเลยตุ๊กตุ๊กเสียงเครื่องยนต์ดังแทรกแทรกกับความมันแบบโลกลืมนี่แหละค่ะเสน่ห์ของการเดินทางที่ไม่เหมือนใครในโลกนี้นี่แหละคือเอกลักษณ์ความเป็นไทยบน3 ล้อที่ไม่มีวันล้าสมัย และสำหรับใครที่ไม่ชอบอากาศร้อนอบอ้าวและความวุ่นวายของชีวิตริมทางห้างสรรพสินค้าก็คือทางเลือกของผู้นิยมไลฟ์สไตล์ที่แสนสะดวกสบายห้างสรรพสินค้าใจกลางเมืองและริมแม่น้ำเจ้าพระยานี่คือภาพความเจริญที่ผสานแฟชั่นเทคโนโลยีและวัฒนธรรมไว้ด้วยกันอย่างมีระดับพระอาทิตย์ลับฟ้ากรุงเทพก็เริ่มเปล่งประกายอีกด้านที่น่าหลงใหล ที่นี่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องราตรีหลายแบบไลฟ์สไตล์สกรูฟท็อปบาร์สุดหรูถึงวิวแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะกรุงเทพไม่ใช่แค่จุดหมายปลายทางแต่มันคือประสบการณ์ยามค่ำคืนที่ผู้คนเยือนไม่มีวันลืม

0: กรุงเทพเมืองที่รวมเสน่ห์ทุกมิติจากวัฒนธรรมอาหารสตรีทฟู้ดถึงไลฟ์สไตล์ไม่แปลกใจเลยที่กรุงเทพมหานครได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าเที่ยวของโลก
1: กรุงเทพมหานคร The City of Angels มหานครที่ไม่เคยหลับไหล

หลังจากที่มีการค้นพบรอยพระพุทธบาทที่เมืองสระบุรีในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมแล้วจากนั้นเป็นต้นมาก็เป็นพระราชประเพณีที่พระมหากษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยาทุกพระองค์จะต้องเดินทางไปนมัสการรอยพระพุทธบาทแห่งนี้เป็นประจำทุกปีเนื่องจากการเดินทางที่มีระยะไกลจึงจำเป็นจะต้องมีการสร้างที่พักตามรายทางทั้งที่เป็นจุดพักผ่อนชั่วคราวและที่พักแรมซึ่งหนึ่งในจุดพักที่สำคัญได้แก่ปราสาทนครหลวงริมแม่น้ำป่าสักซึ่งสมเด็จพระเจ้าปราสาททองโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช2174โดยถ่ายแบบมาจากปราสาทนครหลวงที่กรุงกัมพูชาเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติที่ได้กรุงกัมพูชากลับมาเป็นประเทศราชดังเดิมปราสาทนครหลวงเป็นอาคารก่ออิฐซ้อนกัน3ชั้นลดหลั่นกันทุกชั้นมีระเบียงคดล้อมรอบที่มุมและกึ่งกลางระเบียงคดแต่ละชั้นประดับด้วยปราง

ภายในระเบียงประดิษฐานพระพุทธรูปอยู่โดยรอบบริเวณลานชั้นบนของปราสาทมีบนดบประดิษฐานรอยพระพุทธบาท4รอยเป็นสิ่งแสดงถึงอดีตพุทธเจ้าทั้ง4พระองค์ได้แก่พระกกุสันโธพระโกนาคมพระกัสสปะและพระสมณะโคดมนอกจากปราสาทแล้วยังมีอาคารจตุรมุขที่สร้างขึ้นเพื่อประดิษฐานพระจันทร์ลอยซึ่งเป็นแผ่นหินรูปกลมคล้ายธรรมจักรเชื่อว่าพื้นที่บริเวณนี้เดิมคือตำหนักนครหลวงที่เป็นที่ประทับสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง

วัดเสนาสนารามเดิมชื่อวัดเสื่อตั้งอยู่ภายในเขตพระราชวังหน้าหรือพระราชวังจันทร์เกษมเป็นวัดที่ไม่มีพระสงฆ์จำพรรษาวัดเสื่อนี้ได้รับการปฏิสังขรณ์และสถาปนาใหม่ทั้งอารามในรัชสมัยสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแล้วพระราชทานนามใหม่ว่าวัดเสนาสนารามสิ่งก่อสร้างที่สำคัญภายในวัดได้แก่เจดีย์ประธานเป็นเจดีย์ทรงระฆังซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างครอบทับเจดีย์ประธานองค์เดิมพระอุโบสถเป็นอาคารทรงไทยก่ออิฐถือปูนภายในประดิษฐานพระพุทธรูปสำริดปางมารวิชัยภายในซุ้มเรือนแก้วยอดเป็นรูปพระมหามงกุฎพระนามว่าพระสัมพุทธมณีผนังทั้งสี่ด้านเขียนภาพจิตรกรรมเล่าเรื่องพระราชพิธี12เดือนสิ่งก่อสร้างที่สำคัญอีกแห่งก็คือพระวิหารพระอินแปลงภายในประดิษฐานพระประธานชื่อพระอินแปลงเป็นพระพุทธรูปหล่อด้วยทองสำริดปางมารวิชัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงอัญเชิญมาจากเมืองเวียงจันทร์เมื่อพุทธศักราช2401ฝาผนังเขียนจิตรกรรมเป็นภาพวัดเสนาสนารามและวัดสำคัญอื่นๆด้านหนึ่งเป็นภาพเล่าเรื่องพระอินทร์แปลงภาพวิทยาธรเทพชุมนุมและลายดอกไม้ร่วงด้านหลังพระวิหารคือวิหารพระพุทธไสยาสน์ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปปางไสยาสน์ฝาผนังเขียนจิตรกรรมเป็นภาพลายดอกไม้ร่วงหน้าต่างและประตูเขียนภาพโต๊ะหมู่บูชาแบบจีน

โลกกลมๆคือสังคมที่กว้างใหญ่มีประสบการณ์มากที่รอคอยให้พวกเราออกไปค้นหาความแตกต่างของวัฒนธรรมศาสนาผู้คนภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ความเป็นมาร่วมออกเดินทางสำรวจความรู้ไปด้วยกันใช้เวลาไม่นานแต่ประสบการณ์เยอะพวกเราเตรียมพร้อมหน้าจอรอดูวันนี้ครูต้นจะพาไปเที่ยวที่ไหนตามมากันเลย

0: สวัสดีครับเด็กๆและท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านครับ
1: สวัสดีค่ะเพื่อนๆและท่านผู้ชมทุกท่านค่ะ
0: ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโลกกลมๆ กับครูสังคมของหนูครับวันนี้พวกเราอยู่กันที่ตำบลบางกอบัวจังหวัดสมุทรปราการครับ
1: คุณครูคะแล้วเราจะมาเรียนอะไรที่นี่หรอคะ
0: วันนี้คุณครูจะพาชีต้านะครับและพาเด็กๆทั้งบ้านทุกคนนะครับมารู้จักกับการเป็นพลเมืองที่ดีกันชีต้าเคยเรียนเรื่องเกี่ยวกับหน้าที่พลเมืองที่ดีที่โรงเรียนมาก่อนหรือเปล่าครับ
1: เคยค่ะ
0: งั้นไหนบอกคุณครูหน่อยครับว่าการเป็นพลเมืองที่ดีเนี่ยเราจะต้องปฏิบัติยังไงบ้าง
1: พลเมืองที่ดีนะคะมี8ข้อด้วยกันค่ะข้อ1นะคะรับผิดชอบในหน้าที่การงานค่ะข้อ2นะคะมีความเสียสละทำประโยชน์แก่ส่วนรวมค่ะข้อ3นะคะปฏิบัติตามกฎระเบียบสังคมค่ะข้อ4นะคะมีคุณธรรมจริยธรรมค่ะข้อ5นะคะมีค่านิยมประชาธิปไตยค่ะข้อ6นะคะมีความกตัญญูกตเวทีค่ะข้อ7นะคะมีความซื่อสัตย์สุจริตค่ะและข้อ8นะคะมีความขยันหมั่นเพียรประกอบอาชีพการงานที่สุจริตค่ะ
0: โอ้โหชีต้านะครับสามารถเข้าใจแล้วก็จดจำหลักการของการเป็นพลเมืองดีได้ครบทุกข้อเลยนะครับเก่งมากๆแต่ว่าสิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าการเข้าใจแล้วก็จดจำหลักการได้คือการที่เราได้ลงมือปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีจริงๆวันนี้คุณครูเลยจะพาชีต้ากับพาเด็กๆทั้งบ้านทุกคนนะครับมาทำกิจกรรมกัน
1: ทำกิจกรรมอะไรหรอคะ
0: วันนี้คุณครูจะพาชีต้ากับเด็กๆทุกคนนะครับมาทำกิจกรรมจิตอาสากันชีต้ารู้จักการทำกิจกรรมจิตอาสาไหมครับ
1: จิตอาสาก็อย่างเช่นใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกแล้วก็ไม่ทิ้งขยะลงลำคลองใช่ไหมคะ
0: นั่นก็เป็นจิตอาสารูปแบบหนึ่งครับในการที่เราจะลดการใช้ทรัพยากรแล้วก็ช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมแต่จริงๆแล้วนะครับการทำจิตอาสาเนี่ยไม่ได้จำกัดอยู่แค่การลดขยะหรือว่าการรักษาสิ่งแวดล้อมเท่านั้นนะครับแต่หมายถึงการที่เราใช้ชีวิตประจำวันของเรานี่แหละโดยการที่เรานึกถึงคนอื่นทำความดีอยู่เสมอนะครับทำความดีด้วยความสมัครใจจากหัวใจของเราโดยไม่หวังผลตอบแทนสิ่งนี้จะทำให้คนรอบข้างของเราสังคมของเรามีความสุขแล้วก็จะทำให้จิตใจของเราเนี่ยมีความสุขขึ้นมาด้วยชีต้า
1: ตื่นเต้นตื่นเต้นหนูอยากไปทำจิตอาสาแล้วค่ะ
0: เอาละครับนาชีต้าตื่นเต้นคุณครูก็ตื่นเต้นครับแต่ว่าก่อนที่คุณครูจะพาชีต้าไปทำกิจกรรมจิตอาสานะครับชีต้ารู้ไหมว่าคนเราเนี่ยสามารถทำจิตอาสาเป็นอาชีพและเราสามารถทำอาชีพที่เป็นจิตอาสาไปตลอดเวลาได้นะชีต้า
1: อาชีพแบบนี้มีด้วยเหรอคะ
0: มีสิครับชีต้าเดี๋ยวคุณครูจะพาชีต้ากับพาเด็กๆทั้งบ้านนะครับไปรู้จักกับผู้ชายคนนี้กันครับ
2: เอียบดีรีไซเคิลครับเป็นธุรกิจจัดการวัสดุรีไซเคิลและของเหลือใช้ในเมืองเชียงใหม่นะครับเพื่อสิ่งแวดล้อมและก็เพื่อสังคมครับ
3: EMD Recycle ค่ะคือธุรกิจการจัดการขยะที่จะไปรับเอาของเก่าของใช้ต่างๆที่ไม่ต้องการแล้วตามบ้านเรือนรอบๆเมืองเชียงใหม่ค่ะ
2: ลูกค้าสามารถนัดหมายและเรียกเราไปให้บริการได้ทุกวันนะครับไม่มีวันหยุดนะครับขออย่างเดียวนะฮะอย่าเพิ่งนำเศษอาหารหรือว่าเศษใบไม้มาเท่านั้นเองครับอันนี้เรายังไม่รับนะครับ
3: แล้วของประเภทไหนที่EMD Recycle รับมาบ้างคะ
2: เรารับของเกือบทุกประเภทนะครับเพียงแต่ว่าขอให้เป็นของที่อยู่ในสภาพที่ส่งต่อได้อยู่ในสภาพดีนะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นว่าอุปกรณ์สำหรับผู้พิการนะครับเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าอุปกรณ์ตกแต่งบ้านอุปกรณ์การเรียนหนังสืออุปกรณ์กีฬาอันนี้EMDรับหมดครับเพราะว่าของเหล่านี้สามารถที่จะนำมาจัดการแล้วก็ส่งต่อไปให้คนที่เขายังขาดแคลนหรือว่าขาดโอกาสได้อยู่นะครับ
3: ป้ายกลมๆเหลืองๆคันนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะแม
4: ่
3: ค่ะ EMD Recycle
4: ครับผม
3: เจอกันข้างทางเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราจะติดตามรถคันนี้นี่แหละค่ะไปรับของกับลูกค้าที่บ้านเขา
4: ครับทุกวันEMD ก็จะต้องจัดคิวในการออกไปรับของตามบ้านเรือนร้านค้าสำนักงานนะครับวันนี้พี่กับน้อง2คนนะครับกับรถคันนี้เนี่ยมีคิวรับของภาคเช้าเนี่ยหลักๆอยู่3ที
3: ่ซึ่งมีการนัดหมายกันเรียบร้อยแล้วค่ะงั้นวันนี้ปอแล้วก็สะเทือนไทยจะขอตามติดEMD Recycleไปรับของนะคะดูว่าภารกิจเขาจะเป็นยังไงกันบ้าง
4: ยินดีเลยครับ
3: ค่ะ

0: ดี๋ยวจะรอดูกันว่าเขาจะให้อะไรกับ EMD บ้างวันนี้ค่ะ
1: เห็นว่าจัดการไว้ดีมากแยกเป็นหมวดเป็นหมู่อันนี้ของเลยใช้ได้หมดเลยใช้ประโยชน์ได้เลยแล้วก็อันนี้ถ้าเราเห็นกันนี่กระเป๋า
0: ค่ะอ๋อกระเป๋าก็คือแพ็คไว้อย่างนี้เลยอันนี้จะเป็นเหมือนของเล่นเด็ก
1: ของเล่นเด็ก
0: มีการแรปไว้ในตะกร้าอย่างดีเลยค่ะ
1: ทำไม่ดีมาก
0: คือมีแค่ยกไปแค่นั้นเอง
1: เราจะเห็นว่าผู้ให้เนี่ยใส่ใจในการที่จะเอาไปส่งต่อ
0: ค่ะ
1: อันนี้ก็จะง่ายกับการจัดการเนี่ยครับ
0: ค่ะ
1: โอเค

0: ี่โดมอันนี้คือมาขนอะไรคะบ้านหลังนี
1: ้บ้านหลังนี้เป็นบ้านป้าอุไรนะครับ
0: ค่ะ
1: ป้าอุไรนี่เป็นลูกค้าที่ก่อนหน้านี้เคยส่งของบริจาคมาให้เรารอบนึงนะมารอบนี้เนี่ยป้าอุไรก็เลยบอกมีเครื่องใช้ไฟฟ้าซึ่งพี่ก็ยังไม่รู้เลยว่าบ้านแกนี่จะให้อะไรนะแต่ก็คิดว่าน่าจะมีหลายอย่างนะน่าจะมีหลายอย่างซึ่งแกก็นอกจากบ้านแกเองแกก็บอกกับเพื่อนบ้านว่าถ้ามีของอะไรเก็บไว้นะเดี๋ยวเอี่ยมดีเขารับบริจาคไปเอาไปช่วยเหลือคนอื่นต่อ
0: โอเค
1: ไป
0: ได้เลยค่ะ

0: AMD เขาแบ่งบริจาคด้วยใช่ไหมคะเราก็ถือว่าของมันไม่ได้ใช้แล้วเนี่ยนะก็เหมือนทำบุญไปด้วยอย่างเงี้ยนะคะสุขใจบ้านสบายไม่ลกด้วยค่ะ
1: อันนี้คือประเภทอะไรอ่ะ
2: อันนี้เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าเลย
1: อ๋ออันนี้รีโมทไงพอแยกไว้ไหน
2: รีโมทแยก
3: ไว้เริ่มมาจากความตั้งใจที่พี่อยากจะมีส่วนในการจัดการขยะให้กับเมืองเชียงใหม่นะครับก็เลยคิดโมเดลหนึ่งขึ้นมาเป็นรถจัดการขยะรีไซเคิลที่เราออกไปบริการจัดการขยะตามบ้านเรือนร้านค้าสำนักงานนะครับที่พี่คิดอย่างนี้ก็เพราะว่าหนึ่งมันไม่ได้มีทุนรอนอะไรนะครับสองก็คือตั้งใจว่า EMD มันน่าจะเป็นธุรกิจที่มันทำคนเดียวได้แล้วก็ออกไปจัดการขยะออกไปแนะนำให้ความรู้ออกไปบอกเขาว่าควรจะมีการคัดแยกขยะแบบไหนยังไงนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าโมเดลของเราเนี่ยมันเป็นธุรกิจเพื่อสังคมมีความตั้งใจว่าเราอยากที่จะนำกำไรที่เราได้จากการค้าขายขยะไปคนที่เราดูแลอยู่แล้วนะครับอย่างเช่นเด็กกำพร้าอย่างเช่นผู้พิการอย่างเช่นคนเก็บขยะรายย่อยในเมืองเชียงใหม
1: ่
3: นะครับพี่ก็เลยเริ่มจากตรงนี้แหละ
1: พอรับของแต่ละบ้านได้ครบแล้วนะคะในส่วนที่เป็นขยะรีไซเคิลหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้งานไม่ได้แล้วทางEMDก็จะเอาไปขายให้กับร้านรับซื้อของเก่าค่ะเป็นไงคะวันนี้ขายได้กี่บาทคะ
4: พันกว่าบาทนะ
1: พันกว่าบาทอยู่นะคะ
4: ครับก็พันหนึ่งร้อยสี่สิบสี่บาทรายได้ 30% ของเงินที่เราได้เนี่ยนะครับเราก็จะเอาไปดูแลสังคมต่อ
1: ของเก่าส่วนใหญ่ที่เป็นพวกข้าวของเครื่องใช้จำพวกเสื้อกันหนาวชุดนักเรียนอุปกรณ์กีฬาของเล่นหนังสือหรือกายอุปกรณ์ทางEMDก็นำเอาไปบริจาคค่ะ
3: แต่อย่างที่เรามาวันนี้แกชื่อพี่ก้อยนะครับซึ่งเคยรับกันมาแล้วครั้งหนึ่ง
1: ค่ะ
3: แกก็เลยใช้บริการต่อวันนี้บ้านพี่ก้อยจะเป็นเตียงสำหรับใช้นอนของคนแก่หรือว่าของคนป่วยนะครับจะมี2เตียง ความยาวเห็นพี่ก้อยแจ้งมาถ่ายรูปมาประมาณสัก 3.5 ฟุตขนตรงนี้ไม่ต้องเอากลับบ้านแล้วนะครับเรา
1: เอาไปไหนต่อคะ
3: พี่ก้อยมีเจตนาที่อยากที่จะบริจาคต่
1: อ
3: เอาไปให้ครอบครัวหนึ่งที่อยู่ที่อำเภอบ้านทีนะครับจากหางดงไปบ้านทีนี่ประมาณสัก30กว่ากิโลเราก็จะได้รับของจากบ้านพี่ก้อยแล้วเอาใส่รถแล้วก็ตรงไปให้กับคนที่เขารอรับอยู่เลย

0: เป็นภารกิจที่พี่มีความสุขที่สุดถ้าเทียบกับการบริจาคของประเภทต่างๆนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เหตุที่บอกแบบนี้ก็เพราะว่าสิ่งของทุกชิ้นที่เรานำส่งให้กับไม่ว่าจะเป็นคนชราหรือว่าผู้ป่วยน
1: ะ
0: พี่คิดว่าเขามีความจำเป็นจริงๆที่ต้องใช้นะครับแล้วก็เขาเองก็ขาดโอกาสหรือว่าขาดแคลนสิ่งเหล่านี้นะครับก็มีความสุขมากนะครับ
1: สุขใจแล้วปอเนี่ยแค่เพิ่งมาจากขนย้ายบ้านพี่ก้อยเดินทางมา30กว่ากิโลแล้วก็ส่งให้พี่พิมพ์เรียบร้อยแล้วแค่นี้ปอก็สุขใจแล้วเหมือนกันค่ะคือได้เห็นคนรับต่อไปแล้วก็ของก็มีประโยชน์มีชีวิตต่อด้วย
0: เขาได้ใช้งานแน
1: ่ค่ะก็ได้ทางนี้มาส่งต่อให้นี่แหละค่ะทุกคนเอี่ยมดีรีไซเคิล
0: โอเค
1: เราไปต่อ
0: ไปต่อครับเอาวีลแชร์มาให้นะครับ

0: ยายสวัสดีครับ
1: ค่ะ
0: โอ้คุณยายชื่อคุณยายอะไรครับยายนวล
1: ยายนวล
0: ยายนวลผมเอี่ยมดีเอี่ยมดีแม่ครับยายอายุเท่าไหร่แล้วแม่อายุเท่าไหร่แล้ว
2: แม่13มาถึงดีจะยังมี
0: โอ้80กว่าแล้วถ้ามีอันนี้จะดีขึ้นไหมแม่แม่ลองลุกไหวไหมครับลุกนะลองค่อยๆก้าวนะครับค่อยๆก้าวดู
1: เป็นไงคะนี้ก็ถูกส่งต่อให้กับเจ้าของที่เหมาะสมที่จะได้รับเนาะอย่างปออย่างนี้ได้มาเห็นได้มาสัมผัสการทำงานของ EMD เนี่ยค่ะและยิ่งตอนนี้ก็ยิ่งรู้สึกแบบสุขใจมากเลยค่ะ
0: ครับเป็นสิ่งที่พี่คิดว่าถ้าจริงๆทุกคนทำหน้าที่เดียวกับ EMD ได้นะครับหรืออาจจะไม่สะดวกทำแบบ EMD ก็ทุกคนเป็นผู้ให้ได้นะหรือว่าทุกคนเป็นคนที่เป็นอาสาสมัครในการที่จะเอาไปส่งเอามาจัดการทำความสะอาดซ่อมแซมอะไรเงี้ยนะพี่คิดว่าสิ่งที่เอ็มดีทำมันเล็กมากเลยแล้วก็มันอาจจะมีผลต่อคนไม่เยอะนะครับแต่ถ้าทุกคนทำหน้าที่คล้ายๆกันนะครับพี่คิดว่ามันอานิสงส์มันก็จะไปไกลมากครับแม่รู้สึกยังไงครับแม่ได
2: ้ดีใจดีใจน้องปอจะได้เอาตัวไปนี่กับนี่ได
0: ้เดินไปนู่นไปนี่ได้นะ
3: พี่ต้าเห็นไหมครับว่าเขาสามารถรับบริจาคขยะจากชาวบ้านนะครับหลังจากนั้นก็เอาขยะเหล่านั้นเนี่ยมาคัดแยกพอคัดแยกเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็เอาขยะที่คัดแยกแล้วเนี่ยเอาไปจำหน่ายพอเอาไปจำหน่ายเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็จะมีกำไรเขาก็จะเอากำไรที่เขาได้รับมาเนี่ยนะครับแบ่งปันไปช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคมเช่นเด็กกำพร้าหรือว่าผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือด้านอื่นนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าคนเราเนี่ยนะครับสามารถที่จะประกอบอาชีพแล้วก็ใช้ชีวิตประจำวันที่มีลักษณะของการเป็นจิตอาสาได้เราสามารถที่จะช่วยเหลือสังคมได้ผ่านการประกอบอาชีพที่เป็นชีวิตประจำวันของเรานั่นเองครับ

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: คุณบางกระบัวยินดีต้อนรับครับ
1: ครับและนี่ก็คือคุณลุงอเนกนะครับที่จะพาน้องชีต้ากับพาเด็กๆทั้งบ้านทุกคนนะครับไปทำกิจกรรมล่องเรือกันครับ
0: ใช่ครับ
1: ปกติมีคนมาทำกิจกรรมที่นี่บ่อยไหมครับแล้วก็กิจกรรมที่ทำเนี่ยมีอะไรบ้างครับที่นี่
0: ปกติก็จะมีการเก็บขยะนะครับเก็บขยะในคลองแล้วก็ปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มสีเขียวให้กับคุ้งบางกระเจ้าเราครับ
2: แล้วจะล่องเรือไปนานไหมคะ
0: ก็ประมาณ1ชั่วโมงนะครับในการทำกิจกรรมต่างๆนะครับ
1: ครับถ้าพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปลงเรือกันเลยแต่ว่าก่อนจะลงเรือนะครับเพื่อความปลอดภัย

0: คลองนี้ชื่อคลองอะไรครับ
1: คลอง
0: น
1: ี้ชื่อว่าคลองแพครับ
0: คลองแพ
1: ครับ
0: เป็นคลองสายหลักของที่นี่เลยหรือเปล่าครับ
1: เราจะมีทั้งหมด7คลองด้วยกันของบางกระบัวนะครับ
0: ครับผม
1: นี่ชื่อว่าคลองแพสมัยก่อนจะมีร้านค้าอยู่ที่ปากคลองครับเขาไม่ได้อยู่บนบกเขาอยู่ในน้ำ
0: ครับผม
1: เป็นลักษณะเป็นเรือนแพ
0: ครับ
1: ก็เลยตั้งชื่อว่าคลองแพเมื่อก่อนเนี่ยเราใช้คลองนี้สำหรับนำสินค้าไปขาย
0: ครับ
1: ที่พระโขนง
0: ครับ

0: ลุงอเนกคะหนูล่างเรือมาค่ะเห็นคลองสะอาดแบบนี้แล้วขยะหายไปไหนหมดหรอคะ
1: คือก่อนหน้านี้ขยะเยอะมากมันมีประมาณที่เราเก็บเนี่ยมีประมาณ7ลำด้วยกันนะครับต่อครั้งซึ่งเราก็แบบมันมาจากไหนกันแน่อะไรเงี้ยเราก็ไปโพสในกลุ่มสภาคุ้งนะครับทางนี้ทางวัดถักแดงก็คือพระอาจารย์ประนอมท่านเห็นท่านก็เลยถามมาว่าขยะมันมาจากไหนนะครับเราก็เลยลงมาศึกษากันนะครับมันมาจากไหนกันแน่ก็พายไปสุดที่แม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็ไปเห็นเรือใหญ่เนี่ยกำลังกลับลำพอดีเลยใบพัดก็ตีเอาขยะเนี่ยไหลเข้าคลองมาในจังหวะนั้นนะครับตอนนี้พระอาจารย์ท่านก็เลยเอามังกรแดงมาช่วยก็คือมากั้นที่ปากคลองนะครับ
0: มังกรแดงคืออะไรคะ
1: มังกรแดงของพระอาจารย์ท่านก็คือว่าการเอาขยะมากันขยะก็คือการใช้โฟมที่ไม่ได้ใช้แล้วครับมาห่อหุ้มด้วยจีวรพระจีวรก็ทำมาจากขวดพลาสติกเหมือนกันนะครับเอามาหุ้มหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มาเก็บขยะกันภายในอีกครั้งนึงนะครับเพื่อให้มันหมดไปแต่เนี้ยคลองก็สวยขึ้นนักท่องเที่ยวก็ชอบก็หันมาท่องเที่ยวกันครับ
0: แล้วอุปกรณ์ในการเก็บขยะต้องมีอะไรบ้างคะ
1: อุปกรณ์เราก็จะมีสวิงนะครับสวิงแล้วก็ตะกร้านะครับในการเก็บนี่เราเจอกันพอดีเลยชื่อประมาณครับเดี๋ยวเราใส่ตะกร้าตะกร้าด้านหลัง
2: ตะกร้าอยู่ที่หน้าหลัง
1: ใช่ครับ
2: เป็นตะกร้าโอเคมาเลย
0: ใส่ขยะ
2: จริงๆแล้วเนี่ยนะครับพวกขวดพลาสติกพวกโฟมนะครับหรือว่าพวกขวดแก้วเนี่ยเป็นขยะที่ย่อยสลายยากมากๆเลยนะครับโฟมเนี่ยใช้เวลายาวนานหลายร้อยปีกว่าจะย่อยสลายได้หรืออย่างขวดแก้วเนี่ยจะอยู่ไปชั่วกาลประวัติศาสตร์เลยนะครับ
1: นะ
2: ครับมันจะไม่ย่อยสลายเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราทิ้งขยะลงในแม่น้ำลำคลองหรือว่าลงในที่สาธารณะนะครับการทิ้งขยะไม่ถูกที่เนี่ยเป็นอันตรายมากๆกับสิ่งแวดล้อม

0: ขยะเยอะมากเลย
1: ใช่นะครับเนี่ยพวกถุงพลาสติกอะไรพวกนี้เนี่ยเป็นขยะที่มาจากน้ำมือของมนุษย์ทั้งนั้นเลยนะสิป้าอุ้ยนั่นไงมีขวดพลาสติก
2: ขวดด้วย
1: อาชิต้าตักเลย
0: ได้แล้ว
1: ใส่เลยโอเคเห็นไหมครับว่าการที่เราช่วยกันลดขยะแล้วก็แยกขยะกันคนละไม้คนละมือเนี่ยก็ทำให้สิ่งแวดล้อมของเราเนี่ยดีขึ้นได้
0: ใช่ค่ะเดี๋ยวหนูกลับบ้านไปนะคะหนูจะไปชวนคุณพ่อคุณแม่และก็เพื่อนบ้านมาทำจิตอาสากันบ้างดีกว่า
1: ดีเลยครับเพราะว่าจิตอาสาเนี่ยเราสามารถเริ่มต้นได้จากที่บ้านของเราจากตัวของเราจากมือของเรานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการแยกขยะเนี่ยถ้าเราสามารถเริ่มต้นแยกขยะได้ตั้งแต่วันนี้นะครับขยะที่จะออกไปสู่สิ่งแวดล้อมเนี่ยก็จะน้อยลงเดี๋ยวครูมีตัวอย่างให้ชีต้ากับเด็กๆทางบ้านดูนะครับว่าการที่เราช่วยกันลดขยะแยกขยะกันคนละไม้คนละมือเนี่ยจะมีประโยชน์อย่างไรเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยครับ
3: ที่นี่คือถนนคนเดินจังหวัดน่านถนนคนเดินที่เคยมีแต่ขยะแต่วันนี้พวกเขามีวิธีการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพด้วยวิธีแบบนี
4: ้จะให้ลุงช่วยบอกหน่อยว่าขยะในมือหนูนี่มันต้องแยกทิ้งยังไงอะคะ
5: อันนี้คือหลอดลูกแล้วก็อันนี้ไม้ทุก

0: สั่งตะเกียบด้วยใส่นี่หมดเลยลูกขวดก็เดี๋ยวใส่ทางนู้นขวดช้อนใส่นี่กระดาษใส่นี่ครับมีเศษอาหารก็ใส่นี่ลูก
1: ขยะนี่ถือว่าเป็นทรัพยากรนะคะเอาไปใช้ประโยชน์สูงสุดก็เลยเป็นที่มาของอย่างน้อยต้องมีการแยก

0: จากตีเฮาเก็บในตีขยะคันแยกจะมีพักเข้าขนมเพราะไหนๆเพิ่นก็เอามาทิ้งอยู่แล้วเฮาก็เลยเอาประโยชน์ตัวเนี้ยเป็นวิกฤตคือเป็นโอกาสของเฮาเฮาบ่ได้เสียต้นทุนในการลงทุนไปซื้อวัตถุดิบ
1: ที่เราเก็บมาจากขวงเมื่อคืนใช่ไหมครับเช้ามาเราก็จะมาปั่น
2: คร
1: ับมาปั่นให้เป็นละเอียดประมาณนี้นะครับก่อนที่จะไปทำปุ๋ย

0: ากกระบวนการคัดแยกขยะทั้งหมดนี้ทำให้ถนนคนเดินและเขตเทศบาลเมืองน่านดูสะอาดสวยงามและปริมาณขยะลดลงด้วยค่ะ
1: ก็อยากให้กระแสนะคะในเรื่องของการจัดการขยะจากต้นทางด้วยความร่วมมือของทุกคนเนี่ยมันกระจายไปนะคะออกไปไม่ใช่ว่าเฉพาะแค่เทศบาลเมืองน่านเท่านั้น

0: เดี๋ยวเราไปปลูกจางกัน
1: ปลูกต้นจางอยากรู้เหมือนกันว่าก่อนที่ต้นจางจะขึ้นเป็นลูกอย่างนั้นจะเป็นยังไง
0: มันก็จะเป็นลูกนะครับประมาณนี้ครับปกติเขาจะลอยน้ำครับลอยแบบหลุดล่วงมาเขาจะลอยน้ำบางทีก็ไปขึ้นตามใต้บ้านอะไรเงี้ยครับก็จะดันบ้านให้เสียหายได
1: ้ลูกม่วงคือลูกจางใช่ไหมคะ
0: ครับสามารถเก็บได้นะครับปล
1: ู
0: กติดตลิงครับ
1: ปลูกแล้วก็จะเป็นต้นจาง
0: ใช่แล้วเขาจะมีประโยชน์ก็คือยึดเกาะตลิงนะครับไม่ให้ตลิงมันพังก็จะทำให้ระบบนิเวศมันดีขึ้นด้วยหอยปูปลาก็มีที่อยู่อาศัยประมาณ
2: ลุงวันเนกครับมันมีวิธีการปลูกต้นจากอยู่กี่วิธีครับผม
0: ก็มันจะมี2วิธีเดี๋ยววิธีโยนก็ได้หรือวิธีจิ้มเข้าไปในดินก็ได
2: ้อ๋อ
0: ให้เราโยนเนี่ยเราโยนไปแถวๆริมตลิ่งอะไรเงี้ยคร
2: ับ
0: จะขึ้นมาเป็นต้นใหม่ได้
1: จะเป็นต้นตอนแรกก็จะเป็นต้นแบบ
0: ใช่ครับอันนี้ก็คือต้นอ่อนของเขา
1: ก็จะโตขึ้นเป็นต้น
0: เดี๋ยวก็จะเป็นอุโมงค์จากสวยงามได
1: ้
0: ครับแล้วก็เพิ่มสีเขียวให้กับพุ่งบรรดาเจ้าเรา
2: แล้วทั้งสองวิธีนี้ให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกันไหมครับ
0: ถ้าเราจิ้มลงดินเนี่ยเขาจะไม่หลุดลอยไปไหนแล้วการข
2: ึ้
0: นเน
2: ี่
0: ย
2: ครับ
0: ข้าง 80-90%
2: ครับครับผมงั้นวันนี้เราจะใช้วิธีการ
0: เราโยนก่อนก็ได้เพราะมันเข้าไปยาก
2: โอเคได้เลยครับ
0: เราจะให้โยนเอาง
2: ั้นชีต้าโยนเลย
1: ถ้าเด็กๆก็จะโยนเอาใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วชีต้าโยนตึก
1: ไปตรงข้างๆ
0: ก็ได้ครับ
2: เนี่ยมันต้องจิ้มเข้าไปให้มันติดอยู่เลยใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
2: โอ้ยอย่างนี้ถ้าเกิดว่าเราทำให้มันเป็นหลุมก่อนมันก็จะง่ายขึ้น
0: ใช่ครับ
1: มันพอนิ่มๆแล้วมันก็จะใส่ง่าย
2: แล้วเราก็เอา
0: จิ้มเข้าไป
2: ปาบจึบ
1: โอ้ย
2: เป็นไงบ้างน้องชิต้าไปล่องเรือแล้วก็ได้เก็บขยะได้ปลูกต้นจากด้วยเป็นไงครับวันนี้สนุกไหมครับ
1: สนุกค่ะแต่เอ๊ะต้นจากทำไมเราต้องปลูกด้วยคะมันก็ขึ้นเองตามธรรมชาติอยู่แล้วไม่ใช่หรอคะ
2: อ๋อถ้าเกิดว่าเรามัวแต่รอให้ลูกจากเนี่ยนะครับลอยไปตามธรรมชาติแล้วก็ไปติดตะลิ่งเนี่ยนะครับมันจะใช้เวลานานนะครับแล้วก็โอกาสในการที่ลูกจากเนี่ยจะรอดชีวิตเป็นต้นจากมันก็จะลดลงนะครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราได้มีการปลูกอย่างเป็นกิจลักษณะมีการฝังดินอะไรให้เรียบร้อยเนี่ยโอกาสในการที่เราจะได้ต้นจากที่สมบูรณ์มันก็จะมากขึ้นนั่นเองแล้ววันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณลุงอเนกมากนะครับสำหรับกิจกรรมดีๆในวันนี้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันและวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ตามอำเภอจานวันนี้นะครับผู้พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่เกาะนาคาใหญ่อำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตนะฮะนี่วันนี้นะครับผู้จะตามมะเนี่ยไปหาหอยแครงกันแต่ไม่ใช่หอยแครงทั่วไปเป็นหอยแครงขนคนที่จะพาผู้ไปหาหอยแครงขนกันมะเซียนหาหอยแครงขนเลยนะซึ่งเนี่ยเดินออกมาจากหมู่บ้านนิดเดียวเองคือบริเวณนี้อ่ะจ้ะ
1: ค่ะบริเวณนี้มีทั่วเลย

0: มันจะไม่อยู่ดินทรายมันจะเกาะอยู่ที่หินมันอ้าปากแบบมันไงมันออกสีแดงๆอ่ะเขาเรียกว่าตาไง
1: อ๋อเราจะเรียกว่าตาแล้วทีนี้เราก็จะต้องใช้อุปกรณ์ของเรานี่ใช่ไหม
0: ใช่
1: นี่ของผู้จะเป็นด้ามไม
0: ้
1: เราก็จะมีเหล็กออกมายื่นออกมางอนิดนึงเป็นตะขอพอเราเห็นตาแดงๆปุ๊บเราก็เอาอันนี
0: ้ใช่เย่เข้าไปมันจะคีบ
1: อ๋อมันจะงับเหรอง
0: ับคีบติดไปเลย
1: อ๋อพองับปุ๊บเราก
0: ็แคะขึ้นมา
1: แคะขึ้นมาอย่างนี้เลยใช่ไหม
0: มาแถวนี้เลย
1: แถวนี้เหรอ
0: จ
1: ้ะตอนนี้มะเจอแล้วบอกว่าเห็นมันแดงแล้วแต่ผู้ไม่เห็นว่ามันจะแดงเลยแต่เห็นว่ามันเป็นหอยที่มันอ้าอยู่แล้วมันก็เป็นแบบดำๆ
0: ใช้เนี่ยนะ
1: จ้ะ
0: จิ้มไปที่ร่องที่อ้าปากอ่ะ
1: ครับ เอ้ามันหุบแล้ว
0: พอดีน้ำมันขุ่นไงถ้าสมมติว่ามันหนุบอย่างนี้นะ
1: ครับ
0: เราก็ทำดูว่าเป็นยังไง
1: นี่คือใช้ตัวแบบเหมือนเป็นเหล็กงัด
0: งัดออกมา
1: อ๋อ
0: มันจะใหญ่ได้ออกยากหน่อย
1: ครับนี่มาแล้วอุ้ยนี่นะครับหอยแข็งขน
0: อันนี้ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะ
1: ก็มีขนจริงๆด้วยครับคุณผู้ชมหอยแข็งขนแร่นะครับคือตอนอยู่ในน้ำเขาจะอ้าปากอยู่ตรงนี้อย่างนี้เหรอครับอยู่ท่านี้ใช่ไหม
0: ใช่แต่ตัวนี้มันจะติดหินอยู่เนี่ย
1: อ๋อมันจะมีส่วนตรงนี้ที่จะติดหินอยู
0: ่ถ้าสมมติเราไปแตะนิดนึงมันก็ทุบทันทีเลย
1: นี่มันมีขนจริงๆด้วยอ่ะนี่ครับถึงเรียกหอยแข็งขนนะครับปกติหอยแข็งจะออกสีขาวๆเทาๆนะครับแล้วตัวเนี่ยมันก็จะงุ้มงุ้มกว่าแต่อันนี้มันจะแบนๆร่องเขานี่จะเล็กกว่าหอยแครงนะครับนี่แล้วก็ออกสีน้ำตาลแบบนี้ที่สำคัญคือดูง่ายที่สุดคือมีขนนี่คือยังเป็นตัวที่ยังไม่ใหญ่ใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ใช่ถ้าใหญ่ใหญ่เยอะ
1: อ่ะเดี๋ยวเราไปหากันต่อนะครับอ
0: ัน
1: นี้ถือว่าเปิดตัวได้เยี่ยม อ่ะไปกันต่อครับ มาจ๋าแล้วทำไมเราไม่รอให้น้ำมันแห้งไปเลยล่ะแล้วเราค่อยหาม
0: ันไม่งั้นหาปากก็หายากไง
1: คือถ้าน้ำแห้งไปเลยเนี่ยมันจะไม่
0: อ้าปาก
1: มันจะไม่อ้าปากนะครับเพราะสีมันกลืนกับหินกับกระลังพวกนี้มากเลยอ่ะ
0: มันในฝั่งตรงนั้นเนี่ยเยอะ
1: นี่กูเจอแล้วเข้าใจแล้วว่าแดงเนี่ยแดงแบบไหนมันจะแดงอมม่วงอ่ะออกแบบเป็นแดงแบบเลือดนกหน่อยนะครับไม่ใช่แดงแบบแดงแจ๊ดนะครับนี่ทีนี้เราก็แย่ลงไปให้เบาที่สุดแล้วก็เขาจะงับเองเฮ้ยโอ้
0: หมดแล
1: ้
0: ว
1: ไม่ได้นะครับคือพอน้ำมันกระเพื่อมอ่ะ
0: เพิ่มพับ
1: เนาะ
0: ทีเลย
1: มันก็เล็งยากนะครับ
0: เข้าหินเลย
1: แล้วเขาเร็วมากเลยพอเข้าไปใกล้ปุ๊บปิดฝาเลย
0: ใช่ว่านั่นอ่าเล็ก
1: เอานะ
0: เฮ้ย
1: นี่แล้วครูก็เอาขึ้นมาเนี่ยแล้วมันไม่ขึ้นอ่ะโอโอเคได้แล้วนะครับตัวนึงนะฮะโอ้ยรู้จังหวะแล้วเดี๋ยวก่อนคือมันเร็วนะแต่มันไม่เร็วเกินความสามารถของผู้แล้วตอนนี้โอ้โหหากันมาตั้งนานเพิ่งได้หอยกันมาแค่2ตัวตอนนี้มาร์คบอกว่าเราต้องแข่งกับเวลาแข่งกับน้ำที่กำลังเริ่มขึ้นแล้วล่ะครับเพราะถ้าน้ำขึ้นสูงก็จะมองยากขึ้นไปอีกครับตอนนี้นะฮะถึงเวลาที่ผู้จะต้องโชว์ฝีมือบ้างแล้วล่ะครับ
0: นี่ไงนี่โอ้ยตัวนึงแล้วนะครับโอ้ยตัวนี้ใหญ่นี่นะครับหอยแครงโขนอีกตัวนึงนะครับโอ้โหหนีบมาแบบนี้เลยนะพอเขางับปุ๊บแล้วก็บิดนิดนึงเหมือนงัดขึ้นมาก็จะได้หอยแครงโขนแบบนี้ตัวใหญ่นะครับ
1: หอยแครงขนที่เราหากันนี้นะครับจัดว่าเป็นหอยแครงชนิดหนึ่งมีชื่อเรียกอื่นว่าหอยแครงปะการังพื้นที่อาศัยนี่ก็ตามชื่อเขาเลยครับจะอยู่ตามแนวปะการังและก้อนหินที่มีน้ำขึ้นน้ำลงโดยจะมีส่วนที่ใช้ยึดเกาะกับหินซึ่งจะแตกต่างจากหอยแครงทั่วไปที่จะฝังตัวอยู่ในพื้นที่ดินโคลนครับโอ้ยตรงนี้นะครับที่เห็นอยู่นี่มี2ตัว1 2มีตรงนี้อีก3 4โอ้โห

0: นี่โหอันนี้ครับหมูใหญ่มากใหญ่มากนี่โอ้ตรงนี้ตัวใหญ่มากเลยนะครับข้างในสีแดงๆม่วงๆข้างในนี้นะครับที่ว่าเป็นตาเนี่ยความจริงแล้วคือตัวของเขาตัวนี้ถือว่าใหญ่มากนะสำหรับพุนะหอมลูกไม่ต้องงับแล้วพอแล้วเพียบเลยนะครับตรงนี้นะฮะนี่อีกตัวนึงอยู่ใกล้ๆกันเลยนี่มาอีกแล้วหอยแครงโขนนะครับอุ้ยมาม
1: าดูหินในใต้หินแล้ว
0: โอ้โหทำไมใหญ่อย่างเงี้ยแล้วดูของพุสิ
1: เมื่อกี
0: ้คือมันก็จะอยู่ในบริเวณใกล้ๆกันนี้เหรอครับ
1: ใช่
0: ปกติแล้วม้านี่หาแบบได้ทั้งปีไหมแบบนี้ครับหาหอยแครงโขนได้ทั้งปีเลยเหรอ
1: ใช่มันจะเป็นน้ำใช่ไหมจาก12ค่ำ
0: จ้ะ
1: ไปถึง5ค่ำน้ำมันจะแห้งแห้งก็ชาวบ้านเขาจะมาหาอะไรเง
0: ี้ยครับ
2: ตอนนี้เราก็ได้หอยแครงขนมาพอสมควรแล้วนะครับแต่ยังมีอีกหนึ่งวัตถุดิบที่จะไปหากันในช่วงน้ำลงเหมือนกันนั่นก็คือสาหร่ายลูกพริกจะหน้าตาแบบไหนติดตามได้ช่วงหน้าครับตามอำเภอจานวันนี้นะครับไปอยู่กันที่อำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตครับรู้ตามชาวบ้านที่เกาะนาคาใหญ่มาหาวัตถุดิบในช่วงน้ำลงกันนอกจากหอยแครงโขนที่เราหากันมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับยังมีอีกหนึ่งอย่างที่เราจะนั่งเรือออกไปเก็บกันนั่นก็คือสาหร่ายลูกพริกครับ
1: มีคนญาติอยากได้เวียนไหล่ขอแป๊บเดียว
0: นี่ตอนนี้นะครับกำลังดูทำเลอยู่นะครับ มาบอกว่าให้จอดเรือหน่อยเดี๋ยวแลดูหน่อยว่ามีสาหร่ายลูกพริกหรือเปล่า
1: จ้ะ
0: ทำไมต้องบริเวณนี้ด้วยล่ะมันถึงมีครับ
1: มันมีน้ำเลยแล้วก็แดดไม่ร้อนแล้วก็ไม่มีขึ้นเยอะแยะไม่มีขึ้นอะไรอย่างเงี้ย
0: แล้วมันต้องเป็นที่ที่แบบไม
1: ่มันไม่ลึกมากไม่ลึกมากถ้าลึกนี้มันแบบ
0: เหมือนแสงแดดม
1: ัน ใช่มันต้องมีการส่งของแสงแดดด้วยส
0: ่
1: งถ
0: ึ
1: งด้วยเห็นได้ยังเห็นได้ยังเห็นได้ยัง
0: นี่ไงนี่ไง
1: นู่นเห็นยัง
0: อุ้ยบานเลยตรงเนี้ย
1: จ๋า
0: ว่าตรงนี้แหละโอ้ยไม่ลึกมากนี่นะครับประมาณเข่าเลยขึ้นมาหน่อยแล้วพอมองลงไปนะครับด้วยความที่น้ำมันใสนะมันก็จะเห็นเป็นอย่างเงี้ยติดเกาะอยู่ตามหินตามปะการังนะครับสีเขียวๆเลย
1: สวยมากเลย
0: เออเนี่ยแล้วมันเหมือนจะเป็นแบบเม็ดอ่ะ
1: ก็ใช้มือแคะขึ้นมา
0: คือใช้มือเนี่ยนะคอยช้อนไปที
1: ่
0: ผิวทรายตรงนี้เลย
1: มาอย่างน
0: ี้
1: ก่อนนะ
0: เฮ้ยอุ้ย
1: มันจะมาอย่างนี้ก่อน
0: อุ้ยม
1: าแล้วเราก็แคะอย่างนี้ออกเนี่ยเบา
0: ๆคือพูอ่ะเคยเห็นสาหร่ายพวงหุ่นนะมันก็อารมณ์ประมาณนี้แต่อันเนี้ยมันเป็นพวงที่ลูกมันใหญ่มากเลยเต่งตึงมากเลยนะครับเนี่ยดู
1: มันธรรมชาติไง
0: โหยเฮ้ยน่ากินน่ะนี่พูลองชิมเลยได้ไหม
1: ได้
0: นี่เก็บยังไม่ได้เก็บอะไรกับเขาเลยแต่อยากลอง
1: มันสะอาดอยู่แล้วไง
0: แล้วพวกก็เด็ดกินได้เลยเหรอโอ้ยอารมณ์เหมือนสาหร่ายพวงองุ่นเลยนะครับแต่ว่าคือเนี่ยเขาก็จะแยกออกมาเป็นช่อๆแบบนี้แต่เม็ดเนี่ยใหญ่เป้งเต่งตึงสุดๆไปเลย
1: เฟรช
0: ขอชิมหน่อยได้เลยนะได้เลย
1: ได้ได
0: ้กรอบแตกโป๊ะแล้วมันจะมีแบบลื่น
1: นี่มันสาเหตุมาจากต้นลำต้นไงลำต้นจะมันมีเมือกเมือกหน่อยๆนี่สารอาหารอยู่ตรงนี้
0: เหรอเราก็ซอนไซไปครับช้อนชัยไปตามผิวของทรายนะครับแล้วเราก็เอาขึ้นมานี่ใช่ไหมแบบนี้นะโอ้โหแล้วมันมีแบบว่าดูเลือกไหมว่าอันนี้เก็บก็ไม่เอาอันนี้อย่าไปเก็บ
1: มันมีท่าสมมติว่านานๆไปมันก็จะเหี่ยวสีแดงไป
0: ก็คืออันนั้นแก่แล้วกำลังจะตาย
1: ใช่
0: แล้วตรงนี้ไปหมดเลย
1: ไม่ถ่าย
0: อุ้ยมาบอกมาถ่ายเลยมาถ่ายเลยนี่เยอะจริงๆตรงนี้เยอะจริงๆ

0: น้ำนะครับแกะหินที่มันเกาะอยู่นะครับ
1: สาหร่ายลูกพริกที่เราเก็บขึ้นมานี้นะครับที่ต้องแกะเศษดินเศษหินออกเพราะสาหร่ายเนี่ยจะมีรากที่ยึดเกาะกับพื้นทรายก้อนหินและปะการังครับซึ่งสาหร่ายลูกพริกจริงๆแล้วนะครับเป็นตระกูลเดียวกับสาหร่ายพวงองุ่นแต่ว่าเป็นคนละชนิดกันสามารถเพาะเลี้ยงได้เหมือนกันซึ่งถ้ามองใกล้ๆแล้วนะครับสาหร่ายพวงองุ่นเนี่ยจะมีลักษณะเป็นเม็ดเล็กๆเรียงกันเป็นช่อคล้ายช่อพริกไทยครับแต่สำหรับสาหร่ายลูกพริกนอกจากขนาดเม็ดจะใหญ่กว่าน้ำด้านในเนี่ยจะเป็นเมือกลื่นมากกว่าและจะมีก้านที่แตกแขนงออกมาเป็นช่อๆซึ่งแต่ละก้านนะครับก็จะอยู่ห่างๆกันต่างจากสาหร่ายพวงองุ่นครับ
2: แล้วอย่างนี้คือใน1ปีอ่ะมันมีแบบฤดูกาลไหนที่แบบมันจะมีเยอะมันจะมี
3: เนี่ยหน้านี้หน้าร้อนเนี่ย
2: เยอะ
3: ใช่
2: แล้วหน้าไหนน้อยครับ
3: หน้าฝนนี่มันจะแบบว่าถ้าฝนตกใช่มั้ยมันบางทีน้ำแท้งเยอะ
2: ครับ
3: มันโดนฝนไงมันจะไม่ถูกกับน้ำจืดไงโดนน้ำจืดก็มันละลายหมดเปียกเลย

0: อร่อยจากหอยแครงขนที่มาม่าจะทำให้ทานวันนี้นะครับก็คือแกงกะทิหอยแครงขนใส่ใบชะพลูครับโดยความที่หอยแครงขนนะครับเกาะอยู่ตามหินไม่ได้อาศัยตามดินโคลนเหมือนหอยแครงทั่วไปจึงนำมาล้างด้วยน้ำจืดเพื่อทำความสะอาดก่อนที่จะทำอาหารเท่านั้นครับ
1: คือพอเราได้มาแล้วเราต้องทำยังไงกับเขาก่อนครับ
2: ต้มได้เลย
1: ต้มได้เลยมีน้ำเริ่มเดือดแล้วนะครับแล้วก็ใส่ลงไปได้หมดเลยใช่ไหมจ๊ะ
2: ใช่จ้ะ
1: นี่ตอนนี้พอเราต้มเรียบร้อยแล้วหอยสุกแล้วเนี่ยมันก็จะอ้าออกมาหมดเลยนะครับ
0: คือเนื้อมันจะเหมือนมันเหมือนหอยแมลงภู่นะเนี่ย
2: แต่ลักษณะเนื้อเปลือกที่หุ้มเนื้อในอ่ะมันคล้ายกันไงโอเค
1: แล้วสีนี่ชัดเจนเลยออกสีดำเลยนะครับเดี๋ยวเราจะแกะเนื้อของเขานะครับมาเตรียมไว้เพื่อที่จะลงมือแกงกะทิกันแหละ
0: เนื้อของหอยแครงขนนะครับอย่างที่มาม่าบอกเลยฮะจะคล้ายกับหอยแมลงภู่ผสมกับหอยแครงพอเมื่อเราต้มจนสุกจากเดิมที่เป็นสีแดงคล้ำๆก็จะซีดลงเปลี่ยนเป็นสีส้มๆเหลืองๆคล้ายกับหอยแครงทั่วไปเลยครับ
1: คือหอยแครงขนมันจะไม่มีเลือดเยอะเหมือนแบบหอยแครงเนาะน้อยมากนะครับแล้วมันมีส่วนไหนที่เราต้องระวังหรือว่าต้องเอาออกไหมฮะ
2: อันนี้ได้ทั้งตัวเลยไม่มีอะไรต้องระวัง
1: ได้ทั้งตัวเลย
2: มันเป็นพิษจ้ะ
1: จ้า
0: เรื่องของแกงกะทิหอยแครงโขนนอกจากจะมีหัวและหางกะทิพริกแกงกะทิกะปิจะมีมะพร้าวคั่วที่เราจะตำจนแตกมันและใบชะพลูใส่ลงไปในแกงด้วยครับ
1: อ๋อก็คือไม่ต้องแบบซอยแบบถี่เน
2: า
1: ะเอาแบบให้มันแบบ
2: ขนาดนี้ได
1: ้อ๋อโอเค
2: ไม่ต้องถี
1: ่มาตอนนี้กระทะร้อนแล้วนะครับได้เลยไหมใส่
2: หางกะทิ
1: กะทิลงไปก่อนใส่หางกะทิลงไปเลยหมดเลยนะ
2: มันได้เดือดหน่อยๆแล้วก็อย่าคนให้แตกไงกะทิแตกมันจะไม่อร่อย
1: อ๋อต้องคนเบา
2: ๆใช
1: ่หางกะทิเราเริ่มเดือดปุดๆ ปุ๊บเราจะใส่อะไรจ๊ะ
2: ค่ะกะปิเครื่องแกง
1: ใส่พริกแกงลงไปนะครับพอเดือดได้ที่หมดลิ้นเลย
2: พูดใส่กะปิไปได้เลย
1: แล้วใส่ตัวกะปินี่ตามลงไปเลยนะครับหมดนี่เลยจ๊ะ
2: จ้ะ
1: โอ้ตอนนี้นะครับกลิ่นแบบหอมมากเลยนะครับพอเราใส่กะปิลงไปนะครับได้เรื่องได้เรื่อง
2: เดี๋ยวจะใส่หอยเลย
1: นี่นะครับพอเดือดได้ที่ปุ๊บเราจะใส่หอยลงไปนี่ลงไปเลยก็ไม่ต้องนานใช่ไหมจ๊ะ
2: ไม่ต้องนานเพราะหอยสุกแล้วจ้ะ
1: สุกแล้วเนา
2: ะ
1: ต้มไว้นะครับ
0: พริกแกงที่ละลายเข้ากันดีกับกะปิแล้วเราจะใส่มะพร้าวคั่วลงไปแกงของเราก็จะได้ทั้งความหอมมันและความเข้มข้นจากนั้นนะครับเพิ่มรสชาติให้กลมกล่อมด้วยเกลือและน้ำตาลครับ
1: เยอะไปไหม
2: ได้เลย
1: น้ำตาลประมาณนี้นะครับ

0: ได้นะ
1: ได้แล
0: ้วเดี๋ยวความหวานกับไอ้นี้นะ
1: เผ็ดกำลังดีแล้วก็หวานเค็มเป็นหวานมันนะครับเด็ดเลยมะ
0: ใส่หัวกะทิได้แล้ว
1: ใส่หัวกะทิลงไปนะครับปกติได้หอยแครงขนมาแล้วเอามาทำอะไรกินครับ
0: เอามาจิ้มน้ำจิ้มทำน้ำจิ้ม
1: อ๋อเป็นแบบซีฟู้ดง
0: ่
1: ายๆ
0: ใช
1: ่แล้วพวกเอาไปผัดกระพงกระเพราอย่างนี้ได้ไหมจ๊ะ
0: ได้แต่ว่าต้องไปทอดอะไรชุบแป้งอะไรเนี่ยก็ใส่กระเทียมพริกไทยอย่างนี้ก็ได้
1: อ
0: ๋
1: อเหมือนเพราะว่ารู้สึกว่าเนื้อมันเหมือนพวกหอยแมลงภู่มากๆเลยอ่ะนี่เดือดได้ที่แล้วตามด้วยใบชะพลูลงไปเลยครับใบชะพลูของเรานี่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับน่ากินมากเลยฮะแกงกะทิหอยแครงขนใส่ใบชะพลูครับพร้อมเสิร์ฟ

0: สาหร่ายลูกพริกที่เราได้มานะครับเราจะนำมากินคู่กับน้ำชุบยำใส่มะพร้าวคั่วครับด้วยความที่สาหร่ายลูกพริกเป็นสาหร่ายน้ำเค็มเมื่อถูกทิ้งไว้นานๆหรือล้างด้วยน้ำจืดก็จะคายน้ำออกมาทำให้สาหร่ายนะครับยุบตัวลงและยังมีกลิ่นคาวแรงอีกด้วยเพราะฉะนั้นนะครับเราจะไม่นำสาหร่ายมาล้างน้ำจืดจนกว่าจะนำมารับประทานและจะนิยมทานสดๆคู่กับน้ำพริกหรือว่ายำเท่านั้นครับ
1: ล้างน้ำได้เลย
2: จ้าล้างน้ำไปเลย
1: ล้างนานไหมจ๊ะหรือว่า
2: แป๊บเดียว
1: บอกว่าห้ามนานด้วยถ้านานมันก็จะแตกเหรอ
2: ใช
1: ่โอ้โหเปราะบางมากนี่แค่นี้พอจุ้ม
2: ๆมันใจอ่อน
1: ใจอ่อนใจส่อใช่ไหม
2: ใช่
1: แล้วตรงไหนที่มันควรที่จะเอาออกบ้างครับเนี่ยคือตรงที่มันเป็นดำๆ
2: ตรงนี้ตรงนี้ใช่
1: ตรงไหนที่มันรู้สึกว่ามันสกปรกเราก็เอาออก
2: ใช่ใช
1: ่พี่มาบอกให้เด็ดออกคือมันจะเป็นอย่างเงี้ยคือส่วนตรงล่างเนี่ยมันก็จะติดทรายติดอะไรมาหน่อย
2: ใช่ใช่
1: นี่นะครับเดี๋ยวพูก็จะรับหน้าที่ในการทำความสะอาดเจ้าสาหร่ายลูกพริกนะครับเดี๋ยวแม่จะเป็นคนจัดการนะมะจะจัดการเตรียมทั้งหมดของน้ำชุบไว้ให้กูเลย
0: ตอนนี้เครื่องครบแล้วเราจะมาทำน้ำชุบหยำกันครับและที่ได้ชื่อว่าน้ำชุบหยำเพราะเราจะขยำเครื่องนะเขาด้วยการแทนการตามครับ
2: เดี๋ยวกะปิก่อนใส่เข้าไป
1: เราก็จะใส่กะปิลงไป
2: และมะขาม
1: มะขาม
2: ตักเข้าไปแล้วก็ยำข้าวต้มเกลือที่นี่แหละเอาพอโอเค
1: นี่นะครับใส่น้ำลงไปหน่อยนะครับแล้วทีนี้เราก็ยำเลย
2: ยำขยำ
1: เข้ากันนะครับ
0: เครื่องทุกอย่างเมื่อละลายเข้ากันดีแล้วเราจะเติมความหวานมันด้วยมะพร้าวคั่วเติมน้ำเปล่าเล็กน้อยและปรุงรสด้วยน้ำตาลตามชอบครับ
1: จัดมาเลยจ้าเรียบร้อยแล้วพุกก็ยำไปให้เข้าที่เข้าทางเรียบร้อยโอ้โหน่ากินมากเลยนะครับน้ำชุบของเรา

0: ี๋ยวผู้ตักให้เลยนี
1: ่
0: แกงนะ
2: อร่อยไหม
3: อร่อยไหม
4: อร่อยมากเลยคือตัวน้ำแกงกะทินะครับหวานมันเผ็ดนิดหน่อยไม่มากพอเราใส่ตัวมะพร้าวคั่วลงไปหน่อยมันได้ความเข้มข้นมากขึ้นกลิ่นหอมมากขึ้นนะครับแล้วก็พริกแกงนี่เด็ดมากเลยนะฮะอร่อยมากเลยตัวน้ำแกงอ่ะตัวของหอยแครงขนนะครับคล้ายกับหอยแมลงภู่แต่พอกินเข้าไปอ่ะกลิ่นมันคือหอยแครงแต่มันจะมีความเหนียวหน่อยเหนียวหนึบเหนียวประมาณแบบให้นึกถึงเรากินตรงเอ็นอ่ะเอ็นของหอยแมลงภู่อย่างเดียวนะเหนียวประมาณนั้นเหนียวแบบกำลังกินอ่ะกำลังอร่อยอ่ะเดี๋ยวลองกินสาหร่ายนะครับแตกโป๊กโป๊กในปากเลยอ่ะเหมือนกินอารมณ์กินไข่ปลาแต่รสชาติมันจะมีออกเค็มนิดนึงเพราะว่ามันมาจากน้ำทะเลเนาะกูชอบมากเลยอ่ะมาต่อกันที่น้ำชุบนะฮะ
3: หอมนะหอม
0: ครับ
2: จะใส่นิดๆไม่อร่อยน้ำชุบมัน
0: ต้องประมาณนี้นะ
2: ใช่
0: ลองดูครับ
2: อร่อยไหม
3: มันไม่เค็มใช่ไหม

0: มันไม่เค็มไม่อร่อยนี่มันจะไม่เค็ม
1: คือพอเรากินสาหร่ายลูกพริกเปล่าเนี่ยมันจะเค็มนะแต่พอใส่กับตัวน้ำชุบลงไปนะครับมันพอดีนะครับมันมีความเผ็ดความเปรี้ยวแบบละมุนละมุนของมะขามเปียกตัดกับความเค็มโดยธรรมชาติของเจ้าตัวสาหร่ายเยี่ยมมากดีมากมากอร่อยเลย
2: อร่อยมาก
1: ทำเองทำเองต้องอร่อยอยู่แล้ววันนี้นะครับมาก่อนนะคะใหญ่ต้องบอกเลยว่าสนุกอบอุ่นชาวบ้านน่ารักมากๆเลยต้องขอบคุณทุกคนเลยนะครับที่ต้อนรับผู้เป็นอย่างดีเลยทำไมตาหวานอย่างนี้ล่ะ ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมนะครับที่อยากมาเที่ยวเกาะนาคาใหญ่นะครับที่นี่เขาก็เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวนะฮะก็มีทั้งโฮมสเตย์มีอาหารแบบพื้นถิ่นแบบนี้เนาะมีชาวบ้านน่ารักๆเนี่ยรอต้อนรับคุณผู้ชมอยู่แน่นอนนะครับยังไงก็อยากให้มาเยี่ยมเกาะนาคาใหญ่กันเยอะๆเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับพลุแล้วก็มะทั้งสองคนนะครับต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกับรายการตามอำเภอจานได้ใหม่ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวีเอชดีช่อง34แห่งนี้นะฮะสำหรับวันนี้นะครับเราสามคนขอลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับ
2: เฮ้ยโอ้โหใหญ่แจ๋วแม่แจ๋วนี่คือแม่เกดนะครับช่างแต่งหน้าของเรานะครับราชินีแห่งการหาหอยนะฮะนี่หาเองเหรอเนี่ยจริงเหรอโอ้ยใหญ่มากนะครับตัวนี้อมรินทร์ทีวี

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
0: ์ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้น

0: อนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม 186-200

0: ยุคนี้อะไรอะไรเราก็ให้ AI ทำให้สมดแต่คุณเชื่อไหมว่ายังมีสิ่งหนึ่งที่ AI ทำให้ไม่ได
1: ้ขออภัยครับผมไม่สามารถมีความรู้สึกหรือประสบการณ์ส่วนตัวได้เนื่องจากผมเป็นปัญญาประดิษฐ
0: ์ในโลกที่ AI กำลังครอบงำทุกสิ่งยังมีเหล่าบรรดาฮีโร่ที่คงต่อสู้พวกเขาไม่มีซุปเปอร์พาวเวอร์พวกเขามีแต่พลังสมองสองมือและจิตวิญญาณแห่งเสน่ห์ไทยดินแดนแห่งศิลปะที่สืบสานมาสู่ปลายมือสกุลช่างเมืองเพชรความงดงามที่ดาวน์โหลดไม่ได้จาก App Store เสน่ห์ไทยที่ถูกเก็บไว้ในแบบออริจินัลที่ Dive ไหนๆก็ยังคงแทนที่ไม่ได้ไม่ว่าจะเป็น 3D Printing ที่ปู่ย่าตายายของเราทำกันมาหลายร้อยปีศิลปะงานปูนปั้นงานแกะสลักไม้งานฉลุฝังลายไม้มูกคือการถ่ายทอดตำนานที่ยังมีลมหายใจเสน่ห์ไทยแบบแฮนด์คราฟที่ AI ยังเอาไม่อยู่ศิลปะงานเขียนรายรถน้ำงานจิตรกรรมความศรัทธาที่ถูกวาดด้วยหัวใจไม่ใช่แค่พูดกันกราฟิกดีไซน์โหดขั้นเทพที่ไม่ต้องพึ่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์อวตารครีเอชั่นระดับนานงานปั้นหัวโขนงานปั้นหัวสัตว์งานจำหลักหนังใหญ่เรื่องราวที่ยังคงโลดแล่นอยู่บนเวทีแห่งจินตนาการคาแรคเตอร์ดีไซน์เสน่ห์ไทยที่โลกเมตาเวิร์สยังต้องยอมเลเซอร์คัตติ้งอย่างศิลปะการแทงหยวกงานประดับกระจกงานตอกกระดาษภาษาลับของวัฒนธรรมที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเสน่ห์ไทยที่แกะลวดลายได้ละเอียดกว่าเครื่องจักรยุคใหม่หรือแม้แต่ NFT เราก็มีแพทเทิร์นดีไซน์ที่ยูนิคกว่าใครงานทำทองเครื่องประดับผ้าลายอย่างผ้าลายอัตลักษณ์ทุกเส้นลายคือรหัสลับแห่งเสน่ห์ไทยที่ไม่มีใครก๊อปปี้ได้ที่เราปล่อยให้ AI วาดเขียนอนาคตในโลกดิจิตอลที่ทุกสิ่งทุกอย่างถูกเจเนเรตขึ้นมาได้แต่ศิลปะสกุลช่างเมืองเพชรคือออริจินัลไฟล์ที่เทคโนโลยีไม่สามารถสัมผัสได้ถึงความรู้สึกอย่างที่เพชรบุรีกำลังรอให้คุณมาสัมผัสเสน่ห์ไทยที่แท้จริง

มวยไทยเรียกได้ว่าเป็นศิลปะการต่อสู้ของไทยที่โด่งดังไปทั่วโลกเพราะเป็นทั้งศาสตร์ที่มีความรุนแรงแล้วก็เป็นทั้งศิลป์ที่มีความสวยงามของท่วงท่าในการต่อสู้แต่คุณผู้ชมเคยชะงนไหมคะว่ามวยไทยเนี่ยมีความเป็นมามีต้นกำเนิดยังไงมีตั้งแต่เมื่อไ

และมีความสำคัญยังไงในประวัติศาสตร์ไปคลายฉงนกันเลยค่ะรายการคลายฉงนจะพามาคลายฉงนเรื่องที่เชื่อเลยว่าทุกคนต้องเคยได้ยินมวยไทยนั่นเองค่ะมวยไทยเนี่ยได้ยินมานานแล้วรู้เลยว่าเป็นศิลปะป้องกันตัวเป็นเกมกีฬาการแข่งขันเชิดหน้าชูตาประเทศไทยสุดๆเลยแต่มินไม่เคยรู้เลยจริงๆว่าที่มาที่ไปเริ่มจากไหนแล้วความเป็นมาเกี่ยวกับเรื่องมวยไทยจริงๆแล้วมีอะไรบ้างเพราะฉะนั้นวันนี้ที่แรกที่ขอมาเริ่มต้นคลายฉงนก็คือที่นี่เลยค่ะพิพิธภัณฑ์มวยไทยแห่งชาตินัดวิทยากรไว้เรียบร้อยแล้วเข้าไปหาเขากันเลยค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: ดร.วีระใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: คุณผู้ชมคะนี่แหละค่ะผู้ทรงคุณวุฒิที่จะมาคลายฉงนให้กับมิ้นที่เรียกว่าดร.วีระนี่ต้องบอกเลยว่าจบด็อกเตอร์ด้านมวยไทยนะคะจบปริญญาเอกด้านมวยไทยนี่ไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่ามวยไทยเนี่ยเขาเรียนจบกันเป็นด็อกเตอร์ขนาดนี้เลยวันนี้รบกวนดร.วีระคลายฉงนให้มิ้นเริ่มมวยไทยได้ไหมคะ
0: ได้ครับยินดีครับ
1: งั้นขอถามคำถามแรกก่อนเลยเอาที่มาของที่พิพิธภัณฑ์มวยไทยแห่งชาตินี่ก่อนได้ไหมคะว่าเริ่มต้นเป็นมายังไงจนกว่าจะมาเป็นพิพิธภัณฑ์แบบนี้ได
0: ้ครับสำหรับพิพิธภัณฑ์มวยไทยแห่งชาติเนี่ยซึ่งปัจจุบันผมเป็นผู้ในการอยู่สังกัดอยู่ในกรมพลศึกษากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาซึ่งรัฐบาลเนี่ยได้มอบหมายนโยบายให้กับกรมพลศึกษาว่าให้ปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับมวยไทยเรื่องการรักสนับสนุนและส่งเสริมและเผยแพร่ก็ได้จัดตั้งสถาบันรักศิลปะมวยไทยขึ้นซึ่งจะมีองค์กรเครือข่ายก็คือพิพิธภัณฑ์มวยไทยแห่งชาติครับแล้วก็ศูนย์รักศิลปะมวยไทยแห่งชาตินะครับนอกจากนั้นก็จะมีเครือข่ายอยู่ทั่วประเทศนะครับคือปัจจุบันนี้เรามีสมาชิกเครือข่ายนะครับประมาณ80ประเทศทั่วโลก
1: ในนี้นี่มีรูปปั้นมีถ้วยรางวัลวางอยู่เต็มไปหมดเลยแต่ว่ามีรูปปั้นหนึ่งเด่นชัดมากนี่ใครคะ
0: นายขนมต้มครับ
1: เป็น
0: บิดามวยไทยครับ
1: ได้ยินชื่อมาหลายครั้งแล้วในละครบ้างในหนังบ้างเล่าเรื่องไหนขนมต้มให้ฟังนิดนึงได้ไหมคะ
0: ตามประวัติศาสตร์แล้วนะครับที่เราทราบกันว่าวันที่17มีนาเนี่ยจะมีการทำพิธีไหว้ครูมวยไทยโลกนะครับหรือวิธีไหว้ครูมวยไทยก็คือไหว้นายขนมต้มนี่แหละครับ
1: อ๋อคือคนนี
0: ้ครับนายขนมต้มนี่ตามประวัติศาสตร์แล้วก็คือสมัยอยุธยาตอนต้นนะครับได้โดนจับเป็นเชลยนะครับพร้อมกับเชลยไทย300คนที่พม่านะครับ
1: ที่
0: ลังกุงวันที่17มีนาเนี่ยพ.ศ. 2310เนี่ยได้มีการจัดเฉลิมฉลองพิธียกฉัตรโดยพระเจ้าอังวะ
1: ค่ะ
0: ท่านก็อยากจะชมมวยนะครับพูดง่ายๆนะครับก็ให้นักมวยไทยที่มีความสามารถมาสมัครนายขนมต้มเนี่ยสามารถที่ชกชนะพม่า10คน
1: รวด
0: แต่ละคนไม่ถึงยกเลยครับ
1: โอ้
0: ครับเพราะสมัยก่อนไม่มียกนะครับ
1: อ๋อคือเอาว่าใครแบบหมดแรงใครน็อก
0: ใครแพ้ยอมแพ้ก็แพ้ไปแล้วหลังจากนั้นเนี่ยให้รางวัลแก่นายขนมต้มแล้วก็ปล่อยเฉลยศึก300คนเนี่ยกลับประเทศไทยอ๋อ
1: คือถูกใจขนาดยอมปล่อยเฉลยกลับเลยเหรอ
0: คร
1: ับ
0: ผมครับผม
1: ใจดีจังเลยเนาะอ๋อแล้วทีนี้ก็เลยกลับมาแล้วก็เลยถือว่าถูกยกขึ้นเป็นบิดาแห่งมวยไทยอย่างเงี้ยนะคะรู้จังเลยค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมวยไทยนี่เริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วก็เกิดขึ้นมาได้ยังไงล่ะคะ
0: เกิดพร้อมกับคนไทยครับ
1: คือคนไทยเกิดเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นเลย
0: ครับผมเพราะไม่มีหลักฐานชี้ชัดนะครับแน่นอนว่าคือเราก็พยายามสืบจะหารากเหง้ามวยไทยจะหาองค์ความรู้จริงๆอันนี้นะครับก็ไม่ได้จริงๆนะครับแต่ว่าจากสมัยโบราณก่อนอาณาจักรสุโขทัยเนี่ยนะครับก็มีมาแล้วคือประเทศไทยเนี่ยเรามีประเทศเพื่อนบ้านติดกันเยอะนะครับเมื่อก่อนนี่ก็มีเรื่องมีราวกันก็มีการลบกันนะครับสมัยนั้นเนี่ยชายไทยหรือทหารไทยเนี่ยเขาจะใช้ดาบสองมือ หรือดาบมือเดียว
1: นะครับ
0: นี่คืออาวุธที่เขาจับนะไปสู้กับไปชิดตัวนะฮะคนไทยเนี่ยมีความคิดว่าถ้าประชิดตัวลักษณะนี้เนี่ยน่าจะมีอาวุธยาวที่จะทำให้คู่ต่อสู้เสียหลักก็คือการถีบหรือการเตะทหารไทยก็นำมาฝึกนะครับฝึกการถีบการเตะ
1: อ๋อเริ่มจากการถีบการเตะก
0: ่
1: อน
0: นี่เริ่มจะเป็นมวยไทยแล้วนะฮะ
1: แต่มือถือดาบอยู่ใช่ไหมคะ
0: แต่มือถือดาบครับก
1: ็
0: เวลาถีบคู่ต่อสู้ล้มครับก็มีการฟันอะไรต่างมันจะง่ายเข้านะครับก็ตอนหลังเนี่ยเป็นที่แพร่หลายก็มีการฝึกกันในหมู่ทหารเขาบอกว่าคนไทยเนี่ยมีอวัยวะที่พิเศษกว่าคนอื่นในโลกนี้นั่นคือเป็นอาวุธเขาเรียกนวะอาวุธนะครับ
1: นวะอาวุธ
0: จะมี2เท้า2เข่า2ศอก2หมัด1ศีรษะ
1: เอาแล้วก็นี่ด้วย
0: ครับศีรษะเอาไว้คิดไงฮะเป็นอาวุธเดียวกันนะครับ
1: นุ่นรู้ว่าไว้โ
0: คนะครับก็นำมาใช้ในหมู่ทหารเนี่ยก็ทำให้เป็นมวยไทยขึ้นมาซึ่งเกิดมาพร้อมกับคนไทย
1: อย่างนี้เป็นเชิงป้องกันตัวไหมคะหรือว่าเป็นเอาไว้สำหรับการต่อสู้เลย
0: เป็นการต่อส

0: สู้เป็นการป้องกันประเทศครับ
1: ป้องกันประเทศกับการต่อสู
0: ้แล้วก็ออกกำลังกายให้ร่างกายแข็งแรง
1: ทีนี้อยากรู้ว่าความอันตรายของมวยไทยเนี่ยอยู่ตรงไหนอยู่ตรงแบบการออกท่าการใช้หมัดหรือว่าแบบอะไรยังไงบ้างคะ
0: ที่น่ากลัวที่สุดนะครับและต่างชาติกลัวที่สุดก็คือศอกครับ
1: ศอกเนี่ยเหรอครับทำไมคะ
0: มีความรุนแรงและสามารถตายได้นะฮะครับศอกเนี่ยครับ
1: มันดูใช้ยากนะคะมันดูไม่น่าจะใช้ถนัดเลยอ่ะแบบแล้วถึงชีวิต
0: เลยศอกเขาจะแนบหูเนี่ยครับศอกแล้วมันจะโดนตรง
1: กระดูก
0: น
1: ี่
0: ม
1: ัน
0: แ
1: ต
0: กหมดแล้วครับ
1: ส่วนมากเขาเข้าตรงไหนล่ะคะถึงได้แบบตายเขาถึงตายเลยเหรอคะตรงนี
0: ้ถึงตายเลย
1: ไม่น่าเชื่อเลยคุณผู้ชมนี่มีติดตัวมาตั้งแต่เกิดไม่เคยรู้ว่าอันตรายขนาดนี้คำว่ามวยไทยถ้าพูดถึงมวยไทยเราจะได้ยินคำว่าแม่ไม้มวยไทยใช่ไหมคร
0: ับ ผม
1: แม่ไม้นี่คืออะไรคะที่เติมขึ้นมาข้างหน้าหรือว่ามีมาตั้งนานแล้ว
0: จริงๆแล้วเนี่ยแม่ไม้มวยไทยเนี่ยตั้งแต่สมัยโบราณมาเนี่ยที่สะสมมาต่างๆพับนี้ประมาณ300กว่าแม่ไม้แม่ไม้ก็คือท่าทางของมวยไทยนะครับ
1: คือแม่ไม้มวยไทยก็คือท่าทางของมวยไทย
0: ซึ่งเรานำไปฝึกนะครับท
1: ี
0: นี้แม่ไม้มวยไทยแล้วก็ลูกไม้เนี่ยทางกรมพลศึกษาเนี่ยได้จัดเป็นหลักสูตรออกมาคือเรียนแค่15แม่ไม้15ลูกไม้แม่ไม้กับลูกไม้เนี่ยคืออันเดียวกันแต่เขามาแบกว่า15แม่ไม้นะครับเอารายละเอียดย่อยออกไปว่าที่ท่าคล้ายๆกันเนี่ยแตกแขนงออกไปเนี่ยก็ให้เป็นลูกไม้ไป
1: อ๋อที่ใกล้ๆกันใช้เอา
0: คล้าย
1: กันแต่อาจจะลงคนละที่หรือน้ำหนักหรืออะไรแบบอย่างนั้น
0: ก็ให้เป็นลูกไม้ไปก็ทำเป็นหลักสูตรขึ้นมานะครับมีการเรียนสอนมาน่าจะ70กว่าปีแล้วครับ
1: ท่าพื้นฐานของแม่ไม้มีเมื่อกี้บอกว่า15ท่าใช่ไหมคะขอพื้นฐานสัก2ชื่อ
0: บาทาลูกพัก
1: เท้าแตะใบหน้า
0: แล้วก็จระเข้ฟักหาง
1: จระเข้ฟักห
0: างที่เป็นที่นิยมนะ
1: แล้วถ้าพูดถึงท่าที่อันตรายที่สุด
0: ท่าที่อันตรายสุดน่าจะเป็นท่าจระเข้ฟักหาง
1: อ๋อจระเข้ฟักหางนี่เบสิกสุดและอันตรายสุดด้วยเหรอคะ
0: ครับเพราะว่ามีความแรงฮะมีความแรงแล้วผู้ต่อสู้ไม่รู้นะครับว่าเวลาเหวี่ยงกลับมาแล้วเนี่ยจะโดนจุดไหนบ้าง
1: แต่นะเท่าที่หนูเข้าใจนะคะที่เคยเห็นคือเหมือนกับว่าก็คือเราหันหลังแล้วก็เอาขาเตะเขาใช่ไหมคะแต่คืออันนี้คือเขาไม่สามารถกะได้ว่าเราจะเตะตรงไหนหรอคะหรือว่า
0: พอเราเหวี่ยงมาจะเข้าจุดไหนของร่างกาย
1: ก็คือการลำบาก
0: ครับก็ถือการลำบากก็ถือว่าอันตราย
1: อีกอย่างนึงค่ะที่เห็นกันเป็นประจำเห็นกันจนเชื่อว่าทุกคนชินตาแล้วแหละคือการไหว้ครูปกติก่อนที่จะมีการแข่งขันหรือว่าต่อสู้อะไรเงี้ยเขาจะต้องมีการไหว้ครูก่อนใช่ไหมที่หนูเห็นจะมีแบบหมุนมืออย่างเงี้ยอันนี้นี่ทำเพื่ออะไรแล้วเราเริ่มกันมาตั้งแต่สมัยไหนล่ะคะ
0: ตั้งแต่สมัยโบราณแล้วครับ
1: ก็คือเริ่มมาพร้อมกันเหมือนกัน
0: เพราะว่ามวยไทยเนี่ยจะมีครูผู้สอนนะครับเมื่อเวลาขึ้นเวทีเนี่ยนะครับก่อนชกเนี่ยจะต้องมีการไหว้ครู
1: ทุกครั้งใช่ไหมคะ
0: ครับเพื่อเป็นการวอร์มร่างกายสองมีความคิดนะครับแล้วก็นึกถึงระลึกถึงครูบาอาจารย์ที่สั่งสอนมานะครับแล้ว3อาจจะเดินวนไปรอบเวทีตามนั่นก็คือว่า
1: อาจจะเห็นมีเดินไปตรงทิศนั้นทิศนี้ไปกันทั่วเลย
0: ก็บางทีเวลาชกก็มึนๆเข้ามุมผิดก็มีนะฮะก็ต้องดูพื้นที่ของตัวเองอะไรต่าง
1: ๆอ๋อสำรวจพื้นที่
0: ครับสำรวจพื้นที่ครับ
1: อ๋อคือจริงๆไม่ได้แค่เป็นแบบว่าประเพณีหรือวัฒนธรรมแต่จริงๆแล้วคือมีนัยยะทั้งวอร์มเป็นการวอร์มอัพใช่ไหมคะก่อนขึ้นชกจริงแล้วก็เป็นการสำรวจ
0: อาจจะเป็นนักชกใหม่ๆเนี่ยครับบอร์ดเวทีก็คือตัวแล้ว
1: อ๋อคือขึ้นทีแล้วแบบ
0: ใจอะไรต่างก็ทำให้มีสมาธิมีสติขึ้นมานะครับ
1: อ๋อคือเหมือนเป็นการเตรียมตัวก่อนสอบว่าอย่างนั้น
0: ครับ

0: เรื่องนึงค่ะจริงๆแล้วช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยมีเทรนด์นึงต้องบอกว่าฮิตมากคือมวยชายามีแต่คนไปลงแบบไปสมัครไปเรียนไปเหมือนกับว่าลองฝึกกันดูมวยชายานี่ต่างจากมวยไทยไหมคะแล้วมันทำไมต้องเป็นมวยชายาม
1: วยชายานี่คือมวยไทยชนิดหนึ่งหรือสายหนึ่งมวยชายาเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยดังมากนะครับเป็นการทุ่มทับจับผักลักษณะก็คือมวยไทยนั่นแหละครับแต่เขามีลีลาเขามีอะไรต่างๆครับเนี่ยเป็นที่น่าสนใจนะครับปัจจุบันนี่มี5สายครับ
0: แล้วอย่างมี5สายแบบนี้แล้วความแตกต่างหรือว่าจุดเด่นของแต่ละสายนี่มีอะไรบ้างคะ
1: อย่างเช่นนะครับ
0: ค่ะ
1: หมัดหนักโคราช
0: หมัดหนักโคราช
1: หมัดหนักโคราช
0: โคราชนี่หมัดหนัก
1: ครับ
0: นี่คือจุดเด่นเลย
1: ท่าดีชัยยา
0: ท่าดีชัยยาท่าสวยเหรอคะ
1: มีท่าสวยนะครับ
0: อ๋ออ่ะ
1: ไวไวฝ่าท่าเสา
0: ไวนะคะ
1: ไวฝ่าท่าเสา
0: ท่าเสาคือเน้นมวยเร็วอะคะ
1: เป็นลักษณะ
0: คล่องแคล่ว
1: คล่องแคล่วว่องไว
0: อ๋อเดี๋ยวเริ่มลืมแล้วหมัดหนักโคราช
1: ครับเอาต่อฉลาดจะได้คล้องฉลาดลพบุรี
0: เดี๋ยวนะหมัดหนักโคราชฉลาดลพบุรีคือ
1: เป็นมวยที่ฉลาดครับ

0: ว่าการวาง
1: เวลาชกเวลาแรงต่างมีฉลาด
0: ฉลาดในทางมวยอย่างเงี้ยแหละค่ะคือเหมือนกับว่าใช้ท่าหรือว่าจะยังไง
1: ในกลยุทธ์ที่การรับลูกคู่ต่อสู้ต่างๆเป็นมวยที่ฉลาด
0: อย่างนี้ยอมรับหนักโคราชฉลาดลพบุรี
1: ท่าดีชายา
0: ท่าดีชายานี่ท่าสวย
1: ไว้ฝ่าท่าสาว
0: ท่าสาวก็คือคล่องแคล่ว
1: ชาวปัญญาพละศึกษา
0: ชาวปัญญาพละศึกษาอันนี้คือ
1: ก็คือมวยองค์ความรู้ครับ
0: ถ้างั้นเท่ากับว่าอันนี้นี่จะออกเป็นสายทางการศึกษามากกว่าตัวต่อสู้กันนั่นเหรอคะ
1: ครับ
0: เป็นไงบ้างคะเรื่องเกี่ยวกับมวยไทยเชื่อว่าหลายคนฟังแค่นี้นี่สนใจแล้วใช่ไหมเพราะว่ามิ้นเนี่ยเริ่มสนใจอยากจะเรียนรู้แล้วล่ะขอบคุณดร.มากเลยนะคะโอ้โหวันนี้ได้ความรู้เยอะมากทั้งเรื่องแม่ไม้ลูกไม้ไหวครูรำมวยคุณผู้ชมตอนนี้มีแรงแล้วก็คือเหิมอยากจะต่อยมวยไทยกับเขาบ้างแล้วล่ะเดี๋ยวมิ้นต้องไปหาค่ายมวยแล้วจะได้รู้ว่ามวยไทยเนี่ยมีเรื่องอะไรให้คลายสงสัยกันอีกช่วงหน้าตามไปเลยค่ะคุณนารสวรพินหูยตามหาตั้งนานแน่ค่ายนี้นี่ได้ยินชื่อเสียงเรื่องนามกันมาพอสมควรเลยเห็นบอกว่ามีนักมวยเก่งๆเยอะเลยแล้วก็ซ้อมมวยกันโหดมากด้วยแอบตื่นเต้นเหมือนกันและนี่ครั้งแรกเลยนะคะเนี่ยที่มิ้นมาค่ายมวยเข้าไปข้างในกันดีกว่าค่ะ

0: ขอโทษนะคะขอขัดจังหวะหน่อย
1: กำลังซ้อมกันอยู่เลยเหรอคะ
2: ครับผม
1: นี่ชื่ออะไรคะ
2: พี่นาครับ
1: พี่นาคุณเป็นครูฝึกเหรอคะ
2: ครับผม
1: เรียกว่าครูนาได้ไหมคะ
2: ได้ครับ
1: พอดีวันนี้วินมาอยากจะคลายสนวนเรื่องเกี่ยวกับมวยไทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ทราบว่าครูนาพอจะมีเวลาช่วยวินคลายสนวนนิดนึงไหมคะ
2: ได้ครับยินดีครับ
1: อันนี้ซ้อมเสร็จแล้วหรือว่ายังไงหนูมาขัดจังหวะหรือเปล่า
2: ไม่ครับ
1: ขอบคุณค่ะงั้นเดี๋ยวครูนามาช่วยนะ
2: ครับผม
1: เอ๊ะขอบคุณค่ะคุณนาคะมินได้ยินมาว่าที่ค่ายสวรพินแห่งนี้คือแบบโอ้โหเก่าแก่แล้วก็มีความเป็นมาเยอะแยะยาวนานมากเลยเล่าให้ฟังสักนิดนึงได้ไหมคะ
2: ได้ครับก็เปิดมานานแล้วครับ30กว่าปีครับตั้งแต่พศ2522ครับ
1: หนูยังไม่เกิดเลยอ่ะที่นี่มีผลิตนักมวยดังๆหรือว่าแบบอะไรยังไงบ้างเช่น
2: รัตศักดิ์สวรพินแล้วก็เพชรชลัดสวรพิน
1: อันนี้นี่ถือเป็นแบบนักมวยระดับต้นๆเลยไหม
2: ต้นๆเลยครับ
1: แล้วนี่คือที่นี่เขามีการเปิดเป็นโรงเรียนฝึกสอนหรือว่าเป็นค่ายแบบเทรนจริงจังส่งนักมวยแข่งหรือยังไงคะ
2: อ๋อแต่ก่อนก็เป็นที่เทรนส่งชกครับแต่เดือนนี้เขารับสอนอย่างเดียว
1: อ๋อตอนนี้รับสอนอย่างเดียวก
2: ็
1: คือใครจะมาโรงเรียนก็ได
2: ้ครับ
1: และอย่างนี้นี่คุณอาเป็นหนึ่งในนักมวยของค่ายด้วยไหม
2: ก็ไม่ได้เป็นครับผมอยู่ค่ายอื่นมาครับ
1: อ๋อแต่เป็นนักมวยอาชีพ
2: ครับผม
1: เล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะ
2: ได้ครับก็ผมก็อยู่ค่ายมวยเมืองชัยภูมิครับที่สำเร็จครับแล้วผมก็เลิกชกแล้วผมมาเป็นทีมเนอร์ที่นี
1: ่คุณอาต่อยมวยมาตั้งแต่อยู่เท่าไหร่คะ
2: ก็8ขวบครับ
1: โหทำไมเริ่มเร็วจังอ่ะ
2: พวกญาติพี่น้องก็ชกทุกคน
1: มรดกตกทอดกันมา
2: ครับผม
1: เป็นไงบ้างงั้นแปลว่าตั้งแต่8ขวบจนกี่ปีคะเนี่ย
2: ก็ตอนนี้33แต่ว่าเลิกชกประมาณ25ปี
1: เดี๋ยวนะ8ขวบถึง25 17ปีคุณอาชกมากี่ครั้งแล้ว
2: ก็ประมาณ200ครั้ง
1: เยอะนะคุณอา
2: ครับผม
1: แล้วผลแพ้ชนะเป็นไงบ้าง
2: ก็ประมาณชนะประมาณ150
1: โอ้ทีนี้มินรู้มาว่านักมวยเนี่ยเขาจะต้องมีฉายาใช่ป่ะเขาทรายกาแล็กซี่บ้างอะไรอย่างงี้บ้างคุณอามีฉายาเขาป่ะ
2: ก็มีซันตาน่าเมืองชัยภูมิ
1: ซันตาน่าเมืองชัยภูม
2: ิซัน
1: ตาน่านี่คืออะไรคะ
2: ก็คือแบบหัวหน้าเขาตั้งให้แบบคล้องจองกับชื่อเล่นเราชื่อนา
1: โอ้นาแซนต้าน่าสุดยอดทีนี้อยากรู้ว่าแล้วเวลาเขาตั้งฉายาแบบเนี้ยเขาใช้หลักอะไรในการตั้งหรือว่าอยู่ๆคิดอะไรได้ก็ตั้งเลยหรือยังไง
2: ไม่ไม่เขาก็จะใช้แบบชื่อหรือนามสกุลแบบคล้องจองกันแ
1: บบ
2: คล้องจองกับชื่อที่เขาตั้งขึ้นมา
1: คือคุณอาที่ได้ชื่อซันต้าน่าชัยภูมิคือเป็นคนชัยภูมิ
2: ไม่หัวหน้าครับ
1: อ๋อหัวหน้า
2: หัวหน้าเป็นคน
1: ตั้ง
2: เป็นคนตั้ง
1: แล้วปกติแล้วเวลาเขาตั้งฉายากันเนี่ยคือใครตั้งก็ได้หรือว่ายังไงคะ
2: ไม่ได้ก็เป็นแบบพวกเซียนมวยตั้งให้ครับแบบเราเก่งทางไหนทางหมัดอะไรเงี้ยเขาจะตั้งแบบหมัดซากเหล็กเหมือนพุทธล้อเหล็กอะไรอย่างเง
1: ี้
2: ย
1: คือเขาก็จะดูตามแบบที่เหมาะกับเราอันน
2: ี้
1: คือเซียนมวยเป็นคนตั้ง
2: ใช
1: ่เซียนมวยนี่คือพวกนักมวยรุ่นเก่าเหรอคะหรือว่ายังไง
2: ก็พวกมวยรุ่นเก่ามั่งแล้วพวกผู้ชม
1: อ๋อที่เขาแบบเชี่ยวชาญทางด้านนี้ได้ยินเสมอๆเลยคือคำว่าแม่ไม้มวยไทยคุณอาลองยกตัวอย่างท่าของแม่ไม้มวยไทยให้ฟังได้ไหมคะมีอะไรบ้าง
2: จระเข้ฟาดหาง
1: อันนี้เคยได้ยิน
2: ก็งวงไอยาลา
1: หักงวงไอยาลาแล้วเดี๋ยวนี้เข้าที่ดูคือจริงๆมินก็ไม่ได้ค่อยติดตามมวยไทยเท่าไหร่แต่ว่าเวลาดูเกมการแข่งขันกีฬาอะไรเงี้ยนะคะเราไม่ค่อยเห็นท่าพวกนี้แล้วใช่ไหมคะคุณนา
2: คือว่ามันคือทันสมัยครับเดี๋ยวนี้มันคือจะไปใช้แต่สมัยก่อนมันก็ไม่ได้มันช้าถ้าพลาดไปมันโดดอะไรอ๋อ
1: คือแต่ละท่ากว่าจะทำนี่มันใช้เวลาเหรอคะ
2: ใช่ครับมันยากคือว่ามันช้าด้วยพลาดไปมันถึงตายได้ครับ
1: โอ้โหถึงตายเลยเหรอคะ
2: ครับผม
1: โอเคดีแล้วล่ะที่ไม่ใช้แปลว่าคนสมัยก่อนนี่เขาต่อยกันทีเขาก็ต่อยกันตายเหรอคุณนะ
2: ใช
1: ่โอ้โหโหดจังอ่ะแล้วถ้าสมมติว่าเป็นคนที่มาเริ่มแบบว่าเริ่มใหม่ไม่มีพื้นฐานเลยอย่างมิ้นอย่างเงี้ยมีเรียนแบบไหนยังไงบ้างคะ
2: อ๋อก็มีแบบเริ่มต้นก็เลยก็การยืนมวย
1: ยืน
2: ครับยืนแล้วก็กาดมวยแล้วก
1: ็กาด
2: แล้วก็เดินแล้วก็ชก1 2
1: อ๋อคือเราไม่ปกติเหรอคะคุณนะ
2: ไม่ได้เดินปกติขามันจะไม่เหมือนกันครับ
1: น่าสนใจลองเรียนบ้างได้ป่ะ
2: ได้ครับได
1: ้เรียนวันนี้คุณอาสอนเลยป่ะ
2: ก็ได
1: ้ซันต้าน่าชัยภูมิ200แมตช์เดี๋ยวนี่แหละเดี๋ยวให้สอนมินแล้วให้ตั้งชื่อให้มินด้วยงั้นเดี๋ยวมินขอไปเปลี่ยนชุดแป๊บนึงนะคุณผู้ชมแล้วเดี๋ยวมาเรียนต่อยมวยไทยกัน

0: นะทำไมกระดูกลั่นนะ
1: เดินหน้าฮึบเดินหน้าฮึบเดินหน้าฮึบถอยหลังฮึบตัวตรงเตะขาปั๊บเดินกลับเตะไปกระแทกออกจากไหล่ฮึบ4ครั้ง1 2 3 4

0: ับ
1: เออแบบไม่บังแป๊บเตะปั๊บต่อย1 2 1 2 4ปั๊บปั๊บจบปั๊บจบปั๊บจบปั๊บจบปั๊บเตะปั๊บพัก
0: คือเมื่อกี้นี่ไม่ได้กี่นาทีเลยนะคะแต่ว่าเหนื่อยได้เบิร์นเพราะว่ามันใช้ตั้งแต่ทั้งตัวจริงๆนะกว่าจะแบบก้าวแล้วก็ต่อยแล้วก็ศอกได้หมุนได้บิดทุกอย่างมีประโยชน์สุขภาพดีได้ออกกำลังกายได้ระบายความโกรธ

0: คุณผู้ชมต้องบอกว่ามวยไทยเนี่ยไม่ได้แค่แบบด้วยตาอย่างเดียวนะคะพอลองต่อยแล้วเนี่ยหอบมากสังเกตได้ว่าหอบจริงๆแต่ว่าสนุกมากเลยค่ะคุณอาคะอย่างนี้นี่ตั้งแต่ที่นี่เปิดเป็นคนแบบเป็นค่ายสอนมวยเทรนมวยอย่างนี้มีคนสนใจเยอะไหมคะ
1: ก็มีทั้งต่างชาติทั้งมีทั้งคนไทย
0: อ๋อนี่คือแบบตั้งแต่เด็กผู้ใหญ่คือทุกอายุเลยไหม
1: ได้หมด
0: นี่ถ้าสมมติว่าจะเริ่มเล่นนี่ได้ตั้งแต่อายุเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่
1: ประมาณ6ขวบ7ขวบ
0: 6ขวบก็ได้เหรอ
1: ครับ
0: 6ขวบก็ต่อยอย่างนี้เหรอจะเป็นลมคุณผู้ชมหลายคนนะคะที่หลงเสน่ห์มวยไทยปกติไม่ดูอยู่ที่บ้านเนี่ยก็ว่าสนุกแล้วนะคะแต่พอได้มาลองแบบว่าต่อยจริงๆได้มาลองเรียนจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าขอเป็นอีกคนนึงที่หลงเสน่ห์มวยไทยมากๆเลยค่ะวันนี้ขอบคุณคุณว่าแบบนักมวยด้วยนะขอบคุณคุณอามากเลยนะคะที่ให้ทั้งความรู้ถามยังช่วยสอนท่าเบสิกต่างๆของมวยไทยด้วยตอนนี้เหนื่อยมากขอพักกินน้ำแป๊บเดียวค่ะคุณผู้ชมแล้วไปเปลี่ยนชุดด้วยแล้วเราไปคลายสวนกันต่อเลยค่ะ

0: ขอมาดูที่เวทีจริงๆกับตาสักครั้งแล้วล่ะค่ะต้องบอกคุณผู้ชมเลยนะคะเนี่ยว่าบรรยากาศแล้วก็ความรู้สึกแตกต่างจากเวลานั่งดูจอโทรทัศน์อยู่ที่บ้านมากๆเลยค่ะทั้งสนุกสนานทั้งตื่นเต้นเร้าใจเรียกว่าลุ้นสุดๆตลอดการชกเลยทีเดียวเป็นประสบการณ์ที่อยากให้หลายๆคนเนี่ยได้มาลองกันนะคะ
1: มีอะไรบ้างคุณผู้ชมมาคลายสงนเรื่องมวยไทยวันนี้นี่มินได้อะไรเยอะเลยตั้งแต่ได้ความรู้ความเป็นมาเป็นไปได้ลองไปซ้อมและนี่ได้มาดูแบบสดๆเลยด้วยแต่ต้องบอกว่าความสงนของมินเรื่องเกี่ยวกับมวยไทยเนี่ยยังไม่หมดแค่นี้แน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นช่วงหน้าไปคลายสงนกับอาจารย์เผ่าทองกันค่ะ
2: ผู้ชนะได้แก่น้ำเงิน
3: ตำราน่ารู้เกล็ดเก่าช่วงนี้ขอเสนอมวยตับจากซึ่งเป็นกีฬาพื้นบ้านในภาคตะวันออกของไทยเพราะมีการปลูกต้นจากกันเป็นจำนวนมากโดยการใช้ใบจากแห้งปูให้ทั่วพื้นเวทีและนักมวยจะถูกผูกตาด้วยผ้าทำให้มองไม่เห็นคู่ต่อสู้จะได้ยินก็แต่เสียงเดินบนพื้นที่ปูด้วยใบจากแห้งเท่านั้นฝ่ายใดที่ต่อยได้เข้าเป้ามากที่สุดก็จะเป็นฝ่ายชนะซึ่งมวยตับจากนั้นนับเป็นกีฬาที่สร้างความสนุกสนานมากกว่าการมุ่งผลแพ้ชนะ

0: พร้อมยัง
1: พร้อมแล้วมิ้นว่าไง
0: พร้อมใครฉงวนหน้าจานเราไม่ต่อยกันเอง
1: โอเคใครฉงวนวันนี้มันที่สุด
0: เอ้ย
1: เอ้ย
0: เอ้ยเอ้ยไม่โดนเราจะใครฉงวนกันที่ไหนอ่ะจาน
1: ที่นี่แหละ
0: ตรงนี้ได้เหรอ
1: เออเอาตรงไหนอ่ะ
0: เอาตรงไหนอ่ะเอาตรงนี
1: ้ได้หมด
0: เดี๋ยวตรงนี้โหยหนูถามหน่อยว่ามวยไทยของเราเนี่ยนอกจากจะเป็นศิลปะป้องกันตัวเป็นเกมกีฬาแล้วเนี่ยยังมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ไทยยังไงอีกบ้าง
1: โอเคไอ้ยา มวยไทยมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์อย่างไรโอ้โหเมนจ๋าถ้าจะพูดไปนะฮะเรื่องมวยนี่เป็นเรื่องสำคัญเป็นเรื่องของลูกผู้ชายเป็นเรื่องของ
0: แมน
1: ผู้หญิงก็ต้องต่อยมวยได
0: ้อ๋อจริงเหรอคะ
1: ก็มิ้นไง
0: นะ
1: ผู้หญิงในสมัยโบราณก็มีการหัดหมัดมวย
0: oh.
1: ไว้ป้องกันตัวเรื่องของการต่อยมวยเนี่ยนะถือว่าเป็นการป้องกันตัวในระยะประชิด
0: oh.
1: ผู้ชายไทยเนี่ยนะเรามีอาวุธเยอะแยะนะ หอกง้าวหลาวทวนเป
0: ็
1: นระยะที่ลบไกลพุ่งไประยะพุ่งระยะแทงออกไปไกลใกล้ตัวมาเรามีดาบหมดจากดาบเป็นมีดเป็นกริด
0: มีด
1: ใกล้อีกถ้าเผื่อมือเปล่าอาวุธหมดนี่ไงหมัดมวยกำปั้นของเราในสมัยสุโขทัยของเราเนี่ยนะก็ตั้งแต่พ.ศ.ก่อนๆ 1,800 นิดหน่อยนะ 1,700 ไปปลายเนี่ยพุทธศักราชนะเราก็ตั้งแต่สมัยพ่อขุนศรีอินทราทิตย
0: ์
1: ต
0: ้
1: อง
0: วาด
1: ประถมกษัตริย์ของกรุงสุโขทัยเนี่ยก็มีเรื่องราวของหมัดมวยเข้ามาแล้วนะครับสำนักที่มีชื่อเสียงตอนสมัยสุโขทัยเนี่ยอยู่ที่เขาสมอครที่จังหวัดลพบุรีปัจจุบัน
0: ค่ะ
1: นะครับในสมัยนั้นก็คงไม่ไกลก็ไกลพอสมควรจากสุโขทัยแต่ถือว่าเป็นสำนักมวยที่มีชื่อเสียงสำนักเขาสมอครเป็นที่ขึ้นชื่อลือชามากพ่อขุนศรีอินทราทิตย์เนี่ยถึงขนาด

0: ว่าทรงพระราชโอรสองค์ที่2นะก็คือน้องของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชนี่แหละไปทรงศึกษาเรื่องหมัดมวยที่เขาสมอครแห่งนี้สำนักเขาสมอครและเมื่อพ่อขุนรามคำแหงเนี่ยขึ้นครองราชเนี่ยนะท่านเองเนี่ยก็ฝึกหมัดมวยมาก่อนแล้วนะครับ
1: เป็นอยู่แล้ว
0: เป็นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นพระมหากษัตริย์เกือบจะว่าทุกพระองค์ทุกรัชกาลเนี่ยนะเป็นธรรมเนียมเลยว่าในการเรียนรู้

0: าการต่างๆนั้นจำเป็นที่จะต้องทรงศึกษาเกี่ยวข้องกับเรื่องของหมัดมวยนะครับในสมัยโบราณจริงๆเราใช้คำว่ารำหมัดเพราะว่าก่อนที่จะต่อยมวยต้อง
1: ไหว้ครูเขาเรียกไหว้ครูใช่ไหมอาจารย์
0: ครูในการไหว้ครูนั้นก็จะต้องมีเรื่องของการ
1: ร่ายรำ
0: ต่างๆมีหน้าอะไรอย่างเง
1: ี้ย
0: เยอะแยะมากมายโบราณจึงเรียกว่ารำหมัดพ่อขุนรามเองเนี่ยนะครับเมื่อเขียนเกี่ยวกับตำราพิชัยสงครามเนี่ยก็ได้มีการเอ่ยถึงเรื่องราวของการใช้วิชาหมัดมวยอยู่ในตำราพิชัยสงครามก็คือว่าผู้ที่จะศึกษาตำราพิชัยสงครามก็ต้องมีส่วนต้องพูดภาษาปัจจุบันก็มีคอร์สต่อยมวย อยู่ในนั้นด้วย
1: มีหลักสูตร
0: มีหลักสูตรในสมัยโบราณเนี่ยที่สุโขทัยเองเนี่ยนะนอกจากจะเป็นเรื่องของการส่งคนออกไปกุลบุตรค
1: ือ
0: เด
1: ็
0: กชายทั้งหลายไปอยู่ตามสำนักต่างๆแล้วเนี่ยนะตามวัดวาอารามของสุโขทัยบางวัดก็มีการสั่งสอนอบรมเกี่ยวกับเรื่องของหมัดมวยด้วยพระท่านสอนเอง
1: พระเป็นคนสอนด้วย
0: พระเป็นคนสอนเพราะว่าพระนั้นเป็นผู้ที่มาจากคนที่เชี่ยวชาญในศิลปะวิชาการต่างๆแล้วก็ในที่สุดอาจจะเบื่อหน่ายทางโลกก็ออกมาอยู่ในเรื่องของทางธรรมแต่ขณะเดียวกันกิจกรรมที่ท่านเคยปฏิบัติมาสมัยยังหนุ่มยังแน่นอะไรต่างๆท่านก็ไม่ได้ทิ้งท่านก็เอากลับมาสอนนะครับในการสอนต่อยมวยตามสำนักวัดต่างๆเนี่ยนะมันจะใกล้เคียงกันทั้งนั้นเลยคือในสมัยสุโขทัยเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยนะเวลาที่เราเป็นกุลบุตรไปฝากตัวกับท่านท่านก็จะฝึกให้เรามีความแข็งแรงก่อน
1: ด้วยกัน
0: แข็งแรงก็ไอ้ยะแข็งแรงในที่นี้ก็คือว่าสอนให้ตักน้ำตำข้าวพาฟื้นนี่โหนเถาวัลย
1: ์
0: ว่ายน้ำทั้งหมดนี่คือเรื่องของการฝึกกล้ามเนื้อจริงป่ะ
1: ใช่ค่ะเป็นการฝึกกล้ามเนื้อ
0: คนเราเนี่ยนะกล้ามเนื้อ
1: ปัจจุบันก็เลยฟิตเนส
0: ก็คือปัจจุบันคือฟิตเนสใช่นักมวยสมัยโบราณจึงหุ่นดีมีอกสามศอกถึงได้เรียกว่าชาย
1: อกสามศอก
0: แปลว่าหน้าอกกว้างเอวคอดเชฟเป็นตัววีเชฟ
1: สามเหลี่ยมหัวคว่ำ
0: ฝึกหัดเรียบร้อยแข็งแกร่งแล้วขั้นตอนต่อมาก็ฝึกท่านเอาผ้าขม้า
1: ผ้าขม้าม
0: ามัดเป็นก้อนแขวนลงมาก็เทคนี่แหละนี่ๆๆ
1: กระสอบทร
0: ายแต่ว่าฝึกให้ใช้นี่มัดเท้าเข่าศอกโบราณจะว่า
1: เท้า
0: เข
1: ่
0: า
1: ศอก
0: เข่าศอกครบ 3-4 อย่างนี่เลยไอ้เจ้ากระสอบทรายเนี่ยนะมันน้ำหนักเยอะมันแขวนแล้วเนี่ยมันนิ่งช้ามันขยับได้ช้
1: า
0: แต่ถ้าเผื่อไอ้เป็นผ้าขม้าเนี่ยนะมัดเป็นก้อนแล้วเนี่ยน้ำหนักมันเบามันหมุนเร็ว
1: เหมือนคน
0: เพราะฉะนั้นมันเหมือนคนใช่มันมัดเท้าเข่าศอกของเราเนี่ยมันจะต้องเร็วมากเลยที่จะมีไหวพริบแล้วมันก็แกว่งไกลมันแกว่งไกลมันเบามันแกว่งไกลกว่ากระสอบทรายเพราะฉะนั้นนี่คือฝึกไหวพริบปฏิภาณพอผ่านขั้นตอนนี้เสร็จเริ่มต้นแรงขึ้นก็คือฝึกให้เตะข่าศอกต้นกล้วย
1: โอ้อันนี้เป็นต้นกล้วยแล้ว
0: เริ่ม
1: อันนี้เริ่มที่ความเป็นความแรง
0: ใช่เริ่มความแรงแล้วน้ำหนักเข่าน้ำหนักแข้งน้ำหนักศอกอะไรต่างๆลงที่ต้นกล้วยเตะเพาะเดียวเพาะเดียว
1: ต้นกล้วยหัก
0: ต้นกล้วยต้องหักเพาะเดียว
1: ต้นกล้วยหักแล้ว
0: เสร็จจากต้นกล้วยแล้วคราวนี้เริ่มซ้อมจริงต
1: ่
0: อยกันเองกับครูต่อยกับครูแล้วจุ๊บจับจุ๊บจับโอเคเสร็จต่อยแล้วยังต้องปล้ำอย่าลืมว่าโบราณไม่มีกติกามวยนะ
1: คลุกกันแล้วคลุกฝุ่นไว
0: ้ใช่คลุกฝุ่นเลยถ้าเผื
1: ่
0: อใกล้ตัวก็ปล้ำในสมัยโบราณปล้ำทำไงปล้ำหักคอกับปล้ำหักไหปลา
1: เอาตายเลยเหรออาจารย์
0: เอากันให้ตายไปเลย
1: จริงเหรอ
0: คะโบราณปล้ำกันนี่เอาให้ถึงตาย
1: แล้วหักคอคือยังไงแบบอย่างนี้เลยเหรอ
0: ก็หักคอหักให้คอหักอ่ะ
1: จริงเหรอ
0: เออหักคอหักไขปลาหักเนี่ยโบราณเอาอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะพอผ่านการปล้ำเสร็จแล้วเนี่ยทุกขั้นตอนเนี่ยนะฮะตอนจบแล้วเนี่ยของแต่ละครั้งแต่ละวันจะจบด้วยการอาบน้ำว่ายน้ำเพื่อทำความสะอาดร่างกายตกค่ำนะครับพระก็จะท่านเรียกทั้งหมดเนี่ยก็ต้องสวดมนต์ทำวัดเช้าทำวัดเย็นสวดมนต์แล้วจากนั้นก็อบรมจริยธรรมนักมวยโบราณนั้นมีจริยธรรมไม่ใช่ว่าจะเข็ด

0: ค่าอาฆาตกันทุกคนมีศีลและมีธรรมะอยู่ในตัวของหมดของเขานักมวยทุกคนนั่นแหละนั่นคือสมัยสุโขทัยมาสมัยอยุธยาจะบอกว่าพระมหากษัตริย์ทุกรัชกาลก็ฝึกเรื่องบัตรมวยหมดเอาง่ายๆเลยนะสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชของเราเนี่ยนะครับท่านก็ชอบเรื่องหมัดมวยอย่าลืมว่าท่านไปอยู่พม่าตั้งแต่พระชนพรรษา9พรรษาถูกส่งไปเป็นตัวประกันอยู่ที่หงสาวดีไปฝึกมวยพม่าดิ
1: อ๋อต่างกันไหมอาจารย
0: ์มันก็ต้องต่างบ้างเหมือนบ้างนั่นแหละนะครับฝึกมวยพม่ามวยคาดเชือก
1: ไม่มี
0: นวม
1: อ๋อเป็นมือเปล่าๆเหรอคะอ๋อเป็นผ้าพัน
0: พันผ้าขาวพันผ้าดิบฉีกเป็นแถบกว้างๆนะแล้วก็พันหมดเรียกว่ามวยคาดเชือกนี่อันนี้ยังดีนะรุ่นหลังรุ่นโบราณเนี่ยใช้เชือกป่านมานิลามัดต่อยลงไปนี
1: ่หน้าแหกเลย
0: ทั้งแหกทั้งถลอกทั้งปอกเปิบครบหมดอ่ะพระนเรศวรเนี่ยนะครับท่านมีกองพิเศษของท่านเลยเรียกว่ากองเสือป่าแมวมอง
1: แมวมองด้วย
0: กองเสือป่าแมวมองด้วยท่านคัดเลือกจากทหารของท่านเนี่ยนะกว่าจะมาเป็นทหารก็คัดมาทิ้งแล้วเมื่อมาเป็นทหารของท่านแล้วเนี่ยนะท่านทรงคัดต่ออีกคัดครั้งนี้เนี่ยนะท่านคัดแบบว่าต้องต่อยมวยเก่งกระบี่กระบองได้ต่อยมวยเก่งปล้ำได้ทุกอย่างรอบตัวหมดเลย
1: ต้องได้ทุกยุทธวิธี
0: ใช่เป็นทหารประจำพระองค์ไปไหนไปด้วยเขาเรียกว่าอะไรนะทนายเลือก
1: ทนาย
0: เลือกเนี่ยนะฮะก็คือคัดจากทหารด้วยพระองค์เองจากทหารปกติที่มีความสามารถแล้วเลือกขึ้นแล้วก็รับยศเป็นทนายโอเคเข้าใจต่อมาในสมัยของคุณหลวงสรศักดิ์โอ้โหขึ้นครองราชพระเจ้าเสือนี่แหละโปรดหมัดมวยมากเลยปลอมพระองค์เป็นสามัญชนไปตามต่างจังหวัดไปนู่นวิเศษชัยชาญอ่างทองนู่นเลย
1: ไปทำอะไรคะ
0: ไปต่อยมวยเล่น
1: ต่อยเล่น
0: มันมีงานวัดงานวัดเขาก็มีการงานมีต่อยมวยท่านก็ปลอมพระองค์ไปกับเสนาบดี 2-3 คนแล้วก็ไปถึงไอ้นายสนามมวยก็ไม่รู้หรอกว่านี่เป็นพระมหากษัตริย
1: ์
0: ก็รู้แต่ว่าเนี่ยเป็นคนมาจากเมืองหลวงอยุธยาจะมาต่อยมวยเล่นก็จัดก็ไปต่อยมวยกับนักมวยนะครับนายสนามมวยก็จัดนักมวยพื้นที่นะครับของวิเศษชัยชาญที่มีชื่อเสียงมากเลยต่อยชนะมาตลอด3คนรวดเลยเอาขึ้นมาต่อยกับคุณหลวงสรศักดิ์พระเจ้าเสือเนี่ย3คนรวดต่อยทีละคน
1: คน
0: แร
1: ก
0: คนแรก
1: คือ
0: นายกลางมาตาย
1: มาตาย
0: นายกลางมาตายตายตายสนิท
1: ตายเลย
0: ตายพระเจ้าเสือสิพระเจ้าเสือป้องเดียวน็อกนายกลางมาตายน็อก
1: ตายเลย
0: คนที่สองขึ้นมานายใหญ่มัดเล็ก
1: อ้าวทำไมตัวใหญ่แล้วมัดเล็กอ่ะ
0: มัดเล็กแต่แรงนายใหญ่มัดเล็ก
1: อาจารย์เข้า
0: โอ้ก็โทษนายใหญ่มัดเล็กเสร็จอีก
1: น็อกอีก
0: คนที่3มาเลยนายเล็กหมัดหนัก
1: นี
0: ่
1: ตัวเล็กแต่หมัดหนัก
0: จบ3คนแพ้หมด
1: แพ้รวดดี
0: เพราะฉะนั้นนี่นะเป็นตัวอย่างง่ายๆเลยนี่ไม่ต้องพูดถึงรัชกาลจนกระทั่งถึงพระเจ้าเอกทัตทุกรัชกาลในสมัยอยุธยาฝึกหมัดมวยหมดเลยเดี๋ยวค่อยคุยเรื่องรัตนโกสินทร
1: ์เหนื่อยแล้วใช่ไหมอาจารย์
0: เหนื่อยแล้วจะพักพูดต่อเลย
1: พูดต่อก็คือว่าช่วงหน้าเป็นใครช่วงหน้าต่อเพราะช่วงนี้อาจารย์เหนื่อยแล้วเดี๋ยวซ้อมก่อน
0: โอเค
1: ได้ไหมอาจารย์
0: หนึ่ง
1: อาจารย์จะหมัดเล็กหรือหมัดหนักหรือว่าหมัดตายนี่ไง
2: น่ารู้เกิดเก่าช่วงนี้ขอเสนอปีพาทย์มวยไทยอันเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในรำมวยไหว้ครูและการต่อสู้ซึ่งประกอบไปด้วยเครื่องดนตรี3ชนิดได้แก่ชิงปีชวาและกลองแขกเมื่อนักมวยทำการรำไหว้ครูท่วงทำนองก็จะช้าเพื่อช่วยให้ลีลาในการร่ายรำดูอ่อนช้อยงดงามแต่เมื่อการต่อสู้เริ่มต้นดนตรีก็จะมีจังหวะเร็วขึ้นเพื่อเร่งเร้าให้นักมวยที่กำลังต่อสู้กันนั้นเร่งพิชิตคู่ต่อสู้อีกทั้งยังเร้าใจผู้ชมให้ตื่นเต้นไปกับการต่อสู้ของนักมวยอีกด้วย

0: ันด้วย
1: ว่าไง
0: คำถามแรก
1: คำถามแรก
0: หนูอยากรู้ว่าสมัยรัตนโกสินทร์ที่เขาไม่สู้รบกันแล้วเนี่ยมวยไทยยังมีความสำคัญอยู่ไหมอ่ะ
1: เขาก็สู้ใครเขาบอกไม่สู้รบร
0: ั
1: ชกาลที่หนึ่งโอ้โหรบกับพม่าอุตรุตสงครามเก้าทัพก็เกิดรัชกาลที่หนึ่งเนอะรบรัชกาลที่หนึ่งเนี่ยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชของเราเนี่ยนะต้องบอกว่าโอ้โหท่านก็ทรงฝึกหัดหมัดมวยมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ท่านเกิดอยู่ในสมัยกรุงศรีอยุธยาแล้วก็พระบาทสมเด็จพระอยู่หัวบรมโกศเนี่ยขอตัวไปเลี้ยงตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ท่านก็ทรงฝึกหัดหมัดมวยในราชสำนักตำราพิชัยสงครามอะไรต่างๆนั้นเป็นสิ่งที่ท่านทรงแตกฉานอย่างดีเมื่อขึ้นครองราชแล้วเนี่ยต้องบอกว่าทรงอุปถากอุปถัมภ์นะครับเรื่องของหมัดมวยเนี่ยเป็นอย่างมากเลยมีทนายเลือกส่วนพระองค์ประจำพระองค์ด้วยมีพระมหาแทบจะทุกรัชกาลเนี่ยต้องมีกองทนายเลือกประจำของพระองค์ท่านแม้แต่พระราชโอรสของพระองค์เนี่ยก่อนจะเล่าถึงพระราชโอรสนี่ขอเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งรัชกาลที่1ก่อนมันสนุกมากเลยมินในสมัยรัชกาลที่1เมื่อกี้ก็บอกแล้วนะว่าทรงโปรดในเรื่องของการหมัดมวยนะครับมีกองทนายเลือกของพระองค์ในครั้งนั้นน่ะมีพ่อค้าฝรั่งเศส2พี่น้องลงเรือกำปั่นสำเภามามันแล่นไปเนี่ยหลายประเทศไปค้าขายแต่ว่าบังเอิญคนน้องนี่มันต่อยมวยเก่งรูปร่างล่ำสันใหญ่โตต่อยมวยเก่งเพราะฉะนั้นเวลาที่ไปค้าประเทศไหนไม่ได้แค่ไปค้าอย่างเดียวไปค้าแล้วเอาน้องเนี่ยท้าพนันต่อยมวย
0: กับ
1: คนในประเทศนั้นๆหาเงินไอ้เจ้าพี่น้องฝรั่งเศสคู่นี้มันก็แล่นมาเมืองไทยมาท้านะครับผ่านเจ้าพญาพระคลังหนจะขอค้าขายแล้วก็จะขอต่อยมวยด้วยนะครับเดิมพันกันถึง50ช่าง
0: 50
1: ช่าง58 40 4,000 บาทเงิน 4,000 บาทสมัยน
0: ั้นนี่4ล้านแม่อาจารย
1: ์โอ้ย40ล้านมั้งเกินค่าของเงินนี่มันมหาศาลมากเราจะไม่รับคำท้าก็กระไรอยู่รัชกาลที่1โปรดให้ทำตั้งสนามต่อยมวยขึ้นเลยที่ตรงสนามหญ้าตรงด้านหลังวัดพระแก้วสนามหญ้าใหญ
0: ่ๆ
1: เอาเชือกเอาเสาหลักปัก4เสานะแล้วก็
0: กัน
1: เอาเชือกโยงเส้นเดียวพร้อมยาว20เมตร
0: วิ่งใหญ่จัง
1: เวทีใหญ่มากเลยสมัยนั้นไล่กันไม่จน
0: อุ๊ยแล้วนี่นึกว่าวิ่งไล่จับ
1: จากนั้นนะครับรัชกาลที่1ก็โปรดตั้งพระพลาที่ประทับเสด็จลงทอดพระเนตรน้องชายของรัชกาลที่1กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถเสด็จลงไปทอดพระเนตรด้วยในครั้งนั้นนะครับรัชกาลที่1ก็โปรดให้หมื่นพลานเนี่ยนะครับซึ่งเป็นทนายเลือกนะครับหมื่นพลานนี่เอามาอาบน้ำว่านลงน้ำมันว่านทั้งตัวลงน้ำมันว่านน้ำมันนี่คือแช่น้ำว่านเป็นน้ำมันน้ำว่านให้มันอยู่ยงคงกระพัน
0: แต่ต่างๆว่าทุกอย่าง
1: ลื่นไปทั้งตัวหมดลงไปถึงเปรียบมวยกันแล้วโอ้โหเราเสียเปรียบมากหมื่นพลานคนไทยตัวสันทัดขณะที่ฝรั่งเศสตัวล่ำใหญ่ไม่เป็นไรสู้กันพอเปิดเก่งปั๊บฝรั่งก็ตรงเข้ามาเลยมันก็จะจับพอเอาหมื่นผานเนี่ยหักกับจะจับไหปลา
0: หัก
1: อีกเหมือนกันหมื่นผานนะเต้นแล้วก็ถอยเต้นแล้วก็ถอยเต้นแยบถอยแยบถอยแยบถอยแยบถอยแยบถอยไล่กันไปทั่วสนามพอไล่กันนักมวยฝรั่งเศสมันก็ทำอะไรไม่ได้สักทีนึงนะมันก็ชักย
0: ั่วเราได้คล่องแคล่ว
1: ชักยั่วไอ้พี่ชายมันเนี่ยนะซึ่งก็เป็นกองเชียร
0: ์
1: พร้อมด้วยกะลาสีฝรั่งเศสเต็มเลยเนี่ยก็เชียร์เห็นท่าว่าเอ๊ะถ้าปล่อยอย่างนี้เนี่ยนะตัวน้องชายไอ้เจ้าพี่ชายฝรั่งเศสเนี่ยนะพร
0: ้
1: อม
0: กับ
1: ไอ้กะลาสีทั้งหลายเนี่ยนะมันก็มองดูแล้วถ้าเผื่อปล่อยให้เหตุการณ์เป็นอย่างนี้ต่อไปน้องชายที่อยู่บนเวทีเนี่ยนะก็จะเพียงพล้ำดังนั้นนะมันกระโดดเข้ามาในเวทีเลยไอ
0: ้
1: ต
0: ั
1: วพี่ชายกระโดดเข้ามามาถึงมาผลักหมื่นพลานเหมือนกับดันไม่ให้หนีแล้วก็เหมือนกับล็อกต
0: ั
1: วไม่ให้หนี
0: โกงอ่ะ
1: โกงดิตำนานเล่าไว้เลยนะกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถท่านเห็นแล้วก็ทรงกริ้วดิทรงพระพิโรธว่าอะไรวะตกลงกันต่อยกันตัวแต่ตัวกลายเป็นว่าเอาพวกเข้ามาช่วยเสด็จลงไปด้วยพระองค์เองต่อยกับฝรั่งโอ้โหมันไหมล่ะพอเสด็จลงไปปั๊บนั่นนะไอ้กะลาสีฝรั่งเศสก็กลูกันลงมาไม่ต้องกลัวครับคราวนี้ทนาย
0: เลือ
1: กของเราทั้งหลายลงอีกตะลุมบอลกันหน้าพระที่นั่งสนุกที่สุดต่อยกันแหลกลาน ผลปรากฏว่ากว่าจะส่งแยกออกได้จากกันเนี่ยนะฝรั่งเจ็บแต่ด้วยพระมหากรุณาฝรั่งเจ็บหนีกลับไปอยู่ในเรือหมดด้วยการที่1โปรดเกล้าพระราชทานหมอยาและหมอนวด
0: เอาไป

0: ช่วยดูแลนวดเฟ้นทายุกทายาใครฟกช้ำดำเขียวแตกตรงไหนก็ใส่ยานวดเฟ้นจากนั้นฝรั่งเศสตกกลางคืนชักเรือกำปั่นหนีเลยเงินก็ไม่จ่าย
1: โอ้ขี้โกงอ่ะ
0: เงินก็ไม่จ่ายสิก็ใช่50ช่างแพ้พนันไม่จ่ายถัดจากตอน
1: ร
0: ั
1: ชกาลที่1
0: โอเคถัดจากรัชกาลที่1มึงวอนกูแล้วนี่มึงวอนแล้วมันวอนแล้วนินเดี๋ยวเหอะเอาให้เสร็จรายการก่อนตอบคำถามก่อนเดี๋ยวเถอะต่อจากรัชกาลที่1ก็คือรัชกาลที่2พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยประสูติที่อัมพวาประสูติได้แค่เดือนเดียวพระชนมพรรษา1เดือนกรุงศรีอยุธยาแตกจากนั้นก็เสด็จย้ายมาประทับที่กรุงธนบุรีที่ประทับพระตำหนักที่ประทับหรือบ้านของท่านเนี่ยนะครับของเด็กชายฉิมตอนนั้นยังไม่ได้เป็นเจ้าฟ้าชายฉิมยังเป็นเด็กชายฉิมอยู่ติดกับวัดบางว่าใหญ
1: ่
0: ปัจจุบันก็คือวัดระฆังโคสิตารามาเพราะฉะนั้นในวัยเยาว์เด็กชายฉิมฝึกหัดมวยที่สำนักวัดบางว่าใหญ
1: ่อ๋อมีสำนัก
0: เพราะฉะนั้นไม่ใช่ย่อยๆเมื่อเสด็จขึ้นครองราชแล้วทรงอุปถัมภ์มวยไทยอย่างมากเลยและทรงเปลี่ยนคำจากคำว่ารำหมัดมาเป็นคำว่ามวยไทย
1: มวยไทย
0: กำเนิดขึ้นในครั้งรัชกาลที่2พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยนี่เองครับต้องเป็นพระมหากรุณาธิคุณต่อวงการมวยไทยอย่างยิ่งที่สุดเลยผ่านมา4ก็ต่อย3ก็ต่อย4ก็ต่อยมาถึงรัชกาลที่5นะมิ้นโอ้โหรัชกาลนี้นะต้องบอกว่ารัชกาลที่5เองก็ทรงฝึกหัดเรื่องของมวยไทยใช้คำว่ามวยไทยแล้วเพราะเราหมัดเปลี่ยนมาตั้งแต่ครั้งรัชกาลที่2จากสำนักมวยหลวงสำนักมวยหลวงนี่นะอยู่ในพระบรมมหาราชวังตั้งขึ้นมาตั้งแต่ครั้งรัชกาลก่อนหน้าพระองค์ท่านแล้วผู้ที่ถวายการสอนวิชามวยไทยให้กับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ก็คือคุณหลวงพลโยธานุโยคุณหลวงพลโยธานุโยท่านผู้นี้นะครับเป็นผู้ที่ต่อยมวยบัดมวยเก่งที่สุดมีไหวพริบปฏิภาณสารพัดหมดถวายการสอนแบบหมดไส้หมดพุงแกที่5ต่อยมวยเก่งมากนะครับไม่มีใครรู้เลยอันนี้นะครับต่อมาในปีพุทธศักราช2430นะมิ้นรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ตั้งกรมศึกษาธิการขึ้น
1: กรมศึกษา
0: ก็คือต้นกำเนิดของกระทรวงศึกษาในปัจจุบันนี้ใช
1: ่
0: กรมศึกษาธิการในครั้งนั้นนะครับมีการตั้งโรงเรียนฝึกพละศึกษา
1: อ๋อคือเหมือนวิชาพละค
0: ือใช่เป็นวิชาพละแต่เป็นโรงเรียนครูฝึกพละศึกษา
1: โดยเฉพาะ
0: ชื่อเต็มๆคือโรงเรียนครูฝึกพละศึกษาและอีกสถาบันนึงก็คือโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าปัจจุบันนี้แหละ
1: อ๋อที่เป็นโรงเรียนฝึก
0: 2อันเนี่ยฝึกทหารนั่นแหละต
1: ั้
0: งสองสถาบันการศึกษานี้ทั้งโรงเรียนครูฝึกพละศึกษาทั้งโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับมีวิชาที่สำคัญก็คือวิชามวยไทยทุกวันนี้นะไปโรงเรียนในร้อยก็ยังมีวิชามวยไทยไม่ใช่เรื่องธรรมดานะมิ้นเราอาจจะมองเห็นเรื่องของมวยไทยเป็นเรื่องธรรมดาเราอาจจะไม่ค่อยรู้สึกอะไรมากแต่จริงๆแล้วมวยไทยเป็นส่วนหนึ่งของวิชาของลูกผู้ชายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมความเป็นไทยของเราเลยทีเดียว
1: ยิ่งใหญ
0: ่ยิ่งใหญ่มากอ่ะเข้าใจเปล่าสงสัยอะไรอีกจะคลายฉงนเนี่ยฉงนอะไรอีก
1: ไม่ฉงนแล้ว
0: ไม่ฉงนแล้วก็จบสิเหนื่อยเว้ยเฮ้ย
1: เป็นไงบ้างคะคุณผู้ชมทุกวันนี้เนี่ยเราเห็นกีฬามวยไทยหรือว่าเป็นมวยต่างๆที่เห็นอยู่เห็นเป็นเกมกีฬาเห็นเป็นเหมือนกับว่าการแข่งขันที่สนุกสนานแต่วันนี้มินเพิ่งรู้จริงๆนะคะว่ามวยไทยเนี่ยอยู่คู่กับสังคมไทยคู่ประวัติศาสตร์ชาติไทยแล้วก็วัฒนธรรมไทยมาตั้งแต่สมัยก่อนเมื่อกี้เกือบโดนหน้าแน่
0: จบ
1: ต้องมองมวยมุมใหม่เลยนะคะคุณผู้ชมไม่ใช่แค่กีฬาสนุกสนุกแต่มันคือวัฒนธรรมของเราเพราะฉะนั้นถ้ามีโอกาสลองฝึกมวยดูก็ดีเหมือนกันสุขภาพดีด้วยแถมสาวๆได้ไดเอทด้วยนะคะเพราะว่าเบิร์นทั้งร่างกายเลยงั้นเดี๋ยวตอนนี้มิ้งกับอาจารย์ไปเบิร์นกันดีกว่าลาคุณผู้ชมกันก่อนอาจารย
0: ์สวัสดี
1: ค่ะ

0: สวัสดีครับผม AJ และ JJ ครับปีนี้เป็นปีครบรอบ238ปีของการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ผม2คนจึงออกเดินทางเพื่อตามรอยวิถีชีวิตของเมืองที่เดินทางมาถึง238ปี
1: พระที่นั่งศิวโมกขภิมานพระที่นั่งเสือโมกขับพี่มานอยู่ไหนวะเจ๊เจอไหมอ่ะไม่เจอเลยอ่ะแล้วอย่างนี้เราจะหาตาลองเจอได้ไงอ่ะงั้นเดี๋ยวพี่ไปทางนี้แล้วเดี๋ยวน้องไปทางนี้นะโอเคปะ
2: โอเค
1: ได้

0: ในที่สุดถึงสักที
1: โอ้โหมาถึงแล้วเหรอเอเจเจเจ
0: กว่าจะมาถึงที่นี่เล่นสปูผมเหนื่อยเลยครับ
1: เอาละเท่ากับยืนฟังตาไปพักเหนื่อยไปก็แล้วกันนะที่เนี่ยคือพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่เดิมของพระราชวังบวรสถานมงคลวังหน้าถือเป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติแห่งแรกของไทยกำเนิดจากมิวเซียมหลวงซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้จ้ายจากพระบรมมหาราชวังเมื่อปีพุทธศักราช2430แล้วก็เริ่มพัฒนาให้เป็นระบบสากลมากขึ้นต่อมาก็ได้มีการเปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครเมื่อปีพุทธศักราช2477จนถึงปัจจุบันนี้แหละ
0: ก็ลองครับอันนี้คือหัวของอะไรเหรอครับ
1: นี่คือศีรษะหุ่นหลวงยังไงล่ะหุ่นหลวงก็คือศิลปะการแสดงที่มีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาที่ใช้วัสดุมาประดิษฐ์เป็นรูปร่างท่าทางเหมือนคนแล้วก็มีคนเชิดและคนชักให้เคลื่อนไหวอย่างที่เราเรียกว่าหุ่นกระบอกในปัจจุบันนี้นั่นแหละ
0: แล้วศีรษะหุ่นหลวงอันนี้นี่มีความพิเศษยังไงล่ะครับถึงนำมาจัดแสดงที่นี่ครับ
1: ฟังให้ดีๆนะลูกนะนี่คือประติมากรรมพญารักใหญ่พญารักน้อยศีรษะหุ่นหลวงตัวพระคู่นี้เป็นศิลปะรัตนโกสินทร์อายุราว200ปีมาแล้วชัวนะเป็นไม้แกะสลักลงรักปิดทองเขียนสีประดับกระจกโดยศีรษะหุ่นพระรามมีวรรณะหรือผิวกายสีเขียวทรงชดาและพระลักษณ์พระอนุชาของพระรามมีวรรณะหรือผิวกายทองเป็นของหุ่นหลวงหรือหุ่นใหญ่ที่สำคัญก็คือศีรษะหุ่นหลวงตัวพระคู่นี้เป็นงานแกะสลักจากไม้รักฝีพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรัชกาลที่2เลยเจ้านะ
0: โอ้โหรัชกาลที่2เหรอครับ
1: ใช่แล้วลูกแล้วงานประติมากรรมฝีพระหัตถ์ของพระองค์ท่านงดงามยิ่งนักถึงขนาดว่าสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยานริศรานุวัติวงศ์นายช่างใหญ่แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ถึงกับตรัสชมว่างามไม่มีหน้าพระอื่นเสมอสอง
0: และนี่ก็คือศีรษะหุ่นหลวงจากฝีพระหัตถ์ของรัชกาลที่2ที่ถือได้ว่าเป็นสุดยอดงานประติมากรรมที่มีอายุกว่า200ปีเลยนะครับกล่าวได้ว่าพระมหากษัตริย์ของไทยนั้นทรงมีพระปรีชาสามารถทั้งในเรื่องการปกครองและงานศิลปะรอบด้านอย่างแท้จริงเลยนะครับ
1: ใช่แล้วล่ะลูก
0: ที่ผ่านมาทั้งหมดนี้คือสิ่งสุดยอดของกรุงรัตนโกสินทร์ครับนี่เป็นเพียงแค่บางส่วนเท่านั้นนะครับยังมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่อยากจะพาคุณผู้ชมไปได้ดูกันครับและพวกผมก็ต้องขอขอบคุณตารองมากนะครับที่พาพวกผมมาเที่ยวไว้มีโอกาสหน้าก็พาพวกผมไปเที่ยวอีกนะครับ
1: โอ้สบายลูกมาลายบอกเลยชอบ
0: วันนี้ AJ and JJ Journey ผม AJ และ JJ ครับและตารองขอตัวลาไปก่อนนะครับ
1: สวัสดี

0: ครับ
1: ยังครับ
2: ไอ้รถเป็นอย่างน้อนี่ยูยูสปีกไทยได้ป่ะครับ
3: อันฮะเอาอย่าง
2: ดันไอ้ยูยู
0: ยูอาร์เรดี้โกโกโ
4: กประเทศไทยถูกเรียกว่าเป็นดินแดนแห่งรอยยิ้มไม่ใช่แค่คนไทยที่ยิ้มเก่งแต่เพราะคนไทยพร้อมที่จะทำให้คนอื่นยิ้มได้เช่นกัน
2: ยูสปีกไทยได้ป่ะครับ
4: คนไทยอาจมีข้อจำกัดในเรื่องของภาษาแต่พวกเขาไม่มีข้อจำกัดในการช่วยเหลือผู้อื่นพวกเขาจะพยายามทุกวิถีทางที่จะช่วยเหลือใครสักคนเสมอประเทศไทยอาจไม่ใช่ประเทศที่ร่ำรวยเงินทองแต่พวกเขาร่ำรวยน้ำใจมากที่สุดประเทศหนึ่งประเทศไทยไม่ได้มีแค่ธรรมชาติที่สวยงามสถาปัตยกรรมที่มหัศจรรย์หรืออาหารที่รสชาติหลากหลายเท่านั้นแต่สิ่งที่ทำให้ทุกคนจดจำคือน้ำใจของคนไทยนี่สินะเสน่ห์ไทยที่ครองใจคนทั่วโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังสิด้วยด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

พระราชพงศาวดารบันทึกไว้ว่าเมื่อพม่าเข้าล้อมกรุงศรีอยุธยาในปีพุทธศักราช2091สมเด็จพระมหาจักรพรรดิได้เสด็จออกณบริเวณทุ่งลุมพลีโดยมีสมเด็จพระสุริโยไทยพระมเหสีแต่งองค์เป็นชายตามเสด็จด้วยเมื่อกองทัพของพระองค์ปะทะกับกองทัพพม่าสมเด็จพระมหาจักรพรรดิเข้าสับประยุทธ์กับพระเจ้าแปรแต่ช้างทรงของพระองค์เสียทีสมเด็จพระสุริโยไทยจึงใส่ช้างเข้าและถูกพระเจ้าแปรฟันด้วยพระแสงของง้าวจนสิ้นพระชนพระองค์ทรงประกอบวีรกรรมกล้าหาญไม่แพ้ชายและมีความจงรักภักดีต่อพระราชสวามีเป็นอย่างยิ่งทำให้กลายเป็นวีรสตรีที่สำคัญผู้หนึ่งในประวัติศาสตร์ไทยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเป็นการเทิดพระเกียรติแด่พระองค์รัฐบาลจึงอนุมัติให้มีการจัดสร้างพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยไทยณพื้นที่บริเวณทุ่งมะขามหย่องเมื่อปีพุทธศักราช2531มีคุณไข่มุกชูโตประติมากรประจำสำนักพระราชวังผู้ออกแบบและควบคุมการสร้างโดยได้ออกแบบให้พระบรมรูปสมเด็จพระสุริโยไทยอยู่ในท่าประทับนั่งบนคอช้างทรงเครื่องแต่งกายแบบนักรบและทรงถือพระแสงจำลองเหตุการณ์ชนช้างกับพระเจ้าแปรเดิมมีการปั้นช้างศึกของกองทัพพม่า4ช้างประจันหน้ากับพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยไทยแต่ต่อมาได้เกิดอาถรรพ์บางอย่างจึงได้มีการย้ายช้างศึกของพม่าไปตั้งยังพเนียรคลองช้างนอกจากการจัดสร้างพระราชานุสาวรีย์แล้วยังได้มีการปรับปรุงพื้นที่โดยรอบให้เป็นสวนสาธารณะสำหรับเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวพระนครศรีอยุธยาอีกด้วย

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่รายการภัตตาคารบ้านทุ่งนะครับมาพบกับตอนพิเศษครัวพี่สตังซีซั่น2วันนี้เรานำเรื่องราวของสูตรอาหารสร้างอาชีพตอนที่2มาฝากคุณผู้ชมนั่นก็คือเรื่องราวของน้ำยาขนมจีนวันนี้สตังและทีมงานเตรียมให้คุณผู้ชม4สูตรนะครับจะมีอะไรบ้างและที่สำคัญมาร่วมลุ้นกันนะครับว่าสตังเองจะมีทำให้น้ำยาขนมจีนออกมาอร่อยได้แค่ไหนไปลุยกันครับ
1: ก่อนที่เราจะไปเริ่มต้นเมนูแรกนั่นก็คือน้ำยากะทิสตังมีสูตรเด็ดในการทำผักดอง3รสมาฝากคุณผู้ชมด้วยล่ะครับ
0: คนปากใต้นะครับถ้าเกิดว่าทำน้ำยาขนมจีนกะทิแล้วไม่มีผักดองเนี่ยถือว่าขาดของอร่อยเลยนะครับวิธีการจะทำอย่างไรไปลุยกันครับ
1: เริ่มต้นจัดการล้างทำความสะอาดผักทุกอย่างก่อนจะปอกเปลือกเตรียมไว้หลังจากนั้นจึงขูดเส้นมะละกอ
0: เหตุผลที่สตางค์เลือกใช้มะละกอในระยะห่างก็เพราะว่ามันจะมีรสชาติหวานอยู่ในตัวด้วยนะครับและเวลาที่เรามาทำผักดองอ่ะสีสันก็จะสวยด้วยครับ
1: ตามไปคือแครอทหั่นชิ้นไว้คือแตงกวาหัวใจเท้าและพริกชี้ฟ้าแดงเขียวหอมแดงพริกจินดาตามมาคือหัวใจโป๊ะเค็มแล้วนำผักทุกอย่างที่เตรียมไว้คลุกเคล้าขยำกับเกลือให้ผักพอช้ำทิ้งไว้ประมาณ15นาทีหลังจากนี้จะมาเตรียมน้ำปรุงโดยจะตั้งกระทะเทน้ำเปล่าลงใส่ตามไปคือน้ำส้มสายชูเคี่ยวไปจนกว่าจะหายกลิ่นแล้วจึงเติมน้ำตาลทรายและเกลือตามมาคือกระเทียมดองเคี่ยวให้ทุกอย่างประสานกันทิ้งพักไว้ให้เย็นตัวและของเด็ดอีกอย่างที่คู่ควรกินคู่กับน้ำยากะทินั่นก็คือไข่เป็ดต้มยางมะตูมโดยเราจะเติมน้ำส้มสายชูลงใส่เมื่อน้ำเดือดจัดจึงเอาไข่เป็ดลงใส่จับเวลาไปประมาณ7นาทีหลังจากนั้นจึงนำมาน็อกน้ำเย็นเราก็จะได้เห็นไข่แดงเยิ้มแบบนี้ล่ะครับ

แล้วจึงจัดการคั้นน้ำออกจากผักก่อนจะใส่พริกลงกะละมังตามไปคือหอมแดงไชโป๊เค็มและพริกชี้ฟ้านำน้ำปรุงมาเทใส่หมักดองทิ้งไว้ประมาณ2ชั่วโมงก็สามารถรับประทานได้แล้วล่ะครับถ้าหากรับประทานไม่หมดก็เก็บเข้าตู้เย็นอยู่ได้เป็นอาทิตย์เลยล่ะครับ

เริ่มต้นปรุงเมนูน้ำยากะทิสูตรนี้เป็นสูตรเด็ดของสตังรับประกันว่าอร่อยจริงจังไปลุยกันเลยครับเริ่มด้วยการเตรียมทุบตะไคร้ใส่ลงไปต้มในน้ำตามไปคือใบมะกรูดแล้วจึงโขลกกระเทียมนำลงใส่หั่นชิ้นปลาแล้วล้างด้วยน้ำเกลือที่บอกว่าเป็นสูตรเด็ดของสตังก็เพราะสตังเลือกใช้ปลา3ชนิดมาผสมในน้ำยานั่นก็คือปลาทูปลาแดงและปลาน้ำดอกไม้ต้มไปให้เนื้อปลาสุกรุกต่อมาเตรียมพริกแกงจัดแจงซอยตะไคร้ปลาที่เราต้มไว้ตอนนี้ก็สุกแล้วล่ะครับน้ำที่เราต้มปลาเราก็ไม่ได้ทิ้งนะครับเพราะเราจะเอามาใช้เป็นส่วนผสมในการทำน้ำยากะทิเพราะว่าน้ำที่เราต้มปลาเนี่ยจะมีความหวานมันจากเนื้อความหวานของปลานั่นเองครับแล้วจึงซอยค่ะตามมาคือขมิ้นหอมแดงและผิวมะกรูดวันนี้สตังขออนุญาตใช้เครื่องปั่นเพื่อทุ่นแรงจัดแจงขยุมพริกจินดาลงใส่ตามไปคือพริกไทยดำผิวมะกรูดหอมแดงขมิ้นพริกขี้หนูแห้ง

0: พริกขี้หนูสดกระเทียมตะไคร้กะปิเกลือและน้ำเปล่า
1: ในยุคปัจจุบันนะครับถ้าเกิดว่าการที่เราจะทำน้ำยาขนมจีนขายเนี่ยมันจะต้องแกงหม้อใหญ่ถ้าเราจะใช้กระบวนการในการโขลกตำด้วยครกเนี่ยสตางค์คิดว่ามันอาจจะไม่ทันแกงนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการทุ่นประหยัดเวลาคุณผู้ชมสามารถเอาสมุนไพรทุกอย่างเนี่ยเข้าเครื่องปั่นแล้วก็สามารถที่จะปั่นใช้ระยะเวลาไม่นานก็แหลกละเอียดแล้วครับ
0: ปั่นไปให้ทุกอย่างแหลกละเอียด

0: ขั้นตอนต่อไปจึงเตรียมคั้นกะทิโดยเราจะใช้น้ำอุ่นมาคั้นนะครับคั้นแยกหัวแยกหางเตรียมไว
1: ้เมนูน้ำยากะทินะครับหัวใจสำคัญก็อยู่ที่กะทินี่แหละครับจะต้องเป็นกะทิที่เราคั้นสดใหม่ความหวานมันจากมะพร้าวจะทำให้น้ำยากะทิอร่อยเลยครับ

0: ได้เวลาแกะเอาเฉพาะเนื้อปลาแต่กว่าจะแกะจนหมดใช้ระยะเวลานานเลยล่ะครับหลังจากนั้นจึงนำเนื้อปลามาปั่นรวมกับหัวกะทิในส่วนก้างปลาเราก็ไม่ทิ้งนำมาปั่นผสมหางกะทิความหวานอร่อยอยู่ที่ตรงนี้ล่ะครับแล้วจึงเทกลองรองด้วยผ้าขาวบางมาถึงขั้นตอนการปรุงนำน้ำกะทิเทลงกระทะตามไปคือตะไคร้ตักเติมลงใส่คือพริกแกงแล้วจึงตักเนื้อปลาลงผสมน้ำยาตามมาคือน้ำก้างปลาและน้ำที่เราต้มปลาไว้ก่อนหน้านี้ปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำตาลปี๊บและเกลือ
1: น้ำยากะทิของสูตรปักใต้บางคนก็จะใส่ส้มแขกบางคนก็ไม่ใส่ก็แล้วแต่ความชอบนะครับแต่ส้มแขกเนี่ยเมื่อเราใส่ลงไปในน้ำยากะทิเนี่ยมันจะช่วยทำให้เกิดความเปรี้ยวแล้วก็ตัดรสกับความหวานมันเค็มนะครับ
0: ปิดท้ายจึงฉีกรูดใบมะกรูดลงใส่กลิ่นความหอมมันช่างเย้ายวนใจจริงๆครับ
1: ขนมจีนน้ำยากะทิของคนปากใต้นะครับมักจะกินคู่กับผักเคียงสารพัดนานาชนิดและสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือสตออันนี้เป็นสตอที่ส่งตรงมาจากบ้านของสตางค์นะครับคุณแม่ส่งมาให้เพื่องานนี้โดยเฉพาะเลยครับ

รสชาติของน้ำยากะทิมิทำให้ผิดหวังอร่อยจริงจังหวานมันด้วยน้ำกะทิข้นเข้มไปด้วยเนื้อปลาอร่อยเข้าท่ากินคู่กับผักดองและผักเคียงสารพัดสุดยอดเด่นชัดคือสตอชามเดียวคงไม่พอแล้วล่ะครับ

0: มาต่อกับน้ำยาสูตรที่2ในวันนี้นั่นก็คือน้ำยาป่านะครับสตางค์ได้รับสูตรเด็ดเคล็ดลับมาจากป้าลมแล้วก็ป้านงคลานตอนที่สตางค์ไปถ่ายทอดเรื่องราวของกระชายนะครับเรียกได้ว่าเป็นน้ำยาป่าที่ทำให้สตางค์ประทับใจมาจนทุกวันนี้เดี๋ยวเรามาเรียนรู้สูตรดีๆกันครับ
1: จัดการฟาดทุบตะไคร้ก่อนจะหั่นไว้เป็นท่อนๆตามไปจึงบุบหอมแดงแล้วจัดแจงซอยคาตามมาจึงหั่นท่อนกระชายเมื่อน้ำเดือดจึงนำสมุนไพรลงไปต้ม

0: ล้างปลาช่อนด้วยเกลือก่อนจะหั่นชิ้นบ้องแล้วตัดหัวปลาทูเค็มเอาส่วนพุงปลาออกปรุงรสด้วยเกลือน้ำปลากะปิเมื่อน้ำเดือดอีกรอบจึงส่งหม้อปลาช่อนลงไปต้มตามไปคือปลาทูนึ่งและปลาทูเค็มต้มไปจนกว่าปลาช่อนจะสุก
1: เมนูน้ำยาปลาสูตรของป้าลมนะครับก็ใช้ปลา3ชนิดเหมือนกันคุณป้าบอกว่าจะทำให้น้ำยามันออกมาเข้มข้นอร่อยนั่นเองครับ

0: ลาขึ้นจากกระทะได้วาระตักสมุนไพรแยกออกมาก่อนจะตักน้ำต้มปลามาเทกลองรองด้วยผ้าขาวบาง
1: เมื่อเราต้มปลาช่อนมาเสร็จเรียบร้อยแล้วทิ้งไว้ให้เย็นหลังจากนั้นเราก็จะดึงลอกเอาส่วนหนังออกนะครับเพราะเมื่อถ้าเราไม่เอาออกเวลาที่นำไปทำน้ำยาปลามันจะทำให้น้ำยาคล้ำดำนั่นเองครับ
0: แล้วจึงแกะเนื้อปลาแยกเอาก้างออก

0: จากนั้นจึงนำเนื้อปลาด้วยน้ำเปล่าให้ละเอียดในส่วนของก้างปลาเราก็ปั่นเช่นกันนะครับ
1: เมนูน้ำยาปลานะครับป้าลมบอกว่าถ้าจะให้อร่อยสุกสมเนี่ยเราจะต้องมีน้ำสามน้ำนั่นก็คือน้ำหัวน้ำเครื่องแล้วอันนี้ครับเอารอเอามาปั่นแล้วกรองน้ำจะเป็นน้ำหางครับ
0: จากนั้นจึงกรองด้วยผ้าขาวบางขั้นตอนต่อไปจึงนำสมุนไพรที่ต้มมาปั่นเติมตามด้วยน้ำเปล่าปั่นไปให้ละเอียดจากนั้นจึงผสมน้ำเปล่าลงใส่แล้วกรองเอาน้ำแยกพักไว้ก่อนจะปั่นอีกรอบได้เวลาตั้งกระทะนำน้ำหัวลงใส่ตามไปคือน้ำเครื่องบุบเตรียมไว้คือกระชายตามต่อได้จึงใส่เนื้อปลาจากนั้นจึงใส่น้ำหางลงกระทะปรุงรสด้วยเกลือจากนั้นจึงใส่กระชายตามต่อได้คือลูกชิ้นปลาเพียงแค่นี้ก็เข้าท่าน่ากินไหมล่ะครับรสชาติน้ำยาป่ามันหอมเข้าท่ากลิ่นสมุนไพรโดยเฉพาะกระชายขาดไม่ได้กับน้ำยาสูตรนี้รสชาติแซ่บนัวเข้ากันดีเพราะน้ำหัวน้ำเครื่องและน้ำหางสร้างความอร่อยด้วยลูกชิ้นปลาเด้งดึงซึ่งเหมาะจะกินคู่กับใบแมงลักหอมเข้ากันอร่อยยิ่งนักสุดยอดไปเลยล่ะครับ

มาลุยต่อกับสูตรน้ำยาขนมจีนสูตรที่3ในวันนี้นะครับนั่นก็คือขนมจีนน้ำพริกขั้นตอนแรกนะครับเราจะต้องแกะเปลือกกุ้งออกหลังจากนั้นก็จะผ่าเอาเส้นหลังดำๆออกด้วยนะครับในเมนูนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครไม่เลือกใช้กุ้งสดก็สามารถใช้กุ้งแห้งที่

0: มันเป็นกุ้งเนื้อกุ้งที่เราไว้ตำน้ำพริกกะเปียครับ
1: ตั้งกระทะต้มน้ำให้เดือดก่อนจะเอามาแช่มะขามเปียก
0: ถั่วทองที่ใช้ในบางสูตรในการทำน้ำพริกนะครับบางคนก็จะเอาไปคั่วก่อนแล้วเอาไปต้มนะครับแต่ของสตางจะแช่ทิ้งไว้ประมาณ2ชั่วโมงนะครับอันนี้คือเมื่อเราแช่ผ่านไป2ชั่วโมงก็จะกลายมาเป็นแบบนี้ครับ
1: ลงคมซอยกระเทียมหอมแดงรากผักชีและขิงเทน้ำหางกะทิลงกระทะได้วาระนำกุ้งไปลวกให้สะดุ้งสุกส้มน้ำที่เราลวกกุ้งก็ไม่ได้ทิ้งนะครับจากนั้นจึงคั่วสมุนไพรให้พอหอมตามไปจึงคั่วถั่วทองแล้วตั้งกระทะทอดพริกแห้งก่อนจะนำมาโขลกตำให้แหลกปนแล้วจึงนำไปเจียวในน้ำมันอีกรอบส่วนนี้จะเรียกว่าน้ำมันพริกเอาไว้แต่งหน้าน้ำพริกนะครับนำสมุนไพรลงไปโขลกตำให้แหลกแทรกตามไปจึงตำเนื้อกุ้งพอหยาบหยาบก่อนจะนำสมุนไพรลงไปตำผสมในครกจากนั้นจึงโขลกบุบถั่วลิสงให้พอแตกแทรกตามไปคือถั่วทองกว่าจะตำให้แหลกเนื้อเนียนก็เล่นเอาเมื่อยแขนเลยล่ะครับขั้นตอนต่อไปจึงคั้นน้ำมะขามเปียกไว้รอสารต่อเตรียมปรุงน้ำเคี่ยวเติมใส่คือน้ำปลาน้ำตาลตะโนดเคี่ยวไปให้ละลายปรุงรสเพิ่มเติมน้ำมะขามเปียก

แล้วจึงผ่าแบ่งมะนาวเพื่อบีบน้ำเปรี้ยวตามไปคือมะกรูดจัดการตั้งกระทะอีกรอบส่งมอบหัวกะทิลงไปเคี่ยวให้แตกมันตามต่อได้นั้นจึงนำเนื้อกุ้งลงใส่ผัดให้หัวกะทิแทรกซึมเข้าสู่เนื้อใส่หัวกะทิลงไปเพิ่มแล้วเติมตามคือน้ำลวกกุ้งปรุงรสด้วยน้ำพริกเผาตามไปคือน้ำเคี่ยวได้เวลานำพาถั่วทองลงใส่เคี่ยวต่อไปให้ละลายตามต่อได้คือถั่วลิสงน้ำพริกที่ตั้งใจเจาะจงให้ข้นเข้มก็เสร็จเรียบร้อยหลังจากนั้นจะปิดไฟทิ้งพักไว้ให้เย็นตัวก่อนจะปรุงรสเพิ่มหากปรุงตอนร้อนจะทำให้เสียรสปรุงรสเปรี้ยวเพิ่มเติมใส่คือน้ำมะนาวและน้ำมะกรูดกลิ่นหอมพร้อมนำใส่คือผลมะกรูดผ่าซีกโรยน้ำมันพริกแต่งหน้าปิดท้ายตามมาคือหอมเจียวกระเทียมเจียวและพริกทอดแค่เห็นหน้าตาก็น่ากินสุดยอดไปชิมกันเลยครับ

น้ำพริกมันคลิกโดนใจ3รสเปรี้ยวเค็มหวานประสานเข้ากันเนื้อกุ้งนั้นเด้งๆสุดเจ๋งได้ความมันจากถั่วทองและถั่วลิสงหอมกลิ่นน้ำมะกรูดสุดยอดอร่อยมากไม่อยากจะพูดดูเอาเองนะครับ

0: มาต่อกับเมนูที่4ในวันนี้กับสูตรขนมเส้นน้ำเงี้ยวจะออกมาเหมาะขนาดไหนไปลุยกันเลยครับ
1: เริ่มต้นนำตีนไก่ไปล้างด้วยเกลือก่อนจะนำไปต้มสับชิ้นเตรียมไว้คือกระดูกซี่โครงอ่อนเคล็ดลับต้มตีนให้เปื่อยไวเวลาน้ำเดือดจัดแบบนี้ให้เราใส่น้ำแข็งลงไปนะครับจัดการแช่ดอกงิ้วพักไว้แล้วจึงมาซอยสมุนไพรต่างๆก่อนจะหั่นชิ้นเตรียมไว้คือเลือดไก่ตอนนี้ตีนไก่ก็สุกแล้วล่ะครับเตรียมตั้งกระทะอีกรอบส่งมอบเกลือลงใส่เมื่อน้ำเดือดจึงนำเลือดไก่ลงไปต้มให้สุกได้เวลานำพากะปิมาย่างไฟจากนั้นตามไปจึงปิ้งถั่วเน่าแผ่นเตรียมคั่วไว้คือลูกผักชีนำหม้อขึ้นตั้งเตรียมต้มน้ำตามไปจึงนำสมุนไพรมาปั่นเริ่มด้วยพริกแห้งพริกเม็ดใหญ่ตะไคร้กระเทียมข่าหอมแดงรากผักชีเกลือลูกผักชีคั่วบิถั่วเน่าใส่ลงพุ่งตรงคือกะปิเติมน้ำเปล่าลงใส่ปั่นไปให้ละเอียดเมื่อน้ำเดือดจึงนำซี่โครงกระดูกอ่อนลงไปต้มผ่าเตรียมไว้คือมะเขือเทศ
0: สูตรในการปรุงขนมจีนน้ำเงี้ยวนะครับสตังได้รับสูตรดีๆมาจากนารีนะครับตอนที่สตังไปถ่ายทำรายการภัตตาคารบ้านทุ่งที่จังหวัดน่านตอนงิ้วดอกแดงรับประกันอย่างแรงครับว่าอร่อยจริง
1: ๆก่อนจะลงคมผ่าแบ่งครึ่งดอกงิ้วนำรากผักชีลงใส่ต้มต่อไปอีกสักพักจึงยกขึ้นแล้วตั้งกระทะเทน้ำมันนำพริกแกงลงไปผัดให้ส่งกลิ่นหอมพร้อมตามมาคือหมูบดผัดให้พริกแกงเข้าเครื่องปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวแล้วถึงคราวคือมะเขือเทศจากนั้นจึงนำน้ำซุปกระดูกซี่โครงที่ต้มไว้ลงใส่ตามไปคือตีนไก่และดอกงิ้ว

รุงรสเพิ่มเติมใส่คือมะขามเปียกจากนั้นจึงใส่เลือดไก่ตามไปคือมะเขือส้มรอให้น้ำแกงเดือดอีกสักพักปิดท้ายถ่ายทักด้วยเลือดหมูเป็นเคล็ดลับความอร่อยที่จะทำให้สีของน้ำแกงเข้มข้นขึ้นนะครับเพียงแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยโรยหน้าด้วยต้นหอมผักชีกระเทียมเจียวใครชอบเปรี้ยวก็สามารถบีบน้ำมะนาวลงเพิ่มเติมใส่ได้นะครับรสชาติน้ำเงี้ยวบอกได้เลยว่าสุดเฟี้ยวกลมกล่อมหอมกลิ่นถั่วเน่าเข้ากันกับพริกแกงอร่อยแรงคือซี่โครงกระดูกอ่อนกัดแล้วกรึบกรึบหนึบหนับความมันด้วยตีนไก่โดนใจคือเลือดและดอกงิ้วรับประกันถ้าได้ลองแล้วจะหายเกลี้ยวหายหิวเหมาะขนาดเลยล่ะครับ

มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการในวันนี้นะครับกับความสำเร็จของน้ำยาทั้ง4สูตรสตังเองต้องขอขอบคุณคุณป้าคุณย่าคุณยายนะครับที่เราได้เดินทางไปถ่ายทอดถ่ายทำเรื่องราวของรายการภัตตาคารบ้านทุ่งในที่ต่างๆและได้มอบสูตรดีๆดีๆจนทำให้สตังสามารถที่จะนำมาทำแนะนำเป็นสูตรสร้างอาชีพให้กับผู้ชมได้และหากแฟนรายการท่านใดนะครับเอาไปสร้างเป็นอาชีพได้จริงๆทีมงานและสตังคงจะดีใจอย่างยิ่งเลยล่ะครับส่วนสัปดาห์หน้าภัตตาคารบ้านทุ่งยังคงมีสูตรสร้างอาชีพ3แต่จะเป็นเรื่องอะไรโปรดติดตามนะครับวันนี้สตังและทีมงานต้องขอลาไปก่อนกับความน่ารักของสูตรน้ำยาทั้ง4สวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการตะวันยิ้มนะคะเช่นเดิมค่ะยิ้มรับกับการศึกษาดีๆที่หลากหลายรูปแบบแล้ววันนี้พาคุณผู้ชมนะคะมาร่วมก่อติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่เช่นเดิมค่ะคุณผู้ชมค่ะด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้ปัจจุบันนะคะศักยภาพของการพัฒนาผู้เรียนหรือว่ายกระดับคุณภาพการศึกษามีแนวนโยบายหลากหลายแนวนโยบายมากมายทีเดียวค่ะโดยกระทรวงศึกษาธิการเองนะคะก็มีการยกระดับคุณภาพการศึกษาภายใต้นโยบายเรียนดีมีความสุขนั่นเองค่ะซึ่งเป็นการลดภาระคุณครูบุคลากรทางการศึกษารวมไปถึงพ่อแม่ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมค่ะที่จะสร้างการรับรู้ความเข้าใจว่าปัจจุบันโรงเรียนแต่ละโรงเรียนมีการยกระดับคุณภาพการศึกษาภายใต้นโยบายเรียนดีมีความสุขได้อย่างไรค่ะเมื่อรับไม้ต่อมาจากกระทรวงศึกษาธิการขับเคลื่อนสู่พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่นี่ค่ะโรงเรียนบ้านโกตาบารูอำเภอรามันจังหวัดยะลารับไม้ต่อในการขับเคลื่อนผ่านสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต1และขับเคลื่อนภายใต้นโยบายเรียนดีมีความสุขสร้างความสุขทั้ง

้เรียนคุณครูผู้บริหารและสิ่งสำคัญผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมเราได้ตอบโจทย์ทุกกระบวนการยกระดับการศึกษาไปพร้อมๆกันค่ะส่วนภาพบรรยากาศทั้งหมดทั้งมวลวันนี้นะคะจะมีอะไรน่าสนใจบ้างเราไปชมภาพตัวอย่างกันก่อนเลยค่ะ

0: ันจึงเป็นพลังเป็นอาวุธทางปัญญาจงอย่าหยุดไขว่คว้าหาวิชา
1: Play and Learn
2: นโยบายเรียนดีมีความสุขของกระทรวงศึกษาธิการเป็นนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาลจะดำเนินนโยบายปฏิรูปการศึกษาและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตนั้นกระทรวงศึกษาธิการโดยพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศข้อสั่งการและแนวทางปฏิบัติให้หน่วยงานในสังกัดและในกำกับนำนโยบายด้านการศึกษาของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภาและนำนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการไปดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อร่วมกันยกระดับคุณภาพการศึกษาเพิ่มกำลังความสามารถเป็นกัลยาณมิตรต่อกันภายใต้แนวทางการทำงานจับมือไว้แล้วไปด้วยกันภายใต้นโยบายเรียนดีมีความสุขเพราะการเรียนการสอนจำเป็นต้องเริ่มจากความสุขทั้งผู้เรียนผู้สอนและผู้ปกครองเมื่อมีความสุขจะส่งผลให้การเรียนดีขึ้นเมื่อการเรียนดีขึ้นจะส่งผลกลับไปทำให้มีความสุขมากยิ่งขึ้นแนวทางการจัดการศึกษาแบ่งเป็น2ข้อหลักคือการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศและการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชีวิตนโยบายที่เน้นหนักในการทำงานมุ่งเน้นลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษา4ด้าน 1. ปรับวิธีการประเมินวิทยาฐานะครูและบุคลากรทางการศึกษาลดขั้นตอนมุ่งผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนปรับระบบประเมินวิทยาฐานะที่เน้นตามสภาพจริงลดการทำเอกสารขั้นตอนการประเมินไม่ซับซ้อน2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาคืนถิ่นสามารถยกย้ายกลับภูมิลำเนาด้วยความโปร่งใสไม่มีการซื้อขายตำแหน่งพร้อมสำรวจครูขาดแคลนในแต่ละพื้นที่ 3. แก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีพ4. จัดหาอุปกรณ์การสอนและสวัสดิการ1ครู1แท็บเล็ตนโยบายที่ต้องเร่งดำเนินการลดภาระนักเรียนและผู้ปกครอง6ด้านคือ 1. เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา anywhere anytime เรียนฟรีมีงานทำยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางมีระบบหรือแพลตฟอร์มการเรียนรู้โดยผู้เรียนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 2. 1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพด้วยการจัดให้มีการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพต้นแบบอย่างน้อย 1 โรงเรียนในแต่ละ 1 อำเภอหรือเขตพื้นที่การศึกษา 3. จัดระบบแนะแนวการเรียนและเป้าหมายชีวิตด้วยการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงโลกผู้เรียนมีรายได้ระหว่างเรียนจบแล้วมีงานทำสอดคล้องความต้องการตลาดแรงงาน 4. จัดทำระบบวัดผลรับรองมาตรฐานวิชาชีพผู้เรียนสามารถเรียนเพิ่มเพื่อรับประกาศนียบัตรในการประกอบอาชีพด้วยการนำหน่วยกิตที่สะสมมาใช้เทียบคุณวุฒิรับรองมาตรฐานวิชาชีพเพื่อรับประกาศนียบัตรในการประกอบอาชีพเพื่อให้ผู้เรียนมีทางเลือกที่จะมีรายได้ระหว่างเรียนควบคู่กับการทำงานไปพร้อมกัน 5. จัดทำระบบวัดผลเทียบระดับการศึกษาและประเมินผลการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถเป็นเลิศไม่ต้องเสียเวลาเรียนในระบบด้วยการจัดทำระบบการเรียนเทียบเคียงหรือเทียบโอนผลการเรียนทักษะความรู้ประสบการณ์หรือสมรรถนะจากระบบเดียวกันแต่ต่างสถานศึกษาหรือจากระบบหนึ่งไปสู่อีกระบบหนึ่งหรือจากต่างประเทศ 6. มีรายได้ระหว่างเรียนจบแล้วมีงานทำโดยมุ่งเน้นการผลิตและพัฒนากำลังคนในสาขาที่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่ตรงความต้องการของตลาดแรงงานโดยเน้นรูปแบบการเรียนรู้สู่การปฏิบัติสำหรับข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้ผู้บริหารทุกภาคส่วนในสังกัด 1. นำนโยบายด้านการศึกษาของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภาและนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 2. ดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเช่นการบรรจุแต่งตั้งโยกย้ายเน้นย้ำห้ามซื้อขายตำแหน่งห้ามทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุครุภัณฑ์ชุดนักเรียนอาหารกลางวันและจัดซื้อจัดจ้างวัสดุครุภัณฑ์ที่มีคุณภาพ3. น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 4. ให้ร่วมสาสิ่งแวดล้อมและมุ่งสู่การใช้พลังงานสะอาด 5. ส่งเสริมการอ่านอย่างเป็นกระบวนการโดยครูต้องเป็นต้นแบบในการรักการอ่าน 6. การลงพื้นที่ตรวจราชการหรือตรวจเยี่ยมให้เฉพาะผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องมาร่วมรับการตรวจราชการหรือตรวจเยี่ยมโดยให้ดำเนินการอย่างเรียบง่ายและประหยัดเช่นไม่ต้องติดป้ายต้อนรับไม่มีของที่ระลึกหรือของฝากสิ่งที่จะทำให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคือการดูแลนักเรียนให้เป็นคนดีและเก่งผู้บริหารขับเคลื่อนงานตามนโยบายได้อย่างดีมีคุณภาพ
3: ตามที่ท่านพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มอบแนวทางของการขับเคลื่อนงานการศึกษาในโอกาสที่ท่านดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับซึ่งได้ให้ไว้แนวทางหลักที่สำคัญคือการจัดการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนเรียนดีและมีความสุขนะครับแต่จะเรียนดีและมีความสุขนั้นมันมีองค์ประกอบครับท่านเลยให้แนวทางของการขับเคลื่อนงานคือการลดภาระครูและลดภาระนักเรียนและผู้ปกครองเป็น2แนวทางหลักครับในแนวทางของการขับเคลื่อนงานทั้ง2ประเด็นนี้ก็จะนำไปสู่การเรียนดีและมีความสุขเพราะว่าเมื่อแนวทางของการจัดการศึกษาลดภาระที่ไม่จำเป็นสำหรับครูออกไปเนี่ยครูก็จะอุทิศเวลาของการจัดการการสอนอย่างเต็มที่ให้กับผู้เรียนมีนโยบายหลายอย่างที่เข้ามาเพื่อช่วยทำให้ครูได้จัดการการสอนได้อย่างเต็มที่นะครับโครงการที่สำคัญคือการแก้ปัญหาหนี้สินของคุณครูนะครับซึ่งเป็นนโยบายหลักในทุกยุคทุกสมัยแต่ในภาวะการปัจจุบันรูปแบบของการช่วยเหลือครูหรือแก้ปัญหาหนี้สินครูเนี่ยมีความชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นนะครับตลอดจนการดูแลความปลอดภัยในชีวิตครูและก็ทรัพย์สินตลอดจนการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาวิชาชีพครูให้เป็นวิชาชีพที่สามารถต่อยอดศักยภาพให้กับผู้เรียนนำไปสู่การมีความมั่นคงในชีวิตนะครับอันนี้ถือเป็นประเด็นหลักที่จะต้องดำเนินการเพื่อให้บรรลุของการจัดการศึกษาให้กับผู้เรียนอย่างแท้จริงเราเห็นได้ว่าในระยะแรกของการขับเคลื่อนเรื่องของการลดภาระนักเรียนและก็ผู้ปกครองเนี่ยมีหลายอย่างที่ถูกตัดออกไปนะครับแล้วก็เติมเต็มในรายละเอียดบางส่วนนะครับเช่นการจัดให้มี1โรงเรียน1อำเภอ1โรงเรียนคุณภาพนะครับ
2: ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ขยายผลการสร้างการรับรู้เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาเรียนดีมีความสุขและแผนปฏิบัติการการศึกษาหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานบูรณาการด้านการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ดำเนินงานอำนวยการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการศึกษาแบบมีส่วนร่วมและบูรณาการกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่รวมทั้งสามารถบูรณาการการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับสถานการณ์และบริบททางสังคมเชื่อมโยงไปสู่การพัฒนาการศึกษาเพื่อความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตลอดจนสร้างการรับรู้ขับเคลื่อนการดำเนินงานในการนำนโยบายด้านการศึกษาไปสู่การดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมสู่ความสำเร็จตามนโยบายเรียนดีมีความสุข
4: เรียนดีมีความสุขที่นี่โรงเรียนบ้านโกตาบารูค่ะ
5: เรียนดีมีความสุข
6: เรียนดีมีความสุขครับ

0: สุขหนูในฐานะเป็นศิษย์เก่าที่โรงเรียนโกตาบารุด้วยก็วันนี้ได้โอกาสเข้ามาแต่ว่าในโอกาสที่ฐานะมาส่งลูกเรียนแต่ตอนนั้นเราอยู่ในรั้วโรงเรียนนี้ก็รู้สึกแบบเราได้เห็นภาพเก่าแต่ว่าคุณครูที่เคยสอนเราเนี่ยตอนนั้นคือไม่มีใครอยู่แล้วทำให้เรารู้สึกว่าแบบดีใจที่แบบว่าคือเรากลับมาอยู่บ้านแล้วเราได้มาส่งที่นี่อะค่ะการเรียนการสอนหนูคิดว่ามันดีกว่าเก่าเพราะว่าใช่เพราะว่าเราดูลูกเรารุ่นลูกเรามันมีพัฒนาการเทคโนโลยีขึ้นมากคือแบบคุณครูก็จะสอนแบบมีอุปกรณ์ที่ทันสมัยปัจจุบันที่คุณแม่เห็นบ้านโกตาบารุก็จะมีการแบบว่าพัฒนาเรื่องที่ดีเด่นเรื่องการกีฬามีกีฬาคือจะไปแข่งก็จะได้แล้วก็ที่เห็นที่นะคะแล้วก็วิชาภาษาเรียนดีมีความสุขไม่ใช่ว่าไปเรียนแล้วนั่งเครียดเหมือนที่มามี่บอกว่าถ้าวันนี้ไม่ได้ที่หนึ่งนะเราต้องกลับไปนั่งเครียดอยู่เราไม่อยากเห็นตรงนั้นเราจะบอกว่าเรียนดีเรามีความสุขเรียนดีเราเรียนดีเราเรียนได้งั้นไม่ต้องจะเป็นว่าต้องได้ที่หนึ่งแต่ว่ามีความสุขด้วยในการเรียนนั้นเหมือนว่าอยากไปเจอเพื่อนได้เรียนกับเพื่อนได้เจอคุณครูที่ใจดีอะไรแบบนั้นนะคะ
1: นโยบายเรียนดีมีความสุขของโรงเรียนบ้านโกตาบารุอำเภอรามันจังหวัดยะลาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต1ได้รับนโยบายมาจากกระทรวงศึกษาธิการและจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต1มาสานต่อในโรงเรียนสู่การปฏิบัติโรงเรียนบ้านโกตาบารุอำเภอรามันจังหวัดยะลาได้มีการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจในหลักการเพื่อสร้างความเข้าใจถึงนโยบายเรียนดีมีความสุขมีจุดเน้นมีเป้าหมายและมีเป้าประสงค์ที่ต้องการให้โรงเรียนนำไปปฏิบัติอย่างไรครูจะต้องนำไปปฏิบัติอย่างไรเพื่อให้เกิดการเรียนดีมีความสุขรวมถึงการสร้างโอกาสสร้างคุณค่าให้กับนักเรียนและชุมชน
2: ค่ะนโยบายเรียนดีมีความสุขของท่านรัฐมนตรีนะคะที่ทางโรงเรียนได้รับนโยบายมานะคะได้รับนโยบายมาจากกระทรวงศึกษาธิการด้วยแล้วก็ท่านผอ.เขตภายใต้การนำของท่านดร.อดุลพรมแสงนะคะผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาท่านก็มาสานต่อนโยบายตัวนี้แล้วก็สร้างเป็นนโยบายของเขตพื้นที่ที่ให้โรงเรียนเนี่ยได้นำมาสู่การปฏิบัตินะคะเมื่อโรงเรียนรับนโยบายตรงนี้มานะคะโรงเรียนก็ได้มีการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจหลักที่สำคัญเลยตรงนี้นะคะตัวในของตัวผู้บริหารเองหรือแม้กระทั่งคณะครูและก็บุคลากรของเรียนก็จะต้องมีความเข้าใจว่านโยบายตัวนี้จุดเน้นหรือเป้าหมายหรือเป้าประสงค์ที่ต้องการให้เกิดในเรื่องของการเรียนดีมีความสุขคืออะไรนะคะแล้วอีกอย่างนึงก็คือว่าในการสร้างโอกาสให้กับนักเรียนนะคะนอกจากจะเรียนดีมีความสุขแล้วในการสร้างโอกาสสร้างคุณค่าให้กับชุมชนสร้างโอกาสให้กับนักเรียนนะคะว่าโรงเรียนเนี่ยจะต้องนำไปปฏิบัติอย่างไรคุณครูจะนำไปปฏิบัติอย่างไรนะคะเรียนดีเนี่ยก็จะมีการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9นะคะแล้วก็พระบรมราโชบายของในหลวงรัชกาลที่10นะคะในเรื่องของการมีคุณธรรมนะคะมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมืองนะคะไม่ว่าในเรื่องของเรียนดีมีคุณธรรมมีอาชีพมีทักษะชีวิตที่ดีนะคะเราก็ต้องมาบูรณาการกันหมดตลอดจนนะคะในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนในยุคปัจจุบันนะคะว่าคุณครูเนี่ยจะต้องส่งเสริมให้เด็กเรียนดีนะคะไม่ใช่เรียนดีอย่างเดียวแต่ในการเรียนตรงนั้นจะต้องมีการส่งเสริมในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมตลอดจนทักษะชีวิตแล้วก็ที่สำคัญนะคะนโยบายของโรงเรียนที่ได้สานต่อจากท่านรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการแล้วก็ท่านผอ.เขตนะคะเราก็ได้มีการขับเคลื่อนนโยบายไปพร้อมๆกันนะคะทั้งกับคุณครูแล้วก็ชุมชนเพราะว่าที่สำคัญเลยก็คือชุมชนนะคะที่นี่ที่ผู้ปกครองไว้วางใจมากที่สุดก็คือในเรื่องของการใช้ภาษานะคะพอเด็กเริ่มก้าวเข้ามาในโรงเรียนเด็กก็จะมีการใช้ภาษาไทยเป็นภาษาหลักนะคะแล้วก็มีการใช้ภาษามลายูท้องถิ่นน้อยเนื่องจากว่าเราจะให้เด็กเนี่ยไปใช้ภาษามลายูถิ่นเนี่ยที่บ้าน แล้วก็ขอความร่วมมือผู้ปกครองนะคะในการเข้ามาโรงเรียนแล้วมีการใช้ภาษาไทยเราจึงเกิดเป็นได้รับคัดเลือกนะคะให้เป็นศูนย์พัฒนาทักษะทางภาษาเพื่อการสื่อสารนะคะในตรงนี้เราก็จะรับนโยบายตรงนี้มาด้วยนะคะจุดหนึ่งแล้วเราก็จะมีกิจกรรมต่างๆนะคะไม่ว่าในการกิจกรรมที่ให้ผู้ปกครองหรือชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมครั้งนี้นะคะเพื่อส่งเสริมเนี่ยให้เด็กได้เรียนดีมีความสุขตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับชั้นประถมแล้วก็นอกจากนี้นะคะในเรื่องของการส่งเสริมทักษะอาชีพนะคะเราก็จะมีคุณครูที่จบคหกรรมนะคะก็จะมีในเรื่องของการสอนการทำขนมการทำเบเกอรี่นะคะแล้วก็มีการส่งเสริมทางด้านทักษะกีฬาฟุตบอลนะคะก็จะมีทีมฟุตบอลโกตาจูเนียร์ FC นะคะซึ่งเราตั้งทีมและโรงเรียนก็จะมีการจัดการแข่งขันคือเป็นเจ้าภาพแล้วก็มีการสานต่อกับชุมชนภายนอกมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนอัสสัมชัญนะคะบริษัทช้างนะคะแล้วก็ตลอดจนมีภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนอย่างเช่นในเรื่องของการมัดย้อมเราก็จะพานักเรียนในระดับชั้นป.4ถึงป.6ไปเรียนรู้ในเรื่องของการมัดย้อมนะคะเป็นการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning แล้วก็ควบคู่กับการปฏิบัติจริงเพื่อนำไปต่อยอดหรือสู่อาชีพในเรื่องของการมัดย้อมโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะมาเป็นวิทยากรให้กับเรา
3: คุณครูเห็นด้วยอย่างยิ่งนะคะในเรื่องของการเรียนดีมีความสุขเพราะว่าการเรียนรู้ที่ดีค่ะจะต้องเริ่มจากการเรียนรู้อย่างมีความสุขถึงจะมีประสิทธิภาพนะคะโรงเรียนบ้านโกตาบารูนี่จะถือว่าโชคดีอย่างหนึ่งนะคะที่ทั้งผู้บริหารนะคะแล้วก็ชุมชนในโรงเรียนนะคะแล้วก็สภาพแวดล้อมในโรงเรียนค่ะที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนให้กับคุณครูนะคะผู้บริหารก็จะให้คุณครูค่ะออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างอิสระค่ะโดยคุณครูก็จะเน้นในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนที่สร้างความสุขให้กับนักเรียนก็เฟ้นหาค่ะว่าจะทำอย่างไรที่เราจะสอนนักเรียนได้อย่างมีความสุขจากการที่คุณครูได้สังเกตนะคะโดยเฉพาะนักเรียนระดับชั้นป.4ถึงป.6ค่ะเขาก็จะมีความชื่นชอบในเรื่องของการเล่น TikTok ค่ะซึ่งก็เป็นแพลตฟอร์มที่นำคลิปสั้นสนุกมานำเสนอนะคะคุณครูก็เลยมีแนวคิดว่าอาจจะนำสิ่งที่นักเรียนสนใจตัวนี้ค่ะมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนก็ได้จากประจวบเหมาะพอดีกับที่ทางเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต1ค่ะได้จัดอบรมพัฒนาคุณครูในด้านของการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลนะคะแล้วก็การใช้โซเชียลมีเดียนะคะที่นำมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนค่ะก็คุณครูได้รับโอกาสตรงนั้นนะคะได้เข้าไปพัฒนาตัวเองนะคะแล้วก็นำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนโดยการจัดทำเป็นคลิปสั้นสรุปความรู้ค่ะให้นักเรียนนำไปทบทวนบทเรียนนะคะแล้วก็เป็นคลิปสั้นประมวลกิจกรรมต่างๆในห้องเรียนแล้วก็ประชาสัมพันธ์กับกิจกรรมในโรงเรียนค่ะก็สามารถที่จะกระตุ้นความสนใจของนักเรียนได้ดีเลยทีเดียวนะคะนักเรียนมีความสุขแล้วก็ชื่นชอบกับการเรียนรวมไปถึงเพื่อนๆของเพื่อนๆครูค่ะแล้วก็ผู้ปกครองก็ให้ความสนใจติดตามแล้วก็ชื่นชอบไปด้วยค่ะประเมินความสุขของนักเรียนนะคะอย่างที่เห็นได้ชัดเลยจากการสอบถามนักเรียนโดยตรงเลยค่ะว่าหลังจากสอนแล้วเนี่ยนักเรียนชื่นชอบไหมนะคะหรือว่าเมื่อคุณครูนำคลิปสั้นนะคะลงในแพลตฟอร์ม TikTok คุณครูก็จะถามว่านักเรียนได้ติดตามไหมคะดูแล้วเป็นยังไงสนุกไหมคะอย่างเงี้ยหรือบางครั้งคุณครูแทบจะไม่ต้องถามเลยค่ะมาพรุ่งนี้เช้าเด็กๆจะถามเลยค่ะคุณครูคลิปที่คุณครูลงสนุกมากเลยค่ะหนูได้ดูด้วยพ่อแม่ก็ได้ดูด้วยค่ะครูก็จะสังเกตจากตรงนี้ค่ะรวมไปถึงการที่นักเรียนถามคุณครูค่ะคุณครูวันนี้คุณครูจะสอนอะไรจะมีกิจกรรมอะไรแล้วก็จะได้ถ่ายทำคลิปด้วยไหมคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่านักเรียนชื่นชอบแล้วก็สนุกกับการเรียนค่ะ
4: ผมรู้สึกมีความสุขอย่างมากเลยครับเพราะมีกิจกรรมหลายๆอย่างที่เห็นได้ชัดก็คือกิจกรรมเกษตรพอเพียงและกิจกรรมฟุตบอลนอกเวลาเรียนครับที่ผมได้ร่วมมาตั้งแต่อายุ19ปีแล้วครับจนปัจจุบันนี้อายุ14ปีและเขาก็พาผมไปแข่งขันในรายการต่างๆจนได้มีรางวัลมากมายและรางวัลที่ผมภูมิใจที่สุดก็คือรางวัลฟุตบอลเยาวชนและประชาชนจังหวัดชายแดนใต้ครับและโรงเรียนนี้ก็เป็นโรงเรียนที่สะอาดปลอดบุหรี่ด้วยครับและคุณครูก็ใจดีทุกคนครับการที่เรียนดีมีความสุขนี่ก็คือเรียนไปด้วยมีความสุขไปด้วยและที่นี่เขาส่งต่อไปแบบถ้าจบที่นี่แล้วอยากไปต่อสายอาชีพอะไรเขาจะส่งให้ไปต่อกับสายอาชีพนั้นโดยตรงเลยครับ
5: ในเรื่องของการจัดการศึกษาที่ตอบโจทย์ให้ผู้เรียนเรียนดีและมีความสุขของจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยมันมีความสำคัญอย่างยิ่งครับเพราะผู้เรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีทั้งผู้เรียนในระบบและนอกระบบผู้เรียนในระบบคือการเรียนการสอนในห้องเรียนที่มีประเภทและระดับที่ชัดเจนนะครับไม่ว่าจะจัดการศึกษาโดยรัฐหรือจัดโดยโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามนะครับซึ่งเป็นความสนใจของผู้เรียนและผู้ปกครองนะครับที่เลือกส่งบุตรเรียนเข้าเรียนอีกหนึ่งประเภทสถานศึกษาคือผู้เรียนนอกระบบคือผู้เรียนที่อยู่ในสถาบันศึกษาปนหรือศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดถือเป็นแนวทางที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของจังหวัดชายแดนภาคใต้เพราะฉะนั้นในแนวทางของการจัดการเรียนการสอนที่นำไปสู่การเรียนดีมีความสุขนั้นจะต้องครอบคลุมผู้เรียนในทุกกลุ่มนะครับทั้งในผู้เรียนในระบบกลุ่มผู้เรียนนอกระบบและก็กลุ่มผู้เรียนที่อยู่ในความดูแลของสกร.เนี่ยทำอย่างไรให้พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีทั้งข้อจำกัดและก็มีทั้งเอกลักษณ์เฉพาะเนี่ยเกิดความลงตัวให้มากที่สุดโดยไม่เป็นการไปด้อยค่าหรือไม่เป็นการบีบเพื่อให้เลือกเพียงแค่อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับแต่จะทำอย่างไรให้ทั้งด้านวิชาการด้านศาสนาและการประกอบอาชีพเนี่ยเกิดความลงตัวในการเรียนการสอนเกิดความลงตัวในการจัดการศึกษาและนำไปสู่การเรียนดีและมีความสุขของผู้เรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะอย่างชัดเจนอันนี้ถือเป็นโจทย์สำคัญที่ชาวหน่วยงานการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้จะต้องร่วมกันและก็ขับเคลื่อนสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้ตรงกับนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขครับ
1: โรงเรียนบ้านโกตาบารูอำเภอรามันจังหวัดยะลาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต1กระทรวงศึกษาธิการพร้อมที่จะจัดการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศและการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชีวิตร่วมปฏิรูปการศึกษาสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตสู่การต่อยอดให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับเด็กนักเรียนนักศึกษาเยาวชนและประชาชนทุกคนได้เรียนดีมีความสุข

0: ศัพท์ภาษาใต้วันละคำวันนี้เสนอคำว่าย็อบ
1: อ้าวชีทำอะไรอยู่นั้นน่ะ
2: ยบกระดาษ
0: ยบยบหรือหยบในภาษาใต้แปลว่าแอบหลบหรือซ่อนเช่นรักกันแบบยบยบแปลว่าแอบรัก

คุณผู้ชมค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือรายการตะวันยิ้มที่นํามาฝากคุณผู้ชมค่ะเราจะร่วมเกาะติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กับกระบวนการและกิจกรรมที่หลากหลายค่ะอย่างวันนี้ก็พาคุณผู้ชมมาดูถึงเรื่องของการขับเคลื่อนนโยบายเรียนดีมีความสุขของกระทรวงศึกษาธิการที่โรงเรียนบ้านกตบารูนั่นเองค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการตะวันยิ้มได้ทุกวันเวลาเดียวกันนี้ค่ะสําหรับคุณผู้ชมเองนะคะอย่าหยุดที่จะเรียนรู้ค่ะเพราะการเรียนรู้มีอยู่รอบตัวเราวันนี้บีและทีมงานตะวันยิ้มลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: รับชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ีวมวลไบโอแมสคือสารอินทรีย์ที่เป็นแหล่งกักเก็บพลังงานจากธรรมชาติและสามารถนำมาใช้ผลิตพลังงานได้เช่นเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรหรือกากจากกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมการเกษตรเช่นแกลบได้จากการสีข้าวเปลือกชานอ้อยได้จากการผลิตน้ำตาลทรายเศษไม้ได้จากการแปรรูปยางพาราหรือไม้ยูคาลิปตัสเป็นส่วนใหญ่และบางส่วนได้จากสวนป่าที่ปลูกไว้ชีวมวลสามารถเปลี่ยนรูปเป็นพลังงานได้เพราะในขั้นตอนของการเจริญเติบโตนั้นพืชใช้คาร์บอนไดออกไซด์และน้ำแล้วเปลี่ยนเป็นพลังงานจากแสงอาทิตย์ได้โดยการผ่านกระบวนการสังเคราะห์แสงได้ออกมาเป็นแป้งและน้ำตาลแล้วกักเก็บไว้ตามส่วนต่างๆของพืชดังนั้นเมื่อนำพืชมาเป็นเชื้อเพลิงเราก็จะได้พลังงานออกมาการใช้ประโยชน์จากพลังงานชีวมวลสามารถใช้ได้ทั้งในรูปแบบของพลังงานความร้อนไอน้ำหรือผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าโดยจะใช้เชื้อเพลิงชีวมวลชนิดใดชนิดหนึ่งที่กล่าวมาข้างต้นหรือหลายชนิดรวมกันก็ได้ชีวมวลจึงเป็นแหล่งเชื้อเพลิงราคาถูกหากมีการใช้ประโยชน์ในบริเวณที่ไม่ไกลจากแหล่งเชื้อเพลิงมากนักเพื่อลดต้นทุนในการขนส่งชีวมวลมีอยู่ทั่วไปในประเทศไทยการนำชีวมวลมาใช้จึงช่วยลดการสูญเสียเงินตราต่างประเทศในการนำเข้าเชื้อเพลิงและสร้างรายได้ให้กับคนท้องถิ่นนอกจากนี้เรายังมุ

0: หวังว่าการพัฒนาโครงการเกี่ยวกับชีวมวลจะสามารถเสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของชุมชนได้อีกด้วย
1: สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะเข้าสู่รายการคิดการใหญ่รายการที่ชื่นชมคนเก่งคนไทยคิดสร้างสรรค์ผลงานชิ้นใหญ่ยกระดับความสามารถของคนไทยให้ก้าวอีกขั้นซึ่งสิ่งประดิษฐ์ในการนี้นะฮะเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาสินค้าและเทคโนโลยีเพื่อทดแทนการนำเข้าและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันอีกด้วยครับต้องบอกเลยนะฮะต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีนะครับสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะฮะร่วมกับ TGI ไทยเยอรมันนะครับวันนี้นะฮะผมอาร์ซีนาทได้พาท่านทุกท่านนะฮะไปดูเครื่องเผาจะเผาอะไรนั้นนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับแต่เขามีชื่อว่าเครื่องผลิตเชื้อเพลิงเชื้อมวลอัดแท่งชื่อแบบนี้แล้วอยากรู้ว่าเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยครับ

0: ปัจจุบันทั่วโลกต่างให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลกหรือภาวะโลกร้อนซึ่งสาเหตุหลักส่วนหนึ่งเกิดจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระบวนการผลิตที่มีการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลในการกำเนิดไอน้ำการเผาไหม้เชื้อเพลิงเหล่านี้ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นจำนวนมากและปัจจุบันไทยยังต้องพึ่งพาการนำเข้าเชื้อเพลิงจากต่างประเทศในสภาวะขาดแคลนเชื้อเพลิงฟอสซิลทั่วโลกผลักดันให้ราคาเชื้อเพลิงจากฟอสซิลพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้ผู้คิดค้นได้เล็งเห็นถึงวิกฤตการณ์เหล่านี้จึงได้เกิดความคิดขึ้นว่าในประเทศไทยจะมีส่วนช่วยในการลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลได้อย่างไรทางผู้คิดค้นเห็นว่าประเทศของเราเป็นประเทศเกษตรกรรมมีสิ่งที่เหลือใช้จากภาคอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นจำนวนมากทำให้มีเชื้อเพลิงชีวมวลเยอะจึงได้เกิดที่มาของเครื่องผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่งที่สามารถแปรรูปเชื้อเพลิงให้อยู่ในรูปเชื้อเพลิงอัดเม็ดซึ่งจะช่วยลดการขนส่งและเกิดเชื้อเพลิงแบบใหม่ที่พร้อมใช้รวมถึงแก้ปัญหาเรื่องชีวมวลล้นและต้องเผาทำให้เกิดหมอกควันเกิดมลพิษนอกจากนี้เชื้อเพลิงชีวมวลยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมช่วยลดภาวะโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นเชื้อเพลิงที่สามารถหาได้ภายในประเทศมีความยั่งยืนลดการนำเข้าเชื้อเพลิงจากต่างประเทศเป็นการสร้างภาพลักษณ์ให้กับองค์กรของผู้ประกอบการในเรื่องของการรับผิดชอบต่อสังคมอีกด้วย
1: กลับเข้ามาอยู่ในรายการคิดการใหญ่นะครับและตอนนี้นะฮะอาก็ได้อยู่กับอาจารย์ที่เขาบอกว่ารู้ลึกรู้จริงแล้วนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีคร
1: ับ
2: อ
1: ยากถามเหมือนกันนะฮะคำว่าชีวมวลเนี่ยมันคืออะไรซึ่งผมรู้จักชื่อแล้วแต่ผมไม่รู้จักชีวมวลนะฮะ
3: ครับชีวมวลนะครับอธิบายง่ายๆก็คือเป็นเศษที่เราเหลือจากไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมป่าไม้หรือว่าทางด้านการเกษตรนะครับอย่างถ้าด้านการเกษตรยกตัวอย่างเช่นพวกฟางข้าวนะครับแกลบนะครับชานอ้อยนะครับกากมันสำปะหลังส่วนทางด้านอุตสาหกรรมเนี่ยยกตัวอย่างเช่นพวกอุตสาหกรรมจากกาแฟพวกการสกัดเอากาแฟออกแล้วแล้วเป็นกากกาแฟครับก็เป็นจากอุตสาหกรรมได้ครับ
1: อ๋อนี่คือชีวมวล
3: นี่คือชีวมวลนะครับ
1: อ๋อครับผมและอยากทราบว่าจุดเริ่มต้นในการผลิตเครื่องเจ้าตัวนี้ฮะคือมายังไง
3: ครับคือทางเชื้อเพลิงอัดแท่งที่เรียกว่าเป็นวูดพาเลตตัวนี้เนี่ยนะครับในทางเมืองนอกเนี่ยหรือว่าในทางยุโรปเนี่ยมีการใช้กันมาเป็น10ปีแล้ว
1: มีมานานแล้ว
3: มีมานานแล้วนะครับ
1: ครับ
3: ก็คือเขาเนี่ยจะพัฒนาจากการใช้เศษเหลือเช่นเดียวกับทางเราซึ่งทางประเทศไทยเราเนี่ยเศษเหลือทางการเกษตรหรือชีวมวลต่างๆเหล่านี้เนี่ยมีปริมาณที่เยอะมากนะครับเรามองถึงว่าแนวโน้มการใช้ชีวมวลเอามาเป็นพลังงานทดแทนนะครับจะต้องเกิดขึ้นเช่นเดียวกับทางในยุโรปนะครับเราจึงมองเรื่องของการศึกษาพัฒนาเครื่องนี้เนี่ยมามากกว่า10ปีแล้วนะครับจนก็เกิดเป็นผลงานตามที่ได้เห็น
1: แล้วเกี่ยวกับการพัฒนาสินค้านะฮะไปร่วมมือเขาได้อย่างไรครับ
3: ครับโครงการนี้เนี่ยเริ่มต้นมาจากทางกระทรวงวิทยาศาสตร์นะครับซึ่งทางกระทรวงวิทยาศาสตร์เนี่ยได้ร่วมมือกับทางภาคเอกชนหลายๆด้านนะครับขอย้อนกลับไปเมื่อประมาณ6ปีที่แล้วนะครับเราได้เริ่มต้นพัฒนาเครื่องอัดแท่งชีวมวลเวอร์ชั่นแรกขึ้นมานะครับแล้วในปีถัดมาเนี่ยประเทศเราเกิดปัญหาโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านภาคเหนือนะครับเรามีลำไยค้างสต็อกอยู่46,800 ตัน

0: ทางกระทรวงและทางสมาคมเพื่อจากคนไทยณขณะนั้นเนี่ยเราเข้าไปนำเสนอแนวความคิดว่างั้นเราเปลี่ยนพวกลำไยค้างสต๊อกเก่าตรงนั้นเนี่ยให้อยู่ในรูปเชื้อเพลิงเชื้อมวลอัดแท่งนะครับเพื่อจะได้ใช้เป็นเชื้อเพลิงในอุตสาหกรรมในภาคเหนือได้เกิดประโยชน์นะครับในขณะนั้นเนี่ยเราร่วมกับทางมหาวิทยาลัยสุรนารีในการเข้าไปทำลายลำไยชุดนี้จนกระทั่งในปัจจุบันเนี่ยลำไยที่ค้างสต๊อกตรงนั้นเนี่ยได้เปลี่ยนเป็นรูปเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลและได้ถูกนำไปใช้ในอุตสาหกรรมในนั้นจนหมดสิ้น
1: โอ้โหแล้วทางด้านโครงการนะฮะได้ช่วยเหลืออะไรบ้างครับ
0: โครงการนี้นะครับก็พอหลังจากที่เรานำไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงแล้วเนี่ยเรายังพบว่าเครื่องจักรของเราต้องการการพัฒนาอีกขั้นนึงนะครับเราจึงได้มาพบโครงการนี้ว่าเขาต้องการจะช่วยเหลือทางภาคเอกชนที่พัฒนาเครื่องจักรกลภายในประเทศนะครับไม่ว่าจะเรื่องของการทดแทนการนำเข้านะครับเรื่องของศักยภาพของวิศวกรและช่างที่มีอยู่ในประเทศได้พัฒนาขึ้นเพื่อการสร้างเครื่องจัก
1: ร
0: เทคโนโลยีขึ้นภายในประเทศนะครับซึ่งจุดวัตถุประสงค์เนี่ยก็ตรงกันทำให้เราเนี่ยขอได้นำเสนอแนวความคิดเพื่อพัฒนาแล้วเขาก็เห็นพ้องด้วยจึงเกิดโครงการพัฒนาเครื่องจักรเวอร์ชั่น2นี้ขึ้นมาครับ
1: ก็ได้รู้ความรู้ลึกรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกอย่างไปแล้วแต่ยังไม่หมดเพียงแค่นี้เดี๋ยวช่วงหน้านะฮะเดี๋ยวผมจะล้วงให้ลึกกว่านี้นะครับเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าครับ

0: ได
1: ้เครื่องผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่งเป็นเครื่องที่มีความสำคัญในกระบวนการผลิตการแปรรูปวัตถุดิบที่พร้อมให้อยู่ในรูปของแท่งเครื่องตัวนี้ไม่สามารถทำงานด้วยตัวมันเองได้ต้องมีเครื่องจักรที่เป็นการเตรียมวัตถุดิบเพื่อให้วัตถุดิบมีความพร้อมก่อนที่จะเข้าเครื่องอัดเครื่องที่สร้างนี้มีความสำคัญคือใช้พลังงานกลในการอัดวัตถุดิบที่แปรรูปเป็นผงอัดให้เกิดความหนาแน่นเพิ่มมากขึ้นจากเดิมกว่าปกติให้มีความหนาแน่นมากขึ้นในปริมาณที่เท่าเดิมชีวมวลอัดแท่งเป็นสิ่งที่นำมาใช้ในงานอุตสาหกรรมอย่างแพร่หลายเนื่องจากมีประโยชน์หลากหลายประการดังนี้ 1. สะดวกในการขนส่งประหยัดค่าขนส่งเนื่องจากมีความหนาแน่นสูงประมาณ600ถึง650กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 2. สามารถควบคุมปริมาณการใช้ได้ง่ายเพราะมีขนาดที่เท่าๆกันทำให้มีอัตราการเผาไหม้ที่สม่ำเสมอและการเผาไหม้ที่สมบูรณ์ 3. มีขี้เถ้าน้อยกว่าชีวมวลประเภทอื่น 4.ให้พลังงานความร้อนมากกว่าชีวมวลประเภทอื่น 5. ความชื้นต่ำน้อยกว่า 15% 6. เป็นการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หนึ่งในก๊าซเรือนกระจกซึ่งเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อนเนื่องจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากการเผาชีวมวลจะถูกหมุนเวียนกลับไปใช้โดยพืชเพื่อสังเคราะห์แสง 7. ค่าใช้จ่ายน้อยกว่าเชื้อเพลิงพลังซิลเช่นน้ำมันดิบก๊าซธรรมชาติก๊าซหุงต้มเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด 2-3 กิโลกรัมเท่ากับน้ำมันเตา1ลิตร
2: กลับมาสู่รายการคิดการใหญ่แล้วครับตอนนี้ก็กลับมาอยู่กับอาจารย์ครั้งหนึ่งนะฮะสักครู่นี้ที่พูดไปเนี่ยเป็นพื้นฐานเบสิกและตอนนี้นะครับผมอยากรู้เรื่องประโยชน์เรื่องคุณภาพความรู้ต่างๆนะครับเดี๋ยวไปถามอาจารย์กันดีกว่าครับนะฮะอยากถามหน่อยนะครับว่าประโยชน์ของเจ้าเครื่องผลิตเชื้อเพลิงตัวนี้นะฮะมีอะไรบ้าง
3: ครับอย่างเครื่องผลิตตัวนี้เนี่ยก็คือจะแปรรูปชีวมวลที่มีความหนาแน่นต่ำนะครับเปลี่ยนให้เป็นชีวมวลที่มีความหนาแน่นสูงในลักษณะเป็นแท่งทรงกระบอกนะครับที่เรียกว่าเป็นพาเลตนะครับตัวนี้เนี่ยจะทำให้สะดวกเราสะดวกเรื่องของการขนส่งนะครับมีประสิทธิภาพสูงขึ้นก็คือต่อเที่ยวเนี่ยเราจะขนส่งเชื้อเพลิงได้เป็นปริมาณที่มากขึ้นจากเดิมถ้าส่งไปในชีวมวลรูปแบบเดิมๆเนี่ยยกตัวอย่างเช่นใน1ลูกบาศก์เมตรเนี่ยมันมี
2: เมตร
3: มันมีน้ำหนักเพียงแค่100ถึง150กิโลกรัมต่อ1ลูกบาศก์เมตรนะครับแต่พอเปลี่ยนเข้ามาในเอาเหล่านั้นเนี่ยวัตถุดิบเหล่านั้นเนี่ยมาผ่านเครื่องจักรตัวนี้นะครับก็จะมีความหนาแน่นสูงนะครับถึง600ถึง700กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
2: โอ้โห4ถึง5เท่าเลย
3: ใช่ครับ
2: ในขนาดเดียวกัน
3: ในขนาดเท่ากัน
2: โอ้โหสุดยอดนะครับ
3: ซึ่งคืออะไรนะครับก็คือจะประหยัดในเรื่องของจำนวนเที่ยวการขนส่งนะครับทำให้สามารถเราสามารถส่งเชื้อเพลิงไปยังอีกที่หนึ่งได
2: ้
3: นะครับแทนที่จะส่งเชื้อเพลิงวัตถุดิบตั้งต้นเบาๆไปอีกที่หนึ่งซึ่งเปลืองค่าขนส่งมากครับ
2: แล้วพูดถึงแนวคิดในการผลิตล่ะครับ
4: เหมือนกับว่าแนวคิดในการผลิตของเครื่องนี้ฮะมีจะมีอะไรต่อไปไหมครับ
3: การผลิตเครื่องนี้นะครับเราคิดว่านะครับจะปรับปรุงในแง่ของการลดขั้นตอนการผลิตลงเพื่อจะทำให้ต้นทุนการผลิตโดยรวมเนี่ยลดลงนะครับยกตัวอย่างเช่นเราจะเอาฟังก์ชันบางอย่างมาผนวกเข้ากับตัวเครื่องมองเป็นแพ็คเกจเดียวนะครับทำให้เครื่องเนี่ยมีขนาดไม่เทอะทะนะครับแล้วก็สามารถบำรุงรักษาได้ง่ายนะครับเข้าถึงจุดปรับแต่งได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับ
2: คืออ๋อก็อาจจะเป็นแบบว่าอนาคตอาจจะเป็นปุ่มเดียวก็ใช้ได้หมดเลยอะไรอย่างนี้ป่ะฮะ
3: อาจจะเป็นหนึ่งหน้าจอคอนโทรลทั้งลายการผลิตนะครับ
2: ครับผมนะฮะแล้วแนวคิดทางการตลาดจะเป็นยังไงบ้างอ่ะครับแนวคิดทางการตลาด
3: สำหรับเครื่องจักรชุดนี้ที่เราพัฒนาขึ้นนะครับคือเราตั้งใจว่าเครื่องจักรเนี่ยควรจะไปอยู่ที่ในที่ที่มีแหล่งชีวมวลนะครับเพราะฉะนั้นในทั่วประเทศของเราเนี่ยมีหลายๆแหล่งที่เป็นแหล่งกําเนิดชีวมวลขึ้นนะครับเราตั้งใจว่าเราจะไปนําเสนอให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่เหล่านั้นได้เห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาชีวมวลทางด้านนี้ออกมาเป็นเชื้อเพลิงอัดแท่งนะครับแล้วก็ สามารถมีเครื่องจักรตั้งอยู่ณจุดต่างๆเป็นแหล่งกำเนิดพลังงานแบบใหม่ของไทยที่กระจายอยู่ทั่วประเทศนะครับ
4: เป้าหมายและอนาคตอะครับจะเป็นอย่างไรอาจารย์คิดว่าแบบอนาคตเนี่ยเป้าหมายและอนาคตจะเป็นอย่างไรกับเจ้าเครื่องนี้
3: เจ้าเครื่องตัวนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเครื่องจักรตัวหนึ่งนะฮะที่มีความสำคัญในแง่ที่จะเปลี่ยนเรื่องของการนำเพียงแค่วัตถุดิบตั้งต้นเอาไปใช้งานเปลี่ยนให้อยู่ในรูปแบบของผู้ผลิตพลังงานทดแทนนะครับสำหรับกลุ่มธุรกิจที่มีเครื่องจักรนี้นะครับเขาก็จะเป็นอีกแรงขับเคลื่อนหนึ่งซึ่งช่วยในเรื่องของสภาพแวดล้อ
4: ม
3: ของเรานะครับลดมลภาวะการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลนะครับ
4: โอ้โหนะฮะเราได้ความรู้มากมายเลยพูดกันมาขนาดนี้แล้วผมอยากเห็นตัวเครื่องจริงอยากดูวิธีการทำงานของตัวเครื่องนะครับเราไปดูกันดีกว่าไหมฮะ
3: เดี๋ยวก่อนเข้าไปดูเดี๋ยวผมใส่อุปกรณ์ป้องกันแล้วก็ให้พิธีกรใส่ด้วยชุดหนึ่งนะครับแต่ว่าไม่ซับซ้อนยุ่งยากอะไรเพียงแต่ป้องกันเลอะเทอะนิดๆหน่อยๆนะ
4: ครับเดี๋ยวไปดูเลยดีกว่าครับ
3: ครับ

0: นะฮะกลับอยู่ในเบรกที่3นั่นเองนะครับโอ้โหเบรกนี้นะฮะเราได้มาดูเครื่องตัวจริงๆแล้วนะครับเอาละครับนะฮะอยากถามอาจารย์นิดนึงนะฮะว่าเครื่องผลิตเนี้ยฮะใช้งานยังไงขั้นตอนอะไรยังไง
1: ครับ
0: ช่วยอธิบายหน่อยฮะ
1: ครับอย่างเช่นเครื่องชุดนี้นะครับเราจะเริ่มต้นจากขี้เลื่อยนะครับที่มีลักษณะเราทําให้เป็นผงย่อยละเอียดแล้วนะครับแล้วก็มีความแห้งเหมาะสมนะครับอยู่ในช่วงประมาณ 10-15% นะครับจากนั้นเนี่ยเราก็เอาขี้เลื่อยตรงนั้นเนี่ยครับมาป้อนให้ป้อนเข้าสู่เครื่องคัดแยกนะครับเครื่องคัดแยกเนี่ยก็คือจะแยกพวกหัวไม้สิ่งปลอมปนชิ้นใหญ่ๆแข็งๆก้อนหินอะไรพวกนี้นะครับออกจากตัวขี้เลื่อยเราทําให้ได้ขี้เลื่อยที่สะอาดนะครับจากนั้นก็ป้อนจากสายพานเนี่ยเข้าไปสู่กลวยทางด้านบนทางนู้นนะครับแล้วก็จะเข้าสู่เครื่องสีขาวทั้ง2ตัวนั้นซึ่งสีขาวทั้ง2ตัวนั้นก็คือเครื่องอัดเชื้อเพลิงแท่งของเรานั่นเองนะ
0: ครับ
1: อัดออกมาได้เป็นวูดพาเลตแบบนี้นะครับ
0: นี่คือที่ทำออกมาได้เป็นอย่างนี
1: ้ครับ
0: จริงๆแล้วนะฮะจะเหมือนกับกิ่งไม้แห้งๆที่หักออกมาเลยใช่ไหมฮะคือตอนแรกผมความเข้าใจของผมคือมันจะออกมาเหมือนไม้อัดอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเครื่องอัดแต่ไม่ใช่นะฮะออกจะเป็นไม้แท่งนี้เลยนะฮะ
1: ครับ
0: แล้วส่วนประกอบ

0: ของเครื่องนะครับมีอะไรบ้างครับอย่างเช่นตัวอย่างแยกเป็นส่วนๆ
1: เครื่องนี้นะครับก็มีส่วนของหลังจากที่เราโหลดวัตถุดิบมาทางสายพานแล้วนะครับก็จะมีกลวยรับวัตถุดิบนะครับหลังจากที่วัตถุดิบผ่านกลวยตรงนั้นลงมาแล้วเนี่ยก็จะมีส่วนที่เป็นการตีวัตถุดิบนะครับตีเพื่อไม่ให้วัตถุดิบเนี่ยมันแพ็คตัวเป็นก้อนแล้วจะไหลลำบากนะครับเพราะฉะนั้นจะต้องมีชุดตีวัตถุดิบพอหลังจากตีวัตถุดิบแล้วเนี่ยเราก็จะเข้าสู่ชุดฟีดสกรูเพื่อกำหนดปริมาณการป้อนวัตถุดิบเพื่อเข้าไปในเครื่องนะครับพอผ่านชุดฟีดสกรูจะมาเข้าสู่ส่วนของมิกเซอร์นะครับซึ่งจะมีเพื่อเราสามารถจะเติมน้ำเข้าไปได้ในกรณีที่วัตถุดิบแห้งจนเกินไปนะครับเพราะว่าวัตถุดิบเนี่ยต้องมีความชื้นที่เหมาะสมจริงๆถึงจะอัดออกมาเป็นตัวอย่างนี้ได้นะครับพอหลังจากผ่านชุดมิกเซอร์แล้วเนี่ยก็จะเข้าสู่ชุดห้องอัดนะครับเป็นคอมเพรสชันแชมเบอร์นะครับในนั้นเนี่ยจะมีส่วนประกอบก็คือมีโรลเลอร์กับไดนะครับโรลเลอร์เนี่ยจะเป็นลูกกลิ้งอยู่2ลูกนะครับที่รีดวัตถุดิบที่โปรยมาจากห้องมิกเซอร์เนี่ยก็จะรีดวัตถุดิบให้อยู่ในรูปของไดนะครับเป็นวงกลมจากนั้นเนี่ยที่ตัวไดเนี่ยจะมีการเจาะรูเล็กๆเอาไว
0: ้
1: ซึ่งหลังจากที่วัตถุดิบถูกรีดเป็นวงกลมในลักษณะเป็นเหมือนกับผืนพรมแล้วเนี่ยพอวัตถุดิบชิ้นใหม่ป้อนเข้ามาเรื่อยๆวัตถุดิบเก่าที่ถูกป้อนไปก่อนหน้าเนี่ยก็จะถูกดันตัวออกมาเรื่อยๆผ่านรูเล็กๆที่อยู่รอบๆไดตัวนี้ทำให้ออกมาเป็นแท่งแบบนี้ขึ้นมารอบๆตัวไดนะครับ
0: แท่งแบบนี้นะครับนี่คือแท่งนะฮะแล้วความพิเศษของเครื่องอะครับความพิเศษของเครื่องเจ้าตัวนี้มีความพิเศษยังไง
1: ครับตัวเครื่องตัวนี้นะครับออกแบบมาให้มีความแข็งแรงทนทานนะครับเหมาะสำหรับการอัดเชื้อเพลิงชีวมวลที่ใครว่าอัดยากเนี่ยเรามาอัดกับเครื่องนี้เนี่ยออกมาเป็นเชื้อเพลิงแท่งตะเกียบตัวนี้ได้นะครับแล้วก็อีกขั้นนึงก็คือในเครื่องจักรตัวนี้เนี่ยชิ้นส่วนมากกว่า 60% นะครับเราสามารถผลิตขึ้นได้ภายในประเทศนะครับมีเพียงแค่บางส่วนเท่านั้นเองที่เรายังต้องนำเข้ามา
0: ครับผมนะฮะหลังจากได้ความรู้ไปเยอะแยะมากมายนะครับเดี๋ยวอยากให้อาจารย์ฝากไว้นิดนึงนะฮะ
1: ครับสำหรับเครื่องผลิตเชื้อเพลิงเชื้อมวลอัดเม็ดตัวนี้นะครับเราก็ได้ตั้งใจนะครับเพื่อให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลตัวนี้ขึ้นภายในประเทศนะครับแล้วก็อยากจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักพัฒนารุ่นต่อๆไปนะครับที่จะพัฒนาเครื่องจักรในด้านผลิตพลังงานทดแทนรุ่นใหม่ๆขึ้นมา
0: ครับ
1: ครับ
0: แล้วถ้าใครที่อยากจะได้แบบความรู้ก็สามารถติดต่อได้เช่นกัน
1: ครับสามารถติดต่อผมได้โดยตรงหรือว่าติดต่อผ่านทางกระทรวงวิทยาศาสตร์ซึ่งจะมีข้อมูลเกี่ยวกับทางบริษัทแล้วก็ตัวผมอยู่ที่นั่นอยู่แล้วนะครับ
0: อ๋อโอเคครับผมนะฮะวันนี้ต้องขอขอบคุณมากนะครับ
1: ครับ
0: ขอบคุณครับนะฮะต้องบอกเลยนะครับว่ายังไม่หมดเพียงแค่นี้นะฮะเดี๋ยวเราไปดูผู้ประกอบการกันเดี๋ยวไปดูเลยดีกว่าครับเอาละครับและตอนนี้นะฮะอาร์ตก็ได้อยู่กับผู้ประกอบการแล้วนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับผมพัฒนายวนาศรีสรรจาก Total Energy Corporation นะครับบริษัทเราทำเกี่ยวกับผลิตและจัดจำหน่ายเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดนะครับ
0: ครับผมนะฮะอย่างแรกที่อยากจะถามเลยนะฮะว่ารู้จักเจ้าเครื่องนี้ได้อย่างไรครับ
2: ก็อย่างแรกเลยเราก็ต้องเท้าความก่อนนะครับว่าผมเข้ามาสู่ธุรกิจนี้ได้ยังไงนะครับขั้นต้นเนี่ยอย่างแรกก็คือประมาณ4ปีที่แล้วเนี่ยประเทศไทยเนี่ยยังไม่มีใครรู้จักตัวเจ้าเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดมากนัก
0: ครับผม
2: ทีนี้แล้วมารู้จักกันได้ยังไงเกิดแรงซื้อจากต่างประเทศครับประเทศนั้นก็คือเกาหลีเนื่องจากรัฐบาลเนี่ยมีนโยบายที่จะสนับสนุนให้เลิกใช้ถ่านหินครับให้เปลี่ยนมาใช้เชื้อเพลิงชีวมวลมากขึ้น
0: ครับ
2: ซึ่งไอ้ตัวเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดเนี่ยเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลได้เป็นอย่างดีแต่ติดอยู่ที่ว่าประเทศเกาหลีเนี่ยซัพพลายเขาไม่เพียงพอนะครับเขาก็เลยต้องมากระตุ้นประเทศในเขตเอเชียเนี่ยเพื่อให้พัฒนาแล้วก็ผลิตออกมาเพื่อเป็นซอร์ซิ่งให้กับประเทศเกาหลีครับดังนั้นเนี่ยคนเกาหลีก็เลยเข้ามาประเทศไทยทำให้เกิดเป็นเหมือนยุคคล้ายๆยุคตื่นทองในอเมริกาแต่เป็นยุคตื่นเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดในประเทศไทยครับอันนี้เป็นช่วงประมาณ2ปีที่แล้วครับผมทำให้ผมทราบว่ามีบริษัทของคนไทยซึ่งทำกับเครื่องจักรอ่ะมาหลาย10ปีแล้วแล้วก็มีความรู้เรื่องเครื่องอัดชิ้วมวลเครื่องสร้างชิ้วมวลอัดเม็ดเนี่ยก็คือไอตัวเครื่องอัดวุ้นผลิตของเราเนี่ยครับ คงกับทางกระทรวงวิทยาศาสตร์

0: ครับ
1: นะครับทำให้น่าสนใจแล้วก็น่าเชื่อถือผมก็เลยได้เข้าไปติดต่อกับทาง CDM จะเป็นอย่างนี้รู้จักเครื่องทางนี้ครับผม
0: โอ้โหนะฮะแล้วก็เจ้าเครื่องนี้นะฮะช่วยอะไรได้บ้างอะครับ
1: สำคัญมากครับเพราะว่าการทำธุรกิจเนี่ยเราต้องดูทั้งเรื่องการต้นทุนกำไรแล้วก็การทำงานถูกไหมครับผมขออนุญาตแบ่งเป็น3ส่วนหลักๆแล้วกันส
0: ่
1: วนแรกครับเป็นเรื่องของต้นทุนกำไรจากที่ผมได้ไปหาซอร์สมานะครับว่าเครื่องจักรจากที่ไหนดีราคาเป็นยังไงบ้างพบว่ามีหลายแหล่งนะครับแหล่งหลักๆก็คือ1เป็นยุโรปราคาสูงแต่ว่าการทำงานเนี่ยนิ่งมากทำได้ดี
0: ครับผม
1: ซอร์สที่2คือฝั่งเอเชียราคาเนี่ยถูกน่าสนใจแต่ว่าการทำงานก็ต้องเทคริสไปเกิดความเสี่ยงอาจจะทำได้ไม่ดีตัวที่3คือประเทศของเราเอง
0: ครับผม
1: ซึ่งข้อดีของประเทศของเราเองเนี่ยก็คือขนส่งสะดวกระยะทางใกล้เซอร์วิสดีนะครับของคุณภาพโอเคราคาอาจจะสูงกว่าเอเชียแต่ก็มีราคาที่เหมาะสมควบคู่กับคุณภาพที่เหมาะกับที่เราต้องการ
0: ครับผม
1: ครับส่วนที่2คือประสิทธิภาพในการทํางาน
0: ครับ
1: ประสิทธิภาพเนี่ยเนื่องจากเป็นเครื่องจักรใหม่ที่เรายังไม่เคยใช้งานถูกมั้ยครับ
0: ครับ
1: ดังนั้นเนี่ยเครื่องจักรเราต้องการสิ่งที่มีความชัวร์ความนิ่งบริษัท TDM นะครับได้วางระบบให้ผมในการสร้างโรงงานนะครับแบบครบวงจรเนี่ยต้นน้ำจนถึงปลายน้ำนะครับตั้งแต่วิธีการแปรรูปวัตถุดิบการจัดเก็บการคัดกรองการอัดการเก็บอะไรเงี้ยครับครบกระบวนการทั้งหมดทำให้ผมเนี่ยสามารถทำงานได้นิ่งมากรับรู้ได้ว่าถ้าผมทำงานระยะเวลาเท่านี้ผมจะได้ผลผลิตเท่านี
0: ้
1: ซึ่งการที่ผมวางไว้ได้เนี่ยมันจะทำให้ผมบริหารงานได้ง่ายขึ้นส่วนที่3ส่วนสำคัญเลยก็คือการบริการครับ after sale service ส่วนนี้สำคัญเพราะว่าถ้าเราลงทุนไม่ว่าจะประเทศฝั่งยุโรปหรือเอเชียก็ตามเนี่ย
0: ครับ
1: สิ่งสำคัญก็คือเขาบริการเราได้ไม่เต็มที
0: ่
1: ผมมองเห็นถึงข้อนี้เนี่ยก็เป็นข้อดีหลักๆเลยที่ผมเลือกบริษัทของประเทศไทย
0: บ
1: ริษัท TDM นะครับเพราะเซ
0: อร
1: ์วิสดีนะครับบริการได้รวดเร็วอร่อยทันใจนะครับแล้วก็เป็นบริษัทที่มีระยะเวลาการทำงานมานานแล้วก็คุ้มครีกเครื่องนี้มานานนะครับก็เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ผมเลือกแล้วเป็นประโยชน์ที่สำคัญมาก
0: ครับผมนะฮะแล้วสามารถช่วยเหลือคนในชุมชนอย่างไรได้บ้างครับ
1: การทำเชื้อเพลิงชุมชนหมัดเม็ดเนี่ยจะมีข้อช่วยเหลือได้ก็เป็นในเรื่องของการสร้างงานทั้งต้นน้ำจนถึงปลายน้ำนะครับเราจะต้องมีการสร้างงานให้แก่เกษตรกรคนในชุมชนรวมถึงการขนส่ง
0: ครับ
1: เกษตรกรทำอะไรแล้วก็สนับสนุนการปลูกหรืออาจจะมีการปลูกอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเราก็ไปรับซื้อมาเกษตรกรได้ขายยางได้ขายไม้นะครับสองมีการใช้บริการขนส่งภายในนะครับขนส่งในภายในบริเวณนั้น
0: ๆ
1: ก็มีการขนส่งรวมถึงจ้างคนเพื่อที่จะมาทำเครื่องอัดให้เรานะครับเดินงานให้เรานะครับรวมถึงสร้างรายได้แก่ประเทศด้วย
0: ครับผมนะฮะอยากให้คุณพัฒนายฝากอะไรไว้บ้างครับอย่างเช่นเบอร์โทรติดต่อหรือว่าใครจะสอบถามอะไรครับ
1: ได้ครับก็บริษัท Total Energy Corporation นะครับเราซื้อขายเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดนะครับถ้าหากทุกท่านนะครับไม่มีความสนใจที่จะติดต่อไม่ว่าจะจัดหาจัดซื้อเนี่ยก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่บริษัทนะครับบริษัทเราจะอยู่ที่สมุทรปราการแล้วก็จะมีโรงงานอยู่ที่ระยอง
0: เอาละครับวันนี้นะฮะขอขอบคุณคุณพัฒนายบ้างนะครับขอบคุณครับนะฮะวันนี้ได้ความรู้มากมายเลยนะครับอีกสักครู่นึงนะฮะเดี๋ยวอาจจะเดินชมบรรยากาศรอบๆหน่อยนะฮะเพราะว่าวันนี้เราอยู่ข้างในและเยอะแล้วอยากไปสู่บรรยากาศข้างนอกบ้างเดี๋ยวเจอกันข้างนอกครับ

วันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับกับรายการคิดการใหญ่นะฮะขอขอบคุณนะฮะคุณจักรเกษตรนะครับและคุณพัฒนัยนะฮะที่เอื้อเฟื้อสถานที่นะครับสิ่งประดิษฐ์เหล่านี้จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้นะฮะถ้าไม่มีโครงการพัฒนาสินค้าเทคโนโลยีเพื่อการทดแทนการนําเข้าและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันครับต้องขอขอบคุณด้วยนะฮะสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับสถาบัน TGI ไทยเยอรมันวันนี้ผมอาร์ตสิทธินาต้องขอลาไปก่อนรอบหน้าไปดูกันว่าผมคิดการใหญ่ที่ไหนอะไรยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: 86-191 พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

หากนึกถึงจังหวัดสุรินทร์สิ่งที่ทุกคนจะเห็นภาพเดียวกันคือวิถีความผูกพันของคนกับช้างที่หล่อหลอมทั้งวัฒนธรรมประเพณีและความเชื่อต่างๆเข้าไว้ด้วยกันอย่างเหนียวแน่นโดยเฉพาะกลุ่มชนชาวกุยที่อาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ซึ่งอาชีพส่วนใหญ่ของชาวกุยที่นี่คือประกอบอาชีพเลี้ยงช้างแต่การจะอยู่ด้วยกันได้นั้นคนกับช้างต้องเรียนรู้ซึ่งกันและกันผ่านศาสตร์4ด้านคือ 1. คดชศาสตร์ 2. คดชรัก 3. คดชกรรมและ 4. คดชเวทคือการดูแลรักษาการดูแลเมื่อเจ็บไข้ได้ป่วยขณะเดียวกันคนที่ดูแลช้างก็ต้องเรียนรู้เรื่องของไตรเวทด้วยจึงจะสมบูรณ์แบบซึ่งประกอบไปด้วย 1. ความเชื่อทางศาสนาพราหมณ์ฮินดู 2. ความเชื่อทางคัมภีร์พระพุทธศาสนาพุทธประวัติพระไตรปิฎกหรือชาดกต่างๆและ 3. ความรู้ในเรื่องของคติโบราณถือเป็นความเชื่อทางพราหมณ์และพุทธมาประยุกต์ใช้ในการอยู่ร่วมกัน

ชาวกุยมีหลักคดศาสตร์ชาวกุยในการดูแลช้างเป็นสิ่งที่ได้รับการสืบทอดมาอย่างช้านานความรู้ตามหลักนี้จะเป็นความรู้ที่อยู่ภายในตัวหมอช้างและควานช้างในลักษณะของความทรงจำและประสบการณ์โดยส่วนใหญ่การถ่ายทอดความรู้เป็นการถ่ายทอดให้กับคนในสายตระกูลในสองลักษณะคือผ่านวาจาและได้รับการฝึกฝนและปฏิบัติจนบังเกิดเป็นความชำนาญความรู้บางอย่างเป็นมรดกภูมิปัญญาประจำสายตระกูลที่เรียนรู้ปฏิบัติสืบต่อกันมา

0: คชศาสตร์ชาวกุยมีประเพณีวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับช้างอย่างมากมีหมอช้างเปรียบเสมือนผู้นำทางจิตวิญญาณในการทำพิธีต่างๆตั้งแต่แรกเกิดป่วยหรือแม้แต่ตายมีพิธีทางไสยศาสตร์ซึ่งในปัจจุบันนี้ตามกฎหมายด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทำให้การสืบทอดต่อตำแหน่งหมอช้างเริ่มลดลงไปตามลำดับและถูกปรับเปลี่ยนไปตามกาลเวลานายชัยมนัสสนโศกหมอช้างวัฒนธรรมกล่าวว่าตำแหน่งหมอช้างจะต้องได้รับการอนุญาตก่อนจึงจะเป็นได้ต้องเป็นบุคคลที่รักษาศีลมีคุณธรรมและต้องรักษาช้างไว้ด้วยชีวิต
1: ที่ทุกวันนี้ที่สืบทอดหมายถึงว่าเราต้องขออนุญาตเพราะว่าคำว่าหมอช้างหรือว่าขมาช้างเนี่ยการจะสืบทอดอะไรเกี่ยวเรื่องช้างต่างๆมันจะต้องมีการขออนุญาตคือไม่ได้รู้เองทำเองคือขออนุญาตจากใครก็คือขออนุญาตจากคนที่เขาเป็นหมอช้างจริงๆคือว่าเขาเป็นครูบาอาจารย์เขาอนุญาตให้เราบอกว่าเราสมควรที่จะสืบทอดต่อไหมแต่จะต้องเป็นคนที่ต้องเป็นคนที่มีอะไรเขาเรียกว่ามีดีคือว่าดีมีศีลมีศีลธรรมอันดีไม่กินเหล้าเมายาถึงว่าจนว่ามันไม่เป็นที่ยอมรับแต่ว่าเรื่องหนึ่งก็คือพวกคนที่เป็นเจ้าของช้างที่เขามีปู่ย่าตาทวดตายายของเขาที่ว่าเขาเคยเป็นหมอช้างมาก่อนถ้าพ่อแม่เขาตายไปหรือปู่ย่าตาทวดเขาตายไปเขาก็ต้องขึ้นมาสืบเพื่อรักษาวัฒนธรรมนี้ไว้ทีนี้ในการสืบทอดก็คือการขออนุญาตซึ่งการพิธีกรรมต่างๆก็เหมือนท่านนี้เป็นหมอช้างวัฒนธรรมคือสืบทอดขึ้นมาเพราะว่าเราขออนุญาตเขาแล้วขออนุญาตจากหมอช้างทั้งหมดเลยคนที่จับช้างจริงเขาอนุญาตให้สืบทอดได้แล้วก็จะมีครูบาใหญ่คล้ายๆคือพระอุปชานั่นแหละพระอุปชาเขาจะเป็นเจ้าพิธีในทำพิธีคล้ายกับการบวชพระไม่มีผิดทุกอย่างมีการไปอยู่ป่ามีการนอนป่ามีการไปคล้องช้างแล้วก็มีการสอบถามคล้ายๆบวชพระเลยว่ามาจากไหนมาอย่างไรยังไงคล้ายๆกับการบวชทุกพิธีการต่างๆศักดิ์สิทธิ์หมดแล้วก็จะมีหมอช้างที่เป็นอาวุโสเป็นพระลำดับคล้ายๆเป็นลำดับเขาก็จะมาทำพิธีปลุกเสกให้ปลุกเสกบอกเป็นพระอุปชาแล้วก็จะมีข้อล่ำข้อปฏิบัติข้อปฏิบัติต่างๆที่ว่าอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้และคนที่เป็นหมอช้างจะต้องรักษาด้วยชีวิต
0: นอกจากเรื่องการดูแลชีวิตช้างแล้วการอนุรักษ์ช้างในจังหวัดสุรินทร์ถือเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเช่นกันโดยที่วัดป่าอาเจียงบ้านหนองบัวอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์เป็นหนึ่งในสถานที่เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาใกล้ชิดกับช้างได้ดร.พระครูสมุหารปัญญาธโรเจ้าอาวาสวัดป่าอาเจียงเล่าถึงที่มาของสถานที่แห่งนี้ไว้ว่าเป็นการสร้างประสบการณ์กับช้างตั้งแต่ยังเด็กทำให้ได้มาดูแลช้างในฐานะเป็นแหล่งเรียนรู้และให้คนได้ใช้ชีวิตคู่กับช้างในรูปแบบต่างๆเช่นการตักบาตรอาหารช้าง
2: คือคนที่มาพักค้างคืนที่นี่โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันนะเมื่อก่อนก็ตามอย่างเช่นโฮมสเตย์ก็ตามคนที่มาที่นี่เมื่อค้างคืนและตอนเช้าอยากจะตักบาตรกับช้างดังนั้นไม่เขาไปซื้อของขวัญซื้ออาหารการกินแล้วก็มาตักบาตรร่วมกับช้างเขาก็จะดีใจเขาภูมิใจว่าเกิดมาไม่เคยตักบาตรร่วมกับช้างหรือบางคนเกิดมาไม่เคยตักบาตรเลยแต่อายุป่านนี้ไม่เคยตักบาตรเลยก็มีพอรู้ว่าช้างตักบาตรก็อยากจะตักด้วยนอกจากตักบาตรกับช้างแล้วก็มีเอาช้างมาเอกถิ่นให้งานบวชแล้วก็งานเวียนเทียนวันสำคัญทางพุทธศาสนากิจกรรมต่างๆเมื่อก่อนก็สมัยรถเรือยังไม่มีก็เวลาเทศกาลเดือน3ที่ว่าบุญกลุ่มข้าวเนาะบุญกลุ่มข้าวหรือบุญข้าวจี่เขาก็ทำนาได้เก็บเกี่ยวเขาก็จะขนช้าขนข้าวกระสอบปลานี่แหละมาถวายที่วัดส่วนหนึ่งก็แบ่งให้เจ้าที่เจ้าทางไปถึงนาส่วนหนึ่งก็แบ่งให้พ่อแม่แล้วก็แบ่งปันกันเราก็ทำนาด้วยกันส่วนหนึ่งก็ไปพุทธศาสนาก็คือมาถวายวัดมันก็ทำเป็นบุญกลุ่มข้าวบุญกองข้าวเอามาสู่ศาสนาได้อย่างโฮมสเตย์นี่แขกมาพักทุกคนเป้าหมายคือจะมาตักบาตรกับช้างแต่ขอให้แจ้งว่าเรื่องความประสงค์หรือไม่ท่านเองแต่เขาบางคนไม่ตั้งใจนะไม่รู้เรื่องหรอกพอมานอนแล้วเจ้าของบ้านเขาแนะนำให้หรือเขาตักให้เห็นเขาก็อ๋อเดี๋ยวฉันจะตักบ้างก็เตรียมให้เขาไป
0: ขณะเดียวกันภาครัฐถือว่ามีส่วนสำคัญในการอนุรักษ์ เป็นอัตลักษณ์ความเชื่อมโยงระหว่างคนกับช้างให้คงอยู่สืบไป
3: อันนี้ทางอบจ.ก็ให้ความสนใจว่าโดยเฉพาะควานช้างต่างๆเนี่ยแม้กระทั่งเรามีจัดกิจกรรมบวชนาคช้างแล้วที่เป็นไฮไลท์ของทุกปีก็คือการวันวาเลนไทน์จดทะเบียนสมรสบนหลังช้างเนี่ยเราก็จะทำพิธีชาวกุยแต่งชุดแบบชาวกุยโบราณนะครับให้มีการทำพิธีแบบชาวกุยทั้งหมดนะครับสิ่งที่วันนี้ได้คุยกับลุงพ่อที่ลุงพ่อหาเนี่ยนะครับเราบอกว่าเรื่องที่จะเรียกขวัญเนี่ยชาวกุยยังมาเรียกเป็นภาษาลาวอยู่ทำไงจะมีเรียกขวัญเป็นภาษากุยได้มันก็ต้องเป็นการส่งเสริมเอกลักษณ์ซึ่งอบจ.ก็ยินดีที่จะสนับสนุนในจุดนี้อยู่แล้วเพราะในสุรินทร์เนี่ยมันก็มีกลุ่มชาติพันธุ์ลาวกุยแล้วก็เขมรแต่ถ้ากุยทางสำโรงทาบทางสีขอเป็นกุยทำเป็นชาวกุยที่ทำนาถ้ากุยเลี้ยงช้างก็จะมีทางจอมพระมีทางท่าตูมซึ่งอยู่ติดกันตรงนั้นนะครับ
0: แม้ชาวกุยในจังหวัดสุรินทร์ไม่ได้ออกไปจับช้างป่าอีกต่อไปแต่วิถีชีวิตที่ผูกพันกับช้างของชาวกุยยังคงมีให้เห็นอยู่ณที่แห่งนี้แม้การเวลาจะเปลี่ยนไปนานเพียงใดพจนศาสตร์ชาวกุยได้รับการขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติประจำปีพุทธศักราช2555

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: อาหารมิใช่เป็นเพียงอาหารเพื่อดำรงชีวิตเท่านั้นหากแต่เป็นงานศิลป์ที่หลอมรวมวัฒนธรรมประวัติศาสตร์วิถีชีวิตและความงดงามของแต่ละชนชาติไว้ในสำรับอาหารไทยก็เช่นกันตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจวบจนรัตนโกสินทร์อาหารชาววังถูกปรุงด้วยความละเมียดละไมใช้วัตถุดิบพื้นถิ่นมารังสรรค์อย่างพิถีพิถันพร้อมจัดวางลงในสำรับอย่างมีแบบแผนงดงามนำเสนอในถ้วยเบญจรงค์ลายดอกไม้ทุกอย่างล้วนมีความหมายและเรื่องราว
1: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
2: Delicious
3: ว้าว
2: Look so อร่อยมากมากวิ่งนี่อะไรโอ้น้ำพริกกะปิของปอดของแอมิลี่เลยชอบมากเลย
3: แอมิลี่ชิมเลย
2: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
3: แกะสลัด
2: แกะสลัด
3: มาสวยเลย
2: โอ้สวยมาก
3: อ
2: ร่อย
3: อร่อย
2: 1 2 3
1: Cheers
2: วันลาบชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
1: เอมิลี่ชอบเมนูไหนบ้างคะ
2: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
1: ฉันคิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
2: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่มันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึก
4: ฟู
2: ใช่ค่ะ
4: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทยไทยริเชียสค่ะ
0: หลายคนรู้จักอาหารไทยจากรถเข็นริมทางหรือร้านดังที่ต่อคิวยาวเหยียดแต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่ารสชาติของอาหารไทยยังถูกนำไปเผยแพร่และต่อยอดในสถานที่ที่เราคาดไม่ถึงที่ที่เรากำลังมุ่งหน้าไปตอนนี้ไม่ใช่แค่ห้องเรียนธรรมดานะคะแต่คือห้องเรียนที่สอนให้เข้าใจวัฒนธรรมไทยผ่านทุกคำที่ลิ้มรสที่ธรรมศาสตร์อาหารไทยไม่ใช่เมนูแต่คือเครื่องมือในการเชื่อมต่อใจผู้คนจากทั่วโลก
5: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
6: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็มีพรมาจากนางประเทศบางอันก็คือมาไกลมากอย่างพัทยานะคะคือมาจากคนละทวี
5: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกรีเดียนท์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอย่างที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการทูตทางวัฒนธรรม
2: How you feel and the flavor?
7: It's so good.
2: Yeah.
8: Nice. Incredible.
2: I think in like 1 year you'll be perfect. You'll
7: right,
2: be
7: eating. Right.
2: You'll be eating like 10 chilies.
0: สำหรับใครหลายคนการเดินทางมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยไม่ได้จำกัดอยู่แค่การชมวัดวาอารามหรือชายหาดสวยงามแต่เริ่มต้นจากรสชาติที่พบได้ตามท้องถนนและทุกตรอกซอกซอย
1: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
2: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อิ่มใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
1: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่าไทยลิเชียสบ๊ายบาย
9: พลังแสงทะลุมิติ
10: โอ้โหนี่มันนอกโลก พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
9: ้พลังแห่งความคิด
10: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
11: วิถีชีวิตแบบบ้านๆที่เราไม่เคยได้สัมผัสมันเป็นยังไงกันนะเป็นการได้ตื่นมาในยามเช้าตรู่เสียงที่เรามักจะได้ยินเป็นเสียงแรกคือเสียงคำทักทายระหว่างตากับยาย
12: สวัสดีเนาะสบายดีเนาะ

0: นั่นคือช่วงเวลาที่หัวใจอบอุ่นที่สุดของชีวิต
1: พี่มาหรอบ่ยายเอาบักชวนมาฝาก
2: ครับยาย
3: พี่ตาแต่ว่าเป็นวงวิถีชีวิตบ้านๆของมันเฮาเด
4: ้ได้ครับตาม
0: ันคือวิถีชีวิตที่เต็มไปด้วยความเรียบง่ายและธรรมชาติแต่แฝงความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนไว้อย่างน่าแปลกใจ

วิธีการหาอาหารแบบภูมิปัญญาพื้นบ้านการหวานแหจับปลาการจับปูจากหลุมแบบพิธีดั้งเดิมแบบที่คนในเมืองแบบผมไม่เคยมีโอกาสได้สัมผัสกลิ่นควันไฟตอนพบค่ำที่บ้านทุกหลังจุดเพื่อนึ่งข้าวทำอาหารชวนให้ผมนึกถึงวัยเด็กที่เคยได้สัมผัสมันคือการกลับบ้านที่ไม่ต้องมีอะไรซับซ้อนไม่ต้องมีความเร่งรีบแค่การกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตามีความสุขกับครอบครัวมันอาจจะดูเป็นแค่ชีวิตธรรมดาแต่สำหรับผมมันคือความสุขที่หาที่ไหนไม่ได้มันคือความสุขแบบบ้านๆที่ทำให้เรารู้สึกว่าเรายังมีที่ที่เป็นบ้านจริงๆและนี่แหละครับเสน่ห์ของบ้านผม

0: วัดธรรมิกราชตั้งอยู่ด้านทิศตะวันออกของพระราชวังหลวงมีฐานะเป็นพระอารามหลวงในสมัยกรุงศรีอยุธยาเนื่องจากติดอยู่กับพระราชวังหลวงพระมหากษัตริย์จึงเสด็จมาฟังธรรมเทศนาในวันธรรมสวนะที่วัดนี้อยู่เสมอพงศาวดารเหนือระบุว่าเป็นวัดที่สร้างขึ้นก่อนการสถาปนากรุงศรีอยุธยาโดยพระยาธรรมิกราชพระราชโอรสของพระเจ้าสายน้ำผึ้งเดิมชื่อวัดมุขราชภายหลังได้เปลี่ยนชื่อเป็นวัดธรรมิกราชวัดธรรมิกราชมีเจดีย์ทรงระฆังขนาดใหญ่เป็นประธานของวัดเจดีย์ประธานรองรับด้วยฐานทักษิณรูปสี่เหลี่ยมมีประติมากรรมรูปสิงห์ปูนปั้นอิทธิพลศิลปะขอมล้อมรอบจำนวน52ตัวด้านหลังของเจดีย์คือวิหารทรงธรรมเป็นวิหารขนาดใหญ่เจาะช่องหน้าต่างที่ผนังเป็นแนวยาวคล้ายซี่ลูกกรงซึ่งน่าจะได้รับอิทธิพลมาจากหน้าต่างลูกกรงซี่มะหวดของปราสาทหินในศิลปะขอมวิหารนี้สันนิษฐานว่าเคยเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปสำริดขนาดใหญ่ซึ่งปัจจุบันเหลือเพียงแต่พระเศียรซึ่งชาวบ้านเรียกกันว่าเศียรพ่อแก่พุทธลักษณะของเศียรพระพุทธรูปองค์นี้เป็นศิลปะแบบอู่ทองซึ่งเป็นแบบที่นิยมสร้างในสมัยก่อนอยุธยาถึงอยุธยาตอนต้นทางด้านทิศใต้ของพระวิหารคือพระอุโบสถมีกำแพงแก้วล้อมรอบทางด้านทิศเหนือของพระเจดีย์มีวิหารพระพุทธสายญาติภายในมีพระพุทธรูปปางสายญาติก่ออิฐถือปูนสมัยอยุธยาที่ฝ่าพระบาททำเป็นลายมงคลและมีการปิดทองประดับกระจก
1: ยุคนี้ไรๆเราก็ให้ AI ทำให้สมดแต่คุณเชื่อไหมว่ายังมีสิ่งหนึ่งที่ AI ทำให้ไม่ได
2: ้ขออภัยครับผมไม่สามารถมีความรู้สึกหรือประสบการณ์ส่วนตัวได้เนื่องจากผมเป็นปัญญาประดิษฐ
1: ์ในโลกที่ AI กำลังครอบงำทุกสิ่ง

าบรรดาฮีโร่ที่คงต่อสู้พวกเขาไม่มีซุปเปอร์พาวเวอร์พวกเขามีแต่พลังสมองสองมือและจิตวิญญาณแห่งเสน่ห์ไทยดินแดนแห่งศิลปะที่สืบสานมาสู่ปลายมือสกุลช่างเมืองเพชรความงดงามที่ดาวน์โหลดไม่ได้จาก App Store เสน่ห์ไทยที่ถูกเก็บไว้ในแบบออริจินัลที่ Dive ไหนๆก็ยังคงแทนที่ไม่ได้ไม่ว่าจะเป็น 3D Printing ที่ปู่ย่านายายของเราทำกันมาหลายร้อยปีศิลปะงานปูนปั้นงานแกะสลักไม้งานฉลุฝังลายไม้มุกคือการถ่ายทอดตำนานที่ยังมีลมหายใจเสน่ห์ไทยแบบแฮนด์คราฟที่ AI ยังเอาไม่อยู่ศิลปะงานเขียนรายรถน้ำงานจิตรกรรมความศรัทธาที่ถูกวาดด้วยหัวใจไม่ใช่แค่พูดกันกราฟิกดีไซน์โหดขั้นเทพที่ไม่ต้องพึ่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์อวาตาร์ครีเอชั่นระดับนานงานปั้นหัวโขนงานปั้นหัวสัตว์งานจำหลักหนังใหญ่เรื่องราวที่ยังคงโลดแล่นอยู่บนเวทีแห่งจินตนาการคาแรคเตอร์ดีไซน์เสน่ห์ไทยที่โลกเมตาเวิร์สยังต้องยอมเลเซอร์คัตติ้งอย่างศิลปะการแทงหยวกงานประดับกระจกงานตอกกระดาษภาษาลับของวัฒนธรรมที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเสน่ห์ไทยที่แกะลวดลายได้ละเอียดกว่าเครื่องจักรยุคใหม่หรือแม้แต่ NFT เราก็มีแพทเทิร์นดีไซน์ที่ยูนิคกว่าใครงานทำทองเครื่องประดับผ้าลายอย่างผ้าลายอัตลักษณ์ทุกเส้นลายคือรหัสลับแห่งเสน่ห์ไทยที่ไม่มีใครก๊อปปี้ได้ในยุคที่เราปล่อยให้ AI วาดเขียนอนาคตในโลกดิจิตอลที่ทุกสิ่งทุกอย่างถูกเจเนเรตขึ้นมาได้แต่ศิลปะสกุลช่างเมืองเพชรคือออริจินอลไฟล์ที่เทคโนโลยีไม่สามารถสัมผัสได้ถึงความรู้สึกอย่างที่เพชรบุรีกำลังรอให้คุณมาสัมผัสเสน่ห์ไทยที่แท้จริง

0: หลังจากที่มีการค้นพบรอยพระพุทธบาทที่เมืองสระบุรีในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมแล้วจากนั้นเป็นต้นมาก็เป็นพระราชประเพณีที่พระมหากษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยาทุกพระองค์จะต้องเดินทางไปนมัสการรอยพระพุทธบาทแห่งนี้เป็นประจำทุกปีเนื่องจากการเดินทางที่มีระยะไกลจึงจำเป็นจะต้องมีการสร้างที่พักตามรายทางทั้งที่เป็นจุดพักผ่อนชั่วคราวและที่พักแรมซึ่งหนึ่งในจุดพักที่สำคัญได้แก่ปราสาทนครหลวงริมแม่น้ำป่าสักซึ่งสมเด็จพระเจ้าปราสาททองโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช2174โดยถ่ายแบบมาจากปราสาทนครหลวงที่กรุงกัมพูชาเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติที่ได้กรุงกัมพูชากลับมาเป็นประเทศราชดังเดิมปราสาทนครหลวงเป็นอาคารก่ออิฐซ้อนกัน3ชั้นลดหลั่นกันทุกชั้นมีระเบียงคดล้อมรอบที่มุมและกึ่งกลางระเบียงคดแต่ละชั้นประดับด้วยปรางภายในระเบียงประดิษฐานพระพุทธรูปอยู่โดยรอบบริเวณลานชั้นบนของปราสาทมีบนดบประดิษฐานรอยพระพุทธบาท4รอยเป็นสิ่งแสดงถึงอดีตพุทธเจ้าทั้ง4พระองค์ได้แก่พระกกุสันโธพระโกนาคมพระกัสสปะและพระสมณะโคดมนอกจากปราสาทแล้วยังมีอาคารทรงจัตุรมุขที่สร้างขึ้นเพื่อประดิษฐานพระจันทร์ลอยซึ่งเป็นแผ่นหินรูปกลมคล้ายธรรมจักรเชื่อว่าพื้นที่บริเวณนี้เดิมคือตำหนักนครหลวงที่เป็นที่ประทับสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง
1: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th

ครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

พบกับรายการอัตติอัตโนนาโถหรือว่าวิชาพึ่งตนเองนะครับสินค้าการเกษตรยอดฮิตอีกอย่างหนึ่งนะครับที่เกษตรกรมักจะต้องเสียสตางค์ควักเงินไปซื้ออยู่เป็นประจำนั่นก็คือฮอร์โมนบำรุงแล้วก็เร่งพืชผลประเภทต่างๆนะครับที่มักจะมีการโหมกระหน่ำโฆษณาว่าเมื่อใช้แล้วนั้นจะทำให้เมล็ดข้าวเต็งสวยดีพืชผลเติบโตอวบอิ่มน่ารับประทานนะครับนั่นจึงเป็นเหตุให้เกษตรกรหลายๆท่านหลงเชื่อแล้วก็ต้องเสียสตางค์ไปกับการซื้อฮอร์โมนมาใช้ฤดูกาลหนึ่งนี่หลายบาททีเดียวนะครับเพราะว่าฮอร์โมนประเภทต่างๆนั้นราคาไม่ถูกนะครับมีราคาตั้งแต่หลักร้อยเรื่อยไปจนถึงขวดละกว่า1,000 บาททีเดียวนะครับทำให้ต้นทุนการผลิตของเกษตรกรนั้นสูงขึ้นเพราะฉะนั้นวิชาพึ่งตนเองในช่วงเกษตรพึ่งตนสัปดาห์นี้นะครับจะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับกูรูท่านหนึ่งนะครับที่สามารถผลิตฮอร์โมนในการบำรุงพืชผลนั้นใช้เองแถมราคาถูกประหยัดแล้วก็ทำง่ายด้วยนะครับวิธีการจะทำอย่างไรง่ายสักแค่ไหนสามารถทำตามได้หรือไม่ติดตามได้ในช่วงเกษตรพึ่งตนนะครับ

การที่จะเพิ่มผลผลิตเนี่ยมันสามารถพึ่งตัวเองได้โดยที่ว่าเราไม่ต้องไปพึ่งปัจจัยภายนอกก็เราสามารถผลิตเองได้อย่างเช่นฮอร์โมนนมสดเนี่ยฉีดในช่วงข้าวเล็กก็คือทำให้ข้าวแตกกอและข้าวสมบูรณ์และออกรวงก็สวยและพอเวลาข้าวใหญ่ข้าวหลังจะใส่ปุ๋ยคนส่องไปแล้วเนี่ยเราก็จะใช้ฮอร์โมนไข่เพื่อว่าทำให้ข้าวเนี่ยเม็ดเต่งเม็ดใสเวลาขายก็ได้ราคาเราก็สามารถผลิตเองได้โดยที่ว่าต้นทุนไม่สูงอย่างเช่นยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นฮอร์โมนนมสดเนี่ยถ้าเราซื้อแบบซื้อทั่วๆไปเนี่ยก็จะราคาก็ประมาณ5ลิตรเนี่ยประมาณ140-150บาทแต่ถ้าเราซื้อนมใกล้จะหมดอายุเนี่ยจะลดลงไปครึ่งหนึ่งก็คือจะเหลือประมาณ75บาทเองนี่เป็นวิธีการที่ลดต้นทุนแล้วก็ได้ผลเท่ากันก็เหมือนกับที่เราซื้อนมที่ยังไม่หมดอายุหรือนมใกล้หมดอายุน่ะได้ผลเท่ากันแต่ว่าต่างตรงที่ต้นทุนการผลิตมันจะต่างกันเยอะเนี่ยเป็นวิธีการที่ลดต้นทุนกับเป็นหัวใจของการลดต้นทุนเพราะว่าเราลงทุนน้อยอ่ะมันก็ได้กำไรเยอะแต่ถ้าเกิดเราไม่คำนึงถึงต้นทุนเนี่ยเราลงทุนไปเยอะๆเนี่ยเราขายข้าวเนี่ยเพราะว่าราคาข้าวเราก็ไม่สามารถกำหนดเองได้แต่ต้นทุนการผลิตเนี่ยเราสามารถกำหนดเองได้อันนี้เป็นทางออกที่ดีที่จะทำนาแบบนี้และอย่างเราไม่ต้องพึ่งปัจจัยภายนอกเราสามารถทำเองได้หมดต้องที่พึ่งปัจจัยภายนอกก็คือน้ำมันที่เราต้องซื้อไว้ใส่เครื่องฉีดเนี่ยแต่นอกนั้นเนี่ยเราสามารถทำเองได้จะต้องการฮอร์โมนเราก็ทำเองยาเชื้อราเราก็ทำเองพวกสมุนไพรเราก็ทำเองก็ไม่ต้องซื้อนั้นเม็ดพันธุ์เราก็ทำเองที่เราทำเองเนี่ยเราต้องทำเองได้ทุกอย่างเนี่ยเพราะว่ามันจะสามารถควบคุมต้นทุนการผลิตได้มันก็ไม่ยากมันอยู่ที่ใจแค่นั้นเองมันเพราะว่ายังไงอ่ะเราถ้าเกิดเราจะคิดทำเองเนี่ยมันสามารถทำได้เพราะว่าเดี๋ยวนี้ไม่ต้องไปคิดเองหรอกแค่ไปถามสูตรคนโน้นคนนี้เขาก็มีบอกให้แล้วก็ไปทำเองได้แต่ทีนี้เขาไม่ค่อยทำแล้วอย่างเพราะว่าทำแบบนี้ต้นทุนมันต่ำต้นทุนมันถูกเขาไม่ค่อยเชื่อเขาคอยจะเชื่อไอ้ที่แพงๆอ่ะขวดละ700-800หน้าว่าจะคิดว่าจะได้ผลแต่ของเราเนี่ยราคาเท่านี้มันก็ได้ผลเหมือนกันวิธีที่จะทำฮอร์โมนโดยที่ว่าเราทำเองได้โดยไม่ต้องมีโรงงานก็มีวัตถุดิบที่จะต้องใช้ก็มีกากน้ำตาลแล้วก็มีนมเปรี้ยวแล้วก็อันนี้เป็นนมสดพัชเจอไรส์เนี่ยอันนี้เป็นลูกแป้งข้าวหมากแล้วทีนี้วิธีการทำก็ง่ายๆเราก็เอานมสดเนี่ยกากน้ำตาลผสมกันก่อนนมสดเนี่ยเทใส่ไปในกะลอนที่ใส่เราใส่กากน้ำตาลไปแล้วไอ้ที่ต้องใส่กะลอนเนี่ยเพราะว่าง่ายอาการคนจะขั้นตอนต่อไปก็คือเนี่ยลูกแป้งข้าวหมากเนี่ยเราก็มาใส่ถุงแล้วเราก็บี้ให้มันแตกละเอียดแล้วเราก็จะไปผสมช่วยกระตุ้นให้เป็นฮอร์โมนได้เร็วขึ้นต่อไปก็ใส่นมเปรี้ยวให้พอใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วก็เขย่าเพื่อว่าให้มันเข้ากันเอามาใส่ในกะลอนที่เราใส่ผสมกากน้ำตาลใส่นมสดปิดฝาให้แน่นแล้วเขย่าเพื่อว่าให้ไขมันเนี่ยมันกระจายไม่จับก้อนแล้วเราก็ปิดฝาให้แน่นแล้วก็ตั้งไว้ในที่ร่มพอรุ่งเช้ามาแล้วก็มาขยายฝานิดนึงพอขยายฝาพอให้แก๊สในนี้มันออกเราก็ปิดแน่นแล้วก็เขย่าก็ทำอย่างนี้อาทิตย์หนึ่งพอหลังจากนั้นเราก็ไม่ต้องแล้วพอ2อาทิตย์ก็ไปใช้ได้แล้วเวลาไปใช้ก็ใช้อยู่70ซีซีต่อน้ำ20ลิตรลิตรนึงก็ใช้ได้10ไร่นี่5ลิตรนี่ก็จะฉีดเที่ยวเดียวก็ได้เท่ากับ50ไร่ลงทุนแค่นั้นประมาณ180บาทมีไข่แล้วก็มีกากน้ำตาลลูกแป้งข้าวหมากแล้วก็นมเปรี้ยวระดับแรกเราก็เอากากน้ำตาล5กิโลใส่กระเป๋งพอเอากากน้ำตาลใส่แล้วเนี่ยเราก็ทุบไข่ใส่ในกระเป๋งและเปลือกเราแยกไว้ขั้นตอนต่อไปก็รวบปากถุงก็ใส่เปลือกไข่เพื่อว่าจะเอาแคลเซียมจากเปลือกไข่เนี่ยพออย่างนี้ก็เสร็จพอเป็นเละและก็เราก็เทใส่ไปในกระเป๋งบี้ลูกแป้งข้าวหมากและหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เอาลูกแป้งข้าวหมากเนี่ยใส่ไปในขวดนมเปรี้ยวเลยคือเราต้องการเอาจุลินทรีย์จากนมเปรี้ยว
คือตีที่ที่คนกินไงเพราะว่ามันจะได้ไม่อันตรายต่อเราที่อยากกินข้าวแต่ขั้นตอนต่อไปก็พอนักเทศใส่ในถังนี่เลยแล้วอันนี้ก็ใช้มือคนเลยขยำจะเป็นเนื้อเดียวกันเลยก็เป็นเนื้อเดียวกันแล้วเนี่ยแล้วก็ปิดฝาตั้งไว้สัก3วันแล้วก็มาคนสักทีไม่ต้องคนทุกวันในกรณีถ้าเวลาเรายังใช้ไม่หมดเนี่ยแล้วมันแห้งก็แก้ไขโดยที่ว่าเราก็เอาไข่5กิโลเนี่ยเราจะใส่น้ำมะพร้าวอ่อน2ลูกลูกเล็กๆอ่ะที่เนื้อยังเป็นวุ้นๆน่ะเอามาปอกแล้วก็ใส่ทั้งเนื้อทั้งน้ำมันเลยเพื่อว่าให้มันใส่ขึ้นมาใส่แบบนี้เนี่ยให้มันพอตักได้ถ้าเกิดเราเติมน้ำเปล่าเนี่ยถ้าเกิดเราใช้ไม่หมดมันจะเสียแล้วก็ไม่มีประโยชน์แต่ถ้าเราเติมน้ำมะพร้าวเราจะเอาไปเลี้ยงจุลินทรีย์ด้วยเนี่ยแค่นี้ก็เสร็จแล้วปิดไว้อย่างเงี้ยถ้าอยากให้ดีฟันนี้ก็เอาถุงพลาสติกรัดแล้วปิดไว้ไม่ให้อากาศข้างนอกมันเข้าอ่ะมันจะเป็นได้ไวแล้วก็เก็บประมาณเดือนนึงก็เอาไปใช้ได้แล้ว

ฮอร์โมนนมสดแล้วก็ที่ผสมกัน100ซีซีต่อน้ำ20ลิตรแค่นี้ก็พอแล้วเพราะว่าข้าวไม่ได้เป็นโรคอะไรเลยแล้วก็อีกอย่างเรายังใช้ได้มั่นใจกว่าด้วยเพราะว่ายังผลิตภัณฑ์ที่เรามาทำเป็นฮอร์โมนเนี่ยของทุกอย่างเรากินได้หมดเลยอย่างลูกแป้งข้าวหมากเราก็กินได้ก็เอามาทำข้าวหมากกินอย่างนมสดเนี่ยนมสดเราก็กินก็ของที่เรากินทั้งนั้นเลยมีแต่ว่ากากน้ำตาลเนี่ยที่ว่าเราไม่สามารถกินได้เพราะว่ามันจะสีดำแล้วไม่น่ากินมันก็มาจากน้ำตาลใส่ข้าวเนี่ยมันก็ทุกอย่างเรากินได้แต่มีที่ว่าต้องหมักให้ได้ที่ก่อนแค่นั้นเองหมักจนหอมอ่ะเพราะว่าฮอร์โมนที่ใช้ได้แล้วจะมีกลิ่นหอมเรียกว่าฉีดก็ไม่น่ารังเกียจและสามารถฉีดแล้วจะไปไหนก็ได้โดยที่ไม่ต้องอาบน้ำก็ไปไหนต่อได้มันข้อดีของตรงนี้แล้วก็อีกอย่างสุขภาพเราก็ไม่เสียเงินแล้วก็เสียน้อย

0: แม้ว่าการไม่มีโรคนั้นจะเป็นลาภอันประเสริฐนะครับแต่ว่าก็คงจะไม่มีใครหลีกเลี่ยงอาการเจ็บป่วยได้นะครับเป็นเวลากว่า100ปีมาแล้วนะครับที่ค่านิยมของคนไทยนั้นมักจะฝากภาระเรื่องของอาการเจ็บป่วยไว้กับคุณหมอกับโรงพยาบาลแล้วก็กับการรักษาสุขภาพแบบเชิงเดี่ยวนะครับนั่นจึงทำให้ปีหนึ่งประเทศไทยนั้นเสียค่ารักษาพยาบาลถึงปีละกว่า 250,000 ล้านบาททีเดียวนะครับคิดเฉพาะค่ายาอย่างเดียวก็ตกปีละประมาณ 80,000 กว่าล้านบาททีเดียวนะครับเห็นหรือเปล่าครับว่าเป็นงบประมาณในการดูแลรักษาสุขภาพจำนวนสูงมากทีเดียวนะครับจริงๆแล้วเรายังคงมีภูมิปัญญาไทยในการที่เราจะสามารถพึ่งพาตนเองได้โดยเฉพาะในเรื่องของหยูกยาสมุนไพรมีพืชผักชนิดไหนที่สามารถเป็นตัวยาสมุนไพรในการรักษาโรคได้ไปติดตามได้ในช่วงสุขภาพพื้นต้นนี้ครับ
1: ต่อไปนี้ผมจะได้มาแนะนำสมุนไพรใกล้ตัวหรือสมุนไพรที่ปลูกไว้ในครัวเรือนแนะนำสอนให้คนรู้จักนำมาใช้ในการรักษาโรคต่างๆซึ่งคนโบราณนับถือกันมาเป็นยาสามัญประจำบ้านและนอกจากนั้นยังจะให้ลูกหลานในศิษย์นักศึกษาครูบาอาจารย์หรือท่านผู้รู้ผู้เข้าใจทุกท่านได้หันมาใช้สมุนไพรที่อยู่ใกล้ตัวเราหรือในครัวเรือนเรามารักษาดูแลรักษาสุขภาพแบบใกล้ตัวที่สุดแล้วก็ง่ายที่สุด
2: ตอนนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงสมุนไพรในบ้านง่ายๆนะคะตัวแรกก็คือขมิ้นชันนะคะขมิ้นชันเนี่ยมีสรรพคุณแก้ท้องอืดท้องเฟ้อขับลมในกระเพาะอาหารแล้วก็สามารถนำมาแก้ปวดผื่นคันได้ง่ายนิดเดียวค่ะน้องๆหนูๆที่บ้านก็ทำได้นะคะถ้าเกิดว่าเราเจอยุงกัดนะคะหักมานะคะวิ่งไปหาขมิ้นในบ้านในครัวนะคะแล้วก็หักมาแค่นี้นะคะแล้วก็จะเห็นสังเกตอย่างง่ายๆนะคะว่าตัวยาของสีขมิ้นเนี่ยจะเป็นสีอย่างนี้นะคะก็บีบทาเลยนะคะคล้ายๆกับเราทายาหม่องนะคะไม่ต้องกลัวนะคะว่าจะแพ้นะคะผิวแพ้ง่ายก็ไม่เป็นไรค่ะค่ะต่อไปนี้นะคะก็จะเป็นการนำตัวขมิ้นตัวนี้นะคะมาใช้กับที่เราท้องอืดท้องเฟ้อนะคะปวดท้องก็ง่ายๆนิดเดียวค่ะหาตัวขมิ้นตัวนี้นะคะมาหั่นเป็นฝอยๆเล็กๆจากนั้นก็แช่น้ำอุ่นไว้เล็กน้อยเพื่อให้ตัวยาขมิ้นเนี่ยละลายตัวออกมาข้างนอกแบบนี้นะคะหลังจากที่แช่ไว้แล้วพอน้ำกลายเป็นสีเหลืองหรือสีน้ำตาลแก่ก็ชงกับน้ำร้อนอีกทีหนึ่งนะคะสำหรับผู้ที่ทานยากนะคะดื่มไม่ได้ควรผสมน้ำผึ้งเล็กน้อยนะคะจะดื่มได้ทั้งอุ่นและเย็นนะคะแต่ถ้าในขณะที่น้ำอุ่นจะอร่อยกว่าจะมีรสชาติกว่านะคะค่ะทีนี้ก็มาว่ากันต่อถึงเรื่องความสวยความงามนะคะตัวขมิ้นชันตัวนี้ก็จะช่วยลดผดผื่นแล้วก็ตัวสิวเซียนนะคะก็นำตัวน้ำขมิ้นใส่ลงไปในถ้วยประมาณ 3-4 ช้อนกาแฟนะคะหรือมากกว่านี้ก็ได้นะคะจากนั้นนะคะก็น้ำผึ้งก็อย่างที่ทราบนะคะสรรพคุณนะคะช่วยขับความมันบนใบหน้านะคะใส่ประมาณ 1-2 ช้อนกาแฟหรือว่าจะมากกว่านี้ก็ได้นะคะดูสภาพผิวหน้าของตัวเองนะคะจากนั้นนะคะดินสอพองซึ่งสรรพคุณของดินสอพองนี้ก็จะดูดซับความมันและลดผดผื่นคันนะคะประมาณ1ช้อนโต๊ะหรือ 2-3 ช้อนกาแฟนะคะจากนั้นนะคะคนให้เข้ากันพอเนื้อแป้งดินสอพองน้ำผึ้งและตัวขมิ้นเข้ากันดีแล้วนะคะก็สามารถนำไปพอกหน้าได้สมุนไพรตัวที่2นะคะก็คือขิงนะคะหาได้ง่ายๆในห้องครัวนะคะสรรพคุณของขิงนะคะแก้ท้องอืดท้องเฟ้อนะคะขับลมในกระเพาะแล้วก็ที่สำคัญคือแก้ไอนะคะถ้าหากมีอาการไอคันคอเจ็บคอไม่สบายนะคะเอาขิงนะคะหั่นเป็นแว่นบางๆล้างให้สะอาดก่อนนะคะหั่นเป็นแว่นบางๆพอประมาณขนาดนี้นะคะจากนั้นเกลือนะคะเล็กน้อยจากนั้นก็เคี้ยวเลยนะคะผู้เฒ่าผู้แก่นะคะผู้สูงอายุสามารถรับประทานได้นะคะเพราะว่าขิงนี่จะมีรสชาติเผ็ดร้อนนะคะเหมาะสำหรับผู้สูงอายุเพราะว่าจะทำให้คล้ายๆกับเป็นยาอายุวัฒนะไปด้วยนะคะเด็กเล็กๆก็ทานได้นะคะสามารถขับลมในกระเพาะแล้วก็ขับเสมหะในลำคอได้ค่ะทำให้ชุ่มคอค่ะ ขิงนะคะนอกจากจะนำมาทานกับเกลือสดๆได้แล้วนะคะยังสามารถนำมาชงดื่มเป็นเครื่องดื่มสมุนไพรนะคะหั่นขิงเป็นแว่นบางๆพอประมาณนะคะใส่ลงไปในน้ำร้อนสักประมาณ 2-3 แว่นสำหรับผู้ที่ไม่ชอบรสชาติของขิงซึ่งจะบอกว่าเผ็ดร้อนนะคะใส่น้ำผึ้งลงไปพอประมาณนะคะสามารถดื่มได้แทนน้ำดื่มปกติได้นะคะต่อไปนะคะสมุนไพรที่จะพูดถึงนะคะคือตะไคร้ซึ่งหาได้ง่ายในบ้านเรานะคะตะไคร้เนี่ยเรานำมาล้างแล้วก็หั่นเป็นท่อนนะคะทุบพอบุบนะคะจากนั้นก็นำตะไคร้ลงไปคั่วสมุนไพรตัวนี้มีสรรพคุณนะคะขับลมในกระเพาะแก้ไอขับเสมหะนะคะพอตะไคร้แตกตัวเปลี่ยนสีเป็นสีน้ำตาลหรือว่าสีเหลืองอ่อนๆแล้วมีกลิ่นหอมเราก็สามารถนำตัวตะไคร้เนี่ยทิ้งไว้ให้เย็นแล้วก็เอาไว้ชงกับน้ำร้อนดื่มได้นะคะสำหรับผู้ที่ไม่ชอบรสชาติธรรมชาติของน้ำตะไคร้นี่นะคะให้นำน้ำผึ้งสักเล็กน้อยนะคะหวานพอประมาณเมื่อกี้นี้นำตะไคร้ไปคั่วในกระทะแล้วก็ชงดื่มทีนี้ก็มาเป็นการต้มน้ำตะไคร้ง่ายๆนะคะขั้นตอนแรกก็คือต้มน้ำเปล่าจากนั้นรอให้น้ำเดือดแล้วก็นำตะไคร้ที่หั่นเป็นท่อนแล้วทุบเรียบร้อยแล้วใส่ลงไปค่ะที่น้ำตะไคร้เดือดแล้วนะคะน้ำตะไคร้ก็จะเปลี่ยนสีนะคะจากนั้นเราก็นำมาดื่มได้เลยนะคะใส่น้ำผึ้งลงไปนะคะ
1: ที่พูดกับวันนี้ก็หวังว่าท่านผู้ชมทั้งหลายเนี่ยนำไปปฏิบัติส่วนลูกส่วนหลานสิ่งที่ย้ำคือคนรุ่นใหม่ที่กำลังไปมุ่งหวังแต่ยาที่เป็นแพทย์แผนปัจจุบันและลืมโคตรเง่าลืมวัฒนธรรมลืมประเพณีลืมสิ่งแวดล้อมในตัวเราที่เราเกิดมาในท่ามกลางบ้านป่าดงพงพีหรือว่าบ้านป่าเขาลำนาไผ่ที่เต็มไปด้วยสมุนไพรอันมีค่าซึ่งยาให้คนต่างชาติต้องเอาของเราไปเพราะว่าเท่าที่ผมศึกษาเล่าเรียนมานั้นมีหลายสิบตัวที่คนต่างชาติได้นำไปจดทะเบียนลิขสิทธิ์ไปแล้วแต่เราเองยังมองไม่เห็นคุณค่าของตัวเองลืมความพืชของตัวเองอันนี้ก็ถือว่าท่านทั้งหลายผู้รู้ทั้งหลายได้นำไปสั่งลูกสั่งหลานและนำไปพืชปฏิบัตินำไปพัฒนาให้เข้ากับหลักการของการพึ่งพิงตัวเองและหลักการการดูแลสุขภาพของชุมชนคนบ้านเรา
0: แม้ว่าประเทศไทยนั้นจะได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยข้าวปลาอาหารนะครับแต่ว่าปัญหาการขาดแคลนสารอาหารในเด็กในโรงเรียนที่อยู่ตามถิ่นทุรกันดารนั้นก็ยังพบเห็นได้ทั่วไปทีเดียวนะครับแต่ปัญหานี้สามารถแก้ไขได้นะครับดูตัวอย่างได้จากโรงเรียนหนึ่งนะครับที่เราจะนำเสนอให้กับคุณผู้ชมได้ชมกันในวันนี้นะครับโรงเรียนแห่งนี้จากอดีตนั้นก็เคยมีปัญหาในเรื่องของการขาดสารอาหารในเด็กเช่นเดียวกันนะครับแต่หลังจากที่มีการจัดการในเรื่องของการจัดการพื้นที่การจัดการเรื่องของอาหารภายในโรงเรียนนะครับก็สามารถที่จะทำให้โรงเรียนแห่งนี้กลับมาอุดมสมบูรณ์ทำให้เด็กนั้นเปลี่ยนไปด้วยรอยยิ้มและมีสุขภาพที่แข็งแรงด้วยนะครับโรงเรียนแห่งนี้มีวิธีการบริหารจัดการอย่างไรบ้างทำให้โรงเรียนนั้นกลายเป็นแหล่งอาหารที่สมบูรณ์สำหรับเด็กๆไปติดตามชมได้เลยนะครับ
3: ในอดีตนั้นเด็กของเราได้รับประทานอาหารก็ยังไม่พอเพียงแล้วก็เรามาปลูกผักเนี่ยก็เสริมแล้วก็ให้เด็กได้รับประทานอย่างเพียงพอแล้วก็ส่งผลให้นักเรียนนั้นมีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็สมองในการทำงานการเรียนรู้ที่ดีขึ้น

ในบริเวณนี้นะครับเรียกว่าบริเวณสวนเกษตรมหาสนุกเนืองเรียงคลองยางของเรานะครับก็จะมีพื้นที่อยู่ที่เราทำอยู่ตรงนี้ประมาณ3ไร่กว่านะครับส่วนน้องๆนี่ก็จะเป็นชมรมโครงการสวนเกษตรมหาสนุกนะครับถึงเวลาประมาณสักบ่าย3โมงน้องก็จะมารดน้ำผักมาถอนหญ้ามาพูดคุยกันมาทำกิจกรรมในบริเวณนี้นะครับผักบุ้งนี้อาจจะไม่สวยงามเหมือนท้องตลาดแต่เป็นผักบุ้งที่เราปลูกแล้วตัดครั้งเดียวแล้วก็ใส่ปุ๋ยให้มันเกิดมาใหม่นะครับแล้วก็จะไม่มีการฉีดยาสารเคมีป้องกันแต่ละแปลงนะครับส่วนทางนี้จะเป็นแปลงคะน้านะครับแล้วก็กวางตุ้งแล้วก็ผักชีกวางตุ้งคะน้าสลับกันไปเพื่อหมุนเวียนนะครับหลังจากแปลงนี้หมดแล้วแปลงที่กำลังทางนู้นกำลังเกิดขึ้นก็จะหมุนเวียนตลอดนะครับแล้วก็จะมีต้นไผ่ซึ่งเราจะปลูกไผ่ตรงเป็นพวกหน่อไม้เป็นพวกหน่อไม้ให้น้องๆนักเรียนได้รับประทานอันนี้เป็นป่าโจมนะครับแล้วก็เวลานั้นเราก็จะตัดนะครับนำโจมส่วนนี้ไปทอดตะไคร้ให้เด็กได้รับประทานบางทีเด็กกินแต่ก็ไม่ชอบหรือผู้ปกครองคนไหนที่อยากจะกินกระชอมเราก็มาเก็บของเรานะครับเราก็ให้ฟรีถือว่าช่วยกับชุมชนของเรานะครับโดยฝั่งนี้ก็จะเป็นกล้วยป่ากล้วยแล้วก็มีสมุนไพรนะครับพวกตระกูลว่านต่างๆนะครับอยู่ใต้ต้นกล้วยนะครับอย่างนี้เรียกว่าต้นพญามือเหล็กพญานมันประสานกายบางต้นอยู่ในนี้แถวนี้นะครับในส่วนบริเวณขอบสระฝั่งนี้นะครับเราก็จะเก็บสมุนไพรที่หายากบางส่วนอย่างเช่นต้นอย่างต้นนี้นะครับเรียกว่าต้นบดูนะครับต้นนี้เรียกว่าต้นบดูใสส่วนต้นนี้เรียกต้นเป้านะครับต้นนี้เป็นต้นเป้าใหญ่อันนี้คือต้นตับเต่าซึ่งเป็นพันธุ์ไม้หายากแล้วนะครับไม่เคยมีในเรื่องต้นตับเต่านะครับแล้วก็บริเวณนั้นนู้นนะครับเราก็ลงต้นกล้วยต้นขนุนตอนนี้ประมาณได้ปีกว่าแล้วครับในบริเวณฝั่งนู้นประมาณสักหนึ่งไร่นะครับแต่หญ้าที่กำลังเกิดตอนนี้คือเราจะไม่เอาออกเพราะว่าดินมันจะแห้งเราจะแหวกหญ้าแล้วก็กลบทับเพื่อให้หญ้าปกคลุมดินไม่ให้ดินมันแห้งนะครับส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นโรงเป็ดนะครับเด็กได้รับผิดชอบแต่ละกลุ่มเขาไม่รับผิดชอบถึงเวลาตอนเช้าเขาก็นำเศษอาหารที่จากโรงอาหารนะครับมาให้เป็ดกินนะครับแล้วบริเวณส่วนนี้นะครับก็จะเป็นตัวเพาะพันธุ์ลูกกบหรือลูกออสนะครับเราก็จะนำกบตัวผู้กบตัวเมียมาเพาะในบ่อนี้หลังจากเพาะบ่อนี้เสร็จแล้วเป็นลูกออสเมื่อเป็นลูกออสเสร็จแล้วนะครับประมาณสัก2อาทิตย์กว่าๆนะครับเขาก็จะเป็นตัวลูกกบนะครับเราก็แยกมานี้นะครับบ่อกลางนั้นนะครับเราก็จะไว้แยกสำหรับกบลูกกบตัวไหนที่ใหญ่กว่านะครับก็ไปลงบ่อนู้นไม่งั้นมันจะกินกันนะครับกบตัวใหญ่จะกินกบตัวเล็กใบไม้ที่นักเรียนเก็บนะครับที่นี่ไม่เผาจะนำมาทำเป็นปุ๋ยหมักนะครับให้กับน้องๆนักเรียนได้ใช้โดยประหยัดต้นทุนไม่ต้องไปซื้อปุ๋ยทางวิทยาศาสตร์ไม่ต้องไปซื้อปุ๋ยเคมีมาใช้นะครับปุ๋ยหมักเรานะครับทำง่ายๆโดยใช้ก่อปูนนะครับกว่าขนาดความกว้างประมาณ5คูณ5เมตรแล้วก็มีใบไม้ที่แห้งๆนะครับมาวางหลังจากนั้นก็ใส่พอร์ดอ12แล้วก็ใช้แกลบผสมหน่อยพอประมาณสัก1เดือนนะครับเราจะพลิกส่วนบนลงล่างส่วนที่เป็นข้างล่างแล้วนะครับก็นำไปใส่ตามแปลงผักที่ปลูกผักแล้วก็ใส่ตามต้นไม้ที่เราปลูกไว้ปรับสภาพดินนะครับส่วนบริเวณนี้เป็นบ่อปลากินพืชธรรมชาตินะครับเราไปขอพันธุ์ปลาจากประมงมานะครับแล้วก็ให้หญ้ามันเกิดในตามบริเวณนี้นะครับให้ปลากินพืชนั้นหากินโดยตามธรรมชาตินะครับ

0: ิ่งที่เราคาดหวังก็คืออยากให้เด็กเข้ามาแล้วมีความสุขในตรงนี้แล้วก็นำไปใช้ที่บ้านนะครับเราหวังว่าแต่โรงเรียนและแต่ละสถานที่นะครับอยากให้จัดบรรยากาศแบบง่ายๆนะครับแบบเป็นกันเองมีความรู้สึกว่าเด็กเข้ามาแล้วมีความสุขในการอยากทำสวนเกษตรมีความสุขที่ได้เข้ามาสู่ในบริเวณในสวนแห่งนี้นะครับ
1: สรรพคุณเจ้าหน้าที่คือใช้ทำอะไรแก้อะไร
2: แก้
1: ทุ่มบกว่านเงาะแล้วก็อะไร
3: คุณผู้ชมคงเห็นแล้วนะครับว่าการพึ่งพาตนเองนั้นสามารถทําได้ในทุกนะครับและก็สามารถทําได้โดยง่ายนะครับดูได้จากโรงเรียนแห่งนี้นะครับที่สามารถจะเปลี่ยนโรงเรียนที่เคยขาดแคลนให้กลายเป็นโรงเรียนที่มีความอุดมสมบูรณ์ได้นะครับเพียงขอแต่ว่าให้ลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงลุกขึ้นมาคิดแล้วก็ลุกขึ้นมาทํานะครับสําหรับวันนี้รายการวิชาพึ่งตนเองหมดเวลาลงแล้วนะครับพบกันใหม่คราวหน้าวันนี้สวัสดีครับ

0: ก็แปลกเนาะจ่ายเงินให้เขาแล้วแท้ๆแต่ยังไหว้ขอบคุณเขาอีกขอบคุณค่ะ
1: มันชินแล้วอะแม่ฉันสอนมาตั้งแต่เด็กว่าเวลารับของจากผู้ใหญ่อ่ะต้องไหว้ทุกครั้งมารยาทไทยอ่ะรู้จักปะ
2: แกว่าฉันไร้มารยาทอย่างนั้นหรอ
1: ไม่ใช่อย่างนั้นเว้ยคือฉันรู้สึกว่าเวลาไหว้อ่ะมันดูมีเสน่ห์ดีอ่ะ
2: ยังไงอ่ะ
1: แกรู้ปะทำไมต่างชาติถึงเลือกมาเที่ยวที่ไทยบางคนถึงกับย้ายมาอยู่ถาวรเลย
2: ก็ทะเลสวยอากาศดีอาหารก็อร่อยค่าใช้จ่ายก็โคตรถูกใครบ้างจะไม่อยากมาน
1: ั่นก็ถูกของแกแต่แกลองคิดดูดีๆนะในโลกนี้อ่ะมันมีทะเลสวยๆแบบไทยมีอาหารอร่อยๆแบบไทยค่าใช้จ่ายถูกๆแบบไทยอีกมากมายเลยอ่ะแต่ทำไมเขาถึงเลือกมาที่ไทยล่ะ
2: เออวะเขามาทำไมวะ
1: เพราะเรามีสิ่งที่เรียกว่าความเป็นไทยยังไงล่ะเรามีมารยาทเราเคารพและให้เกียรติเรามีรอยยิ้มที่จริงใจเราต้อนรับและดูแลเหมือนคนในครอบครัวเรามีในสิ่งที่เขาไม่สามารถหาได้จากที่ไหนนอกจากมาสัมผัสที่ไทยด้วยตัวเองอย่างการไหว้เรื่องง่ายๆที่ทำกันอยู่ทุกวันแต่มันคือภาพจำของคนทั่วโลกว่านี่แหละคือคนไทยคนที่รู้จักเคารพและให้เกียรติผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกันความสวยงามความอร่อยความสะดวกสบายอาจเป็นเหตุผลที่พวกเขาเลือกมาที่นี่แต่ความเป็นไทยคือเหตุผลที่ทำให้พวกเขาหลงรักที่นี
2: ่โอ้ตาสว่างวาบวาบอย่างกับดูโฆษณาดิเจนซี่เลยแก
1: นั่นแหละเสน่ห์ไทยที่ใครก็เรียน

PM2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง

ที่นี่คืออุโมงค์ต้นไม้ผาสิงในเขตอำเภอเมืองน่านบนทางหลวงหมายเลข1080ถนนสายเศรษฐกิจที่เชื่อมต่อการเดินทางจากตัวเมืองจังหวัดน่านสู่หน้าด่านชายแดนห้วยโกลนก่อนเข้าสู่เมืองเงินแขวงชัยบุรีในประเทศลาวหลังกระแสข่าวที่แพร่สะพัดบนโลกออนไลน์ว่าจะมีการตัดต้นไม้ขยายถนนในบริเวณนี้เราในฐานะคนตัวเล็กๆที่มีความรู้สึกกับสิ่งรอบตัวจึงตัดสินใจเดินทางมาที่นี่เพื่อเก็บเกี่ยวถ้อยคำและบันทึกเรื่องราวทั้งความงามและความจริงก่อนที่ทุกสิ่งจะเหลือไว้เพียงความทรงจำ

0: ที่นี่บ้านเรา
1: ที่ผมจำได้ดีก็คือผมนั่งรถนะฮะเข้ามาอำเภอเมืองเนี่ยคือสมัยเรียนอยู่มัธยมคือเรียกว่ามศ1มศ2ศ3เนี่ยผมไปพักบ้านญาติในเมืองผมก็นั่งรถเสาร์อาทิตย์บ้างเว้นบ้างแล้วบางทีเดือนหนึ่งมาครั้งหนึ่งหรืออย่างนี้นะครับแต่ปี2500ประมาณ514หรือ15นี่นะฮะถนนเริ่มละนะฮะทำทางทำอะไรก็เรียกว่าฝุ่นตลบอบอวนอยู่แล้วก็ผลที่สุดเราก็ได้ใช้ถนนแบบดีมากหลังจากปีประมาณ2016ต้นไม้ที่เราเห็นทุกวันนี้ก็คือแสดงว่าอายุ45ปี
2: ไม้ประดู่ไม้สักไม้ฉำฉาไม้ต้นตะแบกหรืออะไรพวกนี้ฮะคือสมัยก่อนชาวบ้านเวลามีงานเฉลิมพระชนมพรรษาอะไรพวกนี้เขาก็จะมาปลูก
3: ถนนทั้งสายเดิมทีเป็นอุโมงค์ต้นไม้เกือบตลอดสายจนเกือบถึงท่าของผานะครับตรงนี้ในภาพความรู้สึกของผมมองว่ามันเหมือนถนนมีชีวิตคือผมขับผ่านทีไรผมจะเห็นวิถีชีวิตในชุมชนนะครับแต่ละหมู่บ้านไล่เรียงขึ้นมานะครับจนถึงอำเภอท่าวงผานะครับ
4: ผมใช้เส้นทางนี้มาก็30ปีนะครับไม่เคยมีสักครั้งเลยที่จะมีอุบัติเหตุกับผมเพราะว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่เกิด

0: ที่เพราะว่าต้นไม้มีเยอะนะครับมันเกิดจากคนประมาท
1: ถนนทั้งเส้นนะครับไม่ใช่เฉพาะตรงอุโมงค์ต้นไม้เนี่ยเป็นซีนิกรูทนะครับเป็นถนนทัศนียภาพที่ดีงามมากเราจะอนุรักษ์เอาไว
2: ้ที่อยากให้เราเริ่มไล่จากหัวใจตรงนี้คือจุดสตาร์ทของเราเพราะฉะนั้นเราหนึ่งคนต่อหนึ่งต้นเรารู้สึกไงเราอยู่กับเขา50 นาที
3: 5มีนาคม2558เป็นวันที่เด็กเยาวชนและภาคประชาคมในจังหวัดน่านกลุ่มหนึ่งได้ร่วมทำกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ด้วยการเขียนรูปหัวใจสีแดงทับลงบนเครื่องหมายกากบาททั้งนี้ก็เพื่อแสดงพลังและความรู้สึกที่มีต่อต้นไม้หลังจากต้นไม้เหล่านี้กำลังจะถูกตัดหรือขุดล้อมย้ายไปที่อื่นเป็นจำนวนมากกว่า600 ต้นตามโครงการบูรณะและปรับปรุงทางหลวงหมายเลข1080เป็นระยะทางตลอดโครงการ138 กิโลเมตร
2: มีต้นหนึ่งที่ผมคิดว่าเป็นจุดเปลี่ยนของเรื่องราวนี้เลยคือเป็นต้นไม้2 ต้นที่เรารู้สึกว่าน่าจะไม่ใช่ต้นเดียวกันเขาชิดกันจนวันนึงเขาขยายใหญ่แล้วเขาก็ติดกันแล้วเขาก็บานออกแล้วผมก็บอกน้องๆว่าถ้าต้นนี้มีชีวิตอ่ะเขาเหมือนปู่กับย่าเนาะซึ่งเขาอยู่ด้วยกันมาตลอดพอเราส่งสารไปถึงน้องๆสิ่งที่เรารู้สึกว่าการสื่อสารเหล่านี้มันเริ่มต้นพลังคือน้องเขาไม่ได้วาดหัวใจ2 ดวงเขาวาดหัวใจครึ่งดวงกับหัวใจครึ่งดวงเขาสื่อสารเหมือนที่เราชอบพูดว่าคน2 คนที่รักกันนั่นคือการใช้หัวใจดวงเดียวกันพอเขาวาดออกมาแล้วเขาก็เขียนคำว่าปู่น่านย่าน่านผมก็ขอบอกน้องๆว่าเรามาถ่ายรูปกับปู่น่านย่าน่านกันพอหลังจากนั้นรูปที่ออกมาเนี่ยเราก็เอารูปเหล่านั้นสื่อสารผ่านโซเชียล
3: การแสดงศิลปะอาร์ตเพอร์ฟอร์แมนซ์โดยลูกหลานชาวอำเภอท่าวังผาในจังหวัดน่านเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมเชิงรักที่นำมาใช้สื่อความหมายต่อสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในเวลานี
4: ้คือการเพอร์ฟอร์มของผมในวันนั้นนะครับคือผมใช้คำว่าดุลยภาพอาบเลือดผมเปรียบตัวเองเป็นเครื่องจักรชนิดหนึ่งซึ่งไม่รู้หรอกว่าเครื่องจักรชนิดเนี้ยมาดีหรือมาในรูปแบบของอะไรแต่เมื่อย่ามกายเข้ามาย่ามกายเข้ามาสิ่งที่อยู่ข้างกายผมมันไปกับผมหมดเลยที่ผมสะท้อนก็คือการตั้งโจทย์ให้เขากลับมาคิดว่าความเจริญที่เข้ามากับสิ่งที่มีอยู่เนี่ยมันควบคู่กันได้ไหมชาวบ้านหรือคนทั่วไปเขาก็ต้องการสิ่งที่เจริญเข้ามาแต่เขาก็ต้องแลกกับอะไรบางอย่างที่เขามีอยู่แล้วแล้วมันดีอยู่แล้ว
5: ไอ้สิ่งที่จะทำอันนี้นะฮะหนึ่งก็คือเราเอาไว้ดูสองคือเอาไว้ยังกับตรงทางหลวงว่าโอเคที่เราพูดเนี่ยเราไม่ใช่นั่งเทียนนะเราไปมาร์กจริงแล้วเรารู้ด้วยว่าต้นอะไรอยู่ตรงไหนแล้วก็ดึงความเป็นเอกลักษณ์ของต้นไม้ออกมาว่าทำไมต้องมีมะข้าวโมกทำไมต้นนี้มันอายุกี่ร้อยปีแล้วไอ้ตรงเนี้ยไอ้แผ่นเนี้ยก็อาจจะไปใช้กับชาวบ้านได้ด้วยคือผมมองว่าคนที่จะรักษาก็คือคนพื้นที
3: ่8มีนาคม2558ภาคประชาคมน่านเริ่มจัดเวทีกลุ่มย่อยเพื่อหาแนวทางในการอนุรักษ์และเยียวยาต้นไม้ที่ถูกล้อมย้ายไปแล้วอย่างเร่งรีบโดยที่ประชุมมีข้อสรุปว่าจะลงสำรวจพื้นที่ควบคู่กับการจัดทำชุดข้อมูลพร้อมกับสอบแสวงหาข้อเท็จจริงทางวิชาการเพื่อนำเสนอกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยมีความหวังอยู่ที่การอนุรักษ์อุโมงค์ต้นไม้แห่งสุดท้ายให้คงอยู่คู่กับถนนสายประวัติศาสตร
6: ์ข้อเรียกร้อง 1. เก็บอุโมงค์ต้นไม้ในช่วงกม382ถึง384เริ่มตั้งแต่ไม้สักมะค่าโมงไปถึงอุโมงค์จามจุรี 2. ทำให้เป็นสัญลักษณ์อัตลักษณ์ที่แสดงตัวตนของน่านในเชิงท่องเที่ยวนะคะแล้วก็เป็นในเชิงของจุดพักชมวิวถ่ายรูป 3. การขุดล้อมขอให้ทำอย่างถูกต้อง

0: ตามหลักวิชาการไม่ให้ทำแบบส่งๆแบบที่ทำไปแล้วกับต้นไม้เดิมซึ่งผู้เชี่ยวชาญยืนยันว่าไม่รอด
1: ในหลายปีที่ผ่านมาที่ถนนที่เราพูดกันถึงนี้เนี่ยครับก็มีเครื่องหมายกาติดกากบาทบ้างทาสีเหลืองเป็นอะไรต่างมีเครื่องหมายที่บอกว่าบ่งบอกอะไรบางอย่างถามดูบอกว่าต้นไม้ต่างๆเหล่านี้จะต้องถูกตัดเมื่อแรกยังเข้าใจว่ามีจะมีการขยายเป็น4เลนตอนหลังเขาบอกว่าบ่าวไม่ใช่เป็นขยายเป็นต้น4เลนนะเป็นการขยายหลายทางก็นึกไม่ออกว่าลำพังแค่ขยายหลายทางเนี่ยไอ้ต้นไม้ที่อยู่ข้างทางที่มันจริงๆแล้วไม่น่าจะมันโดนไอ้หลายทางที่ท่านจะขยายเนี่ยครับทำไมจะต้องไปตัดด้วย
2: ถนนสายนี้มีอยู่3ส่วนส่วนที่เป็นโครงการของปีที่แล้วส่วนที่กำลังดำเนินการและอนาคตที่กำลังจะดำเนินการนะครับผมก็เลยเกิดความคิดก็เลยลงไปแลกเปลี่ยนไปสอบถามรับฟังความคิดเห็นว่าในพอเราขยายเป็นมาตรฐานชั้นหนึ่งปุ๊บเป็นไงบ้างชาวบ้านเจริญขึ้นไหมปรากฏว่าสองข้างริมถนนบอกว่าฝุ่นมันเยอะเนาะแต่ก่อน 3-4 วันกวาดบ้านทีนึงเนี่ยเดี๋ยวนี้นี่ทุกวันกลางค่ำกลางคืนก็มีรถวิ่งกันมาเป็นแถวต้นไม้ไม่มีมันก็ร้อนอันนี้คือเสียงบ่นจากโครงการที่เราทำสำเร็จละทีนี้ก็กลับมาหมู่บ้านที่กำลังจะโดนผลกระทบก็คือหมู่บ้านภาสิงไปถามความรู้สึกของผู้ใหญ่บ้านท่านบอกว่าจริงๆชาวบ้านไม่อยากได้แต่ความเจริญมาถ้าเขาอ้างว่าเราเป็นตัวถ่วงความเจริญเราก็ไม่อยากเป็นตัวถ่วง
3: ความเจริญน่ะมันมาอยู่แล้วเราเข้าใจการขยายถนนเนี่ยเราก็เห็นด้วยนะแต่เราไม่คิดว่าเขาจะตัดต้นไม้เยอะขนาดนี้แล้วก็เห็นว่าเอ๊ะก็ไปดูข้อมูลเอ๊ะเขามีแบบบอลไปปลูกใหม่ไปดูที่เขาทำอ้าวมันไม่ได้นี่นี่ครับคือมันไม่รอดหรอก
4: ต้นไม้โตอย่างเงี้ยผมไม่มั่นใจใดๆทั้งนั้นเพราะว่าเราเคยทราบว่าต้นไม้โตขนาดนี้ย้ายแบบฉับพลันไม่มีขบวนการไม่มีระบบที่ดีไม่มีมืออาชีพย้ายนะก็แค่ได้ท่อนไม้ที่ขุดรากออกแล้วก็ตัดแล้วตัดกิ่งตัดใบแล้วไปชำอีกที่ไปเพาะเลี้ยงที่ซึ่งเราต้องรอดูผลนะที่เขาทำเนี่ยสำหรับผมคิดว่า 90% หรือ 90 กว่า% เนี่ยไม่รอด
5: ต้นไม้นี่ตอนนั้นถามว่าต้นไม้ตัดแล้วไปไหนแต่เขาบอกว่าอปเป็นผู้รับซื้อที่จังหวัดแพร่แล้วจะต้องถามต่อว่าเมื่อซื้อไปแล้วเงินอยู่ที่ไหนเราเคยถามไม่ใช่ไม่เคยถามแต่เขาไม่มีใครตอบแล้วคนนั้นได้ใช้เงินจำนวนนี้ไหมก็ไม่มีใครตอบได้
6: ทางเขียนออกมาเลยว่า
7: เขียนตีแม็กเลยครับ
6: เขียนว่าอันนี้ทำถนนอยู่มีแม็กโครอยู่ตรงนี้มีต้นนี้ต้นนี้นี่เราตีเป็นกรุ๊ปไง
8: 9มีนาคม2558ภาคประชาคมน่านลงพื้นที่สำรวจในบริเวณอุโมงค์ต้นไม้จากหลักกิโลเมตรที่379ถึง386เป็นระยะทางรวม7กิโลเมตรพบว่าตลอด2ข้างทางมีทั้งไม้พื้นเมืองไม้ห่วงห้ามและไม้เศรษฐกิจเช่นสักจามจุลีประดู่หรือมะค่าเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 3,414 ต้นถูกทำเครื่องหมายสำหรับเตรียมการตัดหรือล้อมย้ายโดยจำนวนดังกล่าวคลาดเคลื่อนจากตัวเลขที่ทางการระบุไว้อย่างมากและเป็นที่น่าสังเกตว่ามีบางต้นอยู่ห่างจากแผนงานขยายหลายทางนับจากผิวถนนซึ่งระบุไว้ข้างละ 1.5 เมตรอย่างน่าตกใจ
6: พูดง่ายๆว่าต้นมันต้นอยู่ห่างจากถนนประมาณ10เมตรอ่ะแต่ต้องโดนตัดเราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแล้วก็ที่ทางการแฝงลงใน Facebook หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เขาไปสัมภาษณ์กันมาว่าจุดอุโมงค์ต้นไม้ที่จะตัดเนี่ยมีต้นไม้ประมาณแค่ไม่ถึงพันนะฮะผมก็ไม่กล้าพูดตัวเลขว่าเขาบอกมาเท่าไหร่แล้วเขาบอกว่าล้อมไปแล้ว300ต้นถ้าเอาง่ายๆวัดกันจริงๆเนี่ยมันเป็นพันเลยอ่ะ

0: 3,500ท่านบอกว่าอึดอัดเนี่ยผมมองว่าตรงนี้เป็นแขวงทางที่2เนี่ยฮะในอนาคตเนี่ยท่านสามารถทำเป็นป้ายแบบตรงในเขตของท่านได้เลย
1: เพราะนั้นต้นที่ห่างไปเยอะๆสัก 6-7 เมตรเนี่ยไม่ต้องตัดแล้วนะครับ
2: ไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วไม่ต้อง
3: แล้วไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วไม่ต้องในเวทีรับฟังความคิดเห็นที่จะเกิดขึ้นจะเป็นพื้นที่ทางโอกาสในการนำเสนอข้อเท็จจริงก่อนนำไปสู่การวางแผนหรือการทบทวนนโยบายและโครงการก่อสร้างในระยะยาว

0: ้าวันนี้นะครับที่ท่านมาร่วมในการแสดงความคิดเห็นก็จะเห็นว่าเราขอให้ท่านช่วยกรอกแบบฟอร์มนะครับก็ในแบบฟอร์มเนี่ยมันจะมีข้อความว่าเห็นด้วยกับการขยายทางหรือเห็นด้วยกับการรักต้นไม้ผมขอกราบเรียนอย่างนี้นะครับว่าเราไม่ใช่จะให้ท่านกรอกตรงนี้เพื่อจะไปนับคะแนนว่าถ้าคะแนนเห็นด้วยเยอะก็จะทำตามเห็นด้วยนะครับก็ไม่ใช่นะครับขอว่าเราเพียงแต่อยากจะฟังความคิดเห็นเยอะๆนะครับสุดท้ายแล้วก็ผมก็ขอเรียนว่าถึงแม้ว่าเสียงส่วนใหญ่เป็นยังไงเสียงส่วนน้อยเป็นยังไงเราก็คงไม่แค่เอาไปตัวตัดสินว่าเราจะดำเนินการยังไงนะครับก็ขอให้ทุกท่านสบายใจตรงนี้นะครับ
1: 18มีนาคม2558เวทีรับฟังความคิดเห็นถูกจัดขึ้นณที่ทำการอบต.ผาสิงโดยมีประชาชนเข้าร่วมนับร้อยชีวิตเวทีที่จัดขึ้นนี้ถือเป็นความกล้าหาญจากหน่วยงานภาครัฐที่มุ่งแสวงหาทางออกหลังพบว่าการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ได้ส่งผลกระทบต่อผู้คนสังคมและสิ่งแวดล้อม
2: บ้านเมืองหน้านี้ขณะนี้มีชื่อเสียงอย่างมากในการตัดไม้ทำลายป่าลงพื้นที่ยื่นเช้าเรื่องลือทั่วประเทศแล้วก็การที่จะแก้ไขปัญหาที่ก็คงจะต้องใช้สติปัญญากำลังคนและความร่วมมือของประชาชนอย่างมาก
1: แม้ว่าตลอด2ชั่วโมงของเวทีการรับฟังความคิดเห็นจะยังอยู่บนเครื่องหมายคำถามของภาคประชาคมถึงการให้ข้อมูลอย่างรอบด้านหรือกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อสร้างสรรค์ให้เกิดการพัฒนาควบคู่กับการอนุรักษ์อย่างยั่งยืนแต่ก็มีข้อสรุปที่ได้ว่าการดำเนินงานก่อสร้างขยายผิวถนนและไหลทางบนทางหลวงหมายเลข1080จะดำเนินการต่อไปตามปกติทั้งโครงการแต่จะเก็บรักษาต้นไม้ในช่วงอุโมงค์ต้นไม้ผาสิงเป็นระยะทาง800เมตร
3: เหมือนเราก็เข้าใจในสิ่งที่ทางหลวงกำลังทำอยู่เข้าใจในสิ่งที่ชาวบ้านเรียกร้องแต่ถ้าเราให้ข้อมูลกันทั้งสองฝั่งชาวบ้านเข้าใจในสิ่งที่เรากำลังนำเสนอเราก็เชื่อว่าทุกคนพูดคุยกันได
4: ้ถามว่าพอจะรับได้ไหมก็ยังพอรับได้ที่ว่าพอจะช่วยชีวิตเขาถึงแม้ไม่ 100% แต่ขอให้ได้สัก 70-80% ก็ดีใจแต่ในค่าความรู้สึกเขาควรจะอยู่กับเราทั้งหมดครับ
5: ก็ตอนแรกมันเริ่มจากกลุ่มเล็กๆก่อนแบบไปว่าเล่นแบบเหมือนแบบยังไงก็ต้องโดนตัดอยู่แล้วก็ไม่ค่อยมีหวังเท่าไหร่ก็แบบยังไงไปถ่ายรูปแบบยังรู้ว่าแสดงความรักอย่างเงี้ยค่ะยังไงมันก็ต้องโดนตัดอยู่แล้วก็รู้ว่าโดนตัดแน่ๆก็เลยแบบไปวาดรูปเล่นกันอย่างนี้ถ่ายรูปออกมาก็กลายเป็นกระแสอุโมงค์ต้นไม้เขาก็ยังเก็บแต่ว่าส่วนอื่นเขาก็ตัดอยู่ดีอะค่ะถึงเขาจะบอกว่ามันก็ต้องเบี่ยงแบบเบี่ยงไปทางซ้ายตัดทางซ้ายทางขวาอะไรอย่างนี้แต่คืออย่างเงี้ยเขาก็ต้องตัดต้นไม้อยู่ดีค่ะเพราะไม่ว่าจะต้นใหญ่หรือต้นเล็กไงเขาบอกว่าเขาก็ต้องตัดอย่างเงี้ยค่ะ
6: ถ้ามันมีแนวคิดของวิศวกรของการออกแบบถนนให้มันเป็นพิเศษบางช่วงมันจะมีไหมกฎหมายไทยในเวลาทำก็ทำแต่แรกไม่ต้องมาสร้างประเด็นให้ว่าต้นไม้

0: เกะกะล้มมาพายุฤดูร้อนทำให้มันล้มทำให้เกิดอันตรายหรือว่าเกิดขับรถเกิดอุบัติเหตุทำให้สูญเสียการจราจรเนี่ยมันเป็นข้ออ้างที่ตามมาซึ่งมันเป็นประเด็นให้ประชาชนเดือดร้อน
1: มันก็สะท้อนให้เราเห็นว่าถ้าหน่วยงานทำหน้าที่ไม่ดีพอเนี่ยมันก็ต้องเป็นภาคประชาชนเพราะฉะนั้นทุกเสียงของภาคประชาชนมีส่วนจะทำให้ทุกคนหันกลับมาทำงานกันให้เต็มที่คือไม่ใช่แค่คนกลุ่มเดียวที่จะต้องรับผิดชอบเป็นกลุ่มเดียวมันต้องเป็นยุทธศาสตร์ใหญ่เลยนะฮะทุกส่วนต้องร่วมมือกัน
2: ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับกรณีอุโมงค์ต้นไม้ในจังหวัดน่านครั้งนี้เป็นเสมือนกระแสลมแห่งความหวังที่มาจากพลังของภาคประชาชนในการลุกขึ้นมากำหนดทิศทางของบ้านเมืองตัวเองโดยมีหน่วยงานภาครัฐเป็นกลไกหนุนเสริมก่อนที่หมอกควันแห่งการพัฒนาจะถาโถมเข้าสู่เมืองเล็กๆที่เคยเงียบสงบแห่งนี
1: ้ผมแอบหวั่นใจว่าสักวันหนึ่งไม่ว่าจะการท่องเที่ยวเองไม่ว่าจะการตัดถนนเองไม่ว่าจะพัฒนาในเชิงเศรษฐกิจเองของเอาแค่จังหวัดหนึ่งเนี่ยที่จังหวัดที่ไม่เคยเจออะไรมาก่อนเนี่ยตอนนี้จะทะลุไปถึงลาวแล้วเนี่ยแล้วก็จะต้องในอีก10ปีข้างหน้าก็ไม่รู้จะเป็นยังไงเนี่ยผมว่าตรงนี้มันเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นที่ควรจะต้องมาคุยกันอย่างชัดเจนกันจริงๆอุโมงค์ต้นไม้เป็นส่วนหนึ่งที่ผมมองว่าเป็นมุมเล็กๆที่สะท้อนให้เห็นว่ามันสามารถไปควบคู่กันได้แค่นั้นเอง
3: เรื่องของอุโมงค์ต้นไม้เป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆซึ่งอุโมงค์ต้นไม้เนี่ยมันก็คือเป็นส่วนที่เชื่อมกับป่าและเชื่อมกับเมืองนะคะตรงนี้เนี่ยเมื่อมีการปลูกต้นไม้ในใจคนแล้วคนเริ่มเข้ามาเห็นความสำคัญแล้วก็เข้ามาไม่ใช่แค่ความคิดแต่เขาเริ่มลงมือทำเขาเริ่มที่จะเข้าไปสำรวจในพื้นที่ของเขาหรือแม้กระทั่งคนที่ไม่ใช่คนน่านแต่มาอยู่น่านหรือบางคนไม่ได้เป็นคนน่านไม่ได้อยู่น่านแต่รักน่านเขาเริ่มลุกขึ้นมาแล้วก็เริ่มมองดูว่าสิ่งที่สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงคือในเรื่องของการเก็บรักษานะคะควบคู่ไปกับการพัฒนานั้นทำได้จริงๆได้อย่างไรตรงนี้เราว่ามันก็เหมือนกับการเด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาว

และนี่ก็คือเรื่องราวที่ถูกบันทึกและผลิตขึ้นจากมุมมองที่สัมผัสได้ด้วยหัวใจซึ่งบอกให้เรารับรู้ว่าทุกๆที่ล้วนเป็นบ้านของเราที่นี่บ้านเราครับ

0: ขนมจากเป็นขนมท้องถิ่นที่เกิดจากภูมิปัญญาการใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติที่ยังสืบทอดต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน
1: ถ้ามาแล้วไม่ซื้อขนมจากนี้กลับบ้านก็ถือว่ามาไม่ถึงวัดหลวงพ่อโสธรเนี่ยขนมจากก็มาจากภูมิปัญญาของยายอะค่ะว่าตอนนั้นแถบนี้ก็จะมีมะพร้าวมีใบจากโดยที่ไม่ต้องซื้ออะค่ะก็มีตามสวนกันเองเนี่ยก็เอามาทำมันก็เป็นวิถีชีวิตของเราคือเราอยู่กับแม่น้ำบางมะกรงมันมีจากมีมะพร้าวแล้วก็ทำกันมาเพราะคุณยายเป็นคนชอบทำขนมอะค่ะก็สืบทอดจากยายแม่แล้วก็มารุ่นลูกเป็นรุ่นที่สามแล้วค่ะ
2: ก่อนนี้เขาก็จะตอกหลักสมัยก่อนยังไม่มีเตายังไม่รู้จักคำว่าเตาย่างเนาะเขาจะตอกหลักแบบเป็นไม้ไฟอย่างเงี้ยค่ะสี่คู่แล้วก็จะเอาก้านจากอะที่เขาริดใบไปแล้วเนาะมันจะใหญ่ประมาณแขนเนี่ยเอามาพาดวางสองฝั่งตั้งสองฝั่งเนี่ยให้พอดีกับใบจากเพราะว่าใบอื่นมันห่อไม่ได้ค่ะใบจากมันจะมีความหนาของมันพวกเมื่อห่อถ้าเกิดเราเอาไปย่างเนี่ยถ้าเป็นอย่างใบมะพร้าวอะไรเงี้ยมันไม่ได้เพราะว่ามันบางเหมือนจากจะไม่สุกไหม้ก่อนค่ะใบจากมันจะหนาไงห่อแล้วมันจะเวลาสุกมันจะมีกลิ่นหอมของใบมัน
1: ในสมัยอดีตตอนนั้นจากจะไม่มีใส่มะพร้าวอ่อนก็ทำแค่แป้งกับมะพร้าวแค่นี้น้ำตาลแต่หลังๆก็พัฒนามาใส่เป็นมะพร้าวอ่อนลงไปบางเจ้าอาจจะใส่เปลือกไปบ้างแล้วแต่สูตรของแต่ละร้านนะคะมันเป็นอาชีพหลักของคนหน้าวัดไปแล้วอะค่ะเพราะว่าทำต่อสืบทอดกันมาค่ะในอนาคตข้างหน้าก็อาจจะเป็นไปได้ถ้าว่าใบจากมันก็เริ่มลดน้อยลงไปมันก็อาจจะต้องไปซื้อจากที่อื่นมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะใบจากมันก็หายไปตามธรรมชาติมันเพราะว่าเขาก็จะถางป่ากันไปเลี้ยงกุ้งอะไรกันมั่งอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีคนต่อแล้วอ่ะก็ให้เขารู้จักว่าคนแก่เท่าที่เลี้ยงดูเรามาก็มาจากวิถีชีวิตในการทำขนมจากเนี่ยเป็นหลักในการค้าขายถ้าคนมาไหว้หลวงพ่อที่มาไหว้ก็จะรู้จักว่าถ้ามาแปดริ้วต้องซื้อขนมจากนี้กลับบ้านถ้ามาแล้วไม่ซื้อขนมจากนี้กลับบ้านก็ถือว่ามาไม่ถึงวัดหลวงพ่อโสธรเนี่ย
0: และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องเล่าจากคนแปดริ้วที่ได้รับสืบทอดการทำขนมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขนมจากที่ไม่จากไปไหน
3: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
5: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: These four Delta subvariants have already been found in England, the United States, Denmark, Spain, and France. Number of new deaths are increasing.
1: ปัจจุบันเรากำลังเผชิญกับโรคระบาดครั้งใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อมนุษยชาติระบบสาธารณสุขของไทยกำลังเจอกับบททดสอบครั้งสำคัญแต่นี่ไม่ใช่ครั้งแรกของโลกสยามเองก็เช่นกันตั้งแต่สมัยอยุธยาเรื่อยมาจนถึงรัตนโกสินทร์เราเกิดโรคระบาดขึ้นหลายครั้งทุกคนสงสัยไหมครับว่าผู้คนสมัยก่อนเขารับมือกับโรคระบาดกันด้วยวิธีไหนการแพทย์การสาธารณสุขแบบที่เราใช้อยู่ในทุกวันนี้มีความเป็นมาอย่างไรเดี๋ยววันนี้เราไปหาคำตอบกันครับสวัสดีครับพบกับผมสิทธิ์ทานฉลองธรรมและรายการจากรากสู่เรานะครับคุณผู้ชมครับถ้าเราจะพูดถึงโรคระบาดในอดีตของสยามหลายคนคงนึกถึงโรคหานะครับโรคหาในความหมายเนี่ยก็จะหมายถึงโรคที่ระบาดอย่างรวดเร็วรุนแรงแล้วก็ทำให้มีคนเสียชีวิตเป็นจำนวนมากโรคหาที่เรารู้จักกันดีก็คือกาฬโรคไข้ทรพิษหรือว่าฝีดาษแล้วก็อหิวาตกโรคครับมีการจดบันทึกไว้นะครับว่าในอดีตเวลาที่เมืองไหนเนี่ยมีหาลงเมืองนั้นแทบจะกลายเป็นเมืองร้างไปเลยครับ
2: โรคระบาดมันเป็นเรื่องที่อยู่คู่กับสังคมมนุษย์ต้องทำความเข้าใจว่าโรคระบาดเนี่ยมันเกิดขึ้นในชุมชนเมืองเสมอๆนะคะทั่วโลกเลยนะคะแล้วแต่ว่าแต่ละแห่งเนี่ยจะมีการจัดการยังไง
3: ความเชื่อแบบเดิมคือเชื่อว่าโรคระบาดเนี่ยเกิดจากผีทำคนสมัยโบราณมีวิธีการจัดการ2แบบกับโรคระบาด1ก็คือย้ายเมืองหนีเลยทิ้งเมืองแล้วก็ค่อยกลับมาตั้งรกรากใหม่พระเจ้าอู่ทองเนี่ยอพยพหนีโรคหามาตั้งกรุงศรีอยุธยาเนาะ

0: แล้วก็เรื่องของเมืองนครศรีธรรมราชเนี่ยที่หนีเมืองย้ายเมืองตั้งหลายครั้งเพื่อหนีโรคหาที่ระบาดเนาะสองก็คือการใช้พิธีการทางศาสนาการสวดอนาติยสูตรหรือว่าเป็นพิธีที่เรียกว่าอาพาธพินาศสมัยนั้นเนี่ยเชื่อกันจริงๆเพราะว่าเชื่อว่าผีเนี่ยเป็นผู้ทำฉะนั้นการขับไล่ผีออกไปจากกำแพงเมืองขับไล่ผีออกจากกำแพงจักรวาลเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เป็นความเชื่อของคนโดยทั่วไป
1: บางท่านในยุคปัจจุบันอาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องไม่สมเหตุสมผลแต่ถ้าเกิดเราอยู่ในช่วงยุคนั้นเนี่ยเราไม่มีการทำความเข้าใจโรคระบาดต่างๆเนี่ยนะมันก็จะเป็นเรื่องอะไรที่แบบตรงนี้เป็นความสำคัญนะในเรื่องของจิตใจหลายๆครั้งเนี่ยมีทำพระราชพิธีหรือว่าอะไรต่ออะไรเนี่ยมันก็ทำให้โรคเนี่ยอยู่ๆมันก็หายไป
2: ในสมัยก่อนนะครับเวลาเกิดโรคระบาดก็จะมีคนเสียชีวิตเป็นจำนวนมากตอนที่อหิวาตกโรคระบาดใหญ่ทั่วโลกครั้งที่2ซึ่งตรงกับสมัยรัชกาลที่3บ้านเราการระบาดในสยามเองก็กินเวลาร่วมเดือนแล้วก็มีคนเสียชีวิตหลายหมื่นคนการที่เรามีคนเสียชีวิตเป็นจำนวนมากส่วนหนึ่งอาจจะเกิดจากเรามีความรู้ด้านการป้องกันโรคไม่เพียงพอและในสมัยรัชกาลที่3เองนั่นแหละครับที่เราเริ่มมีมิชชันนารีจากต่างชาตินำความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคแบบตะวันตกเข้ามาในสยาม
0: เมื่อไทยรับเอาการแพทย์แบบตะวันตกผ่านมิชชันนารีเนาะใช้การปลูกฝีซึ่งเป็นการป้องกันการตายไม่ให้ตายด้วยไข้ทรพิษเนี่ยเป็นวิธีการจัดการโรคระบาดแบบตะวันตกแบบแรกที่คนไทยใช้หมอบัตเลเนี่ยขอพระบรมราชานุญาตรัชกาลที่3พิมพ์วิธีการปลูกฝีแจกเนาะแจกกับหมอหลวงหมอเฉลยศักดิ์เนี่ยเพื่อให้สามารถที่จะปลูกฝีได้
3: ปลูกฝีก็เอาหนองฝีโยดลงไปตรงไหนๆก็ได้แล้วก็เอาปลายของไอ้เข็มฉีดยานี้กรีดพอให้มันเป็นแผลตื้นๆตรงที่เราหยดหนองฝีลงไปแล้วกรีดไอ้หนองฝีก็เข้าไปในผิวหนังก็ไปสร้างภูมิคุ้มกันขึ้น
0: วิธีอันนี้เราเรียกว่าเป็นวัคซีนเนชั่นวิธีการแบบวัคซีนซึ่งใช้มาจนถึงปัจจุบัน
1: ยุคของหมอบัตเลเนี่ยเพรสเบตที่เรื่องเข้ามาเนี่ยเพิ่งเข้ามา 2,370-80 อะไรทำนองนี้แล้วก็อยู่มาเรื่อยๆแล้วก็มีหมอเป็นชาวอเมริกันเนี่ยเข้ามาอีกหลายท่านนะคะถามว่าในช่วงยุคแรกเนี่ยเขายอมรับเลยไหมเขาก็ไม่ได้ยอมรับเขานี่หมายถึงว่าประชาชนคนไทยนะคะเพราะว่าก็กลัวมันมีกรณีตัวอย่างก็คือเรื่องของการฉลองวัดประยูนแล้วระเบิดหมอบัตเลเนี่ยก็ผ่าตัดพระคนไทยไม่เคยเห็นการผ่าตัดแบบนี้ก็รอดชีวิตมา
2: จากการระบาดของโควิด-19 ที่เรากำลังเผชิญอยู่ตอนนี้นะครับก็ทำให้เรารู้จักคำว่า hospital หรือสถานพยาบาลเฉพาะกิจแต่จริงๆแล้วนะครับสิ่งนี้ไม่ใช่สิ่งใหม่เพราะว่าในสมัยรัชกาลที่5ที่มีการระบาดใหญ่ของอหิวาตกโรคครั้งที่3ในพ.ศ. 2424นั้นก็ได้มีการจัดสร้างโรงพยาบาลชั่วคราวที่เรียกว่าโรงพยาบาลเอกเทศกระจายอยู่ตามที่ต่างๆในกรุงเทพถึง48แห่งเพื่อรักษาผู้ป่วยและป้องกันการระบาดไม่ให้กระจายออกไปแต่หลังจากที่โรคระบาดสิ้นสุดลงโรงพยาบาลเอกเทศก็ถูกยกเลิกแต่สิ่งนี้ทำให้เกิดแนวคิดที่จะสร้างโรงพยาบาลถาวรขึ้นมาและโรงพยาบาลนั้นก็คือโรงพยาบาลศิริราชครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าโรงพยาบาลศิริราชมีความเป็นมาอย่างไร

โรงพยาบาลสิริราชนะครับถือได้ว่าเป็นโรงพยาบาลรัฐแห่งแรกของสยามนะครับที่มาของชื่อโรงพยาบาลก็ได้มาจากพระนามของสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าสิริราชกกุฏภัณฑ์พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและบริเวณนี้นะครับก็พิพิธภัณฑ์สิริราชพิมุขสถานนะครับซึ่งจัดแสดงเรื่องราวความเป็นมาเกี่ยวกับประวัติการแพทย์ของไทยเรื่องราวเกี่ยวกับพื้นที่บริเวณนี้แล้วก็ประวัติของโรงพยาบาลสิริราชเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันครับ

0: วัสดีครับคุณอัน
1: สวัสดีครับ
0: เราจะไปเดินที่ไหนก่อนดีครับ
2: ก็เดี๋ยววันนี้เราจะขึ้นไปที่ชั้น2กันนะครับ
0: ครับ
2: ชั้น2เนี่ยเราจะแบ่งเป็น2ส่วนจัดแสดงชื่อว่าศิริราชโบราณประวัติกับสยามรัฐเวชศาสตร์นะครับศิริราชโบราณประวัติก็ตรงตัวก็คือเป็นประวัติของศิริราชการเรียนการสอนแพทย์นะครับมันจะเป็นเรื่องของการแพทย์แผนไทยนะครับเราไปชมกันเลยนะครับ
0: ไปครับคุณอันเล่าประวัติของพื้นที่ให้ฟังหน่อยได้ไหมคร
2: ับ ก็พื้นที่บริเวณนี้นะครับจากการขุดค้นทางโบราณคดีนะครับหลักฐานที่เราพบเนี่ยปรากฏว่ามันมีการทำกิจกรรมของมนุษย์มาตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลายครับนอกจากนั้นเนี่ยก็เคยเป็นพระราชวังหลังมาก่อนในช่วงสมัยรัชกาลที่1นะครับ
3: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เนี่ยท่านได้เสด็จประพาสไปดูงานที่ประเทศซึ่งเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเช่นที่แหลมมลายูที่สิงคโปร์สิ่งนึงที่ท่านสนพระทัยก็คือโรงพยาบาลนั้นท่านมีแนวคิดที่จะสร้างโรงพยาบาลขึ้นมาในประเทศไทยจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ตั้งคณะกรรมการสร้างโรงพยาบาลศิริราชขึ้นทางคณะกรรมการก็ได้เลือกที่ตรงนี้เพื่อสร้างโรงพยาบาลนอกจากเป็นที่ที่เป็นของหลวงที่ร้างอยู่แล้วเนี่ยที่สำคัญก็คือทางคมนาคมสะดวกกับวังหลวงเพราะคนละฝากแม่น้ำเท่านั้นเอง
0: ระหว่างการก่อสร้างโรงพยาบาลศิริราชนั้นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าศิริราชกกุฏภัณฑ์ได้สิ้นพระชนด้วยโรคบิดยิ่งทำให้ในหลวงรัชกาลที่5ทรงเข้าพระทัยในความลำบากของราษฎรในเรื่องโรคภัยไข้เจ็บในจารึกพระราชหัตถเลขาทำให้เห็นว่าพระองค์มีความประสงค์ที่จะให้มีโรงพยาบาลยิ่งขึ้น
3: ในปีนั้นเนี่ยพระราชโอรสพระราชธิดาสิ้นพระชนถึง3พระองค์ท่านก็โปรดเกล้าให้สร้างพระเมรุขนาดใหญ่พอสมควรที่สนามหลวงสร้างด้วยไม้จริงเพื่อจะลื้อเอามาสร้างโรงพยาบาลพอเสร็จงานพระเมรุแล้วก็เอามาปลูกได้เป็นเรือนคนไข้ได้4เรือนบางส่วนก็ไปทำโรงพยาบาลที่จะเกิดขึ้นทีหลังด้วยโรงพยาบาลศิริราชเปิดเป็นทางการเมื่อวันที่26เมษายน2431นะครับแต่ชื่อนั้นได้รับพระราชทานทีหลังว่าโรงศิริราชพยาบาล
0: ในช่วงแรกของการก่อตั้งโรงพยาบาลศิริราชประชาชนนะครับยังไม่นิยมเข้ามารับการรักษาที่โรงพยาบาลหรือจะเข้ามารักษาก็ต่อเมื่อมีอาการหนักนะฮะเข้ามาอยู่ไม่กี่วันก็เสียชีวิตจึงมีความเชื่อที่ว่าโรงพยาบาลเป็นสถานที่ที่ไปตายธรรมเนียมการปฏิบัติสมัยก่อนนะครับยังไม่มีที่ว่าต้องส่งคนเจ็บมาเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลถ้าเกิดใครเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรก็จะเชิญหมอมารักษาที่บ้านจนกระทั่งพระเจ้าน้องยาเธอพระองค์เจ้าศรีสาวพางทรงเข้ารับการรักษาที่ศิริราชประกอบกับมีการสร้างความเข้าใจให้กับเหล่าขุนนางและประชาชนโรงพยาบาลจึงเป็นที่นิยมมากขึ้นครับต่อมาในปี2432ก็มีการสร้างโรงพยาบาลขึ้นอีกหลายแห่งเช่นโรงพยาบาลบางรักและโรงพยาบาลคนเสียจริตหรือโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยาแต่เมื่อโรงพยาบาลได้รับความนิยมมากขึ้นปัญหาที่ตามมาก็คือการขาดแคลนหมอในเวลาต่อมาจึงได้มีการเปิดโรงเรียนแพทย์แห่งแรกขึ้นในสยามครับ
3: โดยเชิญหมอทีเฮเวิร์ดเฮซึ่งเป็นมิชชันนารีมาเป็นครูเปิดโรงเรียนแพทย์ครั้งแรกคือวันที่5กันยายน2433
4: เป็นนักเรียนแพทย์และอาจารย์ทั้งคณะทั้งโรงเรียนเลยนะครับ
5: ในกลุ่มของ Presbyterian เนี่ยมีอิทธิพลสูงนะคะกับเรื่องของการรักษาพยาบาลกับพวกขุนนางข้าราชการต่างๆเพราะว่ามันเป็นความรู้ทางตะวันตก
3: แต่หมอเฮก็มีปัญหาตอนนั้นแกพูดไทยไม่ได้นักเรียนก็ฟังภาษาอังกฤษไม่ออกก็สอนได้เรื่องพอสมควรเท่านั้น
2: แล้วนอกจากนั้นเนี่ยเขาจะมีอีกท่านหนึ่งชื่อภาษาไทยนี่ก็คืออาจารย์อมาตย์เอกพระอาจวิทยาคม
0: ครับ
2: หรือว่าชื่อภาษาอังกฤษก็คืออาจารย์นายแพทย์จอร์จบีแมคฟาร์แลนด์นะครับซึ่งท่านนี้เนี่ยจะเป็นคนที่ดูแลการเรียนการสอนแพทย์แผนตะวันตกนะครับในสมัยนั้นนะครับอยู่ระดับเป็นอาจารย์ใหญ่ด้วย
0: แล้วพูดภาษาไทยได้ไหมครับ

0: พูดภาษาไทยได้เพราะว่าท่านเนี่ยเป็นลูกของมิชชันนารีครับที่มาเกิดในเมืองไทย
1: ในปี2434หมอเฮเอก็เขียนจดหมายไปบอกหมอยอดบอกว่าให้รีบกลับมาแล้วมารับตำแหน่งครูใหญ่ในโรงเรียนแพทย์หมอยอดก็ได้เข้ามาแล้วมาทำหน้าที่เป็นครูใหญ่ของโรงเรียนแพทย์เมื่อวันที่1มกราคม2435แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยทางไทยก็ได้จัดการสอนแพทย์แผนไทยอย่างดีขึ้นแพทย์คนสำคัญจากในวังมาเป็นอาจารย์ใหญ่ฝ่ายแพทย์แผนไทย
0: อาจารย์หม่อมเจ้าเจียกจะเป็นคนดูแลหลักสูตรการเรียนการสอนแผนไทย
1: ครับหม่อมเจ้าเจียกทินกรราชตระกูลทินกรนี่เป็นราชตระกูลแพทย์แผนไทยแท้ๆตระกูลหนึ่งนะครับ
2: การอยู่ไฟของผู้หญิงหลังคลอดในอดีตนะครับแตกต่างจากการอยู่ไฟในปัจจุบันครับในอดีตเองนะครับการอยู่ไฟอาจจะทำให้ร่างกายช็อกเพราะขาดน้ำแล้วก็เสียชีวิตได้นะครับดังนั้นในปี2439นะครับสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงพระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์ตั้งโรงเรียนแพทย์พยาบาลและหญิงผดุงครรภ์ขึ้นนะครับนอกจากนั้นยังสนับสนุนให้ทำคลอดที่โรงพยาบาลและยกเลิกการอยู่ไฟหลังคลอดโดยมีการแจกเบาะผ้าอ้อมและเงิน4บาทด้วยครับ
0: ประเทศไทยเนี่ยช่วงแรกๆที่มีโรงพยาบาลหรือว่าโรงเรียนแพทย์เนี่ยครับเรายังไม่มีความรู้หรือว่าคนไทยที่มีความรู้ด้านการแพทย์แผนตะวันตกเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยต้องอาศัยอาจารย์หมอฝรั่งเนี่ยครับเข้ามาช่วยสอนอาจารย์เอลิสเนี่ยครับเป็นท่านหนึ่งอาจารย์เอลิสเนี่ยเข้ามาในเมืองไทยเนี่ยครับโดยผ่านทางมูลนิธิที่ชื่อว่าล็อกกี้เฟลเลอร์ล็อกกี้เฟลเลอร์เนี่ยครับจะเป็นมูลนิธิที่เขาสนับสนุนการเรียนการสอนด้านการแพทย
2: ์การที่อาจารย์เอลิสเข้ามาครับมาปรับหลักสูตรอะไรยังไงบ้างครับตอนนั้น
0: ก็คืออาจารย์เอลิสเนี่ยครับพอเข้ามาแล้วเนี่ยครับมาช่วยวางหลักสูตรการเรียนการสอนแพทย์ใหม่เลยนะครับทำให้การเรียนการสอนแพทย์ของเราเนี่ยครับมีหลักสูตร6ปีตามเหมือนสากลเลยนะครับทำให้มีมาตรฐานการเรียนการสอนแพทย์เนี่ยเป็นสากลมากยิ่งขึ้นนะครับคือไม่ใช่แค่การเรียนการสอนแพทย์แต่เป็นการวางรากฐานให้กับระบบสาธารณสุขไทยด้วย
2: ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับมูลนิธิ Lockie Feller เริ่มต้นอย่างเป็นทางการในปี2464นะครับในตอนนั้นเองรัฐบาลก็ต้องแสวงหาคนที่จะมาทำหน้าที่เป็นผู้แทนในการเจรจาซึ่งต้องมีคุณสมบัติก็คือต้องเป็นเจ้านายชั้นสูงต้องมีความรู้หลายภาษาและมีความรู้ทางด้านการแพทย์เจ้าพระยาธรรมตรีซึ่งดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงศึกษาธิการในขณะนั้นจึงทำหนังสือทูลเชิญสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดชกรมขุนสงขลานครินทร์ให้มาเป็นผู้แทนในการเจรจาครับ
1: สิ่งหนึ่งที่สมเด็จพระพิดาต่อรองจงเป็นผลสำเร็จแล้วเนี่ยอีกอย่างหนึ่งก็คืออะไรขาดท่านก็พระราชทานนั้นโดยทุนส่วนพระองค์เนี่ยได้สร้างตึกในโรงพยาบาลศรีราชเนี่ย4หลังนะครับแล้วไม่ใช่เท่านั้นคือแผนผังของโรงพยาบาลศรีราชเนี่ยท่านเป็นคนวางผังเองตึกผู้ป่วยให้วางตัวไปทางตะวันออกไปทางตะวันตกเอาด้านแคบไปทางทิศตะวันตกด้านกว้างอยู่ทางทิศเหนือหรือทิศใต้ทั้งหมดเป็นแถวแถวมาเพื่อให้แดดบ่ายไม่เข้าในวอร์ดแล้วก็ลมเข้าได้ตลอดนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือท่านได้พระราชทานทุนส่วนพระองค์ให้อาจารย์ของศิริราชไปเรียนในต่างประเทศเยอะหลายคนนะครับ2489พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่8เสด็จมาพระราชทานปริญญาที่ศิริราชท่านก็มีพระราชปรารภว่าอยากจะให้มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ผลิตแพทย์ให้ได้มากขึ้นทีนี้ศิริราชตอนนั้นเนี่ยขยายไม่ทำอะไรไม่ได้เพราะมันถูกระเบิดไปหลายหลังอธิการบดีก็ไปหาผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาองค์สภากาชาติก็ตกลงกันได้สำเร็จก็ตั้งโรงเรียนแพทย์แห่งที่2ขึ้นที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เป็นคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ซึ่งก็ค่อยๆเจริญพอถึง2500คือ10ปีหลังจากนั้นเนี่ยมีแพทย์ จากทั้งสองโรงเรียนจบก็ปีละ200แล้วก็ได้เปิดโรงเรียนแพทย์แห่งที่3คือที่เชียงใหม
2: ่ในสมัยรัชกาลที่6มีอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญเป็นรากฐานที่สำคัญของการสาธารณสุขสยามมาจนถึงปัจจุบันก็คือการกระจายการแพทย์ออกไปยังต่างจังหวัดโดยการจัดตั้งสถานบำบัดโรคและจำหน่ายยาซึ่งต่อมาก็คือสุขศาลาแล้วก็กลายเป็นอนามัยแล้วก็มีการพัฒนามาเรื่อยๆนะครับจนกลายเป็นโรงพยาบาลชุมชนในปัจจุบันครับ
0: ประเทศไทยตั้งแต่2460เป็นต้นมาจากการที่รัฐเนี่ยเอาการสาธารณสุขเนี่ยมาเป็นหน้าที่ของรัฐมันก็ทำให้โรคระบาด ที่รุนแรงอย่างห่าเนี่ยลดลงเริ่มมีการฉีดวัคซีนป้องกันอหิวาตกโรควัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามีสถานผลิตวัคซีนเองที่สถานสวภาแล้วก็มีเซรุ่มป้องกันพิษงูคนที่จะตายด้วยพิษงูก็น้อยลงอันนี้ก็เป็นระบบสาธารณสุขที่พัฒนาขึ้นแล้วก็เพื่อตอบโต้จัดการกับโรคระบาดแต่ขณะเดียวกันเนี่ยคณะราษฎรก็มีโรงพยาบาลชั้นรองเนาะซึ่งเรียกว่าสุขศาลาก็คือโรงพยาบาลที่ไม่มีแพทย์แผนใหม่ประจำเนี่ยสุขศาลาชั้น1ชั้น2สำหรับแจกยาทำการรักษาเล็กๆน้อยๆดูแลส่งเสริมสุขภาพปลูกฝีอันนี้ก็เป็นการเข้าถึงในระดับหนึ่งแล้วก็จะมีสุขศาลาเนี่ยกระจายไปทุกอำเภอตั้งแต่ทศวรรษ2490ต้นมาก็กระจายลงไปในระดับตำบลเนาะต่อมาเขาเรียกว่าเป็นสถานีอนามัยเนาะเป็นโรงพยาบาลประชุมชนในอำเภอเนาะแล้วก็สถานีอนามัยหรือว่าเป็นรปสตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลในระดับตำบลต่อมา2497เรามีโรงพยาบาลครบทุกจังหวัดเป็นครั้งแรกเลยที่เรามีระบบบริการของการแพทย์สมัยใหม่เนี่ยครบทุกจังหวัดและประชาชนสามารถเข้าถึงได
3: ้ตรงนี้เป็นเรื่องที่เป็นพื้นฐานเลยนะพื้นฐานต่อมาจนกระทั่งกลายมาเป็นกลุ่มอาสาสมัครหรือว่าอสมในปัจจุบันนี่แหละนะคะที่เป็นสร้างพื้นที่ของคนมากกว่าอาคารคือโรงพยาบาลมันคืออาคารนะคะแต่ว่ามันจะมีเครื่องมือหรือเปล่าแล้วมันจะมีอะไรพร้อมหรือเปล่ามันอีกเรื่องนึงตรงนั้นเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องที่มันจะไปพร้อมกับตัวอาคารได้พอมาในเรื่องของโควิดเนี่ยมันก็เห็นชัดว่ากลุ่มเหล่านี้เป็นกำลังสำคัญที่มันต่อเนื่องมานะคะซึ่งกลุ่มอสมอะไรต่ออะไรก็อยู่ในช่วงราวๆ2520ขึ้นมาเท่านั้นแหละแล้ว40ปีในการที่แบบมีความเป็นตัวของตัวเองในการจัดการดูแลเรื่องสุขภาพเนี่ยมันก็เห็นผลในวันนี้พอสมควรในเรื่องที่มีการดูแลชุมชน
0: ซึ่งนี่ก็คือการที่การแพทย์เนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงโรคชาวบ้านผ่านการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนซึ่งมันทำให้การแพทย์เนี่ยสามารถที่จะทำงานกับประชาชนได้อย่างไหลลื่นเนาะอย่างมีประสิทธิภาพอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญของการสร้างระบบของการป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพในยุคสมัยใหม่ที่เราเผชิญ
3: สังคมไทยเนี่ยมีความพยายามที่จะต่อสู้ดิ้นรนในการรักษาโรคมาโดยตลอดนะคะไม่ว่าการฟื้นความรู้การจัดการความรู้การประสานความรู้เก่าความรู้ใหม่เพราะนั้นเนี่ยพอมันเริ่มมีโรคระบาดอีกครั้งหนึ่งเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่เราควบคุมเรื่องโรคระบาดได้ดีพอสมควรแบบนี้นะคะแต่มันเป็นเรื่องพื้นฐานโครงสร้างเดิมที่เราพยายามในการรองรับในเรื่องของการรักษาโรคระบาดมาโดยตลอดเลยนะกว่า200ปี

ลอดระยะเวลา240ปีของกรุงรัตนโกสินทร์พวกเราทุกคนเผชิญกับความเจ็บป่วยเผชิญกับโรคระบาดต่างๆมาหลายต่อหลายครั้งนะครับซึ่งก็มีส่วนสำคัญทำให้ระบบสาธารณสุขของเราได้เรียนรู้ปรับตัวและพัฒนาอย่างต่อเนื่องรวมทั้งในปัจจุบันด้วยนะครับที่ถือว่ามีส่วนสำคัญในการรับมือกับโควิด-19 และแน่นอนครับอาจจะมีบางสิ่งที่เราจะต้องพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นเพื่อเป็นรากฐานที่แข็งแรงสำหรับคนรุ่นต่อๆไปในการรับมือกับโรคภัยไข้เจ็บหรือโรคระบาดใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับ

ุทธศักราช 2325 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระอนุชาธิราชเจ้าพระยาสุรสีขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถครั้งนั้นได้มีการย้ายราชธานีจากกรุงธนบุรีมายังกรุงเทพมหานครและโปรดเกล้าให้สร้างพระบรมมหาราชวังและพระราชวังบวรสถานมงคลขึ้นในคราวเดียวกันพระราชวังบวรสถานมงคลหรือวังหน้าใช้เวลาในการสร้าง3ปีมีความงดงามแสดงเอกลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมในแบบสกุลช่างวังหน้าพระราชมณฑีภายในพระราชวังบวรสถานมงคลสร้างเป็นพระวิมาน3หลังเรียงติดกันได้แก่พระที่นั่งวสันตภิมานพระที่นั่งวายุสถานอมเรศและพระที่นั่งพรหมเมธรังสรรค์ทั้งด้านหน้าและด้านหลังพระวิมานสร้างพระที่นั่งขวางตลอดแนวพระวิมานทั้ง3หลังด้านหน้าพระวิมานถัดจากพระที่นั่งวายุสถานอมเรศมุขหน้าเป็นท้องพระโรงหน้าเรียกว่าพระที่นั่งพรหมพักส่วนมุขหลังเป็นท้องพระโรงหลังยังมีพระที่นั่งบุรพาภิมุขพระที่นั่งทักษิณาภิมุขพระที่นั่งปัจฉิมาภิมุขและพระที่นั่งอุตราภิมุขล้อมรอบพระราชมณฑีทั้ง4ด้านสำหรับชื่อพระที่นั่งทั้ง4นั้นมีขึ้นในสมัยกรมพระราชวังบวรมหาศักดิ์พลเสพนอกจากนี้กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถโปรดให้สร้างพระพิมานดุสิตาถวายเพื่อเป็นพุทธบูชาและในพุทธศักราช 2330 โปรดให้สร้างพระที่นั่งสุทธาสวรรค์ขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธสีหิงที่ได้อัญเชิญลงมาหลังจากเสด็จนำทัพขึ้นไปยังเมืองเชียงใหม่บริเวณด้านเหนือของพระราชวังพระองค์โปรดให้สร้างวัดหลวงชีขึ้นเพื่อเป็นสถานที่จำศีลของนางชีนามว่านักนางแมนซึ่งเป็นมารดาของนักองอีธิดาในสมเด็จพระอุทัยราชาพระเจ้ากรุงกัมพูชาเป็นสนมเอกในพระองค์พระราชวังบวรสถานมงคลมีกำแพงและป้อมปราการล้อมรอบทั้ง4ด้านเป็นกำแพงใบเสมาตามธรรมเนียมวังมหาอุปราชป้อมรอบพระราชวังมี11ป้อมป้อมที่มุมทั้ง4ทำเป็นป้อมรูปแปดเหลี่ยมหลังคาทรงกระโจมส่วนป้อมตามแนวกำแพงทำเป็นรูปหอรบหลังคาทรงคฤหัสถ์สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถเสด็จสวรรคตในพุทธศักราช 2346ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระอนุชาธิราช